0: ด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
1: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
2: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
2: บ้านหรูของคุณไม่ควรมีแค่ความสวยงามแต่ต้องฉลาดปลอดภัยและประหยัดพลังงานอย่างเหนือระดับยกระดับบ้านของคุณสู่สมาร์ท AI Green Luxury House ด้วย AI CCTV Hikvision ดูแลความปลอดภัยอัจฉริยะสมาร์ทโฮมบลอดลิงควบคุมไฟแอร์ม่านและอุปกรณ์ภายในบ้านพร้อมโซล่ารูฟท็อปหัวเว่ยเพื่อการใช้พลังงานสะอาดอย่างคุ้มค่าสนใจติดต่อ02-136-8989หรือ LINE @digitalfocus
3: สร้างบ้านคือเรื่องใหญ่ไม่ใช่ใครจะสร้างได้มาเห็นด้วยตามั่นใจได้จริงกลุ่ม Build to Build จัดกิจกรรมไซต์ซีอิ่งสร้างบ้านต้องเห็นบ้านก่อนงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Expo 2026เปิดประสบการณ์สัมผัสไซต์งานจริงกับทีมวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive พร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษเสาร์ที่5กันยายน2569จองสิทธิ์ด่วนจำนวนจำกัด027213999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
7: ต้องเลิกไปเลยคร
8: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
2: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
2: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเหล่านักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
2: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
3: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
4: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
5: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
6: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
10: ยาอมผสมกิเกตราไซทอสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
12: สวัสดีครับข่าวเข้มประเด็นข้นกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับก่อนจะช้าแบบนี้มีเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่จะนำมาพูดคุยกันเป็นประจำนะครับตั้งแต่7โมงเช้าไปต้นไปนะครับคุณอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับคุณอรวรรณก็จะเข้ามานะครับ เช้านี้ต้องบอกว่าข่าวคราวที่เป็นเรื่องความเป็นไปของบ้านเมืองนั้นดูเหมือนว่าจะไปอยู่ที่จังหวัดสงขลานะครับก็คือการประชุมกระทรวงสัญจรครั้งแรกนะครับที่สงขลาเนี่ยมีมติคณะรัฐมนตรีเยอะแยะมากมายที่เกี่ยวข้องกับทั้งเรื่องของจังหวัดภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดภาคใต้5จังหวัดนะตอนล่างและขณะเดียวกันก็ยังมีมติครม.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทุกภาคนะครับท่านผู้ชมรู้ฟังด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยวิบัติต่างๆนะครับที่รัฐบาลนั้นก็เห็นชอบรูปแบบในการที่จะช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นก็จะมีประเด็นความเคลื่อนไหวในการเมืองนะรัฐบาลก็เตรียมพร้อมในการที่จะรับมือกับศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านนะครับที่จะมีการยื่นอภิปรายแน่ๆล่ะในสมัยประชุมนี้ในปีนี้เนี่ยครับท่านผู้ชมรับฟังครับเพราะฉะนั้นก็น่าติดตามอย่างยิ่งทีเดียวนะครับแต่อย่างนั้นก็ไปดูตรงนี้กันก่อนเลยก็แล้วกันนะครับไปดูนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยได้แถลงการประชุมรัฐมนตรีครม.สัญจรนะฮะนอกสันที่อย่างเป็นทางการนะครับที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ว่าตกลงรัฐบาลเนี่ยมีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือควิกวินนะฮะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการทันทีเนี่ยนะครับครอบคลุม4เรื่องสำคัญก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างเศรษฐกิจรัฐบาลก็ต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับเติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งจากภาคเกษตรนะครับเรื่องของการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจะเร่งปลดล็อกที่เป็นอุปสรรคสำคัญนะครับให้ท้องที่ให้ในพื้นที่นั้นมีรายได้สามารถเติบโตไปกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของด้านเศรษฐกิจนะครับและขณะเดียวกันด้านสังคมและคุณภาพชีวิตเนี่ยจะเดินหน้าแก้ปัญหาความยากจนนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับที่เราพูดกันบ่อยดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเพื่อโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพนี่เขามอบหมายออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2วงเงินนี่เบื้องต้น250ล้านบาทนะครับยังมีด้านความมั่นคงนี่จะเดินหน้านะครับเรื่องความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนานะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับก็คือรัฐบาลจะต้องทำงานร่วมกับประชาชนไม่ใช่ทำงานแยกกับประชาชนนะครับแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยขึ้นในพื้นที่และก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงนะครับรวมทั้งการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ด้วยนะครับและก็สุดท้ายก็คือด้านการป้องกันและบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับรัฐบาลก็จะจัดสรรงบประมาณอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับในการที่จะปรับปรุงนะครับเรื่องของโครงการแก้มลิงคลองเรียนนะครับแล้วก็เห็นชอบหลักการนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับจากการรอรับงบประมาณเยียวยาไปสู่ระบบการป้องกันที่เรียกว่าป้องกันนะครับนะระบบประกันภัยแบบครัวเรือนแนวทางนี้เนี่ยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็บอกว่าก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าเดิมแล้วก็มากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนะครับเป้าหมายระบบใหม่นี้ต้องการจะให้ครอบคลุมผู้ที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไม่ใช่เฉพาะภาคใต้อย่างเดียวนะครับนายกก็ย้ำอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกขณะเดียวกันนั้นเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางไปจังหวัดภาคใต้เมื่อวานนี้ครม.ก็อนุมัติโครงการที่เกี่ยวข้องกับการคมนาคมขนส่งในระบบรางนะครับระยะที่2แล้วเป็นทางคู่นะครับรถไฟทางคู่วงเงินทั้งสิ้น 1,6798.32 ล้านบาทครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ต้องการแก้ไขปัญหาระยะยาวนะครับจุดสำคัญก็คือมีเส้นทางที่เป็นทางคู่เนี่ยจากภาคใต้ตอนบนคือชุมพรเนี่ยไปสู่สุราษฎร์ธานีนะครับและจากสุราษฎร์ธานีไปชุมทางหาดใหญ่เสร็จแล้วก็จากชุมทางหาดใหญ่ก็ไปประดังเบซานะครับติดไปชายแดนเลยนะครับติดมาเลเซียเลยและนายกบอกว่ายังขอใหในทางสภาพัฒน์ไปดูหน่อยนะครับว่าศึกษาเรื่องการเชื่อมต่อจากชุมทางใหญ่ไปยังอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนะครับเพื่อให้การคมนาคมขนส่งนั้นสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้แบบสมบูร เชื่อมสิ่งต่างๆนะครับทั้งเรื่องการเดินทางและเรื่องของการขนส่งสินค้าตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลนะครับโครงการนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับภูมิภาคอื่นๆรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วยก็คือมาเลเซียนั่นเองนะครับนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะก็คือเข้าใจว่าคุณรวันอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณรวันครับ
13: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะสวัสดีคุณวิเชษฐ์ด้วยขออภัยเช้านี้มีปัญหานะเข้าซูมไม่ได้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นค่ะค่ะไม่ไรก็เดี๋ยวโฟนอินกันค่ะ
12: ครับครับกับผมกำลังพูดถึงเรื่องของมติครม.เมื่อวานนี้คุณรวันที่นายกรัฐมนตรีได้สรุปออกมาเป็นภาพรวม4ด้านนะครับที่จะดำเนินการเนี่ยนะครับแล้วก็ในเดียวกันนั้นก็มีโครงการระยะยาวก็คือเรื่องของนี่แหละครับเรื่อง missing link ที่นายกพูดบ่อยๆนะการที่จะทำให้การเชื่อมต่อเรื่องการเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความราบรื่นมากขึ้นเนี่ยนะแล้วก็แน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องราวของการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติผมก็เลยลงไปเจาะลึกในรายละเอียดของมติครม.ที่ออกมานอกเหนือจากที่นายกท่านพูดภาพรวมแล้วเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเรื่องปัญหาการแก้ไขปัญหาเรื่องภัยพิบัติต่างๆนะปรากฏว่ามติครม.นั้นอย่างนี้ครับรับทราบผลการศึกษาการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์ฟื้นฟูและผู้ประสบภัยผู้ประสบสถานภัยและอนุมัติหลักการระบบประกันภัยที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสียหายจากภัยพิบัติคือเดิมเนี่ยครม.ได้เคยเห็นชอบและเป็นมติไปแล้วเมื่อวันที่21เมษายน2569นะเห็นชอบหลักการในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการสงเคราะห์และฟื้นฟูผู้ประสบสาธารณภัยเนี่ยครับก็ปรากฏว่ามติครม.เดิมเนี่ยก็ให้มีการทบทวนใหม่เป็นว่าเห็นชอบในหลักการให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยด้วยกันก็คือ1อุทกภัย2วาตภัยและ3แผ่นดินไหวนะครับอย่างอุทกภัยเนี่ยให้จ่ายส่วนที่1ก่อนเลยจำนวน 10,000 บาทก่อนเลยนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนวาตภัยแผ่นดินไหวนั้นให้จ่ายส่วนที่1ก่อน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและหลังจากนั้นจะจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินและสินใหม่ทดแทนรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับและยังคุ้มครองการเสียชีวิตโดยการจ่ายเงินทดเชยในประโยชน์เนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นนะครับนะจากเดิมเนี่ยไม่มีการพูดถึงตัวเลขที่ชัดเจนในเรื่องนี้แต่ในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ให้ระบุตัวเลขไปเลยว่ารายละ 200,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นประเด็นที่ครม.นั้นเห็นว่าควรจะใช้รูปแบบนี้ก่อนดีกว่าก็คือจัดให้มีการคุ้มครองประกันภัยโดยภาครัฐนะครับให้กับประชาชนซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นหรือว่า Quick Win เนี่ยอันนี้ประมาณ 1-2 ปีนะหลังจากนั้นเนี่ยจะพัฒนาไปสู่กลไกระยะยาวตามรูปแบบที่2ก็คือการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้เป็นรูปแบบของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะครับโดยภาครัฐจะมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายผ่านการซื้อหุ้นขณะที่ภาคเอกชนนั้นสามารถนำความเชี่ยวชาญด้านการประกันภัยเนี่ยมาสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลได้สรุปแล้วก็คือเดิมเนี่ยจะจัดตั้งกองทุนนะแต่ว่าเปลี่ยนใหม่ละทบทวนมติครม.นครวันให้เป็นการอย่างนี้ดีกว่าจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนดีกว่านะครับนี่คือส่วนที่คนทั้งประเทศนะครับนะก็จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้จากมติครม.เมื่อวานนี้นะครับ
13: ค่ะก็บอกว่าจากเดิมเคยใช้ 45,000 ล้านบาทต่อปีนะคุณวิเชษฐ์นะคะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยค่าเบี้ยประกันจะเหลือแค่ 15,500 ล้านบาทต่อปีนะคะก็จะลดมาเยอะเลยในขณะเดียวกันวงเงินคุ้มครองที่จะได้เนี่ยก็คือ 75,000 ล้านบาทต่อปีนะคะเดี๋ยวคงจะต้องดูกันเนี่ยคือเชษนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยน่าจะเป็นอะไรล่ะเป็นโครงการที่ไม่แน่ใจว่าอานิสงส์นี้จะไปได้กับบริษัทประกันภัยไทยหรือว่าลูกครึ่งนะคือเชษนะคะหรือว่าจะใช้ระบบมาเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่ามันเป็นวงเงินที่ค่อนข้างสูงเนาะก็คือค่าเบี้ย 15,500 ล้านบาทต่อปีก็คือเป็นโปรเจกต์ 15,000 กว่าล้านน่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บริษัทเดียวอาจจะไหวหรือเปล่าหรือว่าจะรวมกันมาอันนี้ก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวคงจะต้องมีรายละเอียด ที่คนจะต้องติดตามกันแหละโดยเฉพาะฝ่ายค้านใช่ไหมเวลามีโครงการใหญ่ๆเนี่ยนะก็จะต้องดูกันตั้งแต่เขียน TOR ใช่ไหมเขียนเอาไว้เพื่อที่จะหมายตาไว้ให้ใครเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือเขียนเพื่อที่จะรู้กันว่าจะให้สมัครพรรคพวกหรือเปล่าอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นสเต็ปต่อไปนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นอีกมิติใหม่นะคะที่คงจะเห็นในรัฐบาลของนายกอนุทินนะคุณวิเชษหลายๆเรื่องนะคะมีการขับเคลื่อนไปนะคะในลักษณะที่พยายามที่จะลดทอนค่าใช้จ่ายประจำของภาครัฐลงใช่ไหมเราสังเกตแล้วว่าในแง่ของการจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเนี่ยไม่งั้นมันก็จะเป็นบอกว่าเป็นภัยพิบัติที่คงจะเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นทีแล้วก็เกิดขึ้นหนักได้นะในภาวะโลกเดือดแบบนี้นะคะสถานการณ์ที่เราเห็นในข่าวต่างประเทศมันก็ทำให้น่าตกใจเนาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเดือดร้อนทั้งจีนทั้งเนปาลนะคะที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าโอ้เวลาภัยแบบนี้มาขึ้นมาเนี่ยนะคะมันเรื่องใหญ่จริงๆประเทศไทยเราก็คงจะต้องเตรียมการเอาไว้สำหรับเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยแต่อย่างที่บอกอะว่าในทุกโครงการที่ตอนนี้จะถูกจับจ้องกันเนี่ยมันก็จะมีประเด็นกันว่ามันจะตรงไปตรงมาไหมโปร่งใสหรือเปล่านะคะแม้ว่าในปลายทางจะบอกว่าก็ทำไปเพื่อให้ประโยชน์กับประชาชนก็ตามแต่ที่เห็นเป็นกรอบเป็นกรรมนะคุณวิเชษเพราะเช้านี้คุณวิเชษเริ่มด้วยการประชุมครม.สัญจรที่เกิดขึ้นใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่าภาคใต้ในรอบนี้เนี่ยก็ได้ไปหลายโครงการนะคะน่าจะทำให้หลายๆภาคเนี่ยอยากใหมีการประชุมครม.สัญจรไปที่ภาคตัวเองบ้างซึ่งรอบหน้าก็เล็งไว้แล้วนะคะว่าจะไปที่อีสานนะคะที่อุดรธานีนะคะจะเป็นการประชุมครม.สัญจรในลำดับที่2ต่อจากที่สงขลาซึ่งถือว่าเป็นจังหวัดแรกในรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะวันก่อนเราเห็นเรื่องของโครงการเชื่อมเกาะเชื่อมสะพานแล้วนะคุณวิเชษคราวนี้จะมีเรื่องของโครงการใหญ่นะคะก็เป็นโครงการที่ว่าด้วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่นะคะซึ่งวงเงินเนี่ยเมื่อกี้พูดหลักหมื่นนะอันนี้หลักแสนล้านเลยนะคุณวิเชษเมื่อวานนี้เนี่ยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีการพูดกันนะคะถึงเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับการคมนาคมขนส่งนะคะในรูปแบบของโครงการรถไฟทางคู่นะคะบอกว่าครม.ได้อนุมัติโครงการนี้นะคะเป็นรถไฟทางคู่ระยะ2วงเงินนี้ 16,798.32 ล้านบาทเส้นทางนะคะในระยะ2ที่ว่านี้เนี่ยก็คือมาตั้งแต่ชุมพรถึงสุราษฎร์นะคุณวิเชษสุราษฎร์ก็ต่อมาถึงชุมทางหาดใหญ่จากนั้นชุมทางหาดใหญ่จะไปที่ประดังเบซาเลยค่ะนะคะแล้วก็กำลังจะศึกษาต่อนะคะว่าจะเชื่อมจากชุมทางหาดใหญ่เนี่ยให้ไปถึงสุไหงโกลกด้วยนะคะสุไหงโกลกก็คือนราธิวาสนะคะเท่ากับว่าเส้นทางระยะ2เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นด้ามฝาดเลยนะคุณเชษตั้งแต่ชุมพรใช่ไหมไล่ยาวลงมานะคะถ้าปลายสุดของโครงการที่คิดเอาไว้เนี่ยจะให้ไปถึงสุไหงโกลกเลยบอกว่านี่จะเป็นการเชื่อมต่อต่างๆนะคะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทางการขนส่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิกับภาคใต้แล้วก็รวมทั้งต้องไปถึงประเทศเพื่อนบ้านก็คือมาเลเซียกันด้วยนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็อัตตานีนะคะบอกว่าจะเป็นโครงการที่พร้อมทำทันที44โครงการ 1,269 ล้านบาทเป็นโครงการที่พื้นที่อยากให้รัฐบาลช่วยสนับสนุนอีก59โครงการอันนี้งบ 62,000 กว่าล้านบาทอันนี้เป็นเรื่องของการให้ไปพิจารณากันต่อไปนะคะคือครม.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรับข้อเสนอเหล่านี้เนี่ยเอาไว้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะคะก็ครอบคลุมกันนะคะในส่วนของมิติต่างๆนะคะสำหรับการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมีตั้งแต่เรื่องเศรษฐกิจนะคะการลดขั้นตอนนะคะของด่านตม.ต่างๆนะคะการปรับปรุงเงื่อนไขการให้ซอฟท์โลนการมีวันซอฟท์เซอร์วิสด้านสังคมก็จะมีโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะ จะมี MOU แรงงานไทยมาเลเซียนะคะด้านความมั่นคงจะยกระดับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเป็นเครือข่ายความปลอดภัยติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมแล้วก็ในแผนที่4ด้านภัยพิบัติค่ะก็จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยอะไรต่างๆแล้วก็เร่งฟื้นฟูถนนนะคุณวิเชษนะคะก็เอาเป็นว่าอันนี้จะไปอยู่ในแผนนะคะที่ให้ไปศึกษาเพิ่มเติมแต่ที่ได้ไปได้เลยเนี่ยนะคะที่ได้แบบว่าให้ใช้งบกลางนะคะเงินสำรองจ่ายเนี่ยอันนี้จะมี67ล้านบาทอันนี้แบบว่าให้ประแก้ปัญหาโดยเร็วนะคะก็จะมีเรื่องเราคงเห็นน้ำท่วมหาดใหญ่หนักหนาเมื่อปีที่แล้วนะคะโครงการของเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยที่เพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเนี่ยจะได้ไป25.9 ล้านบาทนะคะแล้วก็การเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันบรรเทาความเสียหายภัยพิบัติอันนี้จะเป็นในพื้นที่ของเทศบาลเมืองควนลังอันนี้ก็ 21.10 ล้านบาทโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยปัตตานีอันนี้งบ20ล้านบาทอันนี้นี่ได้ไปก่อนหน้าเลยนะคะอันนี้ถือว่าแบบเป็นโครงการเร่งด่วนค่ะ
12: ก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคุณรวันผมอยากจะเพิ่มเติมนะคือเราเคยพูดเรื่องของการขุดลอกนะในส่วนของจุดสำคัญก็คือพวกประเภทแบบคูคลองสำคัญหรือแม่น้ำสำคัญเนี่ยอย่างระบบระบายน้ำที่สมานครหาดใหญ่ที่ได้ไป 25.9 ล้านบาทเนี่ยพี่ประวันที่คุณรวันพูดถึงเนี่ยเมื่อวันก่อนเนี่ยนายกแป้นนะนายกเทศบาลนครหาดใหญ่เนี่ยนะได้เจอกับนายกรัฐมนตรีนะมีการแซวกันด้วยนะว่าประเภทแบบปีนี้คงจะไม่ท่วมใช่ไหมน้ำนายกแป้นก็ไปตอบตรงๆนะและยังมีการแซวด้วยนะว่าจะไปให้สัมภาษณ์อะไรมาว่ารัฐบาลรับหลังอีกนะอะไรเงี้ยนะโหนี่ก็เล่นกันแรงนะชาติที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าผมไปดูนะบทสัมภาษณ์ก่อนหน้าที่ครม.จะเกิดขึ้นนายกเทศบาลนครหาดใหญ่ให้สัมภาษณ์บอกว่าคืองบของเทศบาลหาดใหญ่นะป้องกันน้ำท่วมนะตอนนี้หมดแล้วใช้ในการขุดลอกระยะทางมันตั้งหลายร้อยกิโลอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่ให้เงินมานี่นะมันยังตั้งเหลืออีกตั้งประมาณ200กิโลอ่ะมันไม่พอแน่ๆนะผมก็เลยไม่แน่ใจนะว่า 25.9 ล้านเนี่ยที่เพิ่มให้ตรงนี้จะพอนายกแป้นจะโอเคหรือเปล่านะแต่ที่แน่ๆคือก็ขุดลอกมาจะเยอะจนต้องไม่มีตังค์แล้วก็อย่างนั้นนะเป็นรัฐบาลไม่ช่วยถึงแย่เลยล่ะนะอันที่หนึ่งนะแต่อันที่สองนี่คือเรื่องของการขุดลอกสันดอนที่แม่น้ำปัตตานีผมพูดเรื่องนี้บ่อยเพราะพูดว่าปัตตานีบ่นมากแต่ว่าก็ประมาณที่ได้ไปนะประวันที่ผ่านกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกอ่ะมันได้ปีนึงก็ไม่เยอะเท่าไหร่นักอะไรเงี้ยถ้าเลยทำให้ตอนนี้เนี่ยเป็นปัญหาว่าถ้าไม่แก้ปัญหาเรื่องการขุดลอกสันดอนทรายที่มันทำให้แม่น้ำปัตตานีตื้นเขินตอนนี้ก็บอกว่าบางจุดเนี่ยนะผมดูหอการค้าที่ปัตตานีก็พูดถึงเนี่ยบางจุดเนี่ยนะความลึกแค่1.50 เซนเนี่ย1.50 เซนเรือบางหย่ำวิ่งผ่านไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่แก้เนี่ยนะแย่ทั้งหลายเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเรือขนาดใหญ่เข้ามาไม่ได้อันที่สองเรือประมงก็ลำบากอันที่สามระบบนิเวศมันจะเปลี่ยนเพราะว่าสันดอนทรายมันจะไปอยู่ด้านหน้ามันจะต้องใช้เงินเยอะปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ยนะผมก็เลยไปดูตัวเลขว่าเอ๊ะงบประมาณที่เขาให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะโอ้ปรากฏจะย้อนหลังไปนู่นเลยปี56เนี่ยได้ไป72ล้านพอปี57ได้ไปอีก180ล้านปี60มาอีก664ล้านผมก็เลยไม่แน่ใจว่าตัวเลขตัวนี้มันตรงหรือเปล่านะถ้างบประมาณเป็นอย่างเงี้ยมันก็น่าจะขุดลอกได้เยอะแล้วปี68ได้เห็นบอกว่ารัฐบาลจัดสรรเข้าไปอีก90ล้านนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยทางบรรดานักธุรกิจปัตตานีก็บอกว่าไอ้90ล้านที่ได้ไปเนี่ยก็ยังไม่ได้ขุดเลยของจริงไม่รู้ขุดไปได้อย่างตอนนี้ว่ากรมเจ้าท่าจัดงบประมาณขุดลอกปีละ90ล้านแต่ขุดไปได้บางส่วนแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ทำต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการถ้าหากว่าจะทำจริงๆมันต้องขุดลอกตั้งแต่กิโลเมตรที่2บวกบวก2อ่ะบวก2จนไปสุดปากอ่าวแล้วต้องขุดลึกไม่น้อยกว่า7เมตรนะเพื่อรองรับเรือขนาดใหญ่ให้สามารถเข้ามาได้นะครับนะแล้วแน่นอนนะฮะเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีงานวิจัยอยู่แล้วคุณรวันเรื่องปัตตานีเนี่ยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลาและเขตวิทยาเขตปัตตานีบอกว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมในจังหวัดยะลาและปัตตานีรวมทั้งแก้ปัญหาเรื่องของการที่เรือขนาดใหญ่สามารถเข้ามาในเมืองปัตตานีได้เนี่ย เขาบอกว่าจะต้องใช้งบประมาณในการขุดลอกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า400ล้านบาทนะแต่ถ้าเกิดว่าขุดกันงบประมาณมากันปีนึงนิดๆหน่อยๆมันก็ขุดได้นิดหน่อยแล้วก็หมดแล้วหลังจากนั้นปั๊บก็กลับไปเหมือนเดิมอย่างนี้มันก็แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหานี้เรื้อรังมานานนะครับเรื่องปัญหาน้ำท่วมที่ยะลากับปัตตานีเนี่ยเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมันจะต้องมาลงที่ปากอ่าวปัตตานีถ้าไม่สามารถขุดลอกสันดอนทรายที่แม่น้ำปัตตานีออกไปสู่อ่าวไทยได้เนี่ยเราจะต้องเจอปัญหาซ้ำซากและข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะพี่เอกชนก็ตั้งข้อสังเกตก็บอกว่าเออนักกรมเจ้าท่านะขุดรอบนะแม่น้ำปัตตานีเนี่ยนะกี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้รับเหมาก็หมุนเวียนอยู่เนี่ยใน3บริษัทเท่านั้นเองนะ3เจ้าก็ใช้คำนี้นะบริษัทแรกคือบริษัท Working Marine จำกัดบริษัทที่2บริษัทสบันทัดไทยจำกัดบริษัทที่3บริษัท SM101 จำกัดก็บอกว่าก็หมุนกันอยู่ตรงเนี้ยอันนี้เป็นคำถามนะฝากไปถึงกรมเจ้าท่าแล้วก็คุณพิพัฒน์รัฐกิจประการนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรองนายกรัฐมนตรีนะครับว่าลองไปดูหน่อยนะปัญหาเรื่องการขุดลอกทั้งหลายทั้งที่สงขลาด้วยนั่นแหละที่นายกแป้นเป็นกบฏมาแล้วก็ที่ปัตตานีเนี่ยนะครับปัญหานี้เป็นเรื่องรังมานานคาราคาซังมานานก็ลองไปดูนะทำยังไงถึงจะให้งบประมาณมันคุ้มค่าแล้วก็ใช้จ่ายได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับและก็ขณะเดียวกันแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่ว่าขุดนิดขุดหน่อยแล้วก็จบไปปีใหม่มาอ้าวทั่วอีกแล้วอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนี่ก็คือเรื่องที่ทางปัตตานีก็บ่นมาเนี่ยคุณดอก
13: ค่ะนะคะก็เราคงยังต้องอยู่กับสถานการณ์นี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเวลาลึกลงไปในการดำเนินการต่างๆเนี่ยมันมีหลายอย่างนะคุณเชษตั้งแต่การได้มาคนทำงานทำแล้วทำต่อไหมหรือทำแล้วทิ้งงานไปนะคะหลายอย่างนะคะก็เป็นอะไรที่พอลงลึกไปในรายละเอียดของเรื่องของเวลามีโครงการใหญ่ๆที่ครม.อนุมัติไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติบางทีเราอาจจะไม่ได้มีเวลากลับมาไล่ย้อนดูนะคุณเชษว่าแต่ละโปรเจกต์เวลามีครม.สัญจรไปในแต่ละรัฐบาลไปในแต่ละภูมิภาคเนี่ยมันได้ทำให้เกิดความอะไรล่ะมีความเจริญก้าวหน้าแบบหรือว่ามีการพัฒนาแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดเกิดขึ้นแบบยั่งยืนขนาดไหนนะคะรอบนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นอีกอันหนึ่งที่อย่างที่คุณวิเชษได้เล่ามาก็คงต้องดูกันแหละนะคะว่าจะเป็นยังไงอย่างน้อยเนี่ยนายกแป้นก็ยังมีวาระการทำงานอยู่นะคะไปการันตีกับนายกรัฐมนตรีนะคะนายกรัฐมนตรีก็ผูกมัดเอาไว้ขนาดนั้นแล้วใช่ไหมถ้ารอบนี้เนี่ยดีอีกเนี่ยน่าโดดน้ำเลยนะคะแล้วคราวนี้อาจจะมีโดดน้ำแบบมีเชือกห้อยลงมาด้วยนะคะก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าสถานการณ์ในเรื่องของเศรษฐกิจก็น่าห่วงใหญ่นะคุณเชษประดีเมื่อวานนี้ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวจะมีข่าวเข้ามาขนาดไหนเกี่ยวกับการที่คนยื่นอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์นะคะเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเข้าใจว่าเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วใช่ไหมเดือนกันยายนนะคะหมดแล้วนะคะเมื่อวานนี้แหมแถวสมทนี่คือคักมากคุณวิเชษนะคะต้นเดือนไงต้นเดือนไงสแกนกันปรึดปราดกันไปหมดเลยนะคะตลาดนัดคนทำงานหลังธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยก็ใช้ไทยช่วยไทยคนละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะคะเดือนสุดท้ายกันอย่างคึกคักเลยเข้าใจว่าถ้าใช้กันจริงๆเนี่ยสงสัยไม่ถึงสิ้นเดือนหรอกนะเดี๋ยวมันก็หมดแล้ว 1,000 บาทเนี่ยนะคะแต่เอาเป็นว่าสถานการณ์ในเรื่องของค่าครองชีพเนี่ยมันก็ทันกันกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์โลกในตะวันออกกลางนะฮะดูข่าวต่างประเทศเนี่ยรอบใหม่พอดีต้องไปดูเพราะว่าเห็นข่าวน้ำมันขึ้นอย่างวิเชษใครไปเติมน้ำมันวันนี้เนี่ยบอกโอ้โหนะขึ้นกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นมติจากคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะมีมติเห็นชอบให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดดีเซลเนี่ยขึ้นอีก3สลึงอ่ะ75สตางค์นะคะส่วนเบนซินเนี่ย60สตางค์ต่อลิตรนะคะเหตุผลคือเป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการทางเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบรุนแรงต่อตลาดพลังงานทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่องนะคะคือเขามีการอ้างอิงเพราะว่าบ้านเราใช้ราคาอ้างอิงจากตลาดสิงคโปร์ใช่ไหมคะปรากฏว่าราคาของวันที่1กันยาเนี่ยซึ่งเริ่มต้นเดือนนี้กันแล้วเนี่ยนะคะราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีตัวสูงขึ้นนะคะถึง164เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็คือดอลลาร์เนาะส่วนน้ำมันเบนซินก็พุ่งไปที่123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซ
12: ึ่
13: งส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงตอนนี้มาอีกแล้วค่ะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงแบกรับภาระชดเชยถึงวันละประมาณ357ล้านบาทนะคะก็เลยจะต้องมีการลดภาระของกองทุนให้เกิดสภาพคล่องไปรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวนะคะก็เลยเอาเป็นว่าต้องมีการปรับขึ้นราคาน้ำมันซึ่งมีผลตั้งแต่เวลาตีห้าที่ผ่านมานะคะทั้งค่ายปตท.แล้วก็บางจากนะคะคุณวิเชษก็สรุปแล้วเนี่ยราคาของวันนี้ตั้งแต่ตีห้าเป็นต้นมานะคะถ้าอ้างอิงราคาของปตท.นะคะใครเติม B20นะคะดีเซล B20 อยู่ที่34บาท14สตางค์ดีเซลเฉยๆนะคะ39บาท14สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 33บาท29สตางค์โซฮอล์91นะคะโซฮอล์91 37บาท92สตางค์โซฮอล์95 38บาท29สตางค์และถ้าเบนซินนะคะเบนซินก็คืออยู่ที่47บาท28สตางค์นะคะแต่ถ้าใช้แบบตัวท็อปพรีเมียมขึ้นไปดิฉันก็ข้ามไปละกันเนาะม
12: ัน
13: ก็จะบวกขึ้นไปอีกอ่ะแต่พวกตัวพื้นฐานที่เติมมันเยอะๆเนี่ยก็สรุปแล้วเนี่ยสายดีเซลขึ้นไป75สตางค์สายเบนซินนะคะก็จะขึ้น60สตางค์นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ราคาที่กลับมาอยู่ในขาขึ้นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของในส่วนของการเพิ่มการชดเชยต่างๆนั้นเข้าไปอีกนะคะอันนี้ดิฉันข้ามไปแล้วกันพอไปดูสถานการณ์ข่าวต่างประเทศนะคุณวิเชษม
12: ัน
13: เป็นยังไงบ้างนะคะเช้านี้เนี่ยบอกว่าสหรัฐโจมตีเข้าไปที่อิหร่านนะคะซึ่งทำให้มีพลเรือนเนี่ยทั้งเสียชีวิตและก็บาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นการโจมตีตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะคะเอาไปว่าเหตุการณ์ที่พยายามจะประคับประคองสถานการณ์แล้วก็ว่างเว้นการปะทะรอบใหม่มาได้พักใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้ต่อไปอีกแล้วนะคะเกิดการโจมตีขึ้นมาใหม่เนี่ยโดยทางอิหร่านเนี่ยบอกว่าสหรัฐอเมริกาใช้การโจมตีด้วยขีปนาวุธนะคะเข้ามาในเขตชิริกนะคะซึ่ง เขาอ้างอิงนะคะจากข่าวของสภาเสี้ยววงเดือนแดงของอิหร่านเนี่ยบอกว่าที่นั่นกำลังมีพิธีจัดงานแต่งงานอยู่นะคะม
12: ี
13: คนเจ็บ50กว่าคนค่ะคนเสียชีวิตก็อย่างน้อย4ศพนะคะในเขตชิริกเพราะว่ามันไปโดนเอาที่พักอาศัยนะคะในเมืองที่ชื่อว่าปูเฮสทักนะคะปรากฏว่าทางเซนคอมก็คือกองบัญชาการกลางสหรัฐอเมริกาของสหรัฐเนี่ยนะคะบอกว่าเขาโจมตีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC เพื่อตอบโต้ที่ IRGC มาพยายามโจมตีเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีทหารสหรัฐในภูมิภาคนะคะและยังมีการโจมตีกระจายไปอีกหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านด้วยไม่ว่าจะเป็นเกาะเกสเมืองท่าบันดาอับบาสชาบาฮาเมืองจาสเมืองชิริกแล้วก็สนามบินพลเรือนในเมืองฟีรอฟนะคะก็เป็นการโจมตีหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเพิ่งผ่านใช้การโพสต์ผ่าน Truth Social ของเขานะคะ บอกว่าถ้าอิหร่านมาตอบโต้สหรัฐจะสวนกลับอย่างหนักหน่วงและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการเตรียมยกระดับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจนะคะของที่จะมีต่ออิหร่านเนี่ยเพิ่มเติมกันเข้าไปด้วยนะคะซึ่ง ก็เกิดการขู่กลับกันเช่นกันนะคะปรากฏว่าทาง IRGC ก็คือกองกำลังกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านเนี่ยออกมาแถลงการตอบโต้เหมือนกันบอกว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการโจมตีครั้งนี้แล้วก็ยังมีความเห็นจากประธานรัฐสภาอิหร่านบอกว่าถ้าสหรัฐไม่ให้อิหร่านส่งออกน้ำมันจากอ่าวเปอร์เซียนะก็จะไม่มีประเทศไหนสามารถส่งออกน้ำมันได้เช่นกันนะคะตอนนี้ก็บอกว่ามีความตึงเครียดกันเกิดขึ้นสถานทูตสหรัฐในประเทศที่ต้องบอกว่าเวลามีเหตุการณ์มันก็จะกระจายไปที่ประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านด้วยนะคะตอนนี้ที่กาตาร์ค่ะสถานทูตสหรัฐที่อยู่ในกาตาร์ประกาศเตือนคนอเมริกันในตะวันออกกลางแล้วนะคะ
12: บ
13: อกว่าต้องยกระดับความระมัดระวังสูงสุด แล้วให้เตรียมพร้อมรับมือกับการที่อาจจะเกิดการยกเลิกเที่ยวบินแล้วก็การปิดน่านฟ้าด้วยวิเชษฐ์เห็นไหมแต่ละข่าวเนี่ยทำให้เห็นแล้วว่าสถานการณ์ค่าครองชีพของเราที่พันกับน้ำมันนะคะยังไม่ทันเห็นการลดลงใน อะไรที่ขึ้นไปเลยอย่างเป็นนัยยะสำคัญมันเตรียมขึ้นกันอีกแล้วเนี่ยคุณเช่จากเหตุเนี่ยค่ะ
12: ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละครับวันดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องปากท้องเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะน้ำมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ยังมีหลายเรื่องเดี๋ยวมันมีมุมมองจากที่ DII มาด้วยคุณรวันที่พูดถึงเรื่องของการประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจว่าเราจะโตต่ำแบบนี้ไปอีกประมาณ10ปีนะโอ้โหจะอยู่กันไหวหรือเปล่า10ปีคุณรวันเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อดีไหม
13: ค่ะเดี๋ยวมาต่อกันค่ะ
12: ครับ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
9: สนับสนุนโดย AAS Auto Service ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่อย่างเป็นทางการแห่งแรกในประเทศไทย
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
9: และ
11: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
14: อ้าวสายต่อไป
15: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
14: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
16: เลือกนี่สิครับ
14: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
16: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อ
8: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
17: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
18: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
17: อย่าบอกนะว่าแม
18: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
17: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
9: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
19: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
20: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
13: ค่ะมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะตอนนี้เรื่องความห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบจากกรณีของสหรัฐอิหร่านระลอกใหม่ก็มาอีกแล้วนะคะมาซ้ํากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเราด้วยที่มีการประเมินจาก TDRI ใช่มั้ยคะเชิญคุณวิเชษฐ์เลยนะคะ
12: ครับก็เป็นความเห็นของนักวิชาการอาวุโสนะกรวันเมื่อวานนี้ที่ออกมาให้ข่าวเนี่ยคือคุณธนฤทธิ์ กิศลยบุตรเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนนะก็อยู่ที่สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI เนี่ยออกมาเปิดเผยคือสื่อต่างประเทศลงข่าวแบบเนี้ยลงข่าวว่าเขามองว่าประเทศไทยมีความเสี่ยงอาจจะเข้าใกล้สภาวะJapanification หรือว่าการที่เศรษฐกิจของประเทศเผชิญกับการเติบโตต่ำและอัตราเงินเฟ้อต่ำเป็นระยะเวลายาวนานเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยทีนี้เนี่ยนักวิชาการอาวุโสของทีแดงก็เลยบอกว่าการจะเป็นแบบญี่ปุ่นหมายความว่ามันจะต้องเผชิญกับการเติบโต GDP เนี่ยต่ำมากจนใกล้เคียงกับ 0% ควบคู่กับอัตราดอกเบี้ยที่ใกล้เคียง 0%ถ้าดูจากข้อมูลในเชิงสถิติของประเทศไทยเนี่ยเขาพบว่าเศรษฐกิจไทยในภาพรวมเนี่ยยังไม่น่าจะไปเสี่ยงถึงขนาดนั้นเนื่องจากว่าศักยภาพการเติบโตเฉลี่ยยังสูงกว่า 0% ในปัจจุบันเนี่ยที่ประเมินดูแล้วทั้งระยะกลางและระยะยาวด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องยอมรับกันได้นะคุณรวันก็คือปัจจุบันศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยอยู่เฉลี่ยประมาณ 2.7% แต่เมื่อมองไปในกรอบระยะเวลาปานกลางไปถึงระยะยาวอีก10ปีข้างหน้าประเทศไทยเราก็ยังมีแนวโน้มการเติบโตเฉลี่ยต่ำก็คือไม่น้อยกว่า 2% แต่บอกไม่ได้นะว่า2เท่าไหร่ในกุรวันก็บอกว่านี่คือปัจจัยที่ทำให้ไทยนั้นแตกต่างจากญี่ปุ่นนะฮะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะสิ่งที่ TDI เขาห่วงก็คือว่าประเด็นน่ากังวลตอนนี้คือการที่ไทยเราเติบโตทางเศรษฐกิจแบบ K-shape ก็คือการกระจุกตัวของการเติบโตและความเหลื่อมล้ำของกลุ่มรากหญ้าที่ตัวเลขเงินในกระเป๋าแย่ลงนะ PDI ก็บอกว่าตัวเลขเงินในกระเป๋านั้นแย่ลงนะครับเผชิญความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะชะงักงานถ้าหากว่าชักหน้าไม่ถึงหลังนะพูดง่ายคือรายได้ชักหน้าไม่ถึงหลังและก็มีการตกงานรวมทั้งปัญหาปากท้องต่างๆก็จะทำให้มีคนบางกลุ่มเนี่ยนะเติบโตมากได้ประโยชน์บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยมันโตเฉลี่ยเพียงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นหมายความว่าประชากรครึ่งหนึ่งหรือคนส่วนใหญ่ของประเทศกำลังจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่แย่ลงกว่าตัวเลขเฉลี่ยที่เราเห็นอยู่นะก็น่าคิดนะเราบอกเราเติบโตเฉลี่ย 2% กว่าแต่คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยจะมีแค่กลุ่มหนึ่งนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยจะแย่ลงกว่าตัวเลขที่เราเห็นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยบอกว่าโจทย์สำคัญในการแก้ปัญหาของไทยที่รัฐบาลต้องดำเนินการไม่ใช่เรื่องของการดูแลเท่านั้นเพราะว่านโยบายประเภทเข้าไปดูแลหรือประคองไปเรื่อยๆเปรียบเสมือนการเลี้ยงไข้คนป่วยอ่ะซึ่งเป็นงานที่ไม่มีวันสิ้นสุดอ่ะอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเนี่ยแต่เขาไม่ได้บอกตรงๆอ่ะนะอย่างเช่นเนี่ยการมีโครงการออกมาชั่วคราวช่วยนะในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเป็นช่วงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเหมือนเลี้ยงคนป่วยอ่ะเลี้ยงไข้อ่ะนะแต่ถึงที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยให้ทิ้งปัญหาไว้ในระยะยาวเนี่ยประชาชนกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นคนป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และลงท้ายด้วยรัฐจะต้องทำนโยบายแจกเงินช่วยเหลือตลอดไปซึ่งไม่ใช่ทางออกที่ยั่งยืนนะครับแนวทางแก้ปัญหาที่แท้จริงก็คือต้องแก้ที่โครงสร้างคือรัฐต้องทำหน้าที่ในการ empower หรือสร้างเสริมศักยภาพและพลังเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการเนี่ยสามารถกลับมายืนหยัดได้ด้วยตัวเองอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นข้อเสนอแนะเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูนะว่าตกลงรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้อย่างไรในแบบยั่งยืนและช่วยที่คนส่วนใหญ่มันได้ประโยชน์ทั้งหมดแต่ทีนี้เนี่ยเขายังมองในมิติของปกติและทีไรจะมองเชิงเศรษฐกิจนะคุณวันแต่เมื่อวานเนี้ยมองไปเรื่องของการเมืองด้วยคือเขาบอกว่าปัญหาการเมืองภาพลักษณ์ของรัฐบาลตลอดจนข่าวความไม่โปร่งใสเช่นการหัวสวที่กำลังเป็นประเด็นในขณะนี้ถือว่ามีส่วนซ้ำเติมในแง่จิตวิทยาและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยเนื่องจากสิ่งเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มปัจจัยเชิงสถาบันที่นานาชาติและนักลงทุนระดับโลกให้ความสำคัญอย่างสูงสุดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำคัญของหลักนิติธรรมหรือ rule of law ถือเป็นเรื่องที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์ที่ว่ากฎหมายและกฎระเบียบต่างๆต้องมีความโปร่งใสยุติธรรมทำงานตรงไปตรงมาและมีปัญหาคอร์รัปชันระดับที่ต่ำนะทำให้ภาพลบเหล่านี้เนี่ยนะไม่ค่อยดีต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจเห็นไหมโอ้โหเวลามองนะในมุมมองต่างชาตินะ ไม่ได้มองมุมเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ก็มองมาเชิงการเมืองแล้วก็เรื่องของรูออฟลอด้วยนะคุณรอน
13: นะคะก็ด้านหนึ่งนะคะนอกเหนือจากที่ TDRI มาดูแล้วเนี่ยได้วิจารณ์ได้วิเคราะห์เอาไว้นะคะเราอาจจะมาดูเรื่องของสิ่งที่ประเทศเพื่อนบ้านเราทำไว้อย่างโดดเด่นนะคะเพราะว่าเวลาเขาเทียบเคียงประเทศเขาเองเนี่ยเขาไม่เคยเทียบกับในอาเซียนเลยเขาไปเบนช์มาร์กกับระดับโลกมาโดยตลอดก็คือสิงคโปร์นะคะน่าเห็นใจมากเลยเพราะว่านายกลอเรนซ์หม่องนายกคนปัจจุบันของสิงคโปร์อายุไม่เยอะนะคุณวิเชษแล้วที่ฉันเห็นจะมีคนไทยหลายๆคนชื่นชอบมากเวลาลอเรนซ์หม่องเนี่ยเขากล่าวอะไรกับประชาชนของเขาเนาะเอาเป็นว่านับตั้งแต่เกิดวิกฤตการต่างๆนะคะอย่างวิกฤตการพลังงานนะคะแล้วก็การให้ประชาชนนะคะเตรียมนะคะในการรองรับผลกระทบต่างๆที่ตามมารัฐบาลจะทำอะไรเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะมีคนนำมาพูดถึงอยู่บ่อยๆนะคะคราวนี้ลอเรนซ์หวองมาที่เมืองไทยค่ะคุณเชษมาวันนี้นะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะคะในการต้อนรับนะคะแล้วก็จะมาประชุมกันด้วยนะคะเนื่องจากจะเป็นการมาประชุมระหว่างสองชาตินะคะคือ Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5นะคะเป็นการจัดประชุมระหว่าง2ประเทศนะคะคือไทยและสิงคโปร์เนี่ยในรอบ11ปีด้วยก็แสดงว่าว่างเว้นมาพักใหญ่เลยทีเดียวนะคะก็ในหัวข้อที่ไทยกับสิงคโปร์นะคะก็คือนายกอนุทินแล้วก็ลอเรนซ์หวองจะได้คุยกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการหาแนวทางความร่วมมือนะคะของไทยแล้วก็สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นพลังงานสะอาดความร่วมมือด้านการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวการต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์การแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศนะคะแล้วก็จะมีการออกแถลงการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าระหว่างไทยและสิงคโปร์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็จะเป็นมิติในแง่ของการทำหน้าที่สำคัญของทั้งสองชาติด้วยนะคะสิงคโปร์เนี่ยนะคะจะเป็นประธานอาเซียนนะคะในปีหน้านี้นะคุณวิเชษนะคะก็เรียงตามลำดับตัวอักษรเนาะสิงคโปร์จะเป็นปีหน้า2570แล้วพอ S เสร็จก็เป็น T Thailand ใช่ไหมไทยก็จะเป็นประธานอาเซียนแล้วนะในปี71นะคะก็จะเป็นสองชาติที่จะทำหน้าที่ในบทบาทของประธานอาเซียนด้วยนะคะก็บอกว่าก็จะมีการพูดคุยกันนะคะในการเสริมสร้างความเป็นเอกภาพความเข้มแข็งของอาเซียนด้วยนะคะในภาวะที่มีสภาวะเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ของโลกในขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็จะมีในการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของไทยกับกระทรวงพม.ของสิงคโปร์นะคะจะมีความร่วมมือกันด้านสังคมด้วยเพื่อยกระดับความร่วมมือนะคะในเชิงสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะคะซึ่งการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะคะจะมีการที่โรงแรมแมนดารินโอนเรนเตนกรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมกันนะคะแล้วก็นายกรัฐมนตรีก็จะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำด้วยนะคะเดี๋ยวก็ต้องดูข่าวนะคะในด้านของการรับมือนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ในระดับของในอาเซียนด้วยกันเองนะคะไทยกับสิงคโปร์ก็จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะของนายกรัฐมนตรีหลังจากที่เสร็จสับนะคะในการประชุมครม.สัญจรที่สงขลากลับมาแล้วนะคะส่วนทางมิติด้านการเมืองก็จะมีนะคะคิวถัดไปนะคุณวิเชษในช่วงวันหยุดนี้นะเดี๋ยวจะมีการกระชับความสัมพันธ์กันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะเขาก็จะมีการนัดเลี้ยงกันนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องดูกันนะคะว่าจะมีการพูดถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองกันจับไม้จับมือกันแน่นเหนียวกันอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะว่าในภาวะที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยนะคะก็เตรียมแล้วนะคะบอกว่าจะมีการยื่นนะอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะบอกว่าเดิมเนี่ยตอนแรกว่าจะมีก็มีช่วงแรกๆนะคะเดือนกันยายนนี้นะคะต้นเดือนเนี้ยเดี๋ยวต้องดูกันให้ชัดเจนกันก่อนเพราะว่าคือมันจะมีคิวอ่ะคุณวิเชษนะคะจะมีคิวเรื่องของงบปี70ก่อนนะเดี๋ยวเอาเข้าจริงเลยนะเวลาอภิปรายงบเนี่ยมันก็คล้ายๆกับมินิอภิปรายไม่ไว้วางใจเนาะก็คือว่ามันก็จะเป็นการอภิปรายวาระ 2-3 ใช่ไหมคะ ก็จะมีอภิปรายงบก่อนนะคะงบ70 วาระ 2-3 นะคะอันนี้ก็เป็นสถานการณ์หนึ่งแล้ว

0: จะใช้กลไกนี้ก่อนอภิปรายทั่วไปก่อนนะคะเพราะว่ามันจะมีวาระของงบประมาณอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยมันน่าจะเป็นช่วงปลายปีค่ะคุณวิเชษนะคะน
1: ่
0: าจะไปเกิดตอนช่วงปลายปีก็คือพูดง่ายว่าตอนเนี้ยก็รัฐบาลยังทำงานมาได้ประมาณ6เดือนเศษๆเนาะอาจจะต้องทยอยสะสมแต้มให้มาจับหลักกันในช่วงปลายปีนะคะก็ระหว่างนั้นก็คงจะต้องดูกันแหละว่าความสัมพันธ์ในพรรคร่วมนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างเพราะว่าประเด็นต่างๆนี่ก็เยอะเหลือเกินนะคะที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยเนี่ยโดนอยู่ในขณะนี้นะคะเราไปพักกันก่อนละกันนะคะแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ามาว่ากันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริมวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมาลท์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดตและ
4: เครื่องกรองน้ำต้องเพียวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
5: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพัทยาพร้อมรับทหารสหรัฐกว่า 5,000 นายขึ้นป้ายต้อนรับหน้า Walking Street คาดเงินสะพัดแตะ100ล้านบาทนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: พัทยาพร้อมแล้วบรรยากาศที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังมีการขึ้นป้ายต้อนรับบริเวณหน้า Walking Streetเพื่อเตรียมต้อนรับกำลังพลจากกองทัพเรือสหรัฐกว่า 5,000 นายที่มีกำหนดเข้าพักผ่อนระหว่างวันที่2ถึงวันที่6กันยายนนี้การเดินทางมาเยือนของกำลังพลกลุ่มใหญ่ในรอบนี้สร้างความตื่นตัวให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรมร้านอาหารและสถานบันเทิงเป็นอย่างมากโดยคาดว่าช่วงเวลา5วันของการพักเรือจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเงินสะพัดในพื้นที่พัทยาได้สูงถึง100ล้านบาทด้านความมั่นคงทั้งตำรวจภูธรเมืองพัทยาตำรวจท่องเที่ยวและฝ่ายปกครองได้สนที่กำลังยกระดับความปลอดภัยสูงสุดโดยใช้แนวทางดูแลพื้นที่เข้มข้นแต่ไม่ให้ตื่นตระหนกพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการเป็นเจ้าบ้านที่ดีห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าเพื่อรักษาภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีครับ
0: อุ้มไม่ไหวกบน.ปรับขึ้นราคาน้ำมัน60สตางค์ถึง75สตางค์ต่อลิตรมีผลเช้านี้คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดโดยปรับขึ้นราคากลุ่มน้ำมันดีเซล75สตางค์ต่อลิตรกลุ่มน้ำมันเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาครั้งนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระลอกใหม่ในภูมิภาค

0: ภาคตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานจนทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดีเซลตลาดสิงคโปร์ดีดตัวสูงขึ้นประมาณ164ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันเบนซินพุ่งสูง123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับภาระชดเชยสูงถึงวันละประมาณ357ล้านบาทจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวเพื่อรองรับความผันผวนด้านราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในตลาดโลกได้โดยในช่วงความมั่นคงทางพลังงานของประเทศมีความผันผวนกบน.ขอความร่วมมือประชาชนทุกภาคส่วนเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้เท่าที่จำเป็น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลก Gas Tech งานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com Gas Tech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: ถึงเวลายกระดับธุรกิจก่อสร้างและเมืองแรกของคุณที่งาน BCT Expo 2026งานเดียวครบจบทุกเรื่องก่อสร้างและเมืองแรกพบเครื่องจักรอุปกรณ์เทคโนโลยีนวัตกรรมแสงสว่างและระบบไฟกว่า150แบรนด์พร้อมอัปเดตเทรนด์ Net Zero AI Digital Construction และ Carbon Management จากริทธา SCG ปตท.และอีกมากมายดีธุรกิจกับคู่ค้ารายใหม่ทั้งไทยและต่างประเทศพบกัน BCT Expo 2026 16 ถึง 18 กันยายนนี้ Hall 7 Impact เมืองทองธานีลงทะเบียนฟรีที่ bctexpo.
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลจ์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
5: ์สนับสนุนโดย
8: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
9: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กับดิฉันอรวรรณกริ่มวิรัติกุลนะคะก็ก่อนที่จะไปดูข่าวนะคะในเบรกสุดท้ายกันนะคุณวิเชษก็ขอสลับมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามชมทางไลฟ์อยู่ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube กันด้วยนะคะที่ YouTube ค่ะคุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนนะคะจากปารีส16องศานะคะคุณประวิทย์นะคะด้วยคุณทักทายมาสวัสดีด้วยเช่นกันนะคะคุณปาโมสค่ะบอกว่านโยบายรัฐควรมุ่งเน้นสนับสนุนชุมชนโดยตรงคนไทยต้องมีงานทำ BOI โรงงานต่างชาติก็ไม่ได้ช่วยให้คนไทยมีงานทำแต่กลายเป็นแรงงานต่างด้าวเต็มเมืองแล้วก็ให้ตรวจสอบการคอร์รัปชันให้เข้มขึ้นด้วยนะคะคุณเจตั้งคำถามมานะคุณเชฟบอกว่านาครับหัวสวนี่จะเอวังเหมือนเดิมไหมคือ1รอดหมดแบบหน้าด้าน2เสียสลับปลาซิวปลาส้อยตายแล้วชุบชีวิตให้มากินอยู่แบบสบาย3หรือจะฟ้องปิดปากฟ้องปิดปากดับฝ่ายตรงข้าม4ดึงไปให้คนลืมว่ายังไงนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะออกมาใน4ข้อหรือมีข้อที่5ด้วยนะคุณเจนะคะในสมมติฐานที่ตั้งไว้นี้นะคะคุณจักรกฤษค่ะบอกว่าคนคิดและเขียนโครงการเขาจะรู้ช่องทางทุจริตได้อยู่ที่จะชงเองกินเองหรือชงให้คนอื่นตบกินแล้วรอรับถ้วย อันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะคะคุณแพจังนะคะบอกว่า เดือนสุดท้ายแล้วของไทยช่วยไทย plus ที่ผ่านมาใช้ไม่เคยถึงสิ้นเดือนเลยมาถึงวันที่20ก็หมดแล้ว แต่ว่าคุณแพนี่บอก อยากต่ออีกนะเพราะว่าช่วยเรื่องของลดภาระค่าของชีพได้นะคะคุณคัฒนาบอก TDI บอกตกอีก10ปีนี่ประชาชนเหนื่อยแย่เลยคุณโทมัสนะคะบอกว่าเศรษฐกิจถอยทากอ่ะค่อยๆโตอ่ะนะคะแล้วก็คุณ MTR นะคะบอกว่าเทียบกันยากเนาะผู้นำไทย VS สิงคโปร์สู้ๆท่านอนุทินรักนะจุบๆอย่าลืมร้องเพลงด้วยไม่แน่นะมีงานเลี้ยงนะว่าท่านนายกจะดู
10: กำจริงก็เจอกันนะ เออคุณรอก็น่าจะจัดนะเพราะว่ารอนั้นบอกนั้นเล่นกีตาร์เก่งนะท่านนายกรัฐมนตรี
9: อนุ
10: ท
9: ินเป็นนักดนตรีคนหนึ่งด้วยใช่ไหม
10: เออทั้งคู่เลยนะไม่รู้มีฉากนี้ป่ะต้องดูจะมีซีนนี้ป่ะ
9: นี่นี่คอนเสิร์ตเลยนะคุณวิเชษ
10: อะไรกันอ่ะ
9: เป็นดูโออนุทินแอนด์ลอเรนซ์เหรอคะด
10: ู
9: โอนะคะทูพรายมินิสเตอร์นะคะส่วนคุณไพลอตค่ะบอกโครงการขุดลอกเคยเจอด้วยตัวเองนะมูลค่าโครงการเนี่ย 500,000แต่ค่าใช้จ่ายจริงเนี่ยไม่ถึง 200,000 โอ้โหนะครึ่งเลยใช่ไหมคะคุณอากาศีเราจะดึงเม็ดเงินจากการยกคนขึ้นบกอย่างไรจะเอาซอฟต์พาวเวอร์อะไรไปโชว์เขาไม่เป็นไรค่ะเราเอาซอฟต์พาวเวอร์เที่ยวกินดื่มสนุกสนานปล่อยในเมืองไทยนะลูกเรืออยู่กันจุกๆบนเรือเนี่ยจนเครียดนะคุณวิเชษลูกเรือ USS Abraham Lincoln ที่เมื่อกี้ข่าวต้นชั่วโมงเรารายงานเนี่ยอยู่บนเรือมา9เดือนนะ
10: 5,000 คน
9: เบี้ยเลี้ยงเออ 5,000 คนอยู่บนเรือมา9เดือนเนี่ยเขาบอกเบี้ยเลี้ยงจุกๆจัดเต็มไม่มีที่ใช้อ่ะ
10: เออ
9: มาเมืองไทยมันคงต้องใช้บ้างล่ะนะคะคงต้องนอนโรงแรมไทยบ้างล่ะใครจะไปอยู่แต่บนเรือแล้วอยู่มา9เดือนแล้วเบื่อจะตายซะนะคะออกจากท่ามาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนแล้วก็ไปเครียดตรงเหตุการณ์อิหร่านใช่ป่ะเออแล้วก็กลับมาแบบเตรียมจะกลับแล้วล่ะก็คือต้องมีการสลับเปลี่ยนเนาะก็ให้มาแวะเมืองไทยนะคะก็เอาเป็นว่ามาถึงเมื่อคืนแล้วล่ะนะเดี๋ยวจะไปเล่าต่อแล้วกันมีสีสันเล็กน้อยนะคะว่ามีเขตต้องห้ามUS เข้าตรงไหนไม่ได้บ้างยังไม่แน่ใจนะทางปฏิบัติจะห้ามได้หรือเปล่าเนี่ยนะแม่อเมริกาเป็นดินแดนแห่งเสรีภาพด้วยนะจะอยู่เมืองไทยแล้วโดนขีดเส้นได้ยังไงเดี๋ยวมีสีสันเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังส่วนนึงด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวไปสลับที่Facebook กันอีกนิดหนึ่งนะคะสำหรับ Facebook เช้านี้นะคะที่ทักทายกันมานะคะมีคุณอุไรคุณอริยาขอบคุณนะคะคุณอะไรนะบอกว่าผู้ประกอบการทั่วไปจนนะแต่ธุรกิจก่อสร้างครอบครัวนายกขยายตัวนะคะแล้วก็ยังฝากว่าสิงคโปร์นี่เป็นประเทศที่เขาเรียกร้องมาใช่ไหมว่าหน่วยงานราชการเราควรจะดูรวมตัวแล้วไปดูงานบ้านเขาทีเดียวไม่ใช่ทยอยไปขอดูงานกันทั้งปีมันรบกวนเขาโอ้อันนี้ไม่เคยทราบมาเลยค่ะคุณอะไรนะแสดงว่าเขามีความเห็นของเขามาใช่ไหมบอกถ้าจะไปดูงานบ้านเขาอ่ะยกทีมกันไปทีเดียวเลยเขาจะได้จัดให้ทีเดียวไม่ใช่ทยอยไปก็แหมไอแบบนั้นมันแบบสิงคโปร์อ่ะแต่แบบไทยมันต้องทยอยไปอ่ะคุณวิเชษนะมันรวมกัน
10: แต่ละหน่วยงานก็ตั้งงบออกไว้ทั้งนั้นไปกันทยอย
9: ใช่เดี๋ยวใช้ไม่หมดนะไปนะคะแต่จริงๆถ้าเขาเลือกได้เขาอยากไปไกลกว่านั้นนะคุณอะไรนะเขาไม่ค่อยอยากไปอยู่แค่เกาะสิงคโปร์หรอกมันไม่มีที่ช็อปอุ๊ยแหมพูดอะไรไปนะคะคุณสุริยาค่ะบอกธุรกิจของคนไทยเริ่มน้อยลงมาสู้ทุนต่างชาติไม่ไหวแล้วนะการศึกษาชาวจีนก็มาเรียนในไทยเยอะเลยนะคะใช่ตอนนี้เขามาเต็มไปหมดแล้วล่ะนะคะ
10: คุ
9: ณสุธรรมค่ะบอกภาคใต้ยังไม่สงบก็ต้องมีงบลงไปช่วยนะถ้ามันสงบก็อย่าทำให้มันสงบจะได้มีงบลงไปช่วยเออนี่คุณทำก็ยังติดใจอยู่นะคะว่าไอ้เหตุไม่จบที่มันพันเกี่ยวกับเรื่องของงบอะไรกันอยู่หรือเปล่านะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องของ USS Abraham Lincoln นะคุณวิเชษที่จะมากันเนี่ยนะคะก็ทางอะไรล่ะทางสถานทูตสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาทำการบ้านล่วงหน้าแล้วนะเขาไปคุยกับทางนายกเมืองพัทยาแล้วนะคะวันก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรือจะมาถึงเนาะก็ขอความร่วมมือกันก็คงจะให้ดูแลอำนวยความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยเขามาถึงแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะคุณวิเชษเมื่อคืนเนี่ยเรือเทียบท่าแล้วจะมาจอดเนี่ยที่ท่าเรือแหลมฉบังกับท่าเรือศรีราชานะคะคือ USS Abraham Lincoln จะเทียบท่าที่แหลมฉบังนะคะส่วนอันนี้ก็จะเกือบ 5,000 นายนะคะส่วนอีกลำหนึ่งคือ USS Frank E. Peterson จะจอดที่ศรีราชาฮาร์เบอร์อันนี้กำลังพล312นายก็พูดง่ายว่า2ลำเนี้ยก็รวมว่าจะมีกำลังพลของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมาแวะเมืองไทยเราเนี่ยเกือบ 5,000 นายนะคะแล้วเขาก็จะกระจายกันบางคนก็อาจจะไปกลับไปเที่ยวแบบไปกลับนะนอนเรือแต่วันนี้ฉันเชื่อว่าหลายๆคนคงต้องแหมขอนอนโรงแรมดีๆของไทยบ้างล่ะนะคะก็กระจายกันจองโรงแรมอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าเขาจะทำจุดแบบรับส่งให้นะคะจะมีจุดรับส่งนะคะแถวพัทยากลางเนาะก็คือโรงแรม ฮาร์ดร็อกแล้วก็โรงแรมฮิลตันนะคะจะมีรถบัส40คันนะคุณเชษคือวิ่งส่งตั้งแต่เท่าไหร่หรือว่าตั้งแต่ตีห้ายันตีสองอ่ะคุณเชษ
10: เ
9: ที่ยวกันให้ฉ่ำเลยนะคะตีห้าถึงตีสองเลยมากันให้ฉ่ำเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องของข้อห้าม ข้อห้ามนะคะซึ่งมีการหารือกันระหว่างนายกเมืองพัทยาคุณปรเมศงามพิเชษกับท่านกับผู้แทนของสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่จากเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะเขาฝากอย่างนี้เขาบอกว่ากำลังพลเนี่ยจะมาเที่ยวอะไรก็ได้นะแต่ห้ามเลยคุณพิเชษห้ามเรื่องกัญชาแล้วบอกว่าไม่ให้ไปเล่นกีฬาทางน้ำที่มันอาจจะโลดโผนนะประเภทเจ็ตสกีเรือลากล่มโอ้โหดิฉันยังนึกอยู่ว่าแม่มันระดับเป็นนักรบมาขนาดนั้นเนี่ยทำไมไม่ให้เล่นกีฬาผาดโผนนะดิฉันก็ไม่เข้าใจนะเขาอาจจะบอกว่ามันก็มีผลต่อสวัสดิภาพของกำลังพลของมังโนเขาไม่ให้เล่นเจ็ตสกีนะเขาไม่ให้เล่นเรือลากล่
10: ม
9: ก็ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับกัญชานะคุณเชษแล้วปรากฏว่ายังไงถ้าจะเที่ยวอ่ะไปได้เลยมีรถรับส่งให้เนี่ยตีห้ายันตีสองนะจะไปพักที่ของร้านอะไรก็ได้นะคือเขาบอกว่าธุรกิจที่น่าจะคึกคักเนี่ยก็มีตั้งแต่ธุรกิจกินดื่มโรงแรมนวดสปาอะไรต่างๆเนี่ยห้างสรรพสินค้าต่างๆเนี่ยมากมายเลยแต่ว่าสิ่งที่มีการคาดหมายกันนะคะที่จากนายกเมืองพัทยาเนี่ยบอกว่ากำลังพลเนี่ยเขามีรายได้จากเงินเบี้ยเลี้ยงเต็มจำนวนมาเลยนะเพราะยังไม่เคยใช้จ่ายที่ไหนเลยผู้แทนของสหรัฐประมาณการว่าทหาร1นายจะใช้จ่ายต่อวันเนี่ยนะต่อคนนะคุณเชษตั้งแต่100ถึง150เหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินที่จะกระจายมาที่พัทยาในช่วง5วันนี้เนี่ยนะคะ2ถึง6มีนาเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะก็ตอนนี้ก็กำชับกำชาเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองพัทยาต่างๆนานาเนี่ยให้อะไรล่ะดูแลระมัดระวังนะคะความสงบเรียบร้อยอะไรต่างๆนะคะแล้วปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเราก็ให้ทางสติงเกอร์เรานะคุณเชษของสำนักข่าวไทยไปดูบรรยากาศเพิ่มเติมเขาบอกว่าแถวซอยที่มีบาเบียเนี่ยเขาล้างร้านรอเลยนะคะเขาทำความสะอาด
10: เตรียมพร้อมเตรียมพร้อม
9: เนี่ยรอกันเลยทีเดียวคุณเชษแต่อะไรไหมเขามีข้อห้ามไหมปรากฏว่าเขาจะมีพื้นที่ที่กำลังพลเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเข้านะคะคือแถวซอยพัทยาซอย6พัทยาซอย6ทับ1แล้วก็พัทยาซอย7เอ๊ะมันเป็นดินแดนอโคจรยังไงปรากฏว่าแถวนั้นนี่มันเป็นพื้นที่ชนิดถึงใจอ่ะคุณวิเชษชนิดมีโชว์ถึงใจอ่ะแล้วก็มีร้านกัญชาอยู่จุกๆปรากฏว่าไม่ให้ทหารของ USS นะคะของเรืออับราฮัมลินคอนเนี่ยไม่ให้กำลังพลเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้รับอนุญาตให้ไปเที่ยวซอยที่ว่านี้นะคุณเชษซอย6 6ทับ1ซอย7นะคะแล้วก็พวกร้านกัญชาทั้งหลายนะคะเมื่อกี้เราพูดกิจกรรมทางน้ำแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุณจะไปเดินเล่นแบบ walking street พัทยาอันนี้ไปได้ตามปกติเลยนะคะแต่ต้องออกจากพื้นที่ไม่เกินตี2นี่อันนี้เป็นอีกหนึ่งกติกาหนึ่งนะคะก็เอาเป็นว่าเมื่อวานนี้สติงเกอร์เรานะคะผู้สื่อข่าวพิเศษเราก็เลยไปถามบอกว่าเขาอยู่ซอย6ไงคุณเชษตอนหกที่ว่าแบบมันจะมีแบบอะไรที่ถึงใจเลยนะคะดิฉันก็ไม่เคยกล้าไปเดินนะดิฉันเป็นประเภทสายท่องเที่ยวธรรมดาไปไม่เคยกล้าไปในที่แบบนั้นนะคะด้วยเราเป็นผู้หญิงด้วยเนาะด้วยวัยอะไรของเราด้วยเราก็ไม่เคยอยากจะไปมีประสบการณ์อะไรขนาดนั้นลึกล้ำนะคะปรากฏผู้ประกอบการเขาตอบกับนักข่าวเรามาว่าไงไหมคุณเชษฐ์แม้กำลังคนสหรัฐจะไม่ได้รับอนุญาตให้มาในซอยหกนะไม่ส่งผลเลยเนื่องจากก็มีนักเที่ยวกลุ่มอื่นเดินทางมาได้ตามปกติไงวิเชษเวลาจริงมันจะแยกแยะออกเลยว่า
10: คน
9: เที่ยวที่แต่งกายมาแบบลำลองแล้วมันคงจะใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาอะไรแบบนี้นะตกลงเป็นกำลังพลนะหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาคือมันจะมีคนไปดักอยู่หน้าปากซอยเหรออันนี้ดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบห้ามพอเป็นพิธีหรือมันจะห้ามจริงจังอะอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่คงจะเกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอะค่ะเพราะว่าเขามาถึงกันเมื่อตอนดึกๆแล้วนะคะแล้วก็หาข่าวเพิ่มเติมนะบอกเราจะมีกิจกรรมอะไรกับทางกองทัพเรือเราไหมปรากฏว่าไม่สนใจฮะตอนนี้เนี่ยไม่มีการตอบรับอะไรมาจากกองเรือสหรัฐเลยนะว่าจะเปิดโอกาสให้ผู้หลักผู้ใหญ่ทางกองทัพเรือของเราซึ่งอยู่ไม่ไกลเลยอยู่สัตหีบอย่างเงี้ยนะ หรือจะแบบระดับทอรอจากส่วนกลางเนี่ยจะไปเจอได้ไหมจะได้ขึ้นไปอะไรหรือเปล่าก็เลยถามไปถึงท่านบอกว่าเอ๊ะไหนๆมาทั้งทีนะโอ้โหแม่มันก็เป็นเรือลำใหญ่ไหมคุยเชษนะมันทุกเครื่องบินรบนะที่ใช้สมรรถนะแบบกำลังรบแบบติดนิวเคลียร์นะจะมีโอกาสให้สื่อไทยที่ไปชมเป็นขวัญตาไหมไม่มีค่ะไม่ให้ขึ้นค่ะนะขนาดนี้ไม่มีเสียงตอบรับมาจากเรือ USS Abraham Lincoln ที่ท่านเรียกนะคุยเชษก็หมายว่าเดี๋ยวก็คงจะเป็นบรรยากาศเข้ามาเที่ยวเตะอะไรกันไปค่ะ
10: แต่ปีนี้ได้อย่างหนึ่งนะคุณวันคือเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยถ้าที่ผมทราบเนี่ยกองทัพเรือได้รับคำสั่งให้มีการวางระบบการรักษาความปลอดภัยเรือรบของทางกองทัพเรืออเมริกันได้อย่างเข้มงวด 100% เพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไม่ได้เลยนะในการจอดเทียบท่าที่ประเทศไทยเนี่ยอันเนี้ยกองทัพเรือได้รับภารกิจให้ทำเรื่องนี้อย่างเข้มงวดนะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจัดยังไงบ้างแต่ว่าผมได้ข่าวว่าเขาเนี่ยมีการวางมาตรการเข้มมากเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุต่างๆระหว่างที่จอดอยู่เทียบท่าเนี่ยนะในบ้านเราในเรื่องหนึ่งที่เห็นก็ในเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องนี้แล้วเรื่องของภาคใต้อยากจะเติมซะหน่อยครับวันเพราะว่าในการประชุมครม.เมื่อวานนี้ก็อย่างที่เราทราบอยู่แล้วล่ะข่าวเมื่อออกมาก็ล่วงหน้าอยู่แล้วล่ะว่าทางพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะหรือว่าบิ๊กปูด้วงเนี่ยก็ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีนะครับให้มาเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ท่านใหม่คนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ออกมาจากกองทัพบก5เสือจากเสนาธิการทหารบกนะครับคือมาอยู่ที่นี่ที่แม้ระยะเวลาจะไม่นานนะครับวันแต่ว่าถ้าใครตามข่าวการให้สัมภาษณ์ของทางพลเอกชัยพฤกษ์เนี่ยตั้งแต่เหตุการณ์ที่เกิดการปะทะระหว่างไทยกับกัมพูชามาแล้วเนี่ยที่ท่านนั้นแข็งกร้าวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่ทหารโดนโจมตีในภาคใต้สามจังหวัดเนี่ยนะแล้วก็มีการเสียชีวิตไปเนี่ยการประกาศออกมาเรื่องของการที่ท่านจะต้องตามล่าสุดล่าฟ้าเขียวเนี่ยนะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าคิดสำหรับเรื่องราวแม้จะไม่ได้รับผิดชอบนะครับอยู่ที่ภาคใต้โดยตรงนะแต่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินั้นก็จะมีบทบาทสำคัญนะครับในเรื่องนี้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ท่านก็พูดเรื่องการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลลงมาเนี่ยก็ได้มีการมารับฟังความทุกข์ร้อนของประชาชนเรื่องการบริหารแนวชายแดนจะทำอย่างไรนะเสียงสะท้อนก็ฟังนะถ้าปิดด่านหมดก็ทำให้หากินลำบากก็ต้องรับฟังสุดท้ายท่านนายกบอกว่าจุดไหนที่ยังไม่เสี่ยงมากก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ไปควบคุมหรือกำกับดูแลสิ่งเหล่านี้สะท้อนการสื่อสารระหว่างกันอีกเรื่องก็คือเรื่องการปรับปรุงแผนการควบคุมสถานการณ์และก็มาตรการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ท่านก็บอกว่าในส่วนของวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะที่มีการหารือกันและคนในพื้นที่เนี่ยกูทงว่าต้องให้คนในพื้นที่ช่วยกันฟื้นปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนายกบอกว่ามันต้องทำงานร่วมกันอยู่แล้วนะครับและประชาชนก็บอกรัฐบาลต้องทำแบบนี้รัฐบาลก็ต้องฟังนะแต่ว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยรัฐบาลด้วยนะครับเพราะรัฐบาลไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่ได้มากกว่าญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะให้มันเกิดความสงบสุขเนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่นายกท่านพูดเมื่อวานนี้นะครับและท่านก็บอกว่าเชื่อว่าการปรับยุทธศาสตร์ครั้งนี้จากการพูดคุยเนี่ยมันจะต้องดีขึ้นนะครับต้องดีขึ้นทีนี้ข่าวคราวก็ออกมาอย่างนี้คุณวันว่ารองนายกด้านความมั่นคงก็คือคุณเสียศักดิ์ปองเกียรติแก้วฟูงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศรับผิดชอบด้านความมั่นคงเนี่ยบอกว่าก็ได้คุยกันแล้วเดี๋ยวเนี่ยนะท่านบอกว่าจะบินไปมาเลเซียเห็นไหมอย่างนั้นจะไปคุยทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศมาเลเซียในเร็วๆนี้นะครับเพื่อจะหารือในการแก้ปัญหาจังหวัดชายภาคใต้ผมก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคุณวันคือท่านรองนายกเสียศักดิ์ท่านก็เป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนะทีนี้การไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของมาเลเซียเนี่ยมันจะได้มากได้ผลขนาดไหนอย่างไรเพราะว่ามันก็ไม่ได้รับผิดชอบโดยตรงนะไม่ใช่คนที่รับผิดชอบในพื้นที่โดยตรงอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องรอดูต่อไปว่าเมื่อตั้งใจอย่างนี้แล้วจะไปคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียแล้วเนี่ยมันจะมีผลต่อการแก้ปัญหามากได้แค่ไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์กันมานะครับ
9: ค่ะนะคะมาถึงอีกเรื่องนึงนะคุณวิเชษนะครับบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันก็เจอเรื่องราวใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะช่วงหลังเนี่ยเราจะได้ยิน เรื่องของการชักชวนการมาลงทุน Data Center ในประเทศไทยกันอยู่เยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เผอแผลบเดียวนี่ก็มี data center ใหญ่ยักษ์นะคะน่าจะเป็นของจีนนะคุณวิเชษมาตั้งขึ้นเนี่ยอยู่ใกล้กันชนิดที่ว่าตัดจากโรงพยาบาลพระราม9ที่ถนนพระราม9เนี่ยกันขึ้นมานะคะก็ทำเป็นประเด็นขึ้นมาแล้วก็ยังมีประเด็นที่คุณเอกสุพนัทมีนชัยนันท์ใช่ไหมส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีปัญหาคือไม่มีกฎหมายของบ้านเราเนี่ยมากำกับดูแลเฉพาะนะคะผู้ประกอบการเขาก็เลยอาศัยช่องว่างว่าเวลาไปขออนุญาตมาทำdata center เนี่ยซึ่งมันจะใช้ทั้งน้ำแล้วก็ไฟมหาศาลเลยเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขาก็เลยใช้ช่องว่างด้วยการมาขออนุญาตทำแบบทำเป็นอาคารคลังสินค้าเนี่ยคือพอไม่มีกฎหมายโดยตรงก็บอกว่ามาขออนุญาตทำเป็นอาคารคลังสินค้าพอมาเป็นทำเป็นแบบอาคารคลังสินค้าก็เท่ากับว่าไม่ต้องทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะประชาชนก็เลยไม่ทราบประชาชนแถวที่มี data center มาตั้งอยู่เขาก็ไม่ทราบว่าจะใช้ไฟใช้น้ำจะมีภาวะผลกระทบคือการปล่อยพวกควันไอความร้อนนะคะหรือแม้แต่การต้องเขาเรียกว่าสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะที่คุณสุพนัทมินชัยมันแกเคยบอกว่ามีบางพื้นที่เนี่ยเท่ากับเหมือนคลังน้ำมันแบบปั๊มน้ำมันน่ะ 3-4 ปั๊มเลยอ่ะอยู่ในอาคารเดียวกันเนี่ยนะคะก็ปรากฏว่าสิ่งที่คุณสุพนัทเนี่ยได้เจอนะคะบอกว่าเขาไปพบว่ามีศูนย์ข้อมูลแห่งหนึ่งก็คือ Data Center เนี่ยเวลาแจ้งมาบอกว่าขอทำเป็นคลังสินค้าแต่ในคลังสินค้านั้นพบว่าเขามีการใช้พื้นที่กักเก็บน้ำมันถึง 400,000 กว่าลิตร
10: อ
9: ุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำงานอยู่ตลอดเวลานะแล้วพอมันเป็นอะไรที่แบบไม่ต้องใช้คุณไปเฝ้าอ่ะคุณวิเชษก
10: ็
9: เป็นแบบนั้นไปในพื้นที่นะคะซึ่งถ้าใช้แนวทางนี้เนี่ยบอกว่าคลังสินค้านี่มันสามารถก่อสร้างได้ในเกือบทุกผังเมืองเลยทีเดียวมันสามารถไปอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลก็ได้ใกล้ชุมชนก็ได้เพราะมันเป็นคลังสินค้าไงนะคะทั้งที่ถ้ามันเป็นลักษณะของธุรกิจ data center เนี่ยมันควรจะมีการโซนนิ่งตามขนาดการใช้ไฟฟ้าให้มันอยู่ห่างไกลชุมชนหรือมันจะเป็นแบบนิคมให้ไปเป็นเด็ก data center อย่างเดียวเลยก็ได้นะคะปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยเราลืมไปนะคุณวิเชษเราหลับตื่นๆหรือเปล่าปรากฏว่าสุพนัทมินชัยนันท์บอกเคยทำหนังสือถึงนายกและรัฐมนตรีมหาไทยมาตั้งแต่ปี67นู่นแล้วเพื่อให้กำหนดนิยามของการเป็น data center ผ่านไปกว่า1ปีไม่มีการแก้ไขระเบียบใดๆเกี่ยวข้องเลยปรากฏว่าคุณสุพนัทบอกเขาก็เรียกร้องไปอีก2หน่วยงานคือเสนอให้ผู้ว่ากทมเนี่ยมาออกข้อบัญญัตินะคะก็เดี๋ยวเอาไว้ว่าวันนี้ปรากฏว่าทางกทมเนี่ยคุณวิเชษผู้ว่ากทมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีสภาพัฒน์ด้วยนะคุณวิเชษจัดแถลงใหญ่เลย11โมงวันนี้บอกว่าทางผู้ว่าชัดชาติสภาพัฒน์กรมธุรกิจพลังงานและอันนี้คือจากกระทรวงพลังงานนะจะมาร่วมกันแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ data center เดี๋ยวคงต้องดูกันค่ะว่าจะสามารถแบบสร้างความสบายใจให้กับความรู้สึกของผู้คนตอนนี้ว่าเออเราจะไปมีกฎหมายอะไรควบคุมดูแลกันยังไงได้บ้างนะคะเพราะว่าพอเราไม่มีกฎหมายโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคนที่มาเขาก็พูดง่ายว่าเขาทิ้งตรงที่ตรงไหนของเขาสะดวกเนี่ยเขาก็เอาตรงนั้นไงคุณเชษมันก็เลยจะเป็นปัญหาถ้าเกิดมีอะไรที่ไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็นนะโดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องของความปลอดภัยก็ดีหรือว่ามลภาวะหรือผลกระทบต่างๆหรือแม้แต่ทรัพยากรที่เป็นของเราเองแต่ถูกดึงเอาไปใช้ในเรื่องนี้อย่างมหาศาลเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะคะ
10: ครับก็เป็นเรื่องใหญ่นะเพราะว่าในหลายประเทศเจอปัญหามาแล้วเรื่อง data center เนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ไฟเยอะใช้พลังงานเยอะถ้าไม่โซนนิ่งไม่กำหนดให้มันชัดเจนก็อาจจะเกิดปัญหาอย่างที่ว่าก็ได้ในกรณีครับ
9: ก็คงได้ประมาณนี้ป่ะคุณวิเชษจะมีอะไรทิ้งท้ายสักนิดไหมคะหรือว่ายังไงดีคะจะได
10: ้ไม่มีครับไม่มีครับครับ
9: ค่ะงั้นก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะว่าวันนี้จะเป็นไปอย่างไรกันบ้างนะคะกับหลายๆประเด็นที่เราได้เกาะติดแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมใหม่ๆในวันนี้ด้วยนะคะแต่สำหรับข่าวเข้มประเด็นข้นวันนี้คุณวิเชษกับดิฉันอรวรรณลากันไปเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
10: สวัสดีครับ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้น ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
5: สนับสนุนโดย

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das Haus Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
5: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
6: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
5: อย่าบอกนะว่าแม
6: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
5: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
8: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์วรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
11: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
10: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
11: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
10: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
11: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
10: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
11: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
12: และเที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวภั เครื่องกรองน้ำจากเพียว
13: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
14: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะวันนี้วันที่2กันยายนนะคะอยู่ด้วยกันกับดิฉันสรินนาผู้เอี่ยมค่ะช่วงแรกนี้มาอัปเดตข่าวสารกันก่อนแน่นอนค่ะเรื่องนี้มาก่อนเลยนะคะสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่แล้วค่ะโดยอ้างว่านี่คือการตอบโต้ความพยายามวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซนะคะแน่นอนอิหร่านตอบโต้สวนหนักกลับอเมริกาด้วยขีปนาวุธและโดรนใส่กองกำลังของสหรัฐทั่วตะวันออกกลางก็เป็นการสู้รบที่กลับมาทวีความรุนแรงแน่นอนน้ำมันตอนนี้ไปเกินแล้ว90เหรียญต่อบาร์เรลนะคะในส่วนของเวสต์เท็กซัสและความยืดเยื้อเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานแล้วก็เงินเฟ้อนะคะสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าสหรัฐเปิดฉากโจมตีระลอกใหม่ใส่เป้าหมายในอิหร่านค่ะทางด้านของอิหร่านเองก็ได้ทำการตอบโต้ตอนนี้เนี่ยการที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ตอบโต้กันไปมามันยกระดับขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าการโจมตีของสหรัฐถือเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านพยายามวางทุ่นระเบิดแล้วก็มีการโจมตีฐานทัพไปก่อนหน้านี้แล้วก็เตือนด้วยค่ะว่าจะมีการโจมตีตามมาอีกหากว่ามีการตอบโต้ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นนะคะไปดูที่สำนักข่าวทัสดิมซึ่งเป็นสื่อกึ่งทางการของอิหร่านรายงานว่ากองกำลังของตนเองมีการเปิดฉากปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดต่อฐานทัพสหรัฐในภูมิภาคโดยอิหร่านบอกว่าได้ยิงเขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนขณะเดียวกัน IRGC ค่ะกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามก็เปิดเผยผ่าน IRIB บอกว่าการสู้รบครั้งใหม่เนี่ยยิ่งทำให้การปิดล็อกช่องแคบฮอร์มุซมันยิ่งแน่นหนาขึ้นไปใหญ่นะคะสำหรับราคาน้ำมันก็สูงขึ้นแน่นอนพอมีการโจมตีแบบนี้เนี่ยเวสต์เท็กซัสปรับตัวไปยืนเหนือ90เหรียญต่อบาร์เรลส่วนสัญญาแก๊สธรรมชาติล่วงหน้าอ้างอิงของยุโรปทะยานขึ้นไปอีกค่ะไปอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคม2023นี่ถือเป็นการยกระดับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากทั้งสองฝ่ายทำการโจมตีกันเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1เดือนนะคะคือถ้าจำไม่ผิดเนี่ยที่ไม่มีการปะทะอะไรกันก็ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมนี่ก็เข้าสู่เดือนกันยายนก็ถือว่า1เดือนนะที่เงียบๆแต่ก็เป็นสงครามจิตวิทยากันไปแต่ครั้งนี้ไม่จิตวิทยาค่ะของจริงค่ะการสู้รบเนี่ยหลังจากที่สถานการณ์สงบไปหลายสัปดาห์ซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะคณะทำงานของทรัมป์ก็บอกว่ากำลังเปลี่ยนจากการใช้ปฏิบัติการทางทหารมาใช้มาตรการทางเศรษฐกิจเพื่อกดดันอิหร่านการขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซฟื้นตัวกลับมาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่งของก่อนเกิดสงครามอันเป็นผลจากการโจมตีที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากเที่ยวเรือขนส่งลับๆจากผู้ผลิตรายใหญ่ในตะวันออกกลางค่ะทีนี้มองกันว่าถ้าการสู้รบเกิดยืดเยื้อต่อไปอีกอันนี้แหละค่ะจะมีความเสี่ยงดันให้ต้นทุนพลังงานและอัตราเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นซึ่งก็สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนทั่วโลกและทำให้ความพยายามของพรรครีพับลิกันในการรักษาอำนาจควบคุมรัฐสภาในสหรัฐในการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้มันจะยิ่งซับซ้อนขึ้นไปใหญ่ในมุมของอิหร่านเนี่ยการที่ปริมาณการขนส่งสินค้าทางเรือเกือบฟื้นตัวสู่ระดับก่อนสงครามเนี่ยนะคะอาจเสี่ยงต่อการลดทอนอำนาจต่อรองในการเจรจาสันติภาพในอนาคตส่วน US Central Command หรือว่า CENTCOM นะคะกองบัญชาการสหรัฐก็บอกว่าการโจมตีเมื่อวันอังคารมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายของกองทัพของ IRGC สื่อรัฐบาลอย่าง New News รายงานนะคะว่าได้ยินเสียงระเบิดในเมืองบันดาอับบาสแล้วก็เมืองชาบาฮาคูเฮสทักนะคะที่อยู่ทางตอนใต้ของอิหร่านขณะที่ IRIB มีรายงานว่ามีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายในฮอร์มุซกันนะคะไมค์โรเจอร์สส.ส.ของสหรัฐพรรครีพับลิกันจากรัฐอะลาบามาก็พูดภายหลังการบรีฟข้อมูลลับร่วมกับผู้บัญชาการทหารระดับสูงคาดว่าการสู้รบจะยกระดับความรุนแรงขึ้นไปอีกค่ะ ขาก็บอกว่ามีแผนรองรับไว้แล้วแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าแผนคืออะไรยังไม่มีการยืนยันเป็นทางการจากฝั่งสหรัฐต่อคำกล่าวอ้างเรื่องการโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนแม้ว่าสื่อท้องถิ่นจะมีรายงานนะคะว่าระบบป้องกันทางอากาศสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธเอาไว้ได้ประเทศพันธมิตรของสหรัฐแห่งนี้เนี่ยถือว่าก็เป็นเป้าหมายในการตอบโต้เพิ่มมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยมีฐานสหรัฐเสียชีวิต2นายจากการโจมตีที่จอร์แดนเมื่อเดือนกรกฎาคมมาริสซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทางทะเลบอกว่าการโจมตีระลอกใหม่เนี่ยเกิดขึ้น1วันหลังจากเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่2ลำพยายามเดินทางออกจากช่องแคบแล้วก็ถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธติดต่อกันก็ยังไม่มีใครที่ออกมาอ้างความรับผิดชอบนะคะแต่ว่ารายงานมีขึ้นหลังจากการกลับมาตอบโต้กันระหว่างทั้งสองประเทศเมื่อวันจันทร์เนี่ยสหรัฐบอกว่าได้เล็งเป้าหมายไปที่ฐานยิงจรวดของอิหร่านที่กำลังเตรียมส่งทุ่นระเบิดเข้าไปในช่องแคบฮอร์มุสนะคะซึ่งอิหร่านก็ตอบโต้ด้วยการโจมตีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนความตึงเครียดที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือสกอตเปเซนที่เขาก็บอกว่าพยายามลดทอนความสำคัญของช่องแคบฮอร์มุสโดยบอกว่าในที่สุดเนี่ยช่องแคบนี้จะไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วเนื่องจากว่ามีการหันไปใช้ท่อส่งน้ำมันมากขึ้นแต่ว่าความคิดเห็นนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้พูดถึงระยะเวลาที่ต้องใช้ในการเปลี่ยนเส้นทางขนส่งน้ำมันขณะที่สินค้าสำคัญอื่นๆอย่างพวกอลูมิเนียมและปุ๋ยก็ต้องใช้ช่องแคบฮอร์มุสในการขนส่งนี่แหละค่ะคือประเทศเราเองก็รอปุ๋ยที่มาจากเนี่ยช่องแคบฮอร์มุสเช่นกันสหรัฐและอิหร่านก็ออกรายงานที่ขัดแย้งกันนะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุสโดยถ้าไปดูฝั่งสหรัฐนี่ก็จะบอกว่าในมุมของผู้บัญชาการระดับสูงก็จะบอกว่าเส้นทางเดินเรือเนี่ยเปิดแล้วนะคะหลังจากที่สหรัฐได้เก็บกู้ทุ่นระเบิดของอิหร่านคำแถลงเนี่ยก็หลังจากที่ทรัมป์อ้างลักษณะเดียวกับทรัมป์แต่พันธมิตรของสหรัฐเขาก็มีข้อสงสัยเหมือนกัน เมื่อวันจันทร์เนี่ยทรัมป์บอกว่านี่เป็นเพียงสงครามเล็กๆแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีเขาลางที่มันจะคลี่คลายนะแล้วถ้านับตั้งแต่ต้นปีเนี่ยราคาน้ำมันมันสูงขึ้นมาถึง 45% กระทรวงการคลังของขอให้กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยก็แจ้งเตือนถึงความปลอดภัยในภูมิภาคโดยเตือนชาวอเมริกันในพื้นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมีความซับซ้อนและเสี่ยงจะยกระดับความรุนแรงที่ไม่ได้คาดคิดนะคะ ตอนนี้ถ้าดูการเจรจาบนโต๊ะเนี่ยแทบไม่มีข่าวออกมาเลยนะคะเหมือนกับว่าไม่ได้มีความสนใจจากทั้งสองประเทศที่จะมาคุยกันใหม่นับตั้งแต่ข้อตกลงสันติภาพชั่วคราวที่ลงนามเมื่อ2เดือนก่อนเนี่ยล่มค่ะในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คิร์กิสถานประธานาธิบดีมาซูสเปซิสเคียนของอิหร่านก็แสดงความสิ้นหวังไปแล้วนะต่อการที่ทั้งคู่จะกลับมาเจรจาขณะที่กาตาร์บอกว่าความพยายามไกล่เกลี่ยเพื่อผ่าทางตันยังมีอยู่นะคะการปรากฏตัวของเปซิสเคียนในการประชุมความร่วมมือเซี่ยงไฮ้เกิดขึ้นหลังจากสหรัฐเริ่มแคมเปญโดดเดี่ยวอิหร่านเพิ่มเติมโดยเตือนประเทศต่างๆไม่ให้ยุ่งกับอิหร่านจนถึงตอนนี้ยังไม่มีสัญญานะคะว่าพันธมิตรทางธุรกิจหรือการค้าของอิหร่านได้ตอบรับคำขู่นี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุม SCO ที่บอกว่าต้องการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้นค่ะนี่ก็เรียกว่าเป็นข่าวระทึกโลกอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เรียบเรียงโดยคุณวิชิตใจตรงนะจากกรุงเทพธุรกิจแล้วก็ข่าวที่เกี่ยวกับอิหร่านแล้วก็เกี่ยวกับประเทศไทยและเกี่ยวกับสหรัฐก็คือเรื่องของเรือ USS Abraham Lincoln ที่ปฏิบัติภารกิจกลางทะเลมานานกว่า250วันค่ะมีกำหนดเทียบท่าในประเทศไทยวันนี้นะคะ2กันยายนแล้วอยู่ถึง6กันยายนคือ4วันเนี่ยนะคะเปิดโอกาสให้บรรดานาวิกโยธินกะลาสีกว่า 5,000 นายเนี่ยขึ้นฝั่งมาหาความสำเริงสำราญและใช้เงินก้อนโตที่พัทยาขณะแวะพักจุดสุดท้ายก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านนะคะก็เป็นการจุดประกายความหวังให้กับการท่องเที่ยวเมืองพัทยาที่ขึ้นชื่อเรื่องของสีสันราตรีก่อนหน้านี้เนี่ยเรืออับราฮัมลินคอนกลายเป็นประเด็นถกเถียงในทางการเมืองของสหรัฐเพราะว่าลูกเรือค่ะมีข่าวว่ากระโดดเรือฆ่าตัวตายมีปัญหาสุขภาพจิตปัญหาสุขภาพกาย จากสงครามอิหร่านคือจำได้ว่าเคยรายงานท่านผู้ฟังไปเหมือนกันว่าเขาก็มีรายงานสภาพในเรือโอ้ยคือมันสภาพนี่มันแทบจะอยู่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะขาดน้ำหมดยาหมดอาหารเหลือน้อยภารกิจมันก็อยู่มานานด้วยนะกว่า250วันเนี่ยร่วมๆปีก็ถือว่าเป็นการออกประจำการนานที่สุดสำหรับเรือประเภทนี้เนื่องจากว่าเรืออับราฮัมลินคอล์นถูกสั่งเปลี่ยนเส้นทางแบบไม่คาดคิดให้ไปตะวันออกกลางไม่นานก่อนที่สหรัฐอิหร่านโจมตีกันขณะเดียวกันหันกลับมาดูที่พัทยาค่ะก็กำลังซบเซาเลยได้ที่เลยนะคะทั้งโรงแรมบาร์ร้านอาหารเงียบเหงาในช่วงโลว์ซีซั่นแล้วก็วิกฤตสงครามอิหร่านทำให้ราคาพลังงานมันพุ่งก็กระทบกับการเดินทางของหลายๆคนที่จะมาพัทยาและมาประเทศอื่นๆโดยเฉพาะในตลาดสำคัญอย่างตะวันออกกลางที่ผู้คนเนี่ยเคยหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันที่พัทยาทีนี้พอเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Abraham Lincoln แล้วก็เรือสนับสนุนอีก2ลำเนี่ยเทียบท่าแหลมฉบังในวันนี้ซึ่งก็ไม่ไกลจากพัทยาเป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกันเรียกว่าเจือสมกันทั้งสองฝ่ายนะจริงๆเห็นพอมีข่าวนี้แล้วก็เห็นความคึกคักอุ้ยโพสต์กันใหญ่ดีใจนะคะธุรกิจในพัทยาเนี่ยเตรียมพร้อมต้อนรับลูกเรือที่เหนื่อยล้ามากๆจากการสู้รบกลางทะเลนับตั้งแต่ลงเรือจากเกาะกัวเมื่อธันวาคมปีที่แล้วอะค่ะคุณบุญอนันต์พัฒนสินประธานสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพัทยานะก็ให้สัมภาษณ์กับ South China Morning Post บอกว่าดีใจเหลือเกินที่ลูกเรือเนี่ยจะมาส่งเสริมเศรษฐกิจให้กับเราเมืองของเราปีนี้เงียบมากๆนักท่องเที่ยวน้อยนะคะคุณปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาก็บอกว่าคาดการณ์ว่าทหารอเมริกันแต่ละคนเนี่ยจะใช้จ่าย 1,000 ถึง 3,000 บาทต่อวันก็ขึ้นอยู่กับเวลาที่พวกเขาอยู่บนฝั่งแล้วก็อยู่ที่ว่าจะพักค้างคืนหรือเปล่าแต่โดยปกติการขึ้นฝั่งจะแบ่งเป็นช่วงๆคือไม่ได้หมายความว่าทหารทุกคนเนี่ยลงจากเรือพร้อมกันยังไงก็ตามเนี่ยมันน่าจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของพัทยาในระยะสั้นคุณธเนศสุขคุณธเนศสุขพรสสหัสรังสีนะคะก็บอกว่าท่านเป็นประธานสมาคมการท่องเที่ยวชลบุรีพูดถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมต่อพัทยาค่ะเมืองที่มีห้องพักกว่า 300,000 ห้องอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าบุคลากรเหล่านั้นเนี่ยเลือกที่ใช้เวลาอยู่ที่ไหนเนื่องจากบางคนอาจจะมีเวลาพอเดินทางไปกรุงเทพได้ด้วยซ้ำเมื่อได้ยินข่าวว่าเรือรบของกองทัพสหรัฐเทียบท่าพัทยามันก็กลายเป็นความหวังสำหรับเราอันนี้ความเห็นคุณลิซ่าแฮมิลตันประธานสมาคมธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนของพัทยานะคะเธอบอกว่าอยู่มา20ปีเนี่ยที่พัทยาเนี่ยนะคะไม่เคยเห็นปีไหนมันเงียบเหงาเท่านี้มาก่อน ทีนี้มันมีความพยายามโพสโซเชียลมีเดียเหมือนกับว่าล้อๆเราโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ว่ายิงมุกว่าบาร์พัทยาพร้อมต้อนรับกองทัพเรือแล้วบางมุกเนี่ยมันเน้นไปที่ผู้หญิงรอรับเหล่าทหารบางมุกเน้นไปที่ความขัดแย้งทางวัฒนธรรมที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อเดินมีฐานมาถึงพูดถึงการขายบริการทางเพศนะคะปรากฏว่าช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยตำรวจไทยจับกลุ่มผู้ขายบริการทางเพศ25คนที่ริมชายหาดซึ่งอันนี้มองว่าเป็นคนไทยเขาก็มองแหละว่าเป็นการกวาดล้างเชิงสัญลักษณ์ก่อนที่เรือของสหรัฐจะเดินทางมาถึงนะคะยังไงก็ตามก็ต้องยังคงย้ำว่าอาชีพขายบริการก็ยังผิดกฎหมายในประเทศไทยแล้วเมื่อมีการมีมีมสร้างมีมล้อเลียนออกมาเนี่ยกลุ่มรณรงค์เขาบอกว่าแทนที่จะมายิงมุกตลบควรเอาไปรณรงค์คุ้มครองด้านกฎหมายและความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่ในธุรกิจขายบริการจะดีกว่าเมื่อเราพูดถึง อีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือการรักษาความปลอดภัยค่ะพอคนหมู่มากเข้ามาเนี่ยทางการบอกว่าตำรวจได้ฟังคำบรรยายสรุปเกี่ยวกับวิธีการจัดการอย่างระมัดระวังกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกเรือออกไปเที่ยวบาร์เที่ยวคลับครั้งแรกในรอบหลายเดือนแม้ภาคธุรกิจจะตั้งความหวังแต่ว่านักวิเคราะห์ก็เตือนว่าเงินการท่องเที่ยวอาจไหลเข้าสู่ภาคส่วนที่ไม่ได้เหมาะสมของอุตสาหกรรมบันเทิงในพัทยาแล้วก็มีขนาดใหญ่มากนะจน FBI หรือว่าสำนักสอบสวนกลางของสหรัฐได้เคยบรรยายเอาไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในจุดหมายการเดินทางท่องเที่ยวทางเพศชั้นนำของโลกแล้วนั่นก็มันจะตามมาด้วยความเสี่ยงทางด้านสุขภาพความปลอดภัยอาจเพิ่มโอกาสในการถูกเอาเปรียบทางเพศแล้วก็การกระจายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะนี่คือมุมมองของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิพัฒน์พงศ์ฟักแฟร์อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยวมหาวิทยาลัยกรุงเทพเตือนนะคะ เรื่องของรายงานเกี่ยวกับความเครียดและความพยายามฆ่าตัวตายในกลุ่มบุคลากรบนเรือก็จะเพิ่มความกังวลมากขึ้นอีกระดับหนึ่งสำหรับเรือ USS Abraham Lincoln เรือรบที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของโลกเนี่ยกลายเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าถูกร้องเรียนจากลูกเรือเกี่ยวกับปัญหาด้านอาหารและสุขอนามัยหลังอยู่กลางทะเลมานานแล้วญาติๆก็ห่วงสุขภาพจิตทำเนียบขาวเนี่ยก็ต้องออกมาปกป้องตนเองประธานาธิบดีทรัมป์ก็พูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะปฏิเสธรายงานที่ว่าอาหารบนเรือขาดแคลนบอกว่าการประจำการยังไม่นานพอและเรือลินคอนจะได้กลับบ้านเร็วๆนี้นะคะนี่คือ เรื่องราวของเรือบรรทุกเครื่องบิน USSอับราฮัมลินคอนรวมเวลาในทะเลกว่า250วันแล้ววันนี้จะเทียบท่าที่แหลมฉบังแล้วล่ะค่ะพูดถึงราคาน้ำมันกันสักนิดนึงนะคะในบ้านเราหลังจากช่องแคบพอมูสก็ตีกันไปไม่หยุดไม่ยั้งนะคะคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีมติเห็นชอบปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดนะคะโดยปรับขึ้นของกลุ่มเบนซินขออภัยของกลุ่มดีเซล75สตางค์ต่อลิตรเบนซิน60สตางค์ต่อลิตรการปรับขึ้นราคาในครั้งนี้เนี่ยเป็นผลมาจากความตึงเครียดระลอกใหม่ในตะวันออกกลางจากการปะทะทางทหารและการใช้มาตรการเศรษฐกิจซึ่งมันส่งผลต่อตลาดพลังงานก็ทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะมันก็ทางกบนเนี่ยเขาก็บอกว่าเมื่อวันที่1เนี่ยดีเซลที่สิงคโปร์สูงดิดตัวขึ้นถึง164เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเบนซินพุ่งประมาณ123ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะซึ่งมันก็กระทบต่อสภาพคล่องของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต้องแบกรับการชดเชยสูงถึงวันละ357ล้านบาร์เรลค่ะก็เลยมีความจำเป็นต้องปรับลดภาระเพื่อให้กองทุนมีสภาพคล่องในการรักษาเสถียรภาพราคาในระยะยาวนะคะก็ยังไงก็ตามกลุ่มดีเซลเนี่ยเพิ่มการชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา27สตางค์ต่อลิตรเพิ่มเป็น5บาทต่อลิตรนะคะทำให้ราคาขายปลีกอยู่ที่39บาท14สตางค์ต่อลิตรดีเซลหมุนเร็ว B20 เพิ่มการชดเชย15สตางค์ต่อลิตรมาเป็นชดเชยทั้งหมด9บาท43สตางค์ต่อลิตรทำให้ราคาขายปลีกก็จะอยู่ที่34บาท14สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลพรีเมียมจัดเก็บ1บาท50สตางค์ต่อลิตรนะคะวันนี้เนี่ยสำหรับการลงทุนดาวโจนส์นี่ปิดลบเมื่อวันอังคารนะคะลงไป412จุดอยู่ที่ 52,668 จุดก็ถูกกดดันจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทั่วโลกรวมถึงราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นนะคะนอกเหนือจากดาวโจนส์แล้วไปดูสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสก็พุ่งขึ้นกว่า5เหรียญค่ะโดยไปอยู่ที่90เหรียญ22เซนต์ส่วนเบรนท์เนี่ยขึ้นไป4เหรียญ16เซนต์นะคะอยู่ที่94เหรียญ65เซนต์ก็แน่นอนมาจากการปะทะกันรอบใหม่ของสหรัฐและอิหร่านส่วนทองคำในตลาดโคเม็กลงค่ะลงไป85เหรียญ นะคะอยู่ที่ 4,396 เหรียญที่ปรับลงเนื่องจากว่าการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรและการแข่งข้าของดอลลาร์ที่เป็นปัจจัยกดดันตลาดแล้วก็ราคาทองก็หลุดจากเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็ทำให้มีแรงขายทางเทคนิคเพิ่มเติมกันด้วยนอกเหนือจากนี้เนี่ยตลาดหุ้นเอเชียก็เปิดลบเช้านี้เนื่องจากว่าดาวโจนส์ปิดลบเมื่อวานนี้นะคะมาดูกิจกรรมดีๆกับทางคลื่นของเรา FM 96.5 Thinking Radio กันค่ะอย่าลืมนะคะช่วงนี้เนี่ยก็ใครก็ตามที่ยังอยากจะเดินทางไปกับทริปของเราไปชิงเต่า7วัน4คืนยังมีโอกาสแต่ก็เหลือน้อยเต็มทีอีกไม่กี่ที่นั่งเดินทาง 20-26 กันยายนนี้นะคะบินไปที่ชิงเต่ากับเรานะคะไปเจาะลึกดูงานโรงงานระดับโลกอย่างไฮเซนส์แล้วก็ไปที่ศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงเลยค่ะคือตอนนี้หุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์กำลังมาแรงมากโดยเฉพาะที่จีนนะคะแล้วก็จะมีโอกาสให้ได้นั่งพูดคุยเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจแถวหน้านะคะรวมถึงแมวมองคนสำคัญมี Exclusive Talk พูดคุยเจรจากันแบบจริงๆแน่นอนก็เดินทางกัน VVIP เลยค่ะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำนะคะนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านเยือนชิงเต่ามาเป็น10ครั้งไปถึงแล้วก็พาไปชมวิวกันสักหน่อยค่ะ ที่ตึกสูง31ชั้นเช็คอินบ้านพักท่านเจียงไคเชกย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและจิบเครื่องดื่มฟองเบียร์นุ่มๆนะคะ 20-26 กันยายนนี้นะคะ LINE Official ทักไปด่วนเลยค่ะ Assign Thinking Radio นะคะก็เดินทางกันทั้งหมดเนี่ย7วัน4คืนส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพนะคะทำให้อยากจะเข้าใกล้โรค NCD โรคติดต่อไม่เรื้อรังอย่างเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงหลอดเลือดมีเสวนาประสาหมอกินอยู่เป็นหนีโรค NCD พบกับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์ผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity เจาะลึกทำความรู้จักกับโรค NCD นะคะแล้วก็มีเรื่องจริงจากผู้ที่เคยป่วยหนักจนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็พลังของสมุนไพรไทยช่วยให้เราห่างไกลจาก NCD

0: Aside Thinking Radio นะคะอย่าลืม LINE Aside Thinking Radio ค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุยกันต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและคุณจรีพรจารุกรสกุลนะคะประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนเปิดประตูสู่โลกอุตสาหกรรม50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามดิฉันลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: และ
3: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลแนะประชาชนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางรัฐและอปทในพื้นที่นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นรัฐบาลสั่งการหน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยให้เป็นไปอย่างเหมาะสมโดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569พร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยกำหนดเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือดังนี้กรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อเกิน7วันขึ้นไปให้ได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อยู่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือเป็นค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับการลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยสามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางได้แก่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รัฐบาลเดินหน้า3สมดุลแก้ส่งออกโตแต่รายได้ยังกระจายไม่ทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าแก้โจทย์สำคัญภาคการค้าไทยหลังการส่งออกขยายตัวต่อเนื่องแต่ผลประโยชน์จากการค้าและรายได้ยังไม่กระจายถึงผู้ประกอบการรายเล็กเกษตรกรและแรงงานอย่างเต็มที่โดยกระทรวงพาณิชย์กำหนดแนวทาง3สมดุลได้แก่สมดุลการตลาดสมดุลสินค้าสมดุลรายได้เพื่อให้การเติบโตของการส่งออกสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศมากขึ้นและส่งต่อประโยชน์ถึงคนไทยในวงกว้างกว่าเดิมนางสาวลลิดากล่าวว่าแม้การส่งออกเดือนกรกฎาคมปีนี้จะขยายตัวร้อยละ 21.6 ต่อเนื่องเป็นเดือนที่25และช่วง7เดือนแรกขยายตัวร้อยละ 18.2 แต่รัฐบาลมองว่าการวัดความสำเร็จจากยอดส่งออกเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอเพราะการเติบโตส่วนใหญ่ยังกระจุกตัวในสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่สินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรยังฟื้นตัวไม่ทั่วถึงและ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับโจทย์จากการส่งออกให้มากขึ้นเป็นการทำอย่างไรให้คนไทยได้ประโยชน์จากการส่งออกมากขึ้นผ่านการแก้ไขเชิงโครงสร้าง3ด้านด้านแรกสมดุลตลาดรัฐบาลจะเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในประเทศที่มีศักยภาพด้านที่2สมดุลสินค้าจะเร่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่เกิดขึ้นในประเทศไทยด้านที่3สมดุลรายได้มุ่งแก้ปัญหาการกระจายผลประโยชน์จากการค้าโดยเฉพาะ SME เกษตรและผู้ประกอบการรายเล็กพาณิชย์จับมือจัดสายการบินโหลดผลไม้ฟรี10กิโลกรัมผ่าน20สนามบินนาน1ปีนางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระ

0: ส่งคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 2569 ถึง 2570เพื่อเพิ่มช่องทางกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตและแหล่งท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ต่างๆโครงการมีระยะเวลา1ปีตั้งแต่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570โดยผู้โดยสารสามารถนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินฟรีน้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยกรมการค้าภายในจัดทำกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมส่งไปยังจุดบริการท่าอากาศยานพร้อมประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนำเกษตรกรเข้าจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลในพื้นที่ที่จัดไว้โดยกรมท่าอากาศยานจะจัดจุดบริการกล่องและพื้นที่จำหน่ายผลไม้ชั่วคราวในท่าอากาศยานนำร่อง20แห่งได้แก่น่านลำปางตากพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชกระบี่ตรังและนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกระซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealthวันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
9: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
8: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
8: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
11: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
10: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
12: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
15: 9:09 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธครับวันพุธที่26ขอให้ไม่ใช่26วันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569ครับก็เดือน9แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีครับสถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับย้อนหลังกลับไปไหมครับว่าตั้งแต่เดือนมกราคมหลายๆสถานการณ์ที่มันเป็นปัจจัยภายนอกมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสเรื่องของอาหรับเรื่องของอิสราเอลเรื่องอิหร่านสหรัฐอเมริกาจนเดินทางเรื่อยๆมาจนกระทั่งเดี๋ยวกลับไปกลับมาหยุดยิงกันนั่นนู่นนี่นะครับวันนี้การเดินทางของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราจำเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินครับต้องเรียนถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้คำว่ามีความสำเร็จจับต้องได้ที่เราเห็นและแน่นอนครับท่านเป็นคนไทยที่ต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับเวลาเกิดวิกฤตหรือเกิดสถานการณ์อะไรเราต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ที่มีประสบการณ์ครับวันนี้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปีนี้ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็เวียดนามพอดีครับแล้วกลุ่มบริษัทที่เรามาคุยกันก็มีการลงทุนในเวียดนามเกือบ10ปีครับการเดินทางท่องโลกในครั้งนี้อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบมีวิสัยทัศน์ที่ท่านจะมาแชร์ให้พวกเราเช่นเคยครับวันนี้เห็นหน้าค่าตากันแล้วเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่จูนครับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนอยู่กับเราอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับคุณจูนครับ
16: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ์ค่ะ
15: ครับปีนี้50ปีโอ้โหนี่พอกับความสัมพันธ์ไทยจีนเลยนะฮะความสัมพันธ์ไทยจีนก็51ปีนะครับปีนี้นะครับพี่จูนครับ
16: ค่ะค่ะ
15: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนใจทีเดียวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายๆประเทศที่มองโอกาสมองทิศทางการลงทุนของ WHA เราฉายภาพกว้างก่อนแล้วกันนะครับว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ย WHA หรือพี่จูนมองยังไงบ้างครับก่อนเราจะเข้ามาที่เวียดนามครับ
16: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายประมาณถ้าเกือบ20ปีที่ผ่านมานะฮะที่ก็มองเห็นภาพไปแล้วว่าการเติบโตเนี่ยมันจะชิฟต์จากเวสเทิร์นมาอีสเทิร์นจะเห็นว่า WHA ก็เลยมุ่งโฟกัสอยู่ที่ทางด้านตัวเอเชียนะคะพอเราเห็นว่าทางด้านตัวเอเชียเนี่ยจีนนะอินเดียและอินโดนีเซียเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากเราเห็นการบูฟเมนต์การลงทุนขยายมาที่โซนเอเชียเราถึงตั้งเป้ามองภาพในเอเชียตรงนี้จริงๆขึ้นมาและจะเห็นว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเอเชียก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวจีนเอ่ยตัวอินเดียเอหรืออินโดนีเซียก็ทั้งทางด้านตัวเซาท์อีสต์เอเชียเราก็รวมกลุ่มกันได้ดีมากนะฮะประชากรเรา 3-400 ล้านคนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงคือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุนของโลกละนะฮะยิ่งเฉพาะเวลามันเกิดสงครามการค้านะฮะไอ้ทางด้านตัวเทรดวอร์ตั้งแต่ปี2018เราก็จะเห็นภาพเลยนะคะว่าไอ้การมูฟเมนต์มาเนี่ยทางด้านตัวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นจุดประเด็นที่คนทั่วโลกสนใจในการลงทุนมากเลยจะเห็นเรื่อง FDI มีการเติบโตสูงมากนะคะโดยเฉพาะมาเรื่องทั้ง2ตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป2ไอ้3คือมาเจอทางด้านเรื่องสงครามตะวันออกกลางณตรงนี้เนี่ยฮะแต่ว่าประเด็นทางด้านตัว Southeast Asia กลายเป็น The Line of ASEAN ละในการมองภาพในเรื่องการลงทุนต่างขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชิป movement ของเงินลงทุนค่อนข้างจะมากแต่ว่าในการลงทุนมันก็ไม่ได้เหมือนอดีตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมันมุ่งหน้าเข้าสู่ทางด้านตัว New Economy หรือเรื่องไฮเทคโนโลยีมากขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เราเห็นนะฮะมันจะไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมสมัยก่อนละแต่ว่ามันจะเป็นการต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แต่ละประเทศมีจุดแข็งซึ่งไม่เหมือนกันประเทศไทยก็มีจุดแข็งของประเทศไทยเวียดนามมีจุดแข็งของเวียดนามหรืออินโดนีเซียก็มีจุดแข็งของเวียดนามแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งในการดึงดูดเรื่องการลงทุนที่มันแตกต่างกันค่ะ
15: ครับโดยเซกเมนต์ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจนี้เนี่ยลักษณะของการลงทุนเวลาโฟกัสว่าจะลงทุนประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างจากการทำธุรกิจในลักษณะแบบอื่นยังไงบ้างครับเช่นเวลาเขาไปเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศเขาก็ต้องไปเซอร์เวย์แล้วก็ดูศักยภาพหรือ potential ในส่วนของสินค้าถ้าเรามองว่านิคมอุตสาหกรรมคือ product ตัวหนึ่งของ WHA เนี่ยการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเทศวิธีคิดหรือว่าวิธีลงทุนมันอยู่ตรงไหนในการตัดสินใจครับ
16: มันจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นบางอุตสาหกรรมนะคะไปลงทุนเขาจะดูอาจจะมีเรื่องโดเมสติกดีมานด์ต่างๆก็ว่ากันไปเงี้ยแต่นิคมอุตสาหกรรมต้องเรียนว่าในนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากลูกค้าของเราโรงงานที่มาตั้งอุตสาหกรรมตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องการส่งออกในประเทศไทยก็เช่นกันนะคะประเทศไทยลูกค้าของเราเนี่ยกว่า 80% นี่คือส่งออกการส่งสินค้าก็มีการกระจายไปทั่วโลกต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนที่ประเทศไหนเราจะดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีเรื่องนั้นไปมีจุดแข็งในเรื่องการที่ FDI หรือ Foreign Direct Investment สนใจไปจะลงทุนเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกหรือเปล่าตลาดโดเมสติกดีมานด์มันก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมันได้เรื่องการส่งออกฉะนั้นเราจะไปดูประเทศไหนเราต้องดูหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรกฎระเบียบภาครัฐเขาเป็นยังไงนะคะหรือรัฐบาลเขามีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องการลงทุนประเภทนี้หรือเปล่าการให้สิทธิประโยชน์มีไหมเพราะว่ามันต้องมีสิทธิประโยชน์นะอย่างเช่นเรื่อง BOI ต่างที่ให้มาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยโรงงานเราจะลงทุนประเทศไหนต่างๆเขาก็ต้องดูด้วยว่าเขาได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง privilege อะไรบ้างไม่งั้นเนี่ยมันก็ไปลงทุนในประเทศที่ให้ privilege มากกว่าสอง infrastructure ประเทศนั้นๆเหมาะไหมกับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนพร้อมไหมนะคะต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้สำคัญมันเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะขึ้นมาน่าสนใจ
15: เราเวลาเราไปลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยเราดูเรื่อง FDI เป็นหลักด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องดึงอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมแล้วด้วยต้องไปพร้อมกันไหมฮะหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของประเทศนั้นๆว่ามีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติด้วยตัวของเขาเองไหมหรือเราต้องเป็นคนดึงไปด้วย
16: ส่วนมากประเทศก็จะมี policy เบื้องต้นนะฮะแต่ว่าเรามักจะทำงานคู่กับรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลต่างๆเหมือนประเทศไทยอะเราก็ทำงานคู่กับภาครัฐใช่ไหมคะเพราะภาครัฐออกกฎระเบียบแต่เราเนี่ยเป็นคนคุยกับลูกค้าเพราะฉะนั้นเราจะมีการให้ข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มไหนเขาสนเขากำลังจะย้ายออกจากประเทศนั้นๆหรือจะขยายการลงทุนยังไงขึ้นมาเราต้องให้ข้อมูลกันขึ้นมาเพื่อภาครัฐเนี่ยจะได้ออกทางด้านตัวพิวเรชต่างๆมารองรับหรือบางครั้งอินฟราสตรักเจอร์มันไม่ใช่แค่ในนิคมอุตสาหกรรมนะอินฟราสตรักเจอร์ที่เขาต้องซัพพอร์ตด้วยกลุ่มทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตยังไงขึ้นมาอันนี้ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเวลาเราจะดึงเรื่องการลงทุนเราไม่ได้มองแค่บริษัทนี้เรามองว่าเราจะดึงกลุ่มไหนจะดึงเราจะดึงมาสักซัพพลายเชนเราจะดึงกลุ่มทางด้านเราจะส่วนมากที่เราวางแผนเราจะดึง
15: มาเป็นคลัสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะ
16: เราจะดึงแมกเนตก่อนเลยใช่เพื่อที่จะมองว่าคลัสเตอร์จะเพราะดึงแมกเนตมาแล้วเดี๋ยวคลัสเตอร์ตามมาต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานคู่กันเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการวางแผนการพัฒนาประเทศระยะยาวขึ้นมาเพราะว่าเวลาเขาจะมาลงทุนก็ต้องอยู่กับเรา 20-30 ปีเขาก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตรงเนี้ยความพร้อมของประเทศนั้นๆที่เขาจะไปลงทุนมีความพร้อมแค่ไหนแล้วเขามั่นใจแค่ไหนว่าเวลาเขาลงไปแล้วประเทศนั้นๆจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยทำให้เขามีปัญหาเรื่องการลงทุนอันนี้ก็สำคัญมากหรือมาลงทุนแล้วกำลังคนพอไหม workforce ที่ support industry ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณไปถึงเรื่องคุณภาพด้วยมันมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบกัน infrastructure ตั้งแต่เรื่องถนนหนทางท่าเรือน้ำไฟต่างนี่มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันหมดเลยค่ะ ecosystem ที่มีอยู่มันเพียงพอไหมอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนสมัยที่เราดึงเรื่อง EV มาก็เป็นเพราะว่าฐานเก่าเราคือ ecosystem ของยานยนต์ตัวถึงดึง EV มาได้ดึงแมกเนตมาได้เพราะว่าเขาต้องอาศัยซัพพลายเชนในประเทศไทยขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยคือเรื่อง EV มันไม่ใช่บอกว่ามาแค่รถกับแบตเตอรี่มันไม่ใช่นะ
15: ถูก
16: ไหมคะเรื่องบอกเอ่ยพวงมาลัยทุกอย่างองค์ประกอบมันเยอะมาก
15: ยังคงมีซัพพลายเชนในไทยที่ทำอยู่เกี่ยวเนื่องที่จะซัพพอร์ต EV ได้
16: ใช่ใช่ที่พี่ชอบพูดว่าเรามีบุญเก่าเราถึงสร้างดึงบุญใหม่
15: เข้ามาได้เรามีบุญเก่าอันนี้
16: คราวนี้พอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยเรากินบุญเก่าก็ไม่พอเราสร้างฐานบุญใหม่แต่ว่าเราก็ต้องสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราดูเรื่อง PCB มา ถูกไหมคะprint circuit board ต่างๆ semiconductor conductor ดึงตามมามันต้องเกี่ยวพันกันเพราะว่าเราต้องมองอนาคตเอาไว้ขึ้นมาค่ะ
15: ครับเมื่อสักครู่นี้พี่จูนพูดถึงว่ามันเป็น new economy แล้วก็มีการมองภาพที่มันเป็นเทคโนโลยีและต่างจากสมัยก่อนการคิดการพิจารณาเนี่ยมันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนว่า WHA จะไปลงทุนประเทศไหนคิดไม่เหมือนอดีตแล้วในปัจจุบันคิดมากกว่านั้นล้ำกว่านั้นยังไงครับซับซ้อนขึ้นไหมครับ
16: จริงๆเราก็มองอย่างเช่นเราไปลงทุนที่เวียดนามนะเรา
15: สมมติเวียดนามก็ได้ครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ
16: เราไปเรื่องปี2017ตอนที่เราปี2017ตอนนั้นเวียดนามยังมีแรงงานมากแล้วแรงงานก็ยังราคาถูก
15: วัยหนุ่มสาวเยอะมาก
16: สาวเยอะมากเราก็ไปลงทุนณตรงนั้นเราถึงเลือกจังหวัดที่เราไปลงทุนเป็นจังหวัดไม่ใช่โฮจิมินห์ไม่ใช่ฮานอยเพราะโฮจิมินห์กับฮานอยเนี่ยค่าแรงก็แพงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะถึงท่านที่ดินก็ราคาแพงแล้วก็ไอ้พิเศษต่างๆที่ภาครัฐให้มันก็แทบไม่มีละ
15: เนื่องจากว่ารัฐสูงมีใช่ไหม
16: เนื่องจากใช่ใช่เนื่องจากว่ารัฐบาลเวียดนามก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเขาต้องการดึงเรื่องการลงทุนไปมาตรงไหนเนี่ยเขาใช้พิเศษมากอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเมืองเขาเพิ่งเปิดเขาก็ให้หมดที่โฮจิมินห์มากๆใช่ไหมคะพอโฮจิมินห์เริ่มโตแล้วเขาก็ไปให้ที่ฮานอยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พอฮานอยเริ่มโตเขาก็เริ่มกระจายไปยังภาคกลางต่างๆที่เราไปลงทุนจังหวัดแรกที่เออาร์เนี่ยเพราะมันได้เรื่องอีโคโนมิกโซนได้พิเศษเรื่องทางภาษีที่ดีกว่าจังหวัดอื่นขณะเดียวกันโอแรงงานเยอะมากมีแรงงานเลเบอร์ที่ดูเป็นล้านคนเลยก็ว่ากันไปเราก็เลือกจุดแข็งตรงนี้แต่พอผ่านมา10ปีจุดแข็งตรงนี้เริ่มไม่ใช่แล้วตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเขาก็บอกเขาประกาศแล้วนะคะว่าเขาเองเนี่ยไม่ต้องการเป็นจุดมุ่งจุดหมายของการลงทุนซึ่งมีแรงงานมากแก่แรงงานราคาถูกอีกแล้วเขาต้องการดึงทางด้านไฮเทคที่มาลงทุนประเทศเขาเช่นกันเหมือนที่ประเทศไทย
15: เราทำครับ
16: ใช่เขาก็มองภาพนี้ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เวียดนามก็เริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอละเพราะเวียดนามเขาห้ามอิมพอร์ตแรงงานใช่ไหมคะอันแรงงานก็เริ่มไม่พอแล้วหลายปีที่ผ่านมาเห็นไหมคะ FDI ไปลงทุนเยอะมากให้มันเกิดการปัญหาเรื่อง1แรงงานแพงขึ้น2เรื่องการขาดแรงงานละโดยเฉพาะทางโฮจิมินห์กับฮานอยเนี่ยที่มีการลงทุนมากๆเนี่ยมันเริ่มเกิดการขาดแรงงานต่างขึ้นมาละตรงนี้รัฐบาลเขากำลังดูในภาพนี้อยู่ใช่ไหมคะและทางด้านตัวอีโคโนมิกต่างๆทางด้านพิเศษต่างๆเขาก็เริ่มลดลงละเพราะเขาบอกประเทศเขาเนี่ยน่าสนใจมากมากพอแล้วทั้งที่อยู่ต่างๆมันก็เริ่มลดลงเนี่ยทั้งเวลาเราลงทุนเราก็มองภาพแล้วจังหวัดที่เราจะไปลงทุนเพิ่มเติมขึ้น1มันยังมีจุดแข็งยังไงขึ้นมา2ลองเป็นด้านตัวไฮเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นละต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพที่เราก็ต้องมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาเราดึงอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงทุนขึ้นมาเนี่ยเรามองภาพนี้ละหรือเมื่อก่อนซัพพลายเชนเขาได้บางเรื่องยังไม่แข็งใช่ไหมคะแต่หลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มดึงลบซัพพลายเชนให้มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเราก็จะดึงตัวแมกเนตมาได้ง่ายขึ้นต่างๆขึ้นมา
15: ลองหาโซลูชันให้ลูกค้าเราด้วยไหมครับกรณีที่พี่จูนยกตัวอย่างน่าสนใจมากคือแรงงานเริ่มที่จะขาดแคลนสองค่าแรงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นพิเศษก็น้อยลงเพราะเขาคิดว่าประเทศเขาแข็งแกร่งเพียงพอแล้วไม่ต้องมีอะไรสิทธิพิเศษอะไรมากมายเราเห็นปัญหาแบบนี้ความท้าทายแบบนี้เราหาโซลูชันไหมครับหรือว่า
16: อ๋อเราต้องหาโซลูชันเพราะว่าลูกค้าเราดึงมาลงทุนแล้วไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องแรงงานก็ยุ่งละถูกไหมคะเราจะจัดทางด้านตัว
15: เรื่องนี้
16: ที
15: ่จูนเตรียมพร้อมยังไงครับโทษเดินทาง
16: พี่คุยกับภาครัฐเลยค่ะ
15: ครับ
16: พี่คุยตั้งแต่ระดับเป็นแชร์แม่นของจังหวัดนะคะหรือกระทั่งเวลามีโอกาสเจอท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามเนี่ยเราจะมีโอกาสได้พบใช่ไหมคะแต่ละครั้งที่ได้พบเนี่ยเขาก็จะมีบอกว่าโอเคมันมีอะไรที่ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างขึ้นมาที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเราก็จะเลสปัญหาขึ้นต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ทราบละทราบเรื่องแล้วว่ามีประเด็นนี้หรือกระทั่งเราพบท่านทูตเนี่ยทูตเวียดนามในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะการเลสปัญหาต่างขึ้นมาละเพื่อมองว่าจะแก้ไขปัญหายังไงขึ้นมาเพื่อให้เวียดนามยังเป็นประเทศหนึ่งในการดึงดูดเรื่องการลงทุนต่างๆขึ้นมาทำระดับจังหวัดหรือกระทั่งเรื่องอะไรนะมีการจัดทางด้านการจัดงานเรื่องทางด้านเรื่องคนเรื่องต่างๆแรงงานในตลาดแรงงานสร้างตลาดแรงงานในนิคมเลยนะคะต่างๆขึ้นมามีการเขาเรียกประสานทางด้านภาคเรื่องการศึกษาของที่ทางเวียดนามเองเนี่ยเพราะบางครั้งหลักที่เขาเรียนมามันไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการของเราก็ต้องทำเรื่องแมทชิ่งกันต่างๆขึ้นมาทำมาหลายปีขึ้นมามันก็เริ่มดีขึ้นนะคะกลายเป็นว่าแรงงานที่จบออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบออกมาทำสกิลเวิร์กฟอร์สที่ไม่มีอะไรเลยเขาก็เริ่มได้ถึงด้านตัวมันมีสกิลอัพเกรดขึ้นมาต่างๆขึ้นมาค่ะ
15: ถ้าเปรียบเทียบในหลายๆประเทศที่เดินทางไปแล้วก็เซอร์เวย์แล้วก็ดูแล้วว่ามันน่าลงทุนเนี่ยไทยเวียดนามประเทศอื่นเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาความท้าทายอะไรที่แบบเป็นบทเรียนที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังและเจอกับตัวเองบ้างไหมครับ
16: จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามุ่งเน้นที่ลงทุนที่เวียดนามเป็นหลักหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเราดูหลายประเทศมากนะฮะ
15: ค
16: ือว่าเราก็มีดูเรื่องการลงทุนที่อินโดนีเซีย สิบกว่าปีก่อนแล้วก็มีเรื่องโลจิสติกส์เล็กๆที่อินโดนีเซียนะฮะแล้วก็เรามีลงทุนที่ลาวแต่ว่าไปลงทุนโรงไฟฟ้าไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ซึ่งมันก็ทำนานๆมากแล้วนะก่อนหน้านี้เราไปดูพม่าเมียนมาเราไปดูคัมโบเดียใช่ไหมคะแต่เมียนมาพอเราไปดูเสร็จแล้วก็เป็นประเทศที่เราสนใจมากอีกประเทศหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเราเห็นว่าการเมืองเขาน่าจะมีประเด็นอยู่ตอนนั้นเราเลยตัดสินใจไม่ไปลงทุนก็พอเราตัดสินใจไม่ไปลงทุนก็มีประเด็นที่บอกว่าอะไรนะฮะองซันซูจีโดนยึดอำนาจอันนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไปคัมโบเดียแล้วก็ไปดูเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มองว่าก็น่าสนใจเพราะว่าเรามองว่าเป็น next stage ของการลงทุนก็อย่างนี้ค่ะเวลาอินดัสทรีต่างๆมันจะมีการ movement แล้วแต่ life cycle industry สมัยก่อนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
15: ใหญ่เลย
16: แล้วก็เกาหลีก็มาไทยเพราะเขาก็จะไป high end เพิ่มขึ้นนั้นทางด้านตัวก็มาเมืองไทยตั้งแต่ทางด้านยานยนต์ต่างๆก็มาเมืองไทยเมืองไทยพอมีการเติบโต
15: แล้วจะใครอยากไป high end บ้าง
16: ไป high end ไอ้ส่วนที่เราไม่ถนัดละหรือเราไม่มีจุดแข็งเช่นแรงงานเราไม่ได้มากขนาดนั้นราคาเราไม่ได้แข่งขันได้ไอ้เนี้ยก็จะชิปไปเวียดนามใช่ไหมคะอย่างเช่นพวกฟู้ดแวร์พวกรองเท้าเลิกรองเท้าหรือเสื้อผ้าการ์เมนต์หรือที่ใช้แรงงานมากก็ไปเวียดนาม
15: เป็นเลเบอร์เบสประมาณนั้น
16: ใช่เสร็จพอเวียดนามก็เริ่มพัฒนาขึ้นมาเขาก็มองภาพว่าต้องเปลี่ยนแล้วแรงงานก็เริ่มแพงสเต็ปถัดไปมันควรจะเป็นคัมโบเดีย
15: มันก็จะเป็นกัมพูชาถ้าเสถียรภาพเมียนมาดีก็จะเป็นเมียนมา
16: ใช่ใช่เรามองภาพนี้นะ
15: ฮ
16: ะแต่พอดีว่ามันก็มีประเด็นเรื่องนี้กับกัมพูชาขึ้นมาเราก็ไม่ได้มองเรื่องนั้นละเราก็มามองหลักๆคือมองทางด้านตัวเวียดนาม
15: อินโดนีเซียนี่ที่น่าสนใจเพราะประชากรเขาเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับตอบโจทย์เรื่องแรงงานหรือว่ายังไงครับ
16: อินโดนีเซียตลาดโดเมสติกใหญ่มากตลาดโดเมสติกใหญ่มากเมื่อไหร่
15: แต่ว่าพี่จูนบอกว่าธุรกิจพี่จูนไม่ได้มองโดเมสติกเป็นหลักขออนุญาต
16: ต้องเรียนว่าอินโดนีเซียที่หลายๆบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยเขามองเรื่องโดเมสติกยานยนต์เขาก็ไปลองเขามองเรื่องตลาดโดเมสติก
15: คอนซูเมอร์ก็ลดลงสูงมาก
16: เพราะฉะนั้นตลาดอินโดนีเซียณตอน10กว่าปีก่อนที่เราไปดูมันไม่ได้ในเรื่องการส่งออกในตอนนั้น
15: อ๋อครับ
16: ตอนนั้นเป็นอย่างนั้นยานยนต์อุตสาหกรรมก็จะเล็กมากต่างๆใช่ไหมคะและทางด้านตัวอินโดนีเซียตอนนั้นที่เราไม่ได้ไปเพราะประเด็นเรื่องความชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินเราทำที่ของอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่อง property ใช่ไหม
15: คร
16: ับความชัดเจนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันไม่ชัดเจนอะขึ้นมาโฉนดมันมีการออกโฉนดทับซ้อนกันได้เนี่ยเราเลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ไปลงทุนนั้นจะเห็นว่าทางด้านตัวผู้ประกอบการที่กลุ่มอุตสาหกรรมที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ค่อยมีรายใหญ่ๆเหมือนไทยต่างกันแต่ตอนนี้เราเริ่มกลับเข้าไปดูแล้วเราเริ่มจะไปออกไปสอบอินโดนีเซียแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมองภาพเรื่องการส่งออกการต่างเพิ่มขึ้นมาแล้วประเทศเขามีการโตเร็วในหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็จะติดไปในเรื่องการเมืองเขาเนี่ยอย่างเวียดนาม
15: พอคุยเรื่องอินโดนีเซียผมขออนุญาตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนิดนึงคือมันมีกระแสข่าวเมื่อสายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของมาลงทุนที่เราเถอะย้ายจากประเทศไทยมาเถอะไม่ต้องไปพูดเนาะธุรกิจอะไรคงได้ยินข่าวกันเหมือนกันพี่จูนมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงมันเป็นไปได้แค่ไหนยังไงครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจระดับโกลบอลแล้วฮะ
16: ต้องเรียนว่าขอพูดในภาพใหญ่แล้วกัน
15: คร
16: ับ ในบริษัทเมื่อ30ปีก่อน40ปีก่อนที่เราดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมา
15: ครับ
16: ใช่ไหมคะหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเวลาประเทศไทยหรือที่อื่นอ่ะเวลาเขาต้องการดึงเรื่องการลงทุนเขาก็ใช้พิเรชเยอะ
15: ๆใช้สิทธิประโยชน์เยอะมาก
16: สิทธิประโยชน์เยอะมากให้เรื่องภาษีเงี้ยเวฟกัน5ปี8ปี10ปีก็ว่ากันไปฉะนั้นบริษัทที่ไปลงทุนเขาได้เบนิฟิตเรื่องนี้มากแล้ว
15: ครับ
16: ถูกไหมครับเขาได้กำไรเยอะมากมายจากตรงนี้แล้วขณะเดียวกันเวลาเราต้องปรับเข้าฐานอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องให้พรีเวลเลชเรื่องนั้นแต่ตอนที่เราให้พรีเวลเลชเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราให้ประเทศไหนนะคะอันนี้ผู้แทน BOI นะผู้แทนรัฐบาล BOI ไม่ได้บอกว่าให้ประเทศ A B C BOI ประกาศหมดแล้วแต่ประเทศไหนเนี่ยสนใจเรื่องการลงทุนนี้ก็ได้ privilege กระทั่งบริษัทไทยก็ได้ BOI เยอะมากเพราะเขาไม่ได้จำกัดสัญชาตินะคะต้องให้เป็นกลุ่ม industry ต่างๆเราต้อง fair to BOI นะเขาให้แบบนี้ขึ้นมาบริษัทไทยได้ประโยชน์เรื่องสิทธิพันธุ์ภาษีก็เยอะมาก
15: คร
16: ับ นะคะบริษัทต่างๆเขาก็ได้เยอะมากต่างขึ้นมาถูกไหมคะแต่คราวนี้ไอ้เรื่องการแข่งขันอินดัสทรีเนี่ยในเมื่อบางประเทศหรือมีเขาไม่ได้มองเรื่องนี้เขาก็ไปมองไปอีกอันหนึ่งทำให้เขาอุกเสียโอกาสในการแข่งขันไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ดูนะเพราะพี่เห็นกันตั้งสมัยท่านนายกเศรษฐาละมันก็มีการเลสปัญหาเรื่องนี้ขอโทษเลยพี่ขอพูดตรงๆจากประเทศญี่ปุ่นแล้วกันเขาก็มีการเลสปัญหาเรื่องนี้คุยกับภาครัฐพี่อยู่ในเหตุการณ์รัฐบาลก็กลับมามองเรื่องนี้ท่านนายกก็ถึงมีการให้เรื่องไฮบริดเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะ จากเดิมเราให้ทางด้านตัวเรื่อง EV สมัยก่อนเราให้ Eco Car ตอนหลังเราไปเน้นให้เรื่อง EV ต่างๆเพราะเราต้องการดึงเรื่องการผลิตมาลงในประเทศไทยแต่ท่านลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่ดึง EV เข้ามาเราจะไม่มีฐาน EV ถ้า ICE มันลงเราจะต้องอินพอร์ต EV อย่างเดียวนั้นระหว่างนี้มันมีเรื่องการ transition ทางด้านท่านนายกเศรษฐาก็ทำมาดูเรื่องนี้ทาง BYD ก็มีการบอกว่าทำไฮบริด
15: ครับ
16: บริษัทใหญ่ๆที่มีการพูดถึงกันเขามีการทำเรื่องไฮบริด EV ไฮบริดเรื่องนี้เขาก็ขายดีมากส่งออกโตมากด้วยไปดูตรงนี้ด้วยไปดูตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะเห็นภาพอันส่วนที่บอกว่าจะไปประเทศไหนประเทศต่างๆขึ้นมาพี่ก็มีการเรียนปรึกษาทั้งเลขา BYD ก็คือเขาก็บอกว่ามันก็มีภาพส่วนหนึ่งถ้าเป็นเรื่อง EV ที่เขาจะขยายการลงทุนก็จะเน้นเรื่องแบตเตอรี
15: ่
16: ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าปกติแล้วบริษัทระดับโลกแบบนี้เขามีการขยายลงการลงทุนทั่วโลกเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศเดียวอยู่ที่ว่าว่าจะใช้ประเทศไหนเป็นฐานในเรื่องอะไรต่างขึ้นมานะคะ
15: ครับเป็นเรื่องปกติที่เขาจะคิดหรือว่าขยายฐานการผลิตหรืออะไร
16: ถูกค่ะแต่ว่า
15: คงไม่ถึงขนาดปิดในไทยแล้วไปอยู่ประเทศอื่นเลยคงไม่ถึงขนาด
16: พี่ขอไม่คอมเมนต์แต่พี่พูดทำนองว่า investment ในไทยมหาศาลมากซัพพลายเชนคุณเยอะมากแล้วก็ยอดขายของเมืองไทยคุณก็เยอะมากเช่นกัน
15: วันต้นของโลกเลย
16: นะคะขึ้นมาต่างขึ้นมาส่วนมากพี่มองว่าเป็นเรื่องการขยายการผลิตแต่ว่าภาครัฐบาลเองเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะ
15: ค
16: ือต้องบอกว่าเขามีผู้นาประโยชน์กับประเทศเรากลุ่มญี่ปุ่นเป็นการลงทุนเมื่อ30ปีก่อนลูกค้า WHA เนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็เยอะมาก
15: คร
16: ับ แล้วเขาเป็นประเทศที่ดีมากเป็นพันธมิตรที่ดีมากเป็นนักลงทุนที่ดีมากๆของเราเราก็ต้องอย่าละเลยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นกันขึ้นมานะคะเรื่องนี้พี่ก็ซัพพอร์ตนะคะที่ภาครัฐต้องมาดูแลในเรื่องต่างขึ้นมาอย่าให้มันเกิดความไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ย
15: อย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันเน
16: า
15: ะ
16: อย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันต่างๆขึ้นมาพี่ว่ามันต้องชัดเจนนะคะขึ้นมา
15: ครับการลงทุนของธุรกิจเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมกลับมาเรื่อง WHA นิดนึงเท่าที่ทราบแล้วคุยกันมานานพอสมควรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในรอบๆประเทศไทยไหมครับเรามีข้อจำกัดในการลงทุนฟาร์อีสที่มันไกลไปไหมครับเช่นในยุโรปในสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางถ้ามันสงบประเทศที่มีศักยภาพมันเป็นไปได้ไหมครับหรือเรามองเฉพาะรอบประเทศไทย
16: ต้องมองว่าเวลาเราจะขยายการลงทุนประเทศไหนๆขึ้นมาเราก็จะดูว่าประเทศนั้นน่าสนใจสำหรับเราสำหรับเราขนาดธุรกิจที่เราทำนะคะแล้วเราก็ต้องมองเรื่องรีซอร์สของเราด้วยรีซอร์สเราไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเราโอเคเราพอแต่เรื่องคนเราเช่นกันบางทีมันขยายไปมากๆขึ้นไปแล้วคนเราไม่ทันอย่างเงี้ยขึ้นมามันจะเป็นจุดเสียมากกว่าฉะนั้นเวลาขยายการลงทุนต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราจะมองไปทั้งกรุ๊ปเราจะมาไปทั้งกรุ๊ปเราไม่ใช่บอกไปที่แค่บริษัทนี้เฉพาะโลจิสติกเฉพาะนิคมเฉพาะพลังงานเราจะมองภาพว่าเวลาไปทั้งทีเนี่ยให้มันได้ถึงด้านตัวอีโคโนมิกเซลสร้างอิมแพคได้มากกว่าแต่เราจะเริ่มจากฮับไหนไปก่อนก็ดูที่ว่าประเทศนั้นต้องการฮับไหนอย่างเช่นเวียดนามเรามองภาพแล้วว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่น่าจะลงทุนที่เวียดนามเราไปด้วยทางด้านตัววิถีอุตสาหกรรมก่อนต่อมาน้ำพลังงานตามไปต่อมาโลจิสติกส์ตามไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพนี่มันได้เขาเรียกว่ามันได้benefit จากการลงทุนมากกว่าเราไม่กระจายไปทั่วโลกทีเดียวนะฮะเราจะไป as แบบนี้เป็นทั้งกรุ๊ปไปแบบนั้นขึ้นมานะคะส่วนตะวันออกกลางเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะ3ปี4ปีก่อนที่ซาอุมาเมืองไทยจำได้ไหมคะ
15: จำได้
16: ชายซาอุมาตอนนั้นรัฐมนตรี
15: เปิดประเทศเปิดความสัมพันธ์กันใหม่
16: ตอนนั้นรัฐมนตรีของทางด้านท่านซาอุก็ขอให้พี่ไปพบนะคะทีแรกเราก็งงเอ๊ะทำไมขอเชิญเราไปพบเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำทางด้านตัวพวกอิมพวกเอ็กซ์พอร์ตไปซาอุดิอาระเบียเลยใช่ไหมคะ
15: เรา
16: เข้าใจแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่า WHA เนี่ยทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทยเราสามารถและกลุ่มลูกค้าเราเป็นต่างชาติเกือบหมดเราสามารถดึงการลงทุนมาที่เมืองไทยได้เยอะมากเขาเลยไปถามว่าถ้าเราไปลงทุนที่ซาอุดิอาระเบียไหมแล้วก็บอกว่าโดยที่บอกว่าช่วยดึงการลงทุนจากประเทศต่างไปลงทุนที่ประเทศเขาไอ้ตรงนี้เขาจะซัพพอร์ตเราเรื่องการทำนิคมอุตสาหกรรมมันก็มีหลายอย่างที่มีการพูดคุยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มองว่าเราจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเพียงว่ามีการพูดคุยกันถือบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ประเทศสนใจถือว่ารัฐบาลประเทศนั้นๆให้ความสนใจมากเพราะไม่ใช่แค่เราไปลงทุนบริษัทเดียว
15: ไม่ใช่แค่ WHA นะไปกันหมดเลย
16: เราไปทีเราดึงลูกค้าไปด้วยไปเชนไปด้วยต่างขึ้นมาเงี้ยแล้วบอกว่าเราลงทุนวันบิลเลียน US ดอลลาร์แต่เราสามารถขยายการลงทุนต่างๆเข้าไปได้เป็นประมาณ 7-8 เท่าอ่ะลองคิดดูแล้วกันเพราะเราดึงเรื่องการลงทุนเข้าไปอีก 7-8 เท่าได้เงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ส่วนมากแต่ละประเทศหรือแต่รัฐบาลเนี่ยให้การซัพพอร์ตมากๆเลยค่ะ
15: ครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในนี้กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่จะไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยการแข่งขันสูงแล้วก็ประเทศที่มีความท้าทายที่อาจจะอยู่ในระนาบเดียวกับเราเนี่ยคือ WHA ตอนนี้บินสูงมากมีหลายประเทศที่เป็น competitive กับเราอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
16: ในการดึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมคะแข่งประเทศแข่งกับบริษัทนะ
15: อง
16: ค์เดิน
15: ใช่ครับเอาบริษัทก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปประเทศมีเวลา
16: ระดับบริษัทเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องคู่แข่งนะคะเราก็มองภาพว่าเราจะไปลงทุนประเทศไหนๆต่างๆขึ้นมาแล้วก็มองภาพประเทศนั้นเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบน่าสนใจในการลงทุนไหม

0: เพราะว่าเราไปลงเวียดนามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนิคมเวียดนามมีประมาณ500แห่งค่ะเยอะมาก
1: ส่วนมากก็คือของเขาเองเป็นโลเคอลใช่ไหมครับ
0: ผสมกันค่ะมันก็จะมีโลเคอลก็ปิดเยอะมากไงซึ่งอันนั้นไม่ใช่คู่แข่งเราละเพราะว่าเรื่องโลเคอลมันโคโลสแตนดาร์ดละใช่ไหมฮะแล้วมันก็มีทางด้านพวกเหมือนเราเนี้ยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วไปลงทุนเนี้ยอันนี้สแตนดาร์ดหรือใกล้เคียงกันจุดแข็งอะไรก็ไม่แตกอะไรเงี้ยก็ต้องดูสร้างจุดแข็งจุดเด่นในการลงทุนดึงการลงทุนได้ไงขึ้นมานะคะแต่หลักๆเขามี500กว่านิคมแต่หลักๆเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีเลสเซอร์10กลุ่มบริษัทกันอะไรประมาณนั้นขึ้นมาเราก็ต้องไปดูสิ่งแรกจุดแข็งเราคืออะไรเราบอกก่อนต่างขึ้นมาใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องไปดูสร้างหัวดึงที่เราไปลงจังหวัดไหนเราดึงเรื่องการลงทุนได้ยังไงขึ้นมาแต่กับมองภาพว่าเราจะทำอะไรตรงนั้นมากกว่าแล้วเราเนี่ยความที่ว่าของเราเป็นแบบอีโคซิสเต็มที่ใหญ่มากเวลาเดี๋ยวพี่เชไปเราไม่ได้ไปแค่นิคมเราไปแอสกรุ๊ปมันก็มีเซอร์วิสต่างๆโปรดักในการพรอไวลูกค้าได้ครบให้เซอร์วิสลูกค้าได้ครบนะคะและเอ็กซ์พีสของเราต่างขึ้นมาทรัคเรคคอร์ดของเราตรงนี้ถือว่าเราก็ได้เปรียบในเรื่องตรงนี้ขึ้นมา
1: ผมว่าในรอบหลาย10ปีที่ผ่านมาการทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นไทยแลนด์หรือประเทศไทยน่าจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มทุกเกือบอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกหรือแม้แต่ภาครัฐเองก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากขึ้นเด็กไทยก็เก่งมากเห็นข่าวเด็กไทยรับรางวัลไปแข่งขันระดับโลกล่าสุดนักวอลเลย์บอลก็ได้แชมป์เอเชียคือเหมือนกับว่า
0: เอต้าเนี่ยโอ้โหสุดยอด
1: น้องเนเน่นี่สุดยอดมาก
0: สุดยอดพี่ดูแล้วพี่ขนลุกมากเลยอ่ะ
1: ประเด็นคือว่า
0: จริงเก่งจริง
1: ไทยแลนด์แบรนด์เนี่ยแข็งแกร่งมากพี่คิดว่าไทยแลนด์แบรนด์มันจะทำยังไงให้มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถจะไปได้ในระดับโลกในระยะเวลาอันยาวนานหรืออาจจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับยังไง
0: ต้องเรียนว่าต้องขอชื่นชมนะคะกับแบรนด์ต่างๆที่ออกไปสร้างเขาเรียกสร้างอิมเมจที่ดีในประเทศนั้นๆหลายประเทศเลยทั่วโลกเลยขึ้นมาเนี่ยต้องขอบคุณและชื่นชมมากๆเลยพี่ต้องขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าในความที่ว่าพี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเราจะเห็นเรื่องการลงทุนหรือทั้งโลจิสติกเองก็ตามจากต่างชาติเยอะเวลาเราเห็นเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาอย่างเดียวๆโฮมโรนนะคะ
1: ใช่ครับ
0: เขามาพร้อมภาครัฐ
1: ครับ
0: พี่ขอพูดอย่างนี้นะเขามาพร้อมภาครัฐอย่างเช่นสมัยตอนปี2018เนี่ยที่เรามีเรื่อง EEC เนี่ยตอนนั้นเมื่อก่อนประเทศจีนไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนในเมืองไทยเยอะเลยแต่พอเรามีประเด็นเรื่อง geopolitics ขึ้นมาเฟดบอลต่างๆขึ้นมาแล้วเรามีเรื่อง EEC ขึ้นมาเห็นว่าภาครัฐของเขาเริ่มมาเวลาเข้ามาเนี่ยทราบไหมฮะว่าเลขาพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลนั้นมาเองเลยนะคะ
1: โอ้โห
0: มาพร้อมกับเขาเรียกผู้ว่าจังหวัดหรือนายกจังหวัดเข้ามากัน
1: ยกกันมาเป็นคณะเลย
0: ยกกันมาเป็นหมู่คณะไม่ใช่มาแค่บริษัท A B C มากันแบบนั้นแล้วเราต้องไปต้อนรับไงเราเห็นภาพมาพร้อมกันแบบนี้ขึ้นมานะคะหรือกระทั่งการลงทุนต่างๆเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยก็มาทั้งทุกประเทศก็มาช่วยกันหรือที่ญี่ปุ่นก็มีการแบบนี้เราเห็นภาพแบบนี้แต่เมืองไทยเราไม่เห็นภาพภาครัฐจับมือช่วยเอกชนเท่าไหร่นะ
1: อ
0: ันต้องเรียนตรงๆเราต้องไปเหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบเหมือนตอนที่เราไปเวียดนามเราไปอินโดเราก็เราต้องไป
1: ลุยเอง
0: หมดเนี้ยขึ้นมาซึ่งเราเห็นภาพความแตกต่างตรงนี้ซึ่งถึงบอกว่าชื่นชมภาคเอกชนที่ไปสร้างแบรนด์ระดับโลกได้ไปอะไรได้เก่งจริงๆต้องยอมรับเพราะเราสู้กันหนักจริงๆขึ้นมาของเรายังถือว่าไปทีหลังบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทนะเขาลงไฟลงสู้มากเลยขึ้นมาแล้วเขาสร้างอิมเมจที่ดีแบรนด์ประเทศไทยไม่มีชื่อเสียงนะคะที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยไปทำได้ดีมากไม่มีชื่อเสียงเสียเลยกลายเป็นทุกคนโอเคกับแบรนด์เราขึ้นมาเป็นไทยแลนด์นี่แหละขึ้นมาเรามองภาพจะไปได้ดีกว่านี้รัฐบาลต้องมองภาพว่าเอกชนกับรัฐบาลร่วมมือกัน
1: ไปด้วยกัน
0: นะภาคราชการต้องไปด้วยกันได้ไม่ใช่บอกว่าเป็น conflict of interest แล้วไม่ไปด้วยกันมันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันคุณเห็นไหมการเจรจาต่อรองอย่างอเมริกาเนี่ยล็อบบี้ยิสต์ต้องเจรจาต่อรองระดับไหนต้องทำไงขึ้นมานะคะเอกชนไม่ใช่ผู้ร้าย
1: ปัจจุบันยังทำไม่เพียงพออาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างในการเดินทางพาคณะเอกชนไทยไปต่างประเทศแต่มันยังไม่ชัดยังไม่เพียงพอต้องลึกกว่านั้นใช่ไหม
0: อันนั้นมันก็เป็นภาพผิวเผินมันต้องลงลึกมากกว่านั้นขึ้นมาอย่าทำแค่ PR อย่าทำแค่ PR มันต้องมีทำอะไรที่มันต่อเนื่องชัดเจนไม่ใช่แค่ไปแล้วกลับมาก็หายไปทำ PR เสร็จแล้วมันต้องลงลึกต่อว่าจะเป็นยังไงต่อขึ้นมาน
1: ั่นคือหมายความว่าสิ่งที่ควรจะต้องเติมเต็มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสำหรับแบรนด์ไทยแลนด์ในอนาคตที่พี่จูนมองว่ามันเป็นช่องโหว่หรือช่องว่างอยู่ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้น
0: ถูกค่ะที่มองภาพตรงนั้นเราคิดว่าภาคเอกชนไทยถ้าเราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐนะฮะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้แบรนด์ไทยโดดเด่นมากกว่านี
1: ้
0: คนไทยไม่ได้ไม่เก่งคนไทยเป็นคนเก่งคนไทยมีความสามารถแต่เราต้องร่วมมือกันในทำเรื่องต่างๆขึ้นมาค่ะ
1: จะยกตัวอย่างใกล้ตัวที่พี่แบ๊ดพี่จูนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้น้องเนเน่ที่ดีกีตาร์เธอสู้ด้วยตัวเธอเองเลยนะ
0: สุดยอดจริงๆกลายเป็นว่าคนที่สปอร์ตเขาคือต่างชาติต
1: ่
0: างชาติซื้อกีตาร์ให้
1: ถูกครับ
0: ต่างชาติไปสมัคร AGT ให้อ่ะ
1: ถูกครับใช่ครับ
0: สิคะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าซัพพอร์ตจากพ่อแม่ครอบครัว
1: ครอบครัว
0: ครอบครัวก่อนพ่อแม่ซัพพอร์ตก่อนโรงเรียนให้ทุนกันเรื่องการศึกษาไม่งั้นเนนี่ภาษาอังกฤษไม่ดีขนาดนี้ที่แรกพี่งงว่าเนนี่ภาษาอังกฤษดีขนาดนี้พูดถึงเนเจอร์เลยสปีกเกอร์เลยขึ้นมาใช่ไหมเนทีฟแล้วก็งงอ๋อได้เรียนนานาชาติพี่งอ้าวน้องเขาไม่ได้มีเงินทำไมได้เรียนนานาชาติเพราะเขาได้ทุนเห็นไหมคะมีทางด้านตัวโรงเรียนซัพพอร์ตให้ทุนการศึกษาได้เรียนนานาชาติทำให้ภาษาอังกฤษได้มีมากใช่ไหมพ่อแม่ซัพพอร์ตขนาดนี้แต่สิ่งที่ซัพพอร์ตคือเนี่ยค่ะกีตาร์จากต่างชาติทางด้านตัวไปสมัคร AGT จากคน
1: ก็ต่างชาติใช่
0: ต
1: ่
0: างชาติขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ในเมื่อ
1: รัฐบาลมาที่หลังทันไหมพี
0: ่ก็ยังทันนะคะก็ขอให้ซัพพอร์ตต่อเนื่องอยากจะให้มองภาพต่อว่าเด็กๆไทยมีเก่งๆมากมายเด็กโอลิมปิกอย่างเงี้ยไปแข่งขันชนะโอลิมปิกก็ได้แค่มาอะไรนะใส่เหรียญกลับมาโชว์ต้อนรับที่สนาม
1: เอง นะไม่เห็นมีใครพูดถึงจริงคร
0: ับ สุดท้ายบางทีเราสูญเสียเด็กโอลิมปิกเนี่ยไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปเราต้องดูเรื่องนี้ต่ออันนี้คือครีมของประเทศมันคือหัวใจของการจะสร้างต่อขึ้นมาถูกไหมคะงั้นลงแต่เรื่องดีๆกันเถอะค่ะสื่อด้วยกันเนี่ยเด็กโอลิมปิกคุณเอามาลงในเนี่ยคุณเอามาต่างเอามาลงโอเวอร์แลนด์บอลเนี่ยจะไปโอลิมปิกแล้วเอามาลงขึ้นมาไอ้เรื่องที่คุณทำไม่ดีอย่าเอามาลงเลยค่ะนะคะไม่งั้นเนี่ย
1: รายการผมไม่เคยเลยครับพี่จูนครับ
0: ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเรื่องดีๆมาลงค่ะคนจะได้มีกำลังใจนะคะเพราะไก่ว่ายกสื่อก็จะบอมเมาคนละให้ดูแต่เรื่องไม่ดีเป็นตัวอย่างยิ่งกันอะไรกันอันนั้นอย่าลงเลยไปลงเรื่องดีๆให้กับประเทศเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยประเทศเราจะไปข้างหน้าได้ไกล
1: คำถามสุดท้ายครับจากการเดินทางของ WHA มาตลอดเป็น10ปีเนี่ยถ้าจะมีประโยคนึงให้นิยามการเดินทางของ WHA พี่จูนจะบอกว่ายังไงครับ
0: เราพูดเสมอว่าWHA เวลาไปที่ไหนเวลาทุกคนเห็นโลโก้ของ WHA ทุกคนจะรู้เลยว่าบริษัทนี้มาเพื่อสร้างมาเพื่อ give ไม่ใช่ take นั่นคือสิ่งที่เรามองภาพเรื่อง global มาตลอดเหมือนที่เราไปลงทุนที่เวียดนามจังหวัดที่เราไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็น destination ของการลงทุนเขาขอบคุณเรามากแชร์แมนก็ขอบคุณเราทางด้านตัวเขาเรียกว่าบิชอปอะที่เขาเรียกเป็นผู้นำทางศาสนาขอบคุณเราที่ไปสร้างงานให้ประเทศเขาสร้างงานให้จังหวัดเขาขอบคุณเราที่ทำให้จังหวัดเขามีรถติดเขาคิดว่าเขาบอกว่ารถติดเนี่ยมันคือความเจริญเขาอยากให้จังหวัดเขาหรือประเทศเขารถติดเหมือนกรุงเทพต่างๆ
1: จะได้เจริญแบบนั้นบ้าง
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อ give ไม่ใช่ take นะฮะหัวนี้น่าที่จะใช้เป็นนิยามในการเดินหน้าต่อของหลายๆธุรกิจได้วันนี้รบกวนเวลาพี่จูนประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับยินดีครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจูนจันทพรจารุกรสกุลครับก็มาให้ทัศนะได้อย่างน่าสนใจอีกครั้งนึงครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนครับก่อนพักเบรกครับผมมีกิจกรรมและข่าวสารดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนึงครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกเช่นเคยครับเป็นประจำนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราตอนนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของทางข่าวสารมาจากทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็สื่อสารมาครับบอกช่วงนี้ตามไปดูภารกิจของกรมครับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ครับปลาและผลิตภัณฑ์ปลาไทยครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่โฟกัสล่าสุดได้นำ10ผู้ประกอบการไทยสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย FTA บุกนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับโดยทำ3กิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการครับกิจกรรมที่ว่านี้มีทั้งการสำรวจตลาดห้างพรีเมียมการจับคู่ธุรกิจและเยี่ยมชมงาน World Seafood Shanghai 2026งานเทรดโชว์อาหารทะเลระดับโลกครับรวมทั้งได้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มตลาดไปจนถึงเทรนด์สินค้าที่สำคัญยังได้จับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรและผู้นำเข้าจีนกว่า18บริษัทเพื่อเปิดทางสร้างเครือข่ายและขยายตลาดการค้าในจีนครับขณะเดียวกันยังได้อัปเดตเทคโนโลยีนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่จากผู้แสดงสินค้ากว่า 3,000 รายทั่วโลกเพื่อนำมาต่อยอดและยกระดับสินค้าปลาไทยให้ตรงใจกับผู้บริโภคยุคใหม่ครับนับว่าเป็นโครงการดีๆที่ช่วยสร้างโอกาสเชื่อมโยงการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนจีนและ RCEP สร้างแต้มต่อทางการค้าปูทางนำสินค้าปลาไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดจีนโน่แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
8: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดไปพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: สนับสนุนโดย
9: แบงกรองน้ำแบงกรองน้ำแบงกรองน้ำแบงกรองน้ำแบงเดียวครบจบเรื่องน้ำแบงกรองน้ำ
1: 9:47 นะครับมาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกันบ้างครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินที่เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเลยครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับถึง31ตุลาคม2569เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณผู้สนับสนุน JD ของเราด้วยนะครับผมเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าฟังมุมมองคุณจรีพรเมื่อสักครู่นี้นะครับของ WHA ผมคิดว่าเป็นคำพีได้เลยนะ 3-4 ประเด็นที่สรุปแรปอัพมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเร็วๆเพิ่มเติมคือประเด็นแรกเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐาน น้ำไหลคล่องไฟไม่ดับสม่ำเสมออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชัดเจนมากเพราะว่าการไปแบบเป็นกลุ่มเป็นองค์คณะแบบของ WHA ไม่ได้เป็นแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งไปเปิดธุรกิจในบริษัทนั้นๆแล้วก็รันธุรกิจนะครับแต่ไปเป็นองค์คณะคือมีนักลงทุนมีบริษัทห้างร้านที่มีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่น WHA ไปลงทุนด้วยไปด้วยกันเป็น 10-20 บริษัทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่สำคัญมากแรงงานสำคัญที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใช้แรงงานมีคนทำงานไหมมีคนที่จะเป็นพนักงานในบริษัทในอุตสาหกรรมในโรงงานนั้นๆที่จะไปลงทุนหรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันแค่หลักสิบหลักร้อยนะครับใช้กันหลักพันคนนะครับถ้าเราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วมีบริษัทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยกตัวอย่างอย่างบ้านเราก็ได้ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหขับรถเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงไหนของ WHA ของที่อื่นใดๆก็ตามเนี่ยซ้ายก็บริษัทหนึ่งขวาก็บริษัทหนึ่งซอยนั้นซอยนี้ซอย1ซอย2ซอย3ซอย4บริษัททั้งนั้นแล้วพนักงานคนที่ทำงานก็ต้องใช้เยอะมากทักษะสกิลความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน3คือเรื่องของการผนึกกำลังเรื่องของภาครัฐ ในแต่ละประเทศนั้นๆ privilege ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ให้เหมือน BOI ในบ้านเราก็มี BOI ในบ้านเราก็ให้สิทธิประโยชน์นักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติหรือจะเป็นคนไทยด้วยถ้าเกิดว่ามีเข้าข่ายกฎกติกากฎเกณฑ์ของทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศนั้นๆก็เช่นเดียวกันภาครัฐให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการประสานงานขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานไม่ใช่มี5ใบ10ใบ20ใบเหมือนบ้านเราที่อาจจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันแต่หลังๆก็อาจจะดีขึ้นถ้ามีการอำนวยความสะดวกแบบนั้นเนี่ยการไปลงทุนในแต่ละประเทศก็มันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเหมือนเราจะทำธุรกิจส่งออกถ้าลดสเกลลงมาเปรียบเทียบกับ SME ก็ไม่ได้บอกว่า WHA โอ้ใหญ่มากแล้วเราจะเปรียบเทียบกับ SME ไม่ได้มันก็เปรียบเทียบกับ SME ได้แม้แต่น้องเนเน่น้องผู้หญิงตัวเล็กคนนึงก็ยังเปรียบเทียบได้ว่าไปด้วยตัวเองภาครัฐยังมีการซัพพอร์ตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่น้องก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ก็ถือว่าระดับโลกแล้วโอเค SME เองก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับ SME จะไปขยายธุรกิจในต่างประเทศจะไปเป็นแฟรนไชส์ในต่างประเทศโอเคไปเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านน้ำประปาไหลไหมอ่ะมันต้องใช้แน่นอนถูกไหมครับไฟฟ้ามีไหมเ สถียรไหมติดดับไหมมีคนงานไหมก็โอ้เปิดในประเทศไทยก็หาคนงานยากหาแรงงานยากอยู่แล้วไปเปิดในต่างประเทศไม่แน่อาจจะง่ายกว่าราคาค่าแรงอาจจะถูกกว่า ทักษะสกิลก็อาจจะดีกว่าไหมหรือยังไงใช่ไหมครับไปแล้ว มีการส่งเสริมไหม ขออภัยครับเช่นเขาสนับสนุนว่าเขาอยากจะดึงการลงทุนไปอ่ะโอเคสมมติในพื้นที่ปั๊มน้ำมันประเทศเขาก็มีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศอยากจะทำให้เป็นปั๊มน้ำมันเป็นเหมือนกับจุดพักรถเหมือนบ้านเราที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆมีร้านอาหาร1 2 3 4เรียงรายกันเขามีพื้นที่ลักษณะแบบนี้ถ้าเขาจะดึงร้านที่เป็นแฟรนไชส์ในบ้านเราไปลงทุนเขาซัพพอร์ตแค่ไหนอำนวยความสะดวกแค่ไหนการเปิดร้านอาหารสักร้านนึงกฎกติกามารยาทใบอนุญาตเรื่องความสะอาดสุขอนามัยรัฐบาลท้องถิ่นเขาต้องเข้ามายุ่งแค่ไหนอย่างไรเขาอำนวยความสะดวกไหมอันนี้มันก็คือปัจจัยที่ต้องพิจารณาแล้วสุดท้ายคือไปพร้อมองคาพยองภาครัฐหรือเปล่าไปพร้อมองคาพยองภาครัฐหรือเปล่าหน่วยงานภาครัฐมีการซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการนำปลาไทยไปออกงานออกบูธที่เชียงไฮอย่างที่ผมอ่านข่าว PR เมื่อสักครู่นี้อันนั้นก็เหมือนกันก็คือถ้าไปพร้อมกับภาครัฐกรุยทางให้มันก็จะสะดวกมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วพอไปต่อปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐเองก็คงจะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงตลอดไปเวลาเราไปทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์แบบนี้สมมุติเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยพอละภาครัฐไปเปิดประตูไว้ให้ต่อติดไว้ให้มี FTA Free Trade Area เขตการค้าเสรีเริ่มต้นเอาไว้ให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวเราเองเราก็ต้องแข่งขันด้วยตัวเราเองแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยตัวเราเองลองคิดดูว่าถ้าจะลงทุนลักษณะแบบนี้เอารอบๆบ้านเราเนี่ยไม่ต้องคิดอื่นคิดไกลเวียดนามได้ไหมไปเปิดสมมุติเป็นร้านอาหารไทย เวียดนามคนเวียดนามเขาชอบอาหารไทยเยอะคนเวียดนามมาทำงานในไทยก็เยอะเหมือนกันแม้ระยะหลังอาจจะกลับไปที่ประเทศตัวเองเยอะขึ้นแต่เขาก็ชินคุ้นเคยกับอาหารไทยรสนิยมมาตรฐานความอร่อยสุขอนามัยบ้านเรามีมาตรฐานอยู่เราก็ไปลงทุนไหมน้ำไหลไฟมาโอเคทำได้ไหมจะไปตามห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือตามคอมมอลเล็กๆอย่างที่เป็นปั๊มน้ำมันก็ได้เวียดนามเขาก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของพื้นที่แบบนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสเกลเล็กสเกลกลางหรือสเกลใหญ่ความท้าทายเงื่อนไขข้อกำหนดกฎกติกาก็ไม่ได้แตกต่างกันประยุกต์ใช้นำมาใช้สามารถจะถอดบทเรียนจากเขาได้ไหมถอดบทเรียนจากรายใหญ่ๆที่เป็นระดับโลกแล้ว UHA ได้ไหมแล้วก็ลองมาดูว่าเราจะคิดอ่านอะไรแบบไหนยังไงปลายปีแล้วอีก 3-4 เดือนก็จะหมดปีแล้ววางแผนการเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันแล้วจะไปปักหมุดทันทีในปีหน้าก็ไม่ว่ากันแต่มีเวลาตุลาพฤศจิกาธันวาไม่ต้องพูดถึงมีกันยานี้เดือนนี้ลองวางผังดูว่าร้านผู้ประกอบการธุรกิจเราถ้าเรามาพิจารณาตัวเราเองว่าเราแข็งแกร่งเพียงพอไหมเหมือนสุขภาพของคนว่าไปเช็คอัพสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเช็คอัพสุขภาพร่างกายของธุรกิจแข็งแกร่งเพียงพอไหมมีจุดอ่อนอะไรจะเติมเต็มอะไรมีเวลา 2-3 เดือนโอเคปีหน้าเราจะไปลงทุนที่ประเทศอื่นเพิ่มเติมนะไปยังไงช่องทางเราติดต่อหน่วยงานภาครัฐไหมเขามีการพาไปทันเป็นองค์คณะไหมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมอื่นนะช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนหาข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วของภาครัฐเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่เติมเต็มให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นขายในประเทศไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะขายต่างประเทศไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สเกลหรือมาตรฐานของประเทศไทยเป็นตัวเบนช์มาร์กก็ได้แต่ถ้าเราไปแล้วพื้นฐานเบสิกมีไหมโน้ตฮาวของการทำธุรกิจถ้าไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาระหว่างเจ้าของร้านกับตัวร้านหรือไม่ได้เฝ้าร้านค้าเนี่ยเราไปอยู่ที่นู่นไปอยู่อาจจะสมมติไปอยู่ที่เวียดนามเราจะมอนิเตอร์ร้านเรายังไงโอ้เราต้องบินไปบินมากันทุกเดือนในช่วงแรกไหวไหมกำลังเพียงพอไหมเราต้องไปหรือเราต้องบินไปบินมากันแทบจะทุกอาทิตย์เหมือนเราต้องดูแลร้านในประเทศไทยไหวไม่ไหวยังไงมันจะได้ไม่ต้องมานั่งลังเลใจว่าไปไม่ไปตัดใจ เรื่องที่สองเราสามารถโคลนนิ่งระบบของธุรกิจหรือว่าร้านเราเนี่ยเอาไปวางในแต่ละหมุดหมายของแต่ละเมืองได้ไหมทดลองในประเทศไทยก่อนก็ได้กรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เยอะแยะมากมายตอนนี้โอ้โหพื้นที่ทิ้งร้างเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองนะเพราะพื้นที่ทิ้งร้างเยอะมากลองไปทำดูไปทำเขตนู้นไปทำซอยนี้ไปทำพื้นที่นี้แล้วเราสามารถจะเอาระบบเราไปลงในร้านที่เราเปิดใหม่ได้ไหมโคลนนิ่งมันไปได้ไหมกระจายสินค้ากระจายวัตถุดิบได้ไหมทำให้มีคุณภาพเดียวกันไม่ขาดแคลนในวันที่ลูกค้าเยอะต่อแถวต่อคิวรับประทานได้ไหมแรงงานฝึกแล้วปล่อยให้เขารันเองไหวหรือเปล่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำแซนด์บ็อกซ์ทดลองก่อนได้คุณผู้ฟังหรือถ้าเราจะขายต่างชาติให้นักท่องเที่ยวไหมเราเอาไปเปิดในหัวเมืองอาจจะไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ละหัวเมืองรองก็ได้ต้นทุนจะได้ไม่สูงภูเก็ตอาจจะไม่ไหวเกาะสมุยไม่ไหวราคาต้นทุนสูงเกินไปไปเอาเมืองรองได้ไหมจังหวัดอื่นๆในลำดับรองลงไปแล้วทดลองดูว่าเราสามารถจะทำระบบเดียวกันกับที่ร้านต้นแบบของเราไปอยู่ในที่ที่นั่นได้ไหมถ้าทำได้ค่อยแสวงหาโอกาสในต่างประเทศเปิดสักร้าน2ร้านให้มีความแข็งแกร่งก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้นคิดพิจารณาดูในระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก3เดือนผมไม่ได้มาแนะนำเพราะผมเก่งกาจอะไรแต่ว่าผมมีข้อมูลเยอะเพราะว่าเราสัมภาษณ์นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจมาเยอะมากเกือบ20ปีอ่ะใช้ว่า20ปีที่จัดรายการมาเนี่ยเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นๆคนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาตรงๆนะระดับอย่างคุณจริพรจารุกรสกุลนะผู้บริหารระดับสูงสุดของ WHA ระดับโลกกับ Global ไปแล้วเนี่ยท่านให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการเราเป็นรายการเล็กๆรายการนึงแต่เราเป็นสื่อสารช่องทางคุณผู้ฟังเนี่ย นำไปใช้ปรับใช้ประยุกต์ใช้มันก็สามารถจะต่อยอดแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่าให้ไปอย่าให้ปล่อยผ่านไปอย่างเดียวช่วยๆกันครับไม่มีเวลาไม่มีปัญหาคนละไม้ละมือ Z Ocean Plus ยินดีที่จะเดินหน้าควบคู่กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและ

0: นี้เวลา10นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุทธพลเผยสมชาติได้หมายเรียกคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตแล้ว DSI นัด7กันยายนพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนซึ่งปรากฏพยานหลักฐานชั้นการสืบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI พบว่านายสมชาติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติโดยระบุว่า DSI มีการออกหมายเรียกครั้งที่1แต่เมื่อตรวจสอบสถานะของเอกสารได้รับแจ้งว่านำส่งไม่ได้ทำให้เมื่อวันที่31สิงหาคมมีการออกหมายเรียกอีกครั้งและได้รับแจ้งจากไปรษณีย์ว่าถึงมือผู้รับแล้วและ DSI ได้ส่งเอกสารบางส่วนให้สถานีตำรวจในพื้นที่นำส่งด้วยโดยนัดหมายให้มาพบ DSI 7กันยายนส่วนนายสมชาติจะเดินทางมาพบในวันดังกล่าวหรือไม่นั้นไม่ทราบเพราะตรวจสอบไปแล้วแค่ทราบว่าได้รับหมายแล้วอบต.เขาครามจังหวัดกระบี่เรียกร้องตรวจสอบเอกชนปรับพื้นที่หุบกลางพื้นที่กลางหุบเขาแบ่งขายในราคาสูงนายพันทูลภูมิมรภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าปอมคลองน้ำสองร่วมกันตรวจสอบป่าต้นน้ำหมู่สองตำบลเขาครามอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่หลังจากเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้กับนอมินีต่างชาติส่งผลกระทบป่าต้นน้ำเขาคลองท่าปอมคลองสองแหล่งน้ำท่องเที่ยวอันซีนจังหวัดกระบี่เมื่อฝนตกลงมาทำให้น้ำไหลลงมาส่งผลดินโคลนไหลลงมาด้วยและกระทบต่อระบบนิเวศบ้านคลองท่าปอมกระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาหมู่บ้านซึ่งตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่แบ่งขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่นายบรรทุนเปิดเผยว่าได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านมีเอกชนปรับพื้นที่แบ่งขายที่ดินให้บุคคลชาวไทยกังวลว่าอาจเป็นนอมินีต่างชาติโดยแบ่งเป็นแปลงละ 5-7 ไร่ขายไร่ละ2ล้านบาทมีการตัดโค่นต้นไม้ริมภูเขาออกทั้งหมดส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการท่องเที่ยวและระบบน้ำประปาหมู่บ้านสนคชี้ผลไม้ไทยยังโตในจีนจับตาส่งออกข้าวน้ำตาลเสี่ยงหดตัวนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนคกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการศึกษาแนวโน้มตลาดสินค้าเกษตรและอาหารของจีนในช่วงปี2569ถึง2578พบว่าในช่วง10ปีข้างหน้าจีนมีแนวโน้มพึ่งพาตนเองด้านอาหารมากขึ้นโดยเฉพาะธัญพืชและเนื้อสัตว์ซึ่งจะส่งผลต่อทิศทางการนำเข้าสินค้าเกษตรจากต่างประเทศตามรายงานระบุว่าปี68ผลผลิตธัญพืชของจีนอยู่ที่715ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการณ์และผลผลิตเนื้อสัตว์รวมเกิน100ล้านตันเป็นครั้งแรกขณะที่การนำเข้าข้าวโพดลดลง 80.6% ข้าวสาลีลดลง 64.4% ส่วนการส่งออกผักผลไม้และสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 6.4% 4.4% และ 7.5% ตามลำดับสะท้อนศักยภาพการผลิตในประเทศเพิ่มขึ้นทิศทางการสร้างความมั่นคงอาหารของจีนอย่างไรก็ตามแม้จีนส่งออกผลไม้เพิ่มขึ้นแต่ความต้องการบริโภคภายในประเทศยังเปิดโอกาสให้สินค้านำเข้าโดยรายงานสินค้าคาดว่าการนำเข้าผลไม้ของจีนในช่วง10ปีข้างหน้าจะขยายตัวเฉลี่ย 6.1% ต่อปีและจีนยังขาดดุลการค้าผลไม้ในระยะยาวในขณะที่การบริโภคผลไม้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1.2% ต่อปีแต่ประมาณ369ล้านตันในปี78สนค.จึงมองว่าผลไม้ไทยยังมีช่องว่างขยายตลาดในจีนโดยเฉพาะผลไม้พรีเมียมและผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านข้าวเป็นกลุ่มที่ต้องจับตาเป็น

0: พิเศษรายงานคาดว่าการนำเข้าข้าวของจีนจะลดลงเฉลี่ย 9.1% ต่อปีเหลือประมาณ 0.95 ล้านตันในปี2578ขณะเดียวกันจีนมีแนวโน้มส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นทำให้ผู้ส่งออกข้าวไทยอาจเผชิญแรงกดดันทั้งโอกาสการขายตลาดในจีนที่ลดลงส่วนน้ำตาลจีนมีเป้าหมายเพิ่มผลผลิตในประเทศเฉลี่ย 2.5% ต่อปีส่งผลให้การนำเข้ามีแนวโน้มลดลงเหลือประมาณ4ล้านตันในปี2578
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปชิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: สายทานแห่งพระเมตตาสู่มรดกอันทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตามรอยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่ากับรายการพิเศษต่อยอดสืบสารพระราชปณิธานพระพันปีหลวงทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 13:00 น.ทางช่อง9กด30 28 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
11: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
10: บอกนะว่าแม
11: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
10: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
12: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
12: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
14: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
16: 10:09 ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์นะคะ2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศนะคะดูเหมือนว่าเช้ามาวันนี้นั้นเนี่ยนะคะสถานการณ์บรรยากาศของตลาดหุ้นทั่วโลกในภูมิภาคช่วงเช้านี้ที่เปิดมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวในแดนลบนะคะก็มีความกังวลใจเพิ่มเติมนะกับประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะหลังจากที่ก็มีความการรายงานความคืบหน้าล่าสุดนะคุณทรัมป์เองก็มีการโพสต์นะระบุว่าสหรัฐเนี่ยกำลังจะโจมตีอิหร่านในรอบใหม่ด้วยนะเพื่อตอบโต้การที่อิหร่านพยายามนำทุ่นระเบิดนั้นไปวางในช่องแคบฮอร์มุสนะคะแล้วก็ต่อการที่อิหร่านนั้นยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนด้วยนะคะก็ดูเหมือนว่าจะเพิ่มความกังวลใจนะในขณะเดียวกันนั้นสถานการณ์ภาพใหญ่นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยนะคะหลักๆเนี่ยพอต้องกังวลใจเรื่องตะวันออกกลางนะก็อย่างที่บอกค่ะประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำมันเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนกังวลใจมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นแรงกดดันนะคะรวมถึงเช้ามาวันนี้เนี่ยสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะคลุกคลุ่นในตะวันออกกลางก็ทำให้ทองเนี่ยปรับตัวร่วงลงด้วยนะคุณผู้ฟังวันนี้ทองคำเนี่ยร่วงลงบาทละ 1,100 บาทนะคะเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยรับซื้อทองคำแท่ง 67,750 นะคะขายออก 67,950 แล้วก็ทองรูปพรรณขายออกอยู่ที่ 68,750 นะถ้าจำกันได้เนี่ยเคยไปยืนเหนือ 70,000 บาทต่อบาททองคำนี่ก็ถอยมาพอสมควรนะคะเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วก็ไปตรวจสอบบรรยากาศภาพของตลาดหุ้นบ้านเราด้วยค่ะเช้ามาวันนี้ก็ยังเคลื่อนไหวในแคบๆนะการกลับไปยืน 1,600 จุดไม่ง่ายจริงๆเหมือนที่นักวิเคราะห์บอกนะคะตอนนี้ก็ 1,586.31 จุดค่ะลบอยู่ 2.37 จุดนะเดี๋ยวไปพูดคุยกันค่ะกับนักวิเคราะห์ของเราในวันนี้นะคะคุณวราพรวิบูลย์กนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะไปประเมินสถานการณ์กันหน่อยค่ะตอนนี้คุณวราพรอยู่กับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณวราพรค่ะ
17: ค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตติมาค่ะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
16: ค่ะอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
17: ใช่ปัจจัยภายนอกดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นักนะคะอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะที่กลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หลังจากที่ความพยายามในการเจรจาไม่ประสบความสำเร็จนะคะก็มีการปะทะกันอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ดันให้ราคาน้ำมันเนี้ยขยับตัวสูงขึ้นนะคะก็มีผลต่อเนื่องไปถึงตัวความกังวลในเรื่องของเงินเฟ้อนะคะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะสิบปีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยนะคะในหลายๆประเทศเลยไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะคะทั้งยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ตลาดเนี่ยดูเหมือนกับจะปิดรับความเสี่ยงในระยะสั้นนะคะเพราะว่ามีการขายทั้งตลาดทุนนะคะมีเรื่องบอนด์ยิลด์ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เราก็ยังเห็นนะคะในเรื่องของตัวแม้กระทั่งทองคำนะคะซึ่งปกติเนี่ยเรามองว่ามันเป็นสินทรัพย์ที่มักจะได้ประโยชน์จากสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็ปรับตัวลดลงด้วยนะคะ
16: ลดลง
17: ก็ใช่ลดลงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูเหมือนกับว่าทุกรายจะสินทุกขายทุกสินทรัพย์ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะก็ช่วงนี้ระยะสั้นก็คงจะเป็นสถานการณ์แบบนี้ไปสักระยะหนึ่งนะคะปัจจัยกดดันก็พออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็เราคาดว่าน่าจะมีผลต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็เงินบาทอ่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอาจจะเห็นการไหลออกของเม็ดเงินลงทุนนะคะต่างชาติในระยะสั้นด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่กดดันตลาดแต่ว่าอย่างถ้าเราดูช่วง2วันที่ผ่านมาก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะมีแรงกดดันนะคะแต่ว่าเหมือนกับทนทานนะคะต่อปัจจัยแวดล้อมเชิงลบได้ค่อนข้างดีนะคะปรับตัวลงก็ไม่มากนะคะเนื่องจากก็อันนี้ก็เป็นอานิสงส์จากการที่ส่วนผสมของตลาดหุ้นไทยอะค่ะมันมีหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะซึ่งได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นนะคะตราบเท่าที่ราคาน้ำมันยังไม่ได้ปรับขึ้นไปนะคะเกินกว่า100ดอลลาร์สหรัฐจนทำให้ตลาดแพนิคเกี่ยวกับเรื่องของผลกระทบ นะคะที่จะตามมาเนี่ยเราก็เชื่อว่าหุ้นธนาคารหุ้นพลังงานเนี่ยน่าจะยังรับอันนี้สองเชิงบวกตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีหุ้นที่เป็น value ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็พอสถานการณ์ที่กลัวเรื่องของพอบอนด์ยิลด์ขึ้นนะคะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะซึ่งจะมีมาตอบสนองเชิงลบนะคะกับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ปรับตัวลงแล้วก็คนก็จะหันกลับมาที่หุ้นกลุ่มคุณค่ามากขึ้นซึ่งตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็พร้อมรองรับตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในความที่เป็นแรงกดดันเนี่ยมันก็มีโอกาสและจังหวะนะคะสำหรับนักลงทุนที่กำลังรอซื้อของอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเราอาจจะต้องหลบภัยเข้าหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคภายในประเทศนะคะเพราะเรามองว่าน่าจะปลอดภัยนะคะจากสถานการณ์นะคะแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมากกว่าค่ะ
18: ค่ะเพราะฉะนั้นก็หมายถึงว่าปัจจัยภายนอกอาจจะไม่เป็นใจแต่ดูเหมือนว่าหุ้นไทยก็ยังมีความแข็งแรงแข็งแกร่งแล้วก็จริงๆภายในเองก็มีการโรเตทกลุ่มต่างๆที่ทำให้ดูบรรยากาศไม่ได้แย่นักแล้วก็เราไม่ได้มองกดลึกจากนี้ใช่ไหมคะคุณวรพรถ้าดูภาพของเซตเองเนี่ยเรามองแนวรับสำคัญอยู่ตรงจุดไหนคะในรอบนี้สำหรับการถอยต่ำกว่า 1,600 ลงมาคุณวรพรคะ
17: ค่ะแนวรับระยะใกล้อยู่ที่1588นะคะแต่ว่าเราก็ควรจะยืนเหนือระดับ1575จุดนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะลงไปแถวๆประมาณแบบ 1,500 ถึง 1,550 จุดได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในระยะนี้ก็ยังอยากพึ่งไปฝืนนะคะกระแสแล้วก็ในเดือนนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสำคัญหลายแห่งด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตลาดก็ยังรอดูอยู่ถ้าที่จับตามากที่สุดก็คงเป็นธนาคารกลางสหรัฐนะคะหลังจากที
18: ่
17: ตลาดตีความนะคะว่าเฟดอาจจะต้องขึ้นดอกเบี้ยถึง2ครั้งในปีนี้นะคะแต่เราก็มองว่ามันก็ยังมีทางออกทางอื่นที่เฟดสามารถเลือกได้โดยที่ยังไม่ต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะคะก
18: ็
17: เดือนกันยายนนี้ก็คงจะเห็นชัดนะคะว่าเฟดจะทำดำเนินนโยบายแบบไหนนะคะก็ตลาดต้องรอเรื่องพวกนี้อยู่ด้วยเหมือนกันค่ะ
18: ค่ะโอเคแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองภาพของตลาดหุ้นไทยจะกดลึกมากแล้วก็มองเป็นจังหวะและโอกาสมากกว่าแต่เพียงแค่ต้องซีเล็กเราก็เลือกหุ้นหน่อยเท่านั้นเองใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะต้องอิงการบริโภคภายในประเทศเยอะหน่อยนะคะที่เรายังมีแรงกระตุ้นนะคุณวรพรเดี๋ยวหวังตอนนี้ไทยช่วยไทยพาสยังมาแล้วก็ลุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยใช่ไหมคะที่จะมีโครงการมากระตุ้นด้วยเนาะสำหรับเดือนหน้านะคะ
17: ค
18: ่ะโอเคเพราะฉะนั้นกรอบภาพของดัชนีเองคุณวรพรให้ไว้เท่าไหร่คะสำหรับเซตรับต้านเองของดัชนีในช่วงเวลานี้หรือวันนี้ค่ะคุณวรพร
17: แนวรับก็จะอยู่ที่1588แล้วก็1575นะคะต้องยืนให้อยู
18: ่
17: นะคะส่วนแนวต้านก็ 1,600 จุดนะคะแนวต้านจิตวิทยาก็ระยะสั้นก็อาจจะติดแนวต้านตรงนี้อยู่นะคะ
18: ค่ะเม็ดเงินของต่างชาติเป็นไงคุณวรพรเมื่อวานนี้ซื้อนะ 2,000 กว่าล้านบาทนะตอนนี้เม็ดเงินเป็นยังไงบ้างคะยังอยู่ฝั่งซื้ออยู่ไหมคะ
17: ค่ะเราก็มองว่านะคะเม็ดคือโดยดูจากปัจจัยแวดล้อมนะคะเราก็ยังเชื่อนะคะว่าทิศทางระยะกลางเนี่ยเงินบาทเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะแข็งค่าอยู่นะคะพิจารณาจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจนะคะพิจารณาจากโอกาสนะคะที่ดอลลาร์เนี่ยน่าจะอ่อนค่าลงนะคะเพราะว่าเรามองว่าโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีน้อยนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยดอลลาร์ก็ต้องอ่อนค่าลงแล้วก็เงินบาทแข็งค่าขึ้นเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในระยะกลางอะค่ะเรายังเชื่อว่าเงินบาทจะกลับมาแข็งค่านะคะเพียงแต่ว่าระยะสั้นๆเนี่ยในภาวะที่ตลาดยังเชื่อว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นแรงหนุนต่อดอลลาร์นะคะแล้วก็ทำให้เงินบาทเนี่ยมันอาจจะไปในทิศทางอ่อนค่าในระยะสั้นได
18: ้ค่ะโอเคเดี๋ยวเรามอนิเตอร์กันนะแต่ว่าก็ยังมองเป็นจังหวะและโอกาสนะสำหรับภาพของหุ้นไทยที่ถอยลงมาตรงนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณวราพรค่ะ
17: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีค่ะคุณวรพรวิบูลย์กนารักษ์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์ตรีมจำกัดนะคะก็เข้ามาให้ภาพการลงทุนกันนะเอาเป็นว่ายังไม่ได้มองเป็นเชิงลบนะคะแม้ว่าดัชนีนั้นจะถอยต่ำกว่า 1,600 แล้วจะกลับขึ้นไปยืนได้ยากนะคะแต่ก็มองเป็นจังหวะและโอกาสเหมือนกันแต่ต้องเลือกแล้วก็ select หุ้นหน่อยนะโดยเฉพาะหุ้นที่ช่วงนี้นะปัจจัยภายนอกอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่นะก็คงต้องเลือกหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคภายในประเทศนั่นเองนะคะค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะก่อนที่เราจะไปเข้าสู่ช่วงกันนะคะ คะวันพุธแบบนี้เนี่ยช่วง Women and Money คุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญค่ะแล้วก็วันนี้นะคะถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจคุณผู้ฟังหลายคนเนี่ยตามหุ้นเวียดนามมาตลอดนะคะแล้วก็ถ้าใครตามก็จะทราบกันดีนะว่าเดือนกันยายนเนี่ยก็คือเดือนนี้เนี่ยก็จะเป็นเดือนในเรื่องของการปรับนะคะของฟุตซี่จะมีการปรับนะเวียดนามนะคะเป็น Emerging Market แล้วนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆมาดีนะคะแล้วก็มีช่วงที่ดูเหมือนซึมๆไปสำหรับหุ้นเวียดนามแล้วก็ช่วงปลายเดือนสิงหาคมก็จะเห็นว่าดัชนีดูเหมือนฟื้นตัวขึ้นมานะคะเอ๊ะตรงนี้เนี่ยเตรียมตื่นเตรียมฟื้นกันแล้วหรือยังเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกประเด็นเรื่องของการปรับนะเป็น Emerging Market นะของทางด้านของตลาดหุ้นเวียดนามว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีทิศทางยังไงนะคะแล้วก็นักลงทุนควรจะมีกลยุทธ์อย่างไรแต่ก่อนจะไปคุณผู้ฟังมีข่าวมาฝากกันนะคะช่วงนี้เนี่ยอะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟนะคะธนาคารออมสินเขาก็เสนอตัวช่วยให้คุณค่ะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟแล้วก็เซฟสิ่งแวดล้อมนะคะกับสินเชื่อซอฟท์โลนค่ะ GHB Solar for Life นะคะให้คุณได้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าแล้วก็สามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีสูงสุดได้ถึง 200,000 บาทนะคะกรณีไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกจะเริ่มต้นที่ 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทนะคะกรณีมีหลักค้ำประกันดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้นที่ 3.25% ต่อปีค่ะวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทนะคะระยะเวลาการกู้นั้นไม่เกิน7ปีค่ะสมัครได้เลยนะคะที่ www.ghb.or.th นะคะหรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30มีนาคม2570นะคะอนุมัติและจะทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570ค่ะหรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดนะคะแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมาถึงก่อนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ GHB Contact Center หมายเลข1115นะคะหรือที่ www.ghb.or.th ค่ะหรือเงื่อนไขนะคะจะเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะคะธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะคะและอีกหนึ่งข่าวสารที่เอามาฝากกันกิจกรรมดีๆของเพื่อนความคิดของเราที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของสุขภาพนะคะเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะคะเหล่าโรคร้ายรวมอยู่ในโรค NCD นะคะซึ่งเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะจะชวนมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันค่ะกับงานเสวนาประสาหมอนะคะตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะในงานก็จะพบกับคุณหมอนะคะนิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านของ longevity นะคะแล้วก็จะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCD นะคะรู้ภัยแบบตรงไปตรงมานะคะมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะนอกจากนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญนะคะที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะฟังเรื่องจริงนะคะยิ่งกว่าละครเมื่อคนเคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอดจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยแล้วดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะนอกจากนี้ก็ยังขนระดับท็อปนะที่เป็นความรู้เรื่องของพลังสมุนไพรไทยห่างไกลโรค NCD ได้อย่างไรนะคะโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะแล้วก็จะพาเข้าครัวด้วยนะคะปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคค่ะกินแบบไหนเสี่ยง unhealthy โดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพนะคะแล้วก็ไม่ได้นั่งฟังเฉยๆเท่านั้นนะคะจะมีเวิร์กช็อปออกกำลังกายอย่างไรให้ห่างไกลโรคเสี่ยงนี้นะกับทีมนักกิจกรรมบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD นะคะงานจัด3ตุลาคมนี้ที่โรงแรมดิเอมอรัลถนนรัชดาภิเษกนะคะใครที่จองไว50ท่านแรกนะคะจะมีของขวัญ Limited Premium ไปได้เลยที่จะมอบให้นะคะใครที่สนใจรีบจองเลยนะคะที่ LINE @thinkingradio ค่ะ @thinkingradio นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าสู่ช่วงกันค่ะ Women and Money ค่ะ
15: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
18: ค่ะ Women and Money วันนี้นะคะก็พิเศษนะเราได้รับแขกรับเชิญนะเกริ่นไปแล้วนะคะว่าจะเป็นเรื่องของหุ้นเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเชิญผู้ที่เชี่ยวชาญนะแล้วก็อยู่ในวงในของหุ้นเวียดนามนะคะนั่นก็คือน้องเต่านั่นเองนะคะคุณสติมาเมียนละไม้นะคะผู้ก่อตั้งเพจเวียดนาม Value Investor นะคะพร้อมด้วยพี่การคุณกาญจนาหงทองแล้ววันนี้จะมาเจาะลึกกันหน่อยเอ๊ะว่าหุ้นเวียดนามเนี่ยเตรียมตื่นหรือเปล่านะคะหลังจากที่เดือนนี้เขาจะมีการปรับเป็น Emerging Market แล้วนะคะแล้วก็ดูเหมือนมีสัญญาณที่ดีนะคะตอนนี้พี่การแล้วก็น้องเต๋าอยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่การคะสวัสดีค่ะน้องเต๋าค่ะ
19: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเต๋าบิวคุณผู้ฟังค่ะ
20: ค่ะสวัสดีค่ะพี่การ
19: มีโอกาสคุยกับเต๋าเนาะ
18: ใช่ได้มีโอกาสมาคุยกับเต๋าแล้วก็จริงๆอ่ะเราคุยหุ้นเวียดนามเนี่ยมีการเอื้อนเอ่ยถึงเนาะที่มีการเวลาเราคุยเรื่องการลงทุนประจำบ่อยครั้งแต่ว่าวันนี้เราชวนน้องเต๋ามาเจาะกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างที่บอกไปว่าสัญญาณเริ่มดูดีเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการปรับ Emerging Market หลังจากนี้จะเป็นยังไงน้องเต๋าอัปเดตหน่อยว่าผลตอบแทนเป็นยังไงเพราะว่าถ้าจำกันได้เหมือนช่วงต้นปีมาดีๆเนาะแล้วก็เหมือนจะดูซึมๆไปใช่มั้ยที่เริ่มฟื้นอีกละอืมค่ะอัปเดตให้ฟังนิดนึงค่ะน้องเต๋าค่ะ
20: ค่ะปีนี้ก็น่าสนใจนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจเวียดนามวิ่งแรงมากแต่สวนทางกับตลาดหุ้นนะคะปกติเหมือนตลาดหุ้นน่าจะนำหน้าเศรษฐกิจเนาะ GDP ครึ่งปีแรกตัวเลขที่ออกมานะคะอยู่ที่ 8.18 นะคะคือ 8.2 แล้วก็ Q2 โตดีมากนะคะ 8.4 เลยประมาณนั้นนะคะแต่ว่าตัว VN Index เนี่ยปรากฏว่าพึ่งนะคะช่วงนี้เป็นวันชาติเนาะสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ยบวกมาแค่ 2.67 นะคะจากต้นปีค่ะแล้วถ้ากรกฎาคมเนี่ยช่วงที่เขาประกาศตัวเลข GDP โต 8% กว่าตลาดหุ้นติดลบไป 2.7 นะคะเพิ่งจะมาฟื้นเมื่อเดือนที่แล้วค่ะก็แปลว่าแบบเอ้ยเศรษฐกิจดีก็อาจจะแบบไม่ได้แปลว่าตลาดหุ้นจะดีนะคะเหมือนทางเวียดนามเองก็กลัวเรื่องความเสี่ยงทั้งแบบภูมิรัฐศาสตร์ดอกเบี้ยแล้วก็พวกเงินทุนต่างชาติแล้วก็ความไม่แน่นอนทั้งแบบเรื่องสงครามน้ำมันอะไรเงี้ยการค้าด้วยค่ะก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะคือถ้าเราเป็นนักลงทุน VI เราก็รู้สึกว่าเอ้ยบริษัทกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยก็ถือว่าดีนะคะ SSI ก็คาดว่ากำไรจะโตประมาณ 20% นะคะ year on year เลยก็เลยช่วงที่ตลาดลงเราดู valuation มันก็เริ่มน่าสนใจค่ะแล้วก็มีข่าวFTSE Russellเนาะที่จะแบบอัปเกรดในเดือนนี้ด้วยค่ะ
18: ค่ะ
21: ฟังดูดีนะบิว
18: ใช่ฟังดูดีแล้วก็จริงๆเริ่มฟื้นๆมาอีกครั้งนึงหลังจากซึมๆไปอย่างที่น้องเต๋าบอกเนาะก็คือประมาณช่วงสักสิงหาเนี่ยเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาฟื้นเนี่ยเป็นตัวของฟูซี่ราเซลที่จะปรับในเดือนนี้ไหมน้องเต๋าอะไรหลายคนก็มองแบบนั้นและคิดว่าถ้านอกถ้าปัจจัยมันซัพพอร์ตหมดเหมือนกันนะ GDP กำไรบริษัทตัวทะเบียนเติบโตหลังจากเนี้ยเขาจะกลับมาแบบเพอร์ฟอร์มดีๆทะยานทะลุขึ้นไปได้หรือยังหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเต๋าคะให้น้องเต๋าคัดการให้นิดนึงแล้วก็การปรับรอบนี้ของ Emerging Market เนี่ยนะคะมันหลังบ้านหรือว่าดีเทลของการปรับรอบนี้มันจะส่งผลต่อหุ้นเวียดนามหลังจากนี้ยังไงบ้างคะน้องเต๋าคะค่ะ
20: ก็น่าจะเป็นผลเชิงบวกแน่นอนนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันที่21กันยานะคะเดือนนี้ก็จะเปลี่ยนจาก Frontier Market เป็น Secondary Emerging Market นะคะแต่เป็นของ FTSE Russell ไม่ใช่เป็นของ MSCI ที่เราคุ้นเคยเนาะเพราะว่า MSCI อาจจะเป็นแบบอีก2ปีข้างหน้านะคะฉะนั้นเม็ดเงินก้อนแรกก็จะมาจากกองทุนนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคือแบบไม่ได้มาแบบพุ่งพวดทีเดียวนะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4รอบเงินที่จะมาวันที่21กันยานี้นะคะแค่ 10% ของเม็ดเงินที่จะทยอยเข้านะคะเขาคาดว่าก็คือจะแบ่งเป็น4รอบตั้งแต่กันยาปีนี้ถึงกันยาปีหน้านะคะก็จะแบ่งเป็น4รอบคือ10 20 35 35นะคะก็คือทยอยเข้าทุกไตรมาสเนาะแล้วแต่ว่าที่ชัดๆแล้วตลาดดีก็คือว่าเมื่อวันที่21สิงหานะคะเริ่มประกาศชื่อหุ้นมาแล้วว่าเม็ดเงินจะเข้าหุ้นตัวไหนบ้างฉะนั้นรายย่อยคนเวียดนามที่ลงทุนก็จะรู้แล้วว่าเดี๋ยวเม็ดเงินจะเข้าตั
21: วไหน
20: เข้าก่อนค่ะแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินที่เข้าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยคือมันเป็นบริษัทเหมือนค่อนข้าง valuation แพงมากอยู่แล้วนะคะอย่างคนไทยก็จะคุ้นเคยแบบกลุ่มวินกรุ๊ปกลุ่มธนาคารอะไร
21: อันนี้กลุ่มใหญ่เลยเนาะวินกรุ๊ป
20: ค่ะ
18: ค่ะ
21: เพราะฉะนั้นเขาเก่งกันแล้ว
18: ก็มีจะมีเม็ดเงินก้อนแรกอย่างที่เต๋าบอกว่าจะแบ่งเป็น10 20 35ใช่ไหมคะแต่ว่าเขามีการมองคาดการณ์ไหมว่าการเข้ามาในเม็ดเงินนี้กับตัวดัชนีอ่ะน้องเต๋าคะว่ามันจะพาดัชนีเวนอินเด็กซ์ของเวียดนามเนี่ยไปได้ถึงจุดไหนในแต่ละรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในหุ้นแต่ละตัวถ้าใครที่ลงทุนเป็นรายตัวเนี่ยควรจะแบบมีกลยุทธ์ในการลงทุนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต๋าคะ
20: นะคะอาจจะไม่ถึงกับฟันธงว่าดัชนีจะไปเท่าไหร่นะคะแต่ว่าที่ฝั่งเวียดนามเองเขาก็เก่งๆกันไว้เหมือนกันอย่างตอนนี้ดัชนีประมาณ 1,800 จุดเนาะก็อาจจะไปถึง 2,000 จุดก็เป็นไปได้นะคะถ้าเม็ดเงินเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าถ้าให้ฉายภาพเทียบกับไทยเนาะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะของไทยอ่ะก็อยู่ในฟุตซี่เป็นemerging เหมือนกันแต่เป็น advanced ส่วนเวียดนาม
18: advanced
20: secondary ก็คือของไทยดู เกณฑ์ของเขาเนี่ยถือว่าดีกว่านะคะแต่ประเทศจีนอะไรเงี้ยก็เป็น secondary เหมือนกันเพราะว่าเขาเหมือนเรื่องบางหุ้นบางตัวซื้อไม่ได้รัฐบาลคุมก็จะเป็นเกี่ยวกับทางเวียดนามนะคะทั้งที่แบบเม็ดเงินเนี่ยเข้าจีนเยอะแต่ว่าสเต็ปไทยดีกว่าฉะนั้นไทยเนี่ยถ้าเวทในฟุตซี่เนี่ยอยู่มันจะอยู่เวทประมาณสัก 1.56% นะคะของเม็ดเงินที่ในตัวemerging นะคะส่วนเวียดนามเนี่ยจะเวทประมาณ 0.49 ซึ่งอันนี้ดีกว่าคาดนะคะเพราะว่าก่อนประกาศเมื่อวันที่21สิงหาเนี่ยเขาเก่งกันว่าเม็ดเงินเวียดนามจะเวทแค่ 0.3 คือมากกว่าคาดถึง 50% นะคะก็คิดว่าน่าจะดันยกกลุ่มแต่ว่าตัวที่เขาเก่งก็จะมีพวกอย่างที่บอกว่าวินกรุ๊ปVCB คือมันมีหุ้นที่เข้าไป27ตัวแต่เขาจะกองเกณฑ์จากพวก liquidity free float อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบมันจะไปหนักที่ตัวไหนค่ะซึ่งตัวที่หนักเนี่ยก็ valuation แพงอยู่แล้ว VI ก็อาจจะแบบเหมือนรู้ว่าเม็ดเงินจะเข้าตัวนี้แต่พอไปดู valuation คือแบบโอ้ PE แบบเป็นร้อย
0: แพง
2: ไม่ไหวแล้ว
0: ก็อาจจะไม่ได้เข้าบันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะ
2: จริงๆในบ้านเรามันมีกองทุนที่ไปลงเวียดนามเยอะเหมือนกันนะบิว
0: ใช่เดี๋ยวนี้ก็มี DR ด้วยเนาะน้องเต๋าหลายๆคนก็ถามมาเหมือนกันว่าอย่างเงี้ยมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างอ่ะถ้าเป็นแบบเนี้ยถ้ามองในมุมของการลงทุนอะไรประมาณเนี้ยใช่ไหมคะค่ะ
2: ทีนี้มองดูอันนี้ถามน้องเต๋าป่ะจ๊ะหรือว่ายังไงพี่ยังได้ถามต่ออ
0: ่านพี่การเชิญเลยค่ะ
2: เต๋าพี่อยากรู้ด้วยคือมองคุยมาได้แต่ต้นอ่ะมันเหมือนภาพมันเป็นบวกหมดเลยอ่ะเต๋าเป็นบวกเกือบทั้งหมดเลยแต่ในเวลาเดียวกันมันยังต้องมีปัจจัยไหนที่เรายังต้องกังวลไหมในแง่มุมความเสี่ยงอะไรอย่างเงี้ยทั้งเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอะไรอย่างเงี้ย
20: ค่ะก็อาจจะมี3เรื่องหลักๆนะคะเพราะว่าแบบเหมือนเวียดนามเนี่ยเขาเป็นเศรษฐกิจที่เปิดมากนะคะไทยยังแบบไม่มีแบบอะไรทั้งกองทุนในประเทศหรือมีเศรษฐกิจในเฉพาะตัวค่อนข้างเยอะนะคะหลากหลายแต่เวียดนามเนี่ยเทรดทู GDP เนี่ย 170% เลยนะคะดังนั้นถ้าเกิดเศรษฐกิจโลกชะลอตัวการค้าโลกมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบตอนก่อนที่อเมริกาจะขึ้นทาริฟที่เวียดนามส่งออกไปอเมริกาเยอะนะคะก็รับแรงกระแทกแน่นอนเพราะเอาแค่เมื่อประมาณสักก่อนโควิดเหมือนเศรษฐกิจยุโรปชะลอนิดหนึ่งเวียดนามนี่แบบผลกำไรบริษัทจดทะเบียนนี่ตกเละเทะแบบเกินคาดนักวิเคราะห์มากเลยนะคะแสดงว่าเขาเนี่ยพึ่งพาแบบการค้าโลกค่อนข้างเยอะค่ะแล้วช่วงนี้มันมีเรื่องปัญหาเงินเฟ้อดอกเบี้ยแล้วก็พวกค่าเงินด้วยเนาะเพราะว่าพลังงานเนี่ยกดดันเงินเฟ้อมากเลยนะคะเวียดนามก็นำเข้าน้ำมันจากแถวตะวันออกกลางเยอะมากเหมือนกันแล้วเขาก็เงินเฟ้อหนักปัญหาหนักกว่าไทยนะคะฉะนั้นถ้าเกิดแบบมีปัญหานี้เข้ามาเนี่ยก็ส่งผลแย่ค่ะรวมทั้งเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แล้วก็เรื่องของแบงค์นะคะคือเหมือนของไทยจะเป็นแบบซึมๆกู้คนกู้ซื้ออสังหาไม่ผ่านหรืออะไรเงี้ยก็คือเศรษฐกิจนิ่งแย่นะคะแต่ว่าเวียดนามเนี่ยเขาแบบดอกเบี้ยธนาคารเนี่ยคือขึ้นไปแบบเกือบ
0: 10%
20: ใช่สูงอสังหาเวียดนามแพงกว่าไทยเยอะเลยค่ะตอนหลังเต๋าแบบเหมือนแบบไปซื้อบ้านมือสองอะไรเงี้ยเปรียบเทียบคือถ้าเทียบต่อว่าบ้านเวียดนามถ้าเกิดเอาโลเคชันเดียวกันคุณภาพเดียวกันเนี่ยอาจจะแพงกว่าไทยประมาณ 50% เลยเพราะว่าเหมือนซับดีมานด์เขาเยอะแล้วคนเวียดนามเขาไม่ค่อยเล่นหุ้นด้วยค่ะเขาก็ไปเก็บเงินในทองเก็บเงินในอสังหาค่ะก็อาจจะเป็นวิกฤตได้แรงกินกำลังค่ะ
0: ค่ะโอ้แล้วเงินฝากเขาเป็น 10% ด้วยเนาะน้องเต๋าใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมคะถือว่าสูงมากนะดอกเบี้ยเงินฝาก
20: แต่ว่าขึ้นอยู่กับเป็นบอนด์บางอันถ้าเกิดเป็นแบงก์ทั่วไปอาจจะประมาณ 5% อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ้ยตลาดหุ้นอาจจะแบบไม่ได้ดูถ้าเทียบกับเงินฝากหรือพวกเงินเฟ้อเงี้ยอาจจะแบบผลเรารู้สึกว่าตลาดเหมือนเต๋าเข้าไปใหม่ๆหุ้นเวียดนามอยู่ที่ประมาณ500กว่าจุดตอนนี้ 1,800 ใช่มั้ยคะดูแบบโตขึ้นตั้งหลายเท่านะแต่ว่าเหมือนก็จะมีเงินเฟ้อด้วยแล้วก็เขาก็เรื่องของเงินฝากเขาก็ดอกเบี้ยเขาดีกว่าค่าเงินไทยก็จะแข็งกว่าด้วยค่ะก็อันนี้ต้องเก็บดู ค่ะถึงขา
18: ก็ยังเป็นปัจจัยความเสี่ยงเนาะหรือภาพใหญ่ๆเองเนี่ยก็อย่างเศรษฐกิจโลกหรือปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เหล่านี้ก็ยังส่งผลกับเวียดนามอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมน้องเต๋าในสถานการณ์นี
20: ้ใช
21: ่แต่พี่เพิ่งรู้จากเต๋าวันนี้นะว่าคนเวียดนามเล่นหุ้นไม่เยอะเนาะ
20: คืออาจจะเก็บไว้ในหุ้นไม่เยอะแต่ว่าเปิดบัญชีเนี่ยมากกว่าไทยแล้วนะคะแล้วก็สัดส่วนอันนี้พี่พี่การยกมาก็ดีเลยเพราะว่าถ้าเอาวอลุ่มเทรดรายวันเนี่ยเป็นคนเวียดนามเนี่ยประมาณ 90% เป็นคนชาติแค่ประมาณ 10% นะคะก็เขาก็คิดว่าเดี๋ยวแล้วที่ผ่านมาเนี่ยต่างที่หุ้นเวียดนามขึ้นเยอะเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นเพราะคนเวียดนามซื้อต่างชาติเนี่ยมีแบบปีนี้ขายตลอดนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวพออัปเกรดปุ๊บเนี่ยน่าจะเงินอาจจะเริ่มไหลเข้าเวียดนามมากขึ้นค
18: ่
20: ะ
18: ค่ะจริงๆประเด็นเนี้ยก็น่าสนใจพี่การน้องเต๋าเพราะว่าพอมีสัดส่วนนักลงทุนรายย่อยสูงอ่ะแล้วเราก็เคยติดตามกันก็จะได้ยินเนาะที่พูดถึงแล้วก็จะเป็นนักลงทุนที่เป็นแนวเก็งกำไรอ่ะสูงด้วยใช่ไหมน้องเต๋าสำหรับตลาดหุ้นเวียดนามเขาจะยังไม่ได้เขายังไม่มีแวร์ VI หรือหุ้นที่เป็นแนวซูเปอร์สต็อกเนี่ยก็ยังไม่ได้โดดเด่นจะเป็นหุ้นแนวเก็งกำไรทีนี้พอการอัปเกรดเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ของนักลงทุนอ่ะก็จะปรับลดลงไหมน้องเต๋ามองยังไงคะสถานการณ์ความผันผวนหรืออะไรแบบนี้แรงเก็งกำไรที่สูงที่มันเคยเกิดขึ้นจากนักทุนรายย่อยในเวียดนามเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมเขามีการคาดการณ์ไว้ไหมคะน้องเต๋าคะ
20: ค่ะคิดว่าพฤติกรรมน่าจะลดลงนะคะในเชิงโครงสร้างแต่จะไม่ทันทีเนาะเพราะว่าพอเวลาเม็ดเงินต่างชาติมาพวกแบบสมาร์ทมันนี่เขาก็น่าจะช่วงแรกก็อาจจะไหลตามแบบว่าตัวเบรกของดัชนีนะคะแต่ว่าพอเหมือนมีสมาร์ทมันนี่เข้ามามากขึ้นเนี่ยคนก็อาจจะไปดูหุ้นที่PE ยังตาม ROE สูงอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอคนเวียดนามเห็นอย่างนั้นเขาก็จะดูกราฟดูเทคนิคก็อาจจะเป็นเน้นหุ้นคุณค่ามากขึ้นตามสเต็ปแล้วที่เวียดนามก็ยังแบบไม่ได้มีกองทุนแบบลดหย่อนภาษี IMF หรืออะไรเท่าไหร่ด้วยก็คิดว่ายังไงเทรนนี้ก็ต้องมาค่ะรัฐบาลก็น่าจะสับสนอาจจะเป็นไหลไปในหุ้นกลุ่ม value มากขึ้นค่ะ
18: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นักทุนไทยอ่ะถ้าไปลงทุนในเวียดนามส่วนใหญ่ก็พยายามจะจับหุ้นที่เป็น value investor หุ้นที่เป็น super stock แล้วก็หุ้นเหล่านี้อาจจะยังขึ้นไม่ดีมากถ้าเทียบกับหุ้นแนวเก็งกำไรเพราะว่านักทุนเวียดนามส่วนใหญ่จะไปเวนานใช่ไหมคะน้องเต๋าครับฉะนั้นนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เนี่ยนักทุนไทยที่ลงทุนแนวแบบ value แนว super stock ก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นจากหลังจากนี้ด้วยถูกไหมคะน้องเต๋าคะเรามองแบบนั้นได้เนาะใครที่รอคอยอะไรเงี้ยค่ะค่ะ
20: ค่ะเพราะว่าช่วงที่มันขึ้นมาแบบเยอะๆเนี่ยมันไปกลุ่มอย่างแบบวินกรุ๊ปกลุ่มธนาคารกลุ่มแบบว่าการเงินนะคะซึ่งแบบเหมือนประเทศไทยมีแบงค์เด่นๆแบบกสิกรมีแบบไม่กี่แบงค์นะคะแต่เวียดนามมีแบบ20กว่าแบงค์โบรกเกอร์ก็แบบเยอะมากแต่ว่าเงินไปตรงนั้นซึ่งเหมือนเราเรียนรู้จากอดีตไทยก็รู้อยู่แล้วว่าพวกแนวนั้นมันไม่ได้มีแบบจุดเด่นความสามารถในการแข่งขันที่แบบยั่งยืนไม่ได้แบบโมโนโพลีขนาดนั้นของไทยช่วงที่แบบค้าปีกบูมหรือว่าแบบสื่อสารหรืออะไรพวกนี้มันจะดูแบบค่อนข้างมีความได้เปรียบมากกว่านะคะดังนั้นก็สอบก็เชื่อว่ายังไงก็ต้องไหลมาทางกลุ่มแวลูมากขึ้นค่ะ
18: ค่ะทีนี
21: ้ถ้าแพงแล้วนะต่อให้แพงแล้วใช่ไหมตัวอย่าง
20: ใช่คืออาจจะแบบตัวที่ PE สูงๆแพงอาจจะไม่ขึ้นแต่คิดว่าดัชนีอาจจะไม่ไปไหนเท่าไหร่แต่ว่ามันจะ
18: โรเทตกลุ่ม
20: ใช่ไปกลุ่มที่แบบอย่างกลุ่มที่อาจารย์นิเวศพูดถึงอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเป็นกลุ่มค่ะ
18: เพราะจริงๆถ้าเราดูกันที่ดัชนีอะ variation ก็ไม่ถูกแล้วเนาะเหมือนที่น้องเต๋าบอกเนาะเพราะตอนนี้ก็แบบเหมือน 1,800 ใช่ไหมคะถ้าเทียบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องเต๋าแนะนำได้ไหมว่าถ้าเป็นแบบนี้ variation ก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ถูกเหมือนในอดีตอะไรเงี้ยเราจะซื้อของที่แบบมีการเติบโตแล้วก็สมราคาณวันนี้ให้คำแนะนำนักลงทุนสักนิดนึงได้ไหมสำหรับใครที่สนใจและอาจจะวิเคราะห์ไปถึงรายธุรกิจด้วยก็ได้ค่ะน้องเต๋าคะว่ากลุ่มไหนที่ยังน่าสนใจถ้าว่ากันยาว
20: ก็เหมือนที่พี่บิวบอกเนาะว่าเอ้ยแบบถ้าดู price to earning PE เนี่ยคือขึ้นมาแบบอาจจะ10เกือบ15เท่าแพงกว่าหุ้นไทยแล้วนะคะโดยรวมทั้งตลาดแต่ว่าทางนักวิเคราะห์ของเวียดนามอย่าง SSI เขาก็พูดถึงเหมือนกันว่าอย่างต้นสิงหาเนี่ยเขาดู forward PE สิ้นปีนี้นะคะอาจจะอยู่ที่ประมาณ10 12 13เท่าอันนี้เป็น forward นะคะแต่ว่าถ้าเกิดตัดกลุ่มวินกรุ๊ปแล้วก็รีเลทกับกลุ ลุ่มเนี่ยคือ PE อยู่ที่แค่ประมาณ 9.5 เท่าดังนั้นก็คือแบบอาจจะแบบไม่ได้ถูกสุดเหมือนมีไครซิสนะคะแต่ว่าอยู่ใน valuation ที่แบบสมเหตุสมผลแล้วก็ค่อนข้างถูกเลยนะคะดังนั้นถ้ามองเป็นกลุ่มต่อจากอาจจะไม่พูดถึงกลุ่มแบงก์ property ที่หรือว่ากลุ่มวินกรุ๊ปที่แบบมันโตแรงในช่วงที่ผ่านมานะคะราคาหุ้นแต่ว่ากลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่ผลประกอบการดีแต่ว่าราคาหุ้นยังไม่ไปก็จะเป็นพวกกลุ่ม domestic consumption อะไรเงี้ยเหมือนแบบเหมือนบ้านเรามีแบบ 7-Eleven CPO เหมือนเซ็นทรัลอะไรตอนนั้นนะคะก็เปียงเวียดนามก็จะมีแบบ Mobile World แล้วก็มีร้านขายยาเหมือนบ้านเราเคยมีหุ้นโรงพยาบาลที่โตแรงๆนะคะแต่ว่าหุ้นโรงพยาบาลที่โตแรงส่วนหนึ่งเขาซื้อยาที่โรงพยาบาลเหมือนโรงพยาบาลบังคับให้ซื้อยาที่โรงพยาบาลนะคะแต่เวียดนามเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลแต่แพทย์สั่งใบสั่งยาคุณไปซื้อที่ร้านขายยาถูกกว่าคนเวียดนามก็จะเป็นสเต็ปนั้นก็อันนี้ก็คิดว่ามันจะเป็นหุ้นที่ผันผวนแต่ว่าช่วงที่มันลงก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่ายังไงคอนซัมชันของคนเวียดนามเองเนี่ยมันยังต่ำกว่าไทยพอสมควรนะคะอีกหน่อยเขาก็ต้องถ้าประเทศเขาโตยังไงก็ต้องมาหรือแบบพวกร้านแบบ 7-Eleven ก็จะมีแบบอย่างมาซานไปทำพวกวินมาร์ทอะไรเงี้ยนะคะหรือแบบพวกของกินของใช้รวมทั้งแบบบ้านเราเคยมีช่วงที่นักท่องเที่ยวโตระเบิดนะคะปีนี้เวียดนามนักท่องเที่ยวโตระเบิดเหมือนกันนะคะก็อย่างถ้าอากาศยานพวกแบบอย่างเอลที่บ้านเราบ้านเขาก็มี ACV ประมาณนี้แต่ก็คิดว่าเอาอะไรแบบมันดูยังไงก็ไม่โดนเทคโนโลยี disrupt แน่ๆ นะคะแต่ว่าอย่าง FPT แต่ว่าก็น่าสนใจแต่ว่ามี migration
21: FPT คนก็จะแบบรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะบูมที่สุดในตลาดนะพี่ว่าหมายถึงคน
18: ราคาราคาก็ลงมาเยอะมากเลยพี่กำว่าหลายคนกลัวว่าตัว AI จะมา disrupt เขาแล้วหรือเปล่าที่คนก็แบบถามเยอะว่ามันคือจังหวะและโอกาส
21: คนถามเยอะเขา
18: พื้นฐานเขาเปลี่ยนหรือเปล่าแล้วเราก็มี DR ในบ้านเราด้วยเนาะหลายคนก็จะลงผ่านตรงนั้นหรืออะไรเงี้ยค่ะถ้าตัวเนี้ยน้องเต่ามองไงคะสำหรับภาพอนาคตอ่ะเขาถูก disrupt ไหมหรือจริงๆเขายังเติบโตไปได้ถ้ามองแล้วค่ะ
20: แต่ว่าจุดเปลี่ยนหลักๆเขาอ่ะคือเรื่องของเขาจะปรับจากเหมือนเรื่องของ IT outsourcing ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเขารับงานจากบริษัทญี่ปุ่นบริษัทอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยเหมือนแอปมือถือบ้านเราอะไรเงี้ยสมัยก่อนก็ให้เขาทำใช่ไหมคะพวกแบบของเขตตัวหลายๆธนาคารนะคะแต่ว่าตอนนี้พอมี AI ปุ๊บเนี่ยอย่างขนาดเต๋าเองยังมานั่งใช้ ChatGPT ใช้คอร์ส AI ใช้อะไรเงี้ยแบบทำแอปตัวเองได้เลยในแบบไม่ได้ยากขนาดนั้นแบบขนาดเราไม่มีความรู้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยเรื่องของ IT outsourcing เนี่ยอาจจะดอกคิดว่าดอกแน่นอนแต่ว่าบริษัทเขาก็พูดว่าตัวบริษัทเขาเองเนี่ยก็90เกือบ 100% เนี่ยคือใช้ AI เหมือนกันแล้วเขาก็มองว่าการที่มี AI เนี่ยโอเคแน่นอนว่างานต่อชิ้นเนี่ยเขาจะลดลงแต่ว่าเขาว่าน่าจะได้ปริมาณงานมากขึ้น1คนก็จะได้ทำงานมากขึ้นรวมทั้งตอนหลังเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับพวก Nvidia Microsoft อะไรเงี้ยที่เป็นแบบเรื่องของ Data Tech อะไรเงี้ยหรือพัฒนาพวกชิปอะไรมากขึ้นตอนนี้เขาก็พยายามทำพัฒนาตรงนี้นะคะคือถ้าเกิดเขาข้ามสเต็ปแค่เป็นแบบว่าคนรับงานเนาะเหมือนแบบว่า IT outsource ข้ามสเต็ปไปเป็นผู้พัฒนาได้แล้วก็อาจจะเป็นแบบใช้ในการแบบอย่างสมัยก่อนก็คือแค่คอมพิวเตอร์จบแต่ตอนนี้เขาอาจจะเป็นคุมเครื่องของบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลในอะไรเงี้ยคือสายงานอาจจะมากขึ้นแล้วตอนนี้เขาก็เหมือนที่งานมาเยอะๆค่ะก็จะเป็นพวกกลุ่มใช้ AI ในพวกบริษัทประกันพวกอะไรเงี้ยก็ถ้าเขาทำได้มากกว่านั้นเนี่ยกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยแต่ว่าก็รันเวย์ก็ยังน่าจะยาวนะคะแต่ว่าก็ต้อง
21: ก็คือจุดหนึ่งก็คือน่าจะได้ประโยชน์จากการเติบโตของ AI นี่แหละใช่ไหม
20: ใช่ส่วนตัวคิดว่าอย่างนั้นค่ะแต่ว่าราคาหุ้นแต่ว่านักลงทุนทั้งหลายๆไม่ได้คิดอย่างนั้นก็เลยเทขายหุ้นตกมาแบบ 40% ทั้งที่ผลประกอบการยังถือว่าดีใช้ได้ค่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำได้ไหมค่ะก็คือความเสี่ยงและโอกาส
18: ถ้าเชื่อมั่นว่าเขาก้าวผ่านตรงนี้แล้วทำได้เหมือนที่น้องเต๋าบอกเนี่ยราคาที่เขาถอยลงมาแถวเนี้ยถือว่าน่าสนใจเลยใช่ไหมน้องเต๋าเพราะลงมาพอสมควรดิสเขามาพอสมควรค่ะ
20: โอ้ PE โลออทามโลเลยเพราะว่าสมัยก่อนเขาเทรดกันที่ประมาณ20เท่าใช่ไหมคะตอนนี้ประมาณ12-13เท่าเองแล้วปันผลก็มีด้วยค่ะ ค่ะต้องรอดู
21: อย่างที่ซีดีเนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่ว่านักลงทุนน่าจะจับจ้องไหม
20: ค่ะคิดใช
21: ่คือถ้าเป็นเนาะมันก็จะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะหุ้นเวียดนามที่นักลงทุนรู้สึกว่าจับจ้อง
18: ค่ะโดยเฉพาะเขาจะดูศักยภาพในการเติบโตแล้วมาเทียบเคียงกับบ้านเราด้วยเนาะเต่าในสมัยบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็จะมีตัวที่อาจจะมีความแบบใกล้เคียงแล้วก็มองเพราะสมัยก่อนเลยเนี่ยท่านจันนิเวศก็จะเขียนบทความนะใช่ไหมคะเวียดนาม next Thailand เนี่ยตอนนี้อาจจะแบบโอ้เรียกได้ว่าขยับสเต็ปไปไกลพอสมควรนะคะแต่ว่าเราได้ไอเดียนะแล้วเราก็มองเหมือนกับก็ยังมีศักยภาพในการเติบโตนะพี่การน้องเต่าฟังดูยังมีความน่าสนใจมากๆเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการอัพเกรดเนี่ยก็แน่นอนว่าจะต้องส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในหลายๆประเด็นแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยมีโอกาสที่จะพุ่งทะยานได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีความเสี่ยงที่ต้องต่อบอกใช่ไหมที่เราจะต้องจับตาความเสี่ยงภายในเองภาคอสังหาริมทรัพย์ความเสี่ยงเรื่องของโลกใช่ไหมคะเรื่องปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เรื่องฝากอเมริกากระทบอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่นึงน้องเต่าแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้านะคะอาจจะถามในแง่ของช่องทางในการลงทุนสักหน่อยละกันนะถ้าเทียบเพราะเดี๋ยวนี้มีหลากหลายมากนะน้องเต่ามีดีอาร์มีกองทุนมีไปลงทุนโตรมี ETF มีหลายประเภทมากนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยแนะนำน้องเต่าจะแนะนำยังไงเหมาะกับใครเนาะนะคะค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
22: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกแดนโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
23: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลักข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์ย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา Playlist คุยอย่างเสือ
24: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
25: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
24: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
25: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
24: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
25: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
26: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
21: อ
18: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้ค่ะเราอยู่กับน้องเต่านะคะคุณสติมาเมียนละไม้นะคะผู้ก่อตั้งเพจเวียดนาม Value Investor แล้วก็เป็นนักลงทุน VI ด้วยนะคะที่ลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนะวันนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์กันนะคะแล้วเราเห็นศักยภาพนะของเวียดนามที่มีความน่าสนใจนะทั้งประเด็นเรื่องของการจะอัปเกรดนะคะเป็น Secondary Emerging Market นะจาก FTSE Russell ด้วยนะคะในเดือนกันยายนนี้แล้วก็แน่นอนจะต้องส่งผลบวกต่อบรรยากาศของตลาดหุ้นเวียดนามแน่นอนนะคะแล้วก็แต่อย่างไรก็ตามมีปัจจัยความเสี่ยงที่เราคุยกันนะคะแล้วก็คุยกันไปถึงหุ้นศักยภาพรายตัวการเลือกอนาคตด้วยนะคะเดี๋ยวเบรกนี้มาคุยกันต่อนะคะสวัสดีน้องเต่าอีกครั้งนึงสวัสดีพี่การอีกครั้งนึงค่ะ
21: ค่ะอ่ะคราวนี้ใครอยากลงทุนช่วยบอกหน่อยแต่ไม่ใช่ทุกช่องทางก็จะเหมาะกับทุกคนถูกไหมแต่ละช่องทางก็จะเหมาะกับคนเฉพาะกลุ่มเชิญค่ะเต่า
20: ค่ะก็ถ้าสำหรับช่องทางแรกที่เป็นมือใหม่นะคะก็คิดว่าน่าจะเริ่มจาก DR ค่ะเพราะว่าเหมือนคนที่ไปสเต็ปเวียดนามเนี่ยเต๋อเชื่อว่าน่าจะมีพอร์ตที่ไทยอยู่แล้วเนาะเคยแบบแล้วตอนนี้เหมือน DR ค่ะก็มีทั้งเป็น ETF เนาะถ้าเกิดใครอยากกระจายความเสี่ยงมากหน่อยก็เป็นVN 30 ETF รวมหุ้นใหญ่30ตัวนะคะอันนี้คือเข้ากับธีม FTSE Upgrade เพราะว่ายังไงมันก็ต้องไปหุ้นใหญ่พวกนี้ก่อนค่ะเป็นแบบ30ตัวถัดมาก็เป็นแบบ ETF แบบ Diamond ETF ซึ่งอาจารย์นิเวศก็มองว่าเป็น ETF รวมหุ้นซุปเปอร์สต็อกอะไรเงี้ยคือเป็นหุ้นที่ชาวต่างชาติชอบซึ่งเราเชื่อว่าชาวต่างชาติเนี่ยค่อนข้างฉลาดอะไรเงี้ยก็จะเลือกหุ้นที่สมาร์ทมันนี่เขาก็จะเน้นแท็กตัวนี้นะคะก็ประมาณหุ้นประมาณ17-18ตัวก็โฟกัสมากขึ้นค่ะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากโฟกัสไปอีกนะคะแต่ว่าเป็นมือใหม่ก็คือซื้อเป็น DR หลายตัวเลยได้เลยอย่าง FPT Mobile World HPGตัวของพวกวินโฮมอะไรแบบโอ้เป็นหลายตัวนะคะแล้วก็มีหลายค่ายด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบทางดวนต้ากสิกรอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้ฟินแลนเชียก็เริ่มเอาฟินลีด ETF มาเช่นใครเชื่อว่าเดี๋ยวหุ้นเวียดนามกลุ่มโบรกเกอร์กลุ่มธนาคารจะแบบเฟื่องฟูอะไรเงี้ยก็จะเป็นกลุ่มการเงินก็มีเป็น ETF เหมือนกันคือแบบไม่ต้องไปซื้อเป็นรายตัวก็ได้หรือจะซื้อรายตัวก็ได้ค่ะอันนี้สำหรับแอคเซสที่ง่ายที่สุดสำหรับคนที่อยากเริ่มลงทุนหุ้นเวียดนามนะคะจะได้แบบเห็นถึงความผันผวนด้วยเหมือนถ้าเราไม่มีหุ้นไม่มีหุ้นในพอร์ตเนี่ยเราจะแบบต่อให้ตลาดขึ้นลงเราก็ไม่มีความอารมณ์ร่วมเนาะฉะนั้นแบบว่าอยากให้เริ่มจากตรงนี้หน่อยจะได้แบบคุ้นเคยค่ะ
18: แล้วเราก็คุ้นเคยสะดวกเนาะเพราะว่าซื้อผ่านสตรีมมิ่งที่ปกติหลายคนอาจจะซื้อขายหุ้นไทยผ่านช่องทางนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ตัดปัญหาประเด็นกังวลใจอื่นๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็คือเบ็ดเสร็จมาแล้วเนาะน้องเต๋าใช่ไหมพออยู่ใน DR แล้วใช่ไหมคะ
21: เต๋าทีนี้ไอ้ตรง DR มันมีข้อจำกัดอะไรไหมคะ
20: มีค่ะเรื่องของสภาพคล่องค่ะอย่างหุ้นบางตัวเนี่ยสมมติถ้าเป็นหุ้นแม่รุมเต็มเต๋าจะเห็นเลยว่าเฮ้ย DR มันมีโอกาสที่แบบแพงกว่าหุ้นแม่ค่อนข้างเยอะเลยค่ะอย่างแต่ว่าสุดท้ายพอเวลาเฮ้ยวอลลุ่มเทรดอะไรเงี้ยมันโอเคไงยังไงมันก็ต้องปรับมาสู่สภาพหุ้นแม่พร้อมกับแบบบวกลบค่าเงินอยู่แล้วค่ะแต่ว่าบางทีอะราคามันดิฟกันแบบ 5%บางทีเคยเห็นแบบ 10% เลยด้วยซ้ำก็เหมือนแบบให้คนไทยแบบเทรดกันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะนี้มีไม่เยอะนะคะเรื่องสภาพคล่องส่วนใหญ่ก็คืออยากจะเน้นให้เวลาที่ซื้อ DR เนี่ยไปเช็คราคาหุ้นแม่ด้วยค่ะแล้วก็มันก็จะต่างอย่างเช่นแบบแบบ Mobile World มันก็จะมีแบบบางที10:1อย่างหรือว่า25:1หยวนต้าจะเป็น10:1หุ้นแม่1ตัวได้ DR 10ตัวอะไรเงี้ยเป็นค่าเหมือนหุ้นที่แพงๆในเวียดนามเนี่ยค่ะก็ต้องเช็คมากเหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดแบบไม่ใช่ว่าแบบอยากจะซื้อก็ซื้อเลยแบบไม่ได้ดูราคาหุ้นแม่อย่างเงี้ยก็อาจจะแบบผิดได้ค่ะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแบบว่าซื้อหุ้นปกติในประเทศไทยที่แบบว่ายังไงราคามันตรงกับราคาอ้างอิงของ DR ตรงกับราคาหุ้นอยู่แล้วเงี้ยค่ะไอ้ราคาประมาณค่ะ
21: แต่เมื่อกี้ที่เต๋ายกตัวอย่างก็เยอะอยู่นะเนาะบางอ
20: ันใช่ใช่แต่ถ้าปกติค่ะ market maker ไทยก็จะพยายามทำให้ไม่ต่างกันเยอะคือถ้าต่างสัก2%เนี้ยแต่ว่ายอมรับได้สะดวกกว่ากันค่ะ
18: ค่ะอีกคำถามนึงที่เจอบ่อยอ่ะมันก็คือมีหลายเจ้าด้วยเนาะมีหลายบริษัทหลักทรัพย์ด้วยอ่ะแนวทางวิธีการเลือกเพราะบางทีอย่างที่บอกอ่ะDR ตัวเดียวกันแต่ว่าก็มีหลายบริษัทหลักทรัพย์หลายรหัสแบบเนี้ยน้องเต๋าคะให้ไอเดียนิดนึงสำหรับคนเลือกเนี่ยเขาต้องดูอะไรคะ
20: ค่ะอย่างยกตัวอย่างเช่นตัว Mobile World ก็จะมีแบบอย่างหยวนต้ากับกสิกร ใช่ไหมคะบางคนที่แบบไม่สบายใจรู้สึกว่าเอ้ยมีแบงค์ธนาคารแบบว่ารองรับก็อาจจะสบายใจ
21: ใช
20: ่หรืออย่างทางหยวนต้าเขาก็ทำมานานทำมาหลายตัวบางทีสภาพคล่องซื้อขายง่ายกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแต่ว่าสุดท้ายอยู่ที่ตัวราคาหุ้นมากกว่าเพราะบางทีแบบต้องเช็คทั้งสองเจ้าว่าบางทีจะมีช่วงหนึ่งที่เจ้านี้ถูกกว่าอะไรเงี้ยค่ะ
18: ค่ะ
20: จะต่างกันนิดหน่อยค่ะไม่ได้เยอะมากค่ะแล้วก็มีนโยบายปันผลของแต่ละเจ้าก็อาจจะไม่เหมือนกันบางเจ้าก็คือพอหุ้นแม่ปันผลเขาก็ปันผลคืนให้ผู้ถือหุ้นบางคนหุ้นแม่ปันผลเราก็จะใช้เป็นวิธีซื้อหุ้นเพราะว่าถ้าเขาปันผลต่อเดี๋ยวก็ไปเสียภาษีก็คือแล้วแต่ความชอบเลยค่ะเป็นคอนเซ็ปต์แต่สุดท้ายเต๋าก็ว่ามันมีประโยชน์กับนักลงทุนไทยมากเลยเหมือนแบบไม่ต้อง
18: ค่ะ
20: ไปเวียดนามก่อนที่จะซื้ออะไรกันค่ะ
18: อันนี้เหมาะกับมือใหม่อันนี้คือ DR อันนี้ช่องทางแรกนะคะช่องทางที่สองอ่ะถ้าใครไปสายกองทุนล่ะน้องเต๋าคะ
20: กองทุนก็ถือว่าดีมากเพราะว่าเต๋าเองก็มีขนาดแบบลงเวียดนามเยอะแล้วก็ยังซื้อกองทุนหุ้นเวียดนามที่ผ่านแบบเอาบริษัทหลักทรัพย์ไทยเพราะว่ามันทำประหยัดภาษีได้ด้วยนะคะมาลดหย่อนทีละมีแบบหลายเจ้าเลยค่ะแบบทั้งบัวหลวงทั้งอะไรแบบพวกแบงค์ใหญ่ๆเงี้ยก็จะมีแบบกองทุนเวียดนามแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนซึ่งแต่ว่าเขาก็มันด้วยความใกล้นะคะผู้จัดการเขาก็จะคุ้นเคยไปเลือกหุ้นด้วยเยอะก็อาจจะดูเรื่องของค่าธรรมเนียมแล้วก็ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ดูหุ้นในกองนโยบายเขาว่าเอ๊ะสอดคล้องเราไหมบางทีเผลอๆดีกว่าเราไปลงทุนตรงอีกเพราะว่าเราประหยัดภาษีได้แล้วก็ผู้จัดการกองทุนไทยเป็นคนเทคแคร์ด้วยนะคะ
21: มีฟันด์แมเนเจอร์ดูแลใช่ไหม
20: ใช
21: ่หลายคนไม่ได้นึกถึงเรื่องประหยัดภาษีนะบิว
20: ค่ะค
18: ่
20: ะ
18: เพราะบางคนอ่ะถ้ามองแบบลองเทอมมองระยะยาวถ้าฟังน้องเต๋าเนาะศักยภาพแบบเนี้ยแล้วก็ลงทุนกองทุนประหยัดภาษีก็จะเป็นค่อนข้างระยะยาวหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ดูสอดรับกับนโยบายนะใช่ไหมคะก็เลือกกองประหยัดภาษีไปด้วยแล้วก็เติบโตอนาคตไปด้วยใช่ไหมคะ
20: ใช่ค่ะแล้วก็วิธีสุดท้ายก็คือใครที่รับความเสี่ยงได้เยอะนะคะมีโอกาสแบบได้รับผลตอบแทนสูงแล้วก็อาจจะมากกว่ามากที่สุดนะคะก็คือมั่นใจก็คือไปซื้อหุ้นเองเลยเดี๋ยวนี้บล็อกเกอร์ไทยก็มีหลายเจ้าเหมือนกันนะคะที่ค่อนข้างแอคทีฟเวียดนามอย่างแบบทาง Financial Cyrus KT Xping อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบค่อนข้างเขาทำเรื่องเวียดนามมานานอาจจะลองเริ่มต้นจาก
18: ค่ะ
20: ด้วยก็ได้แต่ว่าข้อเสียก็คือพอเวลาจะโอนเงินไปทีแปลงเงินไปทีโอนกลับมาทีเงี้ยมันก็อาจจะยุ่งค่ะอาจจะคือยุ่งกว่าสเต็ปอื่นๆแต่ว่าก็ถ้าเกิดใครที่แบบเหมือนแบบไม่ได้ชอบหุ้นคือเราอยากเล่นหุ้นเล็กหุ้นที่แบบดูโตเร็วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้มันซื้อ DR ก็ไม่ได้ผ่านกองทุนไทยไม่ได้ก็อาจจะต้องไปแนวนั้นหรือว่าอยากจะลงน้ำหนักบางหุ้นเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: ค่ะอันนี้อาจจะสายแอดวานซ์หน่อยเนาะแล้วก็ตอนนี้ยังมีประเด็นเรื่องภาษีอยู่ด้วยใช่ไหมคะน้องเต๋าถ้าไปลงทุนตรงที่ต่างประเทศเนี่ยใช่ไหมคะค่ะ
20: แล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่นอนเหมือนตอนนี้เริ่มมีข่าวแล้วบอกว่าอาจจะแบบสำหรับ
18: เราเอง
20: ปรับให้อะไรเงี้ยยืดหยุ่นขึ้นเพราะว่าน่าจะกลัวเงินไหลออกต่างประเทศแล้วไม่ย้อนกลับมาด้วยก็ต้องฝากนี่ก็จะมีความเสี่ยงนิดหนึ่งค่ะก็ถือว่าเสี่ยงสูงแล้วก็ผลตอบแทนก็อาจจะสูงหรือต่ำก็ได้ค่ะ
18: ค่ะโอเคอ่ะก็มีหลากหลายช่องทางเนาะพี่การที่สามารถเลือกได้ตามความถนัดของแต่ละคนใช่ไหมแต่ถ้า first step แบบว่ามือใหม่เลยก็ดีอาร์มที่น้องเต๋าแนะนำนะคะอ่ะสุดท้ายนิดนึงพี่การคือปกติน้องเต๋าเนี่ยเขาจะมีการจัดสัมมนาเนาะแล้วก็พานักลงทุนไทยอ่ะไปเวียดนามตลอดเลยทุกปีนะคะปีละหลายครั้งเพื่อไปเยี่ยมบริษัทจดทะเบียนไปดูกิจการจริงแต่ปีนี้ก็มีไปเวียดนามแต่พี่เห็นมีไปจีนด้วยเซี่ยงไฮ้ไปเลยอยากรู้ว่าเริ่มสนใจหุ้นจีนหรือเปล่าคะน้องเต๋าอ่ะสั้นๆทิ้งท้ายนิดนึงค่ะ
20: ก็สนใจด้วยค่ะแล้วก็เหมือนเป็น FC พี่การเพราะว่าชอบเที่ยวใช่ไหมคะแล้วหลังโควิดเต๋าไปกับพ่อมาแบบ15-16ประเทศเนี้ยค่ะที่แบบไปยุโรปสแกนอเมริกาอะไรคือรู้สึกไปแล้วเรากลับกลายเป็นว่าเอ้ยถัดจากเวียดนามเราชอบจีนสุดรู้สึกว่าปลอดภัยสะดวกดูเจริญอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตอนหลังก็คือมันคนละธีมกับเวียดนามอาจจะเป็นโกลด์ส่วนจีนก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีสตอรี่ก็เลยเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ไปเพราะว่าเมื่อกรกฎาคมค่ะต่อไปงานพวก World AI ที่สีจิ้นผิงท่านอนุทินไปอะไรเงี้ยต่อก็รู้สึกว่าเฮ้ย เทคเขามาแรงก็เลยรู้สึกว่าเราอยากจัดทริปเพราะว่าเราอยากเรียนรู้ประมาณนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้โดนคนจีนซื้อเพจนะคะมีว่าแบบว่าขายเพจให้คนจีนแล้วหรือเปล่าทำไมถึงแบบว่าจัดไปจีนครั้งแรกค่ะ
21: ก็เป็นค่ะแล้วตอนจัดไปเวียดนามคนสนใจเยอะไหม
20: เยอะค่ะค่อนข้าง
18: เต็มตลอด
21: จีนลักษณะมันเหมือนไม่ได้ไปเที่ยวอย่างเดียวถูกไหมไปแบบวิสิตคอมพานีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือยังไง
20: จะเป็นเสวนาแล้วก็คอมพานีวิสิตค่ะจะแบบเหมือนแบบไม่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวเหมือนแบบทัวร์
21: ไป
20: ค่ะ
18: ค่ะเหมือนไปวิสิตคอมพานีเยี่ยมชมกิจการจริงสถานที่จริงด้วยเหมือนเซ็นทรัลบัตรหุ้นที่เราลงทุนจริงๆอะเนาะก็เป็นประโยชน์ส่วนหนึ่งใช่ไหมคะค่ะ
21: โอเค
18: ใช่วันนี้ขอบคุณน้องเต่า

0: ้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือUSS อับราฮัมลินคอนถึงแหลมฉบังกำลังพล 5,000 นายเจาะขึ้นฝั่งมุ่งพัทยาเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS อับราฮัมลินคอนของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางเข้าสู่พื้นที่น่านน้ำแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีแล้วโดยมีกำหนดเข้าเทียบท่า CO บริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลโรโรเทอร์มินัลจำกัดการเดินทางมาเยือนครั้งนี้มีกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐราว 5,000 นายภายหลังเรือเข้าเทียบท่ากำลังพลจะทยอยขึ้นฝั่งตามแผนก่อนที่ผู้บังคับบัญชาและกำลังพลส่วนหนึ่งจะเดินทางต่อไปยังเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหลักโดยมีผู้บริหารเมืองพัทยาเตรียมให้การต้อนรับการเข้าเทียบท่าครั้งนี้ได้รับการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายท่าเรือกองทัพเรือหน่วยงานความมั่นคงฝ่ายปกครองเพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยตลอดที่ช่วงเรือและกำลังพลอยู่ในพื้นที่ทั้งนี้การเดินทางเข้ามาของเรือ USS อับราฮัมลินคอนพร้อมกำลังพลกว่า 5,000 นายคาดว่าเมืองพัทยาจะได้รับอานิสงส์จากการเดินทางของกำลังพลซึ่งจะกระจายการใช้จ่ายไปยังโรงแรมร้านอาหารสถานบันเทิงการเดินทางและธุรกิจบริการต่างๆในช่วงที่อยู่ในพื้นที่นักวิชาการติงระบบประกันภัยแห่งชาติจะจ่ายเงินช้าเหมือนเดิมและใช้ระบบพารามีติกอินชูรันเหมาะสมและเป็นธรรมมากที่สุดจากกรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการจัดตั้งระบบประกันภัยแห่งชาติวันที่1กันยายน2569โดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้ประชาชนคุ้มครองประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวว่าส่วนตัวเห็นด้วยแต่ขอท้วงติงเรื่องวิธีการเพราะหากดำเนินการตามที่รัฐบาลอธิบายวิธีการจะเหมือนเดิมและจะส่งผลให้การชดเชยเยียวยาประชาชนล่าช้าเหมือนเดิมเพียงแต่ย้ายความล่าช้าจากรัฐบาลจ่ายเป็นเอกชนจ่ายเนื่องจากรัฐไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริงที่ต้องมีการสำรวจความเสียหายเพราะหากเกิดความเสียหายเป็นล้านครอบครัวจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังอย่างไรและต้องใช้เวลาในการสำรวจนานเท่าใดแม้จะมีประกันความเสียหายสูงสุดไว้ที่ 100,000 บาทแต่ข้อเท็จจริงความเสียหายแต่ละครัวเรือนอาจไม่เท่ากันอาทิความเสียหายอยู่เพียง 12,000 บาท 12,000 บาท 30,000 บาทกว่าจะจ่ายและเยียวยาสำเร็จต้องใช้เวลานานดร.เสรีกล่าวว่าวิธีการทำประกันภัยพิบัติและการเยียวยามีวิธีอื่นที่ดีกว่าแต่ใช้ระบบคล้ายกันคือระบบพารามีติกอินชูรันหรือการประกันภัยที่จ่ายเงินชดเชยตามเหตุการณ์หรือเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นปริมาณน้ำฝนแรงลมพายุหรือขนาดแผ่นดินไหวโดยไม่จำเป็นต้องรอประเมินความเสียหายจริงเพียงแต่ต้องมีหน่วยงานกลางหรือบริษัทผู้เชี่ยวชาญเข้าไปประเมินหรือทำวิจัยเพิ่มเติมว่าความเสียหายแต่ละระดับอาทิน้ำท่วมแต่ละความสูงของน้ำท่วมจะตีเป็นเงินเยียวยาเท่าไหร่ถือเป็นระบบที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่สุด
1: เราไปประกันบนพื้นฐานของความเสียหายจริง
2: ครับ
1: ถูกไหมพอความเสียหายจริงปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องสำรวจ
2: ฮะ
1: สำรวจต้องมีคนไปสำรวจเพราะฉะนั้นสมมติว่ามีผู้เสียหายเนี่ยล้านคน
2: ครับ
1: อ้าวลองคิดดูสิล้านคนคุณจะส่งทีมไปสำรวจบ้านแต่ละหลังถูกไหมว่าค่าเท่าไหร่นะแม้เราจะประกันสูงสุดไว้ที่100,000แต่ว่าความเสียหายจริงอาจจะ10,000-20,000-30,000ไปเรื่อยนะ
2: ครับ
1: อย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยกว่าจะจ่ายเงินกว่าจะเยียวยาได้มันก็ต้องสำรวจเสร็จแล้วประเมินถูกไหมอันนี้อันดับแรกนะ
2: ครับ
1: อันดับที่สองเนี่ยผมก็คิดว่าวิธีการที่ดีสุดคือเขาเรียกว่าพารามีติกอินชูรันมันเป็นความหมายคือว่าเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นเลยเราบอกว่าสมมติว่าเราประเมินสถานที่นั้นแล้วเรากำหนดไว้ก่อนเลยว่าถ้าน้ำสูง50 เซนเราจะจ่ายเท่านี้น้ำสูงเม็ดหนึ่งเราจ่ายเท่านี
2: ้
1: น้ำสูงเม็ดครึ่ง2 เมตรจ่ายเท่านี้นะเพราะฉะนั้นของจริงมันสูงเท่าไหร่บริษัทประกันจ่ายเลยจ่ายไปเลย
2: กำหนดเงื่อนไขไว้เลยงั้นใช่ไหมครับ
1: เออใช่กำหนดไปเลยใช่นะอย่างเงี้ยมันจะจ่ายเร็วถูกไหมเพราะว่าภาพดาวเทียมหรือผลคือน้ำท่วมเท่าไหร่มันชัดไปเลยไงเนี่ยคือบริษัทเมืองนอกเขาจ่ายวิธีนี
3: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไป

0: M-Cord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
2: 11นาฬิกา8นาทีนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับเป็นประจำทุกวันพุธนะครับเจอกับผมชันเดชบัวหันแล้วก็คุณนุนฤปานปัทละสิทธิสกุลวันนี้ตรงกับวันที่9สิงห์9กันยายน2569วันที่2กันยายน
9: พี่บอยรีบเหรอวันที่2ค่ะวันที่2
2: จำวันเวลาเพี้ยนไปหมดเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามีหมายกำหนดงานเนี่ยออกมาเป็นละลอกเลยน
9: ะ
2: ทั้งวันที่3กันยายนซึ่งตรงกับงานสัมมนาสำคัญเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็จะได้ติดตามทางคลื่นความคิดและยังมีช่วงงานกัสเทคในช่วงกลางเดือนนะฮะซึ่งเดี๋ยวขึ้นความคิดเนี่ยก็เป็นพันธมิตรในการทำคอนเทนต์ด้วยนะฮะหลายงานเหลือเกินเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะได้รอติดตามกันนะแต่ว่าอย่างที่คุณนุบอกนะวันนี้ช่วยแก้ทางให้นะวันนี้วันที่2กันยายนนะครับ2569นะครับน
9: ะ
2: วันนี้มีอะไรดีมาเล่าสู่กันฟังกัน
9: ค่ะในช่วงเที่ยงแบบนี้นะคะเราจะพูดเรื่องอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเรื่องอาหาร
2: การกิน
9: พี่บอยช่วยโชว์ที่กล้องได้ไหมคะก็คือว่าตอนนี้เรามีน้ำพริกมาฝากนะคะในช่วงเที่ยงท่านผู้ฟังคะใครที่นึกไม่ออกนะคะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศหรือว่าคนที่อยู่บ้านก็ได้แบบรู้สึกว่าอู้ทำไมตอนเที่ยงไม่รู้จะรับประทานอาหารกับอะไรนะคะน้ำพริกคือทางเลือกแรกไม่ว่าจะกินยังไงอ่ะก็ไม่มีวันเบื่อนะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับน้ำพริกแม่รัศมีนะคะ

0: ว่าเป็นของดีระดับตำนานจากอำเภอบ้านบึงนะคะจังหวัดชลบุรี
1: โฟกัสที่น้ำพริกไม่ต้องมาโฟกัสที่หน้าผมนะครับ
0: การันตีความเด็ดนะคะด้วยรางวัลชนะเลิศจากงานประกวดสินค้าของดีอำเภอบ้านบึงพร้อมคว้ามาตรฐานโอท็อปชุมชนค่ะการันตีฝีมือและความอร่อยที่สืบทอดประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า10ปีนะคะผ่านการออกร้านในงานประจำจังหวัดแล้วก็งานประจำอำเภอมาแล้วนับไม่ถ้วนเขาคัดสรรวัตถุดิบมาอย่างดีนะคะมีให้เลือกอร่อยหลากหลายด้วยรสชาติไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกกุ้งเสียบค่ะพี่บอลคะ
1: น้ำพริก
0: อ
1: ัน
0: น
1: ี
0: ้หอมกรอบกุ้งเน้น
1: ใช่น้ำพริกกุ้งเสียบนะคร
0: ับ เห็นไหมอร่อยจนเราต้องมีไว้เองเนี่ยเวลาไม่รู้จะกินข้าวอะไรในช่วงเที่ยงใช่ไหมคะ
1: แ
0: ล้วก็นี่แหละเอามาแบบโรยๆๆยิ่งข้าวร้อนๆนะยิ่งอร่อยนะคะอันที่สองคือน้ำพริกนรกปลาย่าง
1: น้ำพริกนรกปลาย่างโอเคครับ
0: แล้วก็
1: จะปุกจะเป็นสีฟ้าๆหน่อยนะ
0: แล้วก็มีน้ำพริกนรกปลาป่นนะคะว่ามองไม่ค่อยเห็นตัวก็เล็กนะเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะ
1: ครับ
0: อันนั้นปลาย่างอันนี้ปลาป่นอันนี้แซ่บถึงใจถึงเครื่องนะคะใครที่ชอบทานเผ็ดแล้วก็อันนี้และอีกอันนึงถือว่าเป็นกลิ่นหอมระดับเป็นเอกลักษณ์ต้นตำรับแท้ๆนะคะก็คือน้ำพริกแมงดาน
1: ี่นะครับจะสีชมพูนะครับโลโก้จะแตกต่างกันนะครับ
0: ถ้าทานเนี่ย
1: รสชาติแต่ละสี
0: ก็ต้องแบบคลุกกับข้าวสวยร้อนๆนะคะกับผักสดแล้วก็มีเครื่องเคียงและแต่เราชอบกินผักเราก็ผักด้วยก็ได้ถึงไม่มีผักเอาคลุกกับข้าวที่ร้อนๆน่ะก็อร่อยมากนะคะวันนี้ใครที่ซื้อน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลาง12กระปุกนะคะแถมฟรีทันทีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็กอีก12กระปุก
1: 12กระปุก
0: ใช่ก็เป็น24กระปุกเต็มๆนะคะทั้งหมดนี้จ่ายเพียง890บาทเท่านั้นค่ะ
1: ครับ
0: 890บาทเท่านั้นนะคะใครที่อยากจะได้ก็สามารถสั่งได้ที่ Shopmania by Mcot นะคะโทรด่วน02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปกับ Shopmania ค่ะต้องบอกว่านี่ก็คือเป็นน้ำพริกนะคะที่เรานำมาฝากกันแต่ว่าจริงๆก็มีหมูทุบด้วยนะคะใครที่ลองโทรไปนะคะที่ช็อปแมเนีย02-114-3990ก็จะมีกับข้าวแบบนี้แหละนะคะอยากได้แบบไหนก็โทรไปสอบถามเขาได้เลยค่ะ
1: หมูทุบนี้อันนี้คือเป็นของแถมไม่ใช่
0: ไม่ใช่ค่ะไม่แถม
1: มาของคู่กัน
0: แล้วแต่จ
1: ำหน่ายคู่กันใช่ไหม
0: ใครชอบกินรสกิ
1: น อยากกินน้ำพริกก็สั่งอยากกินหมูทุบก็สั่ง
0: ถ้ารู้สึกว่ากินกับน้ำพริกอ่ะมันเผ็ดเกินไปก็ซื้อหมูทุบมาได้คือบางคนก็ก็ชอบกินหมูทุบเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยกินกับข้าวอะไรก็ว่าไป
1: แม่รัศมีนี่แถมเยอะเหลือเกินต้องโทรไปถามหน่อยว่ากำลังกินอะไร
0: โทรสอบถามได้นะคะที่เบอร์02-114-3990
1: ย้ำอีกสักครั้งได้ไหมครับซื้อโปรโมชั่นนี้ยังไงนะครับ
0: มีน้ำมีขนาดกลางนะคะ12กระปุกขนาดกลางคือขนาดนั้น
1: ขนาดนี้นะครับขนาดกลางนะครับ
0: แล้วก็แถมฟรีทันทีน้ำพริกขนาดเล็กอีก12กระปุกค่ะคือขนาดนี้
1: อ๋อ
0: ครับเปรียบเทียบให้เขาเห็นก็ได้ค่ะพี่บอย
1: ได้
0: ว่าขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง
0: มันยังไงก็คือรวมทั้งหมดเป็น24กระปุกคือกระปุกขนาดกลาง12แล้วก็ขนาดเล็กอีก12ทั้งหมดนี้แค่890บาทเท่านั้นเพียง890บาทเท่านั้นคือถูกมากๆนะคะ
1: ค
0: เพราะว่ามันได้เยอะจริงๆกินได้หลายวันด้วยเก็บไว้นานได้ด้วยนะคะ
1: จะเป็นของฝากก็ได้ด้วย
0: ใช่ๆอันนี้สำคัญเลยใครที่อยากจะซื้อน้ำพริกไปฝากใครก็สามารถสั่งได้เลยนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะส่วนหมูทุบนี้ก็น่าอร่อยนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขนาดบรรจุ100กรัมนะครับราคาเท่าไหร่ครับเขาบอกระบุไหม
0: อ๋อไม่ได้ระบุค่ะ
1: ไม่ได้ระบุนะ
0: ใช่โทรไปถาม
1: ไปโทรไปถามได้เลยนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อนี้นะครับถ้าใครยังนึกเมนูอะไรไม่ออกนะครับก็ขอให้น้ำพริกเนี่ยเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับเป็นเมนูคู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับนะฮะอยากจะชวนเมาส์สักนิดหนึ่งเมื่อวานเนี่ย
0: เป็นยังไงบ้างคะ
1: เมื่อวานเนี่ยเจอพี่วิสุทธิ
0: ์ค่ะ
1: ก็เลยได้แวะสัมภาษณ์นะฮะจะเป็นเทปต่อไปในรายการ CEO Cozyออกวันเสาร์ที่12ทาง YouTube นะYouTube ของคลื่น 96.5 คือพี่วิสุทธิ์เนี่ยก็ยังคงความน่ารักแต่ว่าที่อยากเมาส์ก็คือความเป็นส่วนตัวในบางมุมที่หลายคนยังไม่ทราบนะฮะแล้วพี่วิสุทธิ์เนี่ยก็มาเปิดเผยเมื่อวานเนี่ยนะครับแบบเป็นการสัมภาษณ์แบบหลุดๆ ในมุมที่พี่วิสุทธิ์ไม่ได้ตั้งตัวเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของ

0: การเตรียมเบื้องหลังของการเตรียมรายการนะความเครียดเวลาจัดรายการคู่กับคุณสุทธิชัยยุนก
1: ับ
0: พี่วีระอย่างเงี้ยนะฮะมีความกดดันแค่ไหนนะฮะแล้วทำไมถึงชอบทำข่าวทำรายการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบ้านการเมืองนะฮะอันนี้ก็ได้อีกมุมนึงนะที
1: ่
0: คนทำข่าวเนี่ยเขามีมุมคิดแบบนี้น
1: ะ
0: ในมุมของคนเสพสื่อเนี่ยอาจจะมองว่าอาจจะเป็นตัวตนของเขาในแง่เรื่องของอยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดแต่ไม่ใช่สำหรับพี่วิสุทธ์นะ เคยโดนใบสั่งทางการเมืองไห
1: ม
0: ทำข่าวอยู่ดีๆแบบรายงานอยู่ดีๆเนี่ยเคยมีโดนใบสั่งมีแต่ในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปติดตามกัน
1: ก็เจาะลึกเลยใช่ไหม
0: เจาะลึกเลยถ้าไม่ทำอาชีพสื่อเนี่ยจะไปทำอาชีพอะไรได้อีกเคยคิดไห
1: ม
0: ถามอย่างนี้ด้วยน
1: ะ
0: ถามอย่างนี้ด้วยนะก็ได้ข้อมูลที่แบบน่ารักแล้วก็สนุก
1: ค่ะ
0: นะไม่เครียด
1: จะออกอากาศวันไหนคะ
0: วันเสาร์ที่12
1: เสาร์ที่12
0: กันยายน
1: ก็สัปดาห์หน้า
0: ก็สัปดาห์หน้าไม่ใช่เสาร์นี้นะเสาร์สัปดาห์หน้า
1: ค่ะ
0: ช่วง2ทุ่ม CEO โคซี
1: ่ก็รอติดตามได้เลยนะ
0: รอติดตามนะครับ
1: เพราะว่าพี่วิสุทธิ์นี่ก็รู้จักมักคุ้นกันมานานมากแล้วแกก็จะมีแต่มุมการเมืองใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่
0: ในฐานะผู้เสพสื่อนี่อาจจะรู้จักพี่วิสุทธิ์ในฐานะคนที่เป็นผู้บุกเบิกคลื่นความคิดนะแล้วก็เป็นนักจัดรายการข่าวเด่นประเด็นร้อนที่คู่มากับไม่ว่าจะเป็นคุณหมูพัชระใช่ไหมคุณมนตรีคุณอภิรักษ์เนี่ยแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งของชีวิตเนี่ยคือก็ทำให้รู้นะฮะว่าพี่วิสุทธิ์เนี่ยมีไลฟ์สไตล์ยังไงด้วยนะฮะมีเรียกว่ามีประโยชน์ในแง่เรื่องของข้อคิดของคนทำสื่อในยุคที่ AI จะเข้ามาดิสรัปต์เนี่ยอาชีพสื่อเนี่ยมันติดตันไหม
1: อันนี้น่าสนใจ
0: พี่วิสุทธ์ก็ให้ข้อมูลมาเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: ในเรื่องนี้นะตัวแกเองเนี่ยก
1: ็ยับยับได้ไหมคะว่าให้ข้อมูลว่าไงบ้าง
0: ก็ตัวแกก็ต้องปรับตัวหาตัวเองให้พบว่าตัวเองมีความสามารถอะไร
1: ค่ะ
0: นะตรงนั้นจะเป็นเอกลักษณ์บนโลกอีกใบที่สามารถที่จะสร้างแบรนด์ให้กับตัวเองได
1: ้ใช้คำว่าเป็นโลกอีกใบเลย
0: โลกอีกใบเลยโลกอีกใบก็คือโลกบนออนไลน์นั่นเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะโลกอีกใบก็คือโลกบนออนไลน์นั่นเองนะครับแล้วในเรื่องของการทำสื่อบนออนไลน์เนี่ยพี่วิสุทธ์ก็ให้เทคนิคให้กลยุทธ์มาด้วย
1: ค่ะ
0: นะฮะในหนึ่งคอนเทนต์เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น3ฟอร์แมตซอยย่อยๆสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรประมาณเนี้ยนะฮะก็เดี๋ยวบอกมากไม่ดีเดี๋ยวให้ลองไปติดตามกันนะครับ
1: คือสัปดาห์หน้านะคะอย่าเพิ่งลืมเดี๋ยววันพุธมาเดี๋ยววันพุธหน้าเราก็จะมาย้ำอีกรอบนึงละกัน
0: ได้ได้นะครับนะฮะอ่ะมีเรื่องอะไรที่อยากจะนำเสนอชวนคุณผู้ฟังคุยกันในสัปดาห์นี้นะครับย้ำช่องทางอีกกันอีกสักนิดนึงนะครับ02
1: เชิญพี่บอยค่ะ
0: 2481657หมายเลขเดียว3คู่สายนะครับโทรมาฝากร้านกันได้นะฮะหรือว่าจะเป็นทางแฟนเพจที่ FM 96.5 คลื่นความคิด YouTube Thinking Radio นะครับสะดวกช่องทางไหนก็สื่อสารกันเข้ามาฝากร้านนะครับนะฮะในครึ่งชั่วโมงตรงนี้นะครับนะฮะเราก็เปิดสายแล้วก็เปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังเนี่ยฝากร้านเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเราก็ฝากร้านกันไปแล้วนะฮะเมื่อกี้เนี่ย
1: ใช่แล้ว
0: ให้คุณผู้ฟังได้นะฮะได้ลองซื้อลองชิมกับน้ำพริกคุณแม่รัศมีนะเดี๋ยวต้องโทรชวนคุณแม่รัศมีโทรมาคุยในรายการบ้างในโอกาสข้างหน้านะครับ
1: พี่บอยเคยเข้าไปใช้AI Passport หรือยัง
0: ยังแต่ฟังแต่คนอื่นฟังแต่คนอื่นเขาไปใช
1: ้
0: ฟังแต่คนอื่นเขารีวิวหล
1: ัง
0: จากที่ลงทะเบียนใช้
1: หนูก็ยังไม่ใช้ก็เลยอยากรู้ว่าคนที่เขาใช้นี่เป็นยังไงบ้างเท่าที่พี่บอยไปสำรวจมาเป็นยังไง
0: เท่าที่สำรวจที่คุยมาอย่างตรงๆเลยบางคนที่เขาใช้พวก AI อยู่แล้วน
1: ะ
0: ในการเป็นเครื่องมือช่วยงานเนี่ยเขาก็บอกว่าบางฟีเจอร์เนี่ยมันไม่ได้คือเขาเรียกว่ามันยังเป็นเบื้องต้นอยู่อ่ะเป็นระดับต้นแต่ที่เขาใช้อ่ะมันไปไกลมากกว่านั้นซ
1: ึ่
0: งในตลาดการแข่งขันพวกChat GPT Gemini เนี่ยฟีเจอร์เครื่องมือต่างๆเนี่ยมันไปไกลกว่านั้นมากแต่AI Passport เนี่ยคือมันยังแบบเขาเรียกว่าเป็น beginner มากๆสำหรับคนที่ยังไม่เคยที่เข้าไปทดลองใช้เลยแล้วได้ใช้
1: หลายพันล้านเลยนะ
0: นั่นแหละหลายพันล้านคือหมดไปไม่รู้กี่พันล้านเลยนะ
1: เมื่อวานเข้าไปกี่ยูสเซอร์นะเท่าที่เขาออกข่าวมาไม่แน่ใจเนาะประมาณแสนหรือเปล่า
0: คือสมัครอ่ะเป็นตัวเลขที่เป็นตัวเลขหนึ่งแต่ว่าที่ใช้จริงอ่ะกับที่สมัครอ่ะไม่ได้ตรงกันเลย
1: เพราะว่าคือคนเข้ามาสมัครตอนวันที่19กันยายนคือเยอะใช่ไหมคะ
0: เยอะ

0: พอ
1: ให้สมัครไว้ก่อน
0: เออพอใช้จริงนี่ก็คือไม่ถึง
1: ไม่ถึงใช่ไม่ถึงไม่ถึงนะบางคนก็คิดว่าเป็นสิ่งที่แปลกใหม่นะฮะเราก็ไม่รู้ว่ามันถูกตรงกับนโยบายของ DE ไหมนะฮะแต่ว่าคนที่เคยใช้แล้วในเรื่องของ AI เหล่านี้นะครับมันอาจจะรู้สึกไม่ได้เป็นไปดั่งใจก็ได้นะเพราะว่าที่เขาใช้กับในตลาดปัจจุบันเนี่ยมันล้ำไปไกล
0: หรืออาจจะต้องรอให้ทางรัฐบาลค่อยๆพัฒนาไปหรือเปล่าน
1: ุ๊กพูดถูกมันคงเป็นอย่างนั้นซึ่งอีกสักพักอ่ะสเต็ปต่อไปอ่ะเขาคงต้องสำรวจแล้วก็ต้องติดตามผลอันนี้คือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะ
0: ค่ะ
1: เราจะไม่บอกว่าดีไม่ดียังไงนะแต่มันคือสิ่งที่รัฐบาลเนี่ยต้องเขาเรียกว่าติดตามประเมินผลในการลงทะเบียนแล้วการคนการที่คนเนี่ยเข้าไปใช้นะครับ
0: ก็น่า
1: แล้วฟีเจอร์เนี่ยก็ต้องแบบสื่อสารกับเจ้าของแพลตฟอร์มด้วยว่าต้องพัฒนาให้ทันต่อให้ตอบโจทย์คนไทยยังไงด้วย
0: นะครับก็จริง
1: อยากให้ทุกคนเนี่ยตื่นตัวไม่ใช่ตื่นกลัว
0: เรื่อง
1: ในการใช้ AI เพราะว่าถ้าเราตื่นตัว
0: มีใครตื่นกลัวด้วยเหรอ
1: มีการตื่นกลัวในแง่เรื่องของการที่คนที่ใช้เป็นหรือเป็นผู้ที่มีอิทธิพลเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของยูสเซอร์พยายามทำคอนเทนต์หรือว่าจัดเวทีให้คนรู้สึกว่าเอ้ยถ้าไม่ใช้ AI นะคุณจะตกขบวนอย่างมากอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่อยากให้นำเสนอไปในลักษณะเชิงที่ทำให้คนเกิดความกลัว อยากให้คนเนี่ยตื่นตัวที่จะใช้จริงๆมากกว่าแล้วเขาจะรู้ว่าการตื่นตัวในการใช้จริงจะรู้ว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนในการที่จะใช้มันไม่จำเป็นที่ว่าจะต้องให้ทันขบวนก้าวแรกทุกๆก้าวแต่ว่าแค่ให้ทันเหมาะสมในการปรับใช้กับบริบทงานของเราอะแล้วก็การตื่นกลัวมันจะกลายเป็นเหยื่อของผู้ที่มีอิทธิพลในแง่เรื่องของการลงทุนในแง่ของผู้ที่พัฒนาย
0: ังไงคะ
1: ในแง่ผู้ที่พัฒนาเขาก็เห็นว่าการตื่นกลัวเนี่ยใครที่เป็นเหยื่อบ้างเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยคือยังไงอ่ะเหมือน
0: คือพยายามเร่งตัวเองให้ทัน AI ถูกไหมอันนี้ถือว่าเป็นความตื่นกลัวหรือเปล่า
1: ตื่นกลัวเร่งตัวเองกลัวตกขบวน
0: เหมือนกับว่าคนอื่นตอนนี้เขารู้อะไรใช่ไหมคะมันก็จะมีบุคคลแบบบางประเภทที่เลือกที่จะมาทำเป็นคอร์สอะไรอย่างเงี้ย
1: ถูกต้อง
0: คือเรามิจฉาชีพก็จะมาในรูปแบบต่างๆ
1: ถูกต้องใช่มันถูกแฝงเข้ามาเราเข้าใจในแง่การทำธุรกิจเนา
0: ะ
1: ว่าเฮ้ยไม่ChatGPT Gemini นะหรือว่า Cross อะไรก็แล้วแต่เนี่ย
0: คือ
1: เขาต้องแข่งกันในการพัฒนาพวกเซตติ้งหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆเพื่อให้ล้ำไปก้าวหนึ่งตลอดแต่ขณะเดียวกันเนี่ยของคนที่เป็นยูสเซอร์เป็นผู้ใช้อย่างพวกเราอะ
0: ่ะ
1: นะฮะคือเราจะกลายเป็นเหยื่อหรือว่ากลายเป็นผู้ที่สามารถที่จะตามแล้วก็นำมาใช้ได้จริงอะ่ะตรงเนี้ยต้องตั้งสตินิดนึงต้องตั้งสตินิดนึง
0: หมายถึงเรา
1: ต้องตั้งสตินิดนึงอย่าไปตามเกมเขามากนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะเขาเรียกว่าออกนอกทางมากเกินไปแล้วจะกลับเข้ามาในทางไม่ได้
0: อันนี้เห็นด้วยนะคะว่าการใช้ AI เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราใช้ไปทำไมเพื่ออะไ
1: ร
0: แล้วมันเหมาะสมกับเราในจุดไหนบ้างคือเรามี AI ไว้เพื่อช่วยย่นระยะเวลาของการทำงานคือความอำนวยความสะดวกเรามากยิ่งขึ้นช่วยแบบเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยบางงานเราไม่ต้องใช้เวลาเยอะมันก็ทำให้ใช้เวลาน้อย
1: ค
0: ือใช้มันให้เป็นแล้วก็ให้เหมาะกับงานเราด้วยคือเราไม่จำเป็นต้องรู้ AI ทุกตัวบนโลกใบนี
1: ้
0: เนาะเพราะมันไม่ได้ถูกแบบออกแบบมาให้สำหรับทุกคน
1: ครับ
0: นั่นแหละ
1: ใช่แล้วที่สำคัญนะที่ย้ำมาโดยตลอดนะก็คือระวังเรื่องของการรั่วไหลของข้อมูลผ่าน AI
0: โอ้ไม่ต้องระวังหรอกค่ะมันรั่วไปแล้ว
1: ไม่ก็ ก็ต้องระวังยิ่งขึ้นใช่ไหมอย่าเผลอมากไปกว่านี
0: ้
1: ครับอย่าเผลอมากไปกว่านี้นะฮะอ่ะเรื่องนี้ก็เรื่องหนึ่งนะครับนะฮะส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็คือนะในเบรกนี้เนี่ยคือผมได้ไปเห็นเรียกว่าเป็นงานวิจัยชิ้นหนึ่งนะครับเป็นงานวิจัยของสถาบันอาจารย์ป่วยอึ้งภากรมันเป็นงานวิจัยที่เขา เรียกว่าทำแล้วก็ใช้หัวข้อที่น่าสนใจมากเขาใช้คำว่าจัดสรรลันทด
0: ทำไมอ่ะ
1: โจทย์ใหญ่ของภาคการเงินในการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจไทย
0: ค่ะ
1: ผมไปเจอบทความชิ้นนี้จากกรุงเทพธุรกิจ
0: ค่ะ
1: นะซึ่งพอผมอยากจะไปย่อยไปดูในเว็บไซต์ของสถาบันอาจารย์ป่วยจริงโอ้โหยาวมากตัวเลขเยอะนะก็โชคดีที่กรุงเทพธุรกิจเขามาย่อยให้เราได้เห็นเป็นภาพนะครับนะเขาบอกว่า งานวิจัยเนี้ยมันมีการตั้งคำถามตัวใหญ่ๆว่าทุนของเศรษฐกิจไทยเนี่ยอาจกำลังอยู่ผิดที
0: ่
1: นะฮะซึ่งเนื้อหาเนี่ยเขาชี้ให้เห็นถึงเนื้อหาเขาชี้ให้เห็นถึงตัวเลขแล้วก็ผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ของภาคธุรกิจไทยที่ลดลงเหลือเพียง 6.2% จากค่าเฉลี่ยในอดีตที่ 8.2% โดยงานวิจัยชิ้นนี้ชี้ว่าตัวเลขผลตอบแทนต่อสินทรัพย์นะที่ลดลงเนี่ยไม่ได้เกิดจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงแต่เกิดจากประสิทธิภาพการใช้สินทรัพย์ที่ถดถอยนะเพราะเงินทุนส่วนใหญ่เนี่ยมันไหลไปอยู่กับกิจการที่มีประสิทธิภาพต่ำนะว่
0: า
1: ส่วนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยกลับได้รับจัดสรรอย่างจำกัดนะฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะฮะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยเขาชี้ประเด็นสำคัญก็คือว่าโจทย์ใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะว่าทุนเนี่ยมีน้อยเกินไปแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ทุนอยู่ผิดที
0: ่ค่ะ
1: โดยกลไกที่ซ้ำเติมการอยู่ผิดที่ของเงินทุนเหล่านี้ก็คือว่าระบบธนาคารพาณิชย์นะฮะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้จัดสรรทุนแล้วก็ผลการศึกษาของงานวิจัยระบุว่ากิจการนะราว 80% เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อในระบบธนาคารได้เลยนะครับแน่นอนว่ากลุ่มที่มีศักยภาพก็ตกหล่นไปด้วยนะฮะแต่กลุ่มที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้เนี่ยกลับทำงานสวนกับผลิตภาพพูดง่ายๆคือธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงกลับได้สินเชื่อน้อยนะครับซึ่งประเด็นที่น่าห่วงก็คือว่านอกจากธุรกิจที่ดีมีศักยภาพจะเข้าถึงแหล่งทุนได้น้อยแล้วเนี่ยธุรกิจเหล่านี้ยังแบกต้นทุนดอกเบี้ยเฉลี่ยที่แพงถึง 7.8% เรียกว่าสูงเป็นเท่าตัวเมื่อเทียบกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพระดับเดียวกันซึ่งจ่ายดอกเบี้ยเพียง 3.9% ซึ่งข้อมูลเหล่านี้บ่งชี้ว่าระบบการเงินในปัจจุบันนะฮะไม่ได้คัดกรองทรัพยากรไปยังที่ที่ควรได้รับซึ่งก็ทำให้เป็นปัญหาที่ฝังลึกนะฮะอย่างมากนะฮะก็คือทุนอยู่ผิดที่นั่นเองฮะคุณวะครับ
0: เออเนาะ
1: ครับสรุปก็คือว่าปัญหาเศรษฐกิจไทยตอนนี้ที่เติบโตช้าเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเกิดจากทุนอยู่ผิดที่โดยเงินทุนเนี่ยมักไหลไปสู่ธุรกิจที่มีประสิทธิภาพต่ำนะแทนที่จะเป็นสตาร์ทอัพแล้วก็ SME ที่มีศักยภาพสูงซึ่งงานวิจัยเนี่ยเขาชี้ว่าธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูงกลับเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารได้จำกัดและมักต้องเผชิญกับอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าธุรกิจขนาดใหญ่ฮะเน
0: ี่
1: ยก็ประมาณนี้ฮะ
0: ครับเนาะเรื่องเศรษฐกิจนี่ก็สำคัญนะคะ
1: ใช่นะ
0: แต่ว่ามีข่าวหนึ่งค่ะหนูเห็นแวบอยู่เมื่อเช้าเรื่องเกี่ยวกับคนไทยว่างงานค่ะพี่บอยเคยได้อ่านเรื่องนี้มาบ้างหรือเปล่าคะ
1: ตัวเลขของคนไทยเรื่องแรงงานนะ
0: อัตราว่างงานใช่
1: อ
0: ั
1: ตราว่างงานซึ่งมันสอดคล้องกับตัวเลขที่พี่ได้นำเอาตัวเลขของสภาพัฒน์ที่เขารายงานเมื่อพุธที่แล้วมารายงานถูกไหม
0: อ๋อใช่ใช่ใช่
1: เออนั่นแหละฮะ
0: เออ
1: ครับ
0: เราพูดไปแล้วใช่ไหมคะ
1: เรา
0: อัตราว่างงาน
1: อัตราว่างงานนี่ได้นำตัวเลขของสภาพัฒน์ที่เขาพูดถึงว่ากลุ่มตัวเลขของคนที่เป็นนักศึกษาจบใหม
0: ่
1: หร
0: ือ
1: ว่า first jobber เนี่ย
0: uh-huh.
1: นะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะสูงโดยอัตราเฉลี่ยเนี่ยเป็นหลักแสนคนบวกกับคนที่ตกงานในลักษณะของผ่านการทำงานมาแล้วเนี่ยก็เป็นหลักแสนคนเหมือนกันซึ่งถ้านับดูนะฮะจากสถิติเมื่อเทียบกับปีก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะฮะซึ่งผ่านไปเพียงแค่ครึ่งปีแรกเนี่ยก็เป็นหลักแสนเกือบครึ่งล้านเลยทีเดียวนะฮะนะครับอันนี้คือตัวเลขของสภาพัฒน์ที่มีการรายงานออกมาล่าสุดนะครับ
0: ค่ะอันนี้ไปอ่านเจอที่เดอะสแตนดาร์ดนะคะข่าวนี้เป็นข่าวที่แบงก์ชาตินะคะเขาเตือนค่ะว่าอัตราว่างงานอาจเพิ่มเหตุการณ์ลงทุนยุคใหม่นะคะสร้างงานน้อยเน้นจ้างต่างชาติแล้วก็เหมือนเขาจ้างชาวต่างชาติที่เป็นพนักงานมาชั่วคราวอ่ะด้วยแรงงานเขาอาจจะถูกกว่าคนไทยเนาะเราก็เลยนิยมที่จะไปจ้างแรงงานต่างชาตินะคะคือทางแบงก์ชาตินี่เขากางสถิติ BOI นะชี้การลงทุนยุคใหม่สร้างงานต่ำสุดในรอบหลายปีนะคะไม่พอชดเชยธุรกิจปิดตัวนอกจากนี้ยังเน้นจ้างต่างชาติพนักงานชั่วคราวพร้อมเตือนนะคะในระยะต่อไปอาจจะเห็นทิศทางการว่างงานเพิ่มขึ้นอีกโอ้ยังจะเพิ่มอีกเนาะคราวนี้ตั้งแต่นู่นค่ะเดือนที่แล้วนะคะที่เขาแบบพยายามนะบอกว่าคนไทยเนี่ยมีอัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น แต่ว่าไม่เป็นไรอะค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ากังวลใจนะคะแต่ว่าเมื่อวานฟังรายการ Econbit นะคะวันนี้ก็เลยมาสรุปนะคะที่ดร.อาร์มคุยกับพี่วาลินสัตเดลนะคะน่าสนใจ Econworld ใช่ค่ะคือดร.อาร์มเนี่ยแกจะพูดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของจีนนะคะซึ่งตอนนี้ใครที่ทำธุรกิจ SME อันนี้น่าสนใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจด้านอารมณ์กำลังมาแรงนะคะ
1: emotional
0: ใช่emotional economy นะคะคือทางจีนเนี่ยเขาเป็นกระแสร้อนแรงมากๆนะคะเพราะว่าแนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยธุรกิจและการตลาดที่เล่นกับความเหงาความฟินแล้วก็ความรู้สึกของผู้บริโภคโดยเป็นการเปลี่ยนผ่านจากการซื้อสินค้าเพื่อประโยชน์ใช้สอยเพียงอย่างเดียวใช่ไหมคะไปสู่การซื้อเพื่อปรับสมดุลทางอารมณ์แก้เหงาแล้วก็ยืนยันตัวตนในสังคมนะคะก็สามารถสรุปเจาะลึกรายละเอียดที่น่าสนใจนะคะดร.อาร์มแกก็สรุปมาเป็นข้อๆเลยคือข้อ1มูลค่าตลาดและกลุ่มเป้าหมายหลักมีมูลค่ามหาศาลมากๆนะคะตลาดเศรษฐกิจอารมณ์เนี่ยคาดว่าจะสูงถึง 2.72 ล้านล้านหยวนในปี2000ถึงปี2020ขออภัยค่ะตลาดเศรษฐกิจอารมณ์ในจีนนะคะจากปี2025 2.72 ล้านล้านหยวนนะคะจะมีแนวโน้มทะยานทะลุ 4.5 ล้านล้านหยวนในปี2029เอาละหนูเห็นตัวเลขเยอะหนูก็เริ่มมึนงงตาลายคราวนี้ดร.แกบอกว่าคนรุ่นใหม่นี่เขาพร้อมเปย์มากๆนะคะกลุ่มคนหนุ่มสาวที่มีอายุช่วงระหว่าง 18-35 ปีนะคะ มีถึง 99.9% ยินดีที่จะควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อคุณค่าทางอารมณ์นะคะเพื่อช่วยชดเชยความเหงาหรือสร้างความฟินให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ข้อ2ทำไมเทรนด์นี้ถึงบูมในประเทศจีนนะคะเพราะว่าเรียกว่าคนจีนเนี่ยมีความมั่งคั่งขึ้นทุกปีค่ะในจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่บูมนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วล่ะแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงทางการเงินนะคะเพราะว่าเขาเคยรวยช่วงหนึ่งแล้วคราวนี้มันก็พอมันลดมาเนี่ยมันก็จะมีความกดดันรอบด้านเลยคนรุ่นใหม่ก็จะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะก็เลยเลือกที่จะซื้อความสุขแบบวันนี้นะคะเยียวยาจิตใจซึ่งเกณฑ์รายได้ตามหลักสากลนะคะเมื่อรายได้ต่อหัวประชากรแตะระดับ 15,000 ดอลลาร์สหรัฐพฤติกรรมผู้บริโภคทั่วไปจะเปลี่ยนจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานนะคะไปสู่การซื้อบริการความรู้สึกและสถานะทางสังคมนะคะนี่แหละ3โมเดลธุรกิจอารมณ์3ระดับนะคะ
1: ครับ
0: ก็จะมีการนำสินค้าพื้นฐานที่มีอยู่แล้วมาเพิ่มมูลค่าโดยการเชื่อมโยงกับ IP นะคะหรือว่าลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนนั่นเองนะคะแล้วก็มีการตั้งราคาด้วยอารมณ์ด้วยเหมือนถ้าเกิดอารมณ์อยากจะซื้อมันแพงแค่ไหนคนก็จะซื้อนะคะเรียกว่าถ้าเกิดใครเป็น SME เล่นกับความรู้สึกอารมณ์ของผู้คนเนี่ยยังไงก็ขายได้นะคะ
1: อันนี้เป็นประเภทธุรกิจที่เกาะกับกระแสโลกนะ
0: โลกด้วยอารมณ์ด้วยนะคะ
1: ใช่ต่อกับกระแสโลกคือรู้ว่าคนเนี่ยขาดอะไรนะต้องการอะไรเหมือนเป็นการช่วยแก้เพนพอยต์ให้กับเขานะแต่ว่ามันก็เหมือนเหรียญสองด้านนะก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียแหละ
0: ใช่แหละเขาเรียกว่าสภาวะหมดแรงนะคะส่วนธุรกิจอันนึงก็คือเป็นธุรกิจการเข้าวัดนะคะ
1: การเข้าวัด
0: พึ่งพุทธศาสนานั่นแหละพี่บอยหันไปทางกล้องค่ะนั่นแหละค่ะก็ถ้าเกิดอยากอ่านนะคะหรือว่าอยากฟังเต็มๆก็ช่วยไปดูในคลิป YouTube ของดร.อาร์มนะคะหรือ Econ World นั่นเองเนาะนั่นแหละท่านผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากจะรู้นะคะว่ามีประเด็นอะไรสำคัญก็สามารถดูในช่องทาง YouTube ของ Thinking Radio ได้นะคะส่วนบทความที่น่าสนใจนะก็จะมีในเว็บไซต์Thinking Radio เช่นเดียวกันก็จะมีบทความแบบเยอะมากๆนะคะให้เราที่จะแบบเข้าไปอ่าน
1: ครับนะเมื่อกี้ติดใจธุรกิจที่เกี่ยวกับเข้าวัดเนี่ยเอ๊ะมันยังไงนะมีขยายความสักนิดไหม
0: ไม่มีค่ะอันนี้เป็นของจีน
1: อันนี้เป็นของจีนใช่
0: เพราะมันเป็นธุรกิจ
1: วัดมหายานของจีน
0: ค่ะ
1: คือเราก็อยู่ในแวดวงวัดนะ
0: ค่ะ
1: ธุรกิจที่เกี่ยวกับวัดมหายานในจีนนะครับนอกจาก เข้าไปทำบุญกราบไหว้ขอพรเนี่ยยังจะมีอะไรได้อีกที่สามารถที่จะเป็นแรงจูงใจให้เกิดเป็นธุรกิจในเชิงพุทธพาณิชย
0: ์
1: ตรงนั้นได้น่าคิดเหมือนกัน
0: จริงๆนะครับเศรษฐกิจพุทธพาณิชย์อะไรเนี่ยของไทยก็บูมนะคะ
1: มีเงินสะพัด
0: ใช่แล้วมันก็ยังจะบูมต่อไปเรื่อยๆเลย
1: เพราะมันเกี่ยวข้องกับนี่ไง
0: ความเชื
1: ่อความเชื่ออ
0: ารมณ์ความรู้สึก
1: emotional marketing
0: ถูกต้องค
1: ่
0: ะ
1: ใช่มัน emotional marketing นะครับนะอีกเรื่องหนึ่งก่อนไปพักกันขอนำเสนอเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าอยู่ในอารมณ์ข่าวประเภทเดียวกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเกี่ยวข้องกับ emotional marketing มากน้อยแค่ไหนนะฮ
0: ะ
1: แต่ว่ารู้แน่ๆว่าเรื่องของชานมไข่มุกเนี่ย
0: เกี่ยวอยู่
1: มันถูกพูดถึงมานานแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการยกระดับนะขายบนเครื่องบินด้วยนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดเผยของทาง Air Asia ครับนะเขาบอกว่าเขามีการเริ่มต้นเปิดตัวชานมไข่มุกเมื่อเดือนสิงหาคมปี19นับถอยไปประมาณครับเกือบ10ปีแล้วนะครับโดยเป็นสินค้าเครื่องดื่มไฮไลท์นะนอกจากเครื่องดื่มปกติก็ถือเป็นมิติใหม่แล้วก็เป็นสายการบินแรกนะครับที่นำเอาชานมไข่มุกเนี่ยขึ้นเสิร์ฟบนฟ้านะในเวลาเพียงแค่5เดือนของปี192019นะชานมไข่มุกเนี่ยก็ทำยอดรายได้ 1.25 แสนแก้วนะฮะด้วยการขายบนเครื่องบินแล้วก็เปิดให้ลูกค้าเนี่ยสั่งจองล่วงหน้าเรียกว่าสร้างกระแสต่อเนื่องจากการบอกปากต่อปากแล้วก็เป็นแรงหนุนจากการรีวิวของผู้โดยสารที่ได้ทดลองชิมสินค้าแล้วพอใจนะครับแล้วก็ยอดขายชานมไข่มุกเนี่ยก็ทำให้ธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นจนเข้าสู่ปี2020ซึ่งเป็นปีที่เลวร้ายของอุตสาหกรรมการบินจากสถานการณ์โควิดบ้างที่เกิดขึ้นนะก็ส่งผลให้สายการบินเนี่ยจำเป็นต้องหยุดให้บริการชั่วคราวนะครับแม้ในช่วงแรกที่ยังมีการให้บริการอยู่บ้างแต่สุดท้ายเนี่ยก็จำเป็นต้องงดการจำหน่ายอาหารแล้วก็เครื่องดื่มบนเครื่องบินแม้ยอดขายนะครับจะลดลงจนต่ำสุดไปถึงการงดจำหน่ายสินค้าบนเครื่องบินก็ตามแต่ว่าชานมไข่มุกนะไม่เคยหยุดนิ่งแอร์เอเชียนะก็นำเอาเมนูเนี่ยมาผ่านบริการสั่งซื้อพร้อมจัดส่งถึงบ้านนะครับด้วยมาตรฐานความสะอาดและบริการที่มั่นใจได้นะฮะชานมไข่มุกในแบบขวดบนเครื่องบินกลายร่างเป็นชานมขนาดใหญ่แบบจุใจแบบ1ลิตรนะฮะโดยพนักงานเนี่ยก็จัดส่งอาหารก็จะเป็นพนักงานของ Air Asia เองแล้วก็จัดส่งทั้งที่กรุงเทพแล้วก็ขยายไปยังเชียงใหม่แล้วก็ยังมีการขายในรูปแบบจัดเลี้ยงอีก100แก้วขึ้นไปเพื่อหารายได้เพิ่มให้กับองค์กรนะครับแล้วก็เป็นช่องทางการทำงานให้กับพนักงานรวมทั้งยังเป็นการสร้างแบรนด์ให้คงอยู่ในตลาดแม้ว่าลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยยังคงนึกถึงสินค้าอยู่ตลอดนะครับนะฮะอันนี้จากการที่เล่ามาเนี่ยมันทำได้เห็นทำให้เห็นถึงกลยุทธ์การตลาดของ Air Asia นะโดยเฉพาะกับโปรดักชานมไข่มุกนี้ยังไม่ได้พูดถึงรสชาติเลยนะว่าชานมไข่มุกของเขาเนี่ยรสชาติยังไงนะแต่รู้ว่ามีการรีวิวของลูกค้าด้วยนะครับจนกระทั่งมาถึงปี2021เนี่ยสถานการณ์โควิดยังคงทรงตัวแต่ว่าสายการบินเนี่ยก็เริ่มกลับมาให้บริการได้ในช่วงปลายปีแล้วก็ชานมไข่มุกเนี่ยก็ยังคงสู้ไม่ถอยแล้วก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แก่ชาไทยไข่มุกนะฮะที่ออกมาเสิร์ฟลูกค้าในแบบไม่หยุดอยู่กับที่เช่นกันโดยยอดขายตลอดทั้งปี2021เนี่ยก็อยู่ที่ 5.71 หมื่นแก้วนะฮะเมื่อกลับเข้าสู่ภาวะปกติในปี2022 Air Asia นะก็กลับมาให้บริการบินแล้วก็เสิร์ฟชานมไข่มุกก็ค่อยๆกลับมาออนบอร์ดเช่นกันนะฮะแล้วก็ในปี2023ที่ Air Asia เนี่ยกลับมาให้บริการแบบเต็มรูปแบบทั้งชาไทยไข่มุกแล้วก็ชานมไข่มุกก็กลับมาพร้อมเสิร์ฟบนเครื่องบินก็สร้างยอดขายเติบโตอย
0: ่
1: างต่อเนื่องเรียกว่าดันยอดขายพุ่งถึง 2.85 แสนแก้วตลอดทั้งปีต่อเนื่องถึงปี2024แล้วก็2025นะครับที่ดันยอดขายแตะสู่ระดับสูงสุด 3.77 แสนแก้วในปี2024ก็จะเห็นได้ว่าไม่ว่าฝ่ามรสุมหรือว่าพายุหนักอย่างไรก็ตามนะฮะเราก็ปรับตัวหาช่องทางการขายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ยังเป็นสินค้าที่พร้อมที่จะพุ่งชนกับทุกปัญหาพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังพัฒนารสชาติลดความหวานแล้วก็รวมถึงชาไทยเนี่ยเข้ามาเสริมให้สอดรับกับความต้องการของลูกค้านะฮะโดยปี2026เนี่ยชานมไข่มุกก็มียอดขายไปถึง 1.2 แสนแก้วหากใครยังไม่เคยได้ลองชิมนะฮะก็จุดๆๆๆอ
0: ัน
1: นี้ก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายแล้วนะฮะนะครับ สิ่งที่สอนทำให้เรารู้ก็คือว่าชานมไข่มุกนะเป็นโปรดักต์เดียวที่

0: แอร์เอเชียนำมาใช้สู้ในช่วงโควิด
1: เศรษฐกิจอย่างนี
0: ้เศรษฐกิจ
1: โควิดใช่ไหมคะ
0: ใช่เนี่ยนะมันต้องมีความพิเศษอะไรบางอย่างที่มันไปตอบโจทย์แล้วอาจจะมีสถิติย้อนหลังที่ทำให้เขามองได้ว่าชานมไข่มุกเนี่ยเอาละช่วยพยุงให้เอเชียแม้บินไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าอยู่ด้วยธุรกิจและประคองไปด้วยชานมไข่มุกเนี่ยไปได้แน
1: ่
0: ดูสิสู้ไม่ถอยจริงๆครับ
1: แล้วก็ฉลาดคิดฉลาดทำด้วยนะคะเขาคิดแล้วเขาก็ลงมือทำทันทีนะคะมีข่าวนึงเลื่อนไปเจอจากสำนักข่าวไทยนะเขาบอกว่าตอนนี้ทหารเรือมาแล้วค่ะเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์ USS Abraham Lincoln นะคะCVN 72ของกองทัพเรือสหรัฐเดินทางถึงหน้าน้ำแหลมฉบังแล้วนะคะเตรียมเข้าเทียบท่าCO ของบริษัทแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลนะคะตอนนี้น่าจะเทียบท่าแล้วแหละมีนายพลประมาณ 5,000 นายนะคะทยอยขึ้นฝั่งแล้วก็พากันเข้าที่พักแล้วก็เดินทางรอบเมืองพัทยาแล้วนะคะตอนนี้ชาวเมืองพัทยาของเราเนี่ยก็เตรียมนะคะเตรียมต้อนรับอย่างน่ารักมากๆนะคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมอย่างดีเลยเพราะว่าบรรยากาศเมืองพัทยาตอนนี้คึกคักมากๆนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเขาจะมีมาตรการในการแบบรักษาความปลอดภัยการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกด้วยนะคะโดยเฉพาะหน้า Walking Street นะคะตรงแถวพัทยาใต้นะคะก็จะมีการแบบติดตั้งป้ายต้อนรับนะคะสร้างบรรยากาศในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับผู้มาเยือนนะคะมาตรการสำคัญนะคะที่ครอบคลุมการเพิ่มก็คือการเพิ่มเจ้าหน้าที่ตามแหล่งท่องเที่ยวนะคะตามจุดสำคัญแล้วก็เส้นทางเข้าออกเมืองรวมถึงการดูแลด้านการจราจรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดแล้วก็การประสานงานผู้ประกอบการโรงแรมสถานบันเทิงและธุรกิจบริการให้ช่วยกันสอดส่องดูแลความเรียบร้อยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการกำชับผู้ประกอบการนะคะให้ร่วมกันทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริการเพื่อเอารัดเอาเปรียบผู้มาเยือนนะคะรวมถึงให้พนักงานรักษาความปลอดภัยการ์ดต่างๆที่อยู่ตามสถานบันเทิงนะคะปฏิบัติหน้าที่อย่างสุภาพหากพบเหตุผิดปกติให้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าดำเนินการนะคะเพื่อป้องกันเหตุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนะคะสำหรับเมืองพัทยาถูกกำหนดให้เป็นหนึ่งในพื้นที่หลักในการดูแลกำลังพลโดยตำรวจวางแนวทางให้พื้นที่สภ.เมืองพัทยานะคะเป็นพื้นที่ไข่แดงพร้อมใช้กำลังจากสถานีตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงนะคะสนับสนุนโดยรอบเลยภายใต้แนวทางยกระดับความปลอดภัยไม่สร้างความตื่นตระหนกนะคะเรียกว่าก็เนี่ยคนไทยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีข่าวหนึ่งนะที่จะทำให้ทหารนะคะใน 5,000 นายเนี่ยเวลามาที่ประเทศไทยเวลาเขาเจอการต้อนรับที่ดีน่ารักน่ารักเขาก็จะสื่อสารไปทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะ
0: ครับ11:43 นะครับขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับ
1: ค่ะ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
5: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
4: โอ้ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
5: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิต โดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์มเห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
9: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
2: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2นะครับกับ Modern Market ครับคุณหนูครับ
1: ค่ะ
0: ครับในช่วงนี้ขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับโปรโมชั่นแล้วก็สิ่งดีๆของธนาคารออมสินนะครับนะฮะธนาคารออมสินล่าสุดนะครับเขามีฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะครับออมสินทั้งทีนะครับขออภัยครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงก็รับดอกเบี้ยในทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเป็นเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการเงินต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะฮะก็รับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเงินโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับนะฮะอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีนะครับเพียงแค่เปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทนะฮะฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการขีดเส้นใต้ไว้เลยครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเปิดบัญชีขั้นต่ําคือ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ไม่จํากัดวงเงินในการรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะสำหรับบุคคลธรรมดาก็รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีด้วยนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีเนี่ยนะก็จะได้รับดอกเบี้ยที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากแล้วนะครับฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับนะฮะ
1: ค่ะอันนั้นก็เป็นข่าวของธนาคารออมสินนะคะสำหรับคนที่อยากออมเนาะแต่ใครที่อยากจะออมสุขภาพนะคะเราก็มีกิจกรรมนำมาฝากเช่นเคยนะคะเรียกว่ามาตามคำเรียกร้องนะคะหลายๆคนที่เคยมากิจกรรมเสวนาภาษาหมอของเราในทุกปีนะคะก็จะเรียกร้องว่าควรจะจัดกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่จะเชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้นะคะเกี่ยวกับการกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะมีโรคอะไรบ้างก็จะมีเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดคือโรคที่เป็นโรค NCDS เหล่านี้เป็นโรคที่ไม่ติดต่อ เรื้อรังนะคะก่อนที่ชีวิตเราจะไปอยู่จุดนั้นนะคะหรืออยู่จุดนั้นแล้วก็สามารถมาเข้าคลอสถอดรหัสได้นะคะเพื่อที่เราจะได้แบบอยู่หนีห่างโรคนี้หรือว่าแบบไม่อยู่ใกล้เขาให้มากที่สุดนะคะคือห่างจากความเสี่ยงนี้มันก็ดีเนาะในงานเสวนาภาษาหมอนะคะอีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะก็พบกับคุณหมอนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน์นะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่อง Longevity นะคะท่านจะเจาะลึกทำความรู้จักโรค NCDS นะคะเรียกว่ารู้ภัยตรงไปตรงมาเพราะว่าไม่อยากจะให้สนิทกับโรคนี้เนาะมันเป็นอะไรที่น่ากลัวกว่าที่คิดนะคะฟังเรื่องจริงยิ่งกว่าละครเมื่อมีคนที่เคยป่วยหนักเกือบไม่รอดนะคะเขาจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เมื่อป่วยนะคะว่าดูแลตัวเองอย่างไรให้กลับมาใช้ชีวิตปกติได้นะคะก็เรียกว่าขนความรู้ระดับท็อปนะคะของพลังสมุนไพรไทยห่างไกล NCDS ด้วยก็จะมีเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรนะคะท่านเป็นประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็จะมาเข้าครัวนะคะให้ความรู้กับเราด้วยรวมถึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับจานอาหารของเราที่เรารับประทานในทุกๆวันนี้แหละต้องมีอะไรบ้างในจานนะคะถึงจะห่างไกลโรคเหล่านี้เนาะแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยนะคะแล้วก็มีนักกำหนดอาหารมาด้วยนะคะใครที่อยากจะมาได้ทั้งความรู้นะคะก็เรียนเชิญเนาะอย่าปล่อยให้ร่างกายต้องร้องขอชีวิตเลยนะคะมาก่อนกับเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCDS นะคะ3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดานะคะพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยนะคะของขวัญ Limited Premium แต่เป็นอะไรนั้นคนที่มา50คนแรกก่อนนะคะพี่บอยถึงจะได้รู้ว่าของพรีเมียมนี่คือพรีเมียมจริงๆนะคะไม่มีขายตามท้องตลาดแน่นอนเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะคะจองด่วนได้ที่ LINE @thinkingradio นะคะต้องมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็ thinking radio ค่ะ
0: ครับกิจกรรมเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่3ตุลาคมที่โรงแรม The Emerald ถนนรัชดาพิเศษนะครับคุณผู้ฟังอย่าชะล่าใจนะครับนะฮะมีคนสอบถามมาเยอะมากนะครับตอนนี้ก็มีจองเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่ายังอยู่ในสิทธิ์ที่คุณผู้ฟังเนี่ยยังสามารถที่จะสมัครแล้วก็ได้รับของขวัญเป็นลิมิเต็ดพรีเมียมด้วยนะครับนะครับสำหรับ50ท่านแรกนะครับนะครับนะเราจะรับเพียงแค่120ถึง150ท่านเท่านั้นนะครับซึ่งภายในงานเนี่ยจากประสบการณ์ที่คลื่นความคิดเนี่ยเราเคยทำกิจกรรมมาโดยเฉพาะเสวนาประสาหมอนะครับนะฮะก็จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันอย่างที่คุณนุได้รายงานไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นทั้งโรคที่เกี่ยวกับสมองนะสโตรกใช่ไหมครับซึ่งก็คุณผู้ฟังเนี่ยก็ให้การตอบรับดีเพราะว่าเป็นโรคของนับวันเนี่ยอายุของคนที่จะเป็นสโตรกเนี่ยคือลดน้อยถอยลงมา
1: ค่ะ
0: นะไม่ใช่เป็นกับแค่ผู้ที่สูงอายุนะอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็มีน้องที่เป็นอินฟูแล้วก็เป็นสโตรกก็มาแชร์ประสบการณ
1: ์ค่ะให้ความรู้เน
0: า
1: ะ
0: อาจารย์บรรจบบรรณารุจิด้วย
1: ค่ะ
0: ส่วนในครั้งนี้เนี่ยคือเราไม่ได้เลือกหัวข้อหรือว่าเลือกประเด็นที่เกี่ยวกับ NCD เนี่ยไม่ได้ดูจากภาพข่าวหรือว่าไม่ได้ดูจากเหตุการณ์ของดาราหรือว่าใครหลายคนเนี่ยที่เป็นป่วยเป็นโรคนี้แล้วเรามานำเสนอหัวข้อนี้นะหัวข้อนี้เราเตรียมตัวมานานแล้วแล้วก็เรามองเห็นถึงภัยโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับ NCD เนี่ยมันซ่อนนะฮะมันซ่อนอยู่ในตัวบุคคลซึ่งมันไม่แสดงอาการทุกคนเนี่ยสามารถเกิดได้นะฮะนับวันก็อายุน้อยก็ยังเป็นได้นะครับทั้งเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดนะซึ่งโรคเหล่านี้มันก็อยู่คู่กับคนไทยมานานนะครับยิ่งนับวันเนี่ยทำไมโรคเหล่านี้เนี่ยมันถึงได้รุนแรงมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นมาจากยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเกี่ยวไหม
1: ก็เกี่ยว
0: เกี่ยวนะฮะเกี่ยวเพราะว่าทุกคนอยู่กับมือถือแล้วก็คอนเทนต์บนมือถือเนี่ยมันดึงดูดคนให้เข้าหานะให้เข้าหาตลอดเวลา24ชั่วโมงมันก็เลยไปบั่นทอนทั้งสุขภาพการพักผ่อนการกินโดยเฉพาะเรื่องของการกินเนี่ยเดี๋ยวนี
1: ้
0: เรื่องของอาหารเนี่ยมันก็มีการพัฒนามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าทำให้อาหารเนี่ยเกิดการฟิวชั่นน
1: ะ
0: มันไม่ได้เป็นออร์แกนิกแบบ 100% เหมือนอย่างเมื่อก่อนทำให้คุณค่าของอาหารบางอย่างมันถูก ลดทอนลงไปนะกลายเป็นโมเดิร์นฟู้ดสมัยใหม่ที่อิ่มอร่อยแต่ว่ามันทำลายสุขภาพอ่ะค
1: ุ
0: ณนุพอทำลายสุขภาพเนี่ยมันก็ส่งผล
1: นะ
0: ต่อตัวบุคคลใช่ไหมพอพักผ่อนน้อยกินอาหารที่

0: ไร้สุขภาพแบบนี้มันก็เลยส่งผลกระทบเรียกว่าเป็นภัยเงียบได้
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: นะทั้งไขมันความดันอ้วนลงพุงนะฮะก็ตามมาเป็นระลอกระลอกระลอกเลยทีเดียว
1: ใช่นะครับแล้วสาเหตุอย่างที่พี่บอยบอกแหละว่านอกจากเทคโนโลยีนู่นที่นั่นที่มันเปลี่ยนไปสังคมที่มันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะวิธีการกินอาหารของคนไทยนี่ก็คือเข้าความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะคะ
0: เ
1: ราอ่ะพวกเราอ่ะจะชอบกินอาหารรสจัดกันเนาะไม่ว่าจะหวานจัดเค็มจัดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีไขมันสูงๆเราจะชอบกันมากนะคะแล้วเราก็ไม่ค่อยออกกำลังกายกันด้วยและยิ่งบางท่านที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยอันนี้คือเราสามารถเลิกได้เลี่ยงได้นะคะมันก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่เนาะ
0: พูดถึงเรื่องสูบบุหรี่เนี่ยมีตัวอย่างคนนึงเลย
1: ใครคะ
0: ที่เปิดเผยผ่านรายการซีโอโคซี่เมื่อเทป2เทปที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: อาจารย์สุขุมนวลสกุลท่านเปิดเผยในรายการเลยนะอันนี้ผมพูดได้เพราะว่าท่าน
1: เปิดแล้ว
0: ท่านเปิดแล้วใช่ก็คือว่าท่านเนี่ยสูบบุหรี่มาทั้งชีวิตนะจนกระทั่งแบบปัจจุบันเนี่ยท่านต้องไปเรียกว่าไปฟอกไตทุกสัปดาห์นะจนกระทั่งหมอสั่งห้ามว่าหักดิบเลยต้องเลิกสูบ
1: ก็ต้องเลิกแล้วเนาะ
0: ท่านเพิ่งเลิกเมื่อปีที่แล้วนี่เอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไปฟอกไตอยู่นะครับจากชีวิตที่แบบว่าความสดชื่นแล้วก็สุขภาพที่ไม่ค่อยดีพอฟอกไตแล้วก็เลิกสูบบุหรี่แล้วก็ฟอกไตในทุกๆครั้งที่ไปเนี่ยเริ่มเห็นพัฒนาการด้านสุขภาพที่ดีขึ้นน
1: ะ
0: แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยอาจารย์อายุเยอะแล้วนะครับอาจจะมีพูดได้ไม่นานแบบเหนื่อยๆบ้างแต่ว่าเห็นได้ชัดว่าดูดีขึ้นนะฮะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องการสูบบุหรี่ด้วยมีผลอย่างมากนะครับในการบั่นทอนนะครับ
1: และอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากๆอันนี้เป็นทุกคนก็คือความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะคือความเครียดสะสมถ้าจะบอกให้เลิกเครียดได้ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองอะไรต่างๆนานาอันนี้อาจจะยากนิดนึงเนาะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวของแต่ละคนแล้วนะคะว่าจะมีวิธีการที่จะช่วยคลายความเครียดยังไงนะคะคือให้มันน้อยมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะเพราะว่าความเครียดเนี่ยบางทีมันสะสมไม่รู้ตัวเนาะและอีกอย่างก็คือการนอนหลับไม่เพียงพอนะคะมันก็ส่งผลให้กับฮอร์โมนในร่างกายนี้ผิดปกตินะคะจนเสี่ยงโรคความดันสูงแล้วก็โรคอื่นๆอีกตามมานะคะและแน่นอนโรคนี้ก็อาจจะมีด้านพันธุกรรมด้วยนะคะแล้วก็อายุที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นใครที่มีแนวโน้มมีความเสี่ยงนะคะแต่ก็ยังไม่แน่ใจแล้วก็สามารถที่จะมาในงานนี้ได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: เน
0: า
1: ะ
0: ยิ่งเสริมอีกนิดนึงยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนที่เป็นออฟฟิศซินโดมอ่ะนะเห็นจะเห็นได้ชัดว่าจะมีโรคเหล่านี้ซ่อนอยู่ทั้งนั้นเลยไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือด
1: พวกเราหรือเปล่า
0: เพราะว่าใช่เพราะว่าเรานั่งทำงานตลอดไง
1: ออฟฟิศซินโดรมเนาะมันจะปวดเมื่อยนู่นนี่นั่นนะคะ
0: แต่ว่ามันมีโรคเหล่านี้ซ่อนอยู่ไง
1: เพราะว่า
0: เรานั่งทำงานตลอดเวลาร่างกายไม่ค่อยได้ขยับแล้วที่สำคัญนะจะสังเกตนะข้างโต๊ะทำงานเนี่ยเราไม่ค่อยวางน้ำดื่มกันเลยจะดื่มแต่ชากาแฟอะไรที่รู้สึกว่ามันแก้ง่วงอ่
1: ะ
0: ก็ต้องจิบนั่นคือเราใส่คาเฟอีนใส่รสหวานเข้าไป
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราลืมดื่มน้ำน้ำดื่มเนี่ยสำคัญมากนะฮะถ้าเราดื่มน้ำน้อยโอกาสหลอดเลือดก็สูงใช่ไหมเพราะว่าน้ำมันไปช่วยทำให้เกิดให้เลือดเนี่ยที่อุดตันมันไหลเวียนได้ง่ายขึ้นแต่เราดื่มน้ำน้อยมากนะในปัจจุบันต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับ
1: น้ำเปล่านะคะ
0: น้ำเปล่าน้ำสะอาดเลย
1: ครับผมคือมันเป็นอะไรที่ราคาน้อยที่สุดแต่เราก็ดื่มน้อยเช่นเดียวกันนะคะ
0: ค
1: ือมันราคาน้อยสุดแล้วมันก็มีประโยชน์มากที่สุดด้วยง่ายๆนะคะสบาย
0: นะคุยมาจนถึงจะเที่ยงอยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะอย่าลืมนะคะซื้อน้ำพริก
0: คุณแม่รัศมี
1: คุณแม่รัศมีเนี่ยโทรไปตอนนี้ก็ยังทันนะคะก่อนที่เขาจะออกไปรับประทานอาหารในช่วงเที่ยงนะคะโทรไปก่อนเลย021143990นะคะที่ช็อปแมเนียเนาะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: 021141990ป่ะ
1: 02เมื่อกี้ใช่
0: 3990
1: ไปแล้วนะคะ เอาใหม่021143990นะคะ021143990ค่ะ
0: ครับ
1: นะคะ
0: โอเควันนี้ขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามมาฟังแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด Modern Market

0: คึกคักเรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร์กองทัพเรือสหรัฐจอดเทียบท่าเรือแหลมฉบังแล้วกำลังพล 5,000 นายทยอยขึ้นฝั่งเข้าพักและท่องเที่ยวในเมืองพัทยาครบ1สัปดาห์หลังเหตุน้ำท่วมฉับพลันที่หิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มเกินพันสูญหาย 4,400 เนปาลยังเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงโดยทีมข่าวสำนักข่าวไทยนะคะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันดาราการทองลิ่มค่ะวันนี้วันที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะมีหลายข่าวคราวที่ได้รับความสนใจนะคะรวมทั้งข่าวนี้ด้วยที่เตรียมรับเหล่าทหารอเมริกัน 5,000 นายนะคะที่ขึ้นฝั่งที่พัทยาค่ะผู้ค้าส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่มีใครมานั่งผ้าใบลงน้ำเล่นทะเลค่ะเป้าประสงค์ก็คือผับบาร์มากกว่านะคะนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาค่ะเปิดเผยถึงการเตรียมรับกองกำลังพลของหมู่เรือ USS Abraham Lincoln ที่จะจอดแวะพักที่ชลบุรีนะคะว่าที่ผ่านมาได้หารือกับผู้แทนของเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากเรือ USS เบื้องต้นหมู่เรือมาทั้งหมด3ลำค่ะถึงประเทศไทยตอนประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคะเดินเรือจอดที่ชลบุรีแค่2ลำก็คือ USS Abraham Lincoln เทียบท่าที่ท่าเรือแหลมฉบังค่ะมีกำลังพล 4,800 นายส่วนอีกลำหนึ่งก็คือ USS Frank E. Peterson นะคะจอดที่ท่าเทียบเรือศรีราชาฮาร์เบอร์ค่ะมีกำลังพล312นายตามที่ได้รับแจ้งมาก็คาดว่ากำลังพลก็จะเข้าเมืองพัทยาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงนะคะโดยสถานีหลักที่ใช้เป็นจุดรับส่งจากท่าเรือทั้งสองแห่งให้เหล่ากำลังพลเข้ามาท่องเที่ยวในพัทยาก็จะอยู่ที่โรงแรมฮาร์ดร็อกค่ะโดยมีรถบัสบริการรวม40คันระหว่างตีห้าถึงตีสองของทุกวันเที่ยวสุดท้ายกลับไปส่งที่ท่าเรือตามข้อมูลที่ได้รับก็คือทหารทุกนายจะไม่ได้เข้ามาพักในพัทยานะคะก็มีแค่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตโรงแรมหลักที่ใช้พักก็คือโรงแรมฮาร์ดล็อกแล้วก็ฮิลตันแล้วก็อีกส่วนก็จะเดินทางกลับไปพักที่เรือค่ะมีการแจ้งมานะคะว่าทหารเหล่านี้จะมีข้อห้ามก็คือไม่ให้เล่นกีฬาทางน้ำอย่างเช่นเจ็ตสกีหรือว่าเรือลากร่มรวมถึงห้ามเรื่องกัญชาด้วยค่ะท่านี้กำลังพลสามารถที่จะเดินทางข้ามเรือไปพักที่เกาะล้านได้และคาดว่าน่าจะมีหลายจุดที่ทหารเหล่านี้ต้องการไปท่องเที่ยวรวมถึงห้างสรรพสินค้าด้วยส่วนมาตรการความปลอดภัยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจในเมืองพัทยาก็มีการจัดชุดลาดตระเวนตรวจตราความเรียบร้อยเช็คกล้องวงจรปิดแล้วก็เตรียมสายด่วน1155ของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อรับแจ้งเหตุถ้ามีเหตุฉุกเฉินก็สามารถแจ้งได้ทันทีแล้วก็ได้ประชุมแจ้งผู้ประกอบการเรื่องราคาสินค้าไม่ให้สูงเกินจริงค่ะมีการประมาณการว่าทหาร1นายน่าจะใช้จ่ายต่อวันประมาณ100ถึง150เหรียญน่าจะมีเงินที่กระจายออกไปไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะในช่วงวันที่2ถึง6กันยายน5วันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็รายงานถึงบรรยากาศที่หน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกซึ่งเป็นจุดที่จะใช้รับส่งเหล่าทหารอเมริกันนะคะแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่ถึงกำหนดเวลาที่จะมีการแจ้งว่าเหล่าทหารจะเดินทางมาถึงแต่สังเกตเห็นว่ามีรถสาธารณะค่ะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือว่ารถจากแอปพลิเคชันมาจอดรออยู่ที่หน้าโรงแรมเต็มตลอดแนวถนนนะคะเพื่อจะรอให้บริการรับส่งเหล่าทหารที่จะออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆในพัทยาค่ะล่าสุดจากการตรวจสอบเทศบาลเมืองพัทยานะคะบอกว่ากลุ่มทหารจะเริ่มเดินทางออกมาจากท่าเรือแล้วก็มาถึงที่โรงแรมฮาร์ดร็อกตั้งแต่เวลาประมาณบ่าย 3 ถึง 4 โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะส่วนบรรยากาศที่ริมชายหาดพัทยาโดยรวมก็ยังปกตินะคะไม่ได้มีการเตรียมการต้อนรับอะไรเป็นพิเศษค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีเดินทางมาตรวจตราความเรียบร้อยของบรรดาห้างร้านแผงค้านะคะเพื่อที่แจ้งว่าขอให้จำหน่ายสินค้าราคาปกติไม่เอาเปรียบผู้บริโภคในช่วงที่มีเหล่าทหารมาใช้บริการจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันก็มีรถของตำรวจท่องเที่ยวมาจอดอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมฮาร์ดร็อกแล้วก็มีการกระจายกำลังดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงเย็นนี้ผู้สื่อข่าวยังได้ไปสอบถามบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเต็นท์ผ้าใบนะคะ

0: คะก็บอกว่าไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษค่ะเพราะว่ากำลังพลสหรัฐเหมือนกับว่ามีการฝึกฝนกันอยู่แทบทุกปีอยู่แล้วนะคะโดยบริเวณเต็นท์ผ้าใบแทบจะไม่มีทหารอเมริกันมาใช้บริการเลยส่วนใหญ่ก็จะไปเที่ยวผับบาร์ก็ต้องยอมรับความจริงว่าที่คนเขาบอกกันว่ามาพัทยาเนี่ยมาหาผู้หญิงคำนี้ก็คงไม่เกินจริงเพราะว่าแม่ค้าที่ทำงานอยู่ที่พัทยามากว่า20ปีเห็นกองกำลังทหารเวลามาฝึกพักแรมที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะแวะเกี่ยวพาราศีสาวๆตามบ่าค่ะ
1: มาที่กรุงเทพนะคะผู้อำนวยการเขตห้วยขวางลงพื้นที่ตรวจ Data Center พระราม9หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อในเบื้องต้นตรวจสอบยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังหลังจากที่มีประเด็นการก่อสร้าง Data Center พระราม9ขนาดใหญ่บริเวณห้วยขวางตั้งอยู่ใกล้โรงพยาบาลพระราม9และชุมชนเมืองก็มีข้อกังวลถึงความเหมาะสมของพื้นที่และจะส่งผลกระทบต่อประชาชนล่าสุดนายสมบัติเครือกิรธรรมผู้อำนวยการเขตห้วยขวางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ตรวจอาคารดังกล่าวพร้อมเปิดเผยนะคะว่าการพูดคุยกับผู้บริหารตัวแทนบริษัท Data Center พระราม9กรณีมีประชาชนร้องเรียนเรื่องกลิ่นน้ำมันฟุ้งกระจายส่งกลิ่นมาตามท่อจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบการเก็บน้ำมันในถังในส่วนนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมธุรกิจพลังงานที่จะตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันส่วนเรื่องระบบไฟฟ้าประสานสอบถามกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อประเมินตรวจสอบแล้วรวมถึงการประปานครหลวงในการตรวจสอบระบบน้ำสำหรับความกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมการก่อความรำคาญเรื่องเสียงและกลิ่นทางบริษัทชี้แจงมีการทำซับเสียงเปิดแอร์ควบคุมอุณหภูมิเลี้ยงในการควบคุมอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานเขตห้วยขวางก็ยืนยันจะเดินหน้าตรวจสอบทุกข้อกังวลรอบด้านโดยเฉพาะผลกระทบต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมส่วนการจัดการจัดตั้งอาคาร Data Center พระราม9ก็ขออนุญาตจากสำนักการโยธากรุงเทพมหานครซึ่งก็เป็นผู้อนุมัตินะคะจากข้อมูลเอกสารพบวัตถุประสงค์การจัดตั้งอาคารแห่งนี้เพื่อเป็นคลังสินค้าหรือศูนย์เก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็สำนักงานบนพื้นที่ 12,249 ตารางเมตรภายในบริเวณยังมีอาคารหลายหลังซึ่งบางส่วนเป็นอาคารห้องระบบไฟฟ้าค่ะด้านผู้ว่าชัดชาตินะคะผู้ว่ากทม.แถลงถึงอาคารนี้ Data Center ที่ขอแยกในกรุงเทพมหานคร6แห่งกทม.อนุญาต3แห่งนะคะอีก3แห่งก็จะมีการทบทวนโดยข้อกังวลของกทม.ค่ะ1ก็คือเรื่องคลังสินค้าผังเมืองไม่ต้องทำ EIA รัฐบาลให้คำนิยาม Data Center มาแล้ว2การใช้ไฟฟ้าขนาด20เมกะวัตต์ใช้จริง8เมกะวัตต์จ่ายไฟแยกไม่กระทบประชาชนห้างแล้วก็โครงการใหญ่ๆใช้เยอะมากกว่า3เรื่องของการใช้น้ำใช้น้ำ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนโรงพยาบาลใช้ 20,000 นะคะห้างใหญ่ๆใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนไม่กระทบการใช้น้ำประชาชนน้ำเสียยังไม่กระทบต้องติดตามดูต่อไปและ4ค่ะเรื่องของการสะสมน้ำมันเพื่อปั่นไฟสำรองกฎหมายกำหนด 500,000 ลิตรเข้าข้อกฎหมายคลังน้ำมันการขออนุญาต Data Center จะหยุดไว้ก่อนส่วนที่อนุญาตไปแล้วรามคำแหงขอ 200,000 ลิตรต้องไปตรวจสอบอีกครั้งว่าเก็บเกินหรือไม่ข้อมูลคาดเคลื่อนเก็บน้ำมันไม่ถึง 489,000 ส่วนพระราม9ยังไม่อนุมัติการขออนุญาตและอยู่ติดโรงพยาบาลทดสอบเจนเครื่องปั่นไฟในเวลากลางคืนเสียงดังกลางวันไม่มีปัญหาความจำเป็นที่ Data Center อยู่ในเมืองเพราะมีสาธารณูปโภคพื้นฐานมีไฟเบอร์ออปติกพร้อมเมื่ออยู่ใกล้ก็จะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นความมั่นคงระบบไฟบุคลากรปัจจัยทางธุรกิจก็ฝากถึงกระทรวงพลังงานดูแลเข้มข้นให้ประชาชนไว้ใจพระราม9ยังไม่ได้รับอนุญาตนะคะถ้าลักลอบก็จะมีโทษปรับ 20,000 คลังน้ำมันในกรุงเทพก็มีอยู่56แห่งค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะมาตามต่อการกับมติครม.นะคะเมื่อวานนี้ที่มีการไฟเขียวกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติค่ะขณะเดียวกันนะคะวันนี้ก็มีคำเตือนเรื่องของจังหวัดที่ต้องระวังฝนตกหนักด้วยค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
5: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
5: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลก

0: 601-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: กรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติเมื่อวานนี้นะคะนายนฤชาโคสาศิเวไลอธิบดีกรมการปกครองบอกว่าตามมติครม.เมื่อวานค่ะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและก็ซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดนะคะกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติค่ะโดยให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่มุ่งเน้นในพื้นที่2ลักษณะนะคะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำและที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงค่ะโดยให้เร่งดำเนินการสำรวจจัดเก็บข้อมูลช่วงวันที่1ถึง15กันยายนนี้นะคะทางนี้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนก็สามารถได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยได้อย่างรวดเร็วตรงกลุ่มเป้าหมายและทั่วถึงค่ะ
2: สธนช.เตือน4จังหวัดลุ่มน้ำโขงหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะให้เตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่งนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวถึงสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงน้ำที่ระบายจากตอนบนก่อนหน้านี้ส่งผลให้ระดับน้ำโขงตั้งแต่ท้ายเขื่อนไสยบุรีลงมามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าช่วง 3-7 กันยายนนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและยังมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจไหลลงสู่แม่น้ำโขงเพิ่มขึ้นซึ่งสธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงบริเวณหนองคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4.8 เมตรนะคะก็บางพื้นที่ก็มีความเสี่ยงสูงระดับวิกฤตเลยสำหรับพื้นที่ต้องเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งและน้ำขังท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงได้แก่หนองคายที่อำเภอเมืองหนองคายสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อพลพิสัยและรัตนวาปีที่บึงการก็ที่อำเภอเมืองบึงการปากคาดบุ่งคล้าและโซ่พิสัยส่วนจังหวัดนครพนมที่อำเภอเมืองนครพนมบ้านแพงท่าอุเทนและท่าพนมมุกดาหารที่อำเภอเมืองมุกดาหารกว้านใหญ่และดอนตาลค่ะรวมถึงพื้นที่ริมลำน้ำสาขาที่อาจระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ไม่สะดวกหากระดับน้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นสธนช.ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงรวมถึงผู้ที่สัญจรและประกอบกิจกรรมบริเวณแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำค่ะ
1: ยังอยู่ที่เรื่องของน้ำนะคะมีเรื่องของป่าต้นน้ำที่ท่าปอมค่ะนายปันทูลภูมิพมรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่เจ้าหน้าที่ป่าไม้กระบี่ผู้นำชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านหนองจิกท่าบอมคลองสองน้ำได้ไปตรวจสอบบริเวณป่าต้นน้ำหมู่2ตำบลเขาครามอำเภอเมืองกระบี่ค่ะหลังมีการร้องเรียนจากประชาชนนะคะว่ามีเอกชนมาปรับพื้นที่แบ่งที่ดินขายชาวบ้านกังวลว่าอาจจะเป็นนอมินีชาวต่างชาติค่ะจากการตรวจสอบพบว่ามีการปรับพื้นที่กว่า50ไร่นะคะแบ่งเป็นขายเป็นแปลงขนาด 5-7 ไร่ขายแปลงละ2ล้านบาทค่ะมีการตัดโค่นต้นไม้ที่ริมภูเขาทำคอกเลี้ยงกวางนกยุงอินเดียส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำของคลองท่าปอมคลองสองน้ำแหล่งท่องเที่ยวอันซีนของกระบี่เพราะว่าพอถึงช่วงที่ฝนตกก็จะทำให้น้ำไหลลงคลองท่าปอมมีสีขุ่นดินโคลนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศแล้วก็กระทบต่อการท่องเที่ยวระบบน้ำประปาของหมู่บ้านด้วยค่ะโดยหลังจากนี้นะคะผู้ซื้อมีการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างโดยไม่มีการวางแผนการจัดการระบบน้ำเสียจะส่งผลกระทบต่อป่าต้นน้ำจึงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังค่ะ หลังจากตรวจสอบเสร็จหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะทำการตรวจวัดพื้นที่เพื่อให้สิ่งปลูกสร้างต้องเว้นระยะห่างจากภูเขาตามที่กฎหมายกำหนดและทำการปลูกป่าทดแทนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาที่เรื่องของการเมืองกันบ้างค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยแก้ปัญหาทุกจุดหยุดทุกอาการปวด
4: โอ้ย
3: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองตำรับวัดโพช่วยคุณได้เมื่อคุณซื้อสุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด12 ml 8ขวดแถมฟรียานวดคลายเส้นกลิ่นกาสะลองขนาด3 ml 6ขวดทันทีในราคา999บาทโทร02-114-3990จัดส่งฟรีทั่วประเทศสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องการเมืองค่ะฝ่ายค้านล็อกเป้าอภิปรายซักฟอกอนุทินชัยชนกนะคะนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีการนัดรับประทานอาหารร่วมกันของพรรคร่วมฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้นะคะก็มีการประชุมกันโดยสมัยนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านที่เพิ่มขึ้นก็คือพรรคไทยรวมพลังก็มีความเห็นตรงกันว่าจะเดินหน้ายื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตามรัฐธรรมนูญมาตรา151ก็คืออภิปรายทั่วไปที่มีการลงมติในเชิงกรอบเวลาจะดำเนินการโดยเร็วโดยจะมีการพูดคุยครอบคลุมถึงใครบ้างซึ่งเป็นการบ้านที่แต่ละพรรคไปรวบรวมมาแต่2รายชื่อที่มีอยู่แน่นอนก็คือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมีการตกลงกันเรียบร้อยหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะทำงานโดยหัวเรือหลักก็คือนายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่จะพูดคุยกับพรรคร่วมทุกพรรครวบรวมรายชื่อและจัดทำยัตติเพื่อเตรียมยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์ส่วนจะมีหลักฐานเด็ดในการอภิปรายเพื่อให้รัฐบาลสะเทือนหรือไม่นายพฤทธิ์กล่าวว่าตนไม่อยากคุยก่อนเกิดแต่คิดว่าเราทำงานเต็มที่ให้ผลงานเป็นที่บ่งบอกจะดีกว่าก็อยากจะฝากบอกนายกรัฐมนตรีบอกว่าเห็นว่าพร้อมที่จะตอบทุกคำถามหวังว่านายกและพรรคภูมิใจไทยจะไม่พยายามหาช่องทางให้ประธานสภาวินิจฉัยไม่ให้พูดเรื่องหัวสวเรื่องโกงสอบท้องถิ่นไม่ใช้เทคนิคแบบนั้นส่วนกรณีนายทัตพงศ์ณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าพรรคประชาชนทำให้นายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็สามารถเอาลงได้จะทำได้เมื่อไหร่นั้นนายพฤทธิ์กล่าวว่าก็ทำเต็มที่ในฐานะแกนำพรรคฝ่ายค้านได้ประกาศชัดเจนว่ายิ่งเห็นรัฐบาลชุดนี้อยู่ในประเทศต่อไปจะยิ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติกับประชาชนก็ย้ำว่าทำเต็มที่ในการตรวจสอบรัฐบาลและหวังถึงการเลือกตั้งครั้งถัดไปนะคะไม่ว่าจะเร็วหรือช้าหากทำหน้าที่ของเราเพื่อประชาชนนะคะให้ดีที่สุดทั้งนี้นะคะมีพรรคอื่นมาเป็นแกนนำรัฐบาลก็น่าจะทำให้ประเทศดีขึ้นก็จะเป็นวิธีที่ทำให้สามารถล้มรัฐบาลได้ด้วยเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนการอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะก็คงไปคาดเดามติของส.ส.ไม่ได้แต่ก็เข้าใจเสียงในสภาดีว่าในการลงมติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลยังมีเสียงข้างมากแต่เป้าหมายของการอภิปรายไม่ไว้วางใจคิดว่าไม่ใช่แค่การมานับคะแนนการลงมติแต่คือการนำเสนอความจริงให้สังคมได้เห็นถึงปัญหารัฐบาลชุดนี้ค่ะ
1: ศาลปกครองสูงสุดนะคะงดอ่านคำสั่งคดีหมอสรณะหลังเจ้าตัวไม่มาศาลค่ะศาลปกครองกลางงดการอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณากรณีฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการสรรหากสทช.ซึ่งวินิจฉัยว่านายแพทย์สรณะมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยนายแพทย์สรณะขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัยเสมือนว่าไม่เคยมีคำวินิจฉัยดังกล่าวมาก่อนสำหรับสาเหตุที่ศาลปกครองงดการอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากผู้ฟ้องคดีก็คือนายแพทย์สรณะนั้นไม่ได้เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลใดมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดีคือคณะกรรมการสรรหากสทช.มีตัวแทนเดินทางมารับฟังคำสั่งโดยจากนี้ศาลปกครองสูงสุดจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณะในฐานะผู้ฟ้องคดีได้รับทราบต่อไปค่ะ อย่างไรก็ตามมีรายงานนะคะว่านายแพทย์สรณะได้ยื่นคำร้องต่อศาลขอให้งดการเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ต่อสาธารณะขณะที่ในการอ่านคำสั่งวันนี้มีสื่อมวลชนเดินทางมาเฝ้ารอติดตามและรายงานข่าวจำนวนหนึ่งค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะ
3: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.สักการะหลวงพ่อดำพระพรหมเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งค่ะนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนพร้อมคณะผู้บริหารนำพวงมาลัยไหว้สักการะหลวงพ่อดำและพระพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำอสมท.เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บมจ.อสมท.ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอสมท.จำกัดมหาชนครั้งที่16/2569เมื่อวันที่1 กันยายน 2569มีมติมอบหมายนายเจษดาพงษ์ธนาธนวัฒน์กรรมการดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนโดยคณะกรรมการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจบริหารบุคคลตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์ซึ่งมีความสำคัญในการนำพาอสมท.ฝ่าวิกฤตพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันค่ะ
1: กำลังปปส.ไล่ล่ากระบะแต่งซิ่งลำเลียงยาบ้าที่ชัยภูมิค่ะชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิขยายผลเครือข่ายยาเสพติดขับกระบะไล่ล่าบนถนนโยธาธิการ2021ตำบลกุดตุ้มอำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิอย่างไม่ละความพยายามท่ามกลางความมืดเสริมกำลังสกัดประกบปิดหน้าหลังจนในที่สุดผู้ต้องหาจนมุมค่ะหลังพบชายไทยกำลังยกห่อพัสดุขนาดใหญ่นำไปวางซ่อนไว้ริมถนนท่าทางมีพิรุธเมื่อเข้าตรวจสอบกลับซิ่งกระบะนี้แต่ว่าตำรวจปปส.ชัยภูมิเร่งขับรถไล่ติดตามอย่างกระชั้นชิดประมาณ3 กิโลเมตรจากกลุ่มผู้ต้องหาชาย2 คนตรวจค้นในรถยนต์พบยาบ้า200,000 เม็ดรวมกับยาบ้าที่ถูกทิ้งไว้ข้างทางก่อนหลบหนีอีก200,000 เม็ดรวมเป็นยาบ้าของกลาง400,000 เม็ดคุมตัวมาสอบสวนที่ปปส.ชัยภูมินะคะทั้งสองสารภาพว่าทำหน้าที่ลำเลียงยาเสพติดเพื่อไปส่งมอบให้ผู้ค้าในเขตพื้นที่ตอนในของประเทศยาบ้าที่ยึดได้400,000 เม็ดคิดเป็นมูลค่าประมาณ4 ล้านค่ะตรวจยึดทรัพย์สิน2 รายการมูลค่ารวม550,000 บาทนำส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองชัยภูมิดำเนินคดีต่อไปค่ะ
0: ตำรวจสภ.ศรีเมืองใหม่และเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานอุบลราชธานีแพทย์เวรโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ตรวจสอบรถกระบะนะคะเป็นรถทะเบียนอุบลราชธานีค่ะซึ่งจอดอยู่ริมถนนสาธารณะสายบ้านนาเอื้อดบ้านทุ่งบุญตำบลนาคำอำเภอศรีเมืองใหม่ภายในรถไปพบร่างนายเกรียงศักดิ์อายุ40 ปีคนขับรถแล้วก็นางฤทัยรัตน์อายุ40 ปีค่ะเสียชีวิตยังนอกจากนี้ยังพบอาวุธปืนขนาด9 มม. 1 กระบอกภายในรังเพลิงมีกระสุนอยู่1 นัดนะคะแล้วก็กระสุนแมกกาซีนอีกจำนวน1สภาพศพนายเกรียงศักดิ์ถูกยิงเข้าที่ขมับขวาทะลุออกด้านซ้ายส่วนนางฤทัยรัตน์ที่นั่งอยู่เบาะข้างคนขับถูกยิงเข้าขมับขวาทะลุซ้ายเช่นกันเจ้าหน้าที่สันนิษฐานนะคะว่านายเกรียงศักดิ์อาจจะยิงนางฤทัยรัตน์ก่อนยิงตัวเองจุดเริ่มต้นเหตุสลดนี้เกิดจากเมื่อช่วงเย็นวานตำรวจสภ.โคกจานนะคะอำเภอตระการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีรับแจ้งพบร่างนายไพบูลย์อายุ65 ปีอดีตผู้ใหญ่บ้านบ้านโพนเมืองถูกทำร้ายร่างกายเสียชีวิตอยู่ในร่องน้ำริมห้วยสาธารณะคำป่าเสียงด้านทิศตะวันออกของบ้านโพนสภาพศพนะคะตามร่างกายค่ะก็มีบาดแผลหลายแห่งที่บริเวณท้องยังมีรอยถูกแทงที่บริเวณเอวขวาด้านหลังแล้วก็มีรอยแผลที่คอนะคะทั้งนี้สอบถามนายนิวาลูกชายผู้เสียชีวิตให้การพ่อออกจากบ้านไปตั้งแต่5 โมงเย็นเมื่อวานเอาหญ้าไปให้วัวค่ะจนค่ำก็ยังไม่กลับโทรหาก็ไม่รับสายก็เลยออกตามไปดูก็ไปพบนะคะว่ายังไม่ได้เอาวัวเข้าคอกจนกระทั่งเดินตามเสียงโทรศัพท์น้องสาวที่โทรหาพ่อไปพบร่างพ่อนอนเสียชีวิตในร่องน้ำสาเหตุก็ยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองท้องถิ่นปมความขัดแย้งอาจจะเป็นเรื่องที่ดินมรดกนะคะเนื่องจากเหตุดังกล่าวเชื่อมโยงกับเหตุศพนายเกรียงศักดิ์อดีตผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าจากการสอบสวนก็พบว่าผู้ต้องสงสัยก่อเหตุก็คือนายไพบูลย์หลานชายเมื่อก่อเหตุยิงอาเสียชีวิตแล้วขับรถกระบะหนีข้ามอำเภอไปแล้วก็มาก่อเหตุยิงสาวคนสนิทรวมไปถึงตัวเองเสียชีวิตด้วยนะคะแต่ว่าตำรวจก็ยังไม่ได้ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะโดยมีการตั้งปมความขัดแย้ง3 ประเด็นการเมืองชู้สาวแล้วก็ผลประโยชน์ที่ดินมรดกค่ะ
1: คนร้ายงัดกระดังเก็บเครื่องจักรผู้ดูแลดักรอเจอขณะขโมยของชักปืนลูกซองยิงเจ็บสาหัสค่ะเหตุเกิดภายในกระดังเก็บเครื่องจักรของบริษัทแห่งหนึ่งในอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสภ.ท่าเรือได้รับแจ้งเร่งประสานเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพโรงพยาบาลท่าเรือไปตรวจสอบพบนายธวัชชัยอายุ40ปีถูกยิงด้วยอาวุธปืนลูกซองนะคะกระสุนกระจายเข้าชายโครงด้านขวา2 เม็ด ต้นขาขวา1เมตรข้อศอกขวา1เมตรแล้วก็กกหูด้านขวา1เมตรอาการสาหัสค่ะก็รีบนำส่งโรงพยาบาลส่วนผู้ก่อเหตุคือนายสมศักดิ์อายุ 55-60 ปีผู้ดูแลโกดังหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะคะนางนิตยาอายุ48ปีแม่บ้านโกดังบอกว่าโกดังแห่งนี้เจ้าของใช้เป็นสถานที่เก็บเครื่องจักรเก่าค่ะก่อนหน้านี้มีคนร้ายเข้ามาขโมยทรัพย์สินบ่อยนะคะแต่ว่ายังจับตัวคนร้ายไม่ได้กระทั่งเมื่อวานนี้นายธวัชชัยน่ะคนร้ายค่ะได้เข้ามาทางด้านหลังโกดังซึ่งเป็นช่องที่คนร้ายงัดไว้จนเป็นรูโหว่มีการไล่จับกันแต่ว่าคนร้ายหนีไปได้วันนี้ผู้ดูแลโกดังก็ตั้งใจมาดักรอจับคนร้ายตอนประมาณ 6:00 น.คนร้ายก็ย้อนกลับมาอีกครั้งนะคะเดินลัดทุ่งนาเข้ามาที่บริเวณโกดังพบมีเหล็กสแตนเลสถังแก๊สถูกนำมากองเตรียมไว้เพื่อขนออกไปแต่ผู้ดูแลโกดังไม่เห็นคนร้ายขณะกำลังขโมยของก็เลยเกิดการเผชิญหน้ากันก่อนที่ผู้ดูแลโกดังจะใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานและก็สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
0: ไปที่ข่าวต่างประเทศนะคะผ่านมาครบ1สัปดาห์เต็มแล้วหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเทือกเขาฮิมาลัยยอดเสียชีวิตเพิ่มขึ้นเกิน 1,000 คนแล้วค่ะยังมีผู้สูญหายด้วย 4,400 คนขณะนี้ค่ะยังต้องทำงานแข่งกับเวลาเพื่อช่วยนะคะติดตามที่สถานีไฟฟ้าพลังน้ำหลายแห่งซึ่งได้รับความเสียหายประมาณ900คนที่ยังคงมีความหวังว่าจะรอดชีวิตนั้นลดน้อยลงไปรัฐบาลเนปาลเผยว่าช่วยเหลือคนงานออกมาได้279คนจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำต่างๆขณะนี้ทีมกู้ภัยนำเครื่องจักรกลหนักขุดแล้วก็ตักโคลนหินภายใต้แสงไฟในความมืดมิดยามค่ำคืนในพื้นที่อื่นๆรัฐบาลเนปาลรายงานช่วยเหลือประชาชนออกมาจากพื้นที่ประสบภัย 11,000 คนกู้ภัยระบบสายส่งไฟฟ้าแล้วก็สื่อสารในบางพื้นที่แต่ปัญหาใหญ่เวลานี้ก็คือเรื่องของการจัดการศพพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลตำรวจขอประชาชนและญาตินักท่องเที่ยวที่สูญหายส่งตัวอย่าง DNA เพื่อช่วยในกระบวนการที่ยากลำบากนี้โดยให้ส่งเป็นตัวอย่างเลือดสดหรือว่าตรวจ DNA และรูปถ่าย2รูปไปยังห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลตำรวจในรายชื่อผู้สูญหายก็มีชาวต่างชาติ592คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่มาปีนเขาและเป็นผู้แสวงบุญชาวฮินดูนายบาเลนราชานายกรัฐมนตรีเนปาลซึ่งเพิ่งจัดตั้งรัฐบาลมาได้6เดือนก็โพสต์บนสื่อโซเชียลนะคะบอกว่าได้รับความช่วยเหลือมูลค่ากว่า42ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจะช่วยผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤตกลับคืนชีวิตสู่ปกติยังบอกด้วยนะคะว่าหายนะภัยครั้งนี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในฮิมาลัยที่ต้องนำมาเป็นบทเรียนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อนในระดับโลกต่อไปค่ะ
1: การสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาดุเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะชาวอิหร่านได้เผยแพร่ภาพจากบริเวณงานแต่งงานที่ถูกโจมตีทางอากาศในเมืองชิริกพื้นที่ชายฝั่งทะเลบนช่องแคบฮอร์มุซทางตอนใต้รายงานของสภาเซียวงเดือนแดงและสื่อท้องถิ่นของอิหร่านบอกว่าผู้เสียชีวิต5รายรวมถึงเด็กอายุ4ขวบ1คนและบาดเจ็บกว่า60คนในงานแต่งงานที่ถูกสะเก็ดระเบิดตกใส่ด้านกองบัญชาการกลางสหรัฐประกาศว่าได้โจมตีทางอากาศเพื่อตอบโต้กองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามของอิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุซค่ะ
0: วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะติดตามสรุปข่าวพักเที่ยงได้ใหม่เวลาเดิมวันพรุ่งนี้เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งคุณดาราการทองลิ่มดิฉันเยมินแหวนเครือและทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
9: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
11: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้วันพุธนะครับเจอกับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิตอลtransformation ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
12: สวัสดีครับสวัสดีโค้ชโอและท่านผู้ฟังทุกท่านนะ
11: วันนี้พูดอย่างเป็นทางการนะดูไม่มีการชงไปชนมาเพราะว่าเรามีข่าว PR ครับวันนี
12: ้ครับ
11: ข่าวประชาสัมพันธ์นะครับจากกสทช.นะครับแนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพข่าวจากนายประสานไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.เปิดเผยว่าปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยมักแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานภาครัฐธนาคารบริษัทขนส่งและผู้ให้บริการต่างๆเพื่อหลอกให้กดลิงก์ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนที่ได้รับนะครับพึงให้ความระมัดระวังในการรับข้อความสั้นโดยสามารถสังเกต SMS ที่อาจจะเป็นข้อความหลอกลวงได้ง่ายๆได้แก่1ตรวจสอบชื่อผู้ส่งครับหากสะกดผิดใช้ชื่อแปลกหรือมีเนื้อหาหรือลิงก์ที่แนบมาไม่สอดคล้องกับชื่อผู้ส่งหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งมาอาจจะเป็นเบอร์มือถือของอาจจะเป็นมือถือเป็นชื่อผู้ส่งได้นะครับข้อ2นะครับ SMS ที่มีคำสะกดผิดการใช้ภาษาผิดปกติและมีเนื้อหาสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีเช่นบัญชีจะถูกระงับต้องยืนยันตัวตนพัสดุตกค้างเปลี่ยนรหัสผ่านหรือกระตุ้นความอยากได้เช่นคุณได้รับเงินรางวัลกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ์หรือรูปแบบที่มิจฉาชีพนิยมใช้ต้องตรวจสอบกับหน่วยงานเจ้าของบริการทั้งนี้นะครับปัจจุบันหน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะไม่มีการส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีนะนี่รวมทั้งธนาคารด้วยนะครับหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมากับ SMS เพราะอาจทำให้เว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลเนี่ยโดยสังเกตชื่อเว็บไซต์ URL มักจะมีการสะกดผิดหรือเติมตัวอักษรเกินมาและลิงก์จากมือถือจากมิจฉาชีพมักแนบ URL สั้นๆหรือลิงก์หลอกให้แอดไลน์ปลอม 4. บุตรหลานช่วยให้คำแนะนำกับผู้สูงอายุในครอบครัวหรือเรื่องระมัดระวังการกดลิงก์ที่มากับ SMS โดยใช้ข้อความที่ให้เกิดความกลัวข้อความชิงรางวัลการชิงโชคการเป็นบุคคลโชคดีได้รางวัลโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนต่างๆนะครับโอ้โหนี้ยังฮิตอยู่เสมอนะครับผมเคยทำงานธนาคารมาก่อนครับคุณพจน์ครับมีนโยบายของธนาคารทุกธนาคารนะครับจะไม่มีการส่ง SMS หรืออีเมลที่แนบลิงก์เด็ดขาดนะครับใครได้ได้อีเมลจากธนาคารแล้วมีลิงก์มาเนี่ยพึงสังเกตได้เลยว่าน่าจะเป็นเรื่องปลอมนะครับผมก็อยู่เว็บผมก็อยู่ธนาคารกสิกรไทยนะเชื่อไหมครับมีเว็บไซต์ปลอมธนาคารกสิกรไทยเนี่ยใช้คำว่า K กสิกรนะ KASI ใช่ไหมก กสิเนี่ยเขาเป็น KOSI โอ้โหอย่างนี้ก็มีได้เป็นโกสิกรอย่างเงี้ยฮะแหมซึ่งน่ากลัวจริงในยุคนี้นะครับ
12: ก็ต้องช่วยกันเตือนแหละแต่สุดท้ายคือมันก็ยังมีคนที่ก็อาจจะไม่ได้มองไม่ได้รู้เท่าทันไม่ได้ฟังไม่ได้ใส่ใจ
11: ใช
12: ่ไหมครับก็ต้องเตือนแต่ว่าอีกมุมนึงแล้วก็ต้องมองสองมุมแหละ
11: ครับ
12: คือเตือนกับวิธีการป้องกันโดยวิธีอื่นเนี่ยมันอาจจะต้องหาวิธีเช่นตัวอย่างเช่นเข้าถ้าเข้าเรื่องของที่ร้อนกันตอนนี้คือเรื่องของไทยพาสปอร์ตเนาะ
11: นี่ผมคิดเลยฮะว่ามีแน่นอนมิจฉาชีพที่จะใช้มุก
12: เอางี
11: ้ชวนเข้า
12: เอาจริงๆมันก็เป็นเรื่องจริงเพราะหลายคนเนี่ยหลายคนเอาอันนี้ผมเรียนตามตรงก็ต้องระวังเนาะเพราะว่าเราก็วิพากษ์วิจารณ์อะไรก็เดี๋ยวจะโดนฟ้องเอานะครับเราก็
11: มีการพูดอ
12: ะ
11: ไรเยอะแล้ว
12: เออแต่ว่าพูดในฐานะที่เราเป็นประชาชนแล้วกันหลายคนคือถามผมบอกว่าเฮ้ยมันลงทะเบียนได้ปลอดภัยใช่ไหม
11: โอ้โหเป็นคำถามจากประชาชนนะฮะที่ถามกับ
12: ประชาชน
11: ของภาครัฐ
12: ถามผมด้วยผมก็บอกว่าไม่รู้
11: ช่วยพูดอย่าง
12: น
11: ั้นล่ะ
12: แล้วเขาก็ถามผมว่าอ้าวแล้วผมได้ลงทะเบียนหรือยัง
11: คร
12: ับ ผมก็บอกไปตามตรงนะผมขอสละสิทธิ์เพื่อเพราะว่ามีแค่กี่สิทธิ์นะ5ล้านสิทธิ์ใช่ไหมครับ
11: ใช่
12: 5ล้านสิทธิ์แล้วผมเนี่ยผมมีตัวที่ AI ที่ผมจ่ายเงินเนี่ยทั้งส่วนตัวทั้งของบริษัททั้งของลูกค้าเนี่ยผมมีใช้เกินอัตราสึกอยู่แล้ว
11: คร
12: ับ นะครับมีทุกค่ายด้วยดังนั้นผมพูดว่าผมขอเสียสละสิทธิ์นะครับเพื่อให้ท่านอื่นได้ถ้าใครอยากจะลงทะเบียนนะครับก็มั่นใจเหมือนเดิมแหละครับว่าเป็นของรัฐบาลก็โปรดตรงเชื่อมั่น
11: ครับ
12: ใช่ไหมครับ
11: มันมีคอนเซนต์ให้อ่านด้วยนะครับตอนลงทะเบียนเนี่ยมีคอนเซนต์ให้อ่านว่าจะลงทะเบียนแล้วจะขอข้อมูลอะไรบ้างซึ่งแนะนำว่าอ่านซะหน่อยนะครับอ่านสักนิดนึง
12: นะฮะอ่านสักนิดนึงเป็นตะกัวท่านผมกับโค้ชโอไม่กล้าพูดอะไรเลย
11: ครับครับเพื่อนไปไหนเพื่อนไปหลายคนแล้วนะฮะได้รับหมายกันไปแล้ว
12: เออมันเราไม่ใช่แค่เป็นในข่าวนะหรือเปล่าไม่รู้ผมก็ฟังเขาเล่าว
11: ่
12: า
11: อ๋อผมก็ได้ยินแค่ในข่าวครับในข่าวแต่วันนี้น่าสนใจมากครับเรื่องที่คุณพจน์ชวนผมคุยเนี่ยเพราะว่าเป็นเรื่องที่องนี้ผมเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนก็ยังคุยกันเรื่องนี้ไม่จบเหมือนกันนะเออ
12: คือมันโลกนี้มันแบ่งเป็นสองข้างจริงๆนะ
11: ครับ
12: นะครับว่าในสื่อนะในสื่อนะครับไม่ได้บอกว่าจะมีความคิดเห็นแค่สองท่านนี้หรือสองข้างนี้เกี่ยวกับ AI นะครับว่าตกลงแล้วเฮ้ย AI มาเนี่ยตกลงมันเป็น positive เป็นเชิงบวกหรือว่าเป็น negative คือเชิงลบเชิงบวกคืออะไรอ่ะเชิงลบก่อนเชิงลบก็คือ AI ทำให้เราตกงาน
11: AI แย่งงาน
12: AI แย่งงานทำให้คนตกงานใช่ไหมครับหรือประเด็น data center เนี่ยไม่ใช่แค่ประเด็นในประเทศไทยอย่างเดียวนะประเด็นเมืองนอกก็เป็น
11: ครับ
12: ใช่ไหมครับว่า
11: แย่งทรัพยากร
12: แย่งทรัพยากรไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มในเศรษฐกิจใช่ไหมครับรวยกระตุกต้นกระจายใช่ไหมมันก็เป็นอย่างเงี้ยคือมันทุกท่านก็ต้องเราฟังข่าวแล้วก็ต้องมาดูนะว่าตกลงแล้วคนที่พูดเนี่ยเขาได้ประโยชน์อะไรกับสิ่งที่พูดใช่ไหมฮะดังนั้นมีสองท่านที่บอกว่าโอ้โหถ้าแต่ละคนเนี่ยก็คนละยุคอะแต่ว่าใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันในเรื่องของ AI ท่านแรกเนี่ยอ่ะมวยสีน้ำเงินก่อนฟังสีน้ำเงิน
11: ฝั่งน้ำเงิน
12: ไม่ใช่พรรคการเมืองทุกท่านที่เราพูดถึงบิลเกต
11: เราผมเวลาแบบเราพูดนะมีฝั่งน้ำเงินมุมน้ำเงินมุมแดง
12: มุมน้ำเงิน
11: เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดครับ
12: มุมน้ำเงินเนี่ยคือบิลเกตนะครับบิลเกตอ่ะโผเขียนยาวแล้วคนก็แชร์กันเยอะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่แชร์เนี่ยได้ไปอ่านบิลเกตจริงๆหรือเปล่าหรือว่าได้ไปฟังที่บิลเกตสัมภาษณ์เรื่อง AI ล่าสุดหรือเปล่านะครับจริงๆถ้าไปอ่านหรือฟังเนี่ยนะครับผมไม่ได้ฟังหมดนะแต่พออ่านกับใจความเนี่ยเฮ้ยทางบิลเกตไม่ได้แบบเนกาทีฟกับ AI ขนาดนั้นนะไม่ได้ขนาดนั้นนะครับกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับได้ชื่อว่าเป็น Godfather นะครับก็คือเป็นเจ้าพ่อหรือบิดาแห่งวงการ AI สมัยใหม่นะครับก็คือแอนดรูว์เนี่ยนะครับอาจารย์แอนดรูว์เนี่ยถ้าหลายท่านสาย AI สายเทคต้องรู้จักคนนี้เหมือนเรารู้จักบิลเกตรู้จักสตีฟจ็อบส์แต่ถ้ายุค AI สมัยใหม่เนี่ยต้องรู้จักอาจารย์แอนดรูว์นะครับ ทีนี้เขามาพูดเรื่องสองมาพูดพร้อมๆกันนะแต่ไม่เขาไม่ได้มาโต้วาทีนะมีแต่ละสื่อเขาไปสัมภาษณ์นะครับคือบิลเกตก็จะพูดออกมาว่าเฮ้ยตอนนี้ AI เนี่ยมันเราควรจะต้องควบคุมนะเราต้องควบคุมอย่างดีนะเพราะว่ามันไม่ใช่จะมาบอกว่าอุ้ยจะเป็นยุคปฏิวัติเหมือนยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่เหมือนแต่ก่อนนะครับทีเนี้ยอีกฝั่งนึงก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริง AI อ่ะไม่ได้ทำให้คนตกงานไม่ได้ทำให้เกิดเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วเนี่ยฝั่งอาจารย์ดูก็บอกว่าการที่เอา AI เอาเขาบอกว่าอย่างเอาสั้นๆก่อนเลยนะบอกมี AI มาทำให้โปรแกรมเมอร์ตกงานก่อนเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงล่ะตอนนี้โปรแกรมเมอร์เนี่ย
11: ไม่ได้เลย
12: หายากมากงานล้นม
11: ือ
12: สำคัญยิ่งขึ้นอีกไหนบอกว่า AI ทำได้ 100% ไงมันไม่ใช่ 100% ใช่ไหมครับหรือหลายท่านก็บอกว่าอุ้ยเนี่ยใช้โค้ดไม่ต้องโค้ดแล้วจริงเหรอฮะคุณไม่ตรวจสอบอะไรเลยฮะคุณไม่ดู ERP คุณไม่ดูความปลอดภัยคุณไม่ดูเรื่องของการใช้งานคืองานระบบอ่ะมันไม่ใช่มีแค่โคดดิ้งอ่ะมันมีอย่างอ
11: ื่
12: นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ฝั่งสีแดงก่อนก็คือฝั่งอาจารย์แอนดรูก็จะบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ job disruption นะAI ถ้าไปสังเกตดีๆเถอะโดยเฉลี่ยนะมันมาช่วยทาสการทำงานของผู้คนที่เป็นงานซ้ำๆเนี่ยงานเดิมๆเนี่ย 30-40% เท่านั้นเอง
11: ครับ
12: นะครับดังนั้นไอ้ 60-70% เนี่ยนะครับคือสิ่งที่มนุษย์จะต้องทำต่อสิ่งที่มนุษย์จะต้องตัดสินใจสิ่งที่มนุษย์จะต้องเข้าไปออกแบบเข้าไปบริหารจัดการเพิ่มเติมซึ่งอันนั้นน่ะไม่มีทางที่ AI จะทำได
11: ้ครับ
12: นะครับนี่คือในเราพูดถึงpractical นะท่านผู้ฟังโค้ชโ
11: อค
12: ือเราไม่ได้พูดถูกอู้เดี๋ยวต่อไป AGI มาจะ AI จะทำแทนทุกอย่างแบบ conceptual อันนั้นคือแบบแนวแบบโลกนิยายอ่ะหรือโลกในอนาคตไกลๆก่อนไกลๆของผมคืออีกสัก 3-5 ปีข้างหน้านะเราพูดถึงเอาเราพูดวันเนี้ยปี2ปีเนี้ย
11: ครับ
12: ดังนั้นประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าเฮ้ยฝั่งสีแดงเนี่ยก็คือฝั่งบอกว่าเฮ้ย AI มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นแล้วยังหนักอีกนะเขาไปพูดถึง data center ด้วยเขาบอกว่าเฮ้ยเอาพูดแบบ fact ก่อนนะเขาบอกพูด fact เลยนะคือข้อเท็จจริงก่อนเขาบอกว่าเฮ้ย data center มันไม่ได้เลวร้ายหรือใช้พลังงานหรือทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่ามลภาวะหรือข้อเสียเหมือนฝั่งที่ส่งเสริมให้มีกฎระเบียบ data center มาเยอะเพราะอะไรเขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าแน่นอนมันต้องใช้ทรัพยากรแหละแต่ทรัพยากรที่มันใช้นั้นเนี่ยมันถูกไปสร้างสรรค์อย่างอื่นด้วยนะมันสร้างมูลค่าเพิ่มมันเหมือนเราเผาฟอสซิลอะ
11: เราเหมือน
12: ใช้รถยนต์
11: เราใช้ปลูกอ้อยสร้างน้ำตาลเรากินน้ำตาลน้ำตาลสร้างขนมหวานสร้างมูลค่าเพิ่มให้ประเทศได้
12: ใช่สร้างมูลค่าเพิ่มดังนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกันแต่เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาพูดไปเดี๋ยวนี้เลยนะสิ่งที่ทำบอกว่าต่อต้านให้มี data center มันมาจากผู้ประกอบการรายใหญ
11: ่ครับ
12: ที่ต้องการให้มี barrier ก็คือมีกฎระเบียบเยอะแยะมากมายเพื่อทำให้รายย่อยไม่สามารถดำเนินธุรกิจ data center เหมือนรายใหญ่ได
11: ้หรือลดการเข้ามาของคู่แข่งนั่นเอง
12: ถูกต้องดังนั้นมันจะมีแต่ปลูกฐานละดังนั้นเขาต้องการสร้างหูพับพักกันด้าไปจ้างล็อบบี้ยีสต์ไปอันนี้พูดถึงต่างประเทศนะท่านผู้ฟัง
11: ครับครับไม่เกี่ยวอะไรกับในเมืองไทยที่อยู่กลางกรุงเทพนะฮะ
12: ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเหม
11: ือ
12: นกันนะฮะแต่ว่าผมพูดในเซนส์ของอาจารย์แอนดรูนะครับซึ่งทุกท่านก็ไปอ่านต้นฉบับได้หรือผมสรุปไว้แล้วในบล็อกนะครับที่ผมแชร์ไว้ให้นะครับใครดูไลฟ์ Facebook ไลฟ์อยู่นะครับ YouTube TikTok นะครับก็สามารถเข้ามาลิงก์นี้เดี๋ยวผมแปะไว้ในคอมเมนต์ให
11: ้
12: เข้าไปฟรีไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นนะครับซึ่งประเด็นก็คือเขาบอกว่า AI วันนี้นะครับลองดูสิมันผูกขาดอยู่ไม่กี่เจ้าแล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาต้องการสร้างว่าเฮ้ยถ้าจะทำ data center คือทำ AI มันต้องมี data center
11: คร
12: ับ ใช่ไหมครับมันต้องมีโรงงานผลิตชิปมันต้องมีโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าตะปาตักพลังงานฟอสซิลหรือพลังงานสะอาดก็แล้วแต
11: ่
12: นั่นคือการใช้ทุนเพราะฉะนั้นเขาต้องสร้างบริเออร์เยอะเพื่อไม่ให้อะไรฮะรายเล็กรายย่อยนะครับสามารถเข้ามาร่วมแชร์เค้กตรงนี้ได
11: ้เออ
12: ว่ามุมนี้น่าฟังแล้วคือ
11: ใช่
12: มั้ยคือมันเหมือนกับมันเอาพูดจริงๆเนี่ยกลับมาเรื่องไทยพาสปอร์ตอีกนิดนึงได้ไหม
11: คร
12: ับ เรื่องพันบาท คืออย่างนี้มันเหมือนกันเลยนะผมก็จะบอกว่าเหมือนสัปดาห์ที่แล้วที่เราจำได้ไหมครับที่ประเทศจีนที่โค้ชโอพูดถึงร้านกาแฟ
11: ใช่ครับ
12: แล้วผมบอกว่าเนี่ยสมมุตินะการที่รัฐบาลทำไทยพาสปอร์ตเนี่ยให้เข้าคนเข้าถึงฟรีนะครับดีไม่ดีอีกเรื่องหนึ่งนะท่านผู้ฟังผมไม่ได้วิจารณ์หรืออะไรว่าดีไม่ดีนะแต่ผมก็ต้องจะบอกว่ามันมีผู้ประกอบการเหมือนกันนะที่ทำเซอร์วิสคล้ายๆไทยสปอร์ตพาสปอร์ตเนี่ย
11: มีเยอะเลยนะตอนนี
12: ้ก็คืออะไรหมายความว่าเฮ้ยเราเข้ามาแพลตฟอร์มหนึ่งสามารถเลือกใช้โทเค็นสามารถเลือกใช้หลายบริการอ่ะคือจะไปใช้ ChatGPT DeepSeek จะเป็นคือเลือกใช้เซอร์วิสของ AI หลายๆเจ้าในแพลตฟอร์มเดียวได้ใช่ไหมครับหรือใช้ตาม as a service อ่ะคือเราไม่ต้องจ่ายเดือนละ20เหรียญคือ700บาทสมมุติเราใช้น้อยก็จ่ายน้อย
11: ครับ
12: ใช่ไหมครับบางคนอาจจะจ่ายแค่100 200นะครับคือมันมีผู้ให้บริการอย่างนี้อยู่จริงๆนะรายใหญ่ด้วยในประเทศไทยก็มีรายใหญ่มีหมดนะครับหรือรายระดับกลางระดับย่อยมีแต่พอเกิดแบบนี้มันก็เหมือนกับสมัยก่อนเรามีร้านกาแฟใช่ไหมครับแล้วทีนี้ร้านกาแฟเชนใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับทุนใหญ่มาก็ทำให้ร้านกาแฟรายย่อยเนี่ยลำบากแล้วกันหลายที่ก็คือต้องปิดตัว
11: ครับ
12: ใช่ไหมผมก็เลยบอกว่าถ้ามองอีกมุมนึงนะมันก็เหมือนที่จีนแหละที่บอกว่าเฮ้ยทำไมร้านชาของจีนเขาแข็งแกร่งตัวสามารถเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปตีตลาดนอกได้ใช่ไหมก็เพราะว่าเขาปล่อยเกิดการแข่งขันโดยเป็นธรรมอ่ะ
11: ครับ
12: ใช่ไหมแล้วหรือว่าลองนึกดูนะโคชโอท่านผู้ฟังถ้าสมมติรัฐบาลจีน
11: อ
12: ่ะทำร้านกาแฟเองอ่ะทำร้านชาเองล่ะหรือใช่ไหมครับหรือทำดิฟซิกเองล่ะดิฟซิกก็ไม่ได้เกิด
11: ครับ
12: ฉะนั้นนวัตกรรมใหม่ๆก็ไม่ได้เกิดใช่ไหมครับ
11: เพราะรัฐทำมาพวกประคับหน่วยงานต่างๆใช้แล้วก็ไม่ต้องมีใครมาแข่งด้วย
12: ก็ใช่คือไม่ต้องรัดอย่างเดียวนะแค่ผมก็ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคนละเรื่องนะแต่ผมบอกว่าเราสามารถเลือกที่จะทำอะไรหรือไม่ควรทำอะไรเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราควรจะทำให้เค้กอ่ะหรือเศรษฐกิจมันโตขึ้นนะ
11: ใช่
12: ไหมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแต่อย่างเงี้ยกรณีของ data center กลับมาเรื่องเดิมมันคือกรณีสายเดียวกันนะผมก็ไม่รู้แหละโค้ชโออยู่ผมว่าเราต้องไปด้วยกันแหละ
11: ผมก็พูดอย่างสบายใจว่าคือ data center เนี่ยมันมีทั้งมุมดีและมุมเสียนะแต่ก็ไม่ค่อยจะเห็นการนำเข้ามาอยู่กลางเมืองเท่าไหร่นะคือเขาก็จะพยายามใช้พื้นที่ที่โอเคแต่ถ้าไปสร้างพื้นที่ไกลๆเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าไม่เพียงพอมันก็คือขายอะไรก่อนกันจะไปสร้างไฟฟ้ารองรับ data center หรือสร้าง data center แล้วค่อยต่อไฟฟ้าเข้าไปนะครับก็เลือกมาอยู่กลางเมืองซะเลย
12: ถูกต้องคืออย่างนี้สมมตินะมันต้องดูก่อนปัญหามันคืออะไร
11: ครับ
12: ใช่ไหมปัญหาคือเขาต้องการให้มีพลังงานถูกไหม
11: เ
12: ขาต้องการพลังงานไปทำ data center ถูกไหม
11: ครับ
12: ทีนี้มันมีสตาร์ทอัพหนึ่งคืออาจผมว่าเนี่ยอันนี้ใครทำได้นะมันเป็นโอกาสจริงนะมันมีสตาร์ทอัพหนึ่งครับเขาบอกว่าเขาไปสร้างแพลตฟอร์มเหมือนแต่ก่อนคือบล็อกเชน
11: อ
12: ่ะบ้านใครเหลือสถานที่ไหนเหลือในการผลิตไฟฟ้
11: า
12: ก็เอาไปแชร์อยู่ส่วนกลาง
11: ครับ
12: ใช่ไหมครับนี่คือหลักการพวกแชร์ลิงก็เหมือนเราใช้ Grab อ่ะ
11: ครับ
12: เหมือนเราใช้ Grab หรือเราใช้เนี่ยที่มอเตอร์ไซค์รถมันว่างอยู่ก็ไปแชร์ลิงกันน่ะนะครับทีนี้มันคือแชร์อีโคโนมีใช่ไหมทีนี้สิ่งที่โมเดลสตาร์ทอัพโมเดลนี้ผมว่าเฮ้ยดีแล้วผมอยากจะเสนอแต่ลืมเสนอก็เลยเสนอท่านผู้ฟังใครอยากทำผมว่าทำได้ทำได้เลยคือเขาบอกว่าจะเอาอุปกรณ์นี้ไปติดตามบ้านตามออฟฟิศตามสำนักงานไปติดเลยติดเสร็จเพื่ออะไรเพื่อบอกว่าบ้านไหนที่ไหนพื้นที่ไหนที่กำลังไฟเหลือซึ่งมันเหลือแทบจะทุกที่เลย เหลือเสร็จปุ๊บส่งเข้าส่วนกลางเพื่อส่วนกลางจะไปเอาไฟมาสำหรับการทำ data center ตามชุมชนใช้คำนี้นะครับ
11: หมายถึงผลิตไฟโซลาร์เซลล์อะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
12: อะไรก็ได
11: ้ครับ
12: มันคือไฟมันเหลือ
11: ครับ
12: ใช่ไหมแต่ละพื้นที่มันจะรู้อยู่แล้วกำลังเท่าไหร่อะไรยังไงใช้กับเก็บอ่ะมันเหลือเสร็จอ่ะสมมติโซลาร์เซลล์เหลือเสร็จทำยังไงฮะก็ไปส่งเข้าเก็บไว้เป็นแบตเตอรี่หรือเป็น EV charging ใช่ไหมอันนี้คือเหลือถูกไหม
11: ครับ
12: เหมือนกันเหลือเสร็จปุ๊บก็เข้า data center ที่เป็นแหล่งชุมชนแล้วมันก็จะเป็นหับเล็กๆไม่ต้องมี data center ขนาดใหญ
11: ่
12: เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วนะผมจำไม่ได้ประเทศไหนอเมริกามั้งหรือที่สักที่นึงอ่ะผมขออภัยนะลืมเอา sourcing มาแต่ถ้าเสิร์ชเจอแน่นอน
11: ครับ
12: นะก็เหมือนกันน่ะแนวคิดเนี้ยจะเกิดไหมล่ะโอ้โหต้องมาละต้องมาเนี่ยกฎระเบียบอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้สุดท้ายก็มีรายใหญ่กินรวบเหมือนเดิมใช่ไหมรายย่อยแล้วก็สู้กันต่อไปหา niche market อย่างเดียวแล้วกันอ่ะกลับมาเรื่องเดิมก่อนเดี๋ยวตอนท้ายผมขอ2นาทีนะจะมีงานฟรีและดีสำหรับผู้ประกอบการด้วยนะครับขอ2นาทีตอนสุดท้ายเดี๋ยวทุกท่านรอฟังสุดท้ายจะหมดเวลาละทีเนี้ยถามว่าแล้วฝั่งบิลเกตผิดไหมไม่ผิดเขามองคนละมุมมองคนละมุมมองคนละมิติ
11: มุมนั่งเงินมองไงครับมุมนั่งเงิน
12: คือมองมุมนั่งเงินเขามองมหาภาค
11: ครับ
12: คือฝั่งแดงเนี่ยนะครับถ้าสมมติทุกท่านลองไล่อ่านเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยมันจะบอกว่า AI มาแทนคนนั้นมันไม่ใช่มันก็ถูกแต่เขามองระดับจุลภาคนะระดับบุคคลระดับองค์กรAI มาช่วย 30-40% แต่อีก 60% เนี่ยมันคืองานยากงานคราฟงานตัดสินใจงานความเป็นมนุษย์อย่างนี้ใช่ไหมฮะดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะบิลเกตโดยสรุปก่อนบิลเกตเตือนโลกว่ากำลังเข้าสู่ในยุคเปลี่ยนผ่านที่เขาเรียกว่าปั่นป่วนนะคือเขาเรียกว่า disruption นะภาษาอังกฤษนะภาษาแปลมันเป็นอย่างเงี้ยที่สุดเป็นยุค disruption ที่สุดในโลกฮะก็เชื่อว่างานต่อไปอ่ะต่อไปคือระยะยาวนะงานอาจจะหายไปอย่างถาวรผมวงเล็บให้มันไม่ใช่งานทั้งหมดหรอกแต่งานต้องหายไปไหมหายนะครับแต่มันจะมีงานอื่นเพิ่มงานใหม่ๆเพิ่มบทบาทของการทำงานหน้าที่การงานอาชีพใหม่ๆก็จะเพิ่มนะครับดังนั้นเมื่อ AI สามารถทดแทนความสามารถทางปัญญาของมนุษย์ได้มากขึ้นเขามองว่าในที่นี้คือบิลเกตโลกยังเตรียมพร้อมไม่เพียงพอต่อเศรษฐกิจผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความเหลื่อมล้ำที่อาจตามมาความคิดเห็นของผมไม่ต้องเรื่อง AI หรอกครับเรื่องอื่นก็เหมือนกันเห็นไหมไอเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมที่หิมะถล่ม
11: โอ้โหนี่หนักหนัก
12: โลกร้อนคือผมว่ามันถ้ามองมันต้องมองแบบโบราณกาลแต่ถ้ามองภาพใหญ่มากอ่ะผมเรียนตามตรงนะผมก็ไม่ใช่คนมีอำนาจหน้าที่ใช่ไหมครับแล้วก็เกินความสามารถด้วยผมมองว่าเฮ้ยถ้าเราจัดการของเราเองดูแลคนในบ้านดูแลคนในบริษัทในองค์กรของเราให้มันดีมันน่าจะลดเขาเรียกภาระให้กับสังคมได้นะครับอ่ะสั่งอันดูฝั่งแดงฮะเขาเป็น Godfather บิดาแห่งยุค AI สมัยใหม่เนี่ยนะครับเขาคือใครหลายท่านไม่รู้จักอาจารย์อันดูเนี่ยที่ผมอันดูอึ้งอันดูอึ้งเนี่ยชื่อเขานะฮะไม่ใช่ชื่ออึ้งกิมกี่ไม่ใช่อันดูอึ้งเนี่ยคือเขาเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง Google Brain นะกับ Tesla นี่คือตัวพ่อ
11: โอเคนี่คือเครดิตมาเต็มนะฮะถ้าอย่างง
12: ี้ AI ยุคแรกของ Google อ่ะตั้งแต่ปี90 2000เนี่ยนี่คือคนนี้ที่ปลูกปั้น Google Brain เนี่ยนะครับก่อนจะมาเป็นเนี่ยทุกวันนี้คือ Gemini ละนะครับเขาบอกว่าไม่ใช่เรื่องนี้ไม่ต้องไปกลัวนะครับเพราะตรงข้ามอีกนะครับ AI จะทำให้มนุษย์เนี่ยนะครับมีมูลค่าสูงขึ้นเพราะ AI จะทำเนี่ยให้ต้นทุนน่ะอื่นๆมันถูกลงนะครับดังนั้นใครถูกมันคนละเรื่องเลยเขามองอย่าง
11: น
12: ี
11: ้
12: ผมได้สรุปหน้านี้ให้เป็นอินโฟกราฟิกนะครับบิลเกตจะมองฮะมองในเรื่องของภาพมหาภาพผมใช้คำนี้แล้วกันมหาภาพว่าจำเป็นไม่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นสมมตินะฮะบิลเกตบอกว่าอาจจะตั้งอาชีพที่สงวนไว้กับมนุษย
11: ์อืม
12: นี่เห็นด้วยนะเช่นอาชีพที่ต้องสงวนให้กับคนเราเข้ามันก็มีนะไปต่างประเทศสิเราหางานต่างประเทศเนี่ยยากยากแต่ต่างประเทศไปทำงานในเมืองไทยเรามันง่ายไงใช่ไหม
11: ใช่ใช่ใช
12: ่เออ โอ้โหคิดดูสิเราเอาแค่ไปจีนเนี่ยไปจีนนะเราจะทำมาหากินเนี่ยไปทำหารายได้ขึ้นมาเนี่ยนะครับโอ้โหจับเนี่ยติดคุกหัวโตนะแต่ของเมืองไทยดิต่างชาติมาแจ้งงานคนไทยเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ฟังแค่กลับมาเริ่มเดิมก่อนสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเฮ้ยต้องพัฒนาทักษะอันนี้ก็จริงนะครับแต่ผมมองว่าสิ่งที่อาจารย์เอ็นดูให้คลิกพัฒนาทักษะผมว่ามันจับต้องได้มากกว่าคือต้อง build with AI ฮะไม่ใช่แค่ use AI
11: ใช่อันนี้ไม่เหมือนกันเลยนะครับใครพร้อมถามนี่คือการ use AI
12: มันไม่พอมันต้อง build คำว่าคุณจะ build อะไรล่ะคุณก็ต้องไปดู outcome หรือ pain point ของคุณก่อนเขาต้องมี build with AI แล้ววันนี้มัน build ง่ายมากคือคุณลองใช้เถอะนะครับมันจะไม่ยากแต่ถ้าคุณใช้ AI เนี่ยคุณก็จะเป็นคนส่วนใหญ่นะครับเหมือนแต่ก่อนอ่ะทุกคนใช้ Excel ได้เหมือนกันอ่ะมันก็ต้องมีอะไรฮะต้องมีหาขีดความสามารถอื่นเพื่อสร้างความแตกต่างสร้างมูลค่านะครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดนี่คือภาพรวมแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมแปะเข้าฟรีอ่านฟรีนะครับถ้าใครเอาข้อมูลผมไปเนี่ยก็ให้เครดิตกันเฉยๆก็พอก็ดีใจละนะครับทีนี้สุดท้ายครับผมบอกว่ามีอะไรผมบอกว่าพอดีเนี่ยนะครับผมทำตัวนี้มีงานศุกร์หน้างานฟรีนะครับ
11: งานสำคัญมากเลยครับดูคนเนื้อหาน่าสนใจมากงานผู้ฟังที่ดูทาง thinking ทางเว็บไซต์กับทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับจะเห็นภาพวันนี้อยู่ครับ
12: คืองานนี้11กันยายนคือผมเนี่ยในอีกบทบาทนึงเนี่ยผมก็เป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับสิ่งที่หนึ่งที่อื่นผมก็เป็นแหละแต่ก็ที่ธรรมศาสตร์ทีเนี้ยในสิ่งที่ทางผมเนี่ยเข้าไปร่วมกับโปรเจกต์เนี้ยนะครับก็คือในนามของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือ TBS ธรรมศาสตร์ Business School เนี่ยนะครับเราเห็นช่องว่างอันนึงก็คือช่องว่างที่เอา AI มาใช้นี่แหละสำหรับธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าหรือเอาคำมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เรื่องเทคนิคอลละเรามองว่าจะเสริมทักษะเสริมศักยภาพของผู้นำองค์กรผู้บริหารแล้วก็องค์กรในประเทศไทยเนี่ยอย่างไรให้เป็นรูปธรรมก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาฮะเรียกว่าศูนย์ TBS Air นะครับก็คือ AI Ready นะครับศูนย์ TBS AI Ready ก็คือเรื่องของ AI นะครับ Readiness เรื่องของ Responsibility เรื่องของ Innovation นะครับในนามของ TBS Air ก็จะเปิดตัวศูนย์พร้อมกับเรื่องของมีการทำ assessment นะครับเพื่อหารถแมพขององค์กรฟรีเหมือนกันนะครับเราได้วิทยากรนอกจากทางท่านอาจารย์คณบดีนะครับอาจารย์สุรัตน์นะครับธีรคาภิบาลกับอาจารย์นพพรเรืองวานิชเนี่ยนะครับแล้วก็ผมที่เป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยนะครับเรายังมีวิทยากรหลายท่านเลยเช่นนะครับซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับของไทยเนี่ยก็คือของทางสวทชก็มีทางดร.กฤตมาบรรยายด้วยนะครับหรือเทคโนโลยีของ HPE นะครับที่เป็นแบ็คโบนของ AI Infrastructure เนี่ยก็ได้คุณประสานเลิศอำนวยโชคใครอยู่ในวงการ AI ต้องรู้จักท่านแน่นอนนะครับแล้วก็มีทางกลุ่มทั้งตั้งแต่สตาร์ทอัพ SME จนถึงคอร์ปอเรทใหญ่อย่างของกลุ่มทางไทยสมิตนะครับเราได้รับเกียรติจากคุณรุจิรพันธ์นะครับอ่ะเรียนเชิญฟรีฮะแล้วเดี๋ยวมาพบกันศุกร์หน้าฮะ
11: ได้ครับ TBS AIR นะครับ TBS Air นะครับโอเควันนี้ครับผมอาจารย์โอวีรัชเจริญพนิชแล้วก็คุณพจน์ธนพงษ์ฟันขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับแล้วติดตามได้ที่ลิงก์ใต้โพสต์นี้นะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
13: สวัสดีครับ
14: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญารัตกุล
15: ขณะนี้เวลา 13:00 น.
16: เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองจุลพันธ์ยืนยันวงดินเนอร์แกนนำรัฐบาล6กันยายนนี้ไม่มีคุยปรับครม.ไม่ได้เตรียมรับศึกสังฟอกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่

0: ขึ้นไม่ใช่การประชุมเพียงหน้างานเท่านั้นหรืออย่างรัฐมนตรีบางคนช่วยอาจจะไม่มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีมากนักก็จะได้ไปเล่าหน้างานว่ามีอะไรที่ติดค้างบ้านหรือขับเคลื่อนอะไรอยู่เพื่อให้เดินหน้าอย่างราบรื่นนายจุลพันธ์ยังเปิดเผยอีกว่าการนัดรับประทานอาหารครั้งนี้ยังได้เชิญฝ่ายสภาด้วยเพราะการเป็นรัฐบาลไม่ได้กำหนดเฉพาะในส่วนของครม.แต่ยังมีการทำงานในสภาก็จะได้พูดคุยถึงประเด็นปัญหาและข้อหาหรือต่างๆให้ครบถ้วนเพื่อให้การทำงานราบรื่นกว่าเก่าสคร.ชงคนร.ผ่าตัดแล้วที่ถอยกิจ8แห่งเร่งฟื้นฟูจ่อเคาะ3แห่งยุบรวมควบรวมหาทางรอดนายทิพดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคร.เปิดเผยแผนดำเนินงานในปี2570ว่าเตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือคนร.แก้ไขคุณสมบัติบอร์ดรัฐวิสาหกิจผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับยุคปัจจุบันโดยเสนอให้บอร์ดรัฐวิสาหกิจมีอายุ 65-70 ปีเหมือนกับอัยการผู้พิพากษาแต่มีทางเลือกตามความสมัครใจมีการยื่นใบตรวจสุขภาพมีสุขภาพแข็งแรงมาปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะบางคนไม่อยากยื่นบัญชีทรัพย์สินบางคนไม่อยากเป็นบอร์ดรัฐวิสาหกิจเพราะอายุมากแล้วสำหรับผู้บริหารระดับสูงหรือ CEO ขยายอายุให้จาก60ปีเป็น65ปีในขณะที่กรรมการอิสระไม่ควรดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน9ปีนอกจากนี้สคร.เดินหน้าแก้ไขปัญหาการฟื้นฟูองค์กรให้กับรัฐวิสาหกิจ8แห่งโดยรัฐวิสาหกิจเข้าข่ายต้องทบทวนแผนและบทบาทมีอยู่8แห่งได้แก่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรองค์การคลังสินค้าองค์การตลาดโรงพิมพ์ตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงงานไพ่กรมสรรพสามิตองค์การสุรากรมสรรพสามิตบริษัทอู่กรุงเทพจำกัดและบริษัทอสมทจำกัดมหาชนโดยเตรียมเสนอคนรอให้พิจารณาควรปรับตัวยุบหรือควบรวมกิจการหรือไม่ทรงศักดิ์ลงพื้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาติดตามการบริหารจัดการที่ดินตามนโยบายรัฐบาลที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการติดตามการดำเนินการด้านการบริหารจัดการที่ดินและการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลหรือคทช.และมอบนโยบายการจัดที่ดินทำกินนายทรงศักดิ์กล่าวว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วประเทศอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะปัญหาที่ดินประชาชนทับซ้อนกับที่ดินของรัฐซึ่งได้สั่งการให้สคทช.เร่งรัดจัดทำโครงการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการหรือวันแมปแบ่งพื้นที่เป็น7กลุ่มกลุ่มละ11จังหวัดโดยจังหวัดสงขลาอยู่ในกลุ่มที่5ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบนอกจากนี้ยังได้เร่งรัดกระบวนการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลและวัดในเขตที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรมตามกรอบกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้ และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้

0: พลตฟอร์ม
1: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
2: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
1: อย่าบอกนะว่าแม
3: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
1: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
5: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
6: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองเมาส์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันพุธนะฮะอยู่กับคุณอาทิตย์โกวิทวรางคุณนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับคุณท่านผู้ฟังครับ
8: เมื่อวานคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องเราจะโชคดีเรื่องกีฬากับเรื่องบันเทิงนะ
9: อืม
8: ก็คือจะพูดตรงๆมันก็อย่างกรณีของน้องเนเน่เนี่ยมันก็เป็นการลงทุนส่วนตัวของค
9: ุ
8: ณพ่อเขาเนเน่เนี่ยน
9: ะ
8: เนเน่มีแพชชั่นฝึกแบบหมื่นชั่วโมงอ่ะฝึกหมื่นชั่วโมงอ่ะตั้งแต่เด็กอ่ะนะ
9: จะมาสไตล์โซเชียลช่วยมีเวทีไอที่ตลาดที่ภูเก็ตช่วยแล้วก็ยังมีฝรั่งเนี่ยที่เข้ามาสนับสน
8: ุ
9: น
8: แ
9: ม
8: ่ทุนแต่ก็ไม่ได้ถามเรื่องการเงินไม่ได้ถามเรื่องการเงินก็กลุยทางให้เฉยก็กลุยทางให้
9: ชวนไป
8: นะขายบ้านขายอะไรไปเองอะไรพวกนี้ใช่ไห
9: ม
8: แล้วก็อนาคตก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเพราะว่ากว่าจะได้เงินก้อนนี่ก็รอ40ปีล้านหนึ่งถ้าชนะนะจะเอาเลยก็ได้3แสนเองเจอภาษีอีกก็เหลือไม่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่าถ้าไปเซ็นสัญญาแล้วก็มันจะปังหรือเปล่านะคุณสุนทรีบอกไม่ต้องไปสมัครแล้วไม่ต้องไปแล้วออกกันเลยนะแล้วก็มาโตทั้งแบบเป็นศิลปินไอ้
9: ได้ตามรู้ว่าตัวสองแล้วตอนนี้คือมีเขาเรียกมีสปอตไลท์สองแล้ว
8: เออใช่ไหมก็คืออย่าง
9: ภารกิจแล้วแหละ
8: เนี่ยคนได้เดอะสตาร์แม่งก็ไม่ได้ดังหรอกไอ้คนที่ไม่ได้ที่เดอะสตาร์เนี่ยไอ้บีเบอร์มันก็ไม่ใช่ไม่ได้เดอะสตาร์นะ
9: แชมป์เออไม่ได้แชมป
8: ์คือพูดง่ายๆก็คือว่าเขาเลือกปั้นคนไหนเออนะฮะแต่อย่างว่านะคนมันก็อยากจะชนะเพราะมันมี AGT อยู่อ่ะมันก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเป็นโปรไฟล์อ่ะนะ
9: เหรียญรางวัลประดับนะชื่อเสียงอ่ะนะ
8: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่แข่งต่อเดี๋ยวคนก็มันก็จะมีอีกฝั่ง
9: มีดราม่าดีมีดราม่าดี
8: ไม่แน่จริงอะไรเงี้ยเออมันก็ทั้งทื่อทั้งร่องอ่ะนะเออถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็ไม่มีคนวิจารณ์ไงใช่ไ
9: ห
8: ม
9: ใช่ไหมนี่มันโซเชียลทุกคนพูดได้หมดเออ
8: แต่ว่าในทางเศรษฐกิจเนี่ยเราแย่ไปทุกวันนะอันนี้บอกเลยนะฮะแล้วก็กำลังซื้ออะไรเงี้ยก็จะไม่มีละนะ แล้วก็ธุรกิจใหม่ๆเนี่ยก็มี Data Center ซึ่งก็ไม่ได้จ้างงานแล้วก็มากินไฟไปเรื่อย
9: มันมีผล
8: แล้วก็พอกินไฟไปเรื่อยๆแล้วก็มาทำให้สภาพแวดล้อมเสื่อมด้วยเวลาไอ้เรื่องน้ำอ่ะเอาน้ำเอาไฟไปทำสภาพแวดล้อมแล้วมันเรายังไม่มีนี่ด้วยไงไอ้ว่ามันจะตั้งตรงไหนอ่ะนะไอ้อย่างคอนโดเนี่ยแม้ตั้งนี้ตั้งไม่ได้ไอ้ยังไม่มีเลยอ่ะบางทีมันตั้งกลางเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหม
9: ก็มีไงมีแล้วไงเออใช่ไหม
8: รสอพักอะไรนี่บอกว่าเฮ้ยเขาต้องตุนน้ำมันในหลายแสนลิตรเลยนะจริงเปล่าวะแต่ตุนน้ำมันเป็นแสนลิตรในกอง data center ไม่น่าเป็นไปได้นะแต่มันมีคนเขียนแล้วอะแต่ผมไม่เชื่อนะมันจะต้องไปตุนน้ำมันเหมือนกับเป็นปั๊มน้ำมันเลยเหรอถ้าเป็นในงานเนี่ยก็ต้องไปดูด้วยนะว่าที่เขาเขียนจริงหรือเปล่า
9: แต่ว่าประเด็นก็คือมันอะไรอะไรอะไรที่มันเกิดใหม่เนี่ยกับการกำกับเนี่ยมันเป็นประเด็นอยู่แล้วใช่ป่ะคุณยวัฒน์ว่าจะมีมาตรการยังไงให้เหมาะสม
8: แต่มันก็ต้องไปดูว่าทำไมอเมริกาเขาต่อต้านนะถ้ามันดีจริงสิงคโปร์ทำไมปล่อยออกมาใช่ไหมเราก็ต้องดู
9: ต้องแย่งกันหมดแล้วทุกคนก็ต้องแย่งกันหมดแล้วถ้าอย่างนั้น
8: หรือมันเป็นธุรกิจที่ไม่มีใครอยากได้เหมือนในธุรกิจกำจัดขยะพิษหรือเปล่าแล้วปลอมตัวมาเป็นดิจิตอลอีโคโนมีหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็ต้องดูตอนนี้มันก็มีคนต้านเยอะคุณสนธิเอ่ยหรือว่าฝ่ายคงฝ่ายค้านแต่ผมบอกเลยนะก็ถ้ามันมากันเยอะเกินไปเนี่ยนะไฟเราจะไม่พอละไฟไม่พอปุ๊บเนี่ยมึงเอ้ยค่าไฟมึงจะมา3-3 บาทอะไรเนี่ยไม่ได้ละนะถามว่าทำไมมาไอ้เมืองไทยไม่มีอะไรแล้วมันอยากจะมาลงทุนอะไรผมถามหน่อยเมืองไทยจะลงทุนอะไรวะคุณอาทิตย์ผมถาม
9: นาทีนี้ทั้งหมดนะนาทีนี้
8: นาทีนี้ใครอยากจะมาลงทุนวะ
9: เศรษฐกิจจะขับเคลื่อนด้วยอะไรในประเทศนี้
8: คืออันดับแรกเวลาเขาจะลงทุนเขาดูอะไรในฐานะคุณเป็นนักเศรษฐศาสตร
9: ์ก็ต้องดูกำลังซื้อถ้าสมมติเป็นธุรกิจที่สำหรับผู้บริโภคนะใช่ไหมก็กำลังซื้อเนื่องมาด้วยอะไรบ้างก็โครงสร้างประชากรใช่ไหมโครงสร้างประชากรอัตราการเติบโตทั้งในแง่รายได้ทั้งในแง่อะไรต่างๆเนี่ยซึ่งเราอะเราก็เห็นสภาพถ้าในแง่นี้นะมันกรอบมาเรื่อยๆถูกไหมคุณธัญวัฒน์กรอบมาเรื่อย
8: ๆเรื่องหนึ่งก็คือคนของเราเนี่ยอายุเฉลี่ยกลางๆไม่ใช่life expectancy นะไม่ใช่อายุยืนอายุกี่ปีนะคืออายุที่มีคนจำนวนมากอยู่ที่สุดเนี่ยประมาณ40 กว่า
9: ประ
8: มาณสัก44-45นะ
9: ประวัยกลาง
8: แล้วก็ประมาณสัก 30% เนี่ยน่าจะเป็นคนอายุ60ละนะถ้า 30% เนี่ยอันนี้ก็ประมาณสักเกือบ20 ล้านละนะคือเป็น30ประมาณสัก 20% เนี่ยเกือบ20ล้านละแล้วก็คนไทยเนี่ยก็เป็นประเทศที่คนเฮฮาว่ะมึงรู้ได้ไงคนเฮฮาก็มึงดูนายกสิเป็นคนเฮฮานายกเนี่ยแทนคนไทยเลยนะเฮฮาเล่นแบบร้องเพลงเก่งพูดจาม
9: ีสองปีที่แล้วเป็นงานโพสต์ปะร้องไปกี่เพลงที่คนไทยคิดมาเป็นสิบเพลง
8: ไปไหนมาไหนใครก็รักใครก็ชอบประชาชนก็ชอบผู้นำต่างประเทศปูตินเนี่ยเขาเคยยิ้มที่ไหนแล้วยิ้มให้ท่านอนุทินน่ะใช่ไหม
9: โอ้เสือยิ้มยากยังยิ้มให้เลยเออ
8: แล้วก็ดูดิท่านโพสต์เฟซบุ๊กอ่ะมีมุกก็จะตายเลย
9: อ๋อใช่ใช
8: ่ไอรอน
9: ทำนะ
8: ดัมไอรอนดัสเมลบงมิลดัสเมลอ่ะไอติมดัสอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ก็คนมีมุกอ่ะเป็นคนอย่างเงี้ยก็คุณอนุทินเนี่ยก็มีลักษณะเป็นตัวแทนคนไทยระดับบนนะจริงๆระดับบนนะไม่ใช่ไม่ใช่คือเป็นคนมีเสน่ห์อ่ะเป็นคนสนุกสนานใช่ไหมอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บในเราก็ชอบไปงานกินเลี้ยง
9: รื่นเริงใช่ไหมสถานการ
8: ณ์แล้วเวลาไปงานพวกเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีการควบคุมอาหารไงอย่างผมเหมือนกันเนี่ยบางทีไปอะไรพวกเนี้ยล่าสุดผมก็ไปบ้านบุญชมมาก็ฟิวเนี่ยก็ฟิวที่จัดกับผมวันพระศุกร์เนี่ยเขาก็จริงๆเขาปักหลักที่ภูเก็ตนะแต่นี้พอดีเขาจะเอารถมาซ่อมก็อาจารย์มากินครับก็เลยเรียกเจ๊จงมากินเรียกปังเรียกคุเจก็กินตรงเนี้ยตะดูฟังไอ้บ้านพึงชม
9: อารี
8: บ้านพึงชมมันอยู่ตรงเนี้ยในซอยอารีอ่ะเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆปากซอยมีเซเว่นนะเข้าไปในซอยอารีอ่ะอารีก็คือโผล่โยธิน7เนี่ย ข้าไปนะก็ปักที่มันมีตึกสูงสูงอ่ะที่เรียกว่าอาคารยศวดีแล้วหน้าปักซอยเนี่ยเจือจิตเนี่ยมันมีเซเว่นเนี่ยเข้าไปสุดซอยเลยเนี่ยเป
9: ็
8: นร
9: ้
8: าน
9: คุ
8: ณจงบ้านคุณจงผมเมื่อก่อนไปกินประจำก็มีพวกยำหนังทอดไก่ตะเกียบอะไรเงี้ยพวกก็ถึงดูตันมาดีกินพวกนี้เพราะมันทอดนะแต่เนี่ยเวลาไปนี่ก็ถือว่าเป็นชีทเดย์นะแต่ตัวเองเนี่ยสั่งก็สั่งไอ้กะเพราไก่แบบคลีนมาแห้งแห้งสนิทเลยนะ
9: เนียงคุ้มคุณเดียวก็เนียง
8: ก็คือไอ้แฟตเนี่ยประมาณนัก10กรัมเองนะอันเนี้ยแล้วรู้ฟังแล้วไอ้คนไปเนี้ยไปกินอย่างเงี้ยวันละ3มื้อเนี่ยไปเรื่อยมันจะสุขภาพเป็นไงอ่ะ
9: ไม่ไหวอ่ะสิ
8: แม่งคนไทยก็เป็นอย่างงี้คุณดูท่านผู้ฟังดู
9: เน้นอร่อยเห็นอร่อย
8: ไอ้เพจร้านอาหารหรือว่าอยู่ในไลน์นี่ก็ได้ร้านคีนเนี่ยมีกี่ร้านร้านทั่วไปเนี่ยมีกี่ร้านร้านคีนเนี่ยมีไม่ถึง 3% แต่กินแต่ละอย่างเนี่ยคุณดูแหละเจริญแกงไปก่อนโอ้ยตายแล้วเจริญแกงแต่ละอย่างเนี่ยกินเข้าไปรู้กินอะไรไม่ได้เลย
9: เออ
8: นี่บางทีกินนี่ก็โอ้โหบายบายละตอนเช้าก็ตื่นตั้งแต่ 3:50 ก็ไปวิ่งเสร็จก็กินน้ำเต้าหู้บ้างอะไรบ้างกินผลไม้ฝรั่งอย่างเงี้ยแล้วก็นอนก็ตื่นบายบายกว่าจะมากินก็ร่วมเย็นก็ไปละกินอะไรก็ไม่ได้ใช่ไหมก็อย่างผมเนี่ยมันก็น้อยไงอย่างผมเนี่ยก็ถูกบังคับด้วยแหละเมื่อก่อนก็ไม่ได้กินแบบนี้ก็เละเทะเหมือนกันนะก็ยังแย่ไงใช่ไหมแล้วเนี้ย
9: ต้องเทิน
8: ม
9: าราว
8: คนป่วยมันจะเยอะขนาดไหนอ่ะ
0: ใช่
8: ยังเลแมคโดนัลด์เนี่ยเขาก็ไม่ไปเขาก็เหมือนเลเนี่ยผมก็ไม่อยากเจอหมอ
9: ใช่ไหมไม่เจอทีนึงไม่เจอคือไม่มี
8: เจอทีนึงก็ถ้าไม่ปางตายแล้วรอดก็ตายคนส่วนใหญ่
9: จะเป็นอย่างนั้นนะเออมักจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าเราไม่ได้ตรวจ
8: หรือบางทีไปสวัสดิการรัฐก็ผู้ดวงทรงโชคดีก็เจอหมอดีโรงพยาบาลดีนะแต่ว่าโชคไม่ดีก็อาจจะเจอพูดตรงๆก็ไม่ไหวว่าบางคนอย่างนี้แล้วมันสมมติผ่าหัวใจมันโรงพยาบาลจะไปผ่าไหวเหรอวะฮะบอลลูนไหวเหรอวะมันเยอะขนาดนั้นมันไม่ไหวไงหรือจะมาดูภาคเหนือเนี่ยเจอไอ้ PM ไปขนาดนี้มาปอดพร้อมๆกันมันไม่มีงบมาคุณสมัยคุณทักษิณเนี่ยก็ทำได้เพราะตอนนั้นเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยก็ทำเศรษฐกิจโตอย่างน้อย 5% นะคุณนี่ครัวเรือนมันแค่ประมาณ60เองมั้งตอนนั้นน่ะ
9: โอ้บริบทเศรษฐกิจ
8: โทรมาเนี่ย10กว่าปีมานี่เราโตใน 2% กันบุญแล้วน่ะ
9: ก็คือสวนทางกับการที่ต้องไปรักษาพยาบาลน่ะเอาว่างั้นเถอะ
8: อ้าวแล้วใช่แล้วคนก็แก่ขึ้น
9: เอออ
8: ันนี้ก็พูดสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วถามว่าอันเนี้ยแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปคอปเวอร์30บาทรักษาทุกโรควะเหมือนพี่ผมบอกเฮ้ยเจ๊จะมานั่งเล่นไม่ได้นะจักรยานถีบไปมันจะมีแบบถีบอยู่กับที่นะ
9: เออ
8: บอกเจ๊ว่างเนี่ยไปเดินมันมีทะเลสาบเดี๋ยวเดินไปหน่อยเนี่ยตอนเย็นเน
9: ี่
8: ยข้าวเสร็จไปเดินวนทะเลสาบ
9: อย่าวิ่งไปเออต้องห่วงเดินต้องออกขยับอะไรเนี่ย
8: ไปเดิน
9: อ
8: ย่างผมเนี่ยรถไฟฟ้าเนี่ยห่างกิโลนึงอ่ะคุณอาทิตย์ก็คุณก็ที่ไม่เดินนะคุณขี่จักรยานชิวๆสวนด้วยนะผมเห็นล่าสุดอ่ะ ผมขับรถเอ้ยคุณอาทิตย์ขับสวนนี่คุณอาทิตย์จำไว้นะถ้ามีแกปีนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผมนะไม่ต้องตกใจอยู่ครั้งหนึ่งคุณอาทิตย์นี่แหละผมไม่ได้สวนหลักเนี่ยเฮ้ยโกรธนะหน้าตาโกรธไม่เวลาผมแซวเล่นไงวันนี้ผมไม่เคยคุณชอบขี่จักรยานนะไอ้ตรงปฏิพัฒน์มันไอ้นี่มันใหญ่ไง
9: ครับ
8: ทางเท้ามันใหญ่แล้วก็มีจักรยานแล้วก็ทมให้เช่าใช่ไหมผมก็ไม่ขี่ผมรู้ผมขี่ได้ป่ะนะผมเคยขี่ได้ไม่รู้ขี่ได้ป่ะผมไม่กล้าขี
9: ่
8: เนี่ยแล้วผมเองเนี่ยก็เดินเอาต้องกิโลนึงแต่เดินไปก็ดูถึงไกลอ่ะโอ้โหบางตอนหลังเนี่ยบางทีมันเร่งไงมึงมีอยู่วันเร่งก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไป
9: แล้วแต่แล้ว
8: เนี่ยเร่งผมเนี่ยบางทีเอาหนังสือที่ซื้อเมซอนไป
9: เคลือบ
8: ไปเคลือบโอ้โหมันหนักไงเดินไปอ่ะกิโลมันหนักคือผมไม่ได้เดินเหมือนผมเดินที่สวนรถไฟสวนรถไฟเนี่ยผมใส่ชุดวิ่งมันเบาอยู่แล้วผมตัวเปล่า
9: เอออันนั้นก็คือเป็นออกกำลังกายโดยเฉพาะไงใช่ไหมพร้อมเดินเต็มที
8: ่แล้วมันไม่มีรถมาวิ่ง
9: ไม่มีสัมภาระ
8: ไม่มีคนมาเดินสวนไม่มีสตรีทฟู้ดไม่มีรถออกจากซอยเดินอย่างนั้น
9: สมาธิคนละแบบจังหวะคนละแบบเลย
8: แล้วก็ยังมีไอ้ PM มันพ่นมาจากท่อไอเสียรถอีกอ่ะนะผมก็ยังเดินเลยแต่ผมเวลาไปพารากอนเนี่ยผมเดินอย่างน้อย4กิโลก็คือเดินไปเดินกลับเนี่ย2กิโลแล้วก็เดินพารากอนระหว่างพารากอนกับไอ้ร้านเพื่อไปอีก2กิโล4กิโล
9: จุฬาถึงจุฬาอีกทีนึง
8: ใครมันจะไปทำอย่างนี้ได้บ่อย
9: ๆมันต้องอะไรเจตนาจะหาโอกาสในการเดิน
8: อ
9: ่ะ
8: พอกลับลงมาปุ๊บเนี่ยเอาฝนตกอีกอันเนี่ยผมก็ต้องนั่งแท็กซี่อย่างนี้นะคืออันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่
9: นิดนึง
8: คือถ้าเราไม่อยู่กับแรงต้านนะท่านผู้ฟังยากและจริงๆเราอาจจะต้องมีคำถามผมเอื้ออ่านหนังสือแล้วเราต้องมีคำถามในช่วงครึ่งหนึ่งของชีวิตผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะเป็นครึ่งสองของชีวิตแหละนะต้องตั้งคำถามว่าเราจะทำงานไปถึงเมื่อไหร่
9: เออใช่
8: เราจะมีอายุยืนถึงเมื่อไหร่
9: จะมีชีวิตอยู่ไปทำไม
8: เราจะมีความจำอ่ะความจำเรายังจำได้อ่ะถึงเมื่อไหร่มันจะมีคำถามอยู่ 4-5 คำถามบนหลังเนี่ยจะมาถกกันเรื่องนี้นะมาถกกันเรื่องนี้นะอ่ะแต่เวลาช่วงนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงนี้อะไรเซฟได้ก็ต้องเซฟเนี่ยนะ
9: เพราะว่าธนาคารออมสินเนี่ยขอเสนอตัวช่วยให้ท่านผู้ฟังนะฮะได้ทั้งเซฟพลังงานเซฟค่าไฟเซฟสิ่งแวดล้อมกับสินเชื่อซอฟท์โลน GSB Solar for Life นะฮะให้ท่านผู้ฟังได้ติดตั้งโซลาเซลล์ได้อย่างสบายกระเป๋าและสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาทนะฮะกรณีที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยคงที่2ปีแรกเริ่มต้น 3.5% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทกรณีที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะฮะดอกเบี้ยคงที่5ปีแรกเริ่มต้น 3.25% ต่อปีวงเงินกู้สูงสุด1ล้านบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน7ปีนะฮะสมัครได้เลยที่www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2570นะครับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายน2570หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อรวมในโครงการจะหมดแล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะถึงก่อนนะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115นะครับ1115นะหรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเติมทุนพลังงานสะอาดสนับสนุนทุกคนนะฮะก้าวสู่อนาคตอย่างยั่งยืนก็กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานกูล
10: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกเด่นโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
12: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
13: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
12: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
14: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: หวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
12: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
5: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
12: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
5: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
12: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @Thinking Radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
15: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
9: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับสวัสดีครับท่านครับ
16: สวัสดีครับก็กลับมาอย่างรวดเร็วนะคะThe Wealth Money Can't Buy ทุกวันพุธเราก็ยังจะอ้อยอิงอยู่กับหนังสือเล่มนี้นะคะ New York Times Bestseller ของ Robin Sharma แปลเป็นภาษาไทยว่าความมั่งคั่งที่เงินซื้อไม่ได้นะคะหมายถึงว่าถ้าเราจะเริ่มต้นจะแข่งอะไรกับใครเนาะเราควรจะมี wealth แบบไหนนะคะเราควรจะสะสมความมั่งคั่งแบบไหนเพื่อจะทำให้เราเนี่ยพร้อมที่จะอยู่รอดเนาะ wealth เนี่ยเพื่อนอาจารย์คนนึงเขาก็บอกว่าwealth คือความสามารถในการดูแลตัวเองได้อย่างไม่ขัดสน
9: โอ้
16: ไม่ได้แปลว่ารวยนะคือ wealth คือไม่มีความสามารถในการดูแลชีวิตของตัวเองให้อยู่อย่างปกติสุข
9: มีพอแต่ไม่ต้องมีโด่ง
16: ใช่ไม่ได้ต้องแปลว่าแบบเฟื่องฟูนะแต่ละคนก็มี wealth ที่ไม่เหมือนกันเพราะว่าคำว่าปกติสุขของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันไม่เท่ากันแล้วก็ถ้าจำได้ Psychology of Money หนังสือเล่มนั้นก็บอกว่า wealth ต่างกับ rich ตรงที่ว่า rich เนี่ยพอเราโชว์ rich โชว์รวยเนี่ยเงินหาย
9: โอ้ใช่ๆๆๆ
16: และโชว์รวยอยากซื้อ
9: มันต้องจ่ายนะจ่ายเพื่อโชว์ต้องเปย์ต้องเปย์อยาก
16: ซื้อซุปเปอร์คาร์เพื่อให้ตัวเองดู rich นะเงินหายไปจากบัญชีในขณะที่คนที่มีความมั่งคั่งไม่ต้องแสดงอะไรกับใครไม่เพราะว่าเงินมันอยู่ในบัญชีนะก็ไม่ต้องเอาแบบว่า
9: ไม่ต้องจ่ายโชว์
16: โพสให้ดู
9: ไม่ต้องจ่ายโชว
16: ์ไม่ต้องจ่ายก็ไม่มีใครรู้ว่ามีซุปเปอร์คาร์หรือไม่มีเนาะก็อยู่เงียบๆแต่สามารถดูแลชีวิตตัวเองอย่างมีปกติสุขจนตั้งแต่ต้นจนจบนะก็เลยคิดว่าหลายๆคนที่เราเห็นว่าเขารวยหรือมีตังเนี่ยเราก็จำนวนหนึ่งเราจะไม่เห็นเลยว่าเขาใช้ชีวิตแบบ rich แต่อาจารย์เชื่อว่าเขา rich ด้วยแล้วเขาก็ wealth ด้วยนะอันนี้ก็คือหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะบอกว่าเฮ้ยแบบมันมีของบางอย่างที่เราสามารถ ทำให้ตัวเองมีชีวิตอย่างปกติสุขและดูแลตัวเองได้นะคะดังนั้นเนี่ยการมีชีวิตอย่างปกติสุขความมั่งคั่งนั้นให้เริ่มต้นที่ตัวเองนะเริ่มต้นที่การดูแลจิตใจของตัวเองเริ่มต้นจากภายในการเคารพตัวเองการมีเซลฟ์เอสติมการกล้าหาญที่จะเริ่มต้นแล้วก็การลงมือทำในขณะเดียวกันนะคะบทที่11ที่เราจะพูดต่อไปก็คือการเคารพบาดแผลของตัวเองจันจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งไปสัมภาษณ์งานแล้วก็ได้งานตรงนั้นเนี่ยก็คนที่เป็นเจ้านายใหญ่สุดเนี่ยเขาก็ถามว่าไหนลองเล่าเรื่องไอ้แพทเทิร์นธรรมดาเนาะแพทเทิร์นไหนเล่าเรื่องที่คุณประสบความสำเร็จแล้วคุณภาคภูมิใจซิว่าแบบมันมีงานอะไรก็ว่าไปแล้วเขาก็บอกอ่ะแล้วเรื่องที่คุณไม่ประสบความล้มเหลวล่ะคุณคิดว่าเรื่องไหนประสบความล้มเหลวแล้วอาจารย์ก็บอกว่าโอ้ I have many เยอะมากเดี๋ยวเขาคิดก่อนน่าจะเรื่องไหนฉันล้มเหลวมา
17: คือเลือกด้วย
16: เดี๋ยวแป๊บนึงอะไรเงี้ย but I learn from them
17: นี
16: ่
17: บัตรไอเลิร์น
16: ได้งานประโยคทองของการ
17: So you have many lessons นะนันทพรใช่ไหม
16: have many lessons คือแบบว่าแล้วคือจริงๆแล้วอ่ะณตอนนั้นก็ไม่ได้แผนคือไม่ได้ว่าแบบว่าวางแผนว่าถ้าเป็นอย่างนี้จะตอบอย่างนั้นจะเป็นอย่างนั้นจะตอบอย่างนี้อะไรเงี้ยคืออ
17: ันนี้คือธรรมชาติใช่ไหม
16: มันไม่ธรรมชาติคือมันจริงพอเขาถามว่าเอ้ยแล้วที่อยู่ล้มเหลวเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกจริงนะว่าเอ้ยเยอะอ่ะแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอคิดก่อนว่า
17: เรื่องไหนดีเลยคุณมีเวลาให้ฉันเท่าไหร่ล่ะนี่
16: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าข้อที่อาจารย์ได้ก็คือมันมีภาคมนุษย์ภาคความเป็นมนุษย์และหลายครั้งในการสัมภาษณ์งานหรือแม้กระทั่งการที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงอ่ะการที่ over confidence มันอันตราย
17: มันน่ารู้เยอะอะไรอย่าง
16: น
17: ี
16: ้ใช่ใช่การที่แบบไม่ยอมรับว่ามันทุกอย่างมันสามารถมีข้อผิดพลาดไม่เกิดความระแวดระวังไม่เลินอะไรอย่างเงี้ยกลับเป็นเรื่องที่อันตรายมันบุ่มบ่ามเกินไปนะ อันนี้ก็คืออันหนึ่งที่ตัวเองเรียนรู้ว่าภาคความเป็นมนุษย์เนี่ยในพออยู่ไปเป็นแมเนจเมนต์เนี่ยมันสำคัญมากๆเลย
17: สำค
16: ั
17: ญเนาะ
16: เพราะว่าถ้าบุ่มบ่ามนี่พาบริษัทไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงได้ง่ายเพราะว่ามันเ
17: พราะบุคลิกมั่นหน้าของผู้นำนั่นเอง
16: ใช่ใช่แล้วเราจะเห็นว่าบางทีเนี่ยการมั่นหน้ามันไม่ได้อยู่ในผลงาน ด้วยมันอยู่ในถ้าในมุมมองจานะการสื่อสารนะแล้วเราจะเห็นว่าในวิกฤตอะไรต่างๆที่หลายองค์กรประสบหายนะเนี่ยไม่ได้เพราะว่าบริษัทมีผลประกอบการที่ไม่ดีอ่ะแต่เพราะว่าเบอร์หนึ่งพูดจาไม่ดีแล้วหุ้นตกอ่ะ
17: มั่นหน้าในเวลาไม่เหมาะสมอะไรอย่างนี
16: ้เจอกระถินลงเจอทัวลงเจอคนที่แบบเฮ้ยแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็เลยเห็นว่าพอในวิกฤตหลายๆอย่างพอแบบสังคมมีเสียงสะท้อนกลับเชิงลบต่อการสื่อสารของผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเขาก็มักจะแบบต้องเปลี่ยนผู้บริหารต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งหลายครั้งก็ไม่แฟร์นะคือหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ผลงานดีแต่ว่าด้วยความที่เขาโอเวอร์คอนฟิเดนซ์
17: กระแสโซเชียลถล่มว่างั้นเถอะเรียกทัวร์เป็นพิเศษอ่ะบุคลิกแบบเนี้ย
16: ใช่แล้วถ้าเป็นบริษัทใหญ่เนี่ยมันมีผลต่อหุ้นไง มันไม่ใช่แค่ทัวร์มาหุ้นตกอ่ะโดยเฉพาะของฝรั่งนี่ตกกันได้อย่างรวดเร็วมากในกรณีที่ CEO ออกมาพูดอะไรแล้วไม่เข้าหูรถทัวร์กระถินอะไรเงี้ยนะเลี้ยวออกวัดเลยวันนั้นปีนั้นแบบกระถินไม่เข้าวัดเลยเลี้ยวหนีเลย
17: หนีเลยแถมยังจ้างรถอะไรมาชนวัดอีกนั่นน่ะ
16: เออนะรถของรถแห่อะไรหนีหมดเลยอะไรเงี้ยไม่มีเลย
17: ครับ
16: นี้บทต่อไปที่ว่าด้วยการที่เราจะพัฒนาตัวเองได้นอกจากลงมือทำกล้าหาญนะคะค่อยๆจดจ่อดูทีละสเต็ปมีชัยชนะเล็กๆไปเนี่ยบทที่11เขาก็ว่าด้วยเคารพบาดแผลของตัวเองคุณไม่ได้แตกสลายแค่เป็นมนุษย์คุณไม่ได้บกพร่องตรงไหนแค่มีชีวิต หากเต็มใจที่จะทำอะไรสักอย่างใช้ความกล้าหาญที่มีอยู่ในตัวและลองเสี่ยงเพื่อทำตามวิสัยทัศน์ของคุณคุณย่อมเผชิญกับความเจ็บปวดอย่างที่เขาว่ากันว่ายอดเขายิ่งสูงยิ่งอันตรายไม่ผิดเลยหากคุณจะคิดไปให้ถึงสวงสวรรค์และพยายามเดินเคียงข้างพระเจ้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเสมอเพราะมันหมายความว่าคุณเป็นผู้กล้าในชีวิตตัวเองคุณกล้าหาญพอที่จะคว้าโอกาสและศรัทธาในภารกิจอันยิ่งใหญ่ของตัวเองถ้าไม่ทำเช่นนั้นคุณก็แค่เป็นศพที่เดินได
17: ้ศพที่เดินได้โอเค
16: นะถ้าอาจารย์มองอะนึกถึงซอมบี้นะที่มันจะเดินงึงๆงักๆไปเรื่อยอะเรื่อยเปื่อยเลยนะ
17: เดินได้แต่ก็คือเหมือนไม่มีชีวิต
16: เออไร้เป้าหมาย
17: แค่ขยับได้เฉยๆ
16: ไร้เป้าหมาย
17: เดินไปเรื่อยอะเดินไปเรื่อยเน
16: า
17: ะ
16: ยกเว้นว่าได้มนุษย์อยู่ตรงไหนแล้วซอมบี้ก็จะพากันวิ่งไปถึงกันใหญ่อะไรเงี้ยก็อาจจะมีแบบชีวิตแค่นั้นเนาะพิเศษเหลือเกินที่คุณยังเชื่อมั่นในตัวเองมันเป็นสิ่งที่หาได้ยากจริงๆในวัฒนธรรมที่คนดีๆมากมายต้องทิ้งความฝันในวัยเด็กยอมรับความธรรมดาและใช้ช่วงชีวิตที่ดีที่สุดของตัวเองเป็นซอมบี้ยุคไซเบอร์ติดหนึบอยู่หน้าจอ
17: เจ็ดติดหนึบอยู่หน้าจอด้วยนะ
16: ติดหนึบอยู่หน้าจออีฉันก็คนหนึ่งหนึ่งในนั้น
17: เข้าใจเข้าใจจะแซะให้คนอ่านเนี่ยตื่นนะแซะให้ตื่นนะในประโยคนี้
16: แซะให้ตื่นนะคุณเคยเจ็บปวดและมีบาดแผลผมเข้าใจดีเพราะผมเองก็เคยผ่านจุดนั้นมาเหมือนกันแต่ผมขอแนะนำให้คุณชื่นชมและยินดีกับรอยบาดแผลนั้นเคารพและยกย่องบาดแผลของตัวเองเพราะมันได้ทำประโยชน์ให้คุณอย่างงดงามมันมอบของขวัญที่คุณมองไม่เห็นปัญญาที่ล้ำค่าความเข้าใจความสามารถในการปรับตัวและความเห็นอกเห็นใจปัญญาที่ล้ำค่าเนาะเอาง่ายๆว่าถ้าทำอันนี้ผิดอะก็รู้แล้วแหละว่าไอเนี้ยโง่ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็คือได้ปัญญาบางอย่างแต่อาจารย์ชอบคำว่าปัญญาถ้าในเชิง intuition ของการเรียนรู้ที่บอกว่าเออเป็นการตื่นรู้หรืออะไรเงี้ยมันก็คือการ analyze นะแล้วก็เรามองเห็นมันวิเคราะห์อะนะก็คือ
17: คิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมอาจารย์
16: ใช่ใช่
17: เพราะสูตรนี้แหละ
16: ที่จริงๆอ่ะที่อาจารย์ชอบอริยสัจสี่ในที่สุดอ่ะคืออาจารย์มีความรู้สึกว่าเนี่ยก็คือ
17: ซูเปอร์ลอจิกไหมซูเปอร์คริติคอลทิงกิ้งซูเปอร์
16: ทุกคือปัญหาอยู่ที่ไหนอ่ะนะสมุทัยเหตุของมันอะไรเป็นต้นตอของมันเนาะนะแล้วก็นิโรธก็คือทางพ้นทุกข์เอ้ยมรรคทางพ้นทุกข์เดี๋ยวทุกข์สมุทัยนิโรธเนี่ยอะไรวะ
17: เหตุแห่งทุกข
16: ์หายไป
17: เหตุแห่งทุกข์
16: เหตุแห่งทุกข์แล้วก
17: ็เอาละผมก็นึกลืมไปแล้วแต่รู้แต่ว่ามันมีคืออะไรแล้วจะไปทางไหนมันหายไปหนึ่งตัวคืออะไรเดี๋ยว
16: ทางออกนะเดี๋ยวก่อนนะทุกข์สมุทัยเอาละหาหน่อย
17: โอเคโอเคเดี๋ยว
16: จะขาดใจ
17: อาจารย์พูดไปต่อก่อนเดี๋ยวกลับ
16: ไป
17: ให้
16: เขาพูดไปก่อนเนาะ
17: ครับผม
16: แล้วก็อีกทั้งยังทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับความพิเศษในตัวเองทุกสิ่งในชีวิตถูกออกแบบมาเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวจงเชื่อมั่นในหนทางที่แปลกประหลาดของมันและก้าวเดินต่อไปพรที่คุณไม่อาจล่วงรู้กำลังจะมาถึงอนาคตของคุณนั้นสดใสมากเหลือเกินคือให้ appreciate ความผิดพลาดหรือบาดแผลเนาะยังไม่ได้อีก
17: ได้แล้วได้แล้วมาก็คือ
16: ทุกข์คือความไม่สบายกายไม่สบายใจ
17: ทุกข์ก็คืออันนี้แหละที่คืออะไรอ่ะที่มันเกิดขึ้นอยู่ความรู้สึกยังไงใช่มั้ยแล้วเหตุมาจากไหนก็คือข้อ2นะสมุทัยเหตุ
16: นิโรธ
17: 3คือแล้วสภาพที่เราต้องการจะไปถึงอ่ะคือโกอันนี้คือโกโ
16: ซลูชั่นฮะ
17: ระดับทุกข์จะดับทุกข์หน้าตายังไงทุกข์สิ้นเชิงยังไงอะไรเงี้ยให้เห็นปลายทางก่อนเห็นปลายทางก่อนแล้วข้อ4ก็คือเราจะไปปลายทางนั้นด้วยทาง
16: ใดโซลูชันของมันเนี่ยคือเขาเรียกวิธีที่จะไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการพ้นทุกข์นั้นคืออะไรเนาะที่จริงอ่ะอันเนี้ยคือปัญญาทุกครั้งอ่ะถ้าเป็นงานวิจัยอ่ะทุกนั้นอ่ะคือสภาพปัญหาถ้างานวิจัยอ่ะทุกคือสภาพปัญหา objectiveก็คือเป้าหมายปลายทางที่ต้องการไป
17: ก็คือข้อ3อ่ะเนาะนิโรธ
16: เหตุของมันน่ะเหตุของมันน่ะถ้างานวิจัยอ่ะมันก็จะต้องรู้ก่อนที่จริงมันจะอยู่ในบทสภาพปัญหาเลยว่ามันมีปัญหาอะไรมันมาจากไหน
9: ที่มา
16: แล้วว
9: ั
16: ตถ
9: ุ
16: ประสงค์ของรับสูตรของการวิจัยคืออะไร
9: มายังไง
16: มาของมันแล้วก็เราก็วิจัยไปแล้วก็ค้นพบ findingนะข้อค้นพบซึ่งจะอยู่ในบทที่4หรือบทที่5ก็แล้วแต่ข้อค้นพบซึ่งข้อค้นพบนั้นถ้าเป็นงานวิจัยก็จะบอกว่าแล้วมันตรงกับที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ซึ่งหลายครั้งมันไม่ก็ไม่ตรง
9: คือหมายถึงว่าพาไปเป้าที่เราต้องการหรือเปล่า
16: ซึ่งบางทีมันก็ตรงแต่มันมักจะไม่ตรงแบบเปี้ยๆมันก็จะมีตัวแตกขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นในเชิงวิทยาศาสตร์เนาะมันอาจจะไม่เป็นสิ่งนั้นในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ถ้าเป็นสังคมศาสตร์เนี่ยมันมีความเป็นมนุษย์ความเป็นสังคมมันเบี่ยงเบนได้ง่ายกว่าเยอะตัวแปรมันเยอะ
9: เ
16: พราะว่าพอยุ่งกับคน
9: น้อย
16: พอยุ่งกับคนน่ะแม้กระทั่งคนเดิมเนี่ยเมื่อเหตุการณ์เปลี่ยนไปหรือบริบทเปลี่ยนไปวิธีการคิดมันก็เปลี่ยนตามในขณะที่พวกสารเคมีมันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยทำนองนั้นนะคะโอเค
9: เพราะไม่งั้นนันทพรอาทิตย์เนี่ยวันจันทร์อยากกินอะไรวันอังคารอยากกินอะไรวันพุธอยากกินอะไรวันเกิดอยากกินอะไรวันหยุดราชการอยากกินอะไรมันต้องเหมือนกันใช่ไหมถ้าเป็นมนุษย์มันวิทยาศาสตร์
16: ไม่ได้เลยไม่สามารถเลย
9: หรือบางทีอยากกินจากบ้านไปที่ร้านเราก็ไม่อยากกินอันนั้นละ
16: หรือแม้กระทั่งนันทพรอาทิตย์ทุกวันพุธเนี่ยเรายังพูดไม่เหมือนกันเลย
9: ว่าจะพูดเรื่องอะไรแล้วพอพูดจริงๆยังพูดเรื่องอะไรเนี่ยนะ
16: ครั้งแรกก็ตั้งใจว่าจะพูดอย่างนี้เอ๊ะทำไมตอนออกขึ้นต้นเป็นมารีซอนแล้วออกเป็นมารีลาก็ไม่แน่ใจนะคะ
9: เราก็ต้องเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะออกทะเลมันนี่แคนบายนี
16: ่
9: การออกข่าวที่เงินซื้อไม่ได้
16: นี่นะก็มันก็เหมือนการชวนคุยเนาะในบริบทต่างๆแม้กระทั่งในเรื่องเดียวกันนะคนที่คุยไม่เหมือนกันแล้วก็เสนอความคิดที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเฮ้ยหลายครั้งเราก็เจอพุทธิปัญญาอีกแบบนึงมันก็มีอีกมุมนึงนั้นนะที่น่าสนใจเพราะว่าบางทีการที่คนอยู่ในสังคมแบบนึงถ้าเรามองในเชิงของคุณชามานที่พูดถึงพีแนมว่าเราอยู่ในสังคมแบบไหนมีพ่อแม่แบบไหนมีเบ้าหลอมแบบไหนเนี่ยในบทสนทนาในแต่ละอันมันจึงไม่เหมือนกันถ้าเราไปมองอย่างเช่นซ็อกเครติสที่เวลาเขามีบทสนทนาซึ่งเพโตเขาเชื่อว่าเพโตเป็นคนบันทึกไว้เนี่ยในแต่ละเมืองในแต่ละคนที่ไปเจอแล้วก็คนแต่ละคนก็ตั้งคำถามที่เพโตก็ต้องตอบคนละแบบคือเหมือนว่ามันไม่ได้มีคำตอบในลักษณะตายตัวแบบนั้นนะก็เลยทำให้วิธีคิดของเขามันน่าสนใจแล้วข้ออ้างที่ดีที่สุดสำหรับซ็อกเครติสคือสิ่งที่ฉันรู้คือฉันไม่รู้อะไรเลย เอ้ยเรายอด
9: เป็นมอตโต้ที่ก็ดีเหมือนกันอาจารย์นะก็คือแปลว่าเราไม่มีความมั่นหน้าอะไรเลยเพราะก็คือจะถล่มเลย
16: แล้วมันไม่มีคำตอบที่ตอบที่ถูกต้องเพราะฉันก็บอกแล้วว่าฉันไม่ได้รู้อะไรเลย
9: จะมาเอาอะไรกับสิ่งที่กูพูด
16: จะเอาอะไรกันครูนักหนาก็ประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยถ้าเป็นฉันตอบฉันก็จะตอบเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ได้
9: ไม่เร็วเลยนะไม่เร็วเลยนะเป็นวิธีออกตัวที่แบบ humble ที่สุดในจักรวาลละ
16: ใช่ไหมสิ่งที่ฉันรู้คือ
9: ถล่มไม่ได
16: ้ถล่มไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เน
9: า
16: ะ
9: ไม่รู้จะถล่มอะไรจากเขานะฮะ
16: ดังนั้นคนที่จะพัฒนาตัวเองค่ะได้มีเวลส์ในบทที่12ก็บอกว่าใครอ่านมากที่สุดคนนั้นชนะ
9: โอ้โห
16: ซึ่งถ้าสำหรับเป็นอาจารย์ก็คือต้องเลือกอ่านด้วยนะไม่ใช่ อ่านบับบกแตกอะไรเงี้ย
9: อ่านอะไรด้วยใช่ไหมอ่านมากที่สุดเนี่ยอย่าเน้นแต่ปริมาณอย่าเน้นแต่ปริมาณ
16: นะอ่านเล่มเดียวก็ได้แล้วก็เป็นเล่มที่ชอบก็ได้หรืออ่านหลายๆเล่มก็ได้นะแล้วก็ถ้าจำได้มีหนังสือเล่มหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขียนนะแล้วก็บอกว่าเขาเนี่ยจะอ่านหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งเนี่ยเขาจะอ่านทุกหน้าคนหลายคนที่อ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยก็จะอ่านเฉพาะหน้าที่ตัวเองสนใจแต่เขาอ่ะจะอ่านทุกหน้าแล้วเขาก็ค้นพบว่าในบางหน้ายกตัวอย่างนะสมมติเป็นคอลัมน์พักเครื่องเนี้ยซึ่งอาจารย์ก็คงไม่อ่านแต่แบบคนที่เขาอ่านทุกหน้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้เจอสิ่งมากมายที่เขาไม่คิดว่าจะเจอในหนังสือพิมพ์หนึ่งฉบับอันนั้น
9: อันนี้เหมือนอ่านเพื่อเปิดโลก explore ฟังที่เห็นเป็นทั้งหมด
16: เพราะว่ามนุษย์เนี่ยมันพอเราจริงๆพอเราเลือกอ่านเรื่องที่เราชอบเนาะเราก็จะเจอแต่คำตอบที่มันใช่แบบที่เราชอบ
9: โอ้โหอาจารย์พูดอย่างนี้นี่อะไรนะเลือกอ่านที่เราชอบสนใจก็จะเจอแต่คำตอบแบบที่เราชอบ
16: ใช
9: ่อ้าวอันนี้ก็ยิ่งเข้าสูตรนี่เลยสิที่เขาเรียกอะไรนะเราจะหยิบ หยิบฉวยอะไรที่มันตรงกับสิ่งที่เราอยากจะคอนเฟิร์ม
16: ใช่
9: เราเชื่ออยู่แล้วแล้วเราต้องการหาหลักฐานมาสนับสนุนสิ่งที่เราเชื่อขึ้นอีก
16: แล้วเขาก็บอกว่ายกตัวอย่างเช่นเขาก็บอกว่าสมมตินะคุณอาทิตย์อยากซื้อรถคันหนึ่ง
9: ครับ
16: แล้วก่อนที่คุณอาทิตย์จะซื้อรถเนี่ยคุณที่จะแบบหาข้อมูลแบบทุกมุมทุกซอกแต่พอคุณอาทิตย์เนี่ยซื้อรถคันนั้นไปแล้วอะรถนั้นไปแล้วอะแล้วคุณอาทิตย์ไปเจอบทความว่าด้วยรถนี้มีปัญหาเลยนะคุณที่จะไม่อ่านเลยเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้ว
9: อ๋อเพราะเราเลือกไปแล้ว
16: เราเลือกไปแล้ว
9: กรณีนี้คือว่าเราเลือกไปแล้ว
16: ใช่
9: เราไม่อยากทำให้สิ่งที่เราเลือกไปแล้วมันถูกด้อยค่าลง
16: ถูก
9: อ
16: ันนี้ก็เป็นอันนึงเราจะปัดการรับรู้ลักษณะนี้ไปหรือบางทีเราไปซื้อ
9: ผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วไม่เอา
16: ซื้ออันเนี้ยแล้วเราไปเจอว่ามันมีของเหมือนกันแล้วมันถูกกว่าแต่เราซื้อไปแล้วอ่ะเราจะ
9: สิ่งที่โคตรเกลียดที่สุดเลยที
16: ่เราอาจจะฉุนอยู่3วิอ่ะแต่เสร็จแล้วเราจะหา
9: ชอบจังนะดีลที่ดีกว่ามาในเวลาที่เราตัดสินใจไปแล้วเนี่ยผมชอบมาจริงๆนะ
16: ภาษาไทยก็บอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบิ่นเราจะแบบไม่สไลด์กลับไปดูเลยอ่ะรู้สึกสะเทือนใจอย่างที่สุดมันไม่สอดคล้องต่อไปแล้ว
9: อันดูไม่ได้ใช่ไหมจันกดอันดูไม่ได้อันเซนไม่ทันแล้วใช่ไหม
16: ไม่ทันแล้วเออนะ
9: พรีเมียมจ่ายพรีเมียมก็ไม่ช่วยอะไร
16: แล้วบ่อยครั้งชีวิตของนันทพรก็จะประมาณนั้นจริงๆพอเอฟเสร็จปั๊บ
9: แม่งโผล่มาเลยเดี๋ยว
16: ใจร้ายจริงเลย
9: ไอ้แต่ผมก็มันนั่งนึกทีหลังแล้วจัดว่าอีแพลตฟอร์มเนี่ยสมมติตอนที่เราเลือกอยู่อะแล้วมันรู้แล้วแหละว่าท่าทีเราในการแช่ตรงไหนนานเนี่ยคือจะเอาแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ชงของที่ถูกกว่านั้นขึ้นมาหรอกเพราะสุดท้ายมันได้เปอร์เซ็นต์ตามราคาที่มากกว่าใช่ป่ะ
16: ตอนนี้หลังจากโง่มา
9: แล้วแพลตฟอร์มก็จะไม่มีหน้าที่เผยของถูกที่สุดเสมอมันต้อง
16: ใช่
9: เราต้องมีวิธีต่อรองอัน
16: นี้จริงอันนี้จริงเสร็จแล้วอาจารย์ก็เลยรู้อาจารย์เอาของใส่ตะกร้าไปแล้วอาจารย์
9: ก็ทำทิ้งไม่สนใจ
16: ไม่ใช่อันนั้นยังไม่เวิร์กยังไม่เวิร์ก
9: ไม่เวิร์กเหรอทำอะไร
16: ถ้าอาจารย์ใส่ตะกร้าทิ้งแล้วไม่สนใจมันก็จะมาว้าวอนว่าของที่คุณเคยดูวันเนี้ยที่คุณเคยอยู่ในตะกร้าวันนี้มันถูกลงแล้วนะอีก3บาท5บาทเพื่อจะกระตุ้นให้เรากลับไปเอฟในตะกร้าแต่วิธีการที่ดีกว่านั้นก็
9: คือ
16: เหมือนจะซื้อเลยเช็คเอาท์
9: แล้วก็ไปกดผงาดตรงนั้นว่าไม่ให้มันค้างไม่กด
16: แล้วออกแล้วมัน
9: นี่คือเพราะอันนี้คือจานจงใจใช่ไหม
16: ใช่
9: เป็นเทคนิคใช่ไหมที่พูดอยู่นี่คือเทคนิค
16: คุณจะทิ้งดีลที่มีส่วนลด จุดหรือนะ อาจารย์ก็จะ
9: ทิ้ง
16: ไปที่ออก
9: นี่ไม่ลังเลไม่ลังเลไม่ลังเล
16: ออกเสร็จแล้วเนี่ยก็อย่าไปยุ่งกับมันสัก 2-3 วันเชื่อไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นหน้าฟีดมาว่ามันมีคูปองเหรียญอะไรก็ไม่รู้
9: อะไรไม่รู้ละผมมาจากไหนก็ไม่รู
16: ้ที่
9: ร
16: ับที่มันถูกจนเฮ้ยต้องซื้อ คือถูกแบบถูกลงเอาซะ20หรือ 25%
9: คล้ายๆว่ากูง้อเนี่ยด้วยอันนี้เนี่ยดูสิจะกดออกอีกไหม
16: มันจะมีกระบวนการในการเว้าวอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำเป็นเหมือนเช็คเอาท์แล้วก็เฮ้ยเปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ออกไปเลย
9: ซึ่งอาจารย์หลังๆก็คือจะทำอย่างนี้เสมอ
16: ทำอย่างนี้เสมอแต่เดี๋ยวสักครั้งเดี๋ยวสักแป๊บนึงคงจะรู้แพทเทิร์นแล้ว
9: รู้ทางไงรู้ทางว่าแหม
16: มันคงจะต้องเปลี่ยนใหม
9: ่ใหญ่นี่เขาเรียกอะไรนะเวลาเราออฟเฟอร์ยังไงเขาไม่ต้องทำท่าทีสะบัด
16: ฮะใช่
9: แล้วเขาก็จะมีความเหมือนก็คือ 2-3 วันเขาจะตั้งอะลามของเขาไว้ด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเผื่อเรา
16: ใช่ใช่แล้วเขาก็จะแบบบอกว่ามันมีวอลเชอร์คุณเป็นเมมเบอร์ได
9: ้สารพัดเหตุผลนะเพื่อจะออฟเฟอร์เราอะ
16: อะไรก็ไม่รู้แหละ
9: ผมต้องซื้อแล้วแหละมีต้องซื้อ
16: แต่จริงๆคือมันเป็นของที่อยากได้อยู่แล้วณวันนั้นน่ะที่กดใส่ตะกร้าก็อยากได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยากได้มันไม่ได้อยากได้อย่างที่สุดแล้วก็หลอกพอเริ่มเล่นอย่างนี้สัก 2-3 ครั้งแล้วได้ผลเนี่ยก็อ่ะ
9: ได้ใจ
16: ต้องทรงนี้แหละต้องทรงนี้แหละ
9: แล้วเคยมีแบบของที่อย่างเงี้ยรอแล้วต้องการจะได้แล้วสุดท้ายของมันหมดไปเลยไหม
16: ก็เรียกว่าไม่มีวาสนาต่อกัน
9: เธอเด็ดขาดเธอใช้ได้อ่ะโอเคเธอเด็ดขาดเธอใช้ได้อย่าง
16: น
9: ี
16: ้คือหมายถึงว่า เพราะว่าไอ้ที่ FF อยู่เนี่ยก็ไม่ได้เป็นโอ้โหยารักษาโรคอะไรที
9: ่แบบ
16: ไม่ได้เป็นอะไรเลย
9: อยู่ในหมวดไม่จำเป็นทั้งกระบี่อยู่แล้ว
16: ไม่เลยไม่เลยไม่แต่น้อย
9: for entertainment นะนี
16: ้ใช่ใช่ for entertainment เลยแล้วก็หลายครั้งก็อยากดูอ่ะอยากดูว่ามันจะทำ
9: เขาจะยังไงใช่ไหม
16: เ
9: ขาจะต่อรองกับเรายังไง
16: เช่นถ้าเป็นแอปอย่างอาจารย์ซื้อชุดกีฬาเงี้ยมันก็จะขึ้นมาพออาจารย์ไปครั้งนานๆคุณลืมอะไรไว้ในตะกร้าหรือเปล่าอะไรไปดูทีก็ยังไม่อยากได้ราคายังไม่ใช่ก็ไม่ซื้อเฉยๆเดี๋ยวมันก็จะมีเองว่าคุณเป็นสมาชิกบัตรอะไรต่างๆนานาเพื่อจะว้าวอนกับเรา
9: ปิดดีลเพื่อจะปิดดีลละ
16: ปิดดีลใช่โอเคบทที่12ใครอ่านมากคนนั้นชนะการสะสมหนังสือมากเกินจะอ่านในช่วงอายุไขเขาบอกว่าภาษาอังกฤษบอก book accumulation beyond lifeexpectancy คือแบบว่ากองดองกองดอง
9: มีนิยาม
16: อันนี้เราสองคนอยู่ในหมวดนี้เลยนะคะ
9: ซึ่งก็ไม่รู้ว่ากี่ต้องนับว่าเป็นกี่อายุไขดีกว่าเช่น3ชีวิต5ชีวิต9ชีวิตอะไรเงี้ย
16: ก็
9: แต่ว่าเกินไม่เกินเลยมันเกินอยู่แล้วแหละแต่ว่าเกินไปกี่รอบอ่ะกี่ชั่วคนนันทพรเกินไปกี่ชั่ว
16: ค
9: นหมด
16: คือจริงๆบางเล่มอ่ะมันก็เหมือนซื้อเสื้อซื้อผ้านะเอาจริงซื้อแล้วบางทีก็ไม่ค่อยได้ใส่หรอกแต่รู้สึกว่าตอนที่หยิบจับรูปคำแล้วมันมีความสุขมันอยาก
9: ชอบ
16: อยากมันชอบอ่ะมันอยากได้
9: จริงๆคือมันคือชอบแค่ตอนรูปอ่ะเนาะแต่พอซื้อมาแล้วมันก็จบละเออ
16: ที่จริงอ่ะcustomer behavior เนี่ยมันจบที่ตรงนั้นจริงนะก็คือจบที่ action
9: acquire ได้แล้วก็จบคือแล้ว
16: จบที่ตรงนั้น
9: เน้นครอบครองไม่เน้นใช้งาน
16: ยกเว้นว่าของนั้นเป็นของที่ต้องใช้งานเนาะแต่ถ้าเป็นของที่ไม่ต้องใช้งานมันจบที่มันตอบโจทย์ของการที่มีดีไซน์หนึ่งนะมีเห็นแล้วก็หาข้อมูลว่ามันเป็นยังไงหาข้อมูลเสร็จก็ดีไซน์อยากได้ปรารถนาน
9: ะปรารถนา
16: ปรารถนาดีไซน์แล้วก็ดีไซน์นั้นถ้าถูกกระตุ้นด้วยลดแลกแจกแถมซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเสร็จ
9: พอไม่มีก็จะเสร็จอยู่แล้ว
16: นั่นก็คือการดีไซน์เพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดการกระตุ้นแบบนี้ที่เมื่อกี้เราพูดเนาะว่าที่จริงเขาเห็นแล้วเราว่าเราดีไซน์แบบอยากปรารถนาอยากได้ของเลตก้าเพราะเอฟมาแล้วแต่เขาจะกระตุ้นยังไงให้เกิดแอคชั่นเพราะถ้าเกิดตรงนั้นจริงๆแบบมันจบแล้วที่เหลือไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสมัยใหม่ก็อาจจะสนใจพวกว่าเขาบอกว่าแฮปปี้คัสเตอร์เมอร์นะก็บอกต่ออันแฮปปี้คัสเตอร์เมอร์ก็ด่าต่อด่าให้มันไวรัลนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่คนสมัยใหม่กลัวก็คือการที่อันแฮปปี้คัสเตอร์เมอร์ด่านะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะคะขอสารภาพโดยไม่รู้สึกผิดว่านั่นคือความหลงใหลอันงดงามของผมซื้อหนังสือมากเกินกว่าที่จะอ่านได้หมดในชีวิตนี้และคิดว่าคุณเองก็ไม่ต่างกันการอ่านหนังสือก็เหมือนการได้พูดคุยกับผู้เขียนและบทสนทนาที่ใช่อาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตของคุณไปได้อย่างสิ้นเชิงแนวคิดใหม่ๆเพียงแนวคิดเดียวก็สามารถพลิกโลกของคุณกลับด้านได้คุณว่าไหมครับและเมื่อคุณเจอหนังสือที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมพลังของผู้เขียนคนนั้นจะส่งผ่านมาถึงตัวคุณหลังจากวางหนังสือเล่มนั้นลงเมื่ออ่านจบคุณก็จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปก็ต้องพูดว่าเล่มหนึ่งที่ทำให้หลายอย่างของอาจารย์ไม่เหมือนเดิมก็คือเล่มที่เราอ่านกันเล่มที่แล้วก็คือไอ้ Harvard Business Review 100
9: HBR 100
16: นะคือหมายถึงว่าพออ
9: าจารย์มันเป็นยังไง
16: พอหลายครั้งอ่ะมันชวนให้คิดอ่ะคือคำว่าไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงชีวิตแต่มันเปลี่ยนแปลงวิธีคิดเช่นเฮ้ยถ้าอย่างดักเกอร์จะพูดถึงเฮ้ยจุดแข็งของคุณคืออะไรอย่างเงี้ยจุดแข็งของคุณคืออะไรแล้วคุณจะทำยังไงให้มันเป็นจุดแข็งยิ่งขึ้นแล้วดักเกอร์ไม่เคยพูดถึงจุดอ่อนดักเกอร์บอกว่าแล้วถ้าคุณมีสกิลหรือความรู้อื่นๆล่ะที่จะมาทำให้คุณเนี้ยเติมเต็มจุดแข็งของคุณเนี้ยมันคืออะไรมันทำให้อาจารย์มีความรู้สึกว่าบางทีเนี้ยเราชอบไปมองว่า จุดอ่อนแล้วเราก็ไปโฟกัสมันซึ่งถ้ามันเป็นจุดอ่อนนะจุดอ่อนมาทำให้เป็นจุดแข็งไม่ได้มันยากแต่ถ้าสมมติว่าเราม
17: ันขึ้นชื่อว่าจุดอ่อนมันเกิดเป็นจุดอ่อนแล้ว
16: มันพัฒนาได้ยากยากมากคือพัฒนาแค่ว่าอยากให้มันอ่อนมากก็บุญแล้วอะเอาจริงนะ
17: หรือต่อให้พัฒนาได้ตามภาษาที่ด
16: ร.อธิ
17: บายก็คือใช่ไหมคล้ายๆว่าลงไปร้อยหนึ่งอะกับจุดอ่อนกับลงไปร้อยหนึ่งกับจุดแข็งเนี่ยผลมันต่างกันมาก
16: ใช่แล้วก็ลงไปร้อยหนึ่งกับสิ่งที่จะเสริมให้มันเป็นจุดแข็งที่เขายกตัวอย่างว่าสมมติว่าคุณเป็นเอนจิเนียร์ซึ่งคุณเก่งอยู่แล้วในแบบคำนวณก็เก่งคิดเป็นอะไรก็เก่งอะไรเงี้ย
17: ครับ
16: แล้วถ้าคุณเป็นเอนจิเนียร์ที่เข้าใจเรื่องบัญชีมันจะเป็นยังไงถ้าคุณเป็นเอนจิเนียร์ที่เข้าใจเรื่องศิลปะมันจะเป็นยังไง
17: โอ้เท่เลยนะ
16: เออแทนที่จะมองว่าจุดอ่อนของฉันคือฉันไม่เก่งศิลปะอะไรเงี้ยคือแบบไม่ใช่เขาไม่พูดว่าแต่ถ้าเรารู้อ่ะโอเคเราอาจจะไม่ใช่คนลงไปวาดรูปสมมุตินะเราอาจจะ แต่เรามีความเข้าใจเรื่องศิลปะมากขึ้น มันจะเสริมอาชีพเอนจิเนียร์ของเรายังไงบ้างเป็นต้น นั่นคือแบบอาจารย์มีความรู้สึกว่าวิธีคิดเนี้ยดีตรงที่ว่าเราอาจจะไปติดกับสวอตสเตรนท์วีคเนสอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปติดกับวีคเนสแทนที่เราจะมองตัวเราเองว่าแบบสมมติอาจารย์ไม่เก่งอะไรบางอย่างก็อย่าไปยุ่งกับมันแล้วเรามีจุดแข็งอะไรแล้วเราก็ทำตรงนั้นน่ะแล้วก็เก่งจากตรงนั้นคือไม่ต้อง
17: แบบ
16: อยากเป็นนัน
17: ทพร
16: ไม่ต้องเป็น
17: อยาก
16: เป็นน
17: ันทพ
16: รเก่งฟิสิกส์
17: ที่ไร้ข้อติใช่มั้ยนันทพรที่ไร้ข้อติ
16: ใช่ก็นันทพรเก่งเรื่องคอมมูนิเคชันก็ไปพูดเรื่องนั้นละกันก็อย่าไปยุ่งเรื่องฟิสิกส์อะไรเนี่ยที่แบบว่าไม่ได้อะไรเงี้ยก็พอมันเป็นอย่างนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีจุดที่เราจะมุ่งไปอันนี้อันหนึ่งแล้วก็เลยมักจะบอกลูกศิษย์เสมอในวิธีคิดชุดใหม่แล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าก่อนจะจากกันไปดักเกอร์ก็พูดว่าถ้าคุณไปทำงานที่ไหนจะไปทำงานที่ไหนคุณต้องดูด้วยนะว่าจริตมันตรงกับคุณไห
17: ม
16: เพราะหลายครั้งเมื่อจริตไม่ตรงเนี่ยเราอาจจะเกิดความด้อยค่าตัวเองหรือเป็นการไปใช้จุดแข็งในที่ที่มันไม่ใช่แล้วพูดง่ายมันก็เป็น wrong investment
17: ไม่ใช่ที่
16: เราไปลง
17: ที่เราควรจะถูกเห็นค่าใช่ไหมถ้ามันไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมกลายว่าเขามองข้ามไอ้นี่หมดไปหมดเลยแล้วไปมองเห็นแต่ด้านมีปัญหาของเราเนี่ย
16: ซึ่งเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็ไม่ได้ผิดเขาก็มันก็ทุกอย่างมันมี culture ของมันเนาะเขาก็ไม่ได้ผิดเพียงว่าเราเอาตัวเองอ่ะไปอยู่ในที่ที่มันไม่ใช่ที่ของเราแค่นั้น
17: ทำไมใช่ไหมแล้วจะมาทำอย่างนั้นทำไม
16: จะทำอย่างนั้นทำไมก็ลองคิดดูนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะนะคะ The Wealth Money Can Buy เจอกันพุธหน้านะคะสวัสดีค่ะ
17: ขอบพระคุณอาจารย์ครับท่านฟังครับเวลาของเราหมดแล้วนะครับพบกับอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพุธหน้าบ่ายโมงเกือบครึ่งนะฮะตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
18: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
19: ขณะนี้เวลา 14:00 น
20: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกสิงคโปร์เดินทางเยือนประเทศไทยแล้วในฐานะแขกของรัฐบาลนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภริยาเดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลตามคำเชิญของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเมื่อนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาเดินทางมาถึงได้มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติโดยทหารกองเกียรติยศณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศในฐานะผู้แทนรัฐบาลให้การต้อนรับสำหรับการเยือนครั้งนี้นายกรัฐมนตรี

0: อาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และภริยาที่โรงแรมแมนดารินโอเรนเตนกรุงเทพผอ. JIC เผยไทยพร้อมโต้กลับหลังกัมพูชาเตรียมใช้เวทีฝรั่งเศสโจมตีปมชายแดนพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้อำนวยการทหารอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือผอ. JIC ไทยกล่าวถึงกรณีกัมพูชาเตรียมนำข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาขึ้นหารือบนเวทีองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสพร้อมกล่าวว่าไทยพยายามล็อบบี้ไม่ให้ดำเนินการว่าประเด็นสำคัญไม่ใช่ว่าใครพูดในเวทีไหนแต่คือพูดอะไรและสิ่งที่พูดนั้นสามารถตรวจสอบได้หรือไม่ทั้งนี้ประเทศไทยไม่เคยกลัวการนำเสนอข้อเท็จจริงต่อประชาคมระหว่างประเทศแต่ยืนยันว่าปัญหาเขตแดนควรได้รับการแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศยอมรับร่วมกันไม่ใช่พยายามทำให้เวทีทางการเมืองระหว่างประเทศกลายเป็นผู้ตัดสินเขตแดนแทนกลไกที่มีอยู่ทางนี้ไทยไม่มีปัญหาหากกัมพูชาพูดเรื่องนี้บนเวทีโลกเพราะกัมพูชามีสิทธิ์ที่จะพูดและไทยก็มีสิทธิ์จะชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ต้องแยกให้ออกระหว่างสิทธิ์ในการพูดกับอำนาจในการตัดสินเขตแดนส่วนเหตุใดไทยจึงไม่ต้องการให้เรื่องนี้ถูกทำให้เป็นประเด็นระหว่างประเทศพลอากาศเอกประภาสกล่าวว่าประเทศไทยไม่ได้ปฏิเสธประชาคมระหว่างประเทศแต่ต้องแยกระหว่างการสร้างความโปร่งใสกับการทำให้ข้อพิพาททวิภาคีกลายเป็นเวทีแข่งขันทางการเมืองพระดอนโค้งคำนับให้เท้งระบุขอบคุณหลังณัฐพงษ์ลั่นวาจานำอนุทินเป็นนายกได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าฝ่ายรัฐบาลยินดีหากฝ่ายค้านจะเสนอญัตติเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะเป็นสิทธิและอำนาจโดยชอบของฝ่ายค้านเป็นอาวุธของฝ่ายค้านในการซักฟอกสอบถามและอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อเป็นกระบวนการตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญรัฐบาลก็ไม่ขัดข้องยินดีให้ตรวจสอบอย่างเต็มที่ส่วนเรื่องระยะเวลายังไม่แน่ชัดว่าจะเป็นเดือนใดทางนี้ไม่ได้เก่งข้อสอบว่าจะอภิปรายประเด็นใดแต่รอดูญัตติของฝ่ายค้านว่าจะยื่นต่อประธานสภาเมื่อใดเมื่อนั้นก็จะรู้ว่าโจทย์คืออะไรแต่สิ่งที่มั่นใจอย่างหนึ่งคือรัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นและที่ผ่านมารัฐบาลก็ไม่ได้ดำเนินการอะไรที่ผิดกฎหมายหรือเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตประพฤติไม่ชอบส่วนที่ฝ่ายค้านตั้งทงว่าจะล้มรัฐบาลให้ได้นั้นนายพระดอนกล่าวว่าอยู่ที่ข้อมูลหลักฐานและการตอบข้อซักถามของรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายหากหลักฐานชัดมัดตัวและรัฐมนตรีชี้แจงไม่ได้คนที่เป็นสมาชิกก็คงจะตัดสินทางการเมืองอย่างหนึ่งอย่างใดส่วนเรื่องคดีหัวสว.ที่ฝ่ายค้านตั้งใจจะนำมาเป็นธงในการอภิปรายนั้นตนคิดว่าคงพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักและคงจะบอกเหมือนทุกครั้งว่าเรื่องนี้พรรคภูมิใจไทยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนบอกว่าเป็นคนเสนอนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีได้ก็เอาลงได้เหมือนกันนายพระดอนโค้งคำนับแล้วกล่าวว่าขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่า ไม่ได้หมายถึงแค่

0: แต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเดือนไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
8: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
7: อย่าบอกนะว่าแม
8: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
7: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮม
3: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
4: 14นาฬิกา10นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับพุธที่2กันยายน2569นะครับก็อยู่ด้วยกันเหมือนเช่นเคยนะบ่าย2ถึง4โมงเย็นนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดนะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะ เรื่องของคุณหมอสรณะนะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยนะประธานกสทช.นะก่อนหน้านี้ทางคณะกรรมการคัดเลือกหรือว่าคณะกรรมการสรรหานะเขามีมติออกมาว่าคุณหมอเนี่ยเรียกว่าขาดคุณสมบัติก็ได้นะหรือว่าสละสิทธิ์ในการเป็นกสทช.เพราะว่ายังทำหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพอื่นอยู่นะซึ่งในข้อตกลงหรือว่าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกสทช.เนี่ยต้องทำอย่างเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องนะคุณหมอเขาก็ส่งเรื่องไปให้ศาลปกครองชั้นต้นนะพิจารณานะฮะว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะซึ่งเขาก็ยกคำร้องนะคุณหมอก็ส่งเรื่องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตอนเช้านะประมาณ10โมงกว่าๆนะผมก็ตามอยู่เพราะว่าทางด้านของศาลปกครองเขามีนัดที่จะอ่านคำสั่งวันนี้นะตอนช่วงประมาณสัก10นาฬิกา30นาทีนะแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าคุณหมอไม่ได้มาด้วยตัวเองนะทางประธานกสทช.ไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มีการส่งใครมาเนี่ยนะแต่ว่ามีหนังสือมาว่าขอร้องนะว่าขอไม่ให้เปิดเผยนะเรื่องของคำสั่งที่จะออกมาในวันนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดจนแล้วจนรอดเมื่อสักครู่เนี้ยนะประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเนี่ยนะฮะก็มีรายงานข่าวนะฮะว่าทางศาลปกครองสูงสุดนะให้รับคำฟ้องคดีที่คุณหมอสรณะนะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะไว้พิจารณานะฮะสาระสำคัญเนี่ยนะที่บอกว่าให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนี่ยนะศาลปกครองเห็นว่าคำวินิจฉัยนะของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569เนี่ยนะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะสิทธิและก็หน้าที่ของคุณสรณะนะครับจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถนำมาฟ้องและขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้นะหมอสรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการวินิจฉัยเฉพาะเรื่องของการรับคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณายังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนะก็คือศาลปกครองสูงสุดบอกแล้วบอกว่าอ่ะให้รับไว้พิจารณาหลังจากนั้นศาลปกครองชั้นต้นนะเขาก็จะต้องหรือว่าศาลปกครองกลางเนี่ยนะเขาก็จะต้องพิจารณาว่าคำสั่งของหรือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะที่1ทับ2569เนี่ยที่ลงวันที่20เท่าไหร่21กรกฎาคมอะไรเนี่ยนะก็ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะตอนนี้เขาต้องมาดูแล้วนะว่าเป็นหมอแล้วก็ไปอะไรล่ะไปช่วยโรงพยาบาลนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนั้นน่ะทำหน้าที่ตรงนั้นได้หรือไม่นะผิดกับระเบียบผิดกับข้อกำหนดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกสักพักหนึ่งส่วนการประชุมกสทช.นะฮะเรื่องที่ค้างพิจารณาเนี่ยนะโอ้โหเยอะมากนะเป็นร้อยกับ200เรื่องมั้งนะ170กว่าเรื่องนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีคำสั่ง หรือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยนะนัดประชุมทีไรก็ต้องบอกนะล่มทุกทีโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยประชุมกี่ครั้งล่ะ4ครั้ง6ครั้งนี่ล่มหมดทุกครั้งนะเพราะว่ามีกสทช.บางท่านที่บอกเห็นว่าอันนี้มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่ได้รับการพิจารณาแล้วถ้าเข้าไปในการพิจารณาด้วยเนี่ยแล้วถ้าคุณประธานกสทช.เนี่ยนะไม่ได้เป็นกสทช.เนี่ยนะจะประชุมได้หรือไม่อย่างไรนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะที่กสทช.ก็เกิดขึ้นนะแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีคนไปเชื่อมโยงนะกับ เรื่องของการซักซ้อมทำความเข้าใจของสลค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เวียนหนังสือไปถึงกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องของการจะพิจารณาแต่งตั้งหรือว่าการพิจารณาส่งรายชื่อเนี่ยนะให้เสนอเนี่ยก็ต้องดูว่าถูกต้องครบถ้วนไหมตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้มข้นอ่ะนะผมต้องใช้คำนี้นะต้องเข้มข้นเลยนะต้องดูว่าอยู่ระหว่างอะไรหรือไม่อย่างไรนะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหานะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะถึงแม้ว่าในหนังสือดังกล่าวเนี่ยนะที่สลค.ส่งไปเนี่ยจะมีการอ้างอิงนะถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะเพราะว่ายังไม่ได้รับการพิพากษาหรือว่ายังไม่ได้รับการตัดสินจากศาลว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะเขาก็เลยมีการตีความกันว่าอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็อัปเดตเพราะว่านี่เป็นข่าวที่ล่าสุดเลยนะแต่ว่าที่ผมสนใจนะที่ผมต้องบอกเลยผมสนใจนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะเขามีการพิจารณาอนุมัติตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอเข้ามาบอกแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะจากเหตุภัยพิบัติต่างๆอุทกภัยน้ำท่วมฝนตกน้ำป่าไหลหลากวาตภัยลมพายุพัดเข้าทำให้บ้านเรือนเสียหายใช่ไหมหรือแม้แต่แผ่นดินไหวก็ตามทีนะปีหนึ่งเนี่ยคือตัวเลขของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกประมาณสัก 30,000 40,000 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าความสูญเสียแล้วก็รัฐบาลที่จะต้องช่วยเยียวยาดูแลตรงนี้ตกประมาณ 45,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังก็เสนอว่าอาจจะอย่างนั้นปรับเป็นรูปแบบของการใช้ลักษณะของการประกันภัยอุบัติภัยเนี่ยประกันเหตุเนี้ยแล้วก็ส่งเบี้ยประกันให้กับทางบริษัทประกันภัยและให้ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้ที่จะชดเชยหรือว่าช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาคิดง่ายๆครับเหมือนซื้อประกันภัยรถยนต์นี่แหละครับแล้วถ้ารถชนรถไฟไหม้รถสูญหายอะไรเนี่ยนะก็บริษัทประกันภัยก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นถูกไหมถูกไหมเขาบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยใช้เบี้ยประมาณสัก 15,500 ล้านบาทเมื่อวานที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปดูต่อแล้วว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์จะเป็นยังไงเงื่อนไขของการประกันภัยจะเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ฮะทางด้านของกรมการปกครองนะกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกทันทีเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นไปตามเรื่องของการดูแลเนี่ยนะประชาชนแบบซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องไปดูถูกไหมต้องไปดูว่าที่อยู่อาศัยนะมันจะเป็นประเภทไหนอย่างไรมีทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนบ้านจะได้รับความดูแลแต่ว่ามีประชาชนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องไปกำหนดไปดูอะไรพวกเนี้ยนะทางปลัดกระทรวงมหาขออภัยครับทางอธิบดีกรมการปกครองนะคุณณฤชาโคษาศิวิไลเนี่ยนะก็บอกเลยบอกว่าตามมติครม.สัญจรเมื่อวันที่1กันยายนเนี่ยนะที่สงขลาเนี่ยที่จะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะก็คือใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนจากการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยอันนี้จะได้รวดเร็วขึ้นและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเขาทำหนังสือเลยฮะด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการในการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูล ที่พักอาศัยแล้วก็ข้อมูลบุคคลในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีเลขที่บ้านนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัตินะหรือว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะถามว่าไปดูตรงไหนบ้างนะเขาบอกว่าเน้น2พื้นที่เน้น2ลักษณะคือ1ก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะแต่มีบุคคลที่อาศัยอยู่เป็นประจำมีนะมีนะมีเยอะ2ก็คือที่พักอาศัยที่มันไม่มีสภาพความเป็นบ้านอ่ะตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือก็ไปดูที่พักอาศัยแหละนะถ้าบ้านมีบ้านเลขที่แล้วก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าในบ้านเลขที่ส่วนใหญ่เขาก็ทำทะเบียนราษฎรเขาก็จะมีใช่ไหมว่าใครเป็นเจ้าบ้านใครเป็นผู้อยู่อาศัยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าบ้านไม่มีเลขที่อย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีบางส่วนที่เขายังก็อยู่อาศัยเป็นปกติขอไฟฟ้าได้นะขอได้นะติดมิเตอร์อะไรของเขาแล้วคิดราคาเท่าไหร่เนี่ยเห็นก็ว่าทำได้นะคุณผู้ฟังก็เคยโทรศัพท์มาบอกว่าทำได้นะเลยกลุ่มหนึ่งก็คือบ้านที่แบบสภาพมันไม่ได้เป็นบ้านหรอกแต่มันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันหมายความว่ายังไงเป็นเพิงไหมใช่ไหมบางทีเขาก็มีเนี่ยเราขับรถผ่านนะไม่ได้เป็นลักษณะของบ้านอาจจะทำเป็นเพิงนะแต่อยู่อาศัยนะเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปดูนะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มของที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดนะเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่แท้จริงและนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็บอกเลยนะก็ต้องไปให้ดูด้วยนะทั้งปกครองท้องถิ่นนะทั้งเทศบาลทั้งพัทยาทั้งอบตเนี่ยนะก็ไปดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปสำรวจข้อมูลแล้วให้เร่งส่งมาภายในวันที่15 กันยายน 2569นะเพราะว่าเมื่อวานที่ประชุมครม.เนี่ยเขาพิจารณาออกมาแล้วนะว่ามันจะครอบคลุมประมาณสัก30ล้านหลังคาเรือนคนไทยมีประมาณสัก70ก็ได้อ่ะก็หลังคาเรือนนึงก็ประมาณ2คน3คนถูกไหมนะก็ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนอันนี้คือทั่วประเทศนะส่วนเขาจะช่วยเหลือยังไงอันนี้หลายท่านอาจจะสนใจนะถ้าคุ้มครองพวกอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่าวงเงินสูงสุดนะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะฮะถามว่าเร่งจ่ายเนี่ยที่บอกว่ามันจะช่วยการจับจ่ายไอการช่วยเหลือเยียวยาและจ่ายเงินจากรัฐบาลลงไปที่ประชาชนได้เร็วขึ้นถ้าใช้ระบบประกันภัยเนี่ยนะเขาบอกเบื้องต้นเนี่ยก็คือพอได้รับภัยพิบัติเนี่ยนะวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้นนี้ต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนเลย15วันภายใน15วันถ้าน้ำท่วมนี่จะได้ก่อนเลย 10,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าเป็นวาตภัยนี่เขาบอกว่าได้ประมาณสัก 5,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะและหลังจากนั้นก็จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกภายใน15วันอันนี้จะจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนี่ที่ประชุมครม.เขาผ่านมาเมื่อวานเพราะฉะนั้นการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องดูว่า1คือไปสำรวจเพิ่มเติม2คือเข้าใจว่าคงไม่ได้ใช้ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะไปดำเนินการทำประกันภัยนะแต่จะใช้ผ่านทางความร่วมมือของคปภ.มั้งนะคณะกรรมการไอ้ประกันภัยที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยตรงอะไรตรงถนนรัชดาภิเษกอะที่ตรงข้ามกับศาลน่ะนะตรงข้ามกับศาลอาญาตรงข้ามกับศาลแพ่งอ่ะแล้วตรงนั้นน่ะจะมีคปภ.เขาตั้งอยู่ใช่ไหมเขาก็น่าจะใช้ตัวคปภ.นี่แหละนะไปดูว่าจะทำ1 2 3ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะส่วนวันนี้ที่มีข่าวอู้เมื่อเช้าลืมไปมีใครเติมน้ำมันบ้างไหมครับเมื่อเช้านี้น้ำมันขึ้นเนาะใช่ไหมราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูในตลาดสิงคโปร์สำเร็จรูปสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นน้ำมันดิบดูไบก็เพิ่มขึ้นนะ เมื่อเช้านี้ เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยดีเซลเพิ่มขึ้น75สตางค์นะครับเบนซินเพิ่มขึ้น60สตางค์ทำให้ดีเซลเนี่ยนะ เมื่อเช้า39บาท14สตางค์ส่วน B20อยู่ที่34บาท14สตางค์นะนี่ก็ใกล้ๆจะไป40อีกแล้วสำหรับน้ำมันดีเซล แก๊สโซฮอล์91ฮะ37.92 บาทสโซฮอล์95 38.29 บาทแล้วก็ E20 นะ33.29 บาทนะฮะอันนี้สำหรับเบนซินนี่มันเพิ่มขึ้นมา60 สตางค์นะดีเซลเพิ่มขึ้น75 สตางค์นะเพราะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่เท่าไหร่ล่ะโอ้ติดลบอยู่ต้อง 80,000 ล้านนะถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่ากองทุนยังชดเชยอยู่นะยังชดเชยอยู่4 บาท 5 บาทเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับเรื่องของน้ำมันนะพอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการโจมตีนะในช่วงวัน2 วันเนี้ย เบนทะเลเหนือเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะผมไม่แน่ใจอินเทอร์เน็ตมันจะพอจะใช้ได้ไหม นะแต่ว่าเมื่อเช้านี่ดูแล้วเหมือนกันนะ90 กว่าเหรียญนะต่อบาเรลนะครับแล้วก็รวมถึงทาง West Texas Intermediate ก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของไอ้โจมตีเนี่ยนะฐานแถวเนี่ยแถวบาเรนแถวคูเวตอะไรพวกเนี้ยนะก็มีได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็สำเร็จรูปที่เราอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับส่วนนอกจากเรื่องของน้ำมันจริงๆสัปดาห์หน้านะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือในวันที่8 กันยายนนะทางสนพ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026ซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นแผนระยะยาวนะแผนที่มาของไฟฟ้าเนี่ยนะจะเอาอะไรมาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจากกลุ่มไหนอย่างไรมาจากโซล่าเซลล์เท่าไหร่มาจากพลังงานลมเท่าไหร่พลังงานหมุนเวียนเป็นยังไงพลังงานสีเขียวเป็นยังไงพลังงานน้ำอะไรเป็นยังไงนะมาจาก LPG เป็นยังไงหรือว่ามีทิศทางที่จะหาแหล่งพลังงานอื่นๆเพื่อมาจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยยังไงบ้างเนี่ยแผนเขาจะมีรับฟังความคิดเห็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่8กันยายนนะตั้งแต่8โมง9โมงอ่ะจนถึงเกือบบ่าย3อ่ะบ่าย2โมงครึ่งอ่ะนะเนี่ยเบื้องต้นที่ผมได้ข้อมูลมาอ่ะสำหรับแผน PDP 2026นะช่วงที่1ก็คือปี2569คือปีนี้ถึง2580นะเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้ารวมเนี่ย 5,900 เมกะวัตต์ถามว่าทำไมต้องสนใจเพราะตอนนี้เราพูดกันเยอะใช่ไหม data center ใช่ไหมบอกใช้ไฟเยอะนะแล้วไฟมันจะมาจากไหนนี่ก็ต้องดูแผนเขาจะให้มาจากตรงไหนยังไงนะนี่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะ 24,300 เมกะวัตต์นะมาจากก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 9,100 เมกะวัตต์พลังงานลม 2,700 เมกะวัตต์นะการจัดการและตอบสนองด้านโหลดอะไรเนี่ยนะอีกประมาณสัก 2,600 เมกะวัตต์นะแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะแล้วก็รวมไปถึง เขาจะไปเริ่มใช้ตอนปี2580นะนี่ก็ปีสุดท้ายของแผนเลยนะก็คือ SMR นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะ300เมกะวัตต์นะอันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นยังไงไม่ทราบแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่8กันยายนนะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะก็ต้องติดตามนะเพราะว่าร่าง PDP 2026นี่เขาประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะถึงเท่าไหร่ล่ะจาก 57,273 เมกะวัตต์นะในปี2580สู่ 79,696 เมกะวัตต์เมื่อสิ้นสุดแผนนะโอ้โหก็ใช้เยอะนะแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยนะว่าจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก 49% ของระบบไฟฟ้าในปี2580นะก่อนที่จะเพิ่มขึ้นขยับไปเป็น 65 ถึง 89% นะของปลายแผนเพราะปลายแผนก็จะมีช่วงที่2ด้วยเมื่อกี้ผมพูดเฉพาะช่วงที่1นะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมขอไปดูก่อนขอให้เห็นแผนก่อนนะอันนี้มันเป็นสรุปมานะก็เลยฝากให้ใครที่สนใจเนี่ยนะเรื่องนี้ต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะนะแล้วเราสนับสนุน data center ใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้มีปัญหา data center บอกโอ้มีหลายที่มีการสร้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกรุงเทพมหานครนี่มีหลายแห่งนะแล้วก็บอกว่ามันมีบางแห่งเนี่ยเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยตรงพระราม9เนี่ยแถวๆเนี้ยโอ้โหใหญ่เลยนะบางที่เนี่ยนะคือด้วยความที่มันเป็น data center อ่ะมันกังวลสุดก็คือเรื่องระบบไฟฟ้ากับน้ำคือใช้ไฟเยอะไหมใช้ไฟเยอะครับ1อันที่2คือถ้าไฟมีปัญหาเขาจะต้องมีแผนสำรองมีพวก backup มีเขาจะต้องทำบางที่เนี่ยมีรายงานข่าวนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงที่เขาเกี่ยวข้องเขาลงไปตรวจสอบหรือยังบอกโอ้โหเขาทำเป็นเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าไว้อะแล้วก็มีการสำรองน้ำมันเป็นแสนลิตรนะ 300,000 400,000 ลิตรอะนะพอพูดอย่างนี้แล้วหลายคนก็ตกใจสิถูกไหมก็กังวลใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องหนึ่งน้ำอีกน้ำก็ใช้เยอะก็ต้องไปถามการประปานครหลวงแหละถ้าสมมติมันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไฟก็ต้องไปถามการไฟฟ้านครหลวงว่ามันจะมีปัญหาไหมมาแย่งไฟบ้านคนใช้หรือเปล่านะนะวันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะมีตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแถลงเรื่องนี้เลยนะเรื่องของdata center เนี่ยนะเนี่ยกทม.สั่งระงับการตั้งแล้วก็ใบอนุญาตอาคาร Data Center ตรงพระราม9เนี่ยนะบอกว่าทบทวนก็กฎหมายร่วมกับกระทรวงพลังงานเนี่ยนะเขาบอกว่ามันคือเรื่องหนึ่งก็คือความกังวลระบบไฟนะแล้วก็มีการทดสอบเรื่องของการปั่นไฟสุกฉุกเฉินด้วยในตอนกลางคืนมันก็ทำให้เกิดเสียงดังได้นะแต่กลางวันนี่มันไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วมันมีเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ประชาชนร้องเรียนมาอีกที่ผมบอกไปอ่ะนะคุณชัชชาติก็บอกเนี่ยอันนี้เป็นปัญหาส่วนที่จะมีการจัดตั้งอาคาร Data Center เป็นลักษณะคลังสินค้านะทำให้ต้องมีการจัดตามรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA หรือไม่เนี่ยส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีส่วนร่วมเนี่ยยอมรับเลยว่ากฎหมายอาจยังมีช่องโหว่ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะฮะส่วนโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตบอกว่าจำเป็นที่จะต้องชะลอการพิจารณาใบอนุญาตออกไปก่อนเพื่อทบทวนความเหมาะสมในทุกมิตินะกทม.ก็บอกว่าจะประสานงานร่วมกับทางการประปานครหลวงนะตรวจสอบเรื่องของการใช้น้ำนะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ชี้แจงนะบอกว่า data center ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรายใหญ่ๆเนี่ยใช้น้ำไม่เกิน 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือใช้น้ำถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ยืนยันเลยว่าไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนอนาคตนะบอกว่าจะเตรียมการคัดกรองพวก data center ด้วยนะเพื่อจะไม่ให้ผลกระทบมีเกิดขึ้นนะกับประชาชนนะครับส่วนกรณีที่มี data center ย่านรามคำแหง28มีการกักเก็บน้ำมันสูงถึง 400,000 ลิตรนะอันนี้กรมธุรกิจพลังงานและกรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวนะฮะและจากการตรวจสอบใบอนุญาตก็บอกว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้กักเก็บในปริมาณสูงขนาด 400,000 ลิตรถ้าหากพบว่ามีการเก็บน้ำมันเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะเรื่องไฟฟ้าจริงเขาก็บอกนะบอกว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าดูแล้วปริมาณการใช้ไฟเนี่ยนะมันยังเพียงพอนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารู้ว่ากฎหมายมีช่องโหว่หรือว่ามันยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนเนี่ยนะผมเข้าใจว่าก็ต้องให้คนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วเรามีบอร์ด data center แล้วเนี่ยนะก็คงต้องพิจารณาต่อว่าจะทำยังไงหรือว่าจะต้องไปมีการแก้ไขว่าบางคนอาจจะใช้ช่องทางใช่ไหม ยื่นเห็นบอกว่ายื่นผ่านทาง BOI อย่างเงี้ยนะแต่ว่า BOI เขาก็อนุมัติมันไม่ได้ครอบคลุมถึงมิติอื่นๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาทบทวนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมนะครับมีอะไรอีกไหมวันนี้เยอะนะหลายเรื่องมากนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วเป็นเรื่องน้ำเหรอน้ำโขงสูงขึ้นเฝ้าระวังที่ไหนหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะรับมือน้ำล้นตลิ่งช่วง 3-6 กันยายนอ่ะโอเคนะอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่าถ้ามีนะเดี๋ยวผมไปเพิ่มเติมช่วงหน้าแล้วกันนะช่วงที่2โอ้นัดกินข้าวแหมเรื่องนี้จะลืมได้ไงกอการเมืองนี่ห้ามพลาดเลยใช่ไหมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกจะเชิญหรือว่าจะนัดรัฐมนตรีนะพรรครวมรัฐบาลนี่แหละนะบอกว่าจะรวมถึงสสด้วยนะสสพรรครวมรัฐบาลด้วยนะไปทานอาหารร่วมกันนะที่บ้านพักส่วนตัวของคุณอนุทินนะของท่านนายกที่ย่านบางพลีนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่6กันยายนนะวันที่6กันยายนเขาจะไปคุยอะไรกันหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะมีการอภิปรายไหมแต่ว่าถ้าดูวันที่6ก็ผมว่าก็ใกล้เคียงกับวันที่จะมีการพิจารณาวาระ 2-3 นะใช่ไหมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมฮะเนี่ยวันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยนะแล้วก็ของสวก็ช่วงนี้แหละ11นะ10หรือ11เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของสวใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นเนี้ยที่อาจจะต้องหารือกันนะอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะที่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว2ชื่อเราบอกแล้วชัดเจนแล้ว2ชื่อคือ1ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะและคนที่2ที่จะมีการอภิปรายก็ใครล่ะคุณชัยชนกชิดชอบใช่ไหมเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงนี่เมื่อวานนี้คุณไอซ์รักชนกสีนอกก็ไปเอาสำนวนของทางกมธ.ติดตามงบประมาณนะที่มีการเรียกสอบเรียกถามถึงการทำโครงการไทย AI Passport นะอันไหนที่มันชอบมาพากลข้อมูลใน TOR เนี่ยเขาก็ไปยื่นกับทางปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วนะอันนี้ก็น่าจะมีความเชื่อมโยงนะว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งท่านนะถ้าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะต้องมีรายชื่อนี้นะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับ14:38 นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบ

0: 02-459-4646 Line @royalhouse
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบนเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
5: 14นาฬิกา42นาทีนะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
6: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
5: ครับ
6: วันนี้ไม่น่ามีอะไรนะถูกไหม
5: ครับ
6: ดูแล้วใจเย็นๆนะประเทศนี
5: ้
6: อย่าใจร้อน การเมืองการแมงก็ว่ากันไปเศรษฐกิจก็ว่ากันไปแต่มันจะอย่างเงี้ยคุณณัฐพงศ์มันจะไม่ปรูดปราดอ่ะคุณณัฐพงศ
5: ์
6: นะโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ปรูดปราด
5: ครับ
6: นะแล้วบางทีเราก็ติดตามข้อมูลแบบไม่ค่อยรอบด้านเราก็รีบมีความเห็นมีท่าทีทันทีอย่างเงี้ยร้อยละ90อ่ะมันจะไม่ได้ดังใจ
5: ครับ
6: แล้วมันจะขัดกับความรู้สึกของตัวเอง
5: ม
6: ันก็จะเป็นทุกข์อันนี้พื้นๆเลยไม่ได้ดังใจนี่แหละตัวหลักนะครับ
5: ตัวหลัก
6: อ่ะอันนี้ เดี๋ยวขอเปิดสายคุยเลยก็แล้วกัน
5: ได้ครับ
6: นะวันนี้ผมมาเร็วก็คุยยาวเลย3ช่วงเลย
5: ครับ
6: อ่ะใครจะเป็นสายประเดิม
5: ครับ02 248 1657
6: อืม
5: 02 2481657นะครับ
6: รู้สึกน้ำมันจะขึ้นราคาเมื่อวานนะ
5: ใช่ครับ
6: ตอนนี้ดีเซลนี่จะจ่อ40บาทแล้วดีเซลหมุนเร็ว39บาท14สตางค์นี่ดีว่ารัฐบาลช่วยลิตรละ5บาทนะ
5: ครับ
6: แล้วก็ให้โรงกลั่นช่วยลิตรละ2บาท40ตังค์นะรวมแล้ว7บาท40ถ้าว่ากันตามจริงก็ต้องราคาประมาณ46บาทลิตรนึง
5: ครับ
6: นะส่วนแก๊สโซฮอล์95 E10 นี่38บาท29สตางค์รัฐบาลก็ช่วยนิดหน่อยช่วยนิดละบาท
5: ครับ
6: นะก็มันก็ราคาประมาณนี้นะอย่าไปพูดถึงต่างประเทศ
5: ครับ
6: ต่างประเทศอะแพงกว่าแพงกว่าแพงกว่าหลายอย่างเลย
5: ครับ
6: นะมีอย่างหนึ่งที่มหัศจรรย์มากนะตะพงผมลืมพูดไปเมื่อวานนี้บุหรี
5: ่
6: ที่นิวซีแลนด
5: ์ครับ
6: คุณรู้ไหมว่าซองเท่าไหร
5: ่ซองไม่ดูฮะ
6: พัน
5: 1,000บาทซ องละ 1,000 บาท
6: ครับ
5: โอ้โห
6: 50นิวซีแลนด์ดอลลาร
5: ์
6: นิวซีแลนด์ดอลลาร์ใน20
5: บาท
6: ไม่เห็นคนสูบบุหรี่เลยน้อยน้อยจนเรียกว่าน้อยมากๆเลย
5: ครับ
6: น้อยจนชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะมีบ้างแต่น้อยมากน้อยจริง
5: ๆ
6: นะแล้วก็ไม่ต้องจัดที่เป็นสโมกกิ้งแอร์ลงแอร์เรียอะไรทั้งนั้นละไม่ต้องเลย
5: เ
6: พราะมันไม่ค่อยมีคนสูบ
5: ครับ
6: นะถ้าซองละ50บาทไอ้ซองละ50 UA นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะเท่ากับ
5: 1,000บาท
6: ผมว่าอย่างผมก็เลิกถ้าเกิดผมไปอยู่ที่นั่นผมก็ต้องเลิกสูบเหมือนกันดุมาก
5: ดุมาก
6: ดุจริงๆดุจริงๆดุจริงๆนะอ่ะ
5: คุณเอ็มฮะสาย3
6: คุณเอ็มเชิญ
7: ครับอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์
5: ครับ
7: อาจารย์ผมไปถามประกันสังคมมามันก็คำนวณสูตรเดิมไม่แหละก็คือยังไม่ได้คำนวณสูตรใหม
6: ่ใช่ถูกต้อง
7: เอ๊ะ2,000
6: ใช่
7: สูตรเก่าคร
6: ับ ใช่ๆสูตรเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนใช่
7: สูตร33อ่ะ
6: เออยังเหมือนเดิมเหมือนเดิม
7: ยังเหมือนเดิมผมเลยถามว่าแล้วสูตรแชร์อ่ะแล้วสูตรแชร์ผมถามว่า
6: เขายังไม่ทำยังไม่ทำ
7: ใช่ครับใช่ครับยังไม่ทำที่ว่าผมก็ดูรายการเอหูฟังหูไว้หูที่ว่าคุณที่ว่ารัฐมนตรีเข้ามาแจงนะ
6: ยังกำลังทำอยู่ในขั้นตอนกำลังทำแต่ยังไม่ได้ทำ
7: อาจารย์ไอ้คนละครึ่งนี่ไม่มีเฟส2ไหม
6: ไม่รู้
7: อ
6: ๋
7: อครับ
6: ครับ
7: ถามแค่นี้อาจารย์แล้วก็อยากฟังไอ้เรื่องของที่ว่าคุณสุทธิชัยกับคุณที่ว่าเอาจมูกไปชนกันอาจารย์อยากฟังเรื่องนั้นอ่ะ
6: ไม่เข้าใจคืออะไร
7: เรื่องเผ่าเมารีอาจารย์ที่ว่าเขา
5: ทักทายกัน
7: เขามี ความหมายเขาความหมายเขาคืออะไร
6: โอ้ไม่ได้สนใจเลย
5: ครับ
7: ครับผม
5: ครับ
7: นี่ครับอาจารย
6: ์ได้ครับขอบพระคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ไม่ได้สนใจเลยใครจะจมูกชนกัน
5: เป่าเมาลีไงเวลาที่เจอกันทักทายกันเขาจะเอาหน้าผากกับจมูกคล้ายๆกับชนกันเคี้ยวล่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
6: เพื
5: ่
6: อ
5: สวัสดีเป็นการทักทายฮะสวัสดี
6: อ้าวเหรอ
5: ใช่ใช่ใช
6: ่คุณฟังท่านอื่น
5: ครับ02-248-1657
6: อืม
5: 02-248-1657นะครับ
6: อืมคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
5: ครับ
6: ตอนนี้ก็หลักๆพูดกันเยอะๆก็จะเป็นเรื่องแผนผลิตไฟฟ้าเนาะ
5: อ๋อ PDP ใช่ไหม
6: เออแล้วก็พูดเรื่อง Data Center
5: ครับ
6: เรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรพวกนี้ช่วงนี
5: ้
6: เพราะมันเกี่ยวข้องกับมีต่างชาติจะมาลงทุนอะไรด้วยเลยด้วยเยอะแยะเยอะ
5: ๆครับ
6: นะแต่ว่าบอกก่อนนะไม่มีความรู
5: ้
6: ไม่มีความรู้เรื่อง AI
5: ครับ
6: ไม่มีความรู้เรื่อง Data Center นะไม่มีความรู้จริงๆนะก็ได้แต่อ่านได้แต่ฟังได้แต่อ่านได้แต่ฟังได้แต่ว่าไม่มีเหมือนกับเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะเหมือนกับบล็อกเชน
5: ครับ
6: เหมือนกับเรื่องบล็อกเชนเหมือนกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเหมือนกับเรื่อง stable coin พวกนี้ไม่รู้เรื่องใครมาถามเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องจริง
5: ๆ
6: นะไม่สันทัดนะคือมันเป็นเรื่องของโลกชนิดใหม่ที่ผมไม่เข้าใจมันยัง identify ไม่ถูกจัดเข้าพวกที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมที่มีมันไม่ได
5: ้
6: เพราะฉะนั้นผมก็โบไว้แต่ว่ารู้ว่ามีอะไรแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะทำอะไรไม่
5: ร
6: ู้แล้วต้องทำแล้วต้องไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงไม่รู
5: ้คุณกุ้งครับสายสอง
6: คุณกุ้งเชิญครับ
2: ดีค่ะ
6: เชิญค่ะ
2: ก็กำลังจะถามว่าเห็นฟังทั้งวันมีแต่ data center
6: เออ
2: ก็ใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะแล้วเขาทำอะไรกันนะ
6: ไม่ทราบ
2: แล้วมีคนงานอะไรไหมหรือยังไง
6: ไม่ทราบ
2: ไม่ทราบ
6: ก็นี่ไงก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าไม่รู้เรื่องเออถามให้ตายก็ตอบไม่ได้อันนี้ไม่อับดุลน่ะ
2: คร
6: ับขอบพระคุณครับ
5: ครับสวัสดีครับ
6: ง่ายที่สุดแต่คือไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคุณ
5: คร
6: ับ ผมเออแต่ถ้าเกิดเรื่องเที่ยวเนี่ยรู
5: ้ครับเรื่องเที่ยวนี่รู
6: ้เรื่องเที่ยวนี่รู้เพราะชอบก็ถือโอกาสระหว่างที่รอคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเนี่ยนะถ้าใครว่างตรงกันนะถ้าใครว่างตรงกันอันนี้เป็นเรื่องของเดือนตุลานะคุณธพงศ
5: ์
6: ตอนนี้เดือนกันยาใช่ไหม
5: ใช่ใช่ใช่ใช่
6: เอาวันนี้วันที่
5: สอง
6: วันที่สองกันยานะเอาว่าเดือนตุลานะเพราะว่ากันยาเนี่ยผมมีคิวเรียบร้อยแล้ว
5: ครับ
6: อันนี้พูดสำหรับใครที่ว่างตรงกันเดือนกันยานะเดือนกันยาถ้าใครว่างตรงกันนะเดือนกันยานะเดือนกันยาผมจะไปญี่ปุ่น
5: ครับ
6: นะเป้าหมายคือเกาะชิโคกุคือญี่ปุ่นมันมีเกาะใหญ่4เกาะฮอกไกโดฮอนชูคิวชูแล้วก็ชิโคกุถ้าฮอกไกโดเนี่ยมันก็เมืองที่คนรู้จักกันก็ฮากะอะไรฮาโกดาเตะซัปโปโร
5: ซัปโปโรซัปโปโร
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ถ้าเป็นเกาะฮอนชูที่รู้จักกันมากๆก็โตเกียวโอซาก้าอะไรล่ะนารา
5: ครับ
6: ใช่ไหม
5: ครับ
6: ถ้าเกาะฮอคอนชูฮอตอะไรคิวชู
5: ค
6: ิวชูที่รู้จักกันก็อะไร
5: ฟุกุโอกะ
6: ฟุกุโอกะฟุกุโอกะนะฟุกุโอกะที่เอาเครื่องไปลงนะแต่มันมีที่อื่นอีกนะไอ้สามเกาะนี่เที่ยวมาพลุนแล้วคุณรัตพง
5: ศ์
6: ปีกไหนรอบไหนแล้วพลุนแล้วไม่เอาละก็จะไปเที่ยวที่อื่นจะไปเที่ยวเกาะที่ยังไม่เคยไปคือเกาะชิโคกุในเบื้องต้นนี่ขอแจ้งในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่าจะไปช่วงวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมกับวันพุธที่21ตุลาคม7วัน5คืนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเพราะมีคนโทรศัพท์มาแล้วขอคุยก่อน
5: โอเค คคุณยันยงครับสายหนึ่ง
6: คุณยันยงครับยันยง
8: ครับคุยเรื่องเที่ยวชอบครับ
6: ชอบ
8: อาจารย์ไปนิวซีแลนด์มาหนาวไหมครับ

0: หนาวครับแต่ว่าก็พอได้นะไม่ได้แบบว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็ประมาณสักว่าสักต่ำสิบนิดหน่อย
1: ครับอาจารย์ไปลงแคทโบ๊ทป่ะครับ
0: ไม่ลงครับเพราะว่าน้ำเยอะลงไม่ได
1: ้อ๋อเขาไม่ให้ลง
0: ใช่เขาไม่ให้ลง
1: อาจารย์โชคร้ายพอเจอฝนก็ไปในแบบ
0: บันจีจัมป์ก็ไม่ได้
1: ครับ
0: บันจีจัมป์ก็ไม่ได้แล้วขึ้นไปข้างบนที่จะไปล่องไอ้ฟยอร์ดไอ้ที่มิลฟอร์ดซาวก็ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วก็อะไรแม็กฟานซิสกาเซียอะไรนั้นก็ไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ถือถ้าขึ้นไปก็ไม่ต้องลง
1: ติด
0: อยู่ข้างบน
1: แน่นอน
0: คนขึ้นไม่ได้คนลงไม่ได้ติดแงกก็เขาก็ต้องจัดระบบกันใหม่แต่ว่าก็มีแค่2ที่นะที่ไม่ได้ไปที่เหลือก็ครบหมดจบปิดโปรแกรมด้วยการดูปาวานมันก็ขึ้นมาให้เห็นนะนะมีหางแล้วไม่เห็น
1: ก็โอ้โหแค่นั้นก็ดีใจแล้วจ้ะ
0: ไปโอ้โหไปรอมันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะกว่ามันจะแสดงตัวนี่นะ
1: จันเคยดูปาวานของไทยไหมจันไอ้ที่ก็ไปดูตรงบางตะบูนก็ออกไปกันแถวสมุทรสงครามแถวเพชรบุรีเนี่ยก็เดินเขาแม่งเรือไปดูปาวาน
0: ไม่เคยแต่อันนี้เรารู้ยังไงก็ต้องเจอเพราะว่ามันใช้ซาวน่าหามันมีเครื่องมือแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบซาวน่านะมีเครื่องมือที่จะฟังเสียงมันอยู่แถวๆไหนอะไรประมาณนี้
1: ครับ
0: แต่มันไม่ห่างจากฝั่งเลยนะ
1: ออ
0: กไปประมาณสัก3กิโลเท่านั้นเองนะ
1: แสดงว่าน้ำมันลึก
0: โอ้โหคุณ
1: น้ำมันลึกมาก
0: มันเทลงเลยอ่ะ
1: ครับมันเป็นหุบผา
0: ตรงนั้นน่ะลึกตั้งกิโลนึงอ่ะ
1: คร
0: ับ ลึก 1,000 เมตรอ่ะออกจากฝั่งมาได้หน่อยนี่มันสโลปลงเลย
1: มองไปมีแต่ความมืดมิด
0: แบบสีน้ำทะเลคนละสีเลยเห็นชัดๆแล้วว่าเป็นอย่างนั้นใช่แต่ว่าจะ
1: ประจำชาติครับครับต่อก่อนจัน
0: ปีหน้าจะไปอีก
1: โอ้ไปแก้มือใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่จะเกาะเหนือยังไม่ได้เที่ยวเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไปเหนือไปใต้
0: คือเกาะเหนือที่ยังไม่ได้เที่ยวเนี่ยจัดสักส่วนหนึ่งแล้วเกาะใต้ที่ไปแล้วก็ไม่ไปซ้ำไปอีกที่นึงอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะไปก็คือรอการบินไทยบินตรงไปโอ๊กแลนด์ก่อนอันนี้ถึงจะไปถ้าไม่บินตรงไม่ไปไม่อยากนั่งสองทอด
1: ผมมาไปเที่ยวนิวซีแลนด์นี่มันสิบกว่าปี
0: ใช่
1: คือให้ไปอีกผมก็ไปกันคือจริงๆไม่ได้เที่ยวที่อะไรแค่นั่งรถดูวิวธรรมชาติก็มันสวยมาก
0: มันผมว่าวิวธรรมชาติมันดิบดีมันไม่ปรุงแต่งมากคือบรรยากาศก็คล้ายๆกับที่ผมไปอาร์เจนตินาตอนใต้ไปอเมริกาล็อกกี้แคนาดาอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งไงแล้วก
1: ็มัน
0: รถเลิศน้อยคนเงียบโอ้โหกลางคืนนี่ไม่มีเสียงรถเลยโรงแรมที่ผมพักไม่มีเสียงเลยเงียบกริบเลย
1: ท่านเห็นไหมบางเส้นเนี่ยมันเป็นเลนเดียวอะเออส่วนมันไม่มีรถส่วน
0: ใช่
1: เป็นเลนเดียวไป
0: แต่ว่าผมได้ไปนั่งไอ้ซาฟารีนะเลาะเขาอ่ะโอ้โหอันนี้ดีมากอันนี้โอ้โหแต่มันน่ากลัวมากนะ
1: ไปไม่มี
0: ระยะทาง13กิโลนี่มันปีนเขาเลยอ่ะแล้วต้องใช้รถโฟร์วิลอย่างเดียวนะแล้วก็ไปล่องลำธารไปที่เขาร่อนทองอ่ะ
1: อ
0: ยู่ในหุบเขาเลยไปในหิมะตกข้างบนนะกำลังตกเลยรถมันก็พาเลาะไปตามหลืบเขามองทางขวานี่เป็นเหวอ่ะถนนก็ลื่นด้วยนะมันก็ขัดเจ๋งนะมันน่ากลัวแต่มันก็โอเคเราผมสวดอิติปิโสนะตอนนั่งเนี่ยกลัวเหมือนกันไม่ใช่ไม่กลัว
1: ต้องมองนะต้องมองตรงหน้า
0: ไม่มองตรงอ่ะก็ต้องมองด้วยมองข้างโอ้ยมันอย่างฮีวะอะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วยกันลุ้น
0: แล้วบอกด้วยมันก็ชี้ให้ดูนะตอนที่เราอยู่ข้างล่างมันชี้ให้ดูนะว่าประมาณตรงนู้นน่ะที่หิมะกำลังตกเนี่ยเราจะไปตรงนั้นน่ากลัวมากโอเค
1: อาจารย์อาหารประจำชาตินิวซีแลนด์มีไหมครับผมเมื่อกี้ผมนั่งคิดว่ามัน
0: ไม่มี
1: เนาะ
0: ไม่มีเป็นอาหารฝรั่งอ่ะเป็นพวกแกะพวกแพะแล้วพวกแกะ
2: พวกแกะ
0: แกะกับเนื้ออะไรเงี้ย
1: แต่ผมชอบว่าคนนิวซีแลนด์เวลามันพูดอังกฤษมันพูดชัดดีกันมันพูดชัดกว่าคนออสเตรเลีย
0: ไม่รู้แต่ก็เขาต้องค่อยเงี่ยหูฟังผู้ฟังตอนแรกฟังแม่ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
1: แต่ผมก็ชอบผมว่ามันเงียบแต่มันเงียบไปนะอาจารย์ถ้าไปอาศัยอยู่เนี่ยไปอยู่เลยเนี่ยมันคง
0: เที่ยวได้เที่ยวได้เที่ยวได
1: ้เที่ยวได้แต่อยู่เนี่ยคงไม่ไหว
0: เที่ยว
1: โคกูขออาจารย์เนี่ยจริงๆผมไม่อยากไปมานานแล้วแต่ที่อาจารย์ไปเนี่ยผมไปติดเที่ยวอื่นอยู
0: ่อ๋อ
1: ผมกลับมาสดๆ2วันเนี่ยผมเด้งไปไม่ไหวอ่ะเพราะว่าทริปก่อนหน้านี้ผม2อาทิตย
0: ์
1: กลับมาเจ้านายด่าแน่นอนต่ออาจารย์แต่ที่โคกูผมก็อยากไปผมไปอยู่แบบอาจารย์น่ะถูกแล้วครับ
0: ใช่
1: หมดทุกที่
0: ใช่ใช่อันนี้ถ้าเกิดที่โคกุก็จบละโอเคครับขอบพระคุณครับ
1: ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ก็อย่างที่บอก
2: ครับ
0: ว่า

0: ่วงกลางเดือน
1: ตุลาน
0: ะจะไปญี่ปุ่นนะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะหลักๆก็เกาะชิโกกุนะก็ไปวันพฤหัสที่15แล้วก็กลับวันพุธที่21ตุลาคม7วัน5คืนใน5คืนเนี่ยที่นอนที่ญี่ปุ่นเนี่ย4คืนจะเป็นโรงแรมที่มีออนเซ็น
1: อ
0: ันนี้พูดง่ายๆไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง
1: ครับ
0: เป็นสำคัญแล้วก็คิดว่าคนที่ชอบแบบผมมีแล้วผมก็ไม่ได้ต้องการคนไปเป็นกองทัพนะประมาณสัก23คน25คนเนี่ยก็พอดีนะนั่งรถสบาย
1: ๆ
0: ตอนนี้มีแล้วอ่ะ19คน19คน20คนเนี่ยเหลืออีก5คน6คนเนี่ยนะถ้าใครพร้อมจะไปด้วยกันก็ช่วงวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมเราจะบินไปลงโอซาก้าใช้การบินไทยนะ
1: ครับ
0: ตั๋วการบินไทยมันค่อนข้างแพงแต่ว่ามันสะดวกอ่ะเราก็ไปบินตอนกลางคืนแล้วก็ไปถึงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมาที่เกาะชิโคกุแล้วก็เที่ยวอยู่ในนั้นน่ะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะจังหวัดโคจิเนี่ยที่ผมอยากไปธรรมชาติมากน้ำนี่ใสแบบเห็นแบบเป็นลำธารนะครับท่านผ
1: ู้
0: ช
1: ม
0: เขาเรียกว่าแบบน้ำกินได
1: ้อ
0: ะเออไม่ใช่มันยิ่งกับน้ำประปายนะเขาว่านะเออแล้วก็เนี่ยแต่ว่ารายละเอียดมันมีเยอะจะไปไหนเงี้ยเดี๋ยวคุณถ้าใครสนใจก็ไปขอโปรแกรมที่บริษัทวันเดอร์แลนด์ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: นะเบอร์โทรศัพท์นะโทรไปสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยโทรไปที่เบอร์02-934-8546นะครับ02-934-8546หรือจะใช้ LINE @ก็ได้นะ LINE OA อ่ะ
1: ครับ
0: LINE ID ก็ @ Wonderland Travel นะบอกเขาว่าโปรแกรมที่จะไปเที่ยวโอซาก้าไอ้โทษเที่ยวเกาะชิโกกุนะกับผมเนี่ยขอรายละเอียดเขาก็แล้วกันแล้วก็ตัดสินใจกันเดี๋ยวผมจะถ้าผมมีเวลาผมจะมาอัปเดตว่าไปไหนบ้างกันแล้วกัน
1: ครับผม
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้ละ
1: 14:59 นนะพักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
2: และ
3: เที่ยวเครื่องรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
4: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
2: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค่อนทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มทอรอระบุช่องแคบฮอร์มุสอ่าวเปอร์เซียยังตึงเครียดสูงย้ำเรือไทยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มุสและอ่าวเปอร์เซียอย่างต่อเนื่องพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ยังคงมีความตึงเครียดสูงและส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศล่าสุดเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมามีรายงานจาก UKMTO ว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดจำนวน3ลูกโจมตีขณะเดินเรือออกจากช่องแคบฮอร์มุสบริเวณห่างจากเมืองคาซับประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลโดยเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงระดับความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ซึ่งยังคงอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังความเสี่ยงระดับวิกฤตกองทัพเรือประเมินว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมิใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์และเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกจึงอาจส่งผลต่อทั้งความปลอดภัยของเรือและคนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเล

0: หลังเกษียณนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดเผยว่าในวันที่30กันยายนนี้สมาชิกกบข.จะเกษียณอายุราชการ 16,233 รายจากสมาชิกทั้งหมด 1,290,000 รายซึ่งกบข.ได้เตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินกองทุนให้แก่สมาชิกรวมเป็นเงิน 24,950 ล้านบาทซึ่งเป็นเงินออมสะสมอย่างต่อเนื่องของสมาชิกรวมกับเงินสมทบจากภาครัฐและผลตอบแทนจากการลงทุนโดยในปีนี้สมาชิกที่เกษียณอายุราชการจะได้รับเงินเฉลี่ยรายละ 1,530,000 บาทมีสมาชิกที่ได้รับเงินสูงสุดมากถึง 7,800,000 บาทนอกจากนี้สมาชิกที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าขอฝากให้กองทุนบริหารต่อหรือออมต่อมีสัดส่วนประมาณ 9% สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการบริหารเงินลงทุนของกบข.และมีอัตราเพิ่มขึ้นต่อเนื่องในทุกปีท่านนี้บริการออมต่อสมาชิกสามารถเลือกสีรูปแบบได้แก่ออมต่อทั้งจำนวนทยอยรับเงินเป็นงวดๆอาทิรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนหรือรายปีขอรับเงินบางส่วนที่เหลือให้กบข.บริหารต่อและขอรับเงินบางส่วนที่เหลือทยอยรับเงินเป็นงวดๆศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องกรณีกกต.ฝันก้องเกียรติศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้องในคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งยื่นคำร้องเพื่อมีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งของนายก้องเกียรติเกษสมบัติเนื่องจากผู้ถูกร้องสมัครรับเลือกตั้งโดยรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งและปกปิดหรือไม่แจ้งข้อความจริงว่าเคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริตฐานลักทรัพย์ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์มีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและให้ผู้ถูกร้องยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน15วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ดำดำยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอดำดำตราเสือดาวยาแก้ไอดำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
8: แดงแดงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาฆ่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาฆ่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจ ฉายยางโอ

0: ผมคือสุสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุสาครจากสสส
1: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
2: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
1: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
2: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
1: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
2: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมัลค์เจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแผงที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิเค KN1000 EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 15:10 นะช่วงชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะ
1: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับครับ
1: เบอร์โทรศัพท์
0: 02-248-1657
1: อืม
0: 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะส่วนตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่กลับมาเรื่องแม่น้ำโขงอีกรอบแล้วนะพระรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะว่าน้ำท้ายเขื่อนไซยบุรีตอนนี้ที่จริงตอนที่มันพีคๆเนี่ย18,000นะ18,000ลูกบาทเมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนตอนนี้12,000ตอนนี้เหลือประมาณ12,000
0: ครับ
1: 12,000นี่ก็ถือว่าเยอะ
0: ครับ
1: นะงั้นไอ้ที่เคยน้ำเนี่ยไล่ตั้งแต่ทางฝั่งบุญไม่เป็นไรนะทางเชียงรายนี่ไม่มีอะไรก็จะเริ่มทางเนี้ยหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารต่อด้วยอุบลราชธานี
0: ครับ
1: แต่ว่ายกเว้นทางบึงทางข้างบนนะทางหนองคายกับบึงกาฬนครพนมนี่อาจจะน้ำไหลไม่ลงลำน้ำอูนลำน้ำสงครามอะไรพวกนี้ลำน้ำก่ำอะไรเนี่ยไหลไม่ลงมันก็เลยในพื้นที่ที่เป็นประเทศไทยที่จะไหลลงแม่น้ำโขง
0: เ
1: พราะแม่น้ำโขงมัน
0: ดันอยู
1: ่มันดันอยู
0: ่ค่ะ
1: อ่ะมา
0: คุณปัญญาครับสายสอง
2: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สองเรื่องครับอาจารย
1: ์ครับ
2: เรื่องที่หนึ่งถ้าอาจารย์มีเงินเย็นๆสัก10 ปีเนี่ยนะระหว่างหยวนกับดอลลาร์เนี่ยอาจารย์จะซื้ออะไร10 ปี 10 ปี
1: ผมก็ต้องซื้อดอลลาร์นะ
2: ครับ
1: ครับ
2: เพราะมันต้องเราอาจารย์จะขยายความป่ะ
1: ไม่ต้องเพราะหรอกเพราะว่ายังไงคือดอลลาร์มันจะอ่อนมันจะแข็งมันจะอะไรก็ตามทีแต่ว่ามันยังเป็นรีเสิร์ฟเคอร์เรนซี
2: ครับ
1: อืมแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ย มันน่าจะเกลี่ยนะคือมันน่าจะเกลี่ยเป็นเยนสักหน่อยยูโรสักนิด
2: ครับ
1: แล้วก็ดอลลาร์คือไม่อยากให้แทงหวยตัวเดียว
2: คร
1: ับแต่ว่าผมก็ต้องแลกไว้นะเงินหยวนเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวเมืองจีนยังไงก็ต้องมีเงินสดไว้หน่อยตอนนี้หยวนละประมาณ5 บาท
2: 4 บาทกว่าเข้า5
1: เอาว่า5บาทแล้วกันหยวน5บาทดอลลาร์33
2: กว่า
1: เยนประมาณ20 100เยน20บาท
2: ครับ
1: ยูโร35 36อะไรเท่าๆนั้นก็เกลี่ยครับ
2: ให้ผมมันจะซื้อให้หลานสาวคนแรกในตระกูล
1: อ้าว
2: ก็เลยจะคิดจะซื้อไว้งั้นแหละอ่ะเดี๋ยวเอาเรื่องที่สองดีกว่า
1: ได
2: ้ไอ้ AI พาสปอร์ตเนี่ยนะอาจารย
1: ์ครับ
2: ที่เขามีปัญหาคนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาว่าดีหรือไม่ดีนะเขามีปัญหาที่ POR ใบสั่งซื้อสั่งจ้างคำถามไอ้ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี่มันยกเลิกยากเหรออาจารย
1: ์มันไม่ใช่ยกเลิกยากอ่ะ
2: ครับ
1: มันเรียบร้อยไปแล้วหมายความว่า TOR แล้วได้คนแล้ว
2: ครับ
1: มันจะไปยกเลิกไอ้ที่มันจบแล้วได้ยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้คือหมายความว่าเราให้มีการประมูลมีเอกสารในการประมูลแล้วมีคนมาประมูลแล้วได้แล้วเซ็นสัญญาแล้วมันก็จบ
2: ไม่จะมันเข้าใจถ้าเราจะยกเลิกเนี่ยมันยกเลิกยากไหมอาจารย
1: ์ยกเลิกไม่ยากอ่ะแต่ว่าก็คู่ความเขาก็ต้องฟ้องสิครับ
2: ก็เข้าใจ
1: ก็ถึงบอกไงยกเลิกได้แต่ว่ามันก็จะมีคดีความตามมานะ
2: ครับ
1: ครับ
2: แสดงว่าที่ไม่ยกเลิกเนี่ยเพราะกลัวว่าจะกลับไปที่แล้วตัวเองจะไม่ได้
1: ไม่ทราบอันนี้ผมบอกตรงว่าไม่รู้จริงไม่ได้ตามเลยเพราะคือมันเป็นคือเรื่องบางเรื่องผมต้องบอกคุณปัญญาและคุณผู้ฟังนะว่าเรื่องบางเรื่องผมไม่สนใจ
2: ครับ
1: อะไรที่ผมไม่สนใจผมก็ไม่ไปตามดูอ่ะมันจะมีความซับซ้อนยังไงมันจะบอกว่าเป็นการตกลงกันมาก่อนอะไรอย่างนี้มี yeah. เรื่องอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากรู้อ่ะเพราะว่าคือไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจอ่ะ
2: ครับ
1: อันนี้ผมเลยตอบไม่ได
2: ้จบ
1: จบจริงๆก็คือต้องตอบอย่างนั้นอ่ะจริงๆก็คือจริงๆก็คืออย่างนั้นถ้าถามคนอื่นอาจจะได้คำตอบดีกว่าผมแต่ถ้าเกิดผม
2: เนี่ยอาจารย์มาที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่คือคำตอบละ
1: ก็นี่แหละตอบอย่าง
2: น
1: ี้ครับ
2: เออเนี่ยนะคือคำตอบหมดที่มันมีปัญหาเพราะไอ้ที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคือคำตอบแล้วเนี่ยที่มีปัญหาทุกวันนี้อาจารย์ก็ค่อยพูดทีละน้อยละน้อยละน้อยเนี่ยนั่นคือคำตอบทั้งหมดอ่ะตะกี้เนี่ยไอ้ที่มันว่าจ้างก่อนอะไรแต่ก่อนก็นั่นแหละก็ได้คือคำตอบละใช่ป่ะ
1: ก็ได้ย
2: ินอาจารย์บอกไม่รู้แต่อาจารย์ตอบว่า
1: ก็ได้ยิน
2: ผมก็ไม่ได้ดันทุลังถามนะแต่ผมถามแล้วผมรู้ไงผมอาจารย์ตอบผมรู้ไงผมรู้อาจารย์ตอบแต่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่จริงๆอาจารย์ตอบ
1: ก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นผมก็ไม่ปรงใจเชื่อนะแต่ว่าก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นแต่คราวนี้พอมันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยมันก็ไปอีกแบบแล้วอันนี้คือมันมีสองชั้นนะเรื่องที่ว่าเอกสารในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างมันโอเคไม่โอเคนั่นเรื่องนึง
2: อ
1: ีกเรื่องนึงเนี่ยมันยกระดับกลายเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมคราวนี้ทางพรรคประชาชนเนี่ยคุณไอซ์ก็ออกตัวแรงมาก
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีจุดอะไรต่ออะไรว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะคือแค่ว่าใครอยากจะได้เงินจากรัฐบาลเอาไปพัฒนาตัวเองทางด้าน AI ก็ได้สิทธิ์นั้นก็แค่นั้นถ้าถามผมแต่ถามถ้าตัวผมเองผมไม่สนใจไง
2: อยู่ที่การพรีเซนต์มาอาจารย
1: ์ไม่รู้มันยังไงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรีสกิลคือพัฒนาตัวเองให้มีความรอบรู้มากขึ้น
2: ถูกเพราะลงทุนที่ถูกต้องลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนในการศึกษา
1: ใช่แต่คราวน
2: ี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครต้องรับไปไม่ได้
1: ก็เข้าใจแต่คราวนี้ว่ามันก็คราวนี้ตัวรัฐมนตรีที่มาเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันหลายอย่างก็เนี่ยแหละก็
2: อาจารย์ว่ารัฐมนตรีอ่ะผมว่าประหลัดมากกว่านะ
1: ผมรู้จักประหลัดนะ
2: ครับผมรู้อาจารย์เพราะมาจากสายการเงินผมรู
1: ้ผมรู้จักประหลัดนะ
2: ครับ
1: ผมรู้จักประหลัดก็แล้วกัน
2: โอเค
1: นะโอเคนะโอเคนะโอเคนะ
2: คร
1: ับผมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ถามมากไม่ได้นะพยายามถนอมเนื้อถนอมตัวคุณณัฐพงศ
0: ์ครับคุณไซมอนไซสาม
1: คุณไซมอนครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญเชิญ
3: ครับ
1: เชิญเชิญเชิญ
3: ขอแถลงมาที่M4 นิดนึงนะครับM4 ตรงมอเตอร์เวย์คร
1: ับ
3: กรมทางหลวงเขามีสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปใช้เยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผมไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอีซี่พาสช่องซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโอ้ติดเป็นกิโลบางทีเร่งด่วนจริงๆติดหลายกิโลในขณะที่ 4-5 ช่องขวานี่โอ้โหโล่งมองเขาบางทีมาคันวิ่งกันเป็นร้อยเลยเขากรมทางหลวงเขาจะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปใช้เยอะขึ้นเป็นไปได้ไหมครับ
1: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนใช้ด้วย
3: ครับ
1: คือเอาง่ายๆอย่างทางด่วนเนี่ยก็ยังมีคนสมัครใจที่จะจ่ายเงินสดเอาทางด่วนนี่มันใกล้ตัวกว่านะไอ้นั่นมันวิ่งลอกไอ้นั่นมันวิ่งมอเตอร์เวย์นะไอ้ทางด่วนเนี่ยคนยังคือบางคนก็ไม่ได้ใช้ประจำเขาก็ไม่อยากเอาเงินไปเก็บไว้ตรงนั้นแต่คราวนี้ผมไม่รู้ M4 มันใช้ระบบตัดเงินหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจ
3: ไม่ได้ตัดเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไปแล้วก็คือไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็จะบันทึกทะเบียน
1: ไม่สิถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเราก็ไม่ควรจะไปใช้อยู่แล้ว
3: ครับ
1: แต่เราไม่ได้ผมก็เขาก็เดี๋ยวคนพอมันติดมากๆเขาคงขยับมาเองนะผมว่า
3: โอ้ทำช่องไฟนี่ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ผ่านตรงมอเตอร์เวย์ตรงนี้ได้ผ่านมั้งไหมครับ
1: ไม่ผมใช้มอเตอร์เวย์น้อยมากไม่มีธุระอะไรที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์เลยยกเว้นจะไปสนามบินนะนั่นเองที่เหลือผมไม่เคยใช้ครับ
3: มอเตอร์เวย์ที่ผ่านด่านทับช้างนะครับ
1: ไม่จะผ่านจะผ่านด่านไหนก็ตามทีผมแทบไม่ได้ใช้ครับ
3: โอ้ครับเพราะว่าถ้าจะเห็นว่า 4-5 ช่องทางขวานี
1: ่เห็นนะเห็นเวลาผมไปผมก็มันโฟลไงมันไม่ต้องมาหยุดมันก็ไปได้ก็ถูกแล้วถ้ามันมีไม้กั้นมันก็ไม่โฟลก็ถูกแล้ว
3: ตามชื่อนะครับ
1: เออชื่อมันบอกอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครอยากโฟลก็ไปเป็นสมาชิกเขาไปเข้าแอปเข้าเอิบแล้วก็ว่ากันไป
3: เวลาผมเข้าไปผมก็จ่ายนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของเรื่องก็คือโดนปรับ10เท่าเนี่ยก็คือเวลาที่ผมผ่านปุ๊บผมก็ไปจ่ายทันที
1: ไม่คุณตัวคุณอะไปสมัครซะให้มันจบไปเอาง่ายๆนี่กว่าตัวคุณอะตัวคุณสมัครยัง
3: ไม่ได้สมัคร
1: เออคุณก็ไปสมัครสิตัวคุณอะคุณไปสมัครซะจะได้จบ
3: ่วนหนึ่งลูกน้องผมเขาผ่าน
1: นั่นแหละทุกคนอ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะไปสมัครซะให้มันจบคุณมารณรงค์ให้เขาคุณยังมาพูดว่าทำไมกรมเขาไม่ไปประชาสัมพันธ์ให้คนไปก็คุณยังไม่ไปเลยอ่ะตัวคุณเองที่เป็นคนเห็นปัญหายังไม่สมัครเลยแล้วคุณจะมาพูดอะไร
3: ครับ
1: ถูกไหม
3: ครับ
1: เออคุณก็ถามตัวคุณเองนี่ทำไมคุณไม่ใช้ M-Flow อ่ะคุณผมถามคุณนี้ก็แล้วกันทำไมคุณไม่ไปใช้ M-Flow
3: ผมไม่ค่อยได้ใช้คร
1: ับ อ่ะก็นี่ไงก็คนจำนวนหนึ่งเขาไม่ได้ใช้เขาก็ไม่อีนังขังขอบไงกูก็รอจ่ายเงินบ้างใช้ Easy Pass บ้างก็คุณไม่ค่อยได้ใช้เหมือนผมจะสมัครหาพระแสงอะไรล่ะครับ
3: คร
1: ับ แล้วไม่มันจะช่างมันเถอะเรื่องนั้นมันขี้หมาเอาเป็นว่าคุณยังไม่สมัครแล้วคุณจะมาพูดให้คนไปสมัครทำไมมันขัดกันมันไอรอนี่มันขัดแย้งในตัวเอง
3: ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปสมัครเลย
1: เออนั่นแหละไปสมัครแล้วก็ไปชวนคนอื่นสมัครด้วยครับ
3: ครับได้ครับ
0: คร
3: ับ
0: สวัสดีครับ
1: มาบ่นว่าทำไมกรมทางกรมทางหลวงไม่ประชาสัมพันธ์ให้คนไปสมัครไอ้ตัวคุณเองที่มาพูดอ่ะก็ไม่สมัครอ่ะ
0: ครับ
1: ผมแทบไม่ได้ใช้นะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: แล้วเวลาผมไปสนามบินเนี่ยผมก็ใช้บริการรถที่เขามี M-Flow เราจะต้องไม่มีทำไม
0: อ
1: ย่างเลวก็คือใช้ Easy Pass ซึ่งผมมีอยู่อันนี้ผมใช
0: ้
1: ทางด่วนเนี่ยผมเป็นโอ้โหผมตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่มันมีช่องเดียวจนมันมีหลายช่องแล้วนะ
0: ครับ
1: เออแล้วผมก็ว่ามันก็สะดวกดีบางทีอาจจะมีคนเข้าช่องผิดแล้วมันคาอยู่ผมก็เฉยๆนะเออบางทีผมก็เป็น
0: ครับ
1: เคยเข้าช่องผิดเหมือนกันเอาเดี๋ยวเอาต่ออ่ะ
0: 02-248-1657
1: ครับ
0: 02-248-1657
1: เออมันขัดแย้งในตัวเองอะนะณัฐพงศ
0: ์
1: ผมก็ไล่ไปไล่มาอ้าวทำไมก็ขนาดพี่เป็นคนมารณรงค์ให้คนไปสมัครพี่ยังไม่สมัครแล้วพี่จะมารณรงค์อะไร
0: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วไงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไม่ต้องสมัครแล้วคือผ่านเข้าไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเราผ่านเสร็จเราก็คีย์เข้าไปในไอ้แอป M4 อ่ะ
1: แล้วก็เปิดแอป M4 ไว้ที่มือถือเราแล้วก็จ่าย
0: แล้วก็จ่ายเงินเลย
1: โอเค
0: เออไม่ต้องแล้วเพราะว่าไอ้ M80 เท่าไหร่81อ่ะ
1: เออ
0: ไอ้ที่ไปกาญจนบุรีอ่ะ
1: เออ
0: มัน M4 หมดนะฮะ
1: อืม
0: เขาไม่ต้องฮะคุณพีครับสาย1
1: คุณพีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับเชิญ
4: อาจารย์ครับเมื่อปีที่แล้วผมโทรมาหาอาจารย์แล้วก็ถามเรื่องปลายปีฮะถามเรื่องไอ้เศรษฐกิจปี69ว่าทิศทางจะไปทางไหนอาจารย์บอกหนักกว่าปี68
1: อ
4: ันนี้ตอนนั้นผมก็นึกแบบเอะใจอาจารย์ผมก็เลยคือผมมีหนี้อยู่2ตัวตอนนั้นผมมีหนี้รถอยู่กับหนี้บ้านคนนี้ผมก็ไปนึกยังไงไม่รู้อาจารย์ผมหนี้รถผมติดอยู่ประมาณ 500,000 กว่าผมก็ทยอยผ่อนติดอาจารย์แต่ว่าผมไม่ได้ปิดเป็นก้อนนะอาจารย์ค
1: ือ
4: ว
1: ่
4: า
1: จ่ายมาก
4: เดือนนึงใช่คือมันจ่ายงวดละ13,000แต่ว่าเดือนนึงเราก็จ่าย13,400งวดเงี้ยอาจารย์จ่ายไปจนหมดอาจารย์ปีแล้ว
1: เออ
4: ตอนนี้โอ้โหอาจารย์ช่วยชีวิตผมไปเลยเนี่ยคือมันเบามากเลยอาจารย์เพราะอาจารย์ช่วยผมมานะตอนนี้นะคือผมยังย้อนคิดกลับไปว่าถ้าผมจะต้องจ่ายหนี้รถด้วยกับหนี้บ้านตอนนี้นี
1: ่
4: เหมือนจะไม่ไหวเลยนะอาจารย
1: ์เออ
4: เพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหแบบมันยิ่งกว่าตอนที่แล้วเลยคือเดือนนี้แบบมันไอ้สองเดือนนี้อาจารย์มันเงียบแบบผมขายของได้แล้วอาจารย์ขายได้ไม่ถึงแสนอาจารย
1: ์
4: คือแบบลบคืนเหลือหักเหลือแล้วนี่เหลือไม่เท่าไหร่แต่โชคดีที่แบบว่าผมเหลือหนี้บ้านอยู่แบบจ่ายเดือนละ10,000กว่ามันก็ยังพอไหวอาจารย
1: ์
4: โอ้โหแบบจะโทรมาถามอาจารย์ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างอาจารย
1: ์เอาไว้สัก2อาทิตย์ค่อยโทรมาแล้วกัน
4: 2อาทิตย์เลย
1: อีกสัก2อาทิตย์ค่อยโทรมาเรื่องปีหน้านะ
4: อาจารย์ผมอยากทราบจริงๆว่ารัฐบาลเขาทราบไหมอาจารย
1: ์ทราบ
4: แล้วผมเห็น
1: ขนาด
4: โอ้โหแบบ
1: ขนาดผมยังรู้เขาจะไม่รู้ได้ยังไง
4: ไม่เขาลงข่าวแบบโอ้เมืองไทยมียอดฝรั่งลงทุนสูงเป็นตำรวจการไอเราชาวบ้านธรรมดานั่งอยู่เอ๊ะแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะ
1: มันไม่อยู่ตรงที่เราอยู
4: ่
1: ก
4: ัน
1: นะ
4: ใช่ดิจ้าครับ
1: มันมาจริงมันมาจริงแต่มันไม่ได้อยู่ตรงที่เราอยู่เท่านั้นเอง
4: ของเนี่ยอาจารย์ลดราคานะแบบลดจนแบบ หลืออีกนิดหน่อยแล้วแจกฟรีแล้วอาจารย์
1: เออแจกเลยแจก
4: ยังมีคนซื้อเลย
1: แจกเลยแจกเลยโอเคนะโอเคอีกสักสองที่เขาโทรมานะขอบพระคุณ
4: ได้ได้ครับครับครับ
0: ครับคุณอเล็กครับสายสาม
1: อเล็ก
5: วันดีครับอาจารย์
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
5: เออไม่เห็นมีใครพูดเรื่องยิวเลย
1: เรื่องอะไรนะ
5: เรื่องยิว
1: ยิวคืออะไร
5: เออหมายถึงว่าย
1: ิวคืออะไร
5: ที่เขายิวที่เขาเข้ามาอยู่บ้านเราครับ
1: ยิวที่มาอยู่บ้านเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
5: ก็ทั้งที่ปายพังงานสมุยภูเก็ต
1: แล้วเขามาอยู่ได้ไหม
5: เขาก็มาอยู่ได้เหรอครับ
1: แล้วถ้าเขามาอยู่ได้แล้วมันถ้าเขามาอยู่ได้แล้วมันมีปัญหาอะไร
5: ก็
1: เพราะบอกทำไมคนไม่พูดถึงยิวแล้วเขามาอยู่ได้ก็เหมือนเราไปอยู่ประเทศอื่นได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้เราปัญหาอยู่ตรงไหน
5: แต่ว่าคนที่บ้านนั้นเขาเดือดร้อนไงอาจารย
1: ์บ้านไหนครับที่เดือดร้อน
5: ก็คนที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับ
1: ที่ไหนล่ะครับ
5: ก
1: ็ที่ไหนฮะที่ไหนฮะ
5: ทางที่ปลาย
1: มาอธิบายเอาที่ปลายก่อนอธิบายคุณรู้จักกับใครที่ปลายที่เขามาพูดกับคุณไหม
5: มีครับ
1: เขาว่าไง
5: เขาบอกว่าทำตัวนิสัยแย่มาก
1: แย่ยังไง
5: หนึ่งพูดจาไม่ดีแล้วก็ดูถูกแล้วก็เขาเรื่องการจ่ายสตางค์อ่ะ
1: เรื่องการหมายความว่าไงเรื่อง
5: แบบต่อรองแบบคือพยายามจะไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
1: แม่คุณฟังมาจากใครครับเนี่ยเพื่อนคุณเหรอครับ
5: ใช่ครับเพื่อนครับ
1: เพื่อนคุณทำอะไรที่ปายครับโทษ
5: เขาเปิดร้านอาหารครับ
1: โอ้เขาเปิดร้านอาหารครับ
5: ใช่ครับ
1: ก็ไม่ต้องขายมันสิครับบอกเพื่อนคุณเลยครับแม่งยุ่งอย่างนี้ไม่ขายแม่งเลยครับไม่ต้องขายมันถ้ามันวุ่นวายก็ไม่ต้องขายมันไม่รับครับไม่รับแขกแบบนี้ร้านอาหารเป็นของเรานะครับ
5: ครับ
1: เราก็ไม่ขายได้นี่ครับครับ
5: แล้วรัฐบาลเขาจะเลิกฟรีวีซ่า
1: ไอ้เรื่องวีซ่ามันก็เป็นเรื่องวีซ่าครับถ้าเขาเข้ามาถูกกฎหมายเราก็ไล่เขาไม่ได้นะครับ
5: ครับ
1: เอาให้ชัดๆก่อนนะครับว่าเขาเข้ามาถูกกฎหมายไหมก่อนเขามาอยู่เนี่ยถูกต้องไหมถ้าเขาอยู่ไม่ถูกต้องก็ไล่กลับได้ไม่มีปัญหาครับไม่ใช่เฉพาะยิวฮะจีนแจนอะไรทั้งนั้นแหละครับถ้ามาอยู่แล้วมันโอเวอร์สเตย์ก็ไล่กลับได้ทุกคนครับ
5: อนาคตเราจะไม
1: ่
5: ม
1: ีไม่ทีละอย่างฮะทีละอย่างทีละอย่างเอาทีละอย่างคุณพูดแบบรวมๆคลุมๆไม่ได้เอาทีละประเด็นก็เรื่องร้านอาหารของเพื่อนคุณน่ะติดป้ายแม่งเลยว่ากูไม่ขายมึงจบ
5: ครับ
1: เออไปแนะนำมันอย่างนี้เลย
5: อืม
1: แต่ถ้าเกิดเขาอยู่ถูกกฎหมายคุณไล่เขาไม่ได้นะเหมือนคุณไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะคุณขอวีซ่าถูกต้องอ่ะคุณอยู่ได้มันไล่คุณไม่ได้นะคุณต้องแยกก่อนว่ามันถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายก่อน
5: ผมก็เข้าใจนะว่า
1: ถ้าเข้าใจแล้วมันมีประเด็นอะไรล่ะ
5: มันก็มีคนดีคนเลว
1: อ้าวก็ใช่ก็ถูกต้องก็ถูกต้องไง
5: เออส่วนใหญ่มันแบบโอ้โห
1: ไม่ผมว่าพี่
5: ไม่ไหว
1: เออถ้าไม่ไหวพี่ลองไปอยู่ที่ปลายแล้วกันจะได้รู้ของจริงเป็นยังไงนะครับ
5: ครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ได้ครับ
1: ข้อมูลน้อยเกินไปกว่าที่จะคือทำไมไม่มีคนพูดเรื่องนี
0: ้
1: ก็ต้องถามว่าเออมันใกล้ตัวเราไหมอ่ะถ้าเราอยู่ที่พังงานเราอาจจะรู้สึกแถวนี้เรารู้สึกคนจีนเดินเกะกะไปหมดแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาระดับที่จะต้องเราเป็นใครอ่ะถ้าแม่งอยู่ไม่ถูกก็ตำรวจไปจับชิวะใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ๆ
1: เออมันมาตั้งร้านขายของไม่มีใบอนุญาตก็จับแม่งดิ
0: เออ
1: เออใช่ไหม
0: เออ
1: เออมาบ่นทำไมอ่ะ
0: เออ
1: เจ้าหน้าที่อ่ะถ้าเกี่ยวข้องก็เข้าไปทำถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มันช่อฉนก็เล่นงานเจ้าหน้าที่ไปเออใช่ไหมส่วนว่าเขาจะนิสัยดีไม่ดียังไงภาษาแม่งคนละภาษากันการสื่อสารบางทีมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะมันอาจจะเคยโดนคนไทยเอาเปรียบมันมาก่อนแล้วมันก็เลยอะไรก็เราก็ไม่รู
0: ้
1: แล้วอย่าลืมนะเรามีคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะ
0: ครับ
1: เอออย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะ
0: เออจริง
1: ๆไม่เป็นขี้ข้าเขาเก็บผลไม้อ่ะนะ
0: ทำเกษตรนะ
6: ทำเกษตร
0: ทำเกษตรทำเกษตร
6: เห็นไหมมองอย่ามองเฉพาะรูเดียวดิวะ
0: อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณวิระชาบัตรอะไรใช่ไหม
6: ผมไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้ผม
0: ไม่คุณวิระรู้ที่มันแบ่งเป็นเขตเป็นโซนอะไรอ่ะ
6: ไอ้นั่นเขาเรียกอะไรล่ะอะไรทำไมผมจะเขาเรียกอะไรอะไรบุตรบุตรอ่ะคิมบุส
0: ยังไงอ๋อคิมบุส
6: แต่นี่ผมไม่รู้นะไอ้ชาบัตรชาบัตรนะผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนายิวเลยเอางี้แล้วกันมันทำอะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่รู้แต่ว่าพุ่มกับหนังแม่งคนยิวเยอะ หนังที่ดูอ่ะคนยิวสร้างเยอะ
0: โอ้อ่
6: ะเดี๋ยวยังไม่ต้องโทรมา
0: ครับ
6: เอาเรื่องผมไม่จบก่อนเมื่อกี้
0: ใช่ไหม
6: เดี๋ยวเอาเรื่องผมไม่จบก่อนนะ
0: ครับ
6: เรื่องที่ผมจะไปญี่ปุ่นนะเน้นเกาะเดียวเลยเกาะชิโกกุถ้าใครไม่เคยไปกับผมแต่ต้องว่างตรงกันนะผมจะไปวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมบอกล่วงหน้าเดือนครึ่งนี่แหละนะบินจากกรุงเทพก็ไปลงที่โอซาก้านะออกจากกรุงเทพคืนวันพฤหัสพอเช้าวันศุกร์ก็ถึงสนามบินคันไซที่โอซาก้าจากนั้นเราก็นั่งรถมานี่เลยมาชิโกกุเลยแล้วก็เที่ยวในชิโกกุมีทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีทั้งออนเซนมีทั้งสวนที่เขาจัดสวยๆมีทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาตินะมีอันนึงที่เขาเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านอันนึงหมู่บ้านฮิดากะนะ
0: อ
6: ันนี้อยู่ในจังหวัดโคจิจังหวัดโคจิบนเกาะชิโกกุนี่แหละที่ผมอยากไปคุณณัฐพงษ
0: ์
6: ลำธารใสแบบเหมือนเป็นสีเงินเลยคุณณัฐพงษ
0: ์
6: แล้วก็น้ำสะอาดเขาว่าผักนี่มันโคตรเลยคุณณัฐพงษ
0: ์
6: อาหารพื้นเมืองที่มาจากการปรุงด้วยผักแผกอะไรของเขาเนี่ยนะพวกผักพวกของป่าพวกปลาพวกอะไรพวกเขาว่าดีมากนะมันเป็นที่ที่คนไม่ค่อยได้ไปหรอกคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
6: นะมันนอกเส้นทาง
0: ใช่
6: ไอ้ด้วยความที่ผมเนี่ยมันไปญี่ปุ่นเป็น10ครั้งแล้วมันมีที่จะเที่ยวแล้ว
0: ครับ
6: นะเกาะใหญ่ก็ไปมาหมดแล้วมันจะเป็นคิวชิวคิวชูคิวชิวเนี่ยฮอนชูฮอนชิวฮอกไกโดฮอกไกแดอะไรเนี่ยฝั่งไหนก็ไปมาหมดแล้วนะเหลือนี่แหละเกาะชิโกกุเนี่ยครั้งที่แล้วไปเนี่ยผมอยู่บนเกาะคิวชิว
0: ครับ
6: มันมีสะพานสูงเหมือนสะพานโกลเด้นเกตข้ามเกาะนั่นอยู่ในโรงแรมมองเห็นนะแล้วเลยถามว่าตรงนั้นอะไรนั่นแหละชิโกกุโอเครอบหน้ากูจะมา นั่นก็ไปนะแล้วที่สำคัญก็ที่นั่นก็พูดง่ายๆว่ามันยังดิบอยู
0: ่
6: ถ้าเทียบกับที่เราไปกันมาเยอะๆนะคนญี่ปุ่นเองก็น้อยคนจะเที่ยวนะเพราะมันก็ค่าใช้จ่ายสูงเพราะมันเป็นเมืองรองอ่ะ
0: ครับผม
6: แต่ว่าที่ผมชอบอีกงานก็คือว่าที่นี่มีบริการออนเซนทั้ง4คืนที่ผมไปนอนเลยผมนอนที่เกาะชิโกกุเนี่ย4คืนโรงแรมที่ไปพักทั้งเลียวกังไม่เลียวกังเลยเนี่ยนะออนเซนทั้ง4คืนเลยอาหารโอเคบรรยากาศดีช่วงที่ไปปลายฤดูใบไม้ร่วงจะเข้าฤดูหนาวก็คงจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นของแถมแล้วอากาศเย็นๆลบต่ำกว่า10นะไอ้แบบนี้เหมาะมากสำหรับออนเซนนะก็ใครที่ชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแล้วไม่เคยไปเกาะชิโกกุไม่เคยไปจังหวัดโคจิเรียนเชิญจะไปกันแม็กซิมัม25คน
0: ครับ
6: มินิมัม20คนตอนนี้มีแล้ว19คนแต่ผมอยากได้สัก23คนนะคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
6: ขออีก 4-5 คนก็ปิดละนะก็ใครที่สนใจต้องการจะทราบโปรแกรมซึ่งเอาไปแล้วจะไปเองก็ได้ไม่ว่านะบินทีจีนะ
0: ครับ
6: ไปกลับใช้การบินไทยสะดวกสุดละก็ท่านที่สนใจจะไปด้วยกันนะครับโทรศัพท์ไปขอโปรแกรมการเดินทางมันมีทั้งหมด6หน้าเนี่ยนะรายละเอียดการเดินทางสถานที่ที่จะไปนะก็โทรศัพท์ไปที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02 934 8546 ถึง50 02 934 8546ถึง50ส่วนท่านที่มี LINE แอด LINE OA นะใช้ LINE ID เวลาเซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า @wonderlandtravel ขอโปรแกรมเข้ามาดูก่อน
0: ครับ
6: ดูค่าใช้จ่ายก่อนดูโปรแกรมรายละเอียดเนี่ยถูกใจไหมค่าใช้จ่ายเราไปได้ไหมนะแต่ว่าต้องบอกนะว่าค่าเครื่องบินการบินไทยนี่ค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันแล้วที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงไฮซีซัน
0: ครับ
6: เพราะฤดูใบไม้ร่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยคนก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแต่ที่คนไปเจอกันอยู่เมืองไทยไม่เจอกันแล้วไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะไปโอซาก้าโตเกียว เกียวโต
0: นารา
6: ซัปโปโรอะไรพวกเนี้ยถ้าไปกับผมเนี่ยไม่เจอไปกับผมนี่ไม่ได้เจอคนไทยแน่นอนน้อยมากที่จะไป
0: ครับ
6: ก็คิดว่าถ้าใครสนใจก็โทรศัพท์ไปขอโปรแกรมนะที่บริษัทWonderland Travel 02-934-8546 ถึง50หรือแอดไปที่ LINE OA @wonderlandtravel ขอโปรแกรมเข้ามาดู
0: ครับ
6: แล้วก็ดูค่าใช้จ่ายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องว่างตรงกันนะ15-21 ตุลาคม
0: ครับ
6: ผมบอกท่านล่วงหน้าเดือนครึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดตารางเวลาได้นะใครที่สนใจก็5คน6คนสุดท้ายจริงๆเขาก็เก็บสะสมมาจนตลอดแล้วนะ5 6คนสุดท้ายหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมไปไหนแทบไม่รู้เลยจริงครับปกติทางบริษัทวันเดอร์แลนด์เขาก็มีลูกค้าเขาอยู่แล้วนะครับผม
0: ครับ
6: Wonderland Travel เขาก็บอกสายตรงกับลูกค้าเขามันก็เต็ม ผมก็เลยไม่ได้มาพูดมาบอกแต่อันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆนะคือตอบสนองความต้องการของอาตมาเป็นหลัก คือปีหนึ่งต้องมีคุณณัฐพงศ
0: ์ญี่ปุ่นใช่ไหม
6: ต้องมีญี่ปุ่นไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซ็นต
0: ้
6: องมีหนึ่งครั้ง
0: อ
6: ะยังไงก็ต้องมีไม่เป็นฤดูใบไม้ผลิก็ต้องฤดูใบไม้ร่วง
0: ครับ
6: ถ้าหน้าหนาวก็ไปนู่นเลยปีที่แล้วไปเองนะ
0: ที
6: ่ไหนฮะฮอกไกโด
0: ฮอกไกโด
6: เออไปเองเลยนั่นน่ะบทไปประมาณ 400,000 น่ะอันนั้นไปกับเพื่อน
0: ครับ
6: เออไปกับเพื่อน 3-400,000 เราโอเคไม่มีปัญหาโรงแรมที่พัก6ดาวอ่ะไม่ใช่5ดาว6ดาวนะ
0: โอ้เยี่ยมเลย
6: ในโรงแรมต้องใส่รองเท้าแตะ
0: ครับ
6: ตั้งแต่เข้าโรงแรมเลย
0: อืม
6: ต้องใส่รองเท้าที่เขาเตรียม
0: ให้
6: เออแล้วก็มีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในห้องของตัวเองของแต่ละคน
0: ครับ
6: เออไอ้นั่นมันก็เกินไป ไอ้นั่นมันก็เกินไปไอ้จังหวัดที่ไปเคยไปแล้วแต่มันมีอย่างนี้เว้ย
0: ครับ
6: เอออันนี้เราก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าอันเนี้ยพอแบบท้วม
0: ๆครับ
6: นะไปอันเนี้ยเป็นเกาะที่ผมไม่เคยไปผมอยากไปอันนี้จริงพุ่งตรงอ่ะอะไรที่ไม่เคยไปก็อยากไปส่วนที่ไปแล้วชอบก็คือออนเซ็นก็ต้องมีด้วย
0: ครับ
6: แล้วก็ปนงานพวกไปดูนอกเหนือจากธรรมชาติชีวิตผู้คนบ้านเมืองเขาอาหารการกินแล้วเนี่ยนะมีของแถมเป็นไปดูพวกศิลปะนิดหน่อยเขาก็มีเหมือนกันนะมีพิพิธภัณฑ์ของเขาน่าสนใจเพียงแต่ผมไม่เน
0: ้
6: นนะมีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นอย่างนั้นเหมือนไปนิวซีแลนด์นะบอกไม่เตรียมอะไรเลยบอกผมไม่เล่าประวัติศาสตร์นะเพราะประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์สั้นมากเริ่มประมาณปี1850ปีนี้2020ก็170ปี
0: ครับ
6: มันสั้นเกินจนจะไม่จะพูดอะไรแล้วเราไม่รู้เรื่องเมารีก็ไม่ต้องคุยแล้วที่เหลือไม่ต้องคุยใช่ไหมเออ
0: ต้องเกาะเหนือต้องเกาะเหนือ
6: ไม่รู้ว่าเกาะไหนก็น่ะ
0: ก็เกาะเหนือเมารีเยอะ
6: เออก็เกาะเหนือที่เมารีเยอะแต่ว่าที่เที่ยวน้อย
0: ใช่ใช่
6: เกาะใต้เนี่ยที่เที่ยวเยอะเออคนเขาเน้นเกาะใต
0: ้ครับ
6: แต่เมืองหลวงเนี่ยอยู่เกาะเหนือเออมันก็เหมือนซ่อนๆอยู่อะนะญี่ปุ่นก็ไปกันจนปลุกแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าไม
0: ่
6: นะผมคิดว่าชิโกกุนี่เพิ่งจะเริ่มจริงๆอย่างโคจินี่คนเพิ่งมาเริ่มเที่ยวประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมา
0: ใช่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันมีพระอะไรคูไคอ่ะที่เขาเดินรอบเกาะชิโกกุ 1,200 กิโลเมตร
6: เออ
0: เป็นเจ้าของนิกายนิงอนอะไร
6: นิงอน
0: ใช่ไหม
6: ไม่รู้ว่าพระพวกเซน
0: อ่
6: ะ
0: เซน
6: อะไรนะBuy Now Pay Later ลัทธิตะเว้ยผมเรียกอย่าเรียกเซนเลยลัทธิตะดีกว่าอ้าวใครสนใจก็ไปนะ15ถึง20
0: จะรู้ฟังจะงงเซนนะคำว่าเซน
6: 15 15ถึง21ตุลา
0: ครับ
6: นะไปญี่ปุ่นไปเกาะชิโคกุนั่งเครื่องไปลงโอซาก้าแล้วขากลับว่ามานอนที่มานอนที่โอซาก้าคืนนึงใครอยากจะซื้อคงซื้อของก็มาซื้อที่โอซาก้าตอนขากลับอ่ะ
0: ครับ
6: มีที่ให้ช้อปปิ้งด้วยก็ต้องไปเที่ยวกันก็ต้องมีช้อปปิ้งนิดๆหน่อย
0: ๆ
6: ติดไม้ติดมือถ้าไปช่วงต่อมอยากใช้เงินทำงานเนี่ยกระเป๋าฉีกนะผมอ่ะถ้าต่อมใช้เงินผมทำงานนี่กระเป๋าฉีกนะผมบอกคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
6: 20 century ฟุบเลยอ่ะกลับมาต้องมาเปิดบัตรดูแล้วไม่จ่ายไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดช่วงไหนไปต่อมใช้เงินไม่ทำงานก็ไม่อะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่ซื
0: ้อ
6: ผมก็เป็นคนแบบนั้นนะนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปด้วยกัน
0: ครับ
6: เบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วนะบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลไอ้โปรแกรมที่จะไปบอกเขาว่าโปรแกรมที่จะไปเกาะชิโคกุกับผมช่วง15ถึง21ตุลา6ท่านสุดท้ายน่าจะประมาณสัก23คน24คนละลาวเนี่ยนะครับพอดี
0: ครับ
6: เพราะถ้าเยอะเกินรถแน่นอันนี้เผื่อใครอยากนั่งคนเดียวก็ได้นั่งนะก็โทรศัพท์ไปนะถ้าต้องการโปรแกรมการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆ029348546 029348546ถ้าใครใช้ไลน์อยู่ก็แอดไปที่ Line IDWonderland Travel เป็นภาษาอังกฤษนะครับ @wonderland ต้องมี @นะ a sign นะ @wonderland travel ที่เหลือก็เป็นเรื่องของท่านแล้วนะครับผมพูดวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับ 5-6 ท่านสุดท้ายนะแค่ไหนก็แค่นั้นละนะส่วนที่เหลือก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันคุยกับทางบริษัท Wonderland Travel เขาจะวางมัดจำจะจ่ายเงินกันยังไงจะจองจะมีใครไปด้วยห้องคู่ห้องเดียวอะไรเงี้ยว่ากันไปบางคนก็จะนั่งชั้นธุรกิจก็ต้องคุยเขาต่ออันนี้เป็นราคาชั้นเอคโนมี่อะไรอย่างเงี้ยต้องคุยเขาเองก็แล้วกันที่เหลือผมไม่เกี่ยวผมไปเที่ยวไม่ต้องเสียเงินเท่านั้นที่เหลือไม่เกี่ยวกับผม15 นาฬิกา
0: 42 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยยางโอตานิ KN พัน EV ออกแบบเพื่อรถไฟฟ้าโดยเฉพาะมีมากกว่า60ขนาดสำหรับรถไฟฟ้าของคุณ

0: 96.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานตั้งที่ Royal House

0: สมอง024594646 line at royal house
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดี
1: ช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
4: ๆ What makes a thinking school student unique?
5: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
0: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ10นาทีนะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะวันนี้วันอะไรวันพุธนะกลางสัปดาห์แล้วนะพุธที่2กันยายนนะ2569นะครับอ่ะก็แป๊บๆเหมือนกันเนาะวันแต่ละวันนี่ผ่านไปเร็วนะช่วงนี้ถ้าอยู่แถวบึงกาฬใช่ไหมนครพนมอะไรต้องดูเรื่องน้ำแม่น้ำโขงนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยนะพอเลิกงานไป4 โมงเย็นเนี่ยคืออาทิตย์เนี้ยนะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยฝนมาตามนัดเลยนะครับ4 โมงเย็นนี่ตกเลยโอ้โหบางวันนี่ตกหนักด้วยใช่ไหมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เลยนะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาบอกอะแถวไหนแถวพระลาพุทธมณฑลสาย4สาย5อะไรฝนตกอะผมก็ยังคิดโอ้โหไกลนะออกไปไม่น่าจะตกเมื่อวานนี้มาถึงเลยนะแป๊บเดียวเข้ามาถึงตรงแถวอะไรล่ะหลัก4ใช่ไหมโอ้โหตอนนั้นนี่ฝนนี่ตกหนักเลยนะไม่รู้วันนี้จะมาตามนัดหรือเปล่านะอ่ะ02-248-1657 02-248-1657นะครับนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับเชิญครับ10นาทีสุดท้ายนะมาคุยกันนะครับว่ามีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะครับรอสักนิดหนึ่งนะหรือไม่บางท่านอาจจะไปนั่นแล้วนะไปดูไปติดต่อกับทาง Wonderland Travel นะเอ๊ะสำหรับโปรแกรมวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะที่คุณวีระจะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นยังไงนะแต่ว่าของเราก็ไม่มีอะไรนะของเราก็วันนี้ก็ปกตินะวันพุธกลางสัปดาห์นะไม่มีอะไรเพราะประเด็นมันก็อยู่นี่แหละนะเรื่องของ data center ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับมาไหมเอาเกิดอะไรขึ้น อยู่ๆก็หายไปเลยนะเอาเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังครับอย่าให้เหงาครับคุณตั้งครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
0: เชิญครับ
1: จะมาคุยเรื่องชาวอิสราเอลครับ
0: ชาวอิสราเอลครับ
1: ใช่ใช่ชาวยิวนั่นแหละครับที่มีท่านหนึ่งเขาโทรเข้ามาก่อนหน้าเนี่ยครับ
0: ครับผม
1: คือว่าเพื่อนผมอะครับเขาเปิดร้านอาหารอินเดียอยู่ที่ภูเก็ตหาดป่าตองแล้วชาวอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาเที่ยวกันเยอะครับพอมาเที่ยวกันเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมาหาพวกบ้านเช่าหรือแบบสถานที่เช่าแบบใหญ่ๆครับ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับเขาจะเรียกว่าชาบัตครับในชาบัตเนี่ยก็จะแบบว่าจะมีร้านอาหารของคนยิวครับมีสันทนาการข้างในนั้นโดยเป็นพื้นที่ปิดที่แบบว่าเขาจะไม่ให้คนภายนอกเข้ามาเลยแม้แต่คนไทยเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกัน
0: แล้วเขาไปเช่าบ้านเช่าพื้นที่อะไรถูกต้องใช่ไหมล่ะไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรถูกไหม
1: ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นลักษณะแบบนอมินีอย่างเช่นแบบว่าผมเป็นคนยิวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างคุณณัฐพงษ์เนี่ยเป็นแบบเจ้าของรีสอร์ทอ่ะค
0: ุ
1: ณณัฐพงษ์ต้องการจะแบบว่าให้เช่ากิจการรีสอร์ทเนี่ยครับ
0: อืมอ้าวก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีระยะเวลาสิก็ต้องนานเหรอ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาเช่ายังไงเขาเช่าเป็นปีเลยหรือเขาจะอยู่เป็นปีได้เหรอในเมื่อวีซ่ามันเข้ามาได้แค่2 เดือนอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเป็นลักษณะแบบเช่ากิจการเพื่อที่จะดำเนินกิจการต่อครับเป็นลักษณะแบบนั้นครับ
0: คุยที่ภูเก็ตฮะ
1: เรื่องใช่ใช่ครับ
0: เรื่องชาวอิสราเอลที่เข้ามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเช่าเป็นแบบเช่าเป็นคล้ายๆเป็นเช่าเป็นรีสอร์ทเนาะอย่างนั้นเนาะเช่าเป็นพื้นที่ปิดเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับแล้วเขาจะบริการให้กับคนที่เป็นชาวอิสราเอลด้วยกันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เป็นปัญหาในภูเก็ตนะครับแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องนึงคือว่าคนอิสราเอลเนี่ยพวกคนชาวยิวครับอันนี้ผมได้ยินจากเพื่อนเล่ามานะครับเขาบอกว่าศาสนาเขาสอนว่าช าบัตรถ้าตั้งได้ในโลกนี้อยู่ที่ไหนเขามองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาครับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือนิสัยที่แบบว่าไม่น่ารักก็คือว่าชอบแบบว่าไปทานอาหารแล้วชอบไปตินั่นตินี่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงิน อันนี้จะเจอกันบ่อยมากครับ
2: อ้าวไม่จ่ายเงินก็เรียกตำรวจจับสิวะ
1: ใช่ๆครับตอนนี้
2: แ
1: จ้งตำรวจจับกันวุ่นวายเลยครับ
2: เออก็จับเดี๋ยวรัฐบาลจะออกประกาศเรื่องเนรเทศแล้ว
0: อืม
1: ครับ
2: คือก็อย่างนี้แหละ
1: ครับผมก็เห็นมท.2ลงตรวจอยู่เข้มเลยครับช่วงนี้ครับ
2: ก็มีปัญหาก็แก้ไป
0: อ
2: ื
0: ม
1: ครับครับ
2: ไอ้ชาบัตรเลยผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่อง
1: ครับครับครับ
2: ผมไม่รู้เรื่อง
1: ผมก็โทรมาเล่าให้ฟัง
2: เ
1: พราะว่าเพื่อนผมมาเป็น
2: ไม่เอาจริงๆเนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองต้องมีจำนวนนักท่องเที่ยวยิวที่อยู่ในประเทศไทยณขณะนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่
0: คร
1: ับ
2: มันต้องมีตัวเลขไอ้ที่ว่ามาทำธุรกิจก็ต้องดูว่ามันได้ไหมแล้วทำไม่ถูกก็ต้องเอาออกอ่ะมันก็มีแค่นั้นน่ะ
1: ใช่ๆครับ
2: คือมันก็คือว่ากันตรงไปตรงมาใช่ไหม
1: ครับ
2: อย่าไปเออคือไม่ใช่เฉพาะยิวอ่ะทุกชาติอ่ะ
1: ครับ
2: ที่มาอยู่เยอะๆแล้วมันไม่ได้เรื่องก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็ต้องเอาออกหมดอ่ะเออมันไม่ใช่แบบว่าเออไม่ใช่คือเห็นพวกกันหลายเนี่ยมาคุณคนที่2เนี่ยบอกเรื่องกินอาหารเนี่ยแล้วไม่ชอบใจเนี่ยมันก็ต้องทำแดกเองว่าพูดนึงผมไอ้ห่ามึงกินไปเที่ยวประเทศเขาแล้วมึงกินไม่ได้มึงก็ต้องทำเองแล้วไอ้ห่ามึงจะมาให้เขาทำให้มึงอย่างที่มึงอยากกินได้ไงนี่พูดแบบหยาบๆแบบนี้นะเออเราก็สำหรับเราเนี่ยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทัศนคติของเราต่อนักท่องเที่ยวก็คือหวานหมูไอเราก็มีทัศนคติอย่างนี้ด้วยนะหวานหมูหวานหมูเออมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่คือต้องมองทั้งสองฝั่ง
1: ใช่ครับ
2: เออเราอย่ามองว่าถ้ามันเป็นปัญหาก็ต้องแก้เอางี้แล้วกันหลักไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเออ
1: ันนี้ผมโทรมาเล่าให้ฟังจากที่
2: เข้าใจเข้าใจคือผมก็ตามข่าวอ่ะพี่แต่ว่าผมไม่รู้รายละเอียดเพียงแต่ว่าถ้ามันเยอะมันมีปัญหารัฐบาลก็ต้องแก้มันมีตำรวจท่องเที่ยวมันมีฝ่ายปกครองมันมีอะไรมันเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคนต่างด้าวมันก็ต้องเอามาบังคับใช้มันถูกต้องน่ะ
1: คร
2: ับ แล้วทำไปทำมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เราแม่งช่อฉน
1: นั่นแหละครับรีบ
2: เนี่ยก็เป็นปัญหาซ้อนลงไปอีกใช่ถึงบอกว่าอย่าได้แตะเลยแตะแม่งหนองแตกทั้งนั้นนะประเทศเนี้ย
1: ครับ
2: เออไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากพูดอะไร
1: ก่อนหน้านี้ก็หนองแตกไปรอบแล้วจ้ะ
2: ไม่รู้ว่าขี้เกียจพูดไงเบื่อว่ามันอะไรแม่งก็ไม่รู้จะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้ยังไงวะแล้วเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวมาจ่ายเงินในบ้านเราคนนึงก็โปรโมทไปใช่ไห
0: ม
2: แต่ก็กีดกันนะเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวแบบว่าอีกแบบนึงแต่เรามันเจออีกแบบนึงในเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนก็มีปัญหาคนแขกมาในอินเดียนี่ก็มีปัญหาที
1: ่ใช่ครับก่อนหน้านี้อินเดียเข้ามาเยอะนะ
2: เออมาเยอะๆแม่งมีปัญหาทั้งนั้นมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วมันก็เกิดวัฒนธรรมประหลาดแล้วมันภาษาด้วยเรื่องของภาษาด้วย
1: ครับ
2: พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องเราก็แม่งก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
1: มันก็พูดภาษาอังกฤษไม่รู้เร
2: ื่
1: อง
2: เออนั่นแหละแม่งพูดกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมมันก็มีปัญหาซ้อนลงไปอีกคือมันคงหลายเรื่องอ่ะมันคงขยุ่มกันจนแบบว่ากายมันเป็นหนองแตกแบบนี้ดีแล้วล่ะมีหนองแตกให้แม่งแก้กันไป
1: ดีครับผมจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเยอะ
2: เออไม่ใช่แค่นี้ยังมีเรื่องอื่นอีกบ้านนะยังไม่ต้องพูดถึงไอ้ data center นี่แม่งก็วุ่นวายที่กรุงเทพก็วุ่นวายมากในเรื่อง data center เนี่ยโอ
1: ้ยได้เลยผมรอฟังอาจารย์อย่างเด
2: ีย
1: ว
2: ไม่เอาไม่ต้องฟังผมไม่มีความรู้ผมก็บอกผมไม่มีความรู
1: ้ไม่ใช่แค่เรื่อง data center หมายถึงหนองแตกเรื่องอื่น
2: เออมันแตกทุกวันโอเค
1: โอเคขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับขอบคุณ
0: ครับ
2: ก็ขออนุญาตไม่ต้องรับสายแล้วแต่ย้ำท้ายรายการนะว่า15ถึง21ตุลาว่างตรงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือดูใบไม้ร่วงออนเซ็นเน้นเกาะเดียวเลยชิโกกุ แล้วก็เน้นจังหวัดโคจิแต่ว่าใครที่จะช้อปปิ้งก็มีเวลาให้ที่โอซาก้าลงโอซาก้ากับโอซาก้าการบินไทยรายละเอียดก็โทรศัพท์ไปสอบถามบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลขอโปรแกรมการเดินทางค่าใช้จ่าย029348546เบอร์โทรศัพท์นะครับ
0: ครับ
2: 029348546ใครที่ใช้ไลน์ก็ใช้ไลน์ได้นะแอดไปที่ไลน์ ID @wonderlandtravel สำหรับ6ท่านสุดท้ายที่จะไปประมาณ23-25คนแต่ตอนนี้มีคนมาจองเรียบร้อยแล้ว19คนนะ5ท่าน6ท่านก็จะได้ครบปิดสำหรับหมดเวลา
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนายกไทยสิงคโปร์ประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ในรอบ11ปีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางจือลุยหลูภรรยาเนื่องในโอกาสเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลที่โรงแรมแมนดารินออเรนเทนสำหรับการเข้าร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat นับเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดเมื่อปี2558และเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2568และการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคม2569การหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571ทั้งนี้ไทยและสิงคโปร์เฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปี2568โดยสิงคโปร์เป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3และเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีกระทรวงพลังงานตรวจเข้ม Data Center ย่านพระราม9พบมีการกักเก็บน้ำมันดีเซล

0: ทั้งหมดแล้วแต่แม้จะมีการนำเชื้อเพลิงออกจากพื้นที่แต่การกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตยังเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงพ.ศ. 2542ขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานส่งสัญญาณเข้มงวดต่อการกักเก็บน้ำมันในบริษัท Data Center โดยการกักเก็บน้ำมันตั้งแต่ 15,000 ลิตรขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะต้องได้รับอนุญาตจากกระทรวงพลังงานก่อนนอกจากนี้ยังมีนโยบายจะไม่ออกใบอนุญาตให้บริษัท Data Center รายใหม่กักเก็บน้ำมันอีกขณะที่ Data Center จำนวน 2-3 แห่งในกรุงเทพที่ได้รับอนุญาตอยู่เดิมเมื่อต่อใบอนุญาตครบกำหนด1ปีก็จะไม่มีการต่ออายุในปีถัดไปนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยห่วง Data Center ตั้งใกล้ชุมชนดร.สนธิโคชวัฒน์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเปิดเผยว่าการตั้ง Data Center ขนาดใหญ่ในเขตเมืองมีความเสี่ยงด้านการใช้น้ำโดยเฉพาะระบบหล่อเย็นซึ่งบางแห่งใช้น้ำหลายล้านลิตรต่อวันและอาจจะเกิดปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรน้ำรวมถึงน้ำทิ้งอาจจะมีสารเคมีปนเปื้อนอาทิคลอรีนถ้ามีในปริมาณมากอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางน้ำขณะที่ความร้อนจากการใช้กระแสไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศอาจไปซ้ำเติมปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองพร้อมแนะนำเจ้าหน้าที่รัฐเร่งเข้าไปตรวจสอบใบอนุญาตที่ออกให้ภาคเอกชนเพื่อควบคุมผลกระทบสิ่งแวดล้อมขณะที่สถานที่ตั้งที่ยังไม่ได้รับอนุญาตต้องใช้กฎหมายที่มีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: 14-17 กันยายนนี้กรุงเทพจะกลายเป็นศูนย์กลางพลังงานของโลกแก๊สเทคงานพลังงานระดับโลกที่ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโดยกระทรวงพลังงานณไบเทคบางนาพบกับผู้แสดงสินค้ากว่า800รายจาก150ประเทศครอบคลุมทุกเรื่องสำคัญด้านพลังงานทั้งก๊าซธรรมชาติ LNG ไฮโดรเจนการเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าและ AI เพื่อพลังงานลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ gastechevent.com gastech 2026เวทีที่ซัพพลายและความต้องการพลังงานระดับโลกมาบรรจบกัน 14-17 กันยายนนี้ที่ไบเทคบางนา
9: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Dust House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุด

0: ทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
1: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
0: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
1: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
0: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
1: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio อ
2: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของกสทช.ครับคุณหมอสรณะไม่ไปฟังศาลก็งดอ่านคำสั่งคดีชี้ขาดคุณสมบัตินะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการขอให้ทำหน้าที่ต่อไปเดี๋ยวเล่ากันยาวๆถ้ามีเวลาหลักๆก็คือปัญหาที่จะยังคงเกิดก็คือการประชุมวาระอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้ครับ3เสียงต่อ3เสียงขณะที่ฝั่งหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึ่งสแตนบายฝั่งเข้าก็เตรียมออนไลน์ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่จะต้องให้มีการลงมติก็เกินร้อยแล้วก็เกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของ Data Center สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจเมื่อวานนี้คนถามรัฐมนตรีชัยชนกนักข่าวก็พยายามถามท่านรู้รวบรวมข้อมูลอันนี้มีไหมก็ทราบได้ยินได้ข่าวอะไรต่อมีอะไรมาแต่กทม.นี่วันนี้ต้องชมในแบบของการสื่อสารทางการเมืองครับผู้ว่าออกมายืนพร้อมทั้งรองผู้ว่าแล้วก็ทางองค์กรภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกมาว่ารู้ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างกฎหมายตรงไหนใช้ได้บ้างตรงไหนสามารถที่จะมีการสั่งระงับยับยั้งได้บ้างนะครับก็มีการสั่งระงับชั่วคราวเรื่องของการออกใบอนุญาตทีนี้มันต้องใช้กฎหมายอื่นๆในการเทียบเคียงในการอ้างอิงขณะเดียวกันครับคนที่เขาอยู่ในฝั่งที่อาจจะเห็นด้วยก็ผมก็อ่านสัญญาณข่าวนั่นแหละก็มีการออกข่าวมีการสื่อสารพูดในทำนองว่าโอ้ยยังใช้ไฟใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าอีกตั้งหลายแห่งในกรุงเทพมหานครแหมมันฟังอย่างนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยเบาๆสบายสบายทั้งที่เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องเสียงเรื่องความเสี่ยงอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการเมืองฝ่ายค้านวันนี้ครับคุณภริศก็ตามติดนะครับเรื่อง229สว.คดีโกงก็อยากจะให้กกต.เนี่ยส่งหลักฐานเนี่ยมีข้อมูลเนี่ยเยอะกกต.ไม่ควรที่จะต้องเป็นศาลเสียเองเรื่องนี้ก็ยังคงมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องกับทางฝั่งคุณภริศทางฝั่งคุณไอลอคุณไอติมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าไม่ยุบส่วนเรื่องท้องถิ่นวันนี้คุณรังสีมันโรมเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เรื่องนี้โยงฝ่ายการเมืองชัดเจนอย่าให้จบแค่ทางฝั่งข้าราชการทีนี้ในภาพใหญ่เรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลครับคุณผลิตก็บอกว่าคุณรังสีมันจะเป็นหัวเรือแล้วก็มีการล็อกเป้าไปแล้วคุณอนุทินคุณชัยชนกครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการคุยว่าจะเดินหน้ากันยังไงแบบไหน ส่วนพรรคร่วมเองที่เขาจะมีกินข้าวกันใช่ไหมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ครับบอกว่าก็กินข้าวกันไม่ได้มีการคุยกันเรื่องการปรับครม.เสถียรภาพปึกแน่นแต่ว่าเรื่องของทีมสื่อสารนี่ก็เสียงก็ชัดกันเยอะแล้วแหละว่าน่าจะมีการปรับส่วนนี้ครับอดีตฝ่ายหนึ่งในทีมสื่อสารเก่าของทางรัฐบาลท่านเสนาบดีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับโอ้ไม่รู้ใครไปทำให้ท่านต้องตอบเรื่องนี้หรือนักข่าวถามยังไงเดี๋ยวไปหาคำถามกันก่อนรีพอร์เตอร์เขาลงสิริพงษ์โต้ปมครม.สัญจรถูกเรียกบันเทิงสัญจรหากมองด้วยอคติจะเห็นไม่ครบก็อย่ามองด้วยอคติเลยครับจากข่าวเราก็เห็นทั้งเป่าแซกโซโฟนทั้งลุยเรื่องย่านตรงโน้นตรงนี้น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องอนุมัตินู่นอนุมัตินี่นี่ก็ได้ยินกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะลงพื้นที่กันอยู่แล้วส่วนวันนี้ครับดีเดย์ตั้งแต่ประมาณสัก 2-3 น่าจะขึ้นถึงแล้วมั้งครับน่าจะลงมาแล้วมั้งกองเรือเครื่องบินกองเรือบรรทุกเครื่องบินกองเรือก็คือมีเรือหลักนะครับแล้วก็มีเรือคุ้มกันเรือที่เป็นองค์ประกอบของเรือใหญ่อับราฮัมลินคอนก็เดินทางถึงเมืองไทยแล้วนะครับทหารก็ 5,000 นายจะลงมาหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะลงมาสัก 3,000 ไหมจะลงมาเท่าไหร่แต่ว่ากติกาที่ห้ามกัญชาห้ามเข้าพื้นที่ตรงนู้นห้ามเข้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางเรือทางอเมริกาเขาเป็นคนออกกติกาเองนะครับที่เราฟังกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนเขาจะมาต้องเรียนตรงไปตรงมาครับเขาจะมาใช้บริการอะไรบ้านเราก็ถือว่าเป็นเงินสะพัดแล้วก็ไม่ได้พูดในแบบดูถูกวิชาชีพครับแหมเดี๋ยวใช้คำวิชาชีพบางคนไม่ได้ดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่เราก็เชื่อกันว่ารายได้ก็จะเข้าสู่บ้านเราด้วยทางตรงทางอ้อมแม้ว่าเราจะพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราไม่มีการให้บริการทางเพศแบบนั้นเอาเป็นว่าจะหลับหูจะหลับตาจะอะไรก็ตามเนี่ยดูแลให้มันเข้าที่เข้าทางผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแต่ถ้าจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยผมว่าก็เหมือนกับการที่บอกว่าไม่มีลอตเตอรี่ใบละ100ใบละ90ใบละ120เนี่ยอย่าปฏิเสธกันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าดูยังไงให้มันได้เกิดประโยชน์กับบ้านเราให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมอยู่โอ้ลืมไปAI Passport ไม่ได้ไปลงกับเขาด้วยเดี๋ยวค่อยมานั่งแตะค่อยมานั่งตามกันต่อวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
5: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเริ่มที่แหลมฉบังก่อนก็แล้วกันก็รอตั้ง14ปีนะครับถ้าดูจากข่าวในการเดินทางมาของเรือ USS นะอับราฮัมลินคอนนะครับ
4: ครับ
5: ก็นะมาเทียบท่าที่ไทยอีกครั้งในรอบ14ปีนะไม่รู้ว่าจะเดินทางมาเทียบท่าถึงตอนดึกตอนกลางคืนหรือยังไงแต่ถ้าดูจากข่าวเนี่ย11โมงเช้านะฮะก็น่าจะเป็นเวลาเหมาะหรืออย่างไรนะก็เริ่มทยอยขึ้นฝั่งเป็นชุดแรกเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเข้าพักนะตามโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่พัทยาผมเห็นจากภาพแล้วแน่นอนนะทหารที่อยู่ในวัยชะกันนะครับรูปร่างทะมัดทะแมงสะพายเป้ใส่ขาสั้นนะก็ทยอยกันนะเดินกันเป็นทิวเป็นแถวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มีการเตรียมรถยนต์รถโดยสารไว้รองรับกำลังพลนะที่ขึ้นบกอำนวยความสะดวกในการเดินทางออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังสถานที่พักผ่อนและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยาเขาแบ่งคนละครึ่งเนี่ยนะ
4: ครับ
5: ก็ 5,000 ก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณสัก 2,500 นะชุดแรกจากนั้นชุดที่2ก็จะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาพักผ่อนก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวคลึกโครมมาอยู่หลายวันทีเดียวก็มาถึงแล้วและก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะ คงจะเป็นสีสันเป็นอะไรต่อไม่ไรที่จะมีการรายงานบนหน้าสื่อนะกันตามมาแล้วอาจจะได้เห็นผ่านทางโซเชียลต่างๆด้วยนะก็นี่คือนะเป็นบรรยากาศนะการขึ้นฝั่งของเรือ USS หลังจากที่นะรอนแรมอยู่กลางทะเลอยู่ในเรือกันเขานับวันนะตอนแรกเขาบอกยาวนานกว่า250วัน
4: นะ
5: แต่คนบวก200กับ86วันครับคุณเวลากรัม
4: โอ้
5: ที่นับกับนับตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเริ่มออกจากท่าเรือประจำการที่เมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนพฤศจิกายนปี68แล้วก็จากนั้นก็ไปประจำการในหน้าน้ำตะวันออกกลางก็ลอยเรือลอยลำอยู่กลางทะเลนะมีแต่แสงแดดแล้วก็เรื่องก็น้ำทะเลไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยก็เพิ่งมาขึ้นฝั่งนะครับที่แหลมฉบังบ้านเราในช่วงสายๆวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
4: กับก็หวังนะครับว่าธุรกิจร้านรวงก็คงจะได้เงินได้ทองก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของธุรกิจอะไรต่อมีอะไรกันไปก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่รับมือกันให้แน่นๆหน่อยนะครับขณะที่ครม.สัญจรที่เพิ่งไปแล้วก็กลับมานะครับให้พื้นที่ทางรัฐบาลหน่อยวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวโต้อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การประชุมครม.สัญจรนี่แสดงว่าคุณมนตรีเราจะเรียกว่าอะไรก็ติดกับนะเพราะว่าอาจารย์วิชัยเองแกก็คอมเมนต์ต่อเนื่องกันเนี่ยวันนี้เหมือนกับคุณสิริพงษ์นั่งออกมานั่งเก็บงานจะบอกว่าเป็นเหมือนกับบันเทิงสัญจรเนี่ยบอกว่าที่มองด้วยอคติแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นอะไรไม่ครบครม.สัญจรรอบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการทำเวิร์กช็อปกับประชาชนในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีและข้าราชการก็ร่วมด้วยถ้านายกมาร่วมกิจกรรมประชุมทุกโครงการไม่ตัดโอกาสคนในทุกพื้นที่หลายกิจกรรมล่วงเลยเวลาท่านนายกบอกเอาให้เต็มที
5: ่
4: ฝ่ายจัดก็พยายามตัดบทแต่นายกก็บอกผมอยากฟังปัญหาคมนาคมปัญหาน้ำท่วมหลายโครงการไม่ได้มีการเตรียมการแต่เกิดจากการนำเสนอหน้างานอันนี้คุณสิริพงษ์บอก
5: ค
4: ุณสิริพงษ์บอกว่างานเลี้ยงรับรองท่านนายกเนี่ยเลทจากการฟังปัญหาก่อนมา2ชั่วโมงนายกก็กำชับว่าเขาตั้งใจโชว์ของดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาหารเนี่ยก็ต้องขอบคุณส่วนที่ดีต่างๆก็จะได้ทำความรู้จักต่างๆทำความรู้จักด้วยกันเพื่อโอกาสทำงานในอนาคตง่ายขึ้นขณะที่ในงานเลี้ยงนายกนั่งเซ็นงานในพื้นที่เลยส่วนการร้องเพลงธรรมดาคุณมนตรี
5: ค
4: ือการร้องปิดงานด้วยไม่ฉะนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านกันถ้าไม่ร้องปิดงานก็จะไม่ได้กลับบ้านนะเพราะของดีภาคใต้เยอะส่วนการประชุมครม.ก็เป็นการแก้ไขปัญหาภาคใต้รถไฟรางคู่เหนือก็ได้อีสานก็ได้ระบบประกันภัยธรรมชาติเป็นภาพรวมทั้งประเทศคุณสิริพงษ์บอกว่าเนี่ยพอดูภาพแล้วเนี่ยไม่รู้คือบางคนไม่เห็นภาพเหล่านี้เดี๋ยวจะมีอคติบางตาหรือจะมีเจตนาที่ปิดตาตัวเองจนเลือกที่จะปิดตามองโดยเฉพาะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดดูด้อยค่าด้วยคำพูดไม่กี่คำภาพถ่ายไม่กี่ภาพการวิจารณ์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารรับฟังแต่ปราศจากข้อเท็จจริงและใช้เหตุการณ์บางเหตุการณ์มาทำให้ภาพแคบลงมันเข้าข่ายยกตนข่มท่านแต่ถ้าท่านมีอคติเราคงเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นก็เข้าข่ายข่มเขาโคขืนให้กลืนย่านจริงๆมีประโยคอันอื่นด้วยเอาเป็นว่าผมก็ใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะอธิบายให้ท่านอดีตทีมโฆษกนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นท่านเป็นโฆษกนะโฆษก
5: เป็นโฆษกรัฐบาลในชุดรัฐบาล MOA เนี่ยที่เขากำลังหยิบยกมาโต้กันไปโต้กันมาขอบคุณกันไม่รู้กี่ครั้งนะก็ตรงนั้นแหละท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
4: คุณมนตรีจะตกลงโฆษกใหม่จะมีจริงไหมเพราะว่าโฆษกเดิมอย่างคุณสิริพงษ์ก็มาเป็นเสนาบดีไปแล้ว
5: ครับ
4: ทีมงานก่อนอันนี้โฆษกคุณไตรสุรีคุณกวางเมื่อก่อนก็เป็นโฆษกก็เป็นเลขาน
5: าย
4: ก
5: เป็นรองโฆษกสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
4: ตอนนี้จะมีคิวใหม่ตกลงมาไหมครับตกลงที่ก่อนตอนนี้เราคุยกันหน้าใหม่หรือหลังใหม่ที่อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบิ๊กแดกที่จะไปลุยช่วยหาเสียงทางใต้แล้วก็โฆษกที่มาจากทางเหนือเนี่ย ขาจะมาผสมทีมกันหรือรวมทีมกันปรับใหม่ไม่
5: ก็เขาไม่มาหรอครับเขาบินสูงแล้วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเป็นสสบัญชีรายชื่ออยู่ด้วยเนี่ยคุณอภิรักษ์กรรม
4: โอ้เพราะฉะนั้นตำแหน่งนี้เขาไม่เอาอยู่แล้ว
5: หนึ่งเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยต้องไปเป็นรัฐมนตรี
4: ประจำสำนักนายกนะ
5: เอาถ้าประจำก็คงอาจจะเป็นลดเกรดท่านเคยเป็นว่าการอุตสาหกรรม
4: โอ้โห
5: นะก็คงจะมาเสริมทัพในส่วนของภาคใต้มากกว่าเพราะเท่าที่ได้ยินได้ฟังนั้นเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในทีมภาคใต้ที่ได้ถูกจัดวางตัวเอาไว้ให้ช่วยตีปี๊บช่วยอะไรต่อไม่ไรในส่วนของแม่ทัพภาคใต้นะคุณพิพัฒน์ราชกิจประการที่แม้ขนาดเมื่อวานน่ะเคาะบิ๊กควิกวินอะไรไปตั้ง 3-4 โครงการนะบางโครงการก็เป็นแสนล้านถ้าทำได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่คุณพิพัฒน์ได้หยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงกับรัฐบาลในสมัยอดีตนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบจากสิ่งที่ท่านลงมือทำนะมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่นะไปถึงนู่นสุไหงโกลกนู่นนะภาพโครงการต่างๆนะถ้าได้เกิดขึ้นในชุดนี้ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตที่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองอยู่หลายครั้งแต่เสร็จแล้วเนี่ยภาคใต้ก็ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ถูกลืมไปหรือเปล่าหรือว่าการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมแต่เที่ยวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะนั้นคงจะต้องมีการเสริมทัพในส่วนของภาคใต้ในการที่จะตีปี๊บให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนอะไรบ้างขนาดไปครม.สัญจรครั้งเดียวเนี่ยนะฮะก็ยังมีอะไรต่อไม่ไรออกมามากมายอย่างที่เห็นเพียงแต่ว่านะถ้าอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่านะอาจจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดหรอกครับเพราะมันเป็นลักษณะหรือเป็นบุคลิกเป็นอะไรที่ติดตัวท่านนายกรัฐมนตรีร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่านะฮะก็เป็นลักษณะที่ผู้นำท่านอื่นๆอาจจะไม่มีความสามารถเหมือนกับที่ท่านนายกอนุทินท่านเป็นอยู่ณเวลานี้แต่เมื่อนักวิชาการเขาทักออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปทึกทักหรือตั้งข้อรังเกียจว่าโอ้นะพวกขาประจำเพราะในอดีตเนี่ยจะมีผู้นำบางท่านเนี่ยเวลามีนักวิชาการอีกฝั่งหนึ่งลุกขึ้นมาแสดงความเห็นแทนที่จะมองเห็นเป็นกระจกเนี่ยก็นะบอกเลยว่าเนี่ยพวกเสื้อกั๊กเนี่ยพวกขาประจำก็เลยขาดโอกาสในการที่จะได้รับฟังหรือนำข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาปรับจะเป็นอะไรไปถ้าสมมติว่าถูกมองว่าเป็นครม.บันเทิงสัญจรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นะก็หยิบยกอีกด้านหนึ่งมาเห็นแล้วต่อไปถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้เรื่องที่มันไร้สาระหรือว่าสาระมันน้อยกว่าเนื้อหาเนี่ยก็ลดสิ่งนั้นลงมาสิครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเนื้อหาที่ทำนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะส่วนที่สื่อนำมาเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นสีสันเป็นแค่กระพี้เปลือกก็ยังไม่ใช่นะเนื้อนี่คือตรงนี้ก็ต่อไปถ้าเป็นครม.สัญจรจังหวัดลำพูนอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องไปสะล้อซอซึงอะไรมากมายนะเน้นเนื้อนะส่วนที่จะมาร้องกันค่อนคืนนะเอาไว้วันที่6กันยายนที่บ้านนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนั้นนะมันเป็นภาคบันเทิงภาคสังสรรค์แต่วันที่ไปตรงนั้นเนี่ยคือเป็นการสัญจรเพื่อที่จะพัฒนาแต่บังเอิญว่ามันช่วงที่สังสรรค์เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อมันก็เลยถูกถ้าอาจารย์พิชัยหยิบยกขึ้นมาว่ามันเป็นนั่นแหละเป็นศัพท์ที่ท่านอาจารย์หยิบยกขึ้นมาก็เลยต้องออกมาชี้แจงต่อไปก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็ลดโทนตรงนั้นและเพิ่มในส่วนที่เป็นเนื้อหาจะได้ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับคุณพิรักษ์
4: คุณมนตรีถ้าเราคิดกันแบบนี้ก็คือว่าถ้าทางใต้เนี่ยอนุมัติกันอย่างเต็มที่แล้วก็ปีกทางใต้เนี่ยให้โกเกียก็ลุยบิ๊กแดกก็มาช่วยเสริมขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโฆษกใหม่เข้ามาแดงกับเขียวน่าจะเรียกว่าสมาทีมกันหมดแล้วมั้งสมาทีมกันแล้วไม่ต้องสมาทานกันอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาคุยกันปาร์ตี้กันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
5: แดงกับน้ำเงินเดี๋ยวคุณ
4: แดงกับน้ำเงิน
5: ยังรออยู่เป็นฝ่ายคอยอยู่นะฮะ
4: กำลังจะถามเพราะว่าด้วยเหตุนี้เพราะเมื่อวันนี้มั้งครับคุณหมอเลียบเปิดตัวแคร์ท็อปที่จะมาใหม่กับอาจารย์ชัดชาติแล้วนั่นก็อาจจะเป็นสนามบินที่จะให้ทางคุณทักษิณลงด้วยหรือเปล่าเพราะว่า ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเวทีนู้นเวทีนี้จนรัศมีเนี่ยมันล้ำคุณแพท

0: รำคาญไปแต่นั่นก็เป็นบริบทหนึ่งแต่บริบทนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าติดชึ่งไปอินโดบ้างไปนู่นบ้างไปนี่บ้างแล้วเดี๋ยวมีพื้นที่ลงกับตัวแคร์ท็อกค่อยๆเลี้ยงกระแสกันไปกลายเป็นว่าคิดเร็วไปไม่คุณมนตรีว่าถ้าจะปูทางเอาไว้สู่รอบไหนๆเนี่ยเอาเป็นว่าแดงกับน้ำเงินต้องไปด้วยกันแล้วแหละในสภาพแบบนี้เพื่อที่จะเอาให้ได้อยู่ในเชิงพื้นที่
1: คือดูทรงดูทางแล้วเนี่ยงานเนี้ยคงไม่สมาทานก็เหมือนสมาทานนะว่าต้องไปด้วยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละส่วนก็จะต้องออกแบบชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะคือถ้ามองในมุมการเมืองนะคุณวีระกรัมถ้าผ่านตอนเนี้ยยังไม่ผ่าน5เดือนเลยนะผมเห็นสื่อบางค่ายก็บอกสื่อก็นับว่าเข้าสู่เดือนที่6ยังไม่เข้าอ่ะนะฮะคือ11เมษายนจะครบ5เดือนก็11กันยายนนะฮะดังนั้นพ้น11กันยายนเมื่อไหร่ก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของรัฐบาลชุดนี้นะซึ่งถ้าผ่านไป1ปีซึ่งผ่านดุมไม่มีปัญหายังไงก็ผ่านอยู่แล้วพอเข้าสู่ปีที่2ไปนะก้าวเข้าสู่ปีที่2ตรงนี้แหละครับที่คงจะต้องมีเสียงกระจองงอแงเกิดขึ้นกันภายในต้องปรับสักครั้งหนึ่งปรับแล้วมันจะลงตัวไม่ลงตัวต่อไปก็อาจจะต้องใช้วิธีปรับอีกสักครั้ง2ครั้งก็ว่ากันไปทีนี้แหละพอพ้น1ปีไปเข้าสู่ปีที่2และยิ่งมาถึงครึ่งทางเนี่ย มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการขยับตัวของพรรคเพื่อไทยแม้ก็จริงๆก็จะบอกว่าเพื่อไทยก็คงไม่ผิดได้บอกมนตรีกลุ่มแคร์เคลื่อนไทย เขาไม่ใช่พรรคเพื่อไทยถูกใช่หรอครับแต่ก็มันก็เป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละถึงแม้จะเอาอาจารย์ชาติชาติมาเป็นแขกคนแรกแต่ก็มองข้ามช็อตไปถึงกทม.ในปี2030ว่าจะเป็นอย่างไรคือนั่นเป็นเวทีที่จะต้องมองไปข้างหน้ามองข้ามช็อตและเวทีตรงนี้ถ้าไม่คิดอะไรอื่นไกลในสมัยอดีตก็คือโทนี่วูดซัมแต่วันนี้ไม่ต้องมาใช้ชื่อโทนี่วูดซัมแล้วก็ถ้าเป็นคุณทักษิณก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนคนสำคัญในเวทีนี้ตั้งแต่ในอดีตก็นี่คือเป็นการถ้าจะบอกว่าเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวฟื้นฟูค่อยๆก้าวไปในช่วงจังหวะเวลาที่การเมืองมันยังเดินหน้าต่อไปอย่างนี้ไม่เร็วเกินไปหรอกสำหรับการที่จะต้องเริ่มต้นในทางการเมืองเพื่อที่จะฟื้นฟูในช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ปีที่สองและจากนั้นไม่รู้จะมีอะไรสะดุดหรือไม่สะดุดอันนี้แหละเขาก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมการแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยที่มีการจัดทีมโฆษกใหม่เนี่ยนะลองไปดูความเห็นของคอลัมนิสต์ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่านี่คือเป็นการเปิดแนวรบด้านสื่อของรัฐบาลที่หลังจากตลอด4เดือนเสร็จๆจะ5เดือนเนี่ยอาจจะมองว่ายังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะรบคือตั้งรับแล้วก็บทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่โทรโข่งใหญ่ก็คือโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ยังอาจจะจำกัดจำเขี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ท่านทำมาซึ่งไม่ใช่บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ต่อจากนี้จะรบแล้วไงพอรบแล้วก็จะต้องเอาคนที่ครบเครื่องผมไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษอดีตส.ส.เขต1เชียงรายเนี่ยนะใครต่อใครเขาเรียกว่าคุณหมอเอกสายบูแสดงว่าเอามาบูนะซึ่งคำว่าบูเนี่ยก็คงจะต้องบูกับ อีกฝั่งทั้งชี้แจงทั้งอะไรแล้วก็ผมเติมให้นิดหนึ่งลองไปอ่านดูในบางคอลัมน์เขาไปไกลถึงขนาดว่าทันทีที่คุณหมอเอกเข้ามาประจำการแล้วเนี่ยก็จะมีการออกแบบพื้นที่สื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสื่อสารกับสังคมเพิ่มมากขึ้นในรูปของรายการพิเศษนายกรัฐมนตรีพบประชาชนในเห็นว่ามีการดีลกันกับพิธีกรระดับเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยอยู่นะก็รอดูนะครับว่าถ้าเขาเคาะกันลงตัวเมื่อไหร่หมอเอกมาก็น่าจะมีการขับเคลื่อนเปิดแนวรบด้านสื่ออย่างเต็มรูปครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ผมสนใจอย่างนี้คุณมนตรีเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าณตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วเรามองกันว่ารัฐบาลคง4ปีคงไปไม่ถึงอ่ะถ้าจะต้องมีการจัดทัพในเชิงพื้นที่ฝั่งนึงก็ต้องเก็บเสบียงกันของตัวเองแล้วจะต้องลุยกันทั้งประเทศเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยก็แบ่งพื้นที่กันใครดูทางเหนือใครดูทางใต้ใครดูอีสานก็ว่ากันไปส่วนสีเขียวก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้ถือว่ามีการจัดพื้นที่กันละขณะเดียวกันไม่รู้เราคิดเยอะไปหรือเปล่าแคร์ทอล์กที่เอาอาจารย์ชัดชาติมาเนี่ย าจารย์ชัดชาติส่วนตัวผมมองว่าท่านก็ตัวท่านเองก็อิ่มตัวกับกทม.ขณะเดียวกันความป๊อปปูล่าเนี่ยแม้ว่ามันจะมีเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปนั่งวิแคะวิเคราะห์กันเนี่ยไอ้ตัวเนื้อที่มันออกมานอกเหนือกับความนิยมเนี่ยมันยังไม่ชัดเนี่ยถ้าท่านกระโดดในช่วงที่คนยังเชื่อท่านอยู่ตอนนี้มาลงสนามใหญ่อีกทีนึงทางนี้ก็มีแพลตฟอร์มขณะเดียวกันเมื่ออาจารย์ชัดชาติบวกและหรือออกแดงสีไหนๆก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในการที่จะยึดพื้นที่กรุงเทพคืนของทางเพื่อไทยแซะส่วนใดส่วนหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคิดแบบนี้คิดได้ไหมคุณมนตรี
1: ได
0: ้ทั้งนั้นนะ
1: คุณครับผมเนี่ยสะดุดเลยนะตอนแรกที่เขายิงภาพ
0: ทำไมแคร์เพราะต้องเอาคุณชัดชาติเนี่ยผมนั่งนึกนะผมไม่อยากผมนึกไม่ออกว่าจะคิดหาอธิบายอย่างอื่นได้ยังไงคุณมนตรี
1: คือตอนแรกเป็นเงาดำๆแล้วผมเนี่ยคุยกับคนที่คุยที่มาทายกันเนี่ย AI เมื่อวานก็ตอบผิดนะผมให้ทีมงานถาม AI นะ AI ก็ตอบออกมาว่า AI เนี่ยก็ถือว่าอัปเดตมากข้อมูลที่บอกว่าโอ้นี่คือเป็นแชร์คิดเคลื่อนไทยของอะไรที่จะกำลังจะออกมาสื่อสารในรูปพอดแคสต์อะไรตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเสร็จส่วนบุคคลที่บอกว่าเป็นใครและเป็นเงานั้นเนี่ย AI บอกว่าคุณทักษิณกับคุณธนาธรอันนี้ AI เมื่อวานลาบนะฮะผมบอก
0: เดี๋ยวใช้ AI ราชการหรือ AI ของฟรีของเดิม
1: เนี่ยไอตรงเนี้ยมันมีเส้นแบ่งด้วยนะเขาบอกว่าถ้าซีกนี้มันอาจจะให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ว่ากันนะเห็นคุณรัชนกศรีนอกท่านแจกแจงอยู่พอออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วเอ๊ะดูเข้าหน้าศีรษะโครงแก้มท่านโยโย่ออกมาผมบอกผู้ว่าชัดชาตินะคนนี้นะแต่ AI ตอบไปอีกทางแต่เอาเถอะนะฮะซึ่งหลายคนก็เดาถูกว่าเป็นอาจารย์ชัดชาตินะฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเขาจะเห็นเขาโยนออกมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูนะจะยิงออกอากาศยิงในวันศุกร์นี้นะแต่หลายท่านอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วทีนี้กลับมาที่ว่าถามว่าทำไมเป็นผู้ว่าชาติชาติน
0: ะครับผมคิดเยอะไปไหม
1: คือเนื้อหาในรายละเอียดนั้นเนี่ยคือเขาก็ชื่อเขาบอกคิดเคลื่อนไทยยังไงและก็จะมีการพูดถึงอนาคตที่เราอยากเห็นจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะเพราะในบางข้อความบอกฝันถึงดวงเดือนเคลื่อนไทยสู่ดวงดาวแล้วพบกันนะฮะและประเด็นที่คุยกับผู้ว่าชาติชาตินั้นเนี่ยเป็นการมองกรุงเทพมหานครปี2030ในอีก4ปีข้างหน้าว่าจะเป็นแบบไหนเพราะนั้นเนี่ย1เนี่ยถ้ามองแบบก็กรุงเทพอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงต้องเอาผู้ว่าชาติชาติมาแต่ทีเนี้ยนะผู้ว่าชาติชาติเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาก่อนและกว่าจะแยกออกว่าไม่ได้เฉดสีเนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยทีเดียวพอมาถึงตอนนี้สมัยที่2แล้วซึ่งแน่นอนไม่ลงสมัยที่3กำลังจะเข้าสู่การเมืองใหญ่บ้างก็บอกว่าคงไม่ย้อนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยคงจะตั้งพรรคใหม่แต่นาทีนี้เมื่อเพื่อไทยในอดีตกับเพื่อไทยในวันนี้มันต่างกันแล้วเนี่ยคุณอภิรักษ์เพราะนั้นก็คงไม่ได้เป็นการปิดประตูซะเลยทีเดียวว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าจะย้อนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยแต่วันนี้การที่มานั่งเป็นแขกในรายการเนี้ยก็ทำให้พอจะมองเห็นอะไรได้ลางๆแม้จะยังไม่ชัดก็ตามครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กับอ่ะไม่รู้เราสองคนคิดมากหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ชีวิตยุคนี้

0: ถตราฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะ
1: อร่อยอ่ะ
0: อาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอส

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
2: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
1: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์นาฏสวัสดิ์ค่ะ
2: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
3: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
5: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคุณมนตรีการเมืองเรื่องพรรคต่างๆเรามีตรงไหนต้องเติมกันก่อนอีกไหมครับ
7: ก็เมื่อสักครู่จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะมาตั้งแต่เบรกแรก
6: ไปรักชวนคุยกันไปกันมา
7: ก็เลยเอาไปต่อภาพมองการเมืองต่อจากนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการเมืองที่ยังปลอดภัยอยู่สำหรับรัฐบาลนะครับก็ความลงตัวความชื่นมื่นนะที่ครม.สัญจรนะจนกระทั่งนัดหมายที่จะพบปะสังสรรค์เป็นการภายในของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็แกนนำที่บ้านท่านนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ถึงขั้นต้องวิตกกังวลนะเหตุการณ์ใหญ่ของเดือนกันยายนเนี่ยมี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือวันที่14กันยายนอันนั้นคือกกต.ที่จะลงมติแต่ผมเนี่ยนะส่วนตัวนะคุณวิรัชพอเห็นวันนัดหมายวันที่14วันจันทร์เนี่ยนะเคยคุยกับคุณอภิรักษ์หรือคุณวิสุทธ์เอาไว้ก็คือปกติแล้วเนี่ยงานการสำคัญสำคัญเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ในวันศุกร์นะจะได้ทิ้งช่วงเสาร์อาทิตย์นะแล้วกว่าจะกลับมาวันจันทร์เนี่ยมันก็คลี่คลายแล้วก็มีอะไรที่สื่อสารกันไปพอสมควรแล้วแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดจับพลัดจับผูแล้วก็มันมีปัญหาเนี่ยโอ้โหมันจะถูกนะฮะกระนำไปจนถึงวันศุกร์อ่ะซึ่งจะไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนเพราะนั้นวันจันทร์ตรงนี้ก็น่าจะผ่านไปโดยที่คงจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรและถ้าผ่านวันจันทร์ที่14ไปได้เนี่ยวันจันทร์ที่28กันยายนซึ่งเป็นวันนัดหมายคดีสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญอีกคดีหนึ่งนั้นเนี่ยก็ถ้าดูจากกำหนดแล้วเนี่ยก็น่าจะอารมณ์เดียวกันและยิ่งดูในเงื่อนไขทางการเมืองณเวลานี้เทียบเคียงกันในอดีตนะฮะมันก็ไม่ได้น่าจะมีอะไรที่จะทำให้ต้องมีการหักมุมในทางการเมืองเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่จุดเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นนี่คือ2เรื่องใหญ่ในเดือนกันยายนที่น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาในทางการเมืองสำหรับรัฐบาลและเขาคงมองข้ามช็อตไปแล้วตอนนี้นะข้ามช็อตเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นการเจอกันก่อนที่จะมีการประชุมพิจารณางบประมาณวาระ2วาระ3ในวันที่7คือวันจันทร์7 8 9และจริงๆอ่ะรัฐบาลก็ไม่ต้องไปอยู่โยงไปเฝ้าอะไรแต่ก็ต้องไปนะไปเพื่อที่จะดูองค์ประชุมเพราะนาทีนั้นวาระ2 3เป็นเรื่องของกรรมธิการเสียงข้างมากเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยและเป็นเรื่องของผู้แปรยติและที่ประชุมก็จะต้องลงมติว่าจะเอาตามที่มีการแปรยติไหมจะยึดตามเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อย ก็เท่านั้นเองรัฐมนตรีไม่ต้องไปลุกขึ้นตอบแต่กรรมาธิการจะต้องเป็นคนที่อธิบายตลอดทั้ง3วันตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรในส่วนของรัฐบาลที่จะต้องเป็นประเด็นสำหรับงบประมาณปี70วาระ2 3ฝ่ายค้านต่างหากครับคุณอภิรักษ์
6: ครับ
7: ที่วันนี้ประกาศไว้ล่วงหน้าทั้งที่ประชุมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเราดูจากวิปรัฐวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยท่านยังออกมาบอกว่าอาจจะต้องอภิปรายมาตรา152ก่อนคืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเพื่อที่จะสอบถามให้คำเสนอแนะต่อรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แต่วันนี้ถ้าดูจากในส่วนของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณผลิตวัชรศิลป์เนี่ยก็ชัดเจนไปแล้วว่า เป็นการอภิปรายตามมาตรา151ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและเบื้องต้นน่ะคุณอภิรักษ์ครับ
6: ครับ
7: ได้มีการตกผลึกเกี่ยวกับเรื่องของ2รายชื่อที่ชัดเจนไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะยังไงเสียก็เขียนชื่อแปะติดข้างฝานะเอาไว้เลยว่า2คนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถูกยื่นอภิปรายแน่ๆนะส่วนที่เหลือนะหลังจากนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานโดยมอบหมายให้คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะเป็นเจ้าภาพที่จะไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยัตติส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ยังบอกกรอบเวลาไว้กว้างๆว่าก็จะยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์พอไม่กี่สัปดาห์อย่างนี้คุณไปรักครับนะถ้ายื่นสักน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายนไหมถ้าปลายเดือนกันยายนไปแล้วนะกว่าจะได้พิปรายก็อาจจะมีไปถึงนะกลางตุลาเป็นต้นไปนะนี่คือเรื่องของการพิปรายไม่ไว้วางใจที่ใครต่อใครมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านนะจะนำมาเล่นงานรัฐบาลนะและมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งลูกชายคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณพระดอนปริศนานันทกุลฟังแล้วก็คำนับนะในสื่อในผมไม่แน่ใจนะในข่าวเขาบอกว่าคุณพระดอนปริศนานันทกุลเนี่ยพอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าน่ะคือ
6: แกโค้ง4ทีอ่ะแล้วแกพูดเหมือนกับขอบคุณครับ
7: โอ้โหนี่โค้ง4ทีเคยเสนอชื่อคุณอนุทินเป็นนายกได้ก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันก็คุณพลดอนฟังคำนี้ก็โค้งแล้วโค้งอีกโค้งแล้วโค้งอีก4ครั้งอย่างที่คุณวิรักษ์ว่ามาพร้อมกับคำว่าขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณไม่รู้เป็นการสื่อออกมาแบบนี้ก็อ่ะก็เป็นภาษาทั้งภาษากายและภาษาพูดที่ออกมาก็คงขอบค
6: ุ
7: ณ
6: จริงๆมันคือประชดแล้วก็แดกดันนะคุณมนตรี คือภาษาผมถ้าดูจากภาษากายก็คือว่าผมเปรียบเทียบผมเขียนเป็นข้อโน้ตเอาไว้สั้นๆในเรื่องของภาษากายตุมนตรี
7: ครับ
6: ถ้าเราจำกันได้ตอนที่ท่านเป็นรองประธานสภาแล้วท่านก็เสียงแข็งแล้วนี่ก็ยืนขึ้นแล้วก็ตาขมึงทุกคนก็นิ่งทุกคนก็หยุดอันนั้นคือบทบาทในฐานะประธานสภารองประธานสภาบทบาทที่สองตอนที่โดนถามมากๆตอนที่น้ำท่วมภาคใต้ที่มีเรื่องรับบริจาคไม่กวาดกันไปตอนที่ลงไปหัดใหญ่ไปเลยเนี่ยแหละ แล้วพอนักข่าวถามท่านก็ปิดไมค์แล้วท่านก็มองแล้วท่านก็เดินออกไปไม่ตอบอะไรเลยอันนั้นก็เป็นสายตาที่สองรอบนี้เป็นสำหรับผมนะถ้าผมเก็บเรื่องการสื่อสารเนี่ยนี่เป็นสายตาครั้งที่สามก็เหมือนผมว่าปกติท่านเป็นคนที่เป็นคนค่อนข้างแรงอ่ะคุณมนตรี
7: ครับ
6: แต่ว่ารอบนี้มันเหมือนสะกดกั้นความรู้สึกมันก็เลยออกมาเป็นขอบคุณ4ดอกอ่ะแต่นั่นคือการข่มใจที่ดีที่สุดอ่ะข่มใจแกมประชดและก็จะมีแดกดันกันนิดหน่อยมันก็เป็นลีลาของท่านนะคุณมนตรีผมแปลอย่างนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปดูแล้วกันอาจจะแปลต่างกันก็ได
7: ้ครับก็คงประชดประชันน่ะคุณไม่รับคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าโค้งซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยก็กรณีที่รัฐบาล MOA แล้วก็เป็นไม่รู้จะยอมรับกันหรือเปล่าว่าเป็นความพลาดของพรรคสีส้มณเวลานั้นก็ผ่านไปแล้วแต่พอหยิบเอามาพูดถึงอีกครั้งเนี่ยมันก็เลยยังไม่จบและกลายเป็นประเด็นที่มันเป็นแผลเก่าที่ทำให้คนหยิบยกขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดในทางการเมืองของพรรคประชาชนณเวลานั้นแล้วก็เกือบจะลืมไปแล้วพอมาพูดถึงอีกมันก็เลยย้อนกลับไปที่เดิมอีกนั่นก็คือคนก็ยังไม่ลืมครับคุณวิรักษ์ครับ
6: จริงๆถ้าจำตรงนี้เติมตรงนี้นิดหน่อยส้มเนี่ยต้องเขาน่าจะจำได้แล้วมั้งครับว่าไม่น่าจะมีใครจะช่วยส้มได้เลยถ้าส้มไม่สามารถช่วยตัวเองได
7: ้
6: ทั้งแดงทั้งน้ำเงินนี่โดนมาหมดแล้วอ่ะถ้าจะต้องไม่ได้จริงๆคือเขาก็ต้องถล่มทลายในทุกๆแมตช์ที่เหลือเท่าที่เขาจะทำได้อ่ะคุณมนตรี
7: ครับ
6: อ่ะคุณมนตรีตรงไหนต่อไหมฮะ
7: จากการเมืองในเรื่องนี้นะครับมาต่อในเรื่องของผมเติมในส่วนของภาคใต้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันจริงๆเนี่ยมันมีมุมที่คนก็พูดถึงกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะ
6: ครับ
7: ว่าเอ๊ะกรณีที่ในส่วนของภาคใต้นะฮะที่มันมีเนื้อหาสาระกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นเรื่องของประกันภัยภัยพิบัติคุณพิรักษ์ทำ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งถ้าดูตัวเลขเผินๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่โอ้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะเบี้ยประกันประมาณสัก 15,000 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่จะต้องควักมาจ่ายเยียวยาในแต่ละปีนะเยอะเลยทีเดียวเพราะตัวเลขกลมๆที่เขาคิดเอาไว้แต่ละปีจะต้องใช้ประมาณ 40,000 กว่าล้านเนี่ยแต่นี่จ่ายแค่ 15,000 ล้านบาทแล้วครอบคลุมน่าจะสูงถึงเกือบหรือว่า 70,000 ล้านบาทด้วยซ้ำไปเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็คงจะแก้ปัญหาได้ในหลายๆส่วนนะเร็วด้วยนะจ่าย3ขยักที่ว่าทันทีแล้วก็มาพิจารณามาอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ผมฟังนักวิชาการนะเขาก็มีความเห็นนะครับว่าไอ้หมื่นกว่าล้านเนี่ยจ่ายไปแบบจ่ายแล้วจ่ายเลยจ่ายเป็นรายปีคุณวิรัชครับแต่ทีนี้นะเอาละครอบคลุมอะไรบ้างก็ครอบคลุม3ภัยอย่างอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอย่างหลังนานๆคงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะจ่ายไปหายไปปีละ 15,000 ล้านปีละ 15,000 ล้านอย่างเนี้ยเขาก็กังวลว่าแล้วเรื่องของการที่จะต้องดูแลจัดการเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือปัญหามันบรรเทาเบาบางไม่ว่าจะเรื่องของการที่เขาเรียกว่าต้องมีการเตือนภัยต้องออกแบบตรงนั้นนะสองก็คือต้องหาทางในการป้องกันยกตัวอย่างอย่างอำเภอปัวจังหวัดน่านเพราะรู้ว่าเป็นทางน้ำจะต้องมาทางนั้นจะต้องเบี่ยงต้องกักต้องอะไรยังไงมันก็จะต้องไปลงทุนตรงนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวก็เลยไม่แน่ใจว่าพอมีตรงนี้แล้วมีคนรับผิดชอบมีคนจ่ายไอ้กลไกต่างๆที่จะออกแบบตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการอีกกี่มากน้อยเพราะว่าไอ้ที่จ่ายแล้วจ่ายไปแล้วก็มีคนรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่จะต้องไม่ต้องไปดูแลตรงนั้นอีกหรือเปล่านี่คือประเด็นหนึ่งสองก็คือเรื่องของถ้าพูดแบบเราท่านเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่ารัฐต้องดูแลมากมายขนาดนี้นะในแต่ละปีแต่เราได้มาแค่ 15,000 ล้านบาทนะถ้าจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็คงจะต้องมาคิดคำนวณถ้าไม่คุ้มอ่ะไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากนะเอา AI ตอนนี้คุณไม่รักนะ AI ที่ตอนแรกบอกว่า 1,600 ล้านบาทนั่นคือ5ล้านคนนะเหมาจ่ายแต่พอตอนหลังมามีการวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกไม่ใช่นะนั่นคือวงเงินแต่ได้มีการทำข้อตกลงกันใหม่แนบท้ายว่าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนี่ก็วกมาถึงตรงนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่าตัวเลขเดิมที่เคยตกลงกันเอาไว้นั้นเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ถึงนะเพราะมีผู้มาลงทะเบียนกลมๆประมาณสักล้านห้าตอนนี้ไม่ได้ถึง5ล้านนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนที่เข้ามาใช้งานวันละประมาณ 100,000 แต่คนที่เข้าไปใช้งานที่จะต้องได้เงินที่เขาจะต้องจ่ายหัวละ25บาทกลมๆเนี่ยมันมีหลักประมาณสัก 5-60,000 ไอ้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของหนังสือเอกสารที่มีไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆว่าช่วยหน่อยให้ลูกให้หลานใครที่มีอายุครบ15ปีมาลงทะเบียนกันเยอะๆคือจะต้องให้ตัวเลขมันสูงนะไม่ถึงก็ใกล้เคียงไม่ใช่แค่ล้านห้าอย่างนี้อย่างน้อยเอาตัวเลขมาส่วนจะใช้ไม่ใช้นั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งวกกลับมาที่เรื่องของภัยพิบัติตรงเนี้ยถ้าจ่ายไปเนี่ยถ้าไม่คุ้มนะไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจไหมและถ้าเกิดว่ามันเกินกว่ากรมธรรม์ไอ้วงเงินที่หลวงจ่ายให้เนี่ยแล้วจะเอามาจากไหนจ่ายก็เลยกลายเป็นคิดทั้งสองด้านก็คือคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเข้ามาแล้วคุ้มนะมันก็ถูกมองไปอีกแบบหนึ่งว่าใครจะได้งานตรงนี้ล็อกไว้หรือเปล่ามีคนคิดกันไปหมดนะครับคุณอภิรักษ์ประเด็นเรื่องของการประกันภัยพิบัตินะแบบ ที่ครม.อนุมัติเมื่อวานนะครับ
6: คุณมนตรีผมแยกเป็น 2-3 เรื่อง1ก็คือเรื่องของวงเงิน15,000ผมไม่แน่ใจว่าคิดดีหรือคิดรอบมายังเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าภัยประกันภัยในแต่ละอย่างถ้ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่มีตัวโมเดลไม่มีรูปแบบเนี่ยมันจะคำนวณเบี้ยไม่ได้บริษัททั้งหลายเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างตอนโควิดเนี่ยเขาคำนวณกันไม่ได้นะว่าตกลงไอ้ที่เจอจ่ายจบเจอกันเท่านี้เท่านี้แล้วเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยบริษัทประกันภัยเจ๊งกันไป7-8-90บริษัทเพราะว่าคนติดโควิดมากกว่าอันนี้คืออันที่1ก่อนว่าไอ้ตัวเลขหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนแล้วมันจะมีคนมาได้จริงหรือเปล่าตัวเลขที่2คุณมนตรีไอ้เรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อมีประกันภัยแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาดูว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนมั้ยรถคุณมนตรีถ้าไม่มีประกันเวลาขับก็ขับอย่างนึงเวลาคุณมนตรีมีประกันขับก็คือขับอีกอย่างนึงทีนี้เราพูดถึงประเทศไทยภาคใต้ก็แล้วกันถ้าจะมีน้ำท่วมหรือไม่มีน้ำท่วมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานนะแต่การที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมอ่ะมันจะคนละฟังก์ชันกันทีเนี้ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนเพราะรู้อยู่แล้วว่าเสียหายยังไงก็มีการจ่ายเงินแล้วชาวบ้านเขาจะมีพฤติกรรมยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะมีพฤติกรรมยังไงอันนี้คือคำถามที่สองแล้วคำถามที่สามก็คือแล้วหน่วยงานที่ชื่อว่าปอพอหน่วยงานที่จะเข้าไปเสริมสร้างนู่นนี่นั่นแปลว่าเหมือนกับว่าเอ้าท่วมก็ท่วมไม่ท่วมก็ไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรยังไงก็จ่ายไปแล้วหมื่นกว่าล้านทีนี้ประชาชนจะมีมุมมองต่อพื้นที่ของตัวเองยังไงจะพัฒนายังไงจะดูแลกันยังไงแบบไหนอันนี้โจทย์มันก็เปลี่ยนไปหมดผมเชื่อว่าไม่น่าที่จะทำตรงนี้ได้นะครับกับการประกันภัยตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากหรือจะหาสูตรให้ลงตัวส่วนไทย i passport ที่คุณมนตรีพูดเมื่อสักครู่อ่ะผมไปตามดูคุณรักชนกเมื่อเช้าคือไทย AI passport เนี่ยก็เริ่มที่จะมีอินฟลูแล้วก็มีเพจเนี่ยอย่างเมื่อเช้าผมมีเพจวิ่งเข้ามาหาผมชื่อ AI pass TH เนี่ยก็เขียนรู้หรือไม่รัฐบาลสนับสนุน24.7 บาทต่อผู้ใช้งานจริงต่อเดือนไม่ใช่ 1,600 ล้านนะคนไทยเข้าถึง AI ระดับสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณมนตรีแล้วก็หลายคนได้ตามกันนั่นแหละเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเหมาจ่าย 1,600 แต่ตอนหลังเนี่ยพอโดนมากๆเนี่ยเขามาเหลือ20-25 บาทต่อหัวต่อคนทีนี้คุณไอรักชนกก็บอกว่าอินฟลูที่เหมือนกับทาง AI เนี่ยเขาเริ่มที่จะทำงานแล้วกลายเป็นว่าณตอนนี้เวลานี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวประกันความสำเร็จของรัฐบาลตัวประกันความสำเร็จของคุณชัยชนกด้วยก็แล้วกันว่าจะมีคนเข้าไปลงทะเบียนใช้งานขนาดไหนผมเองเนี่ยพอรู้ว่าจ่ายตามใช้งานจริงผมไม่ใช้เลยคุณมนตรีเพราะผมใช้ของฟรีก็เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันอยู่พอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นณเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันเหมาว่าถ้าไหนๆก็1,600ล้านไปแล้วซื้อมาแล้วเราก็ไปช่วยใช้ก็หน่อยแต่ณตอนนี้เวลานี้มันไม่ได้แบบนั้นแล้วนี่ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่มีความจำเป็นใช้แต่25บาท1เดือน2เดือน3เดือนผมก็ไม่ใช้เพราะว่าฟังก์ชันหรือความสามารถมันแทบไม่ต่างกันหรือจะน้อยกว่าในบางเรื่องบางประเด็นด้วยซ้ำอย่างนี้ครับคุณมนตรี
7: ครับก็ต้องติดตามดูต่อว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมากไหมครับคุณอภิรักษ์หลังจากที่ได้มีคุณอภิรักษ์ก็คงได้เห็นเอกสารที่มีไปที
6: ่เดี๋ยวเขาจะเช็คเดี๋ยวเขาจะเช็คกันเป็นเขตสิเพราะลงทะเบียนเนี่ยมันบอกด้วยนี่ว่าคุณจังหวัดไหนจังหวัดไหนแต่เข้าใจว่าสามารถติ๊กได้ด้วยนะว่าไม่ระบุจังหวัดไม่ระบุอะไรได้ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องระบุก็ได้นะหรือถ้าจะระบุเดี๋ยวมันจะลำบากท้องถิ่นเอานี่ว่าทำไมตรงนี้ทำยอดถึงหรือไม่ถึงคุณมนตรี
7: ก็ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือคงจะต้องมาเติมในเรื่องของตัวเลขอย่าให้ห่างจากเป้ามากมายนักนะส่วนเรื่องถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่จะต้องมีการเบิกจ่ายตามจริง active user ตรงนั้นที่จะมีคนเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งพักกันก่อนนะครับคุณวิรักษ์เดี๋ยวหลังข่าวต้นชั่วโมงแล้วกลับมาว่ากันต่อครับ
6: ครับ
5: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
4: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
8: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
4: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot.net
5: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มนักเรียนชายวัย15ป่วยซึมเศร้าก่อเหตุยิงป่วนโรงเรียนดังกำแพงเพชรครูนักเรียนหนีตายจ้าละวันก่อนตำรวจรวบตัวได้ทันเมื่อเวลาประมาณ14นาฬิกาวันนี้เกิดเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายอายุ15ปีชั้นม.3โรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกำแพงเพชรซึ่งอยู่ระหว่างรักษาตัวจากอาการป่วยซึมเศร้าได้ใช้อาวุธปืนขนาด9มม.บุกยิงตั้งแต่หน้าโรงเรียนเข้าไปจนถึงอาคารเรียนท่ามกลางความตกใจของครูและนักเรียนที่กำลังเปลี่ยนคาบเรียนจนต้องพากันวิ่งหนีตายโอลมานอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครกู้ภัยสมาคมหน่วยกู้ภัยสามารถเข้าระงับเหตุและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้รปภ.ของโรงเรียนเผยว่าผู้ก่อเหตุเดินเข้ามาหน้าโรงเรียนและใช้อาวุธปืนเล็งยิงถากตนไปหนึ่งนัดก่อนจะบุกเข้าไปข้างในขณะที่ครูพละศึกษาเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อได้ยินเสียงปืนได้พยายามตั้งสติพาเด็กนักเรียนหลบหนีและเมื่อเผชิญหน้ากับผู้ก่อเหตุจึงช่วยผลักดันนักเรียนให้เข้าไปหลบในหอประชุมได้อย่างปลอดภัยท่ามกลางความโล่งอกของทุกฝ่ายภายหลังเกิดเหตุนายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรได้รุดลงพื้นที่ควบคุมสถานการณ์ขณะที่บรรดาผู้ปกครองที่เดินทางมาเฝ้ารอติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยโดยโรงเรียนจะหยุดการเรียนเป็นเวลา2วันเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์พรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักตกสาวไทยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณห้องสีม่วงตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกม LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธี

0: กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาติว่าถือเป็นเรื่องที่รัฐบาลแสดงความใจกว้างอย่างมากในการสร้างความคุ้มครองหรือการสร้างเกราะป้องกันความเสี่ยงให้แก่ประชาชนคนไทยทั้ง30ล้านครัวเรือนท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติในประเทศไทยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและมีความแรงมากขึ้นซึ่งการใช้ระบบประกันภัยเข้ามาดูแลจะช่วยลดความล่าช้าในกระบวนการเยียวยาแบบเดิมของภาครัฐได้การดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ชาญฉลาดมากในสองด้านคือด้านการบริหารจัดการงบประมาณและด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงให้ประชาชนตามข่าวรัฐบาลใช้เงินงบประมาณเพียง 15,000 ล้านบาทแต่สามารถคุ้มครองทรัพย์สินของประชาชนได้สูงถึง 75,000 ล้านบาทซึ่งถือเป็นการใช้เงินจำนวนน้อยเพื่อสร้างมูลค่าความคุ้มครองที่สูงกว่าหลายเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติย้อนหลังที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณเยียวยาประชาชนไม่น้อยกว่าปีละ 20,000 ล้านบาทการเปลี่ยนมาใช้ระบบประกันภัยจะช่วยให้รัฐบาลประหยัดงบประมาณได้ทันทีอย่างน้อย 5,000 ล้านบาทและทราบกรอบวงเงินงบประมาณที่ชัดเจนในแต่ละปีโดยในสัปดาห์หน้าสมาคมประกันวินาศภัยไทยได้นัดประชุมคณะกรรมการเพื่อกำหนดทิศทางและคุณสมบัติของบริษัทประกันภัยที่จะเข้าร่วมโครงการและช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือร่วมกับคปภ.เพื่อกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองให้ชัดเจน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3 ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยค ของขวัญ

0: Unlimited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ทางทหารอเมริกันก็ได้ยกพลขึ้นบกนะครับก็มีภาพขึ้นมาแล้วโดยนายกเมืองพัทยาก็ให้การต้อนรับก็นั่งรถบัสมา40คันนะครับมาถึงที่ Hard Rock Hotel ที่พัทยานะครับก็เป็นการมาพักผ่อนนะครับหลังจากปฏิบัติภารกิจ7เดือนทหารก็ใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็มีกระเป๋าใส่เสื้อผ้านิดหน่อยนะครับแล้วก็บางส่วนก็มาเจอหน้าเจอกล้องเจออะไรก็โบกมือทักทายผู้กำกับสภ.พัทยานายกเมืองพัทยานายกในอำเภอบางละมุงนะครับก็มาแบบมอบพวงมาลัยให้การต้อนรับนะครับแล้วก็มีการจับไม้จับมือผู้บังคับการเรือ USS อับราฮัมลินคอนแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วก็ยินดีนะครับที่มาเยือนพัทยาทางฝั่งนู้นก็บอกว่าก็ขอบคุณในการต้อนรับอย่างยอดเยี่ยมนะครับทางฝั่งของเจ้าหน้าที่ทางฝั่งของบ้านเราก็บอกว่ามีการดูแลเต็มที่ทั้งเอกชนตำรวจฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็จะกวดขันเรื่องของราคาสินค้าไม่ให้มีการโกงราคาแล้วก็หลายคนก็ให้สัมภาษณ์กับทางนักข่าวบ้างนะครับนู่นนิดนี่หน่อยนะครับอันนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์จากทางผู้บังคับการเรือว่าทหารเรือสหรัฐพัทยาก็ผูกพันกันมานานนะครับก็มีแวะพักกันเป็นระยะอยู่แล้วก็เข้าใจว่าก่อนอันนี้หลังมีคอบบ้าโกอะไรบ้างก็มีกันมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่าที่ยกคนขึ้นบกแบบชุดใหญ่แบบนี้ก็คงจะนานหน่อยนะครับตอนนี้ก็จับตามองครับเพราะว่าดูแล้วน่าจะใช้จ่ายคนหนึ่งอย่างน้อย100ถึง150ดอลลาร์สหรัฐน่ากระจายไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทแล้วก็น่าจะมีการโปรโมทมีการขยายถึงเรื่องของภาพความสวยงามของเมืองท่องเที่ยวอย่างพัทยาไปทั่วโลกอ่ะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าน่าจะมีเรื่องราวบวกๆโดยที่ไม่มีอะไรระหว่างทางที่ไม่คาดฝันเมื่อสักครู่ข่าวต้นชั่วโมงก็รายงานไว้ว่ามีการกราดยิงกันอีกแล้วนะครับก็ขอไม่รายงานซ้ำในรายละเอียดแต่ว่าเหตุการณ์แบบนี้ต้องไปดูกันหน่อยไหมเพราะว่าคนที่พกปืนเป็นชายวัยรุ่นเข้าไปกราดยิงในโรงเรียนที่กำแพงเพชรนะครับก็ดูแล้วสาเหตุเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรที่เป็นแรงคับแค้นนั่นแหละแต่ว่าคนที่ลงมือก่อเหตุก็อาจจะมีภาวะมีอาการทางจิตก็ฝากเอาไว้ครับว่าน่าจะต้องมีมาตรการอะไรดีๆบ้างไหมเพราะไม่เช่นนั้นนโยบายอะไรของรัฐบาลที่ออกมากำชับเรื่องปืนเนี่ยปรากฏว่ายังคงมีการเอาปืนมาทำอะไรแบบนี้เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับคุณมนตรี
4: ครับก็กรณีที่เกิดขึ้นหนึ่งนะเป็นเหตุจากข้างนอกนะคุณอภิรักษ์นั่นไม่ใช่จากข้างในนะคนจากข้างนอกที่เข้าไปแล้วก็รปภ.ที่อยู่ด้านหน้าประตูโรงเรียนและครูก็ทุกอย่างก็เกิดขึ้นแม้จะในเวลาอันรวดเร็วแต่ก็มีเวลาในการตั้งหลักดูแลจัดการปัญหาได้นะก็เป็นเรื่องของอาวุธปืนอย่างที่คุณอภิรักษ์ว่าคุณรักผมย้อนกลับมาที่เรื่องของศาลปกครองสูงสุดที่เมื่อสักครู่ตอนต้นรายการเราได้พูดถึงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดก็เอาเป็นว่าศาลปกครองสูงสุดนะมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นนะก็รับนะคำร้องของคุณหมอสรณะบุญใบชัยพฤกษ์นะไว้พิจารณาแล้วก็รวมทั้งนะครับให้พิจารณาคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือพิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาด้วยนั่นก็คือข้อแรกนั้นเนี่ยยังไงเสียเนี่ยเมื่อศาลปกครองสูงสุดนะท่านมีความเห็นที่แตกต่างนะผมไปดูในไอ้ประเด็นที่ศาลท่านเห็นต่างเนี่ยมันจะมีอยู่ในท้ายๆคุณอภิรักษ์ตามข่าวเขาบอกว่าศาลปกครองสูงสุดนะครับท่านให้เหตุผลว่านะคือมองต่างมุมจากศาลปกครองชั้นต้นไง นะศาลปกครองชั้นต้นบอกว่ายังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะยื่นเพราะว่ามีสิทธิ์ยื่นแต่ยังไม่ได้รับผลกระทบถึงขั้นที่จะไม่อาจเยียวยาได้ตรงนั้นนะแต่ในกรณีตรงนี้นะครับศาลปกครองนะครับท่านเห็นว่าเป็นคำสั่งตามเป็นคำสั่งทางปกครองตามพรบวิธีปฏิบัติทางราชการนะก็บอกว่านายแพทย์สาธารณะจึงเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อันเนื่องมาจากการกระทำของคณะกรรมการสรรหากสทช.นะครับกรณีจึงเป็นกรณีนี้คุณหมอสาธารณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองแล้วก็อุทธรณ์ของคุณหมอก็ฟังขึ้นนะครับและในตอนท้ายการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารระบบความนั้นศาลปกครองสูงสุดไม่เห็นพ้องด้วยจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองกลางเป็นให้รับคำฟ้องของนายแพทย์สาธารณะไว้พิจารณาและมีคำสั่งในเรื่องคำขอเกี่ยวกับมาตรการหรือวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาคดีของนายแพทย์สาธารณะต่อไปเพราะฉะนั้น1ต้องรับตามคำสั่งส่วนประเด็นที่2ที่ให้พิจารณาคำขอเกี่ยวกับมาตรการชั่วคราวตรงนั้นก็คงเป็นเรื่องของศาลปกครองกลางหรือศาลปกครองชั้นต้นที่รับแล้วจะต้องไปพิจารณาว่าควรไม่ควรอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะให้มีการคุ้มครองชั่วคราวตามที่ผู้ฟ้องได้ร้องขอเอาไว้ทีนี้ผมเติมต่อเกี่ยวกับเรื่องของถ้ากรณีมาถึงจุดนี้นะครับจะยังไงต่อนะครับก็ทางนักข่าวนะครับก็ไปสอบถามเรื่องนี้นะครับจากท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ
3: ์
4: ว่าในหัวข่าวก็บอกว่าท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์ซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเดินหน้าตามขั้นตอนทูลเกล้าคุณหมอสาธารณะให้พ้นจากตำแหน่งต่อไปผมพาไปดูในรายละเอียดตรงนี้นิดหนึ่งนั่นก็คือรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะครับท่านก็ตอบคำถามนักข่าวเกี่ยวกับเรื่องของที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งออกมาในวันนี้ท่านก็บอกว่าเพียงแต่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาเพราะคุณหมอเป็นผู้มีส่วนได้เสียซึ่งถือเป็นเรื่องปกตินะทั้งนี้เมื่อมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาในกฎหมายของกสทช.ซึ่งระบุว่าสามารถฟ้องศาลได้ซึ่งถือเป็นสิทธิตามปกติของคุณหมอสาธารณะทีนี้นักข่าวก็ถามว่าผลพวงที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับพิจารณาจะมีอะไรหรือไม่รองนายกประกรณ์ก็บอกว่ายังไม่มีผลกระทบอะไรที่เราดำเนินการไปเพราะรัฐบาลยืนยันว่าเป็นการทำตามกฎหมายโดยเห็นว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สุดที่กำหนดไว้ในรัฐนูลมาตรา203วรรค5แล้วก็ว่ากันในรายละเอียดรองนายกประกรณ์บอกว่าก็ถือว่ามีผลปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรในชั้นนี้ต้องรอคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นและรอคำสั่งของศาลว่าจะสั่งอย่างไรนักข่าวก็ถามไปว่าในขั้นตอนนี้คุณหมอสาธารณะได้รับการคุ้มครองอะไรจากศาลหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกว่าเท่าที่ตนทราบศาลยังไม่ได้สั่งอะไรซึ่งตนก็ทราบจากสื่อยังไม่ได้เห็นตัวจริงถามว่าขั้นตอนที่นำขึ้นทูลเกล้าพ้นจากตำแหน่งไปแล้วจะทำอย่างไรรองนายกประกรณ์บอกว่าเราเห็นว่าเป็นการทำตามขั้นตอนตามกฎหมายกำหนดไว้ส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลก็คงไปว่ากันตามปกติและต้องรอว่าศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่หรือจะมีคำสั่งอะไรต่อไปก็คงปฏิบัติตามนั้นทีนี้ถามตรงๆชัดๆว่าต้องดึงเรื่องทูลเกล้ากลับมาหรือไม่รองนายกประกรณ์บอกไม่ต้องเพราะรอศาลตัดสินอยู่แล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ศาลยังไม่ได้ออกคำสั่งอะไรเลยอย่าไปพูดล่วงหน้ารอศาลก่อนดีกว่าเพราะถ้าพูดไปเดี๋ยวจะสับสนและไม่ดีกับทั้งระบบนะสุดท้ายถามว่าท่านนายกรับทราบเรื่องนี้แล้วหรือยังรองนายกประกรณ์ก็บอกว่า ตนไม่ทราบเลยเพราะยังไม่ได้เจอนายกก็ประเด็นน่าจะอยู่ที่กระบวนการนำความขึ้นกราบบังคมทูลนะเพื่อที่จะให้คุณหมอสรณะนะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.ตามมติของคณะกรรมการสรรหาที่ถือเป็นที่สุดตามรัฐธรรมนูญมาตรา203วรรค5รองนายกประกรณ์ก็ยืนยันว่านะครับเรื่องนี้ก็ต้องเดินหน้าตามกระบวนการกฎหมายและเรื่องที่นำขึ้นทูลเกล้าไปแล้วก็ไม่ต้องดึงเรื่องขอเรื่องกลับเพราะรอศาลตัดสินอยู่ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: เรื่องนี้ถ้าย้อนให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังนอกวงการให้ได้เห็นภาพก็คือว่าตัวหมอสรณะเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติคณะกรรมการสรรหาเนี่ยเขาก็มีประเด็นกันว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้นะเพราะว่าตอนนั้นยังรับงงรับเงินอยู่ยังมีสถานะเป็นหมออยู่ทีนี้หมอตอนแรกเนี่ยก็ฟ้องไปยังศาลปกครองนะครับแล้วกลายเป็นประเด็นที่หมอสรณะก็ต้องไปตามนั้นแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยศาลปกครองสูงสุดก็บอกว่าหมอก็ให้รับสิ่งที่หมอสรณะขอให้มีการตัดสินขอให้มีการวินิจฉัยก็เดินหน้าต่อแต่ว่าก็ไม่ได้บอกคือหมอสรณะมีสิทธิ์ที่จะต่อสู
4: ้
3: ในการไอ้นี่แต่ก็ไม่ได้บอกใช่ไหมว่าอยู่สามารถกลับมาทำหน้าที่ไม่ได้หมายถึงว่าคืนตำแหน่งให้ทีนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือว่าจะเป็นพรุ่งนี้จะเป็นมะรืนจะเป็นมะเรื่องเนี่ยผู้มนตรีตกลงกฎหมายบ้านเรานี่มันจะต้องตีความและขัดกันอย่างนี้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนายกไม่ว่าจะเป็นรองนายกหรือเราต้องเข้าใจว่าองค์กรอิสระมันอิสระมากจนไม่มีใครที่ไปแตะอะไรได้เลยงี้ผลประโยชน์ของชาติอะไรอยู่เนี่ยนักกฎหมายเขาวางกันยังไงแบบไหนจะมีทางออกกันยังไงหรือเปล่าฮะคุณมนตรีฮะหรือว่าก็เชงกันไปแบบนี้หรือยกเว้นอย่างเดียวคือณตอนนี้เวลานี้เนี่ยถ้าหมอสารณะไม่ไขก๊อกถ้าผู้ใหญ่เขาไม่คุยกันน่ะถ้าเรากลับไปที่เดิมที่เราคุยกันน่ะมันก็จะคาก็จะงัดกันอย่างนี้กันต่อไปหรือเปล่าครับคุณมนตรี
4: จริงๆเนี่ยหลายวงที่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้หนึ่งมันก็คือตามระบบขั้นตอนกระบวนการคือว่ากันไปตามขั้นตอนแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยในทางการบริหารเนี่ยมันก็จะมีวิธีการสื่อสารไงคุณหรือไปรักว่าไม่แน่ใจว่าตรงนี้นั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดของประเทศได้เห็นช่องทางเห็นปัญหาหรือว่ามีวิธีการนอกเหนือจากกระบวนการทางกฎหมายที่จะต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้หรือว่าจะมีช่องทางในการที่จะสื่อสารเป็นการภายในเพื่อที่จะให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นนั้นเนี่ยมันได้ระงับยับยั้งและก็บ้านเมืองจะได้เดินหน้าตรงนี้ไม่รู้ว่าได้มีช่องทางตรงนี้ในการสื่อสารไปพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าดูจากการประชุมครั้งที่เท่าไหร่วันนี้ครั้งที่7นะหลังจากที่มีปัญหาขึ้นก็ประชุมเมื่อไหร่ก็ล่มอีกสื่อก็นำเสนอว่าการประชุมวันนี้ล่มเป็นครั้งที่7อีกแล้วก็พรุ่งนี้ที่วันนี้ไม่สามารถประชุมได้แล้วก็เลื่อนออกไปเนี่ยก็จะต้องล่มอีกเพราะว่าดูจากความเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ย1คุณหมอสรณะนะท่านไปทำหน้าที่ในฐานะประธานอยู่แล้วและอีก2ท่านนะครับท่านก็มาทางออนไลน์ปกติของท่านทุกครั้งที่ผมเห็นในข่าวว่ามี2ท่านเข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ก็จะมี3ส่วนอีกท่านหนึ่งวันนี้ท่านก็ลาประชุมนะพอลา1นะฮะแล้วประชุม3นะฮะส่วนอีก3ท่านยืนกระต่ายขาเดียวมาตลอดอยู่แล้วว่าตราบใดที่การประชุมไม่เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายคือเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายท่านก็ไม่เข้านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ้น3วันนี้ซึ่งพ้น30นาทีไปแล้วตามข้อบังคับข้อเท่านั้นเท่านี้ของการประชุมก็ให้เลื่อนการวันนี้ก็เลื่อนอีกแล้วก็นัดใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายโมงครึ่งนะมันก็คงจะเป็นประชุมครั้งที่เท่าไหร่ก็คงจะต้องล่มครั้งเป็นครั้งที่เท่านั้นและถ้าดูจากวาระการประชุมอย่างวันนี้ที่จะต้องนำเข้าสู่การพิจารณามี171วาระคุณวิรักษ์ครับ171วาระเนี่ยผมพาไปดูนิดหนึ่งเขาจำแนกเอาไว้อย่างนี้นะคนที่ออกมาแจกแจงก็คือนางสาวอรดาเทพยายนรักษาการรองเลขาธิการกสทช.ในฐานะฝ่ายเลขานุการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าวันนี้การประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569นะมีระเบียบวาระที่เสนอบรรจุวาระทั้งสิ้น171วาระ ในจำนวนนี้เป็นวาระที่มีกำหนดระยะเวลา71วาระและใน71วาระนี้เป็นระเบียบวาระเกี่ยวกับการอนุญาตและกำกับกิจการโทรคมนาคม49วาระนอกนั้นเป็นเรื่องอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่วาระก็ตามและมีรายละเอียดที่มีกรอบเวลาไว้อยู่นั้นเนี่ยมันก็จะต้องทอดเวลาออกไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะเรื่องนี้ผมจึงย้อนกลับไปตอนต้นที่คุณวิรักษ์ถามเมื่อสักครู่ว่านอกเหนือจากกฎหมายที่กำหนดเอาไว้คุณหมอก็ยืนยันว่าจะทำหน้าที่เพื่อบ้านเมืองส่วนอีกคนอื่นๆที่ไม่เข้าร่วมก็มีเหตุผลอีกเหมือนกันนะมันก็เลยเป็นคาๆอยู่อย่างนี้ส่วนจะหาช่องทางไหนอย่างไรเนี่ยมันก็จะต้องมีช่องทางเหลือช่องทางเดียวคุณวิรักษ์แต่จะทำหรือไม่ทำก็คือการสื่อสารไงครับนะไม่ว่าจะสื่อสารเองหรือว่าคนรอบข้างสื่อสารหรือถ้าจะสื่อสารกับใครตรงไหนอย่างไรมันไม่มีช่องทางอื่นนอกจากนี้แหละครับเพราะถ้าไม่ใช้ช่องทางสื่อสารเนี่ยก็จะต้องเป็นอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ
3: มันต้องดูแลความเสียหายซึ่งกันและกันก่อนไหมคุณมนตรีก่อนที่จะสื่อสารเนี่ยคุณมนตรีสื่อสารอะไรกับผมเนี่ยผมเสียหายมีต้องอะไรเสียหายบ้างหรือเปล่าเออเติมหน่อยนะครับเมื่อสักครู่กรณีที่ทหารอเมริกันขึ้นที่เมืองไทยเนี่ยนายกเทศมนตรีนายกเมืองพัทยาบอกว่าตอนนี้สิ่งที่หลายฝ่ายกังวลกันเนี่ยทางฐานทัพทางกองเรือเขาก็สั่งห้ามนะครับห้ามคนของเขาเล่นกีฬาทางน้ำห้ามเข้าร้านขายยานะครับบนเรือมียาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อเมริกันก็ห้ามซื้อยาโดยที่ไม่มีใบรับรองแพทย์เขาไม่ยอมอยู่แล้วส่วนห้ามไปซอย6แล้วก็ซอย7หลังพระอาทิตย์ตกนะครับก็มีความกังวลว่าอาจจะกระทบกับภาพที่ดูไม่ดีกับทางทหารเองผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้ซอย6กับซอย7นี่คือซอยอะไรถนนคนเดินหรือว่าคุณมนตรีหรือจะเป็นจุดที่มันเฉพาะหรือยังไงฮะ
4: ทำให้นึกถึงน้ำท่วมหาดใหญ่ที่มีอยู่ชุมชนหนึ่งที่เป็นชุมชน
3: ซอย8เหรอ ใช่ไหม
4: เลยกลายเป็นว่าคนอย่างเราที่ไม่ค่อยได้ไปแถวนั้นก็เลยต้องระวังด้วยนะเนี่ยซอย7ซอย8เนี่ย
3: ครับแล้วเมื่อสักครู่ครับทางคุณสิริวัลนักข่าวของทางไทยรัฐเขาลงครับทีมสุดซอยวันนี้เขาไปตรวจที่อาคาร Data Center ที่พระราม9ครับคือ Data Center มีหลายจุดที่มีประเด็นมีปัญหาแม้ว่าวันนี้จะมีการสั่งระงับแต่ว่าจุดเนี้ยเขาไปตรวจแล้วเจอคลังน้ำมัน 200,000 ลิตรครับแล้วก็น่าจะมีการเตรียมฟ้องเอาผิดเพราะว่าไม่อนุญาตให้เก็บน้ำมันสำรองในพื้นที่ชุมชนคือใช้น้ำก็เรื่องนึงใช้ไฟก็เรื่องนึงเสียงหึ่งก็เรื่องนึงแต่ว่าเรื่องที่พวก data center พวกนี้เขากลัวคือกลัวไฟดับแล้วไฟสำรองมันจะไม่พอเนี่ยเยอะถึงขนาดนี้ผมว่าอันนี้น่ากังวลเลยทีเดียวครับคุณมนตรี
4: ครับจริงๆมันมีรายละเอียดอันหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยมาเติมเพราะที่มีการแถลงร่วมกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกระทรวงพลังงานกับกรุงเทพมหานครที่เขาแสดงว่าเขาออกตรวจแล้วนะครับวันนี้ประเดิมไปที่คุณรักพูดถึงเมื่อสักครู่และจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปตรวจอีกหลายที่แล้วก็จะตีกรอบเกี่ยวกับเรื่องของการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับเรื่องของการกักเก็บน้ำมันอะไรทั้งหลายแหละก็จะได้ไม่ยาวจนเกินไปเราพักกันก่อนนะครับคุณรักเดี๋ยวช่วงหลังรายการหลังสายตรงสุดที่ชัยหยุ่นและมาเติมตรงนี้กันนิดหนึ่งเรื่องของการเบรกใบอนุญาตคลังน้ำมัน Data Center ครับ
3: พักสักครู่ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดย
0: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์
6: มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
7: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอัยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
9: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique?
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
12: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
13: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 023701955-6
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับสายตรงสุทธิชัยหยุ่นวันนี้ชวนไปดูความก้าวหน้าทางด้านนวัตกรรมทางการอาหารของยูเครนเผชิญกับอะไรต่อมีอะไรมาเยอะครับแต่ก็มีหนึ่งในความสำเร็จของเขาก็คือการสร้างโดรนรบทุกวันนี้สามารถที่จะบินได้ไกลไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรไปติดตามกันในสายตรงสุทธิชัยยุ่นกันครับ
4: ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยยุ่น
14: ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสงครามยูเครนคืออยู่ดีๆยูเครนซึ่งเดิมเป็นประเทศที่เป็นผู้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐและตะวันตกวันนี้กลายเป็นผู้สร้างโดรนเป็นเทคโนโลยีโดรนที่แม้กระทั่งอเมริกายุโรปและตะวันออกกลางยังต้องขอซื้อลิขสิทธิ์โดรนที่พัฒนามาจากสงครามจริงเชื่อไหมครับว่าวันนี้ยูเครนสามารถจะส่งกองกำลังโดรนเกินกว่า 500-600 ลำและบุกเข้าไปถึงมอสโกซึ่งห่างจากพรมแดนของยูเครนไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรและสามารถไปถล่มโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแม้กระทั่งที่ตั้งทางอาวุธและโกดังที่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียจนกระทั่งทำให้คนรัสเซียนั้นสำนึกเป็นครั้งแรกว่าสงครามใกล้กับตัวเองมากกว่าที่คิดจริงๆความสามารถในการสร้างโดรนและสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมโดรนนั้นมันไม่ได้มาชั่วข้ามคืนนะครับไม่ใช่ปาฏิหาริย์ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทำได้เป็นการนำจุดแข็งเดิมของยูเครนมารวมกับแรงบีบมหาศาลจากสงครามจนเกิดระบบนวัตกรรมที่เรียกว่าคิดวันนี้ทดลองพรุ่งนี้ใช้จริงอาทิตย์หน้าเลยและห้องแลบทดลองห้องวิจัยพัฒนาโดรนของยูเครนนั้นอยู่ตรงสนามรบครับไม่ได้อยู่ในห้องแลบห้องแอร์หรือว่ากลางกรุงเมืองหลวงแต่ประการใดก่อนสงครามยูเครนมีทุนเดิมสำคัญอยู่แล้วครับยูเครนนี่มีทั้งวิศวกรจากอุตสาหกรรมการบินอวกาศยุคสหภาพโซเวียตโน่นมีมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมมีบุคลากรด้านไอทีจำนวนมากครับ ยูเครนเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นฐานของโปรแกรมเมอร์และบริษัทซอฟต์แวร์ที่รับงานให้โลกตะวันตกมาระยะหนึ่งแล้วจึงมีคนที่เข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจระบบสื่อสารเข้าใจ AI และการเขียนโปรแกรมควบคุมมีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งแต่รัสเซียยึดไครเมียเมื่อปี2014 12ปีแล้วครับก่อนที่รัสเซียจะบุกทางด้านตะวันตกของยูเครนเมื่อ5ปีก่อนฉะนั้นแปลว่ากระบวนการของคนยูเครนที่คิดว่าต้องพึ่งพาตนเองทางอาวุธเนี่ยมันเกิดมาก่อนหน้าสงครามรอบนี้ด้วยซ้ำไปกองทัพยูเครนเวลานั้นขาดทั้งเครื่องบินลาดตระเวนขาดทั้งระบบตรวจการขาดอาวุธแม่นยำฉะนั้นอาสาสมัครก็เริ่มซื้อโดรนถ่ายภาพธรรมดานี่แหละครับเอามาดัดแปลงเพื่อจะค้นหาตำแหน่งทหารรัสเซียและชี้เป้าให้ปืนใหญ่เดิมทีโดรนเนี่ยเป็นงานอดิเรกเป็นของเล่นนะครับซื้อมาก็สำหรับถ่ายรูปจากมุมสูงเท่านั้นเองแต่ว่าพัฒนาไปพัฒนามากลายเป็นว่าใส่ระเบิดและควบคุมการบินได้จึงถูกใช้เป็นอาวุธได้อย่างน่าตกใจแรกเริ่มเดิมทีนั้นยูเครนก็ใช้โดรนมาลาดตระเวนค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียชี้เป้าให้ปืนใหญ่จากงานอดิเรกเล่นๆค่อยๆกลายเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภาคประชาชนขึ้นมารัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบปี2022เมื่อ4ปีกว่าๆ5ปีกระบวนการนี้ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ายูเครนเผชิญความเสียเปรียบ3ด้านพร้อมๆกันเมื่อรัสเซียบุกคือ1มีกำลังพลและอาวุธหนักน้อยกว่ารัสเซียชัดๆ2กระสุนและอาวุธจากตะวันตกมาถึงไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอน3อาวุธนำวิถีแบบตะวันตกมีราคาแพงและก็ผิดทดแทนยากและช้าฉะนั้นโดรนจึงกลายเป็นคำตอบของสมการใช้อาวุธราคาถูกทำลายเป้าหมายราคาแพงโดย FPV คือโดรนราคาหลักร้อยหรือหลักพันเหรียญเนี่ยอาจจะโจมตีรถถังระบบเรดาร์หรือปืนใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้เลยครับฉะนั้นหัวใจความสำเร็จอยู่ที่วงจรพัฒนาที่สั้นมากคือปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่ภายใน 2-3 สัปดาห์ต้องใช้การได้ทหารไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ครับแต่ทำหน้าที่เสมือนเป็นลูกค้าทดลองผลิตภัณฑ์ในสนามรบจริงถ้ารัสเซียเปลี่ยนความถี่รบกวนสัญญาณผู้ผลิตก็เปลี่ยนระบบวิทยุถ้า GPS ถูกตัดก็พัฒนาการนำทางด้วยภาพและ AI แล้วถ้าสัญญาณวิทยุถูกกวนอย่างหนักก็หันไปใช้โดรนที่ควบคุมผ่านสายใหญ่แก้วนำแสงแทนฉะนั้นบางแบบจึงมีอายุใช้งานทางเทคโนโลยีแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะถูกฝ่ายตรงกันข้ามสามารถหาวิธีสกัดและจึงต้องปรับรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งทันทีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ยูเครนสามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมโดรนได้อย่างโดดเด่นคือการผิดแบบกระจายยูเครนไม่ได้ฝากอนาคตไว้กับโรงงานอาวุธขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งอาจจะถูกขีปนาวุธรัสเซียทำลายได้แต่ใช้เครือข่ายครับเครือข่ายบริษัทเล็กโรงงานลับห้องทดลองมหาวิทยาลัยและกลุ่มอาสาสมัครกระจายกันอยู่ทั่วประเทศรัฐบาลยูเครนเข้ามาช่วยจัดระบบผ่านศูนย์เทคโนโลยีกลาโหมที่ชื่อ Brave Oneซึ่งทุกวันนี้ก็ระบุว่ามีบริษัทในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณ 2,500 แห่งและมีผลิตภัณฑ์กว่า 5,000 รายการผู้พัฒนาโดรนมากกว่า500รายครับรัฐก็ให้ทุนรับรองเทคโนโลยีเชื่อมผู้ประดิษฐ์กับทหารและช่วยนำของที่ผ่านการทดลองสอบเนี่ยเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อเร็วขึ้นระบบจัดซื้อก็ถูกเปลี่ยนให้หน่วยทหารสามารถเลือกโดรนตามความต้องการจริงแทนที่จะเป็นการให้ส่วนกลางตัดสินใจทั้งหมดมันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ DOT Chain Defense ซึ่งเคยเปิดให้เลือกโดรน FPV มากกว่า180แบบจากผู้ผลิต40รายฉะนั้นให้ทหารบอกว่าโดรนแบบไหนที่คุณใช้ในสนามรบแล้วได้ผล ให้เลือกโดรนแบบนั้นไม่ใช่ส่วนกลางจัดซื้อจัดจ้างก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกนี่คือความคล่องตัวที่ทำให้สามารถจะเอาชนะศัตรูได้ฉะนั้นจึงเป็นการแข่งขันที่ใช้ผลงานในสนามรบเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะใช้แบบไหนและจะผิดอะไรต่อกระทรวงกลาโหมยูเครนก็จะเป็นคนเดินตามความต้องการของทหารจากสนามรบผลก็คือการผิดเพิ่มขึ้นจากระดับงานช่างอาสาสมัครเดิมเนี่ยเป็นระดับหลายล้านลำปีที่แล้วปีเดียวกองทัพยูเครนได้รับโดรน FPV ประมาณ3ล้านลำและเพิ่มการผิดโดรนสกัดกั้นสำหรับยิงโดรนรัสเซียเกือบ 1,000 ระบบต่อวันนะครับดังนั้นคำว่าผิดเองต้องเข้าใจนะว่ายูเครนสามารถออกแบบประกอบเขียนซอฟต์แวร์และผิดชิ้นส่วนบางประเภทเองได้มากขึ้นครับแต่ชิ้นส่วนสำคัญจำนวนหนึ่งเช่นมอเตอร์เอ่ยกล้องเอ่ยเซ็นเซอร์ชิปเอ่ยอุปกรณ์สื่อสารยังอาศัยห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศโดยเฉพาะชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์จากเอเชียนะครับดังนั้นจุดแข็งที่แท้จริงของยูเครนไม่ใช่การผิดทุกชิ้นเองครับแต่คือความสามารถในการนำชิ้นส่วนที่หาได้มาประกอบเป็นระบบอาวุธใหม่รวดเร็วราคาถูกนี่แหละครับบทเรียนที่สำคัญฉะนั้นยูเครนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอาวุธจากเดิมที่อาวุธทุกแบบหนึ่งแบบต้องสมบูรณ์แบบหรือใช้งานนานหลายสิบปีเป็นแนวคิดใหม่คล้ายโทรศัพท์มือถือครับคล้ายซอฟต์แวร์ผิดเร็วใช้จริงรับข้อมูลแล้วอัปเดตรุ่นต่อไปนี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมยูเครนจึงกลายเป็นพระเอกเรื่องการผิดโดรนจากความจำเป็นต้องอยู่รอดเพราะรัสเซียลุยหนักจากนั้นนวัตกรรมมาจากความจำเป็นที่แพ้ไม่ได้ตายไม่ได
1: ้สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันในช่วงสุดท้ายนะครับคุณมนตรีเมื่อกี้ข่าวผมเตรียมไว้หายอยู่คุณมนตรีเตรียมตรงไหนไว้ก่อน
4: ผมพาไปดูเรื่องนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับประเด็นในเรื่องของการประชุมเกี่ยวกับเรื่องของ data center ที่มันเป็นปัญหานะครับก็ทางกรุงเทพมหานครเนี่ยนะเขาก็ร่วมกับกระทรวงพลังงานแถลงข่าวการจัดระเบียบ data center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจริงๆเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าเอาเป็นว่าในส่วนของกระทรวงพลังงานคนที่ไปก็คือเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานคุณทิติพัฒน์โชติเดชาชัยอนันต์นะครับก็ไปร่วมกับทางผู้ว่าชัดชาติแถลงข่าวในเรื่องนี้เลขานุการรัฐมนตรีพลังงานนะครับก็หลักใหญ่ใจความเนี่ยที่สื่อเขาจับประเด็นกันมาก็คือถัดจากนี้ไปนะจะงดออกใบอนุญาตคลังน้ำมัน Data Center แล้วก็จะออกตรวจสอบผู้ที่ลักลอบเพื่อที่จะไม่ให้มันมีปัญหาอย่างที่ไปตรวจกันตรงนั้นตรงนี้ไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งระงับการออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดคุณทิติพัฒน์ก็บอกว่า Data Center เนี่ยมีการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2563ซึ่งจำเป็นต้องมีการติดตั้งถังน้ำมันเพื่อสำรองไฟฉุกเฉินนะแล้วก็เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นทางรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยได้มีข้อสั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดนะนี่คือข้อสั่งการแล้วนะครับว่าทันทีที่มีปัญหาไปตรวจพบที่นั่นที่นี่นะก็ต่อจากนี้ระงับแล้วครับระงับนะไม่มีการออกใบอนุญาตใหม่ทั้งหมดใครที่ต้องการขอตั้ง Data Center หรือคลังสำรองน้ำมันในช่วงนี้จะต้องหยุดพักไว้ก่อนเพื่อรอให้บอร์ด Data Center กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนทั้งในด้านการใช้น้ำการใช้ไฟฟ้าและผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเสียก่อนทีนี้ในกรณีของซอยรามคำแหง28นะครับทางเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานก็ชี้แจงว่านะฮะกรณีที่มีข่าวว่า Data Center ย่านรามคำแหง28มีการกักเก็บน้ำมันสูงถึง 400,000 ลิตรนั้นไม่เป็นความจริงข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรครับทางคุณทิติพัฒน์ก็บอกว่าส ถานที่ดังกล่าวได้รับใบอนุญาตให้กักเก็บน้ำมันเพียง 200,000 ลิตรเท่านั้น 200,000 กับ 400,000 เนี่ยก็หายไปครึ่งหนึ่งแต่ก็ถือว่าน่าจะยังไม่น้อยอยู่เหมือนกันนะคุณอภิรักษ์ครับ 200,000 ลิตรเท่านั้นซึ่งหากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีการกักเก็บน้ำมันเกินกว่าที่ขออนุญาตไว้จะถือว่าเป็นการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตและจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีส่วนกรณี Data Center ย่านพระราม9ทางกรุงเทพมหานครและกรมธุรกิจพลังงานยังไม่อนุญาตให้กักเก็บน้ำมันหากตรวจสอบพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุดทันทีมีโทษจำคุก2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาทและในตอนท้ายเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานบอกว่าเตรียมกระทรวงพลังงานเตรียมบูรณาการความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครเพื่อสแกนปูพรมตรวจสอบทุกพื้นที่อย่างเข้มข้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายร่วมกันและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยให้กับประชาชนแสดงว่าที่ไปวันนี้ประเดิมบางที่บางแห่งนั่นก็คือเป็นหนึ่งในแผนที่จะสแกนทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเพื่อตรวจสอบปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอาจจะหลงหูหลงตาหรือว่ามีการลักลอบครับคุณอภิรักษ์ครับ
3: เอ๊ะผมไม่แน่ใจแสดงว่าจะไม่อนุญาตเพิ่มแล้วที่ผ่านมาเราอนุญาตกันเยอะมาแล้วเหรอแล้วถึงแม้ว่าจะให้ถึงแค่200,000ที
4: ่
3: แจ้งถังน้ำมันที่เราเห็นนั่นก็คือ200ลิตรเนี่ยถ้าจะเก็บได้อย่างนั้นก็คือต้องพันถังคุณมนตรีถ้าจะอยู่ในนี้แต่ผมไม่นั่งหารกันแบบง่ายๆว่าไอ้ถังน้ำมันที่เราไอ้ถังหลอดถังปั๊มหลอดปั๊มอะไรที่มันมีถังอย่างนั้นอยู่ก็คือ200ลิตรคุณมนตรีอย่างนี้ต้องมีเป็นพันถังอ่ะแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าเขามีถึง400,000อ่ะ400,000นี่ก็ต้องเท่าไหร่อ่ะคุณมนตรีก็ต้อง
4: เอาเป็นว่าเขาบอกคนที่ไปตรวจบอกว่า400,000กว่าไม่ถึง500,000เพราะว่าถ้า500,000ต้องมีการขอใบอนุญาตอีกแบบแต่กรณีตรงนี้ทางกระทรวงพลังงานไปตรวจสอบดูแล้วของจริงไม่ใช่400,000แค่200,000
3: แค่
4: 200,000ถ้าเป็นถังละ200ลิตรเนี่ยคุณวิรักษ์คงทักชั้นใต้ดินทั้งชั้นไม่รู้จะพอเก็บไหมหรือว่าจะต้องออกแบบเป็นถังน้ำมันที่รองรับเครื่องปั่นไฟขนาดที่จะต้องใช้น้ำมันสต็อกเอาไว้ถึง200,000ลิตรเนี
3: ่
4: ย
3: แต่น้ำมันมันเป็นของที่หายากคุณมนตรีเพราะตอนก่อนนั้นนี่มันหายกันไปเป็นหมื่นหมื่นปืนหมื่นอะไรกันเท่าไหร่ก็ยังหากันไม่เจอเลยเพราะฉะนั้นน้ำมันกันถึง200,000ลิตรก็แล้วกันมาอยู่ในกทม.มาอยู่ในเขตเมืองอ่ะมันหายากคุณมนตรีหายากพอๆกับแรงงานเถื่อน
4: ครับก็ท่านรองนายกเอกนิติได้นัดหมายที่จะประชุมบอร์ด Data Center ท่านบอกอย่างนี้นะท่านบอกว่าในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center หรือบอร์ด Data Center ในวันศุกร์ที่4กันยายนจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนัดแรกเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการกำกับดูแลธุรกิจ Data Center หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการตรวจพบว่ามีผู้ประกอบการในธุรกิจดังกล่าวบางรายอาศัยช่องโหว่กฎหมายที่ขาดความเข้มงวดบานดำเนินกิจการอย่างไม่ถูกต้องโดยการประชุมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมจากหลายฝ่ายได้แก่ผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.นะครับพร้อมด้วยนะรองประธานคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจากกระทรวงพลังงานรวมถึงกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมหารืออย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ปัญหาร่วมกันรองนายกเอกนิติบอกว่าการพิจารณาอนุมัติหรือกำกับดูแล Data Center ในปัจจุบันขาดการบูรณาการในภาพรวมระหว่างหน่วยงานดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะเข้ามาเป็นตัวกลางเพื่อเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและร่วมกันกำกับดูแลโดยแนวทางขับเคลื่อนสำคัญคือการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายควบคู่ไปกับการวางนโยบายที่ต้องคำนึงถึงผลกระทบทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมถึงการพิจารณาให้แรงจูงใจและแนวทางที่ประเทศไทยจะสามารถนะฮะคว้าประโยชน์สูงสุดจากอุตสาหกรรมนี้ได้ในอนาคตก็จะมีการประชุมนัดแรกวันศุกร์นี้นะครับและจะบูรณาการหน่วยงานทั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและก็ทางกรุงเทพมหานคร ็จะได้มาวางกรอบวางแนวทางกันใหม่ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: ผมไม่ได้ตามเรื่องของแตงโมนะครับแต่ว่าเห็นก็เห็นมีการเปิดประเด็นขึ้นมาใหม่มาเรื่องนี้ทางเมเนเจอร์เขาก็มีคนติดตามด้วยล่าสุดนะครับก็มีคำสั่งกระทรวงยุติธรรมลงนามโดยปลัดคนใหม่ท่านปิยสิริวัฒนวรางกูลโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยต่อผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะอดีตหัวหน้าพนักงานคดีคุณแตงโมเนี่ยนะครับโดยสแตนดาร์ดก็ลงว่าเป็นรายงานข่าวจากทางดีเอสไอบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่26สิงหาพนักงานสืบสวนคดีได้สรุปส่งให้ทางปปช.ดำเนินการไต่สวนก็ได้จริงหลังจากนั้น2วันครับ28ท่านปลัดกระทรวงคนใหม่ก็มีการแต่งตั้งคุณระวิวันจตุรพิทพรรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัยทันทีคำสั่งดังกล่าวระบุพฤติการว่าช่วงมีนา68หัวหน้าพนักงานสอบสวนตอนนั้นพันตำรวจตรีณัฐพลให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับพยานหลักฐานและแนวทางการสืบสวนโดยไม่ขออนุญาตอธิบดี DSI อย่างเป็นทางการทั้งที่ในความเป็นจริงคดีมีความซับซ้อนมีการตกลงด้วยวาจากันภายในแล้วว่าไม่สามารถให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนได้แต่มันจะมีเงื่อนไขอยู่และตามหลักเนี่ยมันควรจะเป็นอำนาจของผู้บังคับบัญชาสายตรงคืออธิบดีหรือไม่ขณะที่พันตำรวจตรีณัฐพลอยู่ระหว่างการเตรียมทำหนังสือทักท้วงนะครับแล้วก็เตรียมดำเนินการตามขั้นตอนโดยทำหนังสือถึง DSI ตรวจสอบข้อได้จริงและขอคำยืนยันว่ามีการอนุญาตให้สัมภาษณ์ในคดีแตงโมจริงหรือไม่แล้วก็มีการทำหนังสือทักท้วงคำสั่งยื่นตรงถึงกระทรวงยุติธรรมเพราะต้องการที่จะชี้ให้เห็นถึงความไม่ชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าวแล้วก็ร้องเรียนต่อกปค.ครับยื่นเรื่องขอให้ดำเนินการช่วยดำเนินการแล้วก็ขอไปทางปปช.ตรวจสอบการทำหน้าที่ของปลัดกระทรวงยุติธรรมโดยพันตำรวจตรีณัฐพลก็ยืนยันว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำตามกฎหมายประชาชนมาร้องทุกข์กล่าวโทษข้าราชการถ้าละเว้นก็เสี่ยงในการถูกดำเนินคดีตามมาตรา157ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ประเด็นที่ปลัดท่านใหม่เนี่ยท่านสอบเรื่องของการให้ข่าวนะแต่ว่าทางนี้ท่านบอกว่าต้องดำเนินการตามหน้าที่เนี่ยนะครับโดยแหล่งข่าวระบุว่าต้นตอเนี่ยอาจจะเชื่อมโยงโดยตรงกับการที่พันตำรวจตรีณัฐพลยึดมั่นในพยานหลักฐานและปฏิเสธแรงกดดันอันนี้เป็นรายงานข่าวนะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะครับที่ขอให้มีการยุติหรือล้มสำนวนใน4คดีสำคัญ1ก็คือคดีบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมคือคดีแตงโมเรื่องนึงนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหา2คือคดีเขากระโดง3คือรันเวย์ส่วนบุคคลของส่วนบุคคลของรันเวย์สนามบินส่วนบุคคลขนงพระที่มีการใช้ถนนที่ปากช่องเนี่ยเป็นรันเวย์ส่วนบุคคลและสนามกอล์ฟซึ่งก็มีชื่อท่านนายกอยู่ด้วย4ก็คือคดีบุกรุกคดีเขากระโดง250ไร่กรณีทนายอั๋นร้องตรวจสอบบุคคล33รายและนิติบุคคล29รายบุกรุกที่สาธารณะซึ่งอยู่ระหว่างที่ดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าจะมีมันคือการวัดกันแล้วแหละว่าท่านปลัดท่านก็สั่งให้มีการตรวจสอบในขณะที่คนที่เขาทำงานเขาก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะสู้ครับคุณมนตรี
4: ครับก็กลับมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งและเห็นสื่อก็คงจะมีหลายมุมด้วยกันมั้งเจ้าของภาพจริงก็ปรากฏก็เลยทำให้มีการเอาไปต่อภาพกันนะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งคุณพิรักษ์ผมพามาดูข่าวตรงนี้นิดหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับตกลงเนี่ยถ้ายึดตามตัวเลขที่มีการรายงานในวันนี้ตอนแรกผมคิดว่าเป็นประมาณสัก9ล้านแสดงก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่ถึงเลยนะครับก็ปรากฏว่าถ้าดูจากข่าวกระทรวงการคลังที่เข้ากลางยอดที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งนี้นะมีกลมๆ5ล้านนะ5ล้านกับ11,678รายนะที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เอาไว้นะครับซึ่งก็ตัวเลขตรงนี้แล้วก็ในรายละเอียดก็บอกว่าผู้ทบทวนสิทธิ์เนี่ยถ้าประสงค์จะตรวจสอบแก้ไขข้อมูลผลการพิจารณาก็สามารถติดต่อนะตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อ แก้ไขข้อมูลให้ตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงภายในวันที่20กันยายนแล้วก็จะประกาศผลการทบทวนสิทธิ์นะในวันที่30กันยายนก็ถือว่าได้สิ้นสุดลงไปเมื่อวันที่31กรกฎาคม31สิงหาคมที่ผ่านมาและต่อจากนี้ก็จะได้ไปประมวลเพื่อที่จะประกาศรายชื่อกันในวันที่30กันยายนจากนั้นนะใครที่ผ่านหรือว่าผู้ที่ได้รับไปยืนยันอะไรแล้วก็จะเริ่มตั้งแต่1ตุลาคมเป็นต้นไปแต่1ตุลาคมนั้นเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าโครงการอีกโครงการหนึ่งคุณอภิรักษ์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีเวลาลงพื้นที่ไปที่ไหนก็จะถูกพูดถึงพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายนะก็ชื่นชมคือ60-40นะคุณอภิรักษ์อาจจะไม่ได้อยู่ในย่านที่มีมนุษย์เงินเดือนคนทำงานกันเยอะๆอย่างผมเนี่ยเข้าไปในเมืองแถวๆถนนวิทยุเนี่ยคุณอภิรักษ์ครับโอ้โหเป็นต้องบอกว่าเป็นอำนาจของ60-40นะก็สัปดาห์แรกๆเนี่ยโอ้โหนะก็หนาแน่นอ่ะนะแล้วพอช่วงท้ายๆเราจะเห็นละหลังประมาณสักหลังวันที่15ไปเนี่ยความหนาแน่นก็จะลดลงนะเพราะฉะนั้นนี่คือเดือนสุดท้ายของ60-40ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีเฟสต่อไปอีกหรือเปล่าอ่ะก็มาพ่วงเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะเริ่มต้นใหม่ในวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ได้รับการประกาศรายชื่อในวันที่30กันยายนนี้ครับ
3: ครับคุณมนตรีปิดท้ายอะไรไหมครับ
4: ก็ผมเห็นทางหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะท่านออกมาให้สัมภาษณ์ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะสังสรรค์ที่บ้านท่านนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับว่าอุ้ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของการที่จะไปเตรียมการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นงบประมาณในวันที่7กันยายนก็อย่างที่ผมเรียนท่านผู้ฟังไปเมื่อสักครู่ครับคุณอภิรักษ์ครับว่างบประมาณถ้าเข้าสู่การพิจารณาของสภาเนี่ยรัฐมนตรีท่านนายกจะต้องเป็นคนลุกขึ้นนำเสนอรายละเอียดต่างๆ30กว่าแผ่นเนี่ยก็อ่านทุกข้อความเนี่ยนะซึ่งในอดีตเนี่ยผมเห็นท่านไม่ค่อยคุ้นนะฮะท่านพลิกไปพลิกมาทำไมมันเยอะจังเลยอ่านเท่าไหร่ก็ไม่หมดสักทีนั้นก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านยังไม่คุ้นไงแต่ก็ได้รับการกำชับว่าต้องอ่านทุกข้อความครับรวบไม่ได้นี่ก็คือเรื่องของงบประมาณก็จะเกี่ยวกับรัฐบาลเฉพาะในวาระแรกวาระที่หนึ่งคือรับหลักการเท่านั้นที่รัฐมนตรีที่ฝ่ายต่างๆจะต้องลุกขึ้นชี้แจงแต่พอมาถึงวาระ 2-3 เนี่ยมันเป็นเรื่องของกรรมาธิการที่จะต้องตอบนะกรรมาธิการเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยดังนั้นการไปพบปะสังสรรค์กันในวันที่6วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยน่าจะเป็นภาพใหญ่ภาพรวมของการทำงานร่วมกันมากกว่าและอาจจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องเร่งขับเคลื่อนในสมัยประชุมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือร่างกฎหมายสำคัญเมื่อสักครู่เนี่ยผมเหลือบเข้าไปดูในช่องข่าวของนักข่าวที่สภาเนี่ยนะวันนี้เป็นวันที่ต้องบอกว่าเป็นวันประวัติศาสตร์อีกวันหนึ่งนะคุณพิรักษ
3: ์
4: มีการพิจารณาร่างพรบอากาศสะอาดที่วุฒิสภามีการแก้ไขและก่อนหน้านี้ก็ยังมีความเห็นออกเป็นสองทางว่าแรกๆนั้นเนี่ยตกลงรัฐบาลจะนำมายืนยันเพื่อพิจารณาต่อหรือเปล่านะตกลงนำมายืนยันจนได้สองนำมายืนยันแล้วมีการแก้ไขในชั้นวุฒิสภามากมายส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรทีนี้แหละครับต้องรอดูว่าจะมีการโต้แย้งกันจนกระทั่งนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมอีกหรือเปล่าเรื่องนี้น่าสนใจด้วยครับคุณพิรักษ์ครับ
3: หมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้4โมงนะครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6
15: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 นถึง 7:30 นนะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งศานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
16: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7 โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM

0: 95.5 FM The Gig Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคงทุกความคิดเข้มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและไปคิดความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงด

0: 18:14 น.สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World วันพุธที่2 กันยายน 2568นะครับวันที่ตลาดหลักทรัพย์ปิดบวกขึ้นไป 4.30 จุดครับ
1: คุณวาลินผิดลบ
0: ขออภัยครับผม
1: ติดลบ13จุด
0: ขออภัยนะครับตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดไปที่ 1,575.07 จุดครับ
1: yes
0: ลบไป 13.61 จุดนะครับคิดเป็น 0.86% วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 64,337.82 ล้านบาทนะครับวันนี้จุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 1,589.88 จุดครับจุดต่ำสุดของวัน 1,572.44 จุดอย่างที่บอกครับวันนี้มีแรงขายหุ้นใหญ่เข้ามานะครับมาฟังการวิเคราะห์กันครับในช่วงนี้กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ AHL สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวลินสวัสดีท่านฟังครับผมตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะฮะแล้วอ่อนตัวในทุกตลาดนะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียที่ลงมาจากญี่ปุ่นนะ 2% นะ 1,889 จุดนะครับในเกาหลีลงไป 2.33% นะครับแล้วก็ทางไต้หวันลบไป 7.84 ลบไป 1% สาเหตุที่รายงานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากนักลงทุนบางท่านขับรถกลับบ้านนะฮะไม่ได้ดูตลาดทั้งวันก็เลยอยากรายงานว่าสภาพตลาดโดยทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวรวมถึงตัวออสเตรเลียด้วยนะฮะติดลบไป100จุดตลาดติดลบหมดฮะมีตลาดที่บวกอยู่เป็นตลาดเซตไทม์สิงคโปร์บวก33จุดแล้วก็ตัวของมาเลเซียนะบวกมาประมาณ8จุดนะครับในขณะที่เราออกอากาศเนี่ยตลาดที่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือตลาดทางเยอรมันนะเยอรมันนั้นลงไป230จุดครับในขณะที่ฝรั่งเศสลง59จุดในตัวลอนดอนลงไป69จุดแล้วก็อิตาลีลงไป268ครับสเปนลงไป11นะครับโปรตุเกสลงไป53เบลเยียมลงไป24เนเธอร์แลนด์ลงไป5ตลาดหุ้นยุโรปขณะนี้ติดลบหมดนะฮะโปรดักต์ในแง่ของตัวซิงค์ในแง่ของตัวคอตตอนในแง่ของตัวยางเป็นลักษณะการอ่อนตัวหมดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ยอ่อนตัวลงไป78จุดนะครับ Nasdaq ลงไป161จุดแล้วก็ S&P ลงไป18จุดในขณะที่หั่งเส็งล่วงหน้าติดลบไป77จุดนะครับตลาดทุกตลาดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวในขณะที่ราคาทองวันนี้ทองเล่นอยู่ที่ 4,308 นะฮะหลุดจาก 4,350 ลงมาอีก18เหรียญ นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัว Bitcoin ก็เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางแบบตัวช่วงแคบๆนะฮะตัวค่าบาทนะฮะณขณะนี้ค่าบาทที่เรากำลังรายงานอยู่เนี่ยนะครับอยู่ที่แข็งค่านะฮะบาทนั้นแข็งค่าUS ต่อดอลลาร์เนี่ย 33.30 นะฮะ 33.30 ธปท.ประกาศ 33.20 ตอนนี้มาเป็น 33.31 นะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับในขณะที่เมื่อกี้ผมรายงานบิตคอยน์เนี่ยจาก 80,000 นะลงมาขณะนี้ณวันนี้ลงอีก745นะลงมา 7,600 76,800 นะปัจจุบันนะครับทุกโปรดักต์นั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะครับรองรับจากการที่ขณะนี้ตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นใช้ตัวงานวิเคราะห์ตัวเดียวกันนะฮะก็คือกลัวเรื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามที่จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นภาวะของการที่ขาดดุลของทางตัวเลขทางสหรัฐอเมริกาดูการจ้างงานคืนนี้นะในสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับในแง่ของเนื้อข่าวเนี่ยมีลักษณะของการที่มองในแง่ของตัวตลาดเป็นลักษณะของการในตลาดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับเพราะบอนด์ยิลด์นั้นเป็นลักษณะของการแข็งค่านะครับบอนด์ยิลด์แข็งค่าทำให้ทุกโปรดักต์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนหมดคาดการกันว่าจะมีลักษณะของการที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องมีการประชุมเฟดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องดูว่าvaluation ของราคาหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะมีการถูกกดลงนะฮะแล้วก็จะทำให้ตลาดอ่อนตัวในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รายงานยันหนึ่งก็คือรายงานของตัวราคา

0: ำมันราคาน้ำมันเบนซ์ขณะนี้อยู่ที่95เหรียญ นะฮะในขณะที่ตัว WTI นั้นอยู่ที่90เหรียญค่าบอติกเนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยขณะนี้อยู่ที่3157นะอ่อนค่าลงไปบอติกไม่ได้มีการปรับในทางได้เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวราคาน้ำมันเป็นโปรดักต์เดียวนะขณะนี้เนี่ยนะที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นพึงในแง่ของการขายเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะเห็นเพียงแค่foreign ขาย655เนี่ยแต่ตัวป๊อปเทรดเนี่ยช่วยกระหน่ำขายอีก 1,638 ความหมายของป๊อปเทรดที่ขาย 1,600 เนี่ยก็คือกลุ่มพวกอยู่การตลาดของตามโบรกต่างๆนะฮะตัวสถาบันต่างๆเนี่ยไม่เชื่อมั่นกับสภาพของตลาดมากนักนะฮะก็เลยมีลักษณะการขายเป็นแบบ 1,600 กว่าล้านในขณะที่ตัว foreign นะขายลงมาอีก655ล้านเส้นเด็กนั้นอาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงขณะนี้อยู่ที่1575นะฮะในแง่ของ1575เนี่ยถ้าไปมองลักษณะระดับเตเนี่ยหาจุดรับเนี่ย1550จะเป็นจุดรับแรกสำหรับดัชนีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในระดับวีคเองเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมีจุดรับที่สำคัญที่เส้น Moving Average ใน25วัน25วีคนะ25วีคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1553นะ1553ในขณะที่ขณะเนี้ยดัชนีปิดที่1575นะเพราะฉะนั้นตลาดมีแนวโน้มเป็นลักษณะของการอ่อนตัวในแง่ slow store ในระดับ week ที่มีการปรับตัวลงเนี่ยนะฮะตัวเลขของตัว slow store อยู่ระดับ39แม้ว่าจะมีการอ่อนตัวแต่ก็ยังสามารถที่จะปรับตัวลงไปใกล้ๆบริเวณ1570ได้นะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวหุ้นเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวนี้เดลต้าอ่อนไป5บาทนะฮะในขณะที่ตัวกราฟนั้นอ่อนไป75สตางค์ในตัว BDMS อ่อนไป20ตังค์ในทูอ่อนไป20ตังค์แล้วก็แอดวานอ่อนไป5บาทนะครับนั่นคือตัวใหญ่ๆที่มีลักษณะการอ่อนตัวไทยพาณิชย์นั้นอ่อน50ตังค์ในขณะที่ตัวหุ้นที่เป็นบวกของตัวแบงค์เนี่ยก็คือ KBank ยืนตรงตัวแบงค์กรุงเทพยืนตรงตัวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงราคาแบงค์กรุงเทพนั้นยืนอยู่ที่ระดับราคา192บาท KBank ยืนอยู่ที่248กรุงไทยยืนอยู่ที่43บาท75บวกมา25สตางค์ในขณะที่ไทยพาณิชย์อยู่151บาท50ตังค์บวกมา50สตางค์ใน20อันดับเนี่ยหุ้นที่บวกนั้นประกอบด้วยหุ้นของ KBank ขอประทานโทษครับ KTB บวก25ตังค์บางจากบวก1บาท TTB บวก66สตางค์ TTB เนี่ยปิดไปที่3บาทบวก6สตางค์นะครับ KCC KCEนะ58บาท50ตังค์บวก75ตังค์แคลคอมบวก30ตังค์นอกนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งแล้วอ่อนตัวลงโดยทั้งนั้นนะครับบรรยากาศตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวปรับในตลอดชั่วโมงเทรดของการเทรดเลยนะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีตัวไหนที่พอจะได้กำไรอยู่บ้างนะครับปรับสักหน่อยนึงแล้วการที่จะเพิ่มหนักเนี่ยขอให้ดูขณะนี้บรรยากาศในตลาดโดยส่วนใหญ่ภาพใหญ่ทั้งหมดของตลาดไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปในตะวันออกกลางนะครับรวมถึงทางอเมริกาส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับจากเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของทางด้านสงครามเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับเพราะนั้นและยิ่งอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนนักทุนโปรดระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักสำหรับการลงทุนหุ้นที่จะเข้ามาสู่ตลาดณตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นแบงค์นะครับรับด้วยสถานการณ์ของการจ่ายดิวิเดนด์นะครับในแง่ของตัวดิวิเดนด์ก็มีหุ้นไม่ว่าจะเป็น KBank Bank กรุงเทพไทยพาณิชย์เนี่ยตอนนี้นะฮะเขากำลังคิดถึงเรื่องการจ่ายดิวิเดนด์ของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงค์กันทั้งนั้นแต่การเพิ่มน้ำหนักของกลุ่มนี้เนี่ยลักษณะของการโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแคปิตอลเกนไม่เกิดนะแต่เกิดในแง่ของการที่ทรงตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อแนะนำที่น่าจะพิจารณาสำหรับการลงทุนคือทรงตัวฮะอย่าพึ่งไปเพิ่มหนักในการลงทุนครับคุณวาลินครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอันพันบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดลบไป 13.61 จุดครับปิดไปที่ 1,575.07 จุดนะครับดัชนีเนี่ยปรับตัวลงแรงในช่วงบ่ายนะครับขณะที่วันนี้ในภาพรวมนั้นหลักทรัพย์ปรับขึ้น117หลักทรัพย์ลดลง359หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง 176หลักทรัพย์ครับ Top 5 5หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับอันดับที่1 PTT ครับราคาล่าสุดนั้น41บาทลดลงไป50สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5,161 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 Delta ราคาล่าสุด246ครับลดลงไป5บาทค่าการซื้อขาย 3,244 ล้านบาทอันดับที่3 PTTP ครับราคาล่าสุดนั้น149บาท50สตางค์ลดลงไป1บาท50สตางค์ค่าการซื้อขาย 3,215 ล้านบาทอันดับที่4 Gulf 61บาท25สตางค์ครับลดลงไป75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 2,428 ล้านบาทอันดับที่5 KTB ครับราคาล่าสุดนั้น43บาท75สตางค์บวกขึ้นมา1สลึงนะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,187 ล้านบาทนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มการลงทุนเนี่ยก็คาดว่าดัชนีจะมีโอกาสพักตัวครับแต่ว่ายังมีจังหวะรีบาวด์ทางเทคนิคนะครับคำแนะนำของนักลงทุนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนจากนักวิเคราะห์นะครับก็แนะนำให้ติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐรวมถึงทิศทางฟันโฟลต่างชาติอย่างใกล้ชิดนะครับดูแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้แนวรับ 1,570 ถัดไปก็จะเป็น 1,560 จุดนะครับและแนวต้าน 1,582 จุดถัดไปก็ 1,590 จุดนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ Shanghai Composite ตลาดหุ้นจีนปิดลบครับเนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ Shanghai Composite วันนี้ปิดไปที่ 3,941 จุดครับลดลงไป 38.50 จุดคิดเป็น 0.97% หางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะครับโดยสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่อเมริกาและอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งก่อให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอาจจะผลักดันให้เฟดนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหางเซ็งก็ปิดไปที่ 25,311 จุดลดลงไป18กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.07%นิเคตัวเกียววันนี้ร่วงลงอย่างหนักเลยครับโดยเฉพาะระหว่างวันในดัชนีดิ่งลงชั่วคราวกว่า 3% นะครับหลังตลาดเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่พุ่งสูงขึ้นและความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการที่สหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากปะทะกันระลอกใหม่จนดันราคาน้ำมันแพงขึ้นนะครับนิเคปิดไปที่ 64,325 ครับลดลงไป1,889 จุดคิดเป็น 2.85% Composite เกาหลีใต้ปิดร่วงเกือบ 4% ในวันนี้นะครับหลังจากที่อเมริกาอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งนักลงทุนวิตกเรื่องเงินเฟ้อ Kospi ปิดไปที่ 6,562 ลดลงไป273จุดคิดเป็น 3.99% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก็ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนักลงทุนให้โอกาสมากถึง 60% นะครับที่ Reserve Bank of Australia RBA นะครับธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ครับS&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,978 ลดลงไป88จุดนะครับคิดเป็น 0.97% ส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,160 จุดลดลงไป 100.60 จุดคิดเป็น 0.09% ครับคือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคนะครับส่วนในแง่ของเศรษฐกิจและธุรกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับข่าวต่างๆที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่เปิดฉาก GCNT Expo 2026ผนึก3พลังรัฐ UN และเอกชนพลิกวิกฤตโลกช็อคเปลี่ยนผ่านสู่ไทยยั่งยืนนะครับวันนี้ครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.ไปเป็นประธานเปิดงานGCNT Expo 2026นะครับ ซึ่งก็ย่อมาจาก Global Compact Network Thailand นะครับภายใต้แนวคิดจากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน From Shock to Shift Thailand's Sustainable Transition in a Fractured World นะครับก็เปิดพื้นที่ครับให้ผู้นำจากภาครัฐภาคธุรกิจสหประชาชาติภาคการเงินภาควิชาการภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่ร่วมหาคำตอบโจทย์ใหญ่เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับระหว่างวันนี้จนถึงวันที่4กันยายนนี้ครับจัดกันที่ชูจิจูพาร์คกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคุณสุภชัยเชรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยและรองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดคุณมิเคล่าฟิลแกรสตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือทูต UN นะครับแล้วก็มีผู้แทนบริษัทชั้นนำของไทยนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยครับซึ่งคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าจากวันนี้เนี่ยเราเหลือเวลาไม่ถึง4ปีก่อนจะถึงพฤศจิกายน2030ที่ต้องบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs ของสหประชาชาตินะครับ Sustainable Development Goals 17ข้อแต่โลกเนี่ยกลับกำลังกระเทือนกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อคนในรูปความไม่เท่าเทียมหรือ Inequality นะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ห่างออกไปหลายพันกิโลกลายเป็นราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกหมู่บ้าน Climate Changeกลายเป็นความแห้งแล้งที่ลดทอนรายได้ของเกษตรกรน้ำป่าที่ทำลายชุมชนในพริบตาอาชญากรออนไลน์และการค้ามนุษย์ทำให้หลายคนนั้นเสียเงินทั้งชีวิตทำให้หลายคนถูกกักขังถูกบังคับให้หลอกลวงผู้อื่น AI อาจจะสร้างโอกาสใหม่แต่ก็อาจจะขยายช่องว่างระหว่างผู้ใช้ AI กับผู้ที่ใช้ไม่เป็นนะครับกฎกติกาด้านความยั่งยืนใหม่ๆนั้นอาจจะยกระดับมาตรฐานโลกแต่ก็อาจจะผลักดัน SME และคู่ค้ารายเล็กออกจากตลาดเพราะแข่งไม่ไหวเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมแบบใหม่แต่ก็อาจจะทิ้งแรงงานจากอุตสาหกรรมแบบเดิมไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญเนี่ยคือเราจะสร้างศักยภาพความมั่นคงและโอกาสของคนให้เติบโตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของเทคโนโลยีและของความเสี่ยงที่ตามมาได้อย่างไรนะครับขณะที่อาจารย์ยศชนันเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถบอกให้คนทำ nature positive ในขณะที่ไม่มีข้าวกินนะครับ nature positive เนี่ยก็คือเป็นมิตรกับธรรมชาติเองนะครับในขณะที่เขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบด้านและต้องทำให้เร็วในบางที่นะครับจึงไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแล้วเขารู้ว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่ดีของเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองว่าเราจะทำอะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่คุณมิเคล่าก็เน้นย้ำสามประเด็นสำคัญนะครับท่านทูตยูเอ็นบอกว่าเปลี่ยนจากความมุ่งมั่นสู่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะครับ from ambition to accountability เปลี่ยนจากการให้คำมั่นสัญญาทางการเงินสู่การนำเงินทุนไปปฏิบัติจริงนะครับ from committed capital to capital at work แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับยังมีช่องว่างของเงินทุนสำหรับ SDGs อยู่ที่ประมาณ$4 ล้านต่อปีครับซึ่งงบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถช่องว่างนี้ได้นะครับโลกและไทยต้องการภาคเอกชนเช่นเดียวกับที่โลกต้องการประเทศไทยนะครับซึ่งเครือข่าย UNGC United Nations Global Compact นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับและข้อที่3ครับเปลี่ยนจากบริษัทชั้นนำสู่ระบบนิเวศชั้นนำ from leading companies to leading ecosystems จากการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยจะแข็งแกร่งที่สุดด้วยความก้าวหน้าของบริษัทขนาดใหญ่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแรงงานธุรกิจและชุมชนรอบข้างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนมหาศาลของธุรกิจไทยและฝากรากลึกอยู่ใน supply chain ครับนี่ก็เป็นวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแนะให้ออกพรบ.คุม data center โดยเฉพาะปลดล็อกช่องว่างเพื่อใช้ local content ครับนี่เป็นมุมมองจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นน ลุดหมอนนะครับอาจารย์จากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเหมือนประตูเปิดกว้างรับอุตสาหกรรม Data Center โดยยังไม่มีมาตรการกำหนดเงื่อนไขว่านักลงทุนนั้นต้องผ่านอะไรบ้างจึงจะเข้ามาได้นะครับต่างจากหลายประเทศที่เขาเริ่มมีมาตรการชะลอการไหลเข้าของอุตสาหกรรมนี้แล้วโดยเฉพาะในอาเซียนแหล่งลงทุนของ Data Center ด้วยกันในอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนั้นเขาเริ่มมีมาตรการแล้วนะครับไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่มีกรอบเรื่อง Data Center สีเขียวหรือความยั่งยืนออกมานะครับดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ Data Center ต้องเร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อวางกรอบนโยบายให้มีความชัดเจนผลักดันให้เกิดการปรับกฎระเบียบให้สามารถส่งเสริมและกำกับควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยแม้ไทยจะมีกฎหมายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่อง Data Center หรืออีกแนวทางนึงก็คืออาจจะพิจารณาผลักดันออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเป็นพรบ. Data Center เลยดีไหมที่จะช่วยลดความซับซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความกระจัดกระจายของกฎหมายที่สำคัญเนี่ยยังจะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าไทยมีเป้าหมายเรื่อง Data Center อย่างไรนะครับให้นักลงทุนรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่ต้องเสียนะครับและควรจะเดินหน้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพราะปัจจุบันเนี่ยยังขาดหลักฐานทางวิชาการที่จะคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับอาทิแหล่งที่ตั้งทั้งหมดของ Data Center ความต้องการใช้น้ำและไฟฟ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนข้อมูลอย่างความต้องการทางเทคโนโลยีของ Data Center และแต่ละแห่งนะครับที่เข้ามาลงทุนเนี่ยคืออะไรผู้ผลิตในประเทศรายไหนสามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม Data Center ได้บ้างเพื่อนำไปสู่การกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าการจะมาลงทุนตั้ง Data Center ในไทยนั้นจะต้องมีการใช้วัตถุดิบผลิตในไทยหรือว่า local content เท่าไหร่และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ supply chain เพื่อให้การเปิดรับ data center ครั้งนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศระยะยาวด้วยนะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการของไทยที่ผลิตเทคโนโลยีใช้ใน data center ก็ต้องเข้าไปหาตลาดในผู้มาลงทุน data center เองจะพบว่าหลายครั้งในผู้มาลงทุนใช้การก่อสร้างโดยใช้รูปแบบการนำเข้าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สำเร็จรูปมาเลยทำให้เกิดผลแค่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้นเท่านั้นถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเกิดกับเศรษฐกิจไทยก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะถึงแม้เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขแล้วจะทำให้ปริมาณผู้มาลงทุนตั้ง Data Center ลดลงจากการถูกมองว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไปแต่มันจะส่งผลดีกับไทยที่จะได้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อควบคุมการเข้ามาของ Data Center หรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนกลยุทธ์จากการรับการลงทุนด้วยความรวดเร็วและจำนวนเยอะเป็นการเลือกรับการลงทุนที่พร้อมจะอยู่กับประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมนะครับอาจารย์นนท์เนี่ยมองว่าไทยควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับนะจะไม่ถึงขั้นจะต้องปิดประตูรับอุตสาหกรรมนี้เลยแต่ควรจะมีมาตรการกำกับควบคุมผลในระยะยาวเพราะหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วและ Data Center เริ่มดำเนินการเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นการจ้างงานก็จะเน้นไปที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจ้างในปริมาณที่ไม่มากอีกทั้งจะต้องมีการจัดหาทรัพยากรน้ำและไฟฟ้ามารองรับเพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับอย่างกรณีไฟฟ้าตอนนี้ก็ยังอาศัยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอาจทำให้ไทยนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางเลือกของไทยนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นพลังงานหลักสำหรับรองรับ Data Center ครับการจะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดให้รอบคอบเช่นหากจะตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมจูล่านะครับเพื่อมารองรับนอกจากนี้เนี่ยการเข้ามาของ Data Center จำนวนมากยังอาจส่งผลกระทบในเรื่องราคาที่ดินพื้นที่ที่ได้รับความสนใจมากจะเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับ Eastern Economic Corridor ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถูกจับจองไปค่อนข้างมากแล้วรวมถึงยังมีเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดการชิ้นส่วนต่างๆที่หมดอายุการใช้งานหรือของเสียที่หลายคนกำลังมีความกังวลนะครับภาครัฐเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มองผลกระทบเหล่านี้ล่วงหน้าครับผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ SEA นะครับStrategic Environmental Assessment หรือต ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจในเชิงแมโครเป็นเท่าไหร่อาจจะเปิดให้คนสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินได้ด้วยนะครับเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและจะช่วยให้ทิศทางต่างๆนั้นมีความชัดเจนเร็วขึ้นนะครับนั่นคือ recommendation จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในเรื่องของ data center กสทช.ออกใบอนุญาต data center 26รายนะครับย้ำไม่ใช่ยอดทั้งประเทศจอถกกรอบกำกับสัปดาห์นี้ครับจะทันการเปล่านะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความกังวลกันอยู่นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยก็พูดถึงการกำกับดูแลกิจการ data center ในไทยว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกำกับกิจการ data center โดยตรงแบบเป็ดเสร็จนะครับอำนาจและหน้าที่จึงกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานตั้งแต่การก่อสร้างอาคารการใช้ไฟฟ้าการประกอบกิจการโรงงานการลงทุนไปจนถึงระบบสื่อสารและการรับส่งข้อมูลโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แม้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและข้อมูลแต่ยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจกำกับ Data Center ทั้งหมดโดยตรงนะครับขณะที่กสทช.เองเนี่ยมีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนที่เข้าข่ายกิจการโทรคมนาคมข้อมูลณ27กรกฎาคมเนี่ยมีผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว26รายนะครับเป็นแบบที่1 23รายและแบบที่3จำนวน3รายบางรายก็อยู่ระหว่างรอลงนามในใบอนุญาตหรือการตรวจสอบเอกสารนะครับจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ไม่สามารถใช้สะท้อนจำนวน Data Center ทั้งหมดในประเทศได้เนื่องจากใบอนุญาตครอบคลุมเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจกำกับด้านโทรคมนาคมขณะที่การจัดตั้งและดำเนินงาน Data Center ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายและการอนุญาตจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งการใช้ไฟฟ้าการก่อสร้างการประกอบกิจการโรงงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนการจัดเก็บเชื้อเพลิงทำให้ Data Center แต่ละแห่งนั้นมีชุดใบอนุญาตที่มันแตกต่างกันบางแห่งอาจจะต้องมีทั้งใบอนุญาตจากกสทช.การใช้ไฟฟ้าและ DOI ขณะที่บางแห่งอาจไม่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตบางประเภทจึงไม่สามารถใช้ใบอนุญาตใดใบอนุญาตหนึ่งตัดสินได้ว่าได้รับอนุญาตครบทุกมิติแล้วนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เมื่อสักครู่เราก็ได้เห็นอาจารย์นนท์ก็สะท้อนแล้วนะครับว่าเราต้องเร่งในเรื่องนี้นะครับการบินไทยเปิดตารางบินช่วงฤดูหนาวครับครอบคลุม66เส้นทางเชื่อมโยงเอเชียยุโรปและออสเตรเลียนะครับการท่าเรือโชว์ผลงาน9เดือนกำไรอู้ฟู่ 5,400 ล้านตู้สินค้าผ่านท่าพุ่งกว่า 9.06 ล้าน TU นะครับ 18 นาฬิกา 32 นาทีพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์ซึ่งจะชวนเรามาเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างสกอตต์ เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับกับเควินวอชประธานเฟดเนี่ยใครน่าเชื่อมากกว่ากันใครน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์ก่อนอื่นตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยครับ
6: เฮ้ย เดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18:36 กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากไปแล้ววันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับนักธุรกิจท่านไหนที่สนใจอยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์ไปต่อยอดธุรกิจนะครับไปดีลธุรกิจรวมถึงได้เที่ยวพักผ่อนแบบหรูหรามีระดับด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับ20-26 กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุด Exclusive ชิงเต่า7 วัน 4 คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบ Exclusive กับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนนะครับระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นอนหรู5ดาวทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเราก็จัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินที่บ้านพักเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับ 20-26 กันยายนนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสุดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับ Line Official ของเรา @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและนี่คือช่วงเวลาที่เราจะมาปิดท้ายกันนะครับก่อติดเศรษฐกิจวันนี้อาจารย์สมภพอยากจะพาเราเปรียบเทียบครับว่าระหว่างสกอตต์บริสันรัฐมนตรีคลังของสหรัฐกับเควินวอชใครน่าเชื่อถือมากกว่านะครับช่วงนี้ครับก่อติดเศรษฐกิจครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์ก่อติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรินทร์ครับ
0: ครับอาจารย์มองการประชุมที่ Jacksonville ยังไงบ้างครับแล้วรวมไปถึงหัวข้อวันนี้ครับที่อยากจะเปรียบเทียบ Scott Present กับ Kevin Walsh ทั้งคู่ก็เป็นเด็กทรัมป์ทั้งคู่นี่ฮะอาจารย์
3: ใช่ครับแต่ดูเป็นหนึ่งว่าคนที่มาทีหลังนะฮะปึ้งขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะฮะเวลาพูดอะไรต่างแล้วเนี่ยดูเป็นหนึ่งว่าจะได้รับการเงี่ยหูฟังแล้วก็มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะทั้งที่เขาต้องการให้มี the quiet Fed คือเฟดที่เงียบนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็ออกมาแถลงข่าวกันนะครับไม่รู้ว่าใครต่อใครไม่เฉพาะประธานเฟดบางทียังมีเป็นประธานของเฟดสาขาต่างๆซึ่งไปอยู่ถึง12สาขาในสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเยอะกว่าพูดบ่อยกว่าทำมากกว่านะครับแล้วก็เป็น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังไปแล้วเนี่ยถึงไม่ต่ำกว่าปีครึ่งอ่ะนะครับนะก็คือตั้งแต่เริ่มสมัยของทรัมป์เมื่อครั้งที่สองเมื่อปีที่แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าขนาดเนี้ยนะความศรัทธาความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยแต่ถูกกระทบอย่างไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะในหลายๆเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นเลยครับนะครับกรณีของการพยายามเข้าไปแทรกแซงตลาดบอลตลาดเทชรีบอลนะฮะนะครับก็คือพยายามที่จะไปเหนี่ยวรั้งให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปี30ปีซึ่งถือว่าเป็นพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะให้ลงมาจากเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้นอกจากมันไม่ลงมาจากเดิมแล้วเนี่ยมันกลับเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะฮะนะครับปฏิบัติการนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะครับฟิสคอลทวิสต์นะนะครับเรียนแบบมาจากไอโอเปอเรชั่นทวิสต์ในสมัยที่สกอตแบสเซนน้ำติดคังเนี่ยยังเป็นฟันเมเนเจอร์อยู่นะเช่นไปทำงานให้เฮชฟันของจอร์จโซรอสนะครับนะติดต่อกันหลายปีนะฮะก็มักจะมีปฏิบัติการที่เชี่ยวชาญของการบริหารจัดการเรื่องการเงินนะฮะที่เรียกว่า operation twist ก็คือเลยครับก็คือไปทำ short and long ในขนาดเดียวกันนะถ้าคาดว่าสินทรัพย์ตัวไหนราคามันจะตกลงในอนาคตก็ไปขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าคาดว่าสินทรัพย์ตัวไหนนะครับเช่นหุ้นตัวไหนพันธบัตรตัวไหนหรืออะไรทั้งหลายนี่นะฮะมันจะมีราคาดีขึ้นแน่เขาก็ไปทำลองก็คือไปซื้อล่วงหน้านะครับแล้วอาจจะซื้อและขายล่วงหน้าในขนาดเดียวกันเพื่อบริหารความเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เฮดฟันจำพวก global macro fund นะฮะก็คือเฮดฟันที่จอร์จโซรอสนะตั้งมานะฮะบริหารจัดการนะก็คือไอตั้งแต่สมัยควอนตัมฟันนะซึ่งเป็นเฮดฟันกองแรกที่จอร์จโซรอสตั้งขึ้นมาแต่หลังจากที่ในช่วงไล่เลี่ยกับที่สหรัฐอเมริกาลอยตัวค่าเงินก็คือในช่วงสมัยของนิกสันนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือปฏิบัติการที่เป็นเส้นเองมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายครั้งจนกระทั่งเรียกว่าคงจะติดเนื้อต้องใจนะครับตัวอย่างเช่นไปปฏิบัติการโจมตีค่าเงินปอนด์ในปี1992นะครับสมัยที่จอห์นเมเจอร์เป็นนายกตรีอยู่จอห์นเมเจอร์เนี่ยเป็นนายกตรีต่อจากนะครับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะหรือว่าเป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยมาร์กาเร็ตเทเชอร์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอันโด่งดังของอังกฤษในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไปเป็นไงครับปฏิบัติการก็คือครับไปทำลองไอ้เงินเย็นในช่วงปี1994นะครับนะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับบิลคินตันเพิ่งจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้สักปี2ปีนะปีคุณต้านได้ขึ้นมาในปี1993แล้วก็ไปขัดแย้งกับญี่ปุ่นอย่างมากไปกล่าวหาว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเยอะแยะมากมายหรือเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเนี่ยเป็นอันดับที่1ของโลกเหมือนกับที่จีนเกินดุลการค้าแก่อเมริกามากๆเช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะฮะก็พยายามที่จะไปไงครับไปเล่นงานญี่ปุ่นนะครับพยายามหาทางให้ญี่ปุ่นเนี่ยลดทอนการขายดุลการค้านะครับของอเมริกาลงนะนะครับเช่นไปตั้งเป้าว่าคุณส่งรถยนต์เข้ามาขายอเมริกาแค่นี้คนก็จะต้องซื้อรถยนต์อเมริกาไปเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ลดทอนการขายดุลการค้าของอเมริกานะเป็นไงครับตอนนั้นก็เรียกว่าน่าจะมีการสงสัยมีการคาดเดากันว่านะครับนะฮะว่ากองทุนของจอร์จโซรอสเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับเดโมแครตภายใต้การนำของบิลคินตันที่ต้องการไปโจมตีญี่ปุ่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยลดทอนการเกินดุลค่าของตัวเองที่มีต่อสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นไงครับก็ไปขนาดนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นย่ำแย่อยู่แล้วนะครับนะเพราะว่าฟองสบู่มันแตกแล้วในปี94กำลังแตกหนักเลยนะแต่ว่าเป็นไงครับเศรษฐกิจมันย่ำแย่มีปัญหาเนี่ยเป็นไงครับกลับปรากฏว่านะครับมีการเข้าไปไล่ซื้อเงินเย็นเป็นว่าเล่นตั้งแต่ปี1993ตั้งแต่ปีแรกของบิลคินตันนะครับนะครับไปไล่ซื้อเงินเย็นจนกระทั่งเงินเย็นแข็งค่ามากมายอย่างต่อเนื่องทั้งที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับ แล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อแข็งค่ามากๆมันก็กระทบต่อความสามารถในการบริหารจัดการการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยในสมัยนู้นเนี่ยต้องพึ่งพาการค้าต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมฮะนะครับเล่นงานญี่ปุ่นจนงอมพระรามนะครับทำให้ญี่ปุ่นไม่เพียงเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะฮะยังเกิดวิกฤตการทางการเมืองด้วยนะครับคุณวรินทร์จำได้นะครับว่าในช่วงกลางปี1993เนี่ยนะครับนายงสลีคีชิมิยาซาวะในขณะนั้นนะครับนะเป็นไงครับต้องลาออกนะครับนะเนื่องจากว่าเกิดปัญหานะครับก็คือหลังจากคลินตันขึ้นมาได้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีดีนะครับนะเป็นไงครับก็เพราะปัญหาฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับนะตั้งแต่มีพรรค LDP ปกครองประเทศมาในปี1955เป็นต้นมานะฮะแล้วมาถึง1993นี่นะครับเป็นไงครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นไงครับต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่และก็แพ้เลือกตั้งครับแล้วก็ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองทำให้การเมืองญี่ปุ่นไร้เสถียรภาพอย่างมากนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยการเมืองของญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างจะมีเสถียรภาพเพราะว่า LDP พรรคเดียวเนี่ยปกครองประเทศมาตั้งหลายสิบปีใช่ไหมครับตั้งแต่ปี1955อย่างที่ผมกล่าวถึงนี่แหละนะครับเป็นไงครับฉะนั้นก็จะเห็นเลยนะว่าปฏิบัติการของบรรดาเฮดฟันพวกนี้นะครับมันก็จะมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างผลกำไรเยอะแยะมากมายและแค่นั้นไม่พอครับหลังจากปี 93-94 แล้วเนี่ยอีก3ปีต่อมาเนี่ยนะครับกองทุนของชอโซลอสถูกกล่าวหาว่าไปโจมตีใครครับคุณบาลีครับพอจำได้ไหมครับ
0: ใครครับอาจารย
3: ์ก็มาโจมตีค่าเงินบาทนี่ครับ
0: ปี97ใช่ไหมฮะ
3: ปี97นะครับจนกระทั่งทำให้ต้องเกิดโรคต้มยำกุ้งในประเทศไทยแล้วก็เสียหายยับเยินแทบจะประเทศแทบจะล่มเลยในขณะนั้นนะฮะนะครับนะตอนนี้ว่าต้องขายสมบัติของชาติจีนเนี่ยไปไม่รู้เยอะแยะมากมายธนาคารก็ต้องล้มไปเยอะแยะมากมายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะฮะธนาคารถูกเทคโอเวอร์โดยต่างชาติไม่รู้ต้องกี่แห่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะจากนั้นแล้วสกอตเป็นเซนก็เอาความเชี่ยวชาญอันนั้นเนี่ยยังไงครับที่ตัวเองทำในเรื่องของแมคไมโครนี่นะครับไฟแนนซ์นี่นะฮะมาบริหารจัดการเรื่องของแมคโครอีโคโนมิกหรือว่าแมโครไฟแนนซ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ก็คิดว่าเออเนี่ยนะถ้าลองถ้าพันธบัตรรัฐบาลอเมริการะยะยาวเนี่ยมันมีราคาราคาต่ำเมื่อราคามันต่ำก็เท่ากับว่ายิวมันก็จะสูงยิวสูงก็คือดอกเบี้ยสูงเป็นไงครับตัวเองก็ไปไล่ซื้อกลับมานะครับนะแต่ว่าเมื่อไปไล่ซื้อกลับมาเนี่ยตัวเองไม่รัฐบาลไม่มีเงินนะครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับก็เป็นไงครับก็ไปขายไอ้พันธบัตรระยะสั้นนะก็คือไปขายพันธบัตรระยะสั้นแล้วมาซื้อพันธบัตรระยะยาวแต่ปรากฏว่าเมื่อเช้าวันนี้นะครับนะผมดูไอ้พันธบัตรอายุ10ปีนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันเคยอยู่ที่ 4.6-4.7% เนี่ยมันขึ้นไปเป็นทะลุ 4.8% นะขณะที่พันธบัตรอายุ30ปีนะครับปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสักเต็มที่ 5.25% เนี่ยมันพุ่งไปเป็นร่วม 5.3%นะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็เห็นได้ชัดเลยว่าปฏิบัติการในสิ่งที่เบสเซนทำเนี่ยนะครับมันก็ค่อนข้างจะล้มเหลวอย่างที่เห็นอยู่ขนาดนี้และแค่นั้นไม่พอครับนอกจากมีโอเปอเรชั่นฟิสิคอลทวิตแล้วเนี่ยโอเปอเรชั่นอันต่อมาของสกอตเบสเซนก็คืออะไรครับก็คือโอเปอเรชั่นอีโคโนมิกเอาท์คาสอันนี้เขาไปทำอะไรครับคุณดารินครับไอเรื่องที่สองนี่นะฮะ
0: ครับ
3: ก็ไปทำอะไรครับ
0: เชิญครับเชิญครับ
3: ก็ไปกำหนดว่าชาติต่างๆที่เคยค้าขายกับอิหร่านเนี่ย
0: อิหร่าน
3: ขอให้เลิกค้าขายนะครับไม่งั้นแล้วก็ตัวเองก็จะเล่นงานจะมีประกาศดีเดย์ทั้งหลายใช่ไหมครับนะครับอันนี้แหละครับอันนี้คือโอเปอเรชั่นอันที่สองแต่ปรากฏว่าก็คาดหวังไว้ว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วนี่อิหร่านคงจะต้องยอมเช่นยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซราคาน้ำมันจะได้ร่วงหล่นลงมาแต่ว่าราคาน้ำมันในวันนี้เนี่ยคุณวารินได้ติดตามด้วยหรือเปล่าครับราคาน้ำมัน
0: ทั้งเท
3: สเท็กซัสเนี่ยมันทะลุเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ
0: ไม่ได้ดูรายละเอียดครับอาจารย์แต่รู้ว่า
3: เบรนนี่แหละครับมันทะลุ95เหรียญต่อบาร์เรล
0: อ๋อครับ
3: ขณะที่ไอเวเท็กซัสเนี่ยมันทะลุ90เหรียญต่อบาร์เรลนะมันขึ้นไปโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์ต่อหลายเปอร์เซ็นต์เลยในที่ประชุมก่อนหน้านี้นะครับไม่อยู่วันก่อนนี่นะฮะ
0: คร
3: ับครับฉะนั้นก็เห็นว่าเรื่องที่สองนี่ล้มเหลวอีกและเรื่องที่3ครับที่มีปัญหาก็คือเลยครับก็คือพยายามไปช่วยญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินเยน เพราะว่าในช่วงหลายเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยค่าเงินเยนมันร่วงอย่างน่าตกใจมากมันทำท่าจะหลุด164เยนต่อยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมครับฉะนั้นญี่ปุ่นก็พยายามแทรกแซงไอ้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือเงินอย่างเงินเยนของตัวเองเนี่ยนะครับใช้เงินในช่วงกรกฎาคมสิงหาไม่ประมาณสักเดือนนึงเลยหมดเงินไปร่วมแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็คือไปไล่ซื้อเงินเยนแล้วก็ขายดอลลาร์ก็ยังไม่เคยได้ผลก็เลยได้สกอตเป็นเส้นมาช่วยคืออะไรครับเช่นตั้งวงเงินว่าจะเข้าไปช่วยจะให้เฟดเนี่ยนะครับสาขานิวยอร์กเปิดไอ้หน้าต่างเปิดวินโดว์เพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยเอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ตัวเองถือไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแทนที่จะขายก็เอามาจำนองซะเพราะขายเนี่ยยิ่งขายไอ้ราคาพันธบัตรมันก็ยิ่งร่วงยิวมันก็ยิ่งเพิ่มสูงใช่ไหมครับทำให้ operation fiscal twist มันก็ยิ่งล้มเหลวใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นขายเป็นไงครับก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับแต่ปรากฏว่าเป็นไงครับเข้ามาช่วยญี่ปุ่นก็เสียเงินไปเป็นร่วมไม่กี่สัปดาห์ร่วมแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะประมาณ96-97บิลเลียนยูโรนี่นะครับนะแล้วอเมริกาเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันแต่ปรากฏว่าเงินเยนก็แทบไม่ได้มีการแข็งค่าขึ้นอย่างมีจะเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก160เยนต่อดอลลาร์บวกลบนี่แหละครับนะ
0: ครับ
3: ก็เห็นได้ชัดและขณะเดียวกันมันยังไปดันให้ราคาพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยพุ่งทะยานนะครับนะครับอย่างพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยอายุพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อว่ามันทำมันขึ้นไป 3% ต่อปีนะอัตราดอกเบี้ยนะด้วยยูนี่แหละครับนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ย30ปีนะฮะครั้งสุดท้ายที่อัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นมันถึง 3% เนี่ยนะครับมันก็คือตั้งแต่สมัยเดือนกันยายนของปี1996นะก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนะครับและขณะเดียวกันปรากฏว่าราคาบอลในเยอรมนีก็ดีในฝรั่งเศสก็ดีนะครับในออสเตรเลียในอังกฤษนี่หนักเลยอังกฤษเนี่ยบอลอายุ10ปีนะครับนะปรากฏว่ายิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปถึงร่วม 5.3% นะครับของอเมริกาเนี่ย 4.8% ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับอังกฤษหนักกว่าอีกนะครับขณะที่ฝรั่งเศสก็อยู่ที่ 4% กว่านะฉะนั้น ตลาดบอลทั่วโลกเนี่ยมันก็เติร์ดเปิดกันทั่วหน้านะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่าความน่าเชื่อถือของสกอตเป็นเส้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะว่า credibility เนี่ยผมว่าถูกกระทบเป็นอย่างมากและแค่นั้นไม่พอครับพอไปเป็นประธานในการจัดไอ้ประชุมนะครับรัฐมนตรีคลังแล้วก็แบงค์ชาตินะครับที่ของการประชุมของ G20 นะที่เขาจัดที่เมืองแอสวิลที่นอร์ทคาโรไลนานี่นะปรากฏว่าเป็นไงครับแทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องไอ้การขาดดุลการคลังเรื่องพันธบัตรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกับไปประกาศว่าไงครับไปประกาศบอกว่าจีนเนี่ยเป็นชาติที่เอาเปรียบชาวบ้านจีนเนี่ยนะครับมีโอเวอร์แคปซิตี้จีนเนี่ยเกินดุลการค้าใหญ่ทั่วโลกถึงปีละ 1.2 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกของ G20 เนี่ยจะต้องหาทางไปปรับสมดุลเรื่องการค้าอันนี้คำถามอยู่ว่าไอ้เรื่องบริหารจัดการเรื่องการค้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเลยครับคุณวารินทร์ครับน่ามาช่วยคิดใช่ไหมฮะ
0: มัน
3: น่าจะเป็นหน้าที่ของใครมากกว่าครับ
0: จะเป็นของจีนป่ะฮะ
3: มันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของไอ้ USTR หรือไม่ก็กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับนะมันต้องเป็นเรื่องที่เจมีสันเคลียร์ก็ดีหรือว่าโฮวาร์ดรัตนิกนะจะต้องเข้ามาถ้าเขาจะมีเป็นฝ่ายพูดเนี่ยก็คงไม่มีใครติดใจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันแทนที่คุณจะมาทำเรื่องการเงินการคลังของคุณที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจในช่วงมหาภาคที่สำคัญนี้นะฮะเป็นไงครับคุณกับจัดการงานนอกสั่งไงก็ไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อไปยีเบอย่างนี้แล้วเนี่ย credibility หรือว่าความน่าเชื่อถือระหว่างสกอตเบสเซนกับเควินวอสเนี่ยของใครน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับประมาณนี้ครับ
0: นาทีนี้ก็น่าจะเป็นเควินนะฮะครับ
3: ครับนะซึ่งอันนี้ก็ตอนเราก็จะเห็นเลยว่าเบสเซนเนี่ยสนองตอบนโยบายทางด้าน geopolitics ของทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเต็มตัวเลยทั้งท่านที่เป็นตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังนะฮะนะครับก็เลยทำให้อินเตอร์ภูมิที่เคยสั่งสมมาสมัยที่ประสบความสำเร็จในการไปโจมตีข้างเงินชาวบ้านเนี่ยนะไม่รู้กี่รอบเนี่ย ก็ถูกสั่นคลอนอย่างมากอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับ
0: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
3: ครับยินดีครับครับ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับผู้ถือความน่าเชื่อถือระหว่างสกอตต์ เบสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเควินวอชอดีตกรรมการธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานเฟดแล้วนะครับเคยเป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็ผมจะเห็นภาพเลยนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่และก็นักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยก็มองว่าแผนการอุ้มบอนหรือว่าแทรกแซงราคาของเบสเซ่นนั้นเป็นการแทรกแซงราคามากกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยซ้ำซึ่งอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือของกระทรวงการคลังในระยะยาวครับไม่แก้ปัญหาการขาดดุลงบประมาณแท้จริงนะครับในขณะที่เควินวอชเองนะครับก็จะถูกมีความกังวลเรื่องของสไตล์การบริหารและการสื่อสารที่ไม่ค่อยคำแนะนำล่วงหน้าหรือว่า forward guidance ซึ่งก็อาจจะสร้างความไม่แน่นอนและความผันผวนให้กับตลาดการเงินในระยะสั้นได้นะครับฝ่ายที่มองว่าวอชน่าเชื่อถือกว่านี่ก็มักจะเป็นมุมมองของสายตาของสายตลาดการเงินและนักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการเห็นนโยบายการที่เป็นอิสระกับปล่อยให้กลไกตลาดทำงานและกังวลกับการแทรกแซงราคาพันธบัตรของกระทรวงการคลังหรือฝั่งเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อนอีคอนเวิลด์ในวันพุธที่2กันยายน2569นะครับผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 18:00 น.หลังครบทุกชาติวันนี้สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.distalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพ มานะ รังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
5: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
6: ภูมิใจที่พาท่อไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
7: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงน่ะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
2: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย
7: Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: อาคารและสำนักงานของคุณควรมีมากกว่าความสวยงามแต่ต้องมีเทคโนโลยีที่จัดการได้อย่างชาญฉลาดดิจิตอลโฟกัสพร้อมนำเสนอโซลูชันสมาร์ทออฟฟิศสมาร์ทบิลดิ่งของ Hikvision ที่ช่วยดูแลทั้งระบบรักษาความปลอดภัยระบบกล้องวงจรปิดการควบคุมการเข้าออกและการบริหารจัดการพื้นที่ในอาคารและที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพขอรายละเอียดและนัดชมการสาธิตได้ที่ Digital Focus 02-136-8989 หรือ LINE @digitalfocus
9: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
10: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
11: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
10: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
11: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
10: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
11: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radio
12: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอองมาร์กเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
13: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยี มากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเรา

0: ุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นของเศรษฐกิจการเงินการลงทุน IT ไลฟ์สไตล์หรือแม้แต่สิ่งที่เรากำลังจะมองว่ามันเป็นปรากฏการณ์สถานการณ์เร่งด่วนกันทั่วโลกเนี่ยนะครับมาคุยกันฟังกันเป็นประจำกันนะครับไม่ว่าท่านจะฟังทางหน้าปัดวิทยุในรถที่บ้านหรือแม้แต่ Facebook 90.5 MHz รวมไปถึงแอปพลิเคชันของ Mcord กันด้วยนะครับแสดงความคิดเห็นได้เหมือนกันในเรื่องราวที่เราพูดคุยสัมภาษณ์หรือแม้แต่กระแสข่าวกันนะครับทาง Facebook 90.5 MHz กันนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็มาถึงวันที่2ละนะฮะ2กันยายนก็เรียกว่าเป็นกลางสัปดาห์ Wednesday ชายกันพอดีนะครับก็สัญญาณการลงทุนทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้กลับเข้ามาสู่ภาวะของความตึงเครียดในตะวันออกกลางกันอีกแล้วนี่นะครับ อเมริกาเนี่ยนะครับเรียกว่าเปิดฉากถล่มครั้งที่2ใน3วันกันเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าโอ้โหดูเหมือนว่ามันเป็นความเข้มข้นที่มากที่สุดแล้วก็ดูจะเป็นครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กรกฎาคมหรือว่า1เดือนที่ผ่านมานะครับแล้วก็เนี่ยกลัวกันหมดเลยราคาน้ำมันก็ขึ้นเงินเฟ้อจะมาเดี๋ยวจะขึ้นดอกเบี้ยนี่นะครับปรากฏว่าหุ้นเอเชียวันนี้ตกหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ก็ต้านไม่ไหวครับลบ 13.61 จุดปิด 1,575 จุดนี่หลุด 1,580 ซะด้วยซ้ำไปนี่นะครับ 64,337 ล้านบาทนะครับตลาดทองคำนะครับช่วงนี้คอทองคำใจหายใจห่อเหี่ยวมาตั้งแต่สิ้นเดือนจนถึงรับวันเงินเดือนออกหรือว่าต้นเดือนกันเนี่ยนะครับทองตกทุกวันตกตั้งแต่เสาร์จันทร์แล้วก็มาถึงอังคาร3วันติดกันวันนี้ปรับ30กว่ารอบสุทธิตกอีก 1,000 บาทนะครับทองคำแท่งรับซื้อปิดที่ 67,850 ขายออกปิด 68,050 บาทครับรูปพรรณไปเลยฮะหลุด 69,000 นะครับมาอยู่ที่ 68,850 บาทนะครับนี่เป็นสถานการณ์เกี่ยวกับที่มันใกล้ตัวกันนิดนึงแต่ว่าวันนี้ผมให้ความสำคัญกับวงการท่องเที่ยวนะฮะจัดเต็มๆ2เบรกกันเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเมื่ออิหร่านกับอเมริกาขัดแย้งครั้งใหม่และเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่กรกฎาคมนะครับน้ำมันตีตื้นกลับขึ้นไปเหนือ95ดอลลาร์แพงที่สุดใน2เดือนครึ่งเข้าไปแล้วนะฮะแล้วนอกจากนี้นี่นะครับเงินเฟ้อกำลังจะกลับมาอีกนะฮะในขณะที่เหลือเวลาอีกเพียง4เดือนสำหรับการท่องเที่ยวทั่วโลกแล้วก็บ้านเรากันเนี่ยนะครับนี่แหละครับวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันในเบรกนี้แล้วเบรกต่อไปต้องไม่ลืมนะฮะค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทสำหรับชาวต่างชาติและประกอบกับนะประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อยสำหรับการปรับปรุงวีซ่าอยู่ในนานหดได้นานจำนวนประเทศลดน้อยลงเนี่ยนะครับทั้งหมดนี้กระทบแบบไหนหรือเป็นบวกเป็นลบกับการท่องเที่ยวบ้านเราเนี่ยนะครับเบรกแรกนะฮะเราจะคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตตาอยู่กับเราแล้วนะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาครับ
0: ครับดร.อดิษฐ์ครับตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเอาเดือนล่าสุดก่อนคือเดือนสิงหาคมเนี่ยนะครับตัวเลขเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็8เดือนเราก็20ล้านนะผมก็คิดว่าก็เป็นไปตามที่ทางทอทอดูไว้นะครับเพราะนั้นคือหลักๆแล้วตัวเลขเดือน8ก็ยังมีค่าเป็นบวกโดยเฉพาะตลาดจีนก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ว่าหลักๆเลยผมก็คิดว่าณเวลานี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากหลังจากที่มีผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางช่วงเริ่มมีสงครามมาแล้วตอนหลังก็ซาลงไปแต่ช่วงเดือน5 6 7 8มันเริ่มเข้าสู่ภาวะที่นิ่งนะครับเหมือนที่คราวที่แล้วที่คุยกับคุณบัญชาไว้ว่าตอนนี้มันก็วิกฤตตะวันออกกลางมันก็กลายเป็นnew normal อีกส่วนหนึ่งของโลกไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็ยังผมก็ยังมองว่าณเวลานี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมื่อวานน้ำมันขึ้นไป 4.6% เนาะเพราะนั้นก็คือในตัวที่ crisis ที่เกิดทางตะวันออกกลางประเด็นสำคัญก็คือมันเป็นฮับการบินของโลกก็คือ 14% ของเที่ยวบินของโลกมันกระจุกตัวที่นั่นแล้วก็ตัวองค์กร WTTC หรือว่า World Travel and Tour Council เนี่ยนะครับก็ประเมินไว้ว่าตัวเลข GDP ที่ตัวจากด้านการท่องเที่ยวของตัวหนอกกลางก็ลดประมาณสัก 15% ซึ่งเราเองเนี่ยก็มีการปรับฐานมาตั้งแต่ครึ่งปีก็คือเราก็มาดูตลาดระยะใกล้เป็นหลักก่อนเพราะนั้นผมก็คิดว่าในช่วงนี้สำหรับประเทศไทยก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงหรือมีผลกระทบอะไรมากนักครับ
0: ครับเนื่องจากว่าการลบเพิ่งจะเกิดขึ้นใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูเขาเรียกว่าดูทรงดูทิศทางกันแล้วเนี่ยอันนี้เข้าเดือน7ของสงครามแล้วนะฮะแล้วเริ่มมาปะทุรอบใหม่แล้วดูจากสัญญาณของทั้งสองฝ่ายขณะนี้เนี่ย เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการขู่ต่อเนื่องโดยเฉพาะอิหร่านบอกเลยนะครับว่าถ้าตอบโต้มากกว่านี้เนี่ยไม่ส่งน้ำมันออกจากอ่าวเปอร์เซียไม่ใช่แค่อิหร่านเจ้าเดียวนี่นะฮะคิดว่าท่าทีแต่ละฝ่ายขณะนี้มันมีผลกับการท่องเที่ยวระยะที่เหลือของปีนี้ไหมครับ
1: ผมว่าก็คืออย่างแรกนะเรื่อง direct impact ก็คือตัวตลาดตะวัน

0: หน่อกลางก็คงจะหดตัวลงมากกว่าเดิมนะครับมันก็เกิดช็อกเนาะอาการช็อกสองเนี่ยก็คือต้นทุนการเดินทางของการท่องเที่ยวโลกก็น่าที่จะมีผลเพราะฉะนั้นคือตลาดลองฮอนก็อาจจะมีผลกระทบต่อซีซั่นสุดท้ายที่เราคาดหวังว่าถ้าอยู่ในภาวะปกติแล้วก็กำลังจะเข้าหน้าไฮซีซั่นช่วงเดือนตุลาถึงธันวาก็อาจจะมีผลกระทบในส่วนนี้นะครับแต่ในส่วนของตัวที่มันเป็น global demand มันต้อง redistribution เนี่ยก็คือในตลาดระยะใกล้แต่ไม่ว่าจะเป็นอินเดียตลาดจีนตลาดเอเชียภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนั้นก็อาจจะเดินทางโยกจากลองฮอนมาเป็นเป็นช็อตฮอลก็คือประเทศไทยก็อาจจะได้อานิสงส์จากส่วนนี้มาสร้างบาลานซ์กับตัวตลาดลองฮอนที่มันจะหดตัวนะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็คิดว่าอาจจะทำให้ตัว revenue หรือว่ารายได้ที่เป็นตลาดลองฮอลที่มันมีอัตราค่าใช้จ่ายแล้วก็เลนออฟเซสูงกว่าเนี่ยมันก็อาจจะให้ภาพรวมนั้นมีรายได้ที่หดตัวลงได้ครับ
1: อืมครับแสดงว่าตอนนี้ถ้าเราพึ่งน้ำหนักจากทางต่างประเทศเนี่ยก็แน่นอนครับว่าได้รับผลกระทบซึ่งมันจะเป็นทั้งค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าตัวโดยสารซึ่งมีสัญญาณจะปรับขึ้นกลับมาปรับขึ้นไหมครับ
0: แน่นอนครับเพราะว่าถ้าเกิดน้ำมันวันขึ้นมาต่อเนื่องผมก็คิดว่าซีซั่นสุดท้ายตัวเลขค่าเชื้อเพลิงก็จะปรับขึ้นไปอีกเพราะนั้นก็การตัดสินใจการเดินทางระยะไกลก็คงจะมีผลต่อการตัดสินใจแน่นอนแต่ว่าตลาดระยะใกล้เราก็อาจจะได้เข้ามารีรูทติ้งว่าทำอย่างไรให้ประเทศไทยนั้นสามารถที่กระชากตลาดระยะใกล้กลับเข้ามาหาเราเป็นการทดแทนที่เขาจะเดินทางไปตลาดระยะไกลได้ครับ
1: ครับตอนนี้เราเพิ่งเข้าเดือน9ต้นเดือนกันเนี่ยนะฮะต้องอดีตเห็นสัญญาณเรื่องของการบุ๊กกิ้งเรื่องของการถามเรื่องของการจองในขณะนี้เรายังครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยโดยเฉพาะตัวเลขของแอตต้าน่ะเราก็เดือนกรกฎาคมสิงหามาตัวเลขเราดีขึ้นนะครับแล้วก็กันยาณเวลานี้เนี่ยปกติมันเข้าหน้าโรซีซั่นอยู่แล้วจนกระทั่งถึงเดือนตุลาคมแต่ตุลาคมเนี่ยก็อาจจะไปดูครึ่งเดือนหลังแต่ณเวลานี้เนี่ยจากที่คุยกับเพื่อนๆในวงการหรือวงการโรงแรมเนี่ยก็ซีซั่นสุดท้ายมันตั้งแต่ออกโทเบอร์ถึงเดซิมเบอร์ก็อยู่ในพูดง่ายว่าตัว booking forward booking ค่อนข้างดีแต่หลังจากที่มีเกิดสงครามสองสามวันนี้มาก็ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงมากนักอาจจะต้องจะใช้เวลาสัก1-2สัปดาห์ในการดูเพราะว่าอย่าลืมว่าสงครามตรงนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดเพราะนั้นการที่จะตัดสินใจเปลี่ยนการเดินทางรีรูทติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยตราบใดถ้าสายการบินยังไม่มีนโยบายในการขยับหรือรีรูทเนี่ยตัวผู้โดยสารเองอยู่ดีไปขยับมันจะเกิดค่าใช้จ่ายทันทีหรือมันจะมีเกิดผลกระทบต่อแผนการเดินทางแล้วทำให้เขาสามารถที่จะเดินทางด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่าณเวลานี้จากเหตุการณ์ที่เกิดมา 2-3 วันคงจะไม่เห็นผลกระทบในช่วงเร็ววันนี้ครับเพราะคงต้องมาดูสายการบินในการวางแผนของเที่ยวบินในซีซั่นสุดท้ายก่อนว่าจะมีการรีรูทหรือไม่อย่างไร
1: ครับนั่นแสดงว่าขึ้นอยู่กับท่าทีของสายการบินกับ2ก็คือว่าถ้ามันเริ่มยืดเยื้อสัก2สัปดาห์อันนี้มีผลเลยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้ครับค่ะทั้งที่ตอนนี้ตัวเลขสะสมมา8เดือนเนี่ยในแง่ของต่างชาติอาจจะติดลบนิดๆอยู่ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เม
0: ื่อ
1: เทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว
0: มันก็ติดลบอยู่ประมาณ 1% กว่าก็ถือว่าดีมากนะครับเพราะต้นปีจริงๆแล้วเราเห็นเหตุการณ์มันรุนแรงแล้วก็เรายังเกรงว่าจะกระทบมากกว่านี้แต่หลังจากที่เราทำขึ้นมาเรื่อยๆกับว่าตลาดระยะใกล้เราค่อนข้างดีแล้วเราได้ตลาดจีนกลับมาบวกแล้วก็ตลาดChinese speakingไม่ว่าจะเป็นจากไต้หวันก็ดีนะครับหรือว่าฮ่องกงก็ดีหรืออาเซียนก็ดีก็ถือว่าเราก็ได้ตลาดในส่วนนี้เข้ามาทดแทนตลาดระยะไกลได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งสิ่งที่เราจะมองไปก็คือว่าจะทำยังไงให้เราจะต้องรักษาไอ้ตัว air connectivity โดยททก็ได้มีการพูดคุยกันว่าเขาก็จะต้องรักษาแล้วหางบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนทำยังไงให้ตัวเที่ยวบินที่บินระยะใกล้นะครับให้มาเสริมทำให้มีเที่ยวบินฝูงบินมากขึ้นในซีซั่นหรือไตรมาสสุดท้ายมาทดแทนตลาดระยะไกลที่มันอาจจะหดตัวส่วนนี้มันจะทำให้เราสามารถประคองตลาดให้กลับมาโตขึ้นได้ครับ
1: แสดงว่าการ connecting อย่างที่ดร.อดิเคยคุยกับผมบ่อยๆเนี่ยนะฮะเส้นทางนั้นใช่ไหมครับครับแล้วถ้าอย่างนี้ถ้าเรากลับมาดูว่าน้ำหนักของความน่ากังวลทัวร์ต่างชาติกับคนไทยเที่ยวในประเทศตอนนี้มันจะอยู่ตรงไหนมากกว่ากันครับ
0: ผมคิดว่าประเด็นแรกเนาะก็คือตลาดอินบาวหรือว่าตลาดจากต่างชาติมาเที่ยวไทยเนี่ยคือทำอย่างไรให้เรารักษาตลาดฐานตลาดเดิมให้ที่มีอยู่เนี่ยให้มั่นคงนะครับแล้วก็พยายามสร้าง first traveler ก็ที่หลักๆก็เราก็พยายามหาเป้าตลาดใหม่อย่างเช่นในตลาดใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นอินเดียก็ดีหรือว่าจีนก็ดีก็ยังมีเมืองรองเมืองเทียร์สองเทียร์สามที่เขายังมีตลาดอยู่มากที่ไม่เคยมาประเทศไทยเราคงต้องไปเจาะตลาดตรงนั้นมากขึ้นส่วนตลาดคนที่เคยมาแล้วเราก็ต้องไปสร้างรีมายแล้วก็ในจังหวะที่เขาไม่สามารถเดินทางไกลได้ยังไงทำไงให้ประเทศไทยก็ยังต้องอยู่ในใจเขาให้เขาสามารถยังมาเที่ยวประเทศไทยได้อยู่นั่นคือ first priority ของการที่เราพยายามทำอย่างเช่นตลาดไต้หวันเขารู้จักไทยดีอยู่แล้วแล้วเราก็มีเส้นทางใหม่ๆที่ไต้หวันเริ่มบินเข้าเชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็มีเริ่มบินตรงเข้าเชียงรายแล้วก็จะมีเส้นทางอื่นๆนะแล้วก็จีนก็จะมีทางบินตรงเข้าอุดรในปีนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะมีตลาดจีนก็คือจากอุรุมุชีจะบินตรงเข้ากรุงเทพก็เริ่มมีแผนที่จะทำขึ้นมาดังนั้นเส้นทางเที่ยวบินใหม่ๆเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวหนึ่งในการสร้างดีมานด์ให้ตลาดระยะใกล้ของเรานั้นมีฐานที่แข็งแรงขึ้นผมว่าอันนี้เป็น first priority ที่เราพยายามทำแล้วทำดีแต่ว่าในส่วนของตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศผมว่าประเด็นหนึ่งก็คือคนไทยเราเองเนาะก็ด้วยต้องพูดตรงๆว่า spending power เราก็มีจำกัดเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็20ปีที่ผ่านมา GDP เราโตต่ำมาตลอดแล้วก็ทำให้คนไทยเองก็มีเงินสะสมในระบบที่ค่อนข้างจำกัดเพราะนั้นคนต้องเป็นคนที่มีฐานะในระดับหนึ่งจึงออกท่องเที่ยวได้เพราะนั้นทางททกับทางกระทรวงท่องเที่ยวจึงได้มีนโยบายว่าทำยังไงแต่มาสุดท้ายเราจะได้งบประมาณทำเรื่องไทยเที่ยวไทย plus มาดึงในช่วงของไตรมาสสุดท้ายทำให้คนไทยออกเดินทางได้มากขึ้นผมว่าอันนี้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดท่องเที่ยวภายในประเทศเราในช่วงหน้าหนาวก็ยังสามารถรักษาระยะรักษาฐานจากตัวเลขเป้าหมายที่ประมาณ200ล้านคนครั้งขึ้นไปนะยังอยู่ในระดับนี้ได้เพราะนั้นหลักๆแล้วก็คือต้องดูรัฐบาลว่าจะดันงบประมาณในเรื่องของการทำเรื่องไทยเที่ยวไทย plus เนี่ยนะครับออกมาได้ตามเป้าหมายแล้วก็ได้ทันเวลาตามที่รัฐบาลวางแผนไว้หรือไม่ครับ
1: ครับโดยเฉพาะเนี่ยกำลังเชื่อมมาถึงเรื่องของไทยเที่ยวไทย plus เลยนี่นะครับว่าก
0: ็
1: จะว่าเขามีการตั้งเรื่องชงเรื่องกันแล้วใช่ไหมครับ
0: ครับใช่ครับก็เบื้องต้นก็มีการปักธงว่าจะให้ทันสตาร์ทให้ทันวันที่1ตุลานะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าก็คงจะต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่างบประมาณเงินกู้ 400,000 ล้านนั้นเอามาใช้ในส่วนนี้ได้ซึ่งมีการผ่านสภาผู้แทนไปแล้วใช่ไหมครับต
1: ั
0: วเงินกู้ 400,000 ล้านผมก็คิดว่าน่าจะทันอยู่เพราะตามไทม์ไลน์ที่ทางกระทรวงได้วางไว้ก็น่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับ
1: ก็เหลือเวลาอีกไม่ถึง1เดือนเต็มๆเลยนะฮะถ้าลุ้นวันตุลาใช่ไหมครับนะฮะทีนี้มันตุลาพฤศจิกาธันวา3เดือนเต็มๆถ้าจะใช้ตัวนี้มาเป็นเครื่องยนต์ช่วยให้คนไทยออกไปเที่ยวกันเยอะๆนี่นะฮะคาดว่านะฮะแรงส่งปีนี้เมื่อเทียบกับโครงการนี้เมื่ออดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันจะสูสีกันไหมฮะมันจะช่วยกันได้มากน้อยแค่ไหนไหมฮะ
0: ผมว่าปีนี้เนี่ยถ้าเราได้ไทยเที่ยวไทย plus มาอย่างน้อยฐานตัวเลขของปีที่แล้วจำนวนนักเที่ยวอินบาวก็ดีหรือว่าจำนวนนักเที่ยวไทยภายในประเทศก็ยังน่าจะรักษาฐานได้อยู่คงถ้าจะมีก็อยู่ประมาณ 1-2% ก็บวกลบประมาณนี้ไม่น่าห่างจากนี้ครับเพราะนั้นโดยสถานการณ์โดยรวมจากผลกระทบของโลกในภาพใหญ่เรารักษาฐานนี้ได้ก็ถือว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะครับ
1: แสดงว่าถ้าเป็นไปตามที่เราคุยกันก็หวังว่าเหตุการณ์ไม่เลื้อหลังน้ำมันไม่แพงและสายการบินไม่เปลี่ยนเส้นทางถูกไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือว่าตัวเที่ยวบินเองก็ไม่ได้รีรูทหรือว่าไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินจนเรามีผลกระทบในภาพใหญ่นะครับต่อรวมวอลุ่มที่มีอยู่ประเด็นแรกนะครับประเด็นที่สองก็คืองบประมาณในการออกมากระตุ้นการเดินทางของรัฐบาลเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้ผมคิดว่า2 อย่างนี้นะครับคือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ตลาดเราสามารถที่จะรักษาตัวเลขที่เป้าหมายที่จะรักษาของฐานเดิมปีที่แล้วไว้ได
1: ้ครับโอ้ก็จริงๆนะคือเราอยากเห็นตัวเลขเนี่ยกลับไปทำลายสถิติเดิมในแง่ของต่างชาติฮะ 39.9 ล้านคนเมื่อปี2019จนถึงขนาดนี้เราพอไหวไหมฮะเมื่อไหร่ที่เราจะถึงตรงนั้นครับ
0: ผมคิดว่าณเวลานี้ตัวเลข39ล้านสำหรับเราเนี่ยมันคงยังอีกไกลนะครับเพราะว่าเนื่องจาก1เนี่ยตอนนี้โลกเนี่ย พฤติกรรมนักท่องเที่ยวมันเปลี่ยนไปหมดนะครับสองเนี่ยสถานการณ์ของการเดินทางในปัจจุบันเนี่ยคนรุ่นใหม่เดินทางมากขึ้นแต่คนรุ่นใหม่เองก็มีตัวเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะฐานใหญ่ๆของเราฐานหลักก็คือประเทศจีนทุกวันนี้จีนเนี่ยได้รับการเปิดกว้างที่มีเดสทิเนชันใหม่ๆให้เลือกอยู่มากเพราะนั้นคนจีนเขาก็มีการเลือกที่จะเดินทางในอดีตมันมีคู่แข่งไม่มากตอนนี้มีคู่แข่งใหม่ที่เก่งแล้วก็ค่าของชีพก็ถูกกว่าเราต้นทุนการเดินทางก็อาจจะถูกกว่าเราเพราะนั้นเราจะบีบให้จีนขึ้นไปถึงหลัก10ล้านคนเหมือนในอดีตผมคิดว่าคงไม่ง่ายนะครับคงไม่ง่ายประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับก็คือตัวของเราเองในฝั่งซัพพลายไซด์ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการลงทุนในฝั่งทรัพยากรในประเทศการพัฒนาไม่ว่าระบบการเดินทางก็ดีหรือว่าในเรื่องของในเรื่องของสิ่งแวดล้อมก็ดีในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวก็ดีเราจำเป็นที่ต้องลงทุนและพัฒนาไปอีกมากเพราะนั้นวันนี้เราจะทำให้กลับมาเป็น first destination เป็น first choice สำหรับคนที่จะเดินทางสำหรับคนบนโลกใบนี้จะกลับไปอยู่ที่40ล้านคนเหมือนอดีตผมว่าเราน้อยเราต้องใช้เวลาในการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 4-5 ปีในการที่ทำให้เกิด new look new image แล้วก็ที่สำคัญก็คือให้เขาเกิดความประทับใจโดยเฉพาะคนในปัจจุบันพฤติกรรมของคนในปัจจุบันเขาคุยกันในเรื่องของ experience economy คุยเรื่องของ emotional economy ก็คือเขาไม่ได้ดูแล้วว่าเราขายอะไรแต่เขาจะดูว่าสิ่งที่เราส่งมอบให้เขาสร้างความประทับใจให้เขาได้แค่ไหนบริการที่เข้ามาแล้วสามารถที่จะทำให้เขาตรึงตาตรึงใจได้อย่างไรผมว่านี่เป็นประเด็นสำคัญที่เราต้องมาปรับ mindset แล้วสร้างใหม่นะครับโดยเฉพาะวันนี้เราก็พยายามผลักดันในเรื่องของ visitor economy ก็มาจากเรื่องนี้นะครับเราก็เปลี่ยน mindset ในการวางเอาผู้ซื้อมาเป็นตัวตั้งแล้วเอาความรู้สึกความต้องการความพึงพอใจของผู้ซื้อมาร่วมกับคนที่เราเป็นเจ้าของบ้านเป็นชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆทุกฝ่ายต้องมีความพึงพอใจในทั้งการเป็นผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกันซึ่งสิ่งเหล่านี้มันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่า 4-5 ปีน่าจะต้องมีครับ
1: โอ้ใช้ 4-5 ปีเลยนะฮะงั้นถ้า 4-5 ปีเราก็อาจจะได้เห็นประมาณนู่นปี2030กับตัวเลข40ล้านคน
0: ใช่ครับแต่ว่าณเวลานั้นเนี่ยถ้าเราทำถึงตรงนั้นได้ตัวเลขรายได้เราคงจะไม่ใช่3ล้านล้านเรามีโอกาสขึ้นไปถึง 5-6 ล้านล้านได้ถ้าเราสามารถที่จะเพิ่มจำนวนคนที่ไม่มากอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแต่เราสามารถเพิ่มการใช้จ่ายเพิ่มความประทับใจทำให้คนกระจายตัวแล้วก็อยู่ได้นานขึ้นอันนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะว่าทั้งโลกตอนนี้เขาก็มาคุยกันในอดีตเนี่ยเราคุยเรื่องกันเรื่องทัวริสต์ในอีโคโนมีเราก็ดูแต่เฉพาะนักท่องเที่ยวแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยน mindset เรามาดูเรื่อง visitor economy นั่นหมายถึงทุกคนที่เดินทางเรามาดูวัตถุประสงค์ในการเดินทางแล้วจับเขามาวางบนระบบแล้วศึกษาแล้วสร้างสปายให้ตอบโจทย์เขาไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวมาลงทุนมาเรียนหนังสือมาทำการค้ามารักษาพยาบาลมาประชุมหรือมาทำการค้าใดๆเราต้องหยิบคนเหล่านี้มาวางบนระบบแล้วเราจะเห็นตัวเลขที่แท้จริงว่าจริงๆแล้วประเทศเราก็มีฐานรายได้จากคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศนั้นกว้างมากแล้วก็มีกำลังมหาศาลแต่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้มีตัวเลขเหล่านี้ที่ชัดเจนทำให้การพัฒนาฝั่งซัพพลายไซด์เราจึงไม่ได้ตอบโจทย์ของอนาคตที่มันกำลังจะมาถึงเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องมาเปลี่ยนระบบในการทำงานตรงนี
1: ้ไอ้ตรงซัพพลายไซด์ที่ดร.อดีตพูดถึงเนี่ยไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างแหล่งท่องเที่ยวด้วยน้ำมือมนุษย์ใหม่หรือว่าสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องกิจกรรมทางด้านการท่องเที่ยวโดยน้ำมือมนุษย์ถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับไม่ว่าเรื่องการบริการก็ดีนะทุกวันนี้เรามักจะได้ยินฟีดแบ็กว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทำไมเราไปร้านอาหารรอยยิ้มคนไทยไม่เหมือนคนไทยเราก็รู้อยู่เพราะมันเกิดปัญหาเรื่องแรงงานเนาะทำไมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวหลายคนมาบอกว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มาตรฐานการบริการของคนไทยเราโดยเฉพาะในระดับlabor ที่มัน non skill นะครับมันไม่ดีเหมือนแต่ก่อนเราก็ยอมรับความเป็นจริงวันนี้เราก็ใช้แรงงานต่างชาติเป็นหลักสิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องมาการ up skill re skill แล้วมาวางฐานโดยเฉพาะในการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการที่ทำข้อมูลแล้วออกแบบการบริการให้มันตอบโจทย์มากขึ้นรอยยิ้มของคนไทยที่มันเคยเป็นรอยยิ้มที่สร้างความประทับใจวันนี้เราไม่สามารถสร้างตรงนั้นได้เพราะว่าแรงงานส่วนใหญ่ไม่ใช่แรงงานที่เป็นคนไทยแล้วทุกวันนี้ก็เป็นแรงงานต่างชาติเข้ามาเพราะประเทศเราเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ แล้วที่สำคัญคือคนรุ่นใหม่ก็ไม่ทำงานที่มันเป็นงานบริกรที่เป็นทักษะไร้ทักษะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละครับคือสิ่งที่เราต้องมาปรับอีกเยอะครับ
1: โอ้เรื่องนี้ที่ดร.ดิพูดถึงเนี่ยถามว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ระยะยาวเลยไหมครับเรื่องนี
0: ้ถูกต้องครับมันเป็นงานใหญ่ระยะยาวอยู่แล้วเพราะอย่าลืมว่าเราเป็นชาติเดียวในไออาเซียนนะครับที่เรามีคนตายมากกว่าคนเกิดแล้วก็แรงงานเรามันก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็สู่สังคมสูงวัยที่มันกำลังเป็นซูเปอร์เอจจิ้งโซไซตี้ไปแล้วแล้วทำยังไงให้คนที่มีสูงอายุเหล่านี้เขาทำงานได้นานขึ้นแล้วก็สกิลเบสที่เขายังอยู่ทำยังไงให้มันตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมาตั้งคำถามกันถูกไหมครับเพราะว่าเราจะรู้สึกว่าคนแก่แล้วแต่เขาอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้เขาต้องทำงานอยู่แต่ปัญหาคือสิ่งที่เขาทำอยู่ตอนนี้มันจะตอบโจทย์คนเจนแซดที่อายุ21ถึง40ปีที่มันจะเป็นมาร์เก็ตแชร์ถึง 70% ของนักเดินทางของโลกเนี่ยทำยังไงให้เขาสื่อสารก็ได้รู้เรื่องเขามองในมุมเดียวกันแล้วสิ่งที่สำคัญคือมันไม่มีช่องว่างระหว่างการให้และการรับ
1: ใช่ผมก็พยายามจะนึกถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะดร.ดิษฐ์เพราะว่าคือนอกเหนือจากปัจจัยที่มันกระทบแบบใหม่ๆที่เกิดขึ้นกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอ้ตลาดท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานที่ว่าเราเป็นเอจจิ้งเยอะๆเนี่ยนะฮะมันไม่รู้มันจะแก้ยังไงในแง่สร้างเม็ดเงินทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยครับ
0: คือสิ่งหนึ่งนะครับผมคิดว่าประเด็นสำคัญเลยคือหนึ่งเนี่ยเราเนี่ยไม่ได้มองสิ่งเหล่านี้มาตั้งแต่ในอดีตแล้วก็มีการวางแผนในระยะยาวทำให้คนปัจจุบันคนที่รีทายอายุ60ขึ้นไปซึ่งปัจจุบันคนอายุ60-70ก็ยังแข็งแรงมากยังสามารถทำงานได้เนาะแต่ว่าในระบบของเราไม่ได้วางแผนให้คนเหล่านี้มาทดแทนกับแรงงานที่มันลดน้อยถอยลงไปประเด็นที่สองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแรงงานที่มันลดลงหรือว่าตลาดแรงงานที่มันขาดไปถ้าเราพัฒนาทักษะคนที่กำลังเกษียณเหล่านี้ให้เขาสามารถใช้ AI ใช้เทคโนโลยีมาทดแทนทำให้เขาสามารถที่จะสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้สื่อสารกับนักท่องเที่ยวได้ดีเนี่ยเขาจะเป็นแรงงานที่มีทั้งประสบการณ์และมีองค์ความรู้และมีเทคโนโลยีมันจะครบเครื่องมากกับการที่เรายังให้เขาอยู่ในระบบแล้วการขาดแคลนแรงงานแบบนี้มันก็จะลดช่องว่างน้อยลงแล้วมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งวันนี้เราต้องบอกว่าเราต้องสร้างให้ประเทศเราเป็น AI capability เราไม่จำเป็นต้องไปสร้าง AI ตัวใหม่ของโลกมาแข่งกับใครแต่เราต้องสอนให้คนไทยในทุกชั้นทุกรุ่นเนี่ยสามารถที่จะใช้ AI มาเป็นตัวทดแทนเครื่องทุนแรงในการทำงานได้อันนี้ต่างหากที่เราจะต้องทำ
1: คงต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยภาคท่องเที่ยวเยอะขึ้นเลยนะฮะดร.ดิษฐ์ฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องHumanoidเนาะตอนนี้โรบอทของโลกเราก็เห็นแล้วจีนก็เอาเริ่มมาทดแทนเพราะจีนก็เข้าสู่ยุคสังคมสูงอายุเหมือนกันนะครับเขาก็เริ่มที่จะเทรนให้ตัวหุ่นยนต์นั้นมาทำงานแทนต่อไปในโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลต่างๆคงจะต้องใช้ตัวหุ่นยนต์มาในการดูแลคนไข้ในการยกคนไข้ผมคิดว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าการยกคนไข้ถ้าเราใช้หุ่นยนต์คนก็จะไม่บาดเจ็บหรือว่ากำลังคนที่มีข้อจำกัดมันก็ถูกปลดล็อกด้วยบรรดาหุ่นยนต์ทั้งหลายที่เข้ามาทำงานในหลายๆเซอร์วิสซึ่งสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราจะต้องมาคิดระวางแผนแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำได้ในวันนี
1: ้
0: นี้สิ่งเหล่านี้มันต้องวางแผนและใช้เวลาพอสมควรครับ
1: ครับแล้วเนี่ยคืออันนี้มันเป็นเรื่องระยะยาวแน่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องปัญหาโครงสร้างทางด้านภาคเศรษฐกิจท่องเที่ยวด้วยถูกไหมครับแต่ทีนี้ถ้าว่าเราดูและตรงระหว่างทางจะไปเนี่ยอีกตัวช่วยหนึ่งซึ่งตอนเนี้ยมันก็เคยถกเถียงกันเยอะหดจำนวนวันหดจำนวนประเทศรองรับกับว่าต่างชาติมาอยู่ตามความจำเป็นในการท่องเที่ยวซึ่งก็มีผลประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปแล้วเนี่ยนะฮะดร.อดิศคิดว่าตรงเนี้ยมันมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องดีกับเรา
0: คือประเด็นแรกนะการที่เราลดวีซ่าจาก60วันเป็น30วันมันแทบจะไม่มีผลกระทบต่อนักท่องเที่ยวทั่วไปเลยเพราะจากเอเวอเรจที่เรามีการที่ทำงานวิจัยในการเก็บแบบสอบถามเอเวอเรจของนักท่องเที่ยวเราอยู่ไม่ถึง30วันอยู่แล้วนะครับปกตินักท่องเที่ยวต่างชาติที่เป็นยุโรปก็10กว่าวันนะครับแล้วก็ถ้านักท่องเที่ยวเอเชียเนี่ย7วันถึง8วันมันก็ cover อยู่แล้วส่วนนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ยาวหน่อยก็ไม่เกิน30วันแต่ถ้าอยู่ยาวกว่านั้นเขาก็มีวัตถุประสงค์เช่นมาเรียนมาทำอาหารมาฝึกมวยไทยเหล่านี้เราก็มีวีซ่าเป็นการเฉพาะให้เขาอยู่แล้วเพราะนั้นการที่เราประกาศยกเลิก ว้นวีซ่าอยู่ได้60วันเหลือ30วันในแง่สำคัญผมว่าเราแทบไม่มีผลกระทบต่อตลาดนักเที่ยวทั่วไปเลยนะครับอาจจะมีผลกระทบต่อตลาดของคนที่มามีวัตถุประสงค์อื่นๆที่นอกจากการท่องเที่ยวซึ่งเราเองก็ได้มีกฎหมายมารองรับให้เขาไปทำวีซ่าเฉพาะทางเข้ามาได้ซึ่งมันเป็นถือว่ามันเป็นตลาดที่ไม่ได้มากนักสัดส่วนไม่มากนักเพราะนั้นโดยนัยยะสำคัญผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าการที่เรายกเว้นวีซ่าอยู่โดยเฉพาะตลาดอินเดียที่เซนซิทีฟต่อในเรื่องของการทำวีซ่าค่าวีซ่าหรือจีนเนี่ยนะครับเรายังให้เขา30วันผมว่าตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาเลยเราก็ยังสามารถที่จะคอนโทรลแล้วดูวอลุ่มของตลาดได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราต้องทำระบบสมาร์ทสกรีนนิ่งยังไงให้คนเหล่านี้เข้ามามีระบบการสกรีนที่ดีมีระบบการดูตรวจตราที่ดีโดยที่ไม่ทำให้เขาอึดอัดนะครับคือฟิกชั่นเยอะๆการตรวจเข้มไม่ได้หมายถึงมันเท่ากับความปลอดภัยสูงแต่ระบบที่มันตรวจด้วยความปลอดภัยสูงคือระบบที่เราให้เขาไปรีจิสเตอร์ขึ้นมาอย่างเช่นตอนนี้เขาต้องตอกกรอกใบตม.ล่วงหน้าตัวในระบบที่เราใช้ AI มาจับใช้ระบบสมาร์ทสกรีนนิ่งต่างหากว่าทำไงเราสามารถคัดกรองคนบุคคลไม่พึงประสงค์ได้ล่วงหน้าอันนี้นะครับคือสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรื่องเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลก็ทำอยู่ก็น่าที่จะไม่มีผลในภาพรวมต่อการที่เราปลดล็อกจำนวนวันวีซ่าให้น้อยลงครับ
1: ครับตอนนี้ก็ถือว่าเจอนักท่องเที่ยวตัวจริงๆกันสักทีถูกไหมฮะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ตัวเจอตัวจริงตัวเป็นแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราพยายามคุยกันอยู่ตลอดเวลาว่าในช่วง4เดือนเนี่ยมันก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ๆนะฮะที่เข้ามาหล่อเลี้ยงภาคการท่องเที่ยวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเดือนนี้มีการประชุมแกสเต็กเดือนหน้าประชุม IMF แต่ตอนนี้ฮะ2ถึง6กันยาตอนเนี้ยโอ้โหฐานอเมริกันลูกเรือ 5,000 คนยกพลขึ้นบกตั้งแต่วันนี้แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนช่วยเศรษฐกิจท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างเช่นพัทยามากน้อยแค่ไหนครับ
0: แน่นอนครับคนเหล่านี้ก็ตั้งใจมาเที่ยวอยู่แล้วนะผมคิดว่าเหมือนกับคนไทยเราอะเราออกจากบ้านไปเราจะออกจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เราไปต่างถิ่นเราก็ตั้งใจไปใช้ตังค์เหรออันนี้เขามาบ้านเรายังไงเราก็เขาตั้งใจมาใช้เงินอยู่แล้วแต่เพียงจะใช้ในลักษณะใดใช้มากใช้น้อยอันนั้นก็เป็นทางเลือกของแต่ละบุคคลว่าจะเจอของที่ถูกใจไหมจะเจอบรรยากาศที่มันเพียงพอให้เขาสามารถจ่ายได้มากขึ้นได้อันนั้นอยู่ที่เราเพราะนั้นการที่เรามีอีเวนต์มารองรับในช่วงปลายปีนะครับไม่ว่าวันนี้ฐานอเมริกันขึ้นมาพักผ่อนก็ดีหรือว่าเรามีแกสเทคก็ดีแล้วก็เดือนหน้าเรามีประชุมเวิลด์แบงค์เหล่านี้มันเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งสิ้นเพราะเรามีจำนวนคนมาสารเข้ามามันนอกจากที่เราจะได้คนที่เข้ามาขับเคลื่อนเศรษฐกิจใช้เงินใช้จ่ายในประเทศแล้วที่สำคัญมันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในระดับนานาชาติว่าบ้านเรามันมีความปลอดภัยเราจึงได้มีคนบุคคลระดับโลกเราถึงได้มีอีเวนต์ระดับโลกมาจัดงานในประเทศไทยผมว่าอันนี้ต่างหากคือสิ่งที่มันเป็นโบนัสจากการที่มีคนนะครับหรือมีอีเวนต์ใหญ่ๆมาจัดในประเทศไทยหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ Tomorrowland ที่กำลังจะเข้ามาว่าสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น positive image สำหรับประเทศไทยแล้วมันเป็นโบนัสสำหรับเรา
1: ครับเรียกได้ว่า4เดือนนี้มีตัวช่วยๆเยอะพอสมควรนะฮะในขณะที่ตัวจะเบรกๆทวงๆมันก็จะมาเกิดเอาอยู่ตอนต้นเดือนนี้ซะโดยซ้ำไปนะฮะดร.ดิ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าอันนี้อย่างที่เขาก่อนที่คุยกับคุณบิชาว่าเรื่องสงครามที่ช่องแคบที่ฮอร์โมสที่ตะวันออกกลางเราไม่สามารถเดาอะไรได้เลย
1: เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งที่ทางกระทรวงท่องเที่ยวเขาก็ปักเป้าใหม่ว่ามองตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปเลยเนี่ยอย่าไปนับหัวเลยนับเงินดีกว่าอันนี้เห็นด้วยเลยใช่ไหมฮะ
0: คืออย่างนี้ครับจะบอกว่าไม่นับเลยผมก็คิดว่าก็คงไม่ถูกแค่ทีเดียวนะครับคือเรื่องโวลุ่มยังไงมันต้องมีเพราะว่าอย่าลืมว่าเรามีซัพพลายมหาศาลนะครับเราก็ทำอาชีพท่องเที่ยวมา60กว่าปีถ้าบอกว่าอยู่ดีๆเราจะเอาแต่คนรวยมาเที่ยวอย่างเดียวเอาแล้วตลาดล่าง2ดาว3ดาวจะทำยังไงอ่ะคนที่มีตังค์น้อยเขาก็ต้องมาอยู่ที่โรงแรมถูกๆเล็กๆเพราะนั้นคือฐาน30ล้านน่ะมันต้องไปเล็กกว่านั้นแต่เราก็คงไม่ได้ไปเน้นว่าเราจะต้องขึ้นไป40ล้านเลยนะคืออย่างที่ผมบอกคืออย่างน้อยคุณภาพกับปริมาณมันต้องมีความสมดุลกันจะบอกว่าเราจะไม่นับหัวเลยมันก็คงไม่ใช่หัวยังไงมันต้องมีอยู่และฐานการตลาดมันต้องมีอยู่แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องพยายามคัดกรองบุคคลไม่ พึงประสงค์ออกไปแล้วระดับหนึ่งแต่ฐานตัวเลขที่มันต้องมีดีมานด์มีปริมาณที่มันจะต้องไปเติมในทุกๆตลาดไม่ว่าตลาด2ดาว3ดาว4ดาว5ดาวหรือแม้ทั้งตลาดในต่างจังหวัดมันจะต้องมีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราไม่เค้าเลยมันก็คงไม่ใช่มันต้องเค้าอยู่แล้วแต่เพียงว่าต้องเค้าโดยที่ว่าเราไม่ได้ไปมุ่งเน้นว่าจะต้องเอาคนเข้ามาอย่างเดียวโดยที่เราไม่ขัดคลองเลยอย่างน้อยเราก็ต้องให้คนที่เข้ามานั้นเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขามีความพร้อมที่จะจ่ายแต่ว่าเขาจะจ่ายมากจ่ายน้อยไม่เป็นไรที่สำคัญคือเขาต้องเคารพกฎกติกาบ้านเราต้องดูแลสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมบ้านเราต้องไม่ทำให้คนไทยได้รับผลกระทบจากการที่เข้ามาท่องเที่ยวหรือมาเป็นผู้มาเยือนมาเป็นอาคารตุกะของเรา
1: ครับเพราะฉะนั้นยังไงโวลูมมันก็ต้องมีนะถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับไม่งั้นโรงแรมในประเทศไทยเรามีเป็นแสนเป็นล้านห้องถ้าเราบอกว่าเราไม่เอาโวลูมเลยแล้วจะยังไงต่อครับ
1: โอ้ใช่ลืมนึกไปเลยจำนวนห้องโรงแรมบ้านเรานี่มันเยอะมากเลยนะ
0: ถูกต้องมันมีทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ไม่ได้มันต้องบอกงี้มันมีทั้งคนที่มีใบอนุญาตถูกต้องกับคนที่ไม่ได้มีใบอนุญาตแต่ว่าเป็นการใช้ที่พักในวัตถุประสงค์อื่นๆเข้ามาเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายแล้วโดยเฉพาะคนที่มีใบอนุญาตเนี่ยก็ประมาณสัก 100,000 ห้องนะครับใบอนุญาตโรงแรมแต่ไอ้คนที่ไม่มีอ่ะมันมากกว่ามันมี 6-700,000 ห้องทำไงครับ
1: ตายละเดี๋ยวจะกลายเป็นสงครามลดราคาห้องกันอีกแล้ว
0: ถูกต้องครับนั้นสิ่งนึงที่เราจะต้องดูคือปริมาณและคุณภาพมันต้องเดินไปด้วยกันหลักการมันก็คือแบบนี้แล้วฐานที่ฝั่งซัพพลายไซด์ที่มันต้องการปริมาณรองรับอยู่เราจะไปทิ้งตรงนั้นไม่ได้เพราะการที่เราทิ้งฐานปริมาณตลาดไปส่วนหนึ่งเท่ากับว่าเราก็ทำให้มีผลต่อผู้ประกอบการเมื่อมีผลต่อผู้ประกอบการมันก็ปฏิเสธไม่ได้ที่มันจะมีผลต่อแรงงานซึ่งปัจจุบันบ้านเราก็เริ่มหางานยากคนตกงานก็เริ่มเยอะสิ่งเหล่านี้มันจะเพ่งมีผลก็ต้องเป็นลูกโซ่ไปหมด
1: ครับเพราะฉะนั้นปีนี้นะฮะอาจจะเร็วเกินไปไหมเราว่าที่จะบอกว่าเรามั่นใจว่าตัวเลขเราเข้าตามเป้าที่ตั้งนะฮะเป็นไปได้สูงใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับคือแอตต้าเราก็ยังมองว่าปีนี้32-33 ล้านไม่น่ามีปัญหาครับยังไงก็ยังคิดว่าก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่ครับ
1: แต่ถ้าได้มากกว่านั้นก็ถือว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าโบนัสนะฮะ
0: ใช่ครับที่สำคัญคือเดิมเนี่ยในช่วงต้นปีหลายคนยังมองว่าจะเหลือ30 ล้านไหมบางคนมองแย่ไปกว่านั้นอีกว่าอาจจะเหลือต่ำกว่า30ไหมเพราะฉะนั้นตอนนี้มาอยู่ตรงนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วครับ
1: ครับป๋าแล้วครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์นะครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวแอตต้าครับขอบคุณครับดร.อดิษฐ์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนะครับมาดีจากทางด้านของแอตต้าของมั่นอกมั่นใจนะฮะว่ายังไง32-33 ล้านนะฮะคนหมายถึงต่างชาตินะฮะน่าจะเป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นตามเป้าที่ตั้งนะครับก็ถ้าจะไปเทียบกับ40 ล้านนี่ที่บอกอยู่ 4-5 ปีอาจจะไปเทียบกับเป้าเมื่อปีที่แล้วอันนี้พอดีผมก็ลืมดูตัวเลขมานะว่ามันอาจจะลบบางๆไหมกับปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับงั้นต้องดูกับสถานการณ์2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยฝากไว้เลยนะครับถ้ายังโจมตีกันมันๆกันต่อนะมันยังกระทูดกันต่อแล้วเงินเฟ้อมันยังขึ้นกันไปอีกเนี่ยนะฮะอันเนี้ยก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของกำลังซื้อของการเดินทางจากชาวต่างชาติและจากคนไทยอย่างแน่นอนนะครับเอ้าเดี๋ยวเราพักสักครู่ครับเพราะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของภาคการท่องเที่ยวแต่ทีเนี้ยจะลงไปถึงไอ้เจ้าค่าใช้จ่าย450 บาทนะครับที่จะเก็บกับชาวต่างชาติกันเนี่ยนะฮะโอ้มันจะไปสะเทือนกลุ่มไหนยังไงโดยเฉพาะกลุ่มประเภทแบกเป้แบ็คแพ็คหรือว่าชอบเดินทางคนเดียวเนี่ยนะฮะเดี๋ยวสักครู่กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้ากับ Econbiz กันนะครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อ้าวสายต่อไป
4: สวัสดีครับอาจารย์ มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
5: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
6: เลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
7: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
8: เปลี่ยนใหม่ค่ะรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
9: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังคมดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชรพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์มเบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
10: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
10: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
10: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวศ
12: 1ทุ่ม43นาทีนะครับกับเข้าสู่เบรกที่2ของ Econbiz กันต่อในวันนี้2กันยายนนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมให้น้ำหนักความสำคัญกับการท่องเที่ยวกันวันนี้เลยนะฮะแล้วมาสู่เบรกที่2ว่ามันเป็นเบรกที่ตอนนี้เนี่ยฮะไอ้เขากำลังทำนะฮะก็สาวเสียงความคิดเห็นอะไรต่างๆนี่นะครับแต่แนวโน้มมันจะได้ใช้สูงเยอะอยู่นะคือการเก็บนะฮะค่าเดินทางเข้าประเทศของต่างชาติที่450 บาทนะครับอัศว์ก็เรียกค่าเหยียบแผ่นดินต่างชาติก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะมีผลกับตรงไหนบางคนก็บอกว่าถ้าเล่นนักท่องเที่ยวคุณภาพอุ้ยเงินแค่นี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามันเน้นนักท่องเที่ยวระยะกลางแล้วโดยเฉพาะเป็นกลุ่มกลางกับกลุ่มลงล่างโดยเฉพาะที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนี่นะฮะและเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งที่เขามากันก็เป็นกลุ่มแบกเป้แบกแพ็คหรือแม้แต่ FIT คือพวกเพื่อออกแบบเดินทางเองอ่ะกลุ่มเนี้ยถึงแม้ว่าเขาจะไม่แบกเป้แบกแพ็คแต่ออกเดินทางเองตัวคนเดียวด้วยนี่นะฮะมันมีผลหรือไม่อย่างไรนะครับเราจะไปพูดคุยกับนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารนะครับซึ่งวันนี้คุณสง่าเรืองวัฒนคุณอยู่ในสายของเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณสง่าครับ
13: สวัสดีครับคุณบัญชาครับ
12: ครับคุณนาครับเอาเริ่มต้นก่อนว่าบรรยากาศของถนนย่านข้าวสารเนี่ยนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงนาทีนี้8เดือนแรกเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับ
13: ต้องบอกว่า เปรียบเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยลดลงประมาณสัก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของโรงแรมเองลดจากปีที่แล้วในเดือนเดียวกันนะฮะก็ลดไปประมาณสัก 20% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวช่วงนี้ต้องบอกว่าภาพรวมนี่เองติดลบอยู
12: ่โอ้ครับนะ
13: ครับ
12: เอ๊ะมันเป็นเพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนโลซีซั่นใช่ไหมครับ
13: โลซีซั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของค่าเดินทางที่มันแพงขึ้นนะครับเพราะว่ามันปัญหาเรื่องค่าน้ำมันก็ยังเป็นตัวฉุดอยู่นะฮะทำให้ตัวเครื่องบินเนี่ยมันกระทบกับนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพคเกอร
12: ์ก็ฉันว่าค่าตั๋วเครื่องบินที่ตอนนี้บางสายก็ปรับลดบ้างบางสายก็ทำทีทำท่าทำทางจะกลับมาขึ้นอีกแล้วเนี่ยเพราะน้ำมันมันขึ้นมาแพงใช่ไหมครับ
13: ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะตอนนี้ direct flight นี่โอ้โหสองเท่าจากราคาเดิมก่อนที่จะมีสงคราม
12: โอ้โหเหรอฮะ
13: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
12: โอ้สองเท่าเลยเหรอ
13: ใช่ครับ direct flight นะฮะถ้าเป็น direct flight เลยซึ่งหลักๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะชอบไปเวียอาหรับนะครับพวกดูไบเอออะไรพวกนี้เขาจะไปเวียที่ยูไนเต็ดอาหรับเอมิเรตอะไรพวกนี้แล้วก็สายการบินพวกอาหรับเองเนี่ยแน่นอนต้นทุนน้ำมันเขาถูกนะครับเพราะเขามีน้ำมันเองเนี่ยสมัยก่อนคนที่จะเป็นแบ็คแพคเกอร์ก็จะไปเวียทางนู้นนะครับแล้วก็บินกลับมาที่เอเชียเข้ามาที่เอเชียนะครับซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในเดสติเนชันมันก็ทำให้นักท่องเที่ยวพวกนี้ค่าใช้จ่ายทุกอย่างค่าน้ำมันมันถูกก็ทำให้นักท่องเที่ยวตรงนี้โตขึ้นแต่วันนี้เนี่ยทุกคนไม่กล้าไปเวียแถวนั้นนะครับเพราะว่ามันก็ยังเกิดความระแวงนะครับแล้วก็ทำให้ทุกคนก็น่าจะชะลอการเดินทางส่วนคนที่เดินทางไฟลท์ไดเรกเนี่ยก็ต้องจ่ายในราคาที่สูงมันก็เลยทำให้นักท่องเที่ยวผมเชื่อว่ามันเลยหดตัว
12: แต่เนี่ยอยู่ดีๆ 2-3 วันเนี้ยโอ้โหอเมริกากับอิหร่านก็เอาอีกรอบนึงแล้วนะฮะจนกระทั่งมันกลับมาแพงเกิน
13: ก็ผมคิดว่าน่าจะมีผลกระทบอยู
12: ่เหรออือฮะเป็นนะว่าตอนเนี้ยถ้าดูย่านเสน่ห์ของข้าวสารดึงดูดสายแบบเป้แบบแพ็คเนี่ยนะฮะคำถามก็คือว่านอกเหนือจากปัจจัยที่คุยกันตรงเนี้ยมันจะมีปัจจัยอื่นอีกหรือเปล่าครับที่กระทบจริงๆ
13: ผมเชื่อว่าเป็นเศรษฐกิจโลกนะฮะแล้วก็ค่าน้ำมันนี่แหละเป็นตัวหลักแล้วก็ธุรกิจของข้าวสารนี่หลักๆเราเป็นยุโรป 80% เราเป็นยุโรปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอยุโรปค่าใช้จ่ายมันสูงมันก็เลยกระทบเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักครับ
12: ครับฮะโอ้ถ้าจะเทียบว่าปีนี้เนี่ย8เดือนแรกก็ลบไป 10% เฉพาะสิงหาลบ 20% เนี่ยนะฮะถือว่าเราเคยมียอดที่ซบเซามากกว่านี้ไหมครับ
13: เป็นปีแน่นอนโควิดเราไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเจอแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงปกติเลยเนี่ยปีนี้เนี่ยค่อนข้างหนักต้องบอกว่าหนักกว่าปีปกติเลยทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นปีแรกที่หลังจากโควิดเนี่ยแล้วเราเจอตัวเลขที่หายไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วภาพจริงภาพโดยรวมของประเทศไทยเนี่ยปีนี้ถ้าเราไม่ได้จีนกลับมานี่เราก็คงน่าจะเงียบเหงาเพราะว่าจีนตอนนี้มีตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเขาไปญี่ปุ่นไม่ได้ก็มีเบนเข็มมาทางนี้กับทางเวียดนาม
12: ใช่
13: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้อานิสงส์จากจีนมาช่วยแต่ว่าไม่ใช่ตลาดที่ข้าวสาร
12: อ๋อใช่คือจีนเนี่ยเขาไม่ได้ไปแนวข้าวสารถูกไหมฮะ
13: มีบ้างแต่ไม่ได้เยอะฮะถ้าเปรียบเทียบกับยุโรป
12: เพราะยุโรปนี่เขาขาประจำอยู่แล้วกับข้าวสารถูกไหม
13: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
12: โอ้โหแสดงว่าตัดโควิดทิ้งนะนี่น่าจะเป็นช่วงที่ซบเซาที่สุดในรอบประมาณ6ปีได้ไหมสำหรับข้าวสาร
13: ใช่ใช่ใช่เลยครับใช่เลยครับ
12: โอ้ในฐานะผู้ประกอบการกับสมาชิกแถวนั้นเนี่ยเขาบ่นกันยังไงบ้างครับหรือว่าเขาปรับตัวยังไงล่ะทีเนี้ย
13: ก็จริงๆแล้วก็ทุกคนก็พยายามที่จะหาวิธีการที่จะต้องบอกว่าอยู่ให้ได้แต่ว่าการดรอปของตลาดนักท่องเที่ยวยุโรปเนี่ยมันก็โอเคสัก 20% แต่มันก็ยังสามารถที่จะพยุงได้อยู่นะครับไอตัวเลขที่ผมพูดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขเราดูจาก occupancy ของโรงแรมนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังได้อานิสงส์นักท่องเที่ยวที่พักที่อื่นก็ยังแวะมาเที่ยวกลางคืนนะครับมาดูบรรยากาศกลางคืนบนถนนข้าวสารก็ยังมีอยู่ เพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวเรามี2แบบก็คือพักที่นู่นเลยแถวพระนครกับพักที่อื่นแล้วมานะครับตัวเลขออกซิเจนโรงแรมในโซนเขตพระนครเนี่ยดรอปไปแต่เราก็ได้อันนี้ของตัวอื่นมาเสริมนะครับแต่ว่าภาพโดยรวมก็ยังดรอป
1: เพราะฉะนั้นภาพรวมมาตกแม่ถึงแม้ว่าจะมีท่องเที่ยวจีนมาหนุนบ้างถูกไหมฮะ
13: ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับทีนี้แหละไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เราคุยกันเมื่อกี้นอกจากค่าน้ำมันตอนนี้เรากำลังจะมีค่าเหยียบแผ่นดิน450บาทเนี่ยตรงนี้คุณสง่าคิดยังไงครับ
13: ในลองเทอมผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสที่ที่จะหารายได้เข้าประเทศต้องบอกอย่างนี้นะครับณเวลานี้ผมยังไม่เห็นว่าเราควรที่จะปรับเรื่องพวกนี้มาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินนะครับผมเชื่อว่าน่าจะรอให้ซิทูเอชั่นทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะกระทบกับกลุ่มแบ็คแพคเกอร์นะครับเรารอสักระยะหนึ่งนะครับให้การสงครามมันนิ่งลงนะครับน้ำมันมันนิ่งลงนะครับเพราะว่าตอนนี้โอ้โหทุกอย่างมันก็แพงขึ้นไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถชะลอได้ผมเชื่อว่าการเก็บก็ไม่น่าติดอะไรนะครับแต่สิ่งที่ผมมองคือจุดประสงค์ในการเก็บไปเข้ากองทุนเนี่ยช่วยไปเรื่องของประกันเรื่องของดูอนุรักษ์อะไรพวกนี้ผมยังมองมันใช่ไหมแค่นั้นเองผมกลัวว่าเองว่าเงินที่เข้าไปในกองทุนมันจะละลายหายไปกับสิ่งอื่นนะครับเพราะวันนี้เนี่ยทำไมเราบางประเทศเขาบังคับเรื่องซื้อประกันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่เดินทางออกนอกประเทศควรจะต้องซื้อประกัน
1: ครับ
13: ซึ่งอันนี้ผมก็เชื่อว่าเราไม่จำเป็นต้องไปซัพพอร์ตเขาน ะครับส่วนเรื่องจะไปเรียกว่าไปดูแลสิ่งแวดล้อมในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวพวกนี้ผมก็วันนี้ค่าเหยียบเกาะเราก็มีถูกไหมฮะวันนี้เรามีค่าเหยียบเกาะแล้วตรงนี้เม็ดเงินตรงนี้ก็มหาศาลนะครับเราก็ไม่เคยรู้เลยว่าตรงนี้เงินตรงนี้เนี่ยเขานำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือเปล่านะครับเพราะเราเห็นว่าโอ้โหเรามีเกาะเยอะแยะไปหมดที่เก็บค่าเหยียบเกาะจากท่องเที่ยวนะฮะตรงนี้เราว่าถ้าเราจะไปเก็บอะไรเพิ่มเนี่ยเราต้องกลับมาทบทวนดูว่าเอ๊ะแล้วที่ผ่านมาเราเก็บเราเอาไปทำอะไรแล้วเราไปใช้ประโยชน์จริงๆหรือเปล่าหรือมันไปไหนผมก็ยังมองว่าถ้าเราเก็บไปมัวแต่เก็บแล้วก็เงินก็ไม่รู้ไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเก็บเนี่ยจุดประสงค์มันต้องชัดเจนการใช้เงินก็ต้องชัดเจนว่าทำไปพัฒนาจริง
1: ๆ
13: นะครับเราไม่ใช่เราเก็บไปแล้วเราก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรบ้าง
1: ครับแสดงว่าตอนนี้คำถามตัวใหญ่คือความโปร่งใสในการนำเอาเงินนี้ไปพัฒนาอะไรถูกไหมฮะ
13: ด้วยครับควรรัฐบาลถ้าจะเก็บก็ควรจะออกนโยบายชัดเจนว่าจะเอาไปใช้อะไร
1: อ๋อครับท่านนาทีนี้องค์การการท่องเที่ยวเนี่ยหรือเป็นโรงการการท่องเที่ยวระดับกลุ่มกลางลงล่างอย่างเงี้ยยังมีความจำเป็นต้องใช้เงินในการแก้ปรับปรุงอะไรยังไงบ้างครับ
13: ผมเชื่อวันนี้เรื่องของปัญหาของประเทศไทยเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวตอนนี้หนึ่งเรื่องของharassment นะครับเรื่องของตลาดจีนก็เรื่องของความปลอดภัยต้องบอกว่าความปลอดภัยดีกว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็ยังเป็นอิชูหลักนะครับว่าม ีการลักพาตัวตลาดจีนอะไรพวกนี้เขาก็ยังกังวลกันอยู
1: ่
13: นะครับเรื่องการservice คือถ้าเราจะเก็บเนี่ยการบริการของเราควรที่จะดีกว่านี้ไห
1: ม
13: นะครับไม่ให้เกิดการคอมเพลนนะครับตั้งแต่เหยียบเข้ามาในประเทศเลยตั้งแต่สนามบินนักท่องเที่ยวควรที่จะใช้เวลาไม่เกินกี่นาทีไปถึงรับกระเป๋าแล้วก็เข้าเมืองนะไม่ใช่ใช้เวลา 2-3 ชั่วโมงอยู่ในสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเซอร์วิสอะไรพวกนี้เรากลับมาทบทวนแล้วพัฒนาตรงนี้ให้มันติดอันดับโลกดีกว่าไหมนะครับเซอร์วิสพวกนี้แล้วก็ค่อยมาคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะค่อยมาเก็บค่าเหยียบแผ่นดินเพราะว่าเซอร์วิสเราเพอร์เฟกต์แล้วมันก็จะไม่มีของตัวเอง
1: โอ้ครับก็โอ้โหเนี่ยอันนี้ผมคิดได้เล่นนะคุณสง่านะคือถ้าปีนึงนักท่องเที่ยวเรา33ล้านคนเนี่ยคนละ450บาทเนี่ย14ล้านบาทเองนะ14ล้านบาทเลยนะเนี่ย
13: มหาศาลนะแล้วก่อนโควิดตอนปี19นี่ประมาณ40ล้านคนใช่ครับจริงจริงก็เป็นเงินมหาศาลนะแต่ว่านั่นแหละฮะจุดประสงค์คือถ้าจะเก็บจริงๆแล้วเนี่ยก็จะไปใช้ประโยชน์อะไร ผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากกว่า
1: ครับแต่ทีนี้ถ้าหากว่าตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงของการซาวเสียงความคิดเห็นเล็กแล้วแต่เนี่ยแต่มีแนวโน้มว่าคงจะนำมาใช้สูงเนี่ยนะฮะแล้วถ้ามันใช้สูงจริงๆเนี่ยครับ4เดือนข้างหน้าเนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับโดยเฉพาะกลุ่มแบ็คแพ็ค
13: ถ้าให้ผมจับความได้เนี่ยน่าจะไปใช้ปีหน้า
1: ปีหน้า
13: ครับผมเพราะฉะนั้นนะช่วงซีซั่นนี้ปีนี้ก็ไม่น่ามีผลกระทบอะไรนะครับเพราะเราจะไปเก็บปีหน้านะครับส่วนปีหน้าเนี่ยต้นปีก็ไตรมาส1ก็แน่นอนเป็นไฮซีซั่นอยู่แล้วนะซ
1: ึ่
13: งเราก็หวังว่ามันจะเป็นไฮซีซั่นจริงๆนะครับทุกคนน่าจะเดินทางกลับมาก็หวังว่าตัวเลขมันน่าจะขึ้นนะครับส่วนถ้าจะเริ่มเก็บในปีหน้าเนี่ยผมจริงๆผมเห็นด้วยแต่เพียงแต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยมันต้องไปใช้ในสิ่งที่มันจำเป็นจริงๆแล้วมันถูกต้องแค่นั้นเองถ้าจะต้องเก็บ
1: ถ้าเอามาช่วยผู้ประกอบการย่านการค้าย่านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว SME จริงจังกันเลยเนี่ยหรือแก้ไขจุดแข่งขันด้านการท่องเที่ยวเนี่ยอันนี้คนไหม
13: ผมว่าผู้ประกอบการเมืองไทยนี่ค่อนข้างเก่งมากๆต้องบอกอย่างนี้เราเจอปัญหาเรื่องของการท่องเที่ยวมาไม่รู้กี่ปีแล้วเราก็ยังอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่น่ามีปัญหาอะไรถ้ามีนักท่องเที่ยวนะครับหน้าที่ของผู้ประกอบการคือนำเงินออกจากกระเป๋านักท่องเที่ยว แต่หน้าที่หลักๆคือจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมาประเทศไทยนะครับให้มากที่สุดนะครับเราพูดถึงเราจะเป็นฮับโอ้โหเราก็ไม่รู้กี่ปีแล้วเราก็ยังไม่เป็นฮับสักทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสนามบินเนี่ยสุวรรณภูมิเราเพิ่งขยายเทอร์มินอลใหม
1: ่
13: นะครับเราควรจะพัฒนาตรงนั้นเนี่ยขยายยังไงให้รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่านั้นดีไห
1: ม
13: นะครับเพราะว่าถ้านักท่องเที่ยวเข้ามาผมเชื่อว่าผู้ประกอบการสามารถหารายได้จากนักท่องเที่ยวได้ปัญหาคือทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเข้า
1: อ๋อครับทำไงให้เข้ามาเนี่ยอันนี้หัวใจหลักเลยนะฮะ
13: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความปลอดภัยเรื่องของเราไม่โกงราคาไม่พาไปนักท่องเที่ยวไปฟันนะครับเราดูจากออนไลน์ทั้งหมดที่นักท่องเที่ยวคอมเพลนเนี่ยมีอะไรบ้าง1 2 3 4แล้วเรานำไปปรับปรุงให้มันดีขึ้นอันนั้นเป็นสิ่งที่การท่องเที่ยวคนที่จะต้องทำ
1: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจถนนข้าวสารคุณสง่าเรืองวัฒนกุลด้วยนะครับขอบคุณครับคุณสง่าครับ
13: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับนะเพราะฉะนั้นดูกันเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องราวของการจะเก็บค่าเหยียบแผ่นดินกันในปีหน้าแล้วก็สถานการณ์ตอนนี้สำหรับ4เดือนสุดท้ายของปีนี้ในสายของแบ็คแพ็คก็เป็นเรื่องที่น่าตามกันจริงๆนะครับเอ้านะฮะกสทช.ก็ยังฝากย้ำเตือนกันอยู่นะครับโดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในมือถือของท่านผู้ชมแล้วขึ้นต้นด้วยบวก697แล้วก็ต่อด้วยเลขอะไรก็ได้แล้วก็บวก698ต่อด้วยเลขอะไรก็ได้นี่นะครับย้ำนะฮะกสทช.ย้ำว่ามิจฉาชีพเลยนี่นะครับถ้าหากว่าเป็นคนที่มีธุระปะปังยากอยู่ต่างประเทศนี่นะครับก็อ่ะรับได้แต่ว่าต้องตั้งสติดีๆนะครับถ้าจำเป็นต้องรับสายนะฮะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการเงินรหัสผ่านอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าในกรณีที่อ่ะนะฮะเรื่องราวว่ามีญาติทำธุรกิจต่างประเทศอะไรก็แล้วแต่อ่ะโอเคแต่ถ้าในกรณีที่ไม่มีเลยนะไม่ควรรับเลยนะครับเพื่อนก็ไม่มีลูกหลานก็ไปเรียนต่างประเทศธุรกิจธุรกรรมก็ไม่ทำอันนี้ไม่ควรรับเลยนะครับแล้วย้ำอีกครั้งนะครับว่าหน่วยงานภาคของราชการนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำรวจกรมสรรพากรเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะไม่มีใช้เบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697กับบวก698ที่โทรไปเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีแบบว่าโทรไปปั๊บไปบอกว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีพัสดุตกค้างต้องไปรับต้องโอนเงินวางไปเลยนะครับไม่ต้องไปรับเลยนะครับด้วยความหวังดีจากทางกสทช.กันนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับสำหรับ Econbiz นะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะฮะทุ่มถึง2ทุ่มจันทร์ถึงพฤหัสบดีพรุ่งนี้เรายังเจอกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
14: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวส
15: ผ้าไทยบ่ได้มีคุณค่าแค่ความสวยงามแต่ยังมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมแห่มโตย
16: ผ้าไทยมีลวดลายที่สะท้อนวิถีชีวิตไทยผ่านเส้นด้ายเส้นไหมที่สวยงาม
17: ผ้าไทยมีความสวยงามอย่างมากช่วยแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่น
18: Mcard Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยเอกลักษณ์ไทยภูมิปัญญาไทย
19: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึง การดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
18: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
20: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้เวลา 7:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนส่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครเป็นวันสุดท้ายโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออกหน่วยสัตวแพทย์ในวันที่1และ2กันยายน2569เพื่อฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและใกล้เคียงตามยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการนี้ส่งงานด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่ห้องศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องส่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข2ตัวและส่งงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขจรจัดเพศผู้5ตัวมีพระวินิจฉัยเลือกวิธีการใช้ยาสลบให้เหมาะสมกับสัตว์แต่ละตัวส่งใช้พระประสบการณ์พระปรีชาสามารถกอบกับทรงเป็นวิสัญญีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางยาสลบสัตว์ทรงดูแลสุนัขทุกตัวที่เข้ารับการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การให้ยานำสลบการเฝ้าระวังสัญญาณชีพตลอดจนการใช้เครื่องมือทางสัตวแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อประเมินความปลอดภัยตลอดกระบวนการการผ่าตัดการออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์กรุงเทพมหานครในวันนี้มีสุนัขและแมวได้รับการทำหมันรวม129ตัวและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า119ตัวตลอดทั้ง2วันที่โปรดให้ออกหน่วยสัตวแพทย์มีสัตว์ได้รับการผ่าตัดทำหมันรวม207ตัวและได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวม157ตัวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเททองหล่อพระนิรันตรายวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระสัมพุทธพันนีวัดราชาธิวาสวิหารการจัดสร้างพระพุทธรูปทั้งสององค์สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดสร้างพระนิรันตรายและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและวัดราชาธิวาสวิหารจัดสร้างพระสัมพุทธพันนีสำหรับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในนามรัฐบาลและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าไตร19ไตรถวายแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และพระคณาจารย์อธิษฐานจิตพระนิรันตรายและพระสัมพุทธพันนีเป็นพระพุทธรูปสำคัญซึ่งรัชกาลที่4ทรงสร้างพระราชทานนามพระนิรันตรายหมายถึงปราศจากอันตรายส่วนพระสัมพุทธพันนีทรงสร้างเมื่อครั้งทรงผนวดและประทับจำพรรษาณวัดสมรายปัจจุบันคือวัดราชาธิวาสวิหารมีพระราชดำริให้ออกแบบให้มีความสมจริงอย่างมนุษย์มากกว่าพระพุทธรูปในอดีตปั้นหล่อโดยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าประดิษฐวรการในครั้งนี้วัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างพระนิรันตรายเนื้อโลหะ

0: MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปคิดได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
6: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟตราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรค

0: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
1: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
0: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
0: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
0: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหาร
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
0: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: รองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิลยาสจ้าปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของเวทีความคิดนะครับในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธเริ่มต้นเดือนใหม่นะครับ2กันยายน2569เผลอแป๊บเดียวอีกไม่กี่เดือนจะผ่านพ้นปี2569ไปแล้วนะครับใครที่วางแผนอะไรแล้วยังไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเนี่ยเร่งมือกันหน่อยแล้วกันนะครับส่วนเรื่องราวประเด็นต่างๆในบ้านเมืองทุกวันนี้ก็ต้องตามกันต่อเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงท้ายของรายการเราจะคุยในประเด็นเขาบอกเป็นควันหลงแล้วก็สิ่งที่ตกค้างจากการไปประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งแรกของครม.นายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่จังหวัดสงขลาเดี๋ยวอาจารย์มูฮัมหมัดชวนคุยในเรื่องนี้ประเด็นนี้กันนะครับส่วนช่วงแรกเราจะคุยในประเด็นของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหลายคนบอกว่าตอนนี้เหมือนกับธรรมชาติเริ่มที่จะเอาคืนเราบ้างแล้วหลังจากที่เราใช้สอยทรัพยากรธรรมชาติต่างๆอาจจะไม่มีความระมัดระวังไม่ระวัดระวัง

0: ไม่พอบางคนยังทำลายเป็นตัวช่วยและเป็นตัวร่วมเป็นอย่างดีทีเดียวในการทำลายสภาพอากาศหลายอย่างที่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นณขณะนี้อย่างเช่นว่าเอ๊ะควรจะหนาวกลับร้อนควรจะร้อนกลับหนาวบางพื้นที่ในอากาศสลับขั้วกันไปหมดหรือว่าแม้แต่เหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งเกิดมานะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานั่นก็คือเหตุการณ์ที่บริเวณเนปาล นะครับแล้วก็เป็นเขตรอยต่อกับทิเบตของจีนด้วยที่เกิดเหตุการณ์ถือว่าเป็นทานน้ำแข็งหิมาลัยนะครับที่พังถล่มลงมาคือถล่มส่งผลให้ทั้งหินและน้ำแข็งและน้ำจากการละลายปริมาณมหาศาลเนี่ยไหลลงสู่หุบเขาด้านล่างนะครับภาพที่เห็นหลายๆคนว่าโอ้มันเหมือนคล้ายๆกับภาพยนตร์บางเรื่องที่เราเคยดูมาในอดีตนะเวลาที่เกิดภัยพิบัติธรรมชาติแบบนี้แต่นั่นคือภาพจริงตอนแรกที่เห็นภาพผมเอ๊ะมันเป็น AI หรือเปล่าแต่สุดท้ายเป็นภาพจริงเนี่ยมันก็ทำให้ตกอกตกใจกันเหมือนกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นเขาว่าอุทกภัยในครั้งนี้ยอดล่าสุดแต่ผู้เสียชีวิตน่าจะเพิ่มเกิน 1,000 คนแล้วทั้งชาวเนปาลและชาวจีนชาวทิเบตเนี่ยนะครับซึ่งหน่วยภัยพิบัติของเนปาลเองเปิดเผยเมื่อวันอังคารยืนยันผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้987คนอันนี้คือเมื่อวานนะตัวเลขที่เขาสรุปกันมาสูญหายเนี่ย 3,916 รายอันนี้เป็นชาวต่างชาติถึง583รายแต่ว่าล่าสุดก็บอกว่าเพิ่งจะพบนักท่องเที่ยวที่รอดชีวิตมาเป็นชาวออสเตรเลียด้วยนะครับก็เอาเป็นว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รอดชีวิตด้วยนะครับแต่ว่าการค้นหาเขาบอกยังคงเป็นไปได้ยากในการที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้ปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนบทบาทอะไรกันบ้างเราคุยกันครับใน Hot Issue ในค่ำคืนนี้ Climate Game โลกเดือดเฉียดดับ
1: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
0: จะสู้อย่างไรนะครับจะปรับอย่างไรให้อยู่รอดกับสภาพธรรมชาติที่มีการเปลี่ยนแปลงไปขนาดนี้เราคุยกันครับกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์ สรลำหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปัตตภีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับอาจารย์สุทธิศักดิ์สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ครับอาจารย์ครับเหมือนธรรมชาติเผาคืนไหมตอนนี้หลายคนเริ่มพูดแบบนี้แล้วครับอาจารย์สุทธิศักดิ์ฮะ
2: ผมคิดว่าถ้าพูดว่าธรรมชาติเอาคืนเนี่ยดูจะให้ความสำคัญกับมนุษย์มากไปนะครับ
0: โอ้ล่ะมุมมองอาจารย์
2: ว่าจริงไม่เกี่ยวหรอกครับธรรมชาติเขาก็เปลี่ยนแปลงเป็นธรรมชาติเป็นเรื่องปกตินะครับ
0: เพียงแต่ว่าเราเหมือนเป็นตัวเร่งไหมอาจารย
2: ์เราอยู่ในสภาวะที่มันเซฟจนชินนะครับ
0: จ
2: ริงหรือว่าถ้าเราพูดในมุมของนักธรณีวิทยาเนี่ยซึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยตั้งแต่ 5,000 ปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับอันนี้เรียนตรงๆนะครับจริงหรือว่าการที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงความร้อนเนี่ยก็อาจจะมีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะตามที่นักวิทยาศาสตร์นะครับหลายท่านวิเคราะห์มาซึ่งก็คงเป็นอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่าถ้าในมุมธรณีวิทยาเนี่ยมันเคยหนาวกว่านี้มันเคยร้อนกว่านี้มันเคยมาเป็นทุกอย่างแล้วล่ะครับนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากจะมองให้เห็นว่ามันเป็นธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ยขอให้ไปอยู่ถูกที่ถูกทางแค่นั้นแหละในเรื่องสำคัญนะครับครับ
0: แต่ทีนี้เราก็ต้องพยายามในการอธิบายปรากฏการณ์นี้หน่อยอาจารย์เพราะว่าอย่างน้อยๆคือนอกจากเราจะอยู่ถูกที่ถูกทางแต่บางทีถ้าเกิดว่าเราพอจะรู้กันก่อนเนี่ยมันอาจจะป้องกันได้บ้างมหาว่าเอ๊ะบริเวณจุดตรงนี้มันมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเอาภาพรวมกันก่อนอาจารย์ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เนปาลติดกับทิเบตเนี่ยที่ทานน้ำแข็งของหิมาลัยเนี่ยถล่มลงมาทำให้น้ำปริมาณมหาศาลหินด้วยดินด้วยอะไรเยอะแยะมากมายเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์หลากหลายท่านทีเดียวอย่างวารสาร Regional Environment Change เนี่ยนะครับของ New York Times ที่ได้มีการตีพิมพ์ถึงสาเหตุต่างๆอ่ะในนี้มุมเขาก็บอกหลายอย่างนะนักปีนเขาไปกางเต็นท์มากด้วยของเสียที่นักปีนเขาปล่อยออกมาด้วยอะไรต่างๆรวมถึงน้ำมันก๊าซที่เอาขึ้นไปเพื่อที่จะจุดเรื่องของความสว่างและเรื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต่อไปอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเนี่ยอาจารย์ลองสะท้อนจากในมุมที่อาจารย์ศึกษาอยู่ตอนนี้นะครับว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราจะวิเคราะห์เหตุการณ์นี้ยังไงบ้างครับอาจารย
2: ์ครับผมจริงๆเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยนะครับจะมีภัยหนัก ที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่ประมาณสัก2เรื่องใหญ่ๆนะครับอันที่1เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับไอ้พวกสไลด์ทั้งหลายเนี่ยนะครับ
0: อ
2: ันที่1เนี่ยก็คือเรื่องของตัวการละลายของธารน้ำแข็งซึ่งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงว่าจริงๆแล้วอะไรมาละลายกันแน่ธารน้ำแข็งหรือภูเขานะครับอันนี้เรื่องที่1นะเรื่องที่2นะครับซึ่งก็วันนั้นก็มีคนคุยกันเยอะนะฮะก็คือเรื่องของกราเซียเลคหรือว่าแลนด์สไลด์เลคหรือพูดง่ายๆว่าบนเทือกเขาที่มาลัยเนี่ยมันจะมีทะเลสาบนะครับเวลาน้ำแข็งละลายใช่ไหมฮะมันก็จะไหลลงมามันก็คงไปขังตามตรงนั้นตรงนี้นะครับหรือบางตำแหน่งเนี่ยมีดินมาไหลปิดทางไหลของน้ำมันก็เกิดเป็นทะเลสาบชั่วคราวขึ้นครับเชื่อหรือไม่นะฮะว่าทะเลสาบที่อยู่บนเทือกเขาที่มาลัยเนี่ยที่มันพร้อมจะพังเมื่อไหร่ก็ได้เนี่ยมีประมาณ 1,500 ทะเลสาบนะครับเยอะมากนะบางทะเลสาบเนี่ยขนาดที่เขาเพิ่งกำลังเฝ้าระวังกันอยู่เนี่ยนะฮะที่สองสามวันก่อนเนี่ยที่ทางการจีนเขามีทีมช่วยเหลือเข้าไปใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ประกาศว่าเขางดการช่วยเหลือแล้วเพราะว่าตอนนี้เขากลัวทะเลสาบมันจะพังครับเพราะว่าทะเลสาบพวกนี้อย่างที่เขากำลังเฝ้าอยู่เนี่ยมันมีขนาดปริมาตรเนี่ยประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรเยอะมาก
0: คร
2: ับถ้าพังลงมานี่ก็มันก็จะกลายเป็นการซ้ำรอบ2นะครับซึ่งอันตรายเพราะนั้นจะเห็นภาพว่ามันมีภัยอยู่2ภัยนะฮะก็คือภัยที่เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยก็คือทะเลสาบพังซึ่งเขาก็มีกระบวนการในการติดตามทะเลสาบพวกนี้อยู่จาก 1,500 เนี่ยไอ้ที่น่ากลัวอยู่มีอยู่ประมาณ19นะครับประมาณ19ทะเลสาบลองนึกภาพนะฮะมันเหมือนกับเราจำตอนแผ่นดินไหวได้ไหมครับแผ่นดินไหวกรุงเทพเนี่ยมันมีพวกสระว่ายน้ำที่อยู่ข้างบนพัง
0: โอ้โหใช่ที่มันเป็นแบบคลื่นย่อมๆเลยนะอาจารย
2: ์ใช่ใช่ใช่แล้วก็มันเหมือนเขื่อนแตกครับเอาง่ายๆเหมือนเขื่อนแตกแต่เขื่อนมันไปอยู่สูงมันพลังงานมันก็ยิ่งเยอะแยะไปใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางการของจีนทางการของเนปาลเนี่ยเขาจะมีทหารไปเฝ้าก็จะไปเฝ้าไอ้เขื่อนพวกเนี้ยไอ้เขื่อนไอ้อ่างเก็บน้ำไอ้ตัวทะเลสาบพวกเนี้ยแล้วก็ไปดูสังเกตการว่ามันจะล้นไหมมีน้ำเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็ไปหาวิธีในการระบายน้ำออกนะฮะคือไม่ให้มันเต็มนะครับฉะนั้นก็นึกภาพสิครับว่าถ้าเราเป็นประเทศเนปาลเนี่ยเราคงต้องแบ่งทรัพยากรเราแบ่งคนของเราเงินประมาณของเรานะฮะไปเฝ้าเอเทเลสาพวกนี้นะครับไม่รู้มันจะพังมาเมื่อไหร่นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทะเลสาบซึ่งถึงแม้เรื่องของไอ้ธารน้ำแข็งจะหมดไปเนี่ยไม่ใช่ว่าเนปาลจะปลอดภัยก็จะมีเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันติดตามมาแต่นี้ที่ผมค้างไว้เมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็ย้อนกลับมาภัยแรก
0: นะครับ
2: ก็อาจจะอธิบายเหตุการณ์ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับอธิบายเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นก็หลายท่านอาจจะพอทราบแล้วแต่ผมสรุปคร่าวๆง่ายๆเลยแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้มันเกิดจากธารน้ำแข็งซึ่งอยู่ที่ระดับที่สูงมากนะครับประมาณ 3,000 เกือบ 4,000 เมตรลทกคือถ้าเกิดเราเทียบระดับน้ำทะเลเนี่ยขึ้นไปเนี่ยก็ 3,000 4,000 เมตรของดอยอินทนนท์เรายังไม่ได้ครึ่งเลยนะ
0: ฮะครับ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าธารน้ำแข็งขนาดเป็นกิโลเมตรเลยนะฮะนึกภาพนะครับคือเหมือนกับเป็นก้อนน้ำแข็งใหญ่ๆนะฮะขนาดกว้างเป็นกิโลเมตรบางคนบอกว่าอาจจะถึง2กิโลด้วยซ้ำไปมันหล่นลงมามันหักแล้วมันก็ไหลลงมานี่มันไหลลงมาเนี่ยมันไม่ได้ไหลลงมา10เมตร20เมตรมันไหลลงมาประมาณ 1.2 กิโลเมตรโอ้โหขนาด
0: สูงนะอาจารย
2: ์ตกบันได5ขั้นเลยอันนี้ 1.2 กิโลเนี่ยโอ้โหมันไม่ต้องเอาน้ำจากไหนหรอกครับก็คือไอ้น้ำแข็ง1กิโลเมตรกว่าเนี่ยพอมันลงถล่มลงมาถึง 1.2 กิโลเนี่ยมันเปลี่ยนสถานะเลยกลายเป็นน้ำเลยจากของแข็งเนี่ยกลายเป็นน้ำนะครับกลายเป็นน้ำแล้วก็เนื่องจากว่าไอ้ในภูเขาเนี่ยอย่างที่เราเห็นนะฮะเราก็คงจินตนาการกันได้นะครับเทือกเขาฮิมาลัยเนี่ยมันจะมีร่องเขาแคบๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะน้ำที่ไหลลงมาตามร่องพวกนี้ มีความเร็วประมาณ150กิโลเมตรต่อชั่วโมง
0: โอ้
2: โหนะ
0: เร็ว
2: เราขับ
0: แรง
2: เราขับบนโทรเวย์100กว่าตำรวจก็จะจับแล้ว อันนี้150กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะเออแล้วบางตำแหน่งที่มันไหลลงมาเนี่ยโดยเฉพาะช่วงแรกๆเนี่ยเขาประมาณการว่าความสูงของน้ำเนี่ยความสูงที่น้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยสูงประมาณ100เมตรโอ้โห100เมตรนี่เท่าไหร่ตึก30กว่าชั้น 3.3 ชั้นนะถ้าเกิดเอาประมาณชั้นละ3เมตรเนี่ยตึก33เนี่ยก็คอนโด1หลังเนี่ยแหละครับ
0: ใช่
2: ทั่วๆไปในกรุงเทพเนี่ยน่ากลัวมั้ยครับนะ
0: มาก
2: มากนะแล้วก็ไหลลงมาด้วยความเร็วนะถ้าเกิดเราเอาสมการง่ายๆสมการโมเมนตัมนะฮะโมเมนตัมเท่ากับมวลคูณความเร็วในความเร็วนี้หายห่วงแล้วก็คือโอ้โห150กิโลเมตรต่อชั่วโมงมวลล่ะโอ้โหมวลมหาศาลคือมันไม่ใช่เป็นมวลเฉพาะไอ้1กิโลเมตรที่หล่นลงมานะครับ
0: คร
2: ับ พอมันหล่นลงมาเสร็จเนี่ยเวลามันไหลเนี่ยมันจะเที่ยวไปกัดเอาตามร่องนะฮะที่มันผ่านทางนี่แหละมันก็จะดึงเอาไอ้พวกหินพวกดินมโหฬารเนี่ยดังนั้นเนี่ยไอ้มวลหรือปริมาตรเริ่มต้นเนี่ยอาจจะเป็น1นะฮะแต่ว่ามันก็ค่อยๆขยับมาเป็น 1.5 เท่า2เท่ามันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนี่เหรอมั้ยครับโดยมีน้ำเนี่ยเป็นตัวหล่อลื่นน่ากลัวครับน่ากลัวมาก
0: ครับ
2: นะมันพอทั้งมวลทั้งความเร็วลงมาในที่ราบหรือที่ที่ค่อนข้างจะราบก็อย่างที่เราเห็นในวิดีโอเลยนะครับคือมันผมเห็นครั้งแรกนะฮะผมไม่เชื่อว่าเป็นน้ำป่าไหลหลากเพราะว่าในสื่อเนี่ยหลายสำนักซึ่งก็เป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะว่ามันไม่ปกติก็บอกว่าน้ำหลากผมคิดเลยว่าไม่ใช่อันนี้น่าจะเกินแตกผมก็เช็คไปทางเพื่อนผมแล้วก็ลูกศิษย์ผมมีลูกศิษย์เป็นคนเนปาลอยู่เยอะนะฮะมาเรียนที่เกษตรเนี่ยแหละครับปริญญาโทไปหลายคนเราก็เช็คไปว่ามีเขื่อนที่เนปาลแตกหรือเปล่าที่จีนเช็คไปด้วยแตกก็ไม่มีนะฮะไม่มีก็แสดงว่าเป็นอย่างอื่นละก็เป็นแบบที่เราเห็นกันนะครับ
0: จนสุดท้ายเป็นทานน้ำแข็งแล้วก็เป็นเลกใช่ไหมฮะอาจารย์ที่
2: ทานน้ำแข็งคือตอนแรกก็สับสนว่ามาคือเลกฟังหรือเปล่า
0: ครับ
2: นะฮะปรากฏว่าถ้าน้ำแข็ง1กิโลเมตรเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องพึ่งเลกหรอกครับเล็กนี่เด็กๆไปเลย
0: เล็กก็พอไปไปด้วยใช่ไหมอาจารย์ผสมปนเปกันลงมากับน้ำแข็งนี่เลยใช่ไหมอาจารย
2: ์ลงไปนะมันก็อาจจะผ่านพวกเล็กๆน้อยๆก็เก็บมาด้วยนะครับแต่นี้ที่น่ากลัวเนี่ยที่ผมอยากจะเรียนเนี่ยคือเรื่องถัดไปคำถามคือแล้วมันละลายได้ยังไงมันหล่นไม่ได้ยังไงเอางี้ดีกว่ามันหล่นไม่ได้ยังไง
0: นั่นสิฮะ
2: นะฮะมันก็มีคำอยู่คำหนึ่งมันก็จะมีปรากฏการณ์หนึ่งเขาเรียกว่าเพอร์มาฟรอสต์เพอร์มาฟรอสต์คืออะไรเพอร์มานี่คือเพอร์มาเนนต์แปลว่าคงที่ถาวร
0: มันคงถาวร
2: คือเปอร์เซ็นต์
0: เพอร์มาฟรอสต์
2: เนี่ยคือภูเขาคือพื้นดินที่เราเดินอยู่นี่นะฮะแต่มันอยู่ในระดับสูงที่มันแข็งตัวอย่างถาวรเนื่องจากว่ามันมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็งและมันมีน้ำแทรกอยู่ข้างในภูเขานะฮะซึ่งการเย็นตัวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเย็นตัวมานานมากตั้งแต่ยุคน้ำแข็งแล้วนี่เห็นไหมฮะยุคน้ำแข็งเนี่ยยุคน้ำแข็งนี่เราเดินไปอินโดนีเซียได้นะครับอ่าวไทยไม่มีน้ำนะฮะอ่าวไทยไม่มีน้ำนะครับเราเดินจะเดินไปอินโดไปอะไรเดินได้นะครับนะเพราะว่ามันไม่มีน้ำนะแต่ว่าพออุณหภูมิในโลกสูงขึ้นผมถึงเรียนเมื่อสักครู่เองครับในมุมของนักธรณีวิทยาเนี่ยเราสำหรับผมเนี่ยผมเฉยๆนะก็ครั้งหนึ่งมันก็เคยเย็นมากจนกระทั่งอ่าวไทยไม่มีน้ำสักพักหนึ่งมันก็ละลายน้ำก็เข้ามาถึงประเทศไทยถึงกรุงเทพแต่นี้ปรากฏว่าเพอร์มาฟอสเนี่ยมันก็คือภูเขาที่มันมีเอลิเวชันที่สูงกว่าประมาณ 3,000-4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลซึ่งอุณหภูมิมันติดลบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วทานน้ำแข็งเนี่ยมันแค่เป็นท็อปปิ้งฮะอธิบายง่าย
0: เป็นท็อปปิ้งเหรออาจารย์
2: เห็นภาพไหมฮะ
0: ฮะ
2: เหม เหมือนเราไปกินเซเว่นเซ่นนะฮะแล้วก็ไปสั่งไอติมมาแล้วก็เขาจะมี
0: ครีมที่มาโปะอยู่ข้างหน้านี่นะ
2: เราไปแงะไอติมออกเนี่ยก็เหมือนกับไอตัวเพอร์มาฟอสเนี่ยมันละลายอันนี้น่ากลัวกว่าเยอะเลย
0: คือ
2: มันไม่ใช่ทานน้ำแข็งละลายแต่มันคือชั้นดินชั้นหินที่มันแข็งตัวมาถาวรมาเป็นหลายล้านปีเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มละลายเพราะนั้นพอมันเริ่มละลายเนี่ยเนื่องจากมันเป็นฐานของทานน้ำแข็งอีกทีนึงฐานน้ำแข็งมันเป็นท็อปปิ้งมันโปะอยู่ข้างบนนะดังนั้นถ้าฐานข้างล่างก็คือภูเขาหินเนี่ยมันไม่เสถียรเพราะน้ำมันละลายนะฮะมันก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของฐานน้ำแข็งนะน้ำแข็งก็จะหล่นลงมาซึ่งหลักฐานตัวเนี้ยเข้าใจง่ายมากเลยนะครับในประมาณสัก 4-5 ปีที่ผ่านมาหรือไม่เกิน10ปีเนี่ยเราได้ยินข่าวใช่ไหมฮะว่าเจอแมมมอสที่เคยอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็นน้ำแข็งแล้วอยู่ดีๆน้ำแข็งละลายแมมมอสทั้งตัวเป็นๆเลยก็โผล่ขึ้นมานึกออกไหมฮะ
0: เคย
2: เห็นในสารคดี National Geographic ก็น่าจะมีหรือนักปีนเขาเอเวอเรสต์ตอนหลังเนี่ยปีนขึ้นไปก็เจอคนนอนอยู่แต่นึกว่าเพิ่งตายจริงๆไม่ใช่ตายกันมานานแล้ว
0: จำได้แล้ว
2: แต่อุณหภูมิที่สูงขึ้นเนี่ยมันค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปนะมันค่อยๆไล่ระดับขึ้นไปแล้วคนก็อาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่จริงเดี๋ยวตอนกลางคืนมันก็เย็นใช่ไหมตอนกลางวันมันก็อาจจะร้อนใช่ก็ถูกต้องไอ้นี่ยิ่งน่ากลัวใหญ่ไอตัวชั้นเพอร์มาฟรอสต์เนี่ยเฉพาะผิวมันเนี่ยผิวเพิ่มมาฟอสเหมือนกับเราเอาแกงไปแช่ตู้เย็นมันก็แข็งใช่ไหมฮะในถุงเราออกมาว่าข้างนอกสักพักหนึ่งเนี่ยไอ้ผิวข้างนอกมันจะนิ่มๆแต่ข้างในมันยังแข็งอยู
0: ่
2: ไอ้ผิวข้างนอกที่นิ่มๆเนี่ยนะฮะมันจะเขาเรียกเป็นแอคทีฟโซนก็คือว่าเราเอาออกมาจากตู้เย็นมันก็นิ่มเราเอาเข้าไปในตู้เย็นใหม
0: ่แข็ง
2: ก็แข็ง
0: ครับ
2: มันก็คือกลางวันกลางคืนเนี่ยฮะฤดูกาลมันก็เรียกว่าเป็นรอบของการแข็งตัวและละลายก็เรียกว่าfreeze and thaw thaw เนี่ยแปลว่าไอตัวการละลายนะฮะ freeze ก็คือแข็ง freeze and thaw cycle คือยิ่งมีจำนวนที่มันอยู่ดีๆก็แข็งอยู่ดีๆก็ละลายสับไปสับมาเนี่ยนะฮะมันจะยิ่งให้คุณภาพของไอตัวชั้น permafrost มันแย่ลง
0: ครับ
2: เหมือนกับว่าพอมันเป็นรอบเนี่ยนะฮะมันเย็นมันก็ขยายตัวมันแข็งมันก็หดตัวขยับไปขยับมามันก็สุดท้ายก็พังลงมาถ้าเรานึกภาพเพอร์มาฟอสไม่ออกนะครับผมอธิบายเปรียบเทียบแล้วกันเนปาลเนี่ยเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขั้วโลกที่3ของโลกเราคือเราเข้าใจว่าขั้วโลกมีขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ใช่ไหม
0: ใช่
2: ซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งมีภูเขาอะไรก็ว่าไปแต่เนปาลเนี่ยเป็นขั้วโลกที่3เพราะมันสูงมากจนกระทั่งมันมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเพอร์มาฟอสเนี่ยมันเยอะมากก็คือพื้นที่ภูเขาที่เป็นหินเนี่ยนะฮะที่เป็นหินแข็งเนื่องจากเพอร์มาฟอสเนี่ยมันมีมากกว่าปริมาณหิมะหรือว่าทานน้ำแข็งที่แปะอยู่ออกดังนั้นถ้าเพอร์มาฟอสละลายนะครับทานน้ำแข็งถล่มภูเขาถล่มแล้วในอนาคตเนี่ยภายในเวลาที่เรากำลังพิดิกเรื่องของอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็มีนักวิจัยที่เอาข้อมูลมาพลอตร่วมกันว่าความอุณหภูมิของบริเวณเทือกเขาหิมาลัยเนี่ยที่มันสวิงขึ้นลงๆเนี่ยแต่มันมีทิศทางของการเพิ่มของอุณหภูมิดังนั้นมันจะส่งผลโดยตรงกับการละลายของเพอร์มาฟรอสต์อันนี้น่ากลัวจริงครับน
0: ่
2: ากลัวจริงนะเหตุการณ์อย่างเนปาลอาจจะเกิดที่เนปาลอาจจะเกิดที่เทือกเขาแอนดีสที่ชิลีอาจจะเกิดที่เทือกเขาแอลสวิตเซอร์แลนด์นี่ออกไหมฮะบริเวณแถบนู้นนะครับแล้วก็มันจะต้องระวังให้มากขึ้นอันนี้น่ากลัวจริงครับ
0: นั้นแสดงว่าตอนนี้ที่เราเห็นณนาทีนี้ความสูญหายและความสูญเสียเนี่ยไม่ใช่น้อยๆเลยอันนี้ยังเป็นแค่ถ้าเกิดเทียบกับในส่วนของสิ่งที่อาจารย์กลัวเนี่ย ไอ้สิ่งที่อาจารย์กลัวเนี่ยมันจะหนักกว่าสถานการณ์ณขณะนี้เยอะเลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่ามันละลายจริงๆกับเพอร์มาฟรอสต์เนี่ย
2: หนักกว่าเยอะครับคือกรณีนี้ผมคิดว่าคนสูญหายเนี่ยน่าจะแตะหลัก 5,000 นะครับน่าจะแตะหลัก 5,000 นะ
0: ครับ
2: แต่ว่าถ้าเพอร์มาฟรอสต์ละลายเนี่ยอันนี้มันเหมือนกับทั่วโลกอะฮะมันกระจัดกระจายบวกกับไอ้ 1,500 เลกจำได้ไหมครับซึ่งมันก็ 1,500 เลกเนี่ยไอ้เลกที่มันอยู่สูงสูงอะที่มันเป็นมันก็พร้อมจะพังเนื่องจากไอ้การละลายการฟรีสเซนทาวเหมือนกันก็คือ ถ้ามันถ้าเพราะว่าไอ้เลกข้างบนเนี่ยไอ้ตัวเขื่อนที่มันกั้นอยู่เนี่ยมันไม่ใช่เขื่อนที่วิศวกรไปบดอัดดินเอารถไปบดไม่ใช่นะฮะมันแค่ดินมาขวางดินแล้วก็น้ำแข็งด้วยซ้ำไปน้ำแข็งมวลน้ำแข็งมันมาขวางไว้เฉยๆดังนั้นถ้าอุณหภูมิสูงขึ้นมันละลายนะไอ้ตัวเลกพวกเนี้ยมันจะพังนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนระเบิดน้อยหนานะฮะที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปมันจะหล่นมาเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนเริ่มต้นไหมอาจารย์ถ้าเป็นแบบเนี้ยก็ในเมื่อเลกเอ่ยหรือว่าฐานน้ำแข็งเริ่มเลยแต่ว่าไอ้ตรงแกนที่เป็นเพอร์มาเนนต์เนี่ยมันก็กำลังที่จะอาจจะมีโอกาสที่จะละลายเร็วๆนี้ไหมอาจารย์มันเริ่มเป็นสัญญาณเตือนแบบนั้นหรือเปล่า
2: น่าจะใช่เพราะว่า
0: คำว่า
2: การเตือนเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ปรากฏการณ์แบบนี้ในเขาเรียกอะไรฮะในเวลาของมนุษยชาติที่เป็นโมเดิร์นเดย์เนี่ยนะครับเซว่าเราย้อนไปแค่ประมาณสักไม่ถึง200ปีเนี่ยนะฮะเราไม่เคยเห็นนะครับใช่ไหม
0: ครับ
2: ไม่เคยมีบันทึกไม่เคยเห็นถามว่ามีเคยพังแบบนี้ไหม
0: มี
2: นะฮะไอตัวที่น้ำแข็งถล่มลงมาแล้วก็มีความเสียหายมีแต่ไม่ได้ใหญ่เท่านี้ไม่ได้น่ากลัวเท่านี้และที่สำคัญคือมันไม่ได้เกิดในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กมันถึงมันเกิดอะสมัยก่อนนะก็มีคนเห็นมันก็จะอยู
0: ่
2: มันอยู่ในซอกเขาอยู่ในอะไรก็ว่ากันไปนะฮะนี่โอ้โหทีวีไอช่องที่วิดีโอต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็เห็นแล้วก็เข้าใจผมลองไปดูข้อมูลนะฮะที่ตามแนวลำน้ำในเทือกเขาเนปาลเนี่ยนะครับในบริเวณด้านล่างหมู่บ้านเนี่ยเจอข้อมูลอันหนึ่งที่น่าสนใจครับไปดูลำน้ำเส้นหนึ่งนะครับนะฮะซึ่งมันเป็นลำน้ำที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็บนตลิ่งลำน้ำเนี่ยก็ไม่ค่อยมีบ้านนะมีบ้านเล็กๆน้อยๆอยู่นะฮะแต่ว่าผ่านไปประมาณ15ปีนะครับปรากฏว่ามีบ้านมาอยู่ริมตลิ่งไปหมดแล้วเสร็จแล้วมันก็คงไม่ค่อยจะมีน้ำท่วมหรอกครับก็มีการไปสร้างบ้านอยู่ในเกาะหรือว่าในริมตลิ่งที่มันใกล้เข้าไปในแม่น้ำเดิมอาจจะกว้างสัก100เมตรอาจจะเหลือสัก50เมตรประเด็นนี้ต่างหากล่ะครับที่เรากำลังคุยกันว่าอยู่ผิดที่ผิดทางคืออะไรนี่ออกไหมฮะเพราะฉะนั้นที่เราเห็นเมืองที่หายไปเนี่ยนะครับจากกรณีที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็อย่าเพิ่งไปตัดสินว่าธรรมชาติมันเลวร้ายซะอย่างเดียวนะฮะจริงๆแล้วแต่ก่อนเนี้ยมันอาจจะใหญ่กว่านี้คือหมายถึงว่าไอ้ลำน้ำเนี่ยมันอาจจะใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันไม่ได้เกิดบ่อยๆเขาก็เลยไปสร้างนู้นสร้างนี้โดยที่อาจจะไม่ได้มองว่ามันอาจจะเกิดการพังใหญ่แบบนี้แบบที่ทำให้แต่ก่อนมันกว้างเนี่ยนะครับอีกครั้งนะครับเช่นเดียวกันครับ
0: โอ้คิดมาถึงบ้านเราเลยนะอาจารย์ที่เขาบอกว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างขวางทางน้ำไหลอะไรแบบนี้นะอาจารย์
2: ซึ่งพวกนี้ก็ปวดหัวนะเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์เรานะฮะคือถ้าเกิดทุกประเทศเลยนะครับเราอย่าไปเราอย่าไปโฟกัสที่ประเทศไทยทุกประเทศเหมือนกันหมดครับคือกฎหมายการจัดการต่างๆที่เป็นระบบญี่ปุ่นเป็นระบบไหมฮะเป็นระบบมากนะครับ
0: อ
2: เมริกาอังกฤษไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะฮะโอ้โหเขามีระบบเตือนภัยตัวหิมะไหลดินถล่มอย่างดีเลยเพราะอะไรครับเพราะเขาเคยเกิดแบบเลวร้ายมาก่อนหนักกว่าที่เราเคยเจอเยอะนะครับนะครับภัยพิบัติในโลกนี้นะครับเชื่อหรือไม่ว่าแผ่นดินไหวยกตัวอย่างแผ่นดินไหวเนี่ยทำให้คนตายมากประมาณ800,000คนที่จีน ดินถล่มอย่างที่เรากำลังคุยกันเนี่ยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดที่อัฟกานิสถานถล่มลงมาฝังคนประมาณ 1,000 คนด้วยดินหนาประมาณ100เมตรไม่ต้องขุดเลยครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกอะไรนะฮะผมกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยภัยพิบัติมันก็เกิดของมันนั่นแหละนะฮะเพียงแต่ว่าพอมันเกิดแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นนะฮะที่จังหวัดน่านที่เพิ่งเกิดใช่ไหมครับที
0: ่
2: หาดใหญ่ปีที่แล้ว
0: ใช่
2: ถ้ามันเกิดแล้วครั้งแรกมันไม่เคยเกิดขนาดนี้ในโมเดิร์นเดย์ที่เราคุยกันไม่พูดถึงโบราณกาลนะฮะผมไม่โทษใครเลยเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นนะฮะผมย้อนกลับไปที่หาดใหญ
0: ่
2: ถ้าผมบอกว่าโอ้โหหาดใหญ่น้ำท่วมสูงมากใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าก่อนน้ำท่วมหาดใหญ่เนี่ยมีนักวิชาการสักคนหนึ่งบอกว่าผมคาดการมาแล้วว่าฝนมันจะตกหนักมากแล้วเมืองทั้งเมืองน้ำจะท่วมดังนั้นผมต้องการเงินประมาณ500ล้านในการไปทำกำแพงป้องกันนู่นนี้นั้นใครจะให้ไหมครับถูกไหมครับไม่ให้หรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งแรกไม่ผิดแต่ครั้งสองไม่ได้
0: อัน
2: น
0: ี้
2: เป็นการที่แสดงความเข้มแข็งของการจัดการ
0: คร
2: ั้งแรกไม่ผิดครั้งสองไม่ได้ครับ
0: เวลาน้อยอาจารย์หมดละงั้นในฐานะธรณีวิทยาศึกษาอาจารย์อยากจะบอกเลยจะฝากอะไรครับตอนนี
2: ้ก็อย่างที่ผมเรียนฮะว่าสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือผมให้3คำนะครับ
0: ครับ
2: นะที่ผมใช้เสมอในเรื่องการจัดการไปรับรู
0: ้
2: ยอมรับแล้วก็ปรับตัวนะครับรับรู้ยอมรับปรับตัวดังนั้นท่านผู้ฟังนะครับ
0: ครับ
2: ท่านอย่ากังวลอย่างเดียวไม่มีประโยชน์ครับนะท่านก็ต้องรู้ว่าท่านอยู่ในพื้นที่ที่มีภัยอะไรนะฮะรับรู้ยอมรับมันซะแล้วก็ทำยังไงให้ตัวเองให้ครอบครัวเราให้ธุรกิจเรามันปลอดภัยจากภัยพิบัติก็ต้องปรับตัวครับ
0: รับรู้ยอมรับปรับตัวขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
2: ครับยินดีครับ
0: ครับผมสวัสดีครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุทธิศักดิ์สรลำนะครับหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานรากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับในช่วงเวลาของ Climate Game โลกเดือดเฉียดดับ
1: เวทีความคิด Hot Issue Climate Game โลกเดือดเฉียดดับสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอด
0: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับ
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาท าหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิติวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
0: กลับมาคุยกันในช่วงสุดท้ายครับของเวทีความคิดในค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายอาจารย์มูฮัมหมัดชวนคุยในประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกที่สงขลาจบไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับอาจารย์จะเก็บตกประเด็นอะไรบ้างเราคุยกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังจากรัฐศาสตร์รามคำแหงครับอาจารย์มูฮัมหมัดสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณเวียศักดิ์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: ครับเชิญอาจารย์ฮะ
2: ก็เป็นการประชุมดังที่พวกเราทราบนะครับครม.สัญจรที่สงขลาซึ่งโดยภาพรวมก็คือการที่รัฐบาลเนี่ยอนุมัติโครงการไปประมาณเห็นบอกว่า 1,199 โครงการนะฮะมูลค่าก็แสนกว่าล้านนะครับก็มีข้อพูดคุยข้อถกเถียงเยอะมากนะฮะเพราะว่าโครงการที่รัฐบาล อนุมัติไปเนี่ยนะฮะเห็นชอบไปเนี่ยมันก็เป็นโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยได้ที่นั่ง31ถึง31ที่นั่งในภาคใต้นะมีส.ส. 31คนจากทั้งหมด59คนนะมีส.ส. ถึง31คนเพราะฉะนั้นเนี่ยฐานเสียงสำคัญของภูมิใจไทยก็คือภาคใต้ทีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยคุณพิพัฒน์เนี่ยก็พยายามที่จะพูดง่ายๆว่าสร้างผลงานนะฮะโดยการมีไม่กับโปรเจกต์ยอมรับเลยว่าเออนี่ลีลาดีมากเลยหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็เสนอโครงการ SEC ใช่ไหมโครงการ Southern Corridor Economic Corridor หรือว่าระเบียงเศรษฐกิจ
0: เศรษฐกิจใช
2: ่แล้วก็โครงการนี้มันก่อให้เกิดเสียงดังมากนะหมายความว่าถกเถียงแล้วก็มีการฮึ่มกันนะแล้วก็มีการขนคนมาเพื่อที่จะประท้วงก็คือพูดง่ายๆก็งัดกันพอสมควรสุดท้ายทางคุณพิพัฒน์ก็ถอยนะฮะนี่แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยการประชุมครม.ที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องชมคุณพิพัฒน์เลยนะว่าวางแผนได้ดีนะได้ดีในแง่ที่ว่าเมื่อแรงกดดันนะแรงกดดันจากโครงการก่อนที่คุณพิพัฒน์ได้เสนอคือ SEC เนี่ยนะโครงการที่ผมพูดมาสักครู่เนี่ยมันถอยไปแล้วเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าถ้าว่ามันจะต้องถอยทุกโครงการเนี่ยมันก็ไม่ใช่ใช่ไห
0: ม
2: ผมเข้าใจว่านี่มันเป็นลีลาหรือเปล่าหมายความว่าโครงการเดิมเนี่ยเป็นโครงการหลอก
0: สัตว์ฐานหลอกเนี่ยเอาจริง
2: โครงการนี้เอาจริงซึ่งเป็นโครงการที่สร้างรถไฟนะรถไฟรางคู่จากชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ไปประดังเบซานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการเป็นเมกะโปรเจกต์นะที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญแล้วก็ถือได้ว่าถ้ามองในแง่ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดภาคใต้เนี่ยนะก็ต้องบอกว่ารถไฟเราเนี่ยนะที่มันเดินทางไปภาคใต้เนี่ยมันมีปัญหามากๆนะครับแน่นอนทั้งประเทศแล้วแหละแต่ว่าภาคใต้เนี่ยนะครับถนนหนทางที่ไปภาคใต้เนี่ยก็ยังไม่ดีเท่าไปภาคอีสานนะฮะและยิ่งมารถไฟด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโครงการก
11: การสร้างรถไฟรางคู่เนี่ย ก็ถือว่าเออมันอยู่ในความต้องการของประชาชนนะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออีก2โครงการคือสร้างโครงการสะพานไปกอลันตานะฮะจาก
0: ใช่
11: แผ่นดินใหญ่เนี่ยนะฮะในจังหวัดกระบี่นะแล้วก็คืออำเภอกอลันตาเนี่ยมันก็จะมี2สะพานคือจากเขาเรียกว่าท่าเรือหัวหินนะไปอำเภอกอลันตาน้อยและจากกอลันตาน้อยไปอำเภอกอลันตาใหญ่อันนี้จากอำเภอกอลันตาน้อยไปอำเภอกอลันตาใหญ่เนี่ยมันมีสะพานอยู่แล้วนะครับอันนี้มันยังขาดสะพานในช่วงต้นนะฮะซึ่งสะพานในช่วงต้นเนี่ยใครที่เคยไปเที่ยวจังหวัดกระบี่นะฮะย่อมทราบว่ามันเป็นปัญหามากถ้าไม่มีสะพานเพราะว่าในเวลาที่มีการท่องเที่ยวฤดูท่องเที่ยวหรือว่าช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเยอะๆเนี่ยต้องรอกันเป็น 2-3 ชั่วโมงนะครับบางครั้งเนี่ยก็มีคนเก็บคนไข้ได้ป่วยเนี่ยนะก็ต้องมีปัญหากันมากนะในการส่งโรงพยาบาลที่จังหวัดกระบี่เพราะนั้นก็ถือว่าสะพานกอลันตาเนี่ย ก็มาตอบโจทย์สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสะพานจากสงขลาไปพัทลุงนะครับที่สงขลานะครับที
0: ่
11: สาบสงขลาซึ่งจากที่ใช้เวลาในการเดินทางนะฮะ2ชั่วโมงนะฮะเหลือแค่10นาทีนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นตอบโจทย์นะครับจากตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระแสสินเนี่ยนะไปของสงขลาไปที่จังหวัดพัทลุงทีนี้ปัญหาก็คือว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยมันไม่ค่อยได้ประโยชน์สักเท่าไหร่กับประชาชนฮะหมายความว่ามันเป็นโครงการใหญ่นะคนที่ได้ประโยชน์มันก็เป็นนายทุนนะฮะพวกอยู่ในแวดวงก่อสร้างคอนสตรัคชั่นแล้วก็คนเหล่านี้ก็มีสายสัมพันธ์พื้นฐานนะครับที่เป็นเส้นสายยงใหญ่กับพรรคภูมิใจไทยนะฮะเพราะว่าพรรคภูมิใจไทยนั้นเนี่ยคุมกระทรวงคมนาคมมาอย่างยาวนานนะ
0: ใช่
11: เพราะนั้นเนี่ยการสร้างโครงการเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นการทำให้เครือข่ายเนี่ยมันขยายใหญ่โตมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนประชาชนเนี่ยก็เป็นโครงการเล็กโครงการน้อยอย่างเช่นเรื่องการขุดลอกคลองการ ต้านภัยพิบัติหรือว่าโครงการมีการวางแผนในเรื่องของน้ำท่วมใน3จังหวัดลุ่มน้ำแม่น้ำสายบุรีอะไรเงี้ยนะเป็นโครงการที่มันไม่ได้เป็นจำนวนมากเหมือนเวลาเรามาเปรียบเทียบกับโครงการที่ผมพูดในตอนต้นก็เลยมีการบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์โดยประชาชนนะมันได้อยู่ประโยชน์ต่อในทุนแต่ว่าเวลาเราพูดแบบนั้นมันก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะฮะในแง่ที่ว่าอย่างที่ผมเรียนในตอนต้นว่าทั้งสะพานทั้งรถไฟรางคู่เนี่ยมันเป็นความต้องการของประชาชนเช่นเดียวกันนะครับคุณเมษาครับ
0: ครับก็อย่างที่อาจารย์บอกคือเขามีการทำ MOU ด้วยสะพานเชื่อมเกาะลำตากับสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาถูกไหมอาจารย์เป็นถือว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ก็น่าจะใหญ่นะอาจารย์สำหรับโครงการนี้แต่ถ้าเกิดฟังที่อาจารย์บอกมันคือประโยชน์กับคนในพื้นที่จริง
11: ๆอันนี้ต้องยอมรับนะครับคืออย่างนี้ครับคุณเรศก็คือว่าเวลาเราพูดถึงภาคใต้เนี่ยนะคนก็จะคิดถึงพรรคประชาธิปัตย์
0: เมื่อก่อน
11: แล้วเวลาพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนก็จะคิดต่อไปอีกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยครองเสียงภาคใต้มาอย่างยาวนานแต่ว่าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยยังไม่ค่อยเยอะนะทีนี้เวลาพรรคภูมิใจไทยเนี่ยเขามามีที่นั่งแล้วก็พวกนี้มาคุมเสียงทางภาคใต้เนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดนะเพราะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆว่าไอ้โครงการแสนกว่าล้านเนี่ยนะฮะที่ประชุมที่ครม.เนี่ยนะถ้ามันเดินไปตามทางนี้นะโอ้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยในภาคใต้เนี่ยยิ่งแข็งแกร่งขึ้นคุณเวสันนะคือมันว่ามันมีตัวเปรียบเทียบไงยังไงก็มันก็มีตัวเปรียบเทียบครับแต่ว่าปัญหาสำคัญก็คือว่าคนก็จับตาว่าเอ้ยภาคใต้มันจะแก้ไขปัญหายังไงก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้
0: นั่นสิกำลังจะถามเลยอาจารย์
11: มันก็มีภาพออกมาก็คือภาพที่ท่านนายกมีเลขาธิการสภาความมั่นคงท่านใหม่นะครับมีผู้ว่าปัตตานีแล้วก็มีแม่ทัพภาคที่4เนี่ยร้องเพลงกันแล้วก็ร้องเพลงศรัทธาของหินเหล็กไฟน่ะ
0: ใจสู้หรือเปล่า
11: ใจสู้หรือเปล่าเออเนี่ยนะก็มีการเต้นมีการร้องเพลงกันเนี่ยก็ทำให้หลายคนก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเออเนี่ย
0: จ
11: ังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันร้อนอยู่นะแล้วก็มันก
0: ็
11: ผู้คนก็มีความเดือดร้อนแต่ว่าคนที่มาแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ดูเหมือนว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคือว่าการประชุมครม.ครั้งนี้เนี่ยมันโครงการที่มันลงใน3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันน้อยมากจนกระทั่งว่าสุกาโน่ส.ส.สุกาโน่เนี่ยพรรคประชาชาติเนี่ยซึ่งนายกมือให้กับนายกเนี่ยนะคือในพรรคประชาชาติเนี่ยมันเขามี2ปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
11: ก็คือแปลกปีกของส.ส.สุกาโน่ซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคกับอีกปีกหนึ่งเขาว่ากันว่านะคือมีท่านทวีสอดส่อง
0: ทวี
11: น
0: ะใช่
11: ซึ่งในปัจจุบันนี้กำลังเกาะติดปัญหาเรื่องหัวสวและก็ที่สำคัญคือว่าฝั่งสุกาโน่เนี่ยเขาโอเคกับรัฐบาลไงแต่ส่วนว่าฝั่งท่านทวีเนี่ยเขาอาจจะไม่โอเคสักเท่าไหร่นะทีนี้ปรากฏว่าฝ่ายที่โอเคกับรัฐบาลก็คือสุกาโน่เนี่ยนะมาทาเนี่ยก็โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าแรกๆก็รู้สึกว่าประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้เริ่มมีความหวังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยจบที่สงขลาเออนี่สุกาโน่โพสต์เองเนี่ยผมว่าเออนี่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะถือว่าเป็นคำที่หนักพอสมควรนะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณสุกาโน่นั่นแหละที่นำเอาส.ส.ของพรรคประชาชนเนี่ยนะฮะไปรวมกับทางฝั่งรัฐบาลคุณเวสัน
0: ครับเอ๊ะแล้วอย่างนี้มันก็น่าคิดเหมือนกันนะอาจารย์ครม.จบแล้วตอนนี้สัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นสภาเปิดแล้วด้วยเปิดตั้งแต่มา26สิงหาที่ผ่านมาแล้วแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยอภิปรายงบ70วาระ2 3 7 8 9 10 11สว.กระโดดรับต่อเลยนะครับ14มีกกต.ตัดสินว่าสว.จะส่งหรือไม่ส่งศาลบางคนก็บอกว่ากกต.เนี่ยไม่ใช่ศาลกกต.เป็นแค่ผู้นำทางคือหมายความว่าถ้ามองว่าหน้าที่กกต.คือถ้าเห็นว่ามีเขามีความเชื่อว่าจะมีการทุจริตอะไรเงี้ยให้ส่งแต่หน้าที่การพิสูจน์เป็นชั้นศาลนี่เขาว่ากันแต่สุดท้ายก็อยู่ที่กกต.เหมือนกันโอ้ประเด็นการเมืองหลังจากครม.สัญจรที่สงขลาเนี่ยบางทีอาจจะได้เห็นอะไรหรือเปล่าอาจารย์ในสัปดาห์นี้สัปดาห์ต่อไป
11: ดูผมไม่แน่ใจนะดูท่าทีกกต.ก็นั่งยันนอนยันยืนยันนะหรือว่ากกต.จะคล้ายๆว่าจะทำฮาราคิรีตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะว่ามันจะเป็นยังไงนะคือหมายความว่าจุดตายอย่างที่พวกเราทราบนะคือจุดตายของรัฐบาลเนี่ยที่นำโดยพรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็คือคดีหัวสว.นะแต่ว่าผมดูแล้วกระบวนการที่มันเกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่ากกต.เนี่ยนะจะทำการพลีชีพหรือเปล่านะเพื่อไม่ให้ไปถึงศาลนะทีนี้ดูท่าทีของคุณสุกาโน่เนี่ยนะที่โพสต์ใน Facebook แล้วก็แบบนี้เนี่ยเออมันเป็นท่าทีแบบ2แคมละตอนนี้นะเป็นการเหยียบเรือ2แคมละนะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดเลยก็เหมือนที่สุกาโน่เขาพูดอ่ะ3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยซึ่งมีเหตุการณ์ความรุนแรงตั้งแต่วันที่22จนกระทั่งวันที่30 31เนี่ยนะไม่พูดง่ายๆนะว่าเป็นการปฏิบัติการของฝั่ง BRN เนี่ยนะอย่างกว้างขวางเนี่ยแล้วก็ทางรัฐไม่สามารถที่จะการันตีความปลอดภัยได้แล้วก็ความรุนแรงในปัญหานี้เห็นได้จากว่าคุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศแล้วก็ถูกมอบหมายให้มารับผิดชอบในเรื่อง3จังหวัดเนี่ยในวันที่6กันยาเนี่ยเห็นว่าจะไปบินไปมาเลเซีย
0: ใช่
11: แล้วก็จะมีการเจรจาคือเหตุการณ์เนี้ยชี้เห็นว่าเหตุการณ์ความไม่สมในจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันหนักแล้วตอนนี้นะมันหนักมากแต่ว่านี่ที่ประชุมครม.เนี่ยที่สงขลาซึ่งมันอยู่ไม่ไกลจากปัตตานีนะ100กิโลเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญมากกับปัญหาชายแดนใต้และที่สำคัญก็คือว่าท่านเป็นทัพภาคที่4แล้วก็ว่าที่ตอนนี้ก็ท่านก็เป็นแล้วล่ะเพราะว่าได้รับการแต่งตั้งแล้วเนี่ยสมชเลขาสมชเนี่ยท่านก็ยังร้องเพลงยังเต้นกันอยู่โดยไม่คล้ายๆว่ามันภาพออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้สักเท่าไหร่เนี่ยนะ อันนี้ภาพนะแต่ว่าเขาสนใจอยู่แล้วนะ
0: ม
11: ันก็เลยทำให้นะภาพของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยมันไม่มีไงแล้วก็ผู้คนใน3จังหวัดเนี่ยเขาก็อยู่ในท่ามกลางความกลัวท่ามกลางความไม่สงบเนี่ยนะแล้วก็รัฐบาลก็ไม่ได้มีโครงการให้มันชัดเจนว่าจะเอายังไงกับ3จังหวัดชายแดนใต้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของเนี่ยแก้ไขปัญหาความยากจนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่างๆครับคุณบริษัทซึ่งเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนเนี่ยพรรคฝ่ายค้านเนี่ยก็พูดมานะเขาก็ยกตัวเลขมาบอกว่าการคมนาคมในจังหวัดยะลาเนี่ยนะมันเป็นอันดับที่7ของประเทศเลยนะแต่ว่าสัดส่วนของประชากรก็ยังยากจนอยู่ในอันดับที่76เลยนะแล้วก็ตัวเลขเรื่องการศึกษาปฐมวัยนะของทั้งประเทศ75แต่ว่ายะลานาที่ว่านี่แค่57แล้วก็65เนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันชี้เห็นอะไรหลายอย่างเขาก็พูดเรื่องตัวเลขมาชี้เห็นว่าเนี่ยปัญหาเรื่องความยากจนปัญหาเรื่องการเข้าถึงอะไรต่างๆเนี่ยใน3จังหวัดเนี่ยยังห่างไกลมากขณะที่ว่ารัฐบาลก็พยายามที่จะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็นฐานเสียงของรัฐบาลครับ
0: ก็แต่อย่างว่านะฐานเสียงก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะอาจารย์มูฮัมหมัดถูกไหมฮะรักษาฐานเสียงแล้วก็ขยายค่อยๆขยายออกไปเราก็เห็นหลายๆพรรคการเมืองเขาประสบความสำเร็จนะเริ่มจากฐานเสียงของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายแต่ตอนนี้เราไม่แน่ใจว่าเวลามันจะทันในเรื่องการจะขยายมากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นกระจุกอยู่ที่จุดเดียวเนี่ยมันอาจจะทำให้หลายๆพื้นที่หรือพื้นที่อื่นๆเนี่ยเขาก็กลับมามองเหมือนกันเอ๊ะทำไมพื้นที่เรายังไม่ถึงอันนี้มันก็กลายเป็นคำถามได้เหมือนกันอาจารย์มูฮัมหมัด
11: ใช่มันมีสองประเด็นคือประเด็นหนึ่งว่าในภาคใต้เนี่ยเขาเรียกว่าภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะมันมีรัฐมนตรีที่มาจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยถึง3คนใช่มั้ยมาจากสตูล1คนนะมาจากสงขลา1คนแล้วก็คุณพิพัฒน์เองพัทลุงหาดใหญ่นะคือพูดง่ายๆว่ารัฐมนตรีทั้ง3คนน่ะพูดง่ายๆเพราะนั้นก็คนก็มองว่าเนี่ยมันพยายามที่จะนำเอางบประมาณอะไรต่างๆเนี่ยไปสนับสนุนฐานทางการเมืองขณะที่3จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยซึ่งก็มีสสภูมิใจไทยอยู่เช่นเดียวกันในนาที่ว่าในปัตตานีนะปัตตานีก็คือทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันไม่ได้ความสนใจและก็โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยปัญหาชายแดนใต้ในปัจจุบันเนี่ยคล้ายๆว่าประชาชนเนี่ยดูเหมือนจะหมดหวังนะอันนี้มันจะมีความอันตรายในแง่ที่ว่าเวลาประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประชาชนที่เขาเห็นว่ารัฐเนี่ยไม่สามารถให้ความปลอดภัยได้เนี่ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะให้ข้อมูลหรือว่าที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐนะเพราะเขาเห็นถึงศักยภาพของอีกฝ่ายเพราะฉะนั้นอันนี้เรื่องสำคัญเลยก็คือว่ารัฐบาลจะต้องทำให้เห็นว่ารัฐบาลมีศักยภาพสามารถที่จะปกป้องให้ความปลอดภัยกับประชาชนได้ไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาก็จะหันไปอยู่กับอีกฝ่ายนึงคือพูดกันภาษาตรงไปตรงมาก็คือว่าฝ่ายไหนที่มีกำลังมากกว่าหรือว่าแข็งแรงกว่าในประชาชนก็จะเทไปฝั่งนั้นนะเพราะว่าใครเขาสามารถให้ความคุ้มครองได้ไงในอันนี้เรื่องสำคัญมาแล้วก็เรื่องที่เป็นจุดตายเลยนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องให้ประชาชนเห็นว่ามีความหวังมีความหวังนะเรื่องของการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้เนี่ยอย่างน้อยต้องมีเขาเรียกว่า roadmap หรือแผนที่แล้วก็กลางให้ประชาชนเขาดูด้วยว่าเนี่ยภายใน10ปีเนี่ยนะปัญหาเนี่ยจะถึงแค่นี้หมดไปขนาดนี้อีก5ปีจะเป็นอย่างนี้คือมันต้องมีรถแบบมาเห็นให้คนทุกคนได้เห็นไปในทางเดียวกันว่าเรากำลังไปในทิศทางที่มันเป็นแบบนี้แล้วนะแต่เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีไง
0: โอ้เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่าตอนนี้ศึกหลายด้านเหมือนกันสำหรับรัฐบาลเองอ่ะสัปดาห์หน้าอย่างที่บอกไปงบประมาณแล้วก็เดี๋ยวบอกฝ่ายค้านเขาจะยื่นอภิปรายมาไว้วางใจด้วยชื่อที่หลุดออกมาในโซเชียลตอนนี้คือนายกกับรัฐมนตรีดีอีแต่จะเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอดูกันอีกทีนึงขอบพระคุณมากครับอาจารย์มูฮัมหมัดครับ
11: ครับด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยัดยะปรังจากรัฐศาสตร์ตราบคำแหงครับหมดเวลาแล้วครับเวทีความคิดค่ำคืนนี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
12: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
13: ขณะนี้เวลา 21:00 น. คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกุวังคดีโลกศรีหศักดิ์เตรียมบินมาเลเซีย6กันยายนหารือความมั่นคงชายแดนใต้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการเดินทางไปหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงและแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประเทศมาเลเซียในวันที่6กันยายนนี้ว่าเรื่องที่จะหารือคือเรื่องสถานการณ์ภาคใต้จะมีการร่วมมือกันอย่างไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงรวมถึงการพูดคุยเรื่องการสร้างและขยายรั้วชายแดนซึ่งเป็นประโยชน์ของ2ประเทศนอกจากนี้จะมีการหารือถึงกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มีการเคลื่อนไหวข้ามเขตแดนบางรายมีหมายจับและเป็นบุคคล2สัญชาติซึ่งประเทศมาเลเซียก็ไม่อยากสนับสนุนสิ่งที่เป็นการบั่นทอนความมั่นคงจึงอยากหาแนวทางทำงานร่วมกันประเทศมาเลเซียแสดงเจตจำนงอยากเห็นความมั่นคงของพื้นที่ชายแดนและพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อประโยชน์ของประชาชน2ประเทศแต่การพัฒนาต่างๆจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีความมั่นคงก่อนทางนี้จะพานายธนัทสุวรรณานนท์อดีตผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปทำความรู้จักกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติของประเทศมาเลเซียด้วยรองนายกประกรณ์แจงศาลปกครองสูงสุดแค่รับคดีนายแพทย์สรณะไว้พิจารณายังไม่เห็นว่ามีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือไม่นายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งศาลปกครองกลางให้เป็นรับคำฟ้องไว้พิจารณาในคดีที่นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.หลังมีมติชี้ขาดปมคุณสมบัติว่าคณะรัฐมนตรียังไม่ต้องดำเนินการอะไรเนื่องจากศาลเพียงให้รับไว้พิจารณาด้วยเหตุผลว่านายแพทย์สรณะเป็นผู้มีส่วนได้เสียรับไว้พิจารณาก็เป็นเรื่องปกติในกฎหมายบอกว่าฟ้องศาลได้เป็นสิทธิตามปกติเมื่อมีคำสั่งรับไว้พิจารณาศาลก็ดำเนินการต่อไปส่วนจะมีผลกระทบกับรัฐบาลที่ดำเนินการไปหรือไม่ยืนยันว่ารัฐบาลทำตามกฎหมายเนื่องจากเห็นว่าคำวินิจฉัยของประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นที่สิ้นสุดแล้วในชั้นนี้ก็ต้องรอคำพิพากษาและคำสั่งของศาลว่าจะเป็นอย่างไรกรณีดังกล่าวหมายถึงนายแพทย์สรณะได้รับการคุ้มครองชั่วคราวเลยหรือไม่นายประกรณ์ระบุว่าเท่าที่ทราบจากสื่อขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งและยังไม่เห็นเอกสารตัวจริงในส่วนที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามทุนกล้าทุนกระหม่อมไปแล้วรัฐบาลทำตามกฎหมายส่วนตอนนี้เป็นขั้นตอนของศาลจะมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือมีคำสั่งเป็นอย่างไรต่อไปก็ปฏิบัติตามนั้นพร้อมย้ำว่าต้องรอให้ศาลมีคำสั่งก่อนไม่อยากให้ไปตีความก่อนเกรงว่าจะเกิดความสับสนและไม่ดีทั้งระบบสปิดาเผยยินดีร่วมมือกระทรวงศึกษาส่งต่อองค์ความรู้และเผยแพร่แบบชุดไทยที่ถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเตรียมหารือถึงรายละเอียดแบบชุดไทยและแบบชุดกัมพูชาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ว่าสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยก็คือชุดไทยมีต้นแบบมาตั้งแต่ปี2530สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยการแต่งกายของสตรีในยุคก่อนๆและรวบรวมเป็นองค์ความรู้เป็นชุดไทยพระราชนิยมกระทรวงวัฒนธรรมยินดีร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งต่อองค์ความรู้และจัดทำความร่วมมือในทุกด้านและพร้อมให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นหนึ่งในกลไกในการเผยแพร่เรื่องชุดไทยทั้งรูปแบบประวัติความเป็นมาของชุดชื่อชุดรายละเอียดในการแต่งกายในวาระโอกาสต่างๆความจริงแล้วเรื่องนี้มีการหารือกับกระทรวงศึกษาธิการก่อนมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามจะใช้โอกาสนี้ในการบูรณาการร่วมกันส่วนจะมีการรื้อแบบเรียนใหม่หรือไม่นั้นให้เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการออกมาชี้แจงพลังงานเกาะติดราคาน้ำมันโลกพุ่งหลังสหรัฐอิหร่านปะทะรอบใหม่ในวีรพัฒน์เกียรติเฟื่องฟูรองปลัดกระทรวงในฐานะโฆษกกระทรวงพลังงานกล่าวว่ากระทรวงพลังงานติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอย่างใกล้ชิดหลังเริ่มกลับมาสู้รบกันอีกครั้งส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกผันผวนและมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยคาดการว่าราคาพลังงานในตลาดโลกจะยังคงมีความผันผวนในระดับสูงและมีความเป็นไปได้ที่จะยังคงเพิ่มสูงขึ้นในช่วงนี้
อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องผ่านการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นที่มีผลบังคับใช้ถึงวันที่15กันยายนนี้

0: อีกด้วยและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: เอ้านี่ก็ไอ้นั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
6: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
7: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช
8: ้

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
0: La

0: ิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
3: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
2: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
3: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
2: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
3: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinkingradio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่รับฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุ 96.5 และผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเช่นเคยคือทุกวันพุธเวลา3 ทุ่มถึง4 ทุ่มเป็นช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานทาง 96.5 FM ของอสมทใช้ชื่อว่าประสาประสานก็เพื่อที่จะเปิดทางให้เกิดความหลากหลายในการทำความเข้าใจในการศึกษาในการเรียนรู้และวันนี้เป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็คือดร.ชวลิตวิทยานนท์สวัสดีครับดร.อาจารย์ชวลิตครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่กรุณามาร่วมรายการวันนี้นะครับอาจารย์ครับไอ้คำว่าหลักความหลากหลายทางชีวภาพนี่ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันคือฟังแล้วมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอาจารย์อธิบายว่าไงครับความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจารย์มีความสันทัดถนัดอยู่ตรงนี้
1: ครับก็คือจริงๆโดยคำเนี่ยเขาก็บอกอยู่ตรงตัวครับก็หมายถึงว่าความหลากหลายในสิ่งมีชีวิตต่างๆนะฮะทั้งในเรื่องของชนิดในเรื่องของระบบนิเวศที่มีอยู่นะครับซึ่งระบบนิเวศที่ว่าเนี่ยก็เป็นที่อยู่ของทั้งคนพืชและก็สัตว์ต่างๆนะครับรวมถึงสภาพทางภูมิศาสตร์ทางธรณีด้วยทีนี้ความหลากหลายชีวภาพคืออะไรก็คือสิ่งดั้งเดิมที่มีในโลกเนี่ยมันมีความหลากหลายผ่านการคัดสรรคัดเลือกในธรรมชาติเนี่ยนะครับมาเป็นเวลานานนับหลายล้านปีแล้วล่ะนะครับทีนี้ก็มาจนปัจจุบันเนี่ย
0: สิ่งที่ต่างเยอะทำแทรกตรงนี้นิดหนึ่งที่บอกผ่านการคัดเลือกเนี่ยหมายความมันเป็นไปเองถูกไหม
1: ครับเป็นไปเองครับ
0: โดยธรรมชาติมันเป็นไปเองมันเป็นข้อนอย่างเองไม่มีใครไปทำคือมันคัดเลือกตัวมันเองจนกระทั่งมาเป็นปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับการคัดเลือกนี้ก็จะผ่านสิ่งแวดล้อมทางโลกที่เปลี่ยนไปเช่นอากาศเมื่อก่อนเป็นยุคน้ำแข็งปัจจุบันเป็นยุคที่แห้งแล้งหรือว่าเป็นเรื่องของโลกร้อนเหล่านี้นะครับภูมิอากาศเหล่านี้รวมถึงสภาพทางธรณีของโลกเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในเขตร้อนนะฮะทั้งฝั่งเราหรือฝั่งอเมริกาใต้แอฟริกาก็ตามเขตร้อนมักจะมีความหลากหลายชีวภาพมากกว่าเขตหนาวครับ
0: เพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็คือนิเวศทั้งหมดไม่ว่าพืชสัตว์คนป่าเขาลำเนาไม้อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งภูมิอากาศด้วยอะไรด้วย
1: ครับ
0: มันรวมทั่วทั้งหมดเลยนะฮะ
1: ครับคือทุกอย่างทุกสรรพชีวิตเลยตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ตามรากไม้นะครับในดินนะฮะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ถือเป็นความหลากหลายทางชีวภาพครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองด้วยสายตาของคนใช้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยอาจจะมองว่าแมลงในดินสัตว์ประเภทกุ้งปูหอยตัวเล็กๆนะฮะเราไม่ได้ทานไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนี่แต่ว่ามันเป็นกลไกอย่างนึงมันช่วยกลไกอย่างนึงที่ทำให้ดินนะทำให้ต้นไม้ทำให้ป่าไม้เนี่ยมีสภาพอยู่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งใหญ่ๆเหล่านี้บางอย่างก็ซ่อนในเรื่องของความสำคัญเอาไว้ครับตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยที่มันเติบโตตามใบไม้ที่ร่วงเนี่ยอยู่ในรู้สึกจะประเทศแคนาดาหรือเปล่าผมไม่ทราบผมจำไม่ได้นะครับขอประทานโทษด้วยเขาพบว่าเจ้าจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราพันธุ์เนี่ยมันเอามาสกัดเป็นสารยาที่รักษาโรคมาลาเรียที่ขึ้นสมองหรือไร้แรงได้ครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งเพียงเล็กๆเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่การช่วยชีวิตของมนุษย์นับแสนนับล้านเลยจากโรคภัยต่างๆครับหรือเอาง่ายๆร้านที่ขึ้นขนมปังนะฮะก็มาทำเป็นเพนิซิลินที่เป็นยาที่เรารับประทานแล้วก็รักษาโรคอักเสบการติดเชื้อต่างๆช่วยคนได้หลายร้อยล้านคนมั้งครับจากการที่บาดเจ็บนะฮะในสมัยสงครามโลกที่หนึ่งหรือว่าติดเชื้อต่างๆนานาให้หายโรคจากโรคได้ครับ
0: ครับอาจารย์ ถ้าฉะนั้นเราพูดถึงพืชคนพืชสัตว์คนก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพใช่หรือไม่
1: อ๋อใช่ครับแน่นอนเลยครับแต่ก็ความเป็นคนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีหรือมีกิเลสหรืออะไรต่างๆนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์มีส่วนในการทำร้ายและก็ทำลายความหลากหลายทางชีวภาพของโลกเนี่ยมากที่สุดครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนครับ
0: ครับครับอาจารย์ครับในฐานะที่เคยร่วมงานกับอาจารย์ชวลิตมาตอนที่ผมทำงานในวุฒิสภาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแม่น้ำโขงเรื่องของปลาเรื่องของสัตว์น้ำดูเหมือนอาจารย์ชวลิตจะเป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญมากเรื่องปลาอาจารย์เรียนมาเรื่องปลาโดยตรงแล้วก็สอนเรื่องปลาในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์สอนสัตว์น้ำทั้งหมดหรือยังไงครับ
1: ผมเรียนทั้งตรีโทเอกเนี่ยฮะก็ทำเรื่องปลาครับทำปลาน้ำปลาทะเลบ้างปลาน้ำจืดบ้างนะครับแล้วก็พอจบมาเนี่ยก็มาทำงานในกรมประมงทำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพิพิธภัณฑ์เก็บตัวอย่างปลาแล้วก็สำรวจพันธุ์ปลาที่พบในประเทศไทยครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายที่ทำงานไปทำทางด้านเกี่ยวกับการทางชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำครับก็ใช้ปลาเป็นส่วนหนึ่งนะในองค์ประกอบว่าเราจะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเพราะว่าเหตุผลคือเขาจะมีเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งปลานานาชนิดนะฮะที่คนรอบๆข้างได้ใช้ครับแล้วก็จากนั้นก็ย้ายที่ทำงานเรื่อยๆนะฮะมาจนถึงที่คณะกรรมการแม่น้ำโขงก็มีความเกี่ยวข้องกับปลาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการดูแลระบบนี้ของแม่น้ำโขงเราใช้ปลาเป็นตัวบ่งชี้ครับ
0: อาจารย์สอนหนังสือที่ในมหาวิทยาลัยด้วยถูกไหมครับ
1: ครับสอนที่มหาสารคามนะฮะเมื่อก่อนสอนที่มหาสารคามวิชาเรื่องปลาโดยเฉพาะเลยครับ
0: อ๋อแล้วอาจารย์เป็นคณะทำงานของ MRC นะฮะคณะกรรมการรุ่มน้ำโขงใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมตอนที่เป็นคณะทำงานใน MRCแม่โขง River Commission เนี่ยอาจารย์เน้นหนักเรื่องปลาหรือยังไงครับ
1: อ๋อตอนอยู่ MRC ไม่ได้เน้นเรื่องปลาเป็นหลักครับก็ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในแม่น้ำโขงครับเช่นการใช้สิ่งมีชีวิตบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำนะฮะแล้วก็การดูแลเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพในภาพรวมฮะให้แก่สมาชิกประเทศครับซึ่งจะเอามาประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายของการจัดการลุ่มน้ำอีกทีนึงครับ
0: ครับอาจารย์ครับจะเรียนถามอาจารย์ว่ามันสำคัญยังไงปลากับมนุษย์เนี่ยมันสำคัญยังไงมันตั้งแต่โบราณกาลมาเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้เลยในขณะที่อะไรล่ะกุ้งหอยปูหรือสัตว์อื่นๆที่เป็นอาหารมนุษย์จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเนื้ออย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์เห็นความสำคัญของปลาอย่างไรต่อความดำรงอยู่ของมนุษยชาติ
1: จริงๆนะครับปลาเนี่ยฮะหรืออาจจะรวมถึงสัตว์น้ำที่เมื่อกี้อาจารย์ประสานกล่าวถึงนะครับสัตว์น้ำชนิดต่างๆนะฮะกุ้งปูหอยต่างๆพวกเนี้ยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเขาดูแลเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาตินะเอาว่ามนุษยชาติโฮโมเซเปียนก็แล้วกันนะครับมาเป็นเวลานานนับหลายแสนปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เนี่ยเราต้องพึ่งพาแหล่งโปรตีนจากปลากับสัตว์น้ำเนี่ยเป็นอาหารหลักเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงไปเก็บเกี่ยวได้เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดครับซึ่งเราก็คงทราบดีนะครับว่ามนุษย์โบราณเนี่ยจะมีแหล่งโปรตีนคือเขาต้องไปล่าสัตว์นะครับต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงคนต้องสรรหาพรรคพวกเนี่ยไปเยอะแยะรวบรวมกันแล้วก็เดินทางออกไปล่าสัตว์อย่างใหญ่ๆอย่างแมมมอธหรือสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆนะครับก็จะได้มาทานสักปีได้ครั้งสองครั้งแต่ว่ากรณีของปลาเนี่ยหรือสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยเขาสามารถคือตัวแม่บ้านเนี่ยก็คงจะไปหาเก็บตามแหล่งน้ำใกล้ๆได้เกือบทุกวันครับในแล้วแต่ฤดูกาลว่าฤดูกาลบางช่วงมีเยอะบางช่วงมีน้อยนะครับแต่ว่าหลักฐานโบราณคดีเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยจะพบว่าก็จะมีการมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำโดยเฉพาะปลาแล้วก็หอยปูเนี่ยอยู่ในแหล่งโบราณคดีเยอะแยะแม้แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ย แหล่งโบราณคดีที่โคกพนมดีชลบุรีนะครับหรือว่าแม้แต่บ้านเชียงแล้วก็นิที่โคราชต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ามีซากของหอยปูปลาเนี่ยอยู่ในการใช้เป็นอาหารมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลครับ
0: ก็แปลว่ามีน้ำที่ไหนก็มีสัตว์น้ำมีปลาที่นั่นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราจะพบว่าการก่อกำเนิดวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็มักจะเกิดบริเวณที่มีน้ำอยู่ริมน้ำนะครับอยู่ใกล้น้ำใกล้แม่น้ำใกล้ลุ่มแม่น้ำต่างๆครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องลงทะเลไม่จำเป็นต้องลงแม่น้ำในคลองก็มีในนาก็มี
1: ครับ
0: นะอย่างที่เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ามันอยู่ใกล้ตัวม
1: ัน
0: ออกใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้แรงหนักขนาดที่ไปล่าสัตว์ใหญ
1: ่ครับนะครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ที่เป็นโปรตีนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ครับนะแล้วอาจารย์มีตัวเลขอะไรที่บ่งบอกไหมครับทั้ง UN ทั้ง FAO ทั้งอะไรนี่เขามีการบ่งบอกอะไรไหมครับว่ามันมีความหมายยังไงต่อมนุษย์แต่ละคนอะไรต่าง
1: ๆครับตัวเกณฑ์ FAO เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนนะฮะเป็นอาหารประจำวันเนี่ยจากน้อยปีละไม่ต่ำกว่า20กิโลกรัมครับ
0: ครับครับ
1: เราก็จะพบว่าประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเองหรือว่าประเทศที่อยู่ใกล้น้ำนะฮะจะพบว่าเด็กเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบในประเด็นนี้ครับคือว่าเขาจะหาแหล่งโปรตีนมาบำรุงเลี้ยงดูให้เขาเจริญเติบโตเนี่ยได้เป็นจำนวนที่เรียกว่าเพียงพอตามเกณฑ์ของโลกนะฮะแต่ว่าเด็กที่อยู่ในจุดที่ไกลน้ำมากๆเนี่ยก็จะมีจุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารอะไรพวกนี้ครับมากกว่า คนที่อยู่ใกล้น้ำครับ
0: ครับ อย่างเมืองไทยเรามีเนี่ยประเทศไทยเรามีสองฝั่งนะฮะอันดามันอ่าวไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีปลานะทั้งนั้นแหละฮะแล้วยังมีแม่น้ำสายต่างๆ25สายมีคูคลองเต็มไปหมดเป็นพันเป็นหมื่นคูคลองก็คือมีปลานะฮะมีกุ้งหอยแสดงว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของชีวิตปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าก็จะมีคำมาตั้งแต่ยุคพระขุนรามนะฮะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวครับ
0: ครับครับแล้วทีนี้มันมีปลาประเภทปลาข้ามประเทศก็คือแม่น้ำโขงถูกไหม
1: ครับครับ
0: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำสารวินแล้วแม่น้ำโกลกเหรอฮะเรื่อยใจ
1: แม่น้ำโกลกก็เป็นแม่น้ำนานาชาติอีกแห่งหนึ่งครับแต่ว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ลุกน้ำไม่เยอะนะฮะมีระยะทางการไหลเนี่ยก็ไม่กี่กิโลเมตรฮะ
0: ครับครับที่กว้างใหญ่ไพศาลยืนยาวระยะทางไกลก็คือแม่น้ำโขงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: แม่น้ำโขงก็ตั้งแต่จีนลงมา
1: ครับ
0: ลงมาเลยนะครับพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามถูกไหมครับ
1: ครับครับใช่ครับ
0: ตรงนี้นะมัน 5,000 กิโลเมตรถูกไหมประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นครับ
0: ก็ไปลงที่เอาตังเกียใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับแม่น้ำโขงนี่เขาจะลงที่เทอร์จินใต้ครับที่แหลมยวนนะที่เรียกแหลมยวนนะหรือประเทศเวียดนามตอนใต้ครับ
0: ครับครับ
1: เอาตังเกียนั้นเป็นแม่น้ำแดงฮะ
0: ครับครับทีนี้อาจารย์ฮะอาจารย์เองก็เคยพูดหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่พูดธรรมดาร่วมต่อสู้ด้วยเรื่องของสิ่งที่คุกคามต่อการดำรงอยู่ของปลาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ได้ยินว่าทางจีนเขาเดี๋ยวนี้มี8เขื่อนแล้วกำลังจะสร้างรวมแล้วสัก20เขื่อนใน ลานช้างนะครับคือส่วนแม่น้ำโขงส่วนบนแล้วก็เดี๋ยวนี้ในลาวก็มีหลายเขื่อนนะครับแล้วได้ยินว่าทางกัมพูชาก็จะมีด้วยเว้นของไทยนี่แหละที่มีเสียงคัดค้านทั้งอาจารย์ทั้งผมทั้งชาวบ้านนะความพยายามที่จะสร้างเขื่อนบ้านกลุ่มที่อุบลราชธานีหรือสร้างเขื่อนปักชมที่จังหวัดเลยก็ไม่สามารถจะสร้างได้เขาก็เลยต้องไปสร้างเขื่อนไสยบุรีสร้างเขื่อนหลวงพระบางอาจารย์ตรงนี้เนี่ยการคุกคามแม่น้ำโขงโดยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงครับณวันนี
1: ้ครับก็คงเป็นปัจจัยคุกคามหลักต่อความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงครับตั้งแต่จุดที่สร้างจนอาจจะเหนือน้ำด้วยนะครับเหนือน้ำต้นน้ำของจุดที่สร้างเขื่อนแล้วก็ลงไปถึงท้ายน้ำครับเพราะว่าทุกวันนี้ฤดูการการขึ้นลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันลวนก็คือว่ามันไม่ขึ้นลงตามฤดูการแล้วทีนี้พันธุ์พืชเอาพันธุ์พืชก่อนนะครับพันธุ์พืชเนี่ยบางช่วงที่เขาต้องการให้โผล่พ้นน้ำหรือบางช่วงที่เขาต้องการพักตัวอยู่ใต้น้ำเนี่ยพันธุ์พืชหลายชนิดจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่ากำลังผลิดอกออกใบอยู่น้ำมาท่วมมิดก็ตายนะหรือว่าช่วงที่เรียกว่าต้องการน้ำกับเป็นช่วงที่น้ำแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เรื่องสังคมพืชเนี่ยมีความลำบากทีนี้ปลาก็เหมือนกันครับปลาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาวางไข่ในช่วงที่น้ำเริ่มใกล้ๆสูงนะครับแล้วก็ตัวอ่อนก็จะไปเลี้ยงตัวตามพื้นที่แหล่งน้ำรอบข้างแม่น้ำโขงแล้วก็ช่วงที่น้ำลงก็จะกลับมาที่ในแม่น้ำโขงมาเลี้ยงตัวให้เป็นตัวโตนะฮะทีนี้พอน้ำขึ้นลงแบบจากการบริหารเขื่อนทั้งต้นน้ำทุกประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบของแม่น้ำการขึ้นลงฤดูกาลเนี่ยรวนผิดไปก็จะมีผลกระทบต่อปลาหลายชนิดทีเดียวในแม่น้ำโขงครับก็ที่ชนิดที่เห็นค่อนข้างจะน่ากลัวคือปลาบึกครับปลาบึกเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเขาสามารถที่จะฝากเขื่อนไสยบุรีขึ้นไปวางไข่แถวเชียงของได้หรือเปล่าในปัจจุบันนะครับ แล้วก็ปลาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่มันอาจจะไม่สูญพันธุ์แวบเดียวภายในไม่กี่วันจากการสร้างเขื่อนครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ย5ปี10ปี20ปีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าปลาชนิดอาจจะเริ่มลดลงไปครับ
0: อาจารย์มีตัวเลขมั้ยครับผมได้ยินว่าปลาแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีถึง265ชนิดนะแต่ทำไมมีเขื่อนจีนเกิดขึ้นเขื่อนไสยบุรีเขื่อนหลวงพระบางอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชนิดของพันธุ์ปลามันลดลงตรงนี้อาจารย์มีตัวเลขบอกกล่าวกันมั้ยครับ
1: ยังไม่ทราบตัวเล็กแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราสำรวจในแต่ละครั้งแล้วไม่พบปลาชนิดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันสูญพันธุ์นะแต่ว่าเราอาจจะไปเก็บตัวอย่างมันไม่ได้นะฮะอันนี้ต้องมีข้อมูลที่สำรวจอย่างจริงจังในระยะยาวครับว่า
0: แต่ปลาบึกนี่ลดลงแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับครับปลาบึกเนี่ยก็จริงๆก็เราก็มีกฎเกณฑ์ห้ามจับด้วยนะฮะแล้วก็เลยไม่มีข้อมูลสำรวจว่าปลาบึกเนี่ยมันมีการขึ้นไปวางไข่มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้บางคนอาจจะคิดว่าปลาบึกก็ยังจับได้บ่อยๆนะฮะในท้ายน้ำแต่ว่ามันจะเป็นประชากรจากการที่คนเพาะเลี้ยงแล้วทำหลุดบ้างหรือเจตนาปล่อยลงน้ำบ้างฮะแต่ปลาบึกธรรมชาตินี่ก็ไม่แน่ใจว่ายังสามารถที่จะมีวงจรชีวิตตามปกติในแม่น้ำโขงได้หรือไม่ครับ
0: ครับเมื่อสักหนึ่งเดือนล่วงมาแล้วผมเห็นแม่สมปองเวียงจันทร์สมาชิกคนจนที่ต่อสู้เรื่องเขื่อนปากมูลต่อสู้เรื่องการสร้างเขื่อนดีอกดีใจเพราะว่าการเขื่อนปากมูลของไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเปิดเขื่อนเพื่อให้น้ำโขงไหลอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็สามารถจับปลาได้อะไรได้ก็ใช้ชีวิตอย่างที่เขาเคยใช้มาแต่โบราณกาลนะแต่ก็ถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนไประยะเวลาหนึ่งอาจารย์ข้อมูลตรงนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ยังไงครับ
1: จริงๆในการปิดเปิดเขื่อนปากมูลเนี่ยฮะก็มันมีมติมาแล้วว่าให้เปิดปิด4แล้วก็เปิด4แล้วก็ปิด8นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติครับเพราะว่าช่วงที่ปลาอพยพวางไข่ต่างๆเนี่ยมันมีช่วงมากกว่านั้นครับนะครับดังนั้นการเปิดเนี่ยก็ต้องเปิดให้สอดรับกับฤดูการวางไข่ของปลาที่มีช่วงกว้างกว่านี้ครับนะแล้วก็ การเปิดในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้วงจรชีวิตของปลาเนี่ยมันยังไม่ครบเช่นสมมติว่าอพยพขึ้นไปแล้วในลุ่มน้ำมูลเสร็จแล้วกำลังจะลงมาก็ถูกปิดเขื่อนแล้วก็ลงไม่ได้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบริปาจนที่มีอยู่เนี่ยก็ประสิทธิภาพอย่างที่เราทราบกันอยู่ก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับความหลากหลายและขนาดต่างๆของปลาที่พบในประเทศไทยครับ
0: บันไดปลาโจรที่เขื่อนปากมูลเนี่ยใช้การไม่ได้เลยถูกไหมครับคือไม
1: ่ใช้การได้น้อยครับ
0: ปฏิบัติไม่ใช้การได้น้อย
1: ครับถือว่าใช้การคือปีปลาขึ้นนะไม่กี่ชนิดครับ
0: เหรอฮะปลายังขึ้นได้อยู
1: ่ขึ้นได้อยู่แต่ขึ้นได้ครับบางชิดบางช่วงน้ำเขาขึ้นได้แต่ว่าไม่เยอะนักแล้วก็ไม่ใช่ชนิดสำคัญฮะ
0: อ๋อฮะครับครับแล้วก็ถ้าฉะนั้นแล้วอาจารย์ผมถามต่อว่าความรับรู้ของอาจารย์ที่จากส่วนที่เป็นล้านช้างซึ่งมีเขื่อนจีนหลายเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยปลาเขาลดลงไหมครับ
1: ลดลงครับอย่างกรณีของประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมีการสำรวจปลาในประเทศจีนเนี่ยข้อมูลต่างๆที่ว่าพบปลาต่างๆในลุ่มน้ำของล้านช้างในคุนหมิงไม่ใช่คุนหมิงยูนนานนะครับก็มีข้อมูลน้อยลงหรือลดลงครับจากสอบถามจากคนที่เคยไปสำรวจปลาในแถบนั้นนะฮะรวมถึงในประเทศลาวเองเนี่ยปลาต้นน้ำไอ้ปลาที่อยู่ในแม่น้ำสายหลักก็พบว่ามีได้น้อยลงนะหาตัวอย่างได้น้อยลงครับ
0: ครับคือมันขัดแย้งกันนะใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ครับ
0: คือการสร้างเขื่อนเนี่ยเขาต้องการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการไฟฟ้าแต่ว่าไอ้แม่น้ำโขงเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยหรือการเดินทางของปลา
1: ครับ
0: เพราะนั้นพอปิดเขื่อนไม่ตรงเวลามันก็กลายเป็นไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็กระทบผมได้ยินว่าตอนที่ส่วนเหนือของเชียงรายที่เชียงแสนนะตอนที่มีการปิดเปิดเขื่อนแล้วมันกระทบเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเอาเบ็ดไปปักเพื่อตกปลานะแต่ปรากฏว่านกมากินเบ็ดอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปลาน้ำมันลดลงแล้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์มีคำอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมไหมทดสอบฮัลโหลได้ยินไหมครับฮัลโหลครับเสียงขาดหายไปใช่ไหม
1: ครับเสียงจะขาดไปคร
0: ับ อย่างนี้แล้วกันครับขอเบรกช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามากลับมาต่ออีกทีหนึ่งครับขอเบรกสักครู่นะครับประมาณ 5-6 นาทีครับเชิญ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม่
5: รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
8: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
7: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
6: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
7: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
6: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
7: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
6: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
7: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
0: ์ครับกลับมาต่อกันนะครับเรื่องของปลากับแม่น้ำกับการดำรงอยู่ของมนุษย์นะก็ผมอยากคุยกับอาจารย์โชลิตต่อเนื่องนะครับเพราะเหตุว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับอาจารย์ครับตอนที่เราเคลื่อนไหวต่อสู้นะฮะทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรนะครับหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระซึ่งเป็นสว.อุบลราชธานีอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวรรณเป็นประธานของกรรมธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนผมก็เป็นประธานอนุกรรมธิการด้านสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาเป็นอนุกรรมาธิการนะครับด้านธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีการสร้างเขื่อนพันกลุ่มที่อุบลราชธานีค้ำฝั่งสองฝั่งลาวไทยแล้วก็เขื่อนปากชมที่จังหวัดเลยนะก็ค้ำสองฝั่งลาวไทยแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถจะสร้างได้ตรงนี้ก็เข้าใจว่าบทบาทการต่อสู้ของภาคประชาชนรวมทั้งสภาทั้งสองทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยมีส่วนนะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ให้ความเข้าใจเรื่องปลาอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ร่วมกันทีนี้อาจารย์อย่างนี้ครับแม่น้ำโขงมันเป็นแม่น้ำInternational River นะจีนพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชามันผ่านทั้ง 5-6 ประเทศเพราะฉะนั้นมันเป็นแม่น้ำซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันแต่พอเกิดเขื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าผลงานของประเทศหนึ่งย่อมกระทบไปถึงประเทศโดยเฉพาะประเทศท้ายน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะปลามันควรจะเดินทางได้จากล้านช้างในเขตจีนมาถึงปลายทางแม่น้ำโขงเนี่ยนะในเวียดนามผ่านไทยได้ผ่านลาวได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่สามารถจะผ่านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นอดีตคณะทำงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง MRC เขามีบทบาทยังไงและถามต่อเนื่องนะครับผมได้ยินว่าคือลาวไทยกัมพูชาเวียดนามนี่ก็มีตัวแทนอยู่ใน MRC คณะเหมืองแม่น้ำโขงแต่พม่ากับจีนเนี่ยไม่มีตัวแทน
1: ครับ
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันก็มีนัยยะเหมือนกันว่ามันมีนัยยะยังไงทำไมเขาไม่ส่งตัวแทนเข้ามาแล้ว5ประเทศที่ ป็นกรรมการอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ตกขอบให้รู้เรื่องกันว่าเอ๊ะมันต้องรักษาแม่น้ำโขงนะมันต้องให้ไหลตามธรรมชาตินะในยุโรปเนี่ยนะที่เขาสร้างเขื่อนเดี๋ยวนี้ทุบเขื่อนไป 3-4 พันแล้วในปีเนี้ยที่ปี69อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันจะยังไงต่อไปแล้วถ้าฉะนั้นบทบาทของ MRC ต่อเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้หรืออย่างไรอาจารย์มีแง่มุมยังไงที่จะพูดถึงได้บ้างกับประเด็นที่ผมยกขึ้นมานี
1: ้ครับกรณี MRC เนี่ยฮะก็เป็นเพียงเหมือนฝ่ายเลขาครับผู้จัดเวทีนะแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็สนับสนุนทางวิชาการให้กับประเทศสมาชิกนะฮะที่เป็นภาคีอยู่ถ้าเป็นพูดภาษาเราก็เรียกไทยเขมรลาวยวนนะฮะท
0: ี
1: น
0: ี้
1: อีก2ประเทศที่อยู่ต้นน้ำโขงเนี่ยเขาก็ยังตัดสินใจว่าไม่เข้าร่วมเป็นภาคีแต่เป็นแค่คู่เจรจาในบางกรณีเท่านั้นครับเป็นคู่เจรจาเพราะว่าอย่างกรณีจีนก็คงจะเห็นทราบประเด็นอยู่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอ้างว่าแม่น้ำส่วนที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันไม่ใช่แม่น้ำโขงเขาเรียกแม่น้ำล้านช้าง
0: ครับ
1: หลานสั่งนะหลานสั่งเจียงนะครับส่วนกรณีพม่าเขาบอกว่าเขามีแค่สาขาเล็กๆสาขาหนึ่งอยู่ในรัฐฉานท่านเองก็เลยคิดว่ายังไม่สะดวกที่จะเป็นสมาชิกเต็มนะฮะก็ขอแค่เป็นผู้สังเกตการหรือคู่เจรจาในบางประเด็นท่านเองครับสองประเทศก็มีเหตุผลอย่างนี้ครับ
0: แล้วประเทศที่เหลือเขมรไทยเราย
1: นประเทศที่เหลือเราก็คือทุกประเทศต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนะให้ดีที่สุดนะครับอันข้อที่1ข้อที่2ก็คือถ้าหากเกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อต้นน้ำท้ายน้ำที่เป็นของภาคีเนี่ยใน MRC ก็จะมีเกณฑ์อันหนึ่งคือจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้านะครับก่อนในทั้ง4ประเทศเช่นว่าถ้าเราจะสร้างเขื่อนเราก็ต้องมาแจ้งไทยแล้วก็มีการประชุมตั้งแต่ทุกสมาชิกเลยไทยเขมรลาวยวนเนี่ยต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยเมื่อวิเคราะห์พบมาแล้วว่ามันดิบมาเท่านี้เนี่ยแต่ละประเทศจะยอมรับไหมหรือว่าจะมีข้อแก้ไขเงื่อนไขที่จะยื่นข้อเสนอใดๆนะฮะให้ลดผลกระทบหรือว่าจะให้สร้างหรือไม่สร้างเนี่ยก็คงต้องคุยกันอีกยาวทำนองนี้นะครับครับทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้าเป็นเขื่อนที่ระหว่างประเทศเช่นระหว่างไทยกับลาวนะฮะหรือลาวกับกัมพูชาเป็นต้นนะครับถ้าอันเนี้ยถ้าสองประเทศยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องทุกประเด็นทั้งเรื่องของเขตแดนเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องมาคุยกันในเวทีของ MRC นะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเขื่อนข้ามชายแดนเนี่ยการตกลงต่างๆคงเป็นไปได้ยังเป็นไปได้ช้าหรือยากมากกว่าที่จะเป็นเขื่อนภายในประเทศครับนะฮะอย่างกรณีเขื่อนบ้านกลุ่มหรือว่าปักชมเนี่ยมันก็ต้องสร้างระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวซึ่งเป็นชายแดนกันนะครับทีนี้ทั้งฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังไม่มีความมั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าตกลงการแบ่งเขตแดนเนี่ยจะให้ประเทศลาวหรือประเทศไทยเนี่ยใครมีสิทธิสภาพจุดใดของแม่น้ำโขงเพราะเนื่องจากว่ากรณีแม่น้ำโขงทุกวันนี้ทางลาวยึดถือเกณฑ์ของสัญญาของฝรั่งเศสก็คือ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้แบ่งครึ่งแม่น้ำนะอย่างที่เราเข้าใจกันสมมติว่าโดยทั่วไปในนานาประเทศเนี่ยแม่น้ำกว้าง1กิโลเมตรฝั่งไทยครึ่งกิโลเมตรก็จะเป็นฝั่งนั้นที่ครึ่งกิโลเมตรก็เป็นฝั่งเราแต่กรณีของสัญญาที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็แกงทุกอย่างเขาบอกว่าให้เป็นของเรานะครับแล้วก็ลองน้ำลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเราทีนี้ลองน้ำลึกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะผ่านฝั่งเรามากกว่าฝั่งเราข้อหนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาถึงระดับน้ำสูงสุดต่ำสุดอะไรด้วยนะครับพอทีนี้ถ้าเอาตามตัวหนังสือที่ว่ามาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะมีการสร้างเขื่อนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราประเทศไทยอาจจะเป็นผู้เสียเปรียบนะครับประเทศไทยก็ยังไม่มั่นใจที่จะอนุมัติให้สร้างเพราะว่าฝ่ายที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเขตแดนชายแดนเนี่ย ขาก็ยังมีข้อกังขาอยู่ครับว่าเรื่องนี้ยังตกลงกันไม่ได้กับเรานะฮะทุกวันนี้ที่เรามีการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขงคนไทยวิ่งเรือลงไปได้อะไรได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาอารมณ์อร่อยว่าโอเคก็เหมือนกับครึ่งต่อในทางปฏิบัติดูเหมือนกับครึ่งครึ่งแหละถ้าดอนไหนนะฮะอยู่ใกล้ฝั่งลาวมากกว่ากันอันนั้นเป็นดอนของลาวดอนไหนอยู่ใกล้ฝั่งไทยมากกว่ากันอันนั้นเป็นดอนที่คนไทยขึ้นได้ขึ้นไปทำใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ถ้าในยามสงบเนี่ยยามที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยคนไทยชาวบ้านนะครับพี่น้องไทยลาวก็เดินทางข้ามไปข้ามมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเหมือนว่าข้ามไปใช้ประโยชน์ในแต่ละดอนเนี่ยได้เท่าที่เรียกว่าในท้องถิ่นตกลงกันเองครับปัญหาก็จะเกิดขึ้นตอนที่เกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาเช่นกรณีของดอนชิงชู้มั้งอันนั้นน่ะก็จะมีความเข้มงวดคือเป็นเรื่องของการปะทะกันนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยของไทยลาวเนี่ยในกรณีการปะทะเราก็ว่างเว้นกันมานานนับเกิน20ปีแล้วนะครับ
0: ครับครับอันนี้อาจารย์ครับผลการศึกษาของ MRC เนี่ย อาจารย์พอได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีการประเมินไหมครับว่าเอ๊ะระหว่างการสร้างเขื่อนกับการไม่สร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างไหนมันส่งผลบวกต่อมนุษยชาติมากกว่ากันนะตรงนี้มีบทศึกษายังไงไม่เข้าใจครับ
1: เท่าที่เห็นเคยมีการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญประเทศมาให้คำแนะนำด้วยครับเขาก็จะมีฉากชัดว่าถ้าสร้างเขื่อนแบบเต็มที่เลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสร้างแบบ อะไรล่ะคิดถึงเรื่องมาตรการลดผลกระทบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่สร้างเลยทีเนี้ยมันก็จะมี เหมือนกับข้อตกลงหรือเป็นที่ยอมรับกันไกลๆนะในพรรคที่สมาชิกว่าถ้าจะสร้างเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าสันเขื่อนเล็กลงหรือว่ามีช่องทางต่างๆที่จะทำให้น้ำผ่านมากขึ้นหรือมีช่องทางให้ปลาว่ายน้ำผ่านไปได้อะไรเงี้ยมีทางปลาผ่านทำนองนี้นะครับก็คือไม่ได้กะว่าจะตัดน้ำแบบปิดตายเลยนะครับก็มีการเปิดบางช่วงอะไรพวกนี้ก็เป็นมาตรการที่เรียกว่าทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็แนะนำให้ประเทศลาวทำแบบนั้นฮะแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเขาจะทำมาได้แค่ไหนเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่า เวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลว่าโอเคเขื่อนชัยบุรีเนี่ยปลาบึกวิ่งผ่านกี่ตัว อยากจะเห็นว่ามีปลาอะไรวิ่งผ่านบ้างตามที่เขาบอกว่ามันมีทางปลาผ่านนะครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าทางผู้จัดการเขื่อนเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้เราไปเห็นผลกระทบต่างๆอย่างชัดเจนนะก็ต้องขออนุญาตรัฐบาลลาวก่อน
0: งั้นนะ
1: ครับ
0: อาจารย์เมื่อตะกี้นี้ผมพูดผ่านไปผ่านๆไปทีอาจารย์ยืนยันหรือไม่ว่าในยุโรปอยู่เนี้ยทุบเขื่อนไปเป็นพันๆแห่งแล้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลอย่างมีอิสรภาพนะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติเพื่อที่จะการดำรงอยู่ของชีวิตปลาหรือคืนชีวิตสัตว์น้ำคืนสู่วิถีปกติของเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: จริงครับจริงครับเพราะว่าจริงๆเขื่อนในประเทศยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐเองเนี่ยหลายเขื่อนนะครับมันถึงการหมดอายุครับหมดอายุละหมดอายุการใช้งานละแล้วก็การศึกษาเรื่องผลกระทบต่างๆเนี่ยเขามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าเขามีฉากทัดว่าการไม่มีเขื่อนกับการมีเขื่อนเนี่ยมันพอๆกันหรือว่าไม่มีเขื่อนจะดีกว่าตรงที่ว่าระบบนิเวศเขาดีกว่าปลาวิ่งขึ้นลงได้ตามอิสระแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะในการที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยผลกระทบต่างก็จะไม่มีก็จะเริ่มห่างหายไปนะก็เป็นเรื่องจริงครับที่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการทุบเขื่อนหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าดีคอมมิชชั่นนะการดีคอมมิชชั่นครับจริงๆเขื่อนปากมูลเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินกับท่านอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าเนี่ยท่านก็เคยให้ข้อแนะนำว่าเขื่อนปากมูลควรจะดีคอมมิชชั่นไปนานแล้วเพราะว่าเรามีแหล่งพลังงานทางเลือก ช่นแหล่งไฟจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็แหล่งผลิตทั้งเรื่องต่างเนี่ยมากมายทีเดียวซึ่งต้นทุนของเขื่อนปากมูลวันนี้ไม่คุ้มกับค่าไฟที่ได้จำนวนน้อยนิดนะฮะแล้วก็ต้องไปชดเชยหรือว่าเยียวยากับความเดือดร้อนของชุมชนเนี่ยทุกปีหรือว่าดูเสมือนกับว่าจะต้องชดเชยความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยไปช่วยนิรันดร์การนะก็คือทุกปีก็ต้องมีการชดเชยมีมาตรการต่างๆนะครับมากมายทีเดียวซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่คุ้มกับจำนวนไฟฟ้าน้อยนิดที่จะได้นะแล้วเขื่อนปากมูลเองนะครับก็มีพันธสัญญากับทางจังหวัดอุบลราชธานีว่าต้องเปิดในช่วงฤดูท่องเที่ยวหยุดการใช้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวก็คือให้น้ำผ่านแก่งตะนะได้นะแล้วก็มีการท่องเที่ยวแก่งตะนะในจังหวัดอุบลราชธานีคือถ้าปิดเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่จะผ่านในแก่งตะนะได้นะครับก็เกิดความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอาชีพในการอะไรล่ะขายสินค้าหรือต่างๆนะครับในการบริการของการท่องเที่ยวเขื่อนแก่งตะนะครับเขื่อนปากมูลเองก็จะผลิตไฟได้ปีนึงไม่มากเท่าไหร่นักนะครับเนื่องจากต่างๆที่มีอยู่มากมาย
0: แต่ดูเหมือนเป็นข่าวมาตลอดว่าถึงกำหนดที่จะต้องเปิดเขื่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังไม่เปิดนะชาวบ้านก็ต้องต่อสู้ต้องเรียกร้องต้องอะไรมันก็เลยเลทไปอาจจะเลทไปครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นผลกระทบอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านเขาต้องเผชิญอยู่ทั้งที่มันมีข้อตกลงแล้วว่าปิด8เดือนเปิด4เดือนเนี่ยใช่ไหมครับอาจารย์
1: ครับใช่ครับ
0: ครับจะถ้าเวลาที่เหลือเนี่ยหันกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเรื่องความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องถามอาจารย์ว่าไอ้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันน้อยหรือไงถึงความสำคัญถึงไม่เทียบเท่ากับปลากุ้งหอยปูเนี่ยนะเราพูดกุ้งหอยปูปลาแต่ว่าดูเหมือนปลาจะปริมาณมันมากใช่ไหมฮะกุ้งกับหอยก็เลยน้อยลงหรือยังไง
1: จริง
0: กุ้งหอยปู
1: จริงๆในเอาตัวอย่างในภาคอีสานเนี่ยฮะเขาก็มีการบริโภคปูต่างๆเหมือนกันครับปูน้ำจืดปูบกนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเอาเชิงปริมาณอย่างที่อาจารย์ว่าครับเชิงปริมาณเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าปลาฮะแต่ว่ามวลภาพตามวิชาการเรียกมวลชีวภาพของกุ้งหอยปูเนี่ยมันไม่เยอะเท่าปลาเวลาคนเอามารับประทานเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงตัวกุ้งตัวปลาได้มากกว่าส่วนจะจับกุ้งจับปูเนี่ยเป็นแค่บางฤดูถึงจะจับแล้วจับได้มาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนื้อเขาน้อยฮะสมมติจับปลาได้หนึ่งตัวเนี่ยนะครับปลาตัวเนื้อเยอะๆนะฮะหนึ่งตัวเนี่ยหนักกิโลกรัมเท่ากันนะหนึ่งกิโลกรัมเขาจะได้ปกติได้ตัวเนื้อหนังของมันเนี่ยเยอะอาจจะได้7ขีด8ขีดที่เหลือเป็นกระดูกไปแต่พอสมมติเทียบว่าเป็นปูนะฮะ
0: ครับ
1: 1กิโลกรัมนะฮะหรือหอย1กิโลกรัมถ้าเป็นหอยเปลือกหนาด้วยเขาก็จะได้เนื้อเพียง 2-3 ขีด
0: อ๋อ
1: เป็นส่วนที่ทานไม่ได้เป็นส่วนใหญ
0: ่นึกภาพออกอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยปลาก็เลยกลายเป็นอาหารหลักเพราะมีเนื้อเยอะกว่า
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: แต่คนครับแต่คนก็นิยมทานหอยทานปูอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจุดเด่นนะฮะของหอยปูเนี่ยตรงที่ว่ามันวิ่งหนีไม่ได้ไม่เร็วก็เข้าถึงเก็บได้พอน้ำลงน้ำแห้งเขาก็ไปขุดหาหอยมาทานได้เลยนะครับ
0: ครับทีนี้มาถึงปลาอีกชนิดหนึ่งที
1: ่ครับ
0: เขาเรียกปลาพิฆาตที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการนำเข้าของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนี่อาจารย์มีความเห็นยังไงครับปลาหมอคางดำปลาหมอคางดำ
1: ครับในเรื่องของการที่จะเรียกร้องฟ้องร้องค่าเสียหายเนี่ยก็ให้ดำเนินการไปตามหลักฐานเท่าที่มีนะฮะแล้วก็คงต้องหาทนายหรือฝ่ายกฎหมายที่มีฝีมือจริงๆนะครับแล้วก็จะต้องเก็บหลักฐานความเดือดร้อนให้ชัดเจนให้เรียกว่าใช้ประโยชน์ในศาลได้นะอันนั้นขอให้เป็นเรื่องของทางการดำเนินคดีกับการฟ้องร้องไปนะฮะ
0: ครับ
1: สิ่งที่ ผมอยากให้ความเห็นหรือว่าอยากให้ข้อแนะนำอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือใครก็ได้นะฮะมาร่วมลงทุนกำจัดมันให้หมดหรือว่าให้สิ้นผลกระทบไปให้เร็วที่สุดที่จะทำได้ครับหมายถึงว่าทุกวันนี้เราทำเหมือนไฟไม่ฟางบ้างหรือว่าแอคทีฟในบางจังหวัดสมุทรสาครแอคทีฟหน่อยเพราะว่าบางจังหวัดเขามีฝีมือแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยผมก็ติดใจอยู่ว่ามีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมไม่ทำอย่างสมุทรสาครล่ะที่เขาเก็บได้จำนวนมากมีศูนย์มีการรับซื้อมีการแปรรูปเรียงต่างเพราะว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยจริงอยู่มันไม่ได้เป็นปลาที่ทานไม่ได้ไร้ประโยชน์หรือว่ามีพิษมีภัยน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาน่าเกลียดน่ากลัวในปลาหมอข้างดำเนี่ยคือตอนที่เขามีชีวิตนะถ้าเขามีชีวิตเนี่ยมันก็จะไปแทนที่มวลชีวภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่น
8: ๆ
1: จนเกือบหมดต้องบอกเกือบหมดนะหรือหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นการวิจัยของทช.มีผลออกมาชัดเจนแล้วว่าปลาหมอข้างดำเนี่ยกินลูกปลาและไข่ปลาชนิดอื่นๆเป็นอาหารส่วนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20% นะครับ
8: ครับครับ
1: ก็จะพบว่าในแหล่งน้ำใหม่ๆที่คุณภาพยังดีและมีความหลากหลายเนี่ยก็จะพบอาหารในท้องปลาหมอข้างดำหลากหลายมีลูกหอยลูกปลามีลูกกุ้งลูกปลาอยู่ในท้องแต่ว่าข้อสำรวจผลจากการสำรวจในฝั่งอ่าวไทยตอนในนะฮะเช่นแถวแม่กลองท่าจีนเนี่ยก็มีข้อบอกว่าอ้าวทำไมแถบนี้เราไม่พบอาหารลูกหอยลูกปลาต่างๆไข่ปลาเลยเหมือนแบบที่ผลการสำรวจที่คุ้งกระเบนจันทบุรีก็เนื่องจากว่าพื้นที่แถบนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมันหายไปแล้วหอยลูกปลาคงโดนกินไปหมดก่อนที่จะมีการสำรวจวิเคราะห์แล้วเราก็เลยพบแต่ว่ามันกินแต่โคลนเศษขยะน้ำเน่าพัดสาหร่ายสาหร่ายไปนะฮะ
8: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปลาหมอข้างดำเนี่ยถ้าอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายมีการเลี้ยงตัวของกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภัยนะก็จะคือทำให้ความหลากหลายชีวภาพของแหล่งน้ำที่นั่นเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
0: เท่าที่ผมเรียนรู้ก็คือมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่สมุทรสาครสงครามอะไรเท่านั้นโน่นไปทะเลน้อยเนี่ยที่สงขลาพัทลุงผมไประยองมาเมื่อ4เดือนที่แล้วอ้าวปากน้ำประแสที่ระยองก็มีปลาหมอคางดำเลยม
1: ัน
0: กระจายไปทั่ว
1: ถึงตราด
0: ที่มีน้ำมันก็ไปหมดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก็ค่อนข้างจะอันตราย
1: มันไปแค่สองทางครับ
0: เหรอฮะ
1: คือถ้าก้นอักเสบตอนในเนี่ยจะไปเองนะฮะลูกปลาหมอคางดำเนี่ยจุดแข็งของเขาก็คือเขาอยู่ได้ทุกน้ำฮะน้ำจืดน้ำเค็มนะฮะน้ำกร่อยน้ำเปรี้ยวน้ำเป็นกรดน้ำปลุกไม่แต่น้ำเน่า
0: อยู่ได้หมดโอ้ทรหดมากทรหดมาก
1: ออกลูกหลานได้ด้วยนะครับไม่ให้อยู่ได้อย่างเดียวครับ
0: เหรอครับอาจารย์ครับ4 ทุ่มแล้วได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาจารย์จริตได้กรุณาตอบคำถามที่แสดงถึงเป็นผู้มีความรู้จริงๆในเรื่องของปลานะครับและชีวภาพนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เวลาประมาณ45 นาทีที่เราได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากเรื่องปลากับความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยอาจารย์วันหลังขอรบกวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ชวิตวิทยานนท์อย่างยิ่งครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
9: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะMCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสีสิริกิจ ก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟคแต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกลาสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
12: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
13: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
14: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
15: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
16: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
15: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
16: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารชาชีพ
15: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
16: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิ

0: ังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมา
1: วันนี้ค่ะเรื่องของมติครม.เนี่ยน่าคุยนะคะให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบค่ะอยากจะรู้เรื่องของความเชื่อมโยงโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของการคมนาคมแต่ก่อนอื่นค่ะนุ่นขอเฉลยรายชื่อของผู้โชคดีก่อนนะคะที่ส่งคำถามกันเข้ามาในช่วงของถามมาต่อไปทางทีมงานของเรานะคะก็คัดเลือกผู้โชคดีค่ะเพื่อรับมอบของที่จากแอลกอฮอล์แอลซอฟมอบให้นะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยากรุงเทพจังหวัดน่านด้วยนะคะแล้วก็ที่จังหวัดราชบุรีด้วยแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีของที่ระลึกจากขาวละอเภสัชมอบให้อีกด้วยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งคำถามกันเข้ามาได้นะคะผ่านทาง LINE ID @2ears และเดี๋ยวจะตอบคำถามให้ฟังในช่วงของถามมาต่อไปวันศุกร์ที่จะถึงนี้ค่ะอาจารย์แน่นอนว่าวันอังคารก็จะมีการประชุมครม.แต่ครั้งนี้วันนี้ก็นู่นเลยค่ะไปประชุมกันที่จังหวัดสงขลาม
2: ันก็จะมีเรื่องซ้อนกัน2เรื่องเนี่ยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจอีกเรื่องก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคง
1: ค่ะ
2: เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเหตุการณ์ความไม่สงบนะมีเรื่องของการจะเรียกว่าอะไรปะทะมีอาวุธมีระเบิดมีอะไรพวกนี้นะตอนนี้เขาโฟกัสไปที่5จังหวัด
1: ค่ะ
2: 5จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะมีย
1: ะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูล
2: หลักๆเนี่ยถ้าเป็นเรื่องทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันก็มีการเคาะออกมาก่อนหน้านี้แล้วก็คือที่ทำสะพานหรือทำถนนเชื่อมทะเลสาบสงขลาทางอำเภออะไรผมจำไม่ได้กับจังหวัดพัทลุง
1: ค่ะ
2: ใช้เงินกู้ต่างประเทศแล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือใครที่ไปกระบี่มันจะมีเกาะที่มันจะต้องมีการทำเมื่อก่อนเราใช้เรือเฟอร์รี่นี่ก็จะมีอันนี้2รายการรวมกันรู้สึกจะประมาณ 6,000 กว่าล้านเป็นเงินกู้จากธนาคารโลกกับอีกอันน่าจะเป็นธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียหรือ ADB อันนี้ผมจะพูดให้เข้าใจเพิ่มเติมอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าในอนาคต

0: ภาครัฐถ้าจะมีการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคสาธารณูปการเนี่ยอาจจะไฟแนนซิ่งด้วยเงินกู้จากต่างประเทศนะอันนี้มันเป็นการเติมสภาพคล่องในระบบทางอ้อมนะซึ่งก็อาจจะมีโครงการในลักษณะที่เป็นแบบที่เขาเรียกว่าสมทบเงินบาทจากงบประมาณ local financing อันนี้เราไม่ได้ทำมานานมากแล้วนะต่อไปเนี่ยจะเห็นอันนี้มากขึ้นเพราะถ้าเราไปดูโปรไฟล์หนี้สาธารณะที่เป็นหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศเนี่ยลิมิตของคณะกรรมการวินนโยบายวินนโยบายคณะกรรมการวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยลิมิตเนี่ยที่จะเป็นเงินตราต่างประเทศที่เป็นหนี้ต่างประเทศในหนี้สาธารณะเนี่ยได้ถึงร้อยละ10
1: อันนี้เป็นเพดาน
0: ซีลิงแต่ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยรู้สึกจะแค่ร้อยละ1หรือไม่ถึงร้อยละ1ด้วย
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นในอนาคตถ้าการกู้เงินบาทอย่างที่กระทรวงการคลังสำนักบริหารหนี้สาธารณะทำอยู่เนี่ยถ้ามันตึงมือก็อาจจะไปใช้การกู้จากต่างประเทศแต่การจะกู้จากต่างประเทศเนี่ยก็คงไม่ใช่ไปกู้ในตลาดเงินไม่ใช่เป็นลักษณะซินดิเคตโลนเพราะนั้นดอกเบี้ยมันจะแพงก็จะกู้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เป็น องค์การระหว่างประเทศเช่นธนาคาร AIIB นะอันนี้ก็เป็นของจีน ADB อันนี้ก็คือญี่ปุ่นจะพูดง่ายๆนะแล้วก็อาจจะเป็น World Bank แต่อันนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับ IMFเพราะ IMF เนี่ยเป็นการกู้เงินตราต่างประเทศระยะสั้นเวลาเกิดปัญหาอันนี้พูดให้ฟังนะว่าจะได้เห็นภาพเพราะต่อไปมันจะมีการลงทุนที่เป็นของใหญ่เยอะอย่างภาคใต้เนี่ยที่จะทำพวกท่าเรือใหม่ท่าเรือระนองหรือจะไปนิคมอุตสาหกรรมที่จันนะหรืออะไรต่ออะไรก็ตามทีเนี่ยในอนาคตคงจะเป็นลักษณะเป็นเงินสมทบเงินบาทจากงบประมาณที่เรียกว่า local financing ซึ่งไม่ได้ใช้มานานแล้ว 20-30 ปีไม่ได้ใช้มาเพราะเราไม่รัฐบาลไทยไม่เคยไปกู้ต่างประเทศตั้งแต่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี2540เนี่ยเราขยาดเราไม่ไปเลยมีนิดๆหน่อยๆ
1: คือ
0: ADB ประมาณสัก 3,000-4,000 ล้านเนี่ยแต่ต่อไปเนี่ยน่าจะมีอันนี้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ต้องจับตาหรือแม้แต่โครงการที่จะลงทุนอย่างภาคใต้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่ค้างท่ออยู่เนี่ยคือเรื่องรถไฟทางคู่รถไฟทางคู่ตอนนี้เราไปถึงชุมพรก็จะมีจากชุมพรไปสุราษฎร
1: ์ค่ะ
0: จากสุราษฎร์ไปสงขลา
1: ที่หาดใหญ่ชุมทางหาดใหญ
0: ่แล้วก็จากหาดใหญ่นี่จะไปประดังเบซาไปสุไหงโกโลกอะไรนี่ก็ว่ากันไป
1: ค่ะ
0: เฉพาะรายการนี้ก็พอสมควรนะประมาณเยอะพอสมควร
1: 160,000 กว่าล้านค่ะอาจารย์
0: 160,000 กว่าล้านนะมูลค่าทั้งหมดนี่แต่ว่ามันมีโครงการอื่นอีกนะ
1: อันนี้มันถือว่าเป็นระยะที่2แล้วถูกไหมคะ
0: ใช่ๆๆระยะที่แล้วยังมีที่เป็นทางเหนือก็ยังต้องทำต่อนะ
1: ค่ะ
0: เช่นปากน้ำโพไปเด่นชัยเด่นชัยไปเชียงใหม่อันนั้นก็อีกอันนึง
1: ค่ะ
0: แล้วที่ทำอยู่แล้วตอนนี้จากเด่นชัยไปเชียงของแล้วก็ที่ทำอยู่จากขอนแก่นไปนครพนมก็ทำอยู่เนี่ยแล้วก็จะมีภาคตะวันตกนะจากสุพรรณไปกาญจนบุรีอะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: พากันไปพากันมาอันนี้คงจะได้เห็นในอนาคตไม่รวมโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่สองจากโคราชไปหนองคายแล้วก็มีรถไฟรางคู่เพิ่มเติมหรือจะเป็นสายใหม่ผมไม่แน่ใจนะจากโคราชชุมทางบ้านจิระเนี่ยไปอุบลราชธานีอันนี้จะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ที่เกี่ยวกับระบบราง
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะต้องตามมาด้วยอะไรมันก็จะต้องตามมาด้วยซื้อหัวรถจักรใหม่ซื้อ rolling stock ก็คือขบวนรถไฟใหม
1: ่ค่ะ
0: นะอันนี้มันจะเป็นการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญของประเทศไม่รวมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานที่กำลังทำแผน PDP ปี2026
1: ค่ะ
0: ซึ่งอันนี้เข้าใจว่าจะเปิด hearing เนี่ยวันอังคารหน้าวันที่8กันยาเรากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญแล้วก็เปลี่ยนผ่านทางด้านการเมืองที่สำคัญด้วยไปพร้อมๆกัน
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าเราต้องอดทน
1: การเมืองนี่จะเปลี่ยนผ่านอะไรอะคะ
0: การเมืองก็ที่จริงจะพูดกันในแง่ของไมโครนะก็มีเรื่องจุกๆจิกๆเล็กๆน้อย
1: ๆ
0: อย่างที่ผ่านไปแล้วช่วงที่ผมไปเที่ยวนิวซีแลนด์ก็ติดตามห่างๆก็พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000 ล้านก็จบไปละ
1: ค่ะ
0: ทางสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ทางสมาชิกวุฒิสภาขั้นตอนที่เหลือก็จะเป็นขั้นตอนใช้เงินละนะก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้อะไรต่างๆก็ว่ากันไปแล้วก็ติดตามกันละกัน
1: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวนุ่นให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอีกทีค่ะเพราะว่าต้องให้รายละเอียดพอสมควรค่ะแต่ทีเนี้ยกลับมาในเชิงนี้วันนี้ที่มีการประชุมครม.อยากให้อาจารย์ลงโครงการที่เกี่ยวข้องกับคมนาคมให้ฟังหน่อย
0: ค่ะ
1: อาจารย์ฉายเป็นบิ๊กพิกเจอร
0: ์เอาเฉพาะภาคใต้เนาะเอาเฉพาะภาคใต้6โครงการ 316,000 ล้านเนี่ย
1: ค่ะ
0: ชุมพรสุราษฎร์ 36,892 ล้าน
1: ค่ะ
0: สุราษฎร์หาดใหญ่สงขลา 77,500 ล้านน่ะแบ่งเป็นช่วงสุราษฎร์หาดใหญ่เนี่ย 61,500 ล้าน
1: ค่ะ
0: หาดใหญ่สงขลาเนี่ย 16,000 ล้านแล้วก็ช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาอีก 8,371 ล้านอันนี้คือส่วนที่เป็นภาคใต
1: ้ค่ะ
0: แล้วเดี๋ยวเมื่อกี้ที่ผมพูดไปมันมีอันอื่นด้วยป่าน้ำโพเด่นชัย 81,000 ล้านชุมทางถนนจิระอุบลราชธานีก็ 44,000 ล้านแล้วก็ยังมีเด่นชัยเชียงใหม่ 68,222 ล้านซึ่งอันนี้มันเป็นโครงการ5ปี7ปียังไม่รวมโครงการทำทางน้ำหลาก
1: เดี๋ยวน้ำนั่นอีกเรื่องนึงอันนั้นก็ยา
0: คือเราจะมีการลงทุนเยอะ
1: ค่ะ
0: ทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็จะมีรูปแบบการลงทุนที่หลากหลายเช่นกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน TFF Thailand Future Fund ลักษณะของการร่วมทุนภาครัฐเอกชนเป็น PPP
1: ค่ะ
0: PPP ก็จะมีทั้งแบบ Cross แบบ Net อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็จะมีการทำอะไรล่ะเอาเงินของโครงการที่ทำเสร็จแล้วเอามาทำเป็นกองทุนเพื่อที่จะลงทุนต่อเนื่อง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นอีกแบบนึงหลากหลายล่ะเพียงแต่ว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยแล้วจะได้ทำอย่างที่ต้องการเนี่ยมันการเมืองมันต้องเปลี่ยนผ่านได้สำเร็จนะ
1: แล้วก็ต้องมีความมั่นคงมีเสถียรภาพด้วยอาจารย์นุ่นถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงค่ะนุ่นสนใจอันเนี้ยโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2ชุมพรไปถึงสุราษฎร์ไปจนถึงชุมทางหาดใหญ่จากชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซาอันนี้มันเป็นรู้จากไหนมาไหนที่เชื่อมโยงเรื่องของภูมิภาคด้วยหรือเปล่า
0: ไม่ใต้อย่างเดียวเลย
1: ใต้อย่างเดียวเลย
0: คือปัจจุบันมันเป็นทางเดี่ยวมันไปแค่ชุมพรที่เป็นทางคู่ถ้าเป็นทางคู่ยาวก็ต้องยาวไปสุดนะมันค่อนข้างช้าแต่ว่าก็คือมันมีแผนแม่บทที่จะต้องทำก็ทำเท่าที่มีกำลังเงินที่จะทำได
1: ้ค่ะ
0: ต่อไปมันก็คือถ้ารถไฟมันเป็นทางคู่มันก็ไม่ต้องรอหลีกสปีดมันจะเร็วขึ้นความตรงเวลามันจะมีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ผมเป็นคนที่โตมาจากรถไฟหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็เห็นชุมชนเกิดใหม่เยอะแยะแล้วเมื่อรถไฟมันกลายเป็นเส้นทางรองไม่ใช่ถนนมันก็เห็นความตกต่ำของเมืองต่างๆที่อยู่ริมทางรถไฟแล้วก็ไปเห็นความเจริญของเมืองที่อยู่บนถนนผมคิดว่าเรื่องถนนเนี่ยเราไปเยอะแล้ว
1: ค่ะ
0: นะกลับมาเรื่องรางเอาให้เต็มที่อีกสักพักนึงนะซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทางการเงินของเราด้วยครับ
1: โอเคอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคมนาคมการวางโครงสร้างพื้นฐานซึ่งก็หลายโครงการที่มันดูเป็นเหมือนเมกะโปรเจกต์นะอาจารย์นะ
0: คือเขาพูดแต่กว่าจะล้อมรั้วสังกะสีคุณใจเย็น
1: โอเคได้ค่ะเราจะได้เห็นเม็ดเงินก่อนมันมีอีกอันนึงค่ะวันนี้ที่เป็นมติครม.ก็คือโครงการประกันภัยทั่วหน้าค่ะอาจารย
0: ์
1: คุ้มครองภัย3แบบ
0: ใช่รัฐบาลเห็นว่าจะออกเงินค่าเบี้ยประกันปีประมาณ 15,000 ล้านเพื่อคุ้มครองประกันประมาณ 75,000 ล้าน
1: ค่ะ
0: ซึ่งยังไม่มีรายละเอียด
1: โอเค
0: เพราะว่าวิธีการที่ทำอยู่เนี่ยเวลามีปัญหาก็มาเยียวยาใช้งบกลางแบบนี
1: ้น้ำทงน้ำท่วม
0: แต่คราวนี้ปัญหาคือเม็ดเงินที่เป็นเบี้ยประกัน 15,000 ล้านเนี่ยบริษัทไหนจะรับประกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันจะต้องมีรีอินชัวรันซ์ไปต่างประเทศหรือเปล่า
1: ก็ต้องให้คปภ.ไปศึกษา
0: ก็โอเคต้องค่อยๆว่ากันไป
1: หลักๆก็ประมาณนี้ค่ะอาจารย์คะแต่ในมิติเดียวกันค่ะเวลาที่เขาไปประชุมครม.แบบนี้เนาะแล้วครม.สัญจรเนี่ยค่ะลงไปตามจังหวัดต่างๆครั้งนี้ไปสงขลาแต่เห็นบอกว่าเดี๋ยวจะมีอีกครั้งหน้าจะไปทางแถบภาคอีสานรู้สึกจะไปอุดรธานีแต่อาจารย์นุ๊กก็เห็นบรรยากาศชื่นมื่นนะในพักร่วมรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลในยุครัฐบาลของท่านอนุทินเคยมีการดินเนอร์กันยังเหมือนจะไม่มีนะอาจารย
0: ์ไม่ถ้าเป็นแบบว่าโชว์ให้คนอื่นดูไม่มีแต่มันกินกันเองบ่อยอยู่แล้ว
1: อ๋อ แต่เดี๋ยวเราจะได้เห็นภาพข่าวนั้นวันอาทิตย์ที่6กันยายนค่ะอาจารย์เปิดบ้านท่านนายกอนุทิน
0: บ้านเขาอยู่ไหนวะ
1: นั่นน่ะดิ
0: ผมไม่รู้เรื่อง
1: ค่ะเปิดบ้านของท่านเลยต้อนรับพรรคร่วมรัฐบาลทีนี้เวลาถ้าเกิด
0: เฉพาะคณะรัฐมนตรีเฉพาะคณะรัฐมนตรี
1: ไม่เกี่ยวกับทางสส
0: สสนี่คงจะต้องมีอีกรอบนึง
1: โอเค
0: ส่วนใหญ่ถ้าเป็นเลี้ยงสสนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจ
1: ค่ะ
0: แต่ตอนนี้มันก็มีเรื่องเฉพาะหน้าที่จะต้องผนึกกำลังกันนะก็คือสัปดาห์หน้าก็ต้องให้ความเห็นชอบเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2570
1: วันที่7วันที่8วันที่9จันทร์อังคารพุธ
0: ไม่มีปัญหาไม
1: ่
0: มีปัญหาเพราะว่ามันใช้เสียงข้างมากก็จบ
1: ค่ะ
0: ที่น่าจับตาคือการลงมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งวันจันทร์ที่14กันยายนอันนี้ต้องค่อยๆดูกันว่าผลที่ออกมามันจะเป็นออกมาทางไหนแล้วรู้สึกจะมีของศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องไอ้ QR code อะไรด้วยนะประมาณปลายเดือนกันยามั้งวันที่28หรือไงถ้าผมจำไม่ผิด
1: เดือนกันยายนนี่ก็มีเรื่องสำคัญเยอะนะถ้าจันทร์ที่14กันยายนนี่จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง
0: uh-huh.
1: เรื่องเอาไงกับคดีหัวสว
0: okay.
1: โอเคและอภิปรายไม่ไว้วางใจล่ะคะอาจารย
0: ์อภิปรายไม่วางใจนี่เท่าที่ฟังดูคนพูดมากแต่ว่าไม่มีเสียงเนี่ยคือพรรคประชาธิปัตย
1: ์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็วางแผนกันว่าจะเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติคือแบบด่าฟรีอะนะ
1: ค่ะ
0: โดยไม่ลงมติ
1: อันนี้ตามมาตรา152
0: แล้วก็มีอภิปรายไม่วางใจจะเป็นรายบุคคลหรือคณะรัฐมนตรีทั้งคณะอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อันนี้รู้สึกจะเป็นรัฐมนตรีมาตรา152
1: 151 151ค่ะ
0: อันนี้น่าจะเกิดหลังกกต10ไม่ใช่ผมคิดว่าเดือนกันยาอาจจะไม่เหมาะ
1: ถ้าเดือนกันยาไม่เหมาะก็จะเป็นตุลาพฤศจิกาเป็นไปได
0: ้ตุลาก็ไม่เหมาะตุลาก็มีงานใหญ
1: ่
0: ไม่เหมาะ
1: โอเค
0: งั้นไทมิ่งจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นพฤศจิ
1: กา
0: ถึงตอนนั้นนี่ผมคิดว่าจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยน ออกมาอย่างไรก็ต้องดูว่าไม่ว่าจะออกทางไหนก็ตามทีเนี่ยลูกต่อมันยังมีไปสักระยะนึงจนกว่ามันจะหมดแรงส่งไม่มีโมเมนตัมมันถึงจะไปเรื่องอื่นแต่เรื่องนี้ตอนนี้มันก็เรียกว่าอะไรล่ะอุ่นมาจนมันได้ที่แล้วอ่ะ
1: โอเคในอาจารย์บอกว่าอุ่นมาจนได้ที่นะคะแล้วเราอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านทั้งเรื่องของการเมืองทั้งเรื่องของเศรษฐกิจค่ะทุนอยากถามอาจารย์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของไทมิ่งและขั้นตอนการใช้เงินกู้400,000,000,000 บาทเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยให้ฟังนะคะอยากถามอาจารย์ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินใช้ทองของประเทศเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพ.ร.ก.กู้เงินหลังจากที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วสมาชิกวุฒิสภาไปแล้วอะค่ะหลังจากนี้มันยังไงต่อคะ
0: ว่าที่จริงก่อนที่จะผ่านมันก็ใช้ไปแล้วพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเนี่ยสำหรับมาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องพลังงานเนี่ย400,000,000,000เนี่ย200,000แรกเนี่ยก็ใช้ไปประมาณสัก150,000หรือ160,000อ่ะไอ้ที่เราซื้อของ
1: ไทย
0: ช่วยไทยพลัสเนี่ยรวมทั้งเงินที่เกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยที่เพิ่มจาก300เป็น 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้อยู่อันนี้ก็ใช้จากงบกลางส่วนนึงแล้วก็ใช้จากพระราชกำหนดกู้เงิน200,000แรกอีกส่วนนึงก็ยังเหลืออยู่
1: ค่ะ
0: ส่วนต้องบอกก่อนนะว่าเข ขาไม่ได้แบ่ง 200,000 200,000 เท่ากันเด้นะสามารถที่จะ
1: สลับได้โยกได
0: ้ปรับตัวเลขได
1: ้
0: 200,000 น่ะกะว่า 200,000 นี่เกี่ยวกับเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงาน
1: ค่ะ
0: จะต้องทำเป็นโครงการขอเงินที่ไปกู้มาอีกทีนึงซึ่งตอนนี้ต้องผมก็คิดเหมือนคือเราฟังดูอ่ะฝ่ายค้านก็พยายามจะบอกมีโครงการอะไรมีโครงการอะไรสำหรับคนทำ
1: ค่ะ
0: ถ้ากฎหมายมันยังไม่ผ่านเนี่ยเขาไม่ทำหรอกคุณ
1: อ
0: ันนี้พอกฎหมายผ่านเนี่ยก็คือทำได้คราวนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องของรัฐบาลจะทำก็ต้องดูว่ากระทรวงทบวงกรมไหนจะเสนอมาก็จะมีคณะกรรมการกลั่นกรองแต่ที่ต้องเกี่ยวกับเรื่องพลังงานอย่างเดียวนะอย่างอื่นไม่ใช่นะ
1: ค่ะ
0: คณะกรรมการกลั่นกรองก็จะมีคุณกุลิศสมบัติสิริเนี่ยเป็นคณะอนุกรรมาธิการสำคัญคณะหนึ่งแล้วกลั่นกรองจริงๆเป็นเงินกู้เนี่ยจะเป็นคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังซึ่งเขามีองค์ประกอบอ่ะมีคณะกรรมการประกอบไปด้วยอะไรใครบ้างผมขี้เกียจจำอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะมีทั้ง
1: เขามีชุดใหญ่แล้วก็มีชุดที่เป็นอนุอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่ชุดเล็กก็จะมีประธานเป็นคนนั้นแล้วก็มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้างนอกชุดใหญ่ก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีคณะกรรมการ follow up อีกคณะหนึ่งซึ่งปกติการออกพระราชกำหนดก็ทำแบบนี้ทั้งนั้นละคุณ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้มันยังไม่มี
1: อะไร
0: ยังไม่มีโครงการเสนอมาให้กลั่นกรองก็ต้องรอม
1: ัน
0: ม
1: ี
0: เวลาตั้งปีนึงอ่ะ
1: โอ้แต่ก็ต้องรีบไหมคะ
0: ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าเกิดถูกเงิน 200,000 ล้านถ้าใช้อย่างที่พูดกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ถ้าอนุมัติเดือนเดียวก็หมดแล้ว
1: แต่ตอนนี้ยัง
0: ตอน implement อ่ะตอนที่จะใช้เงินจริงๆอ่ะคนไม่เข้าใจไปนึกว่าพอรัฐบาลออกพระราชกำหนดกู้เงิน 400,000 ล้านกู้มาทั้ง 400,000 ล้านมากองใครคิดแบบนี้แสดงว่าไม่
1: เขาไม่ได้กู้เอามากองไว้นะค่ะ
0: ชายค่อยกู้เผื่อจะใช้เดือนหน้ากู้เดือนนี้เป็นไปได้แต่ไม่ใช่ว่ากู้มากองแล้วอีก6เดือนเขามาเบิกเงิน
1: เขากู้จากไหนอะอาจารย
0: ์ก็กู้ทั้งในประเทศก็เป็นพันธบัตรกระทรวงการคลังแล้วถ้าเกิดว่าจะมีต่างชาติมาซื้อก็ซื้อผ่านพันธบัตรกระทรวงการคลัง
1: ค่ะ
0: อันนี้กู้เป็นเงินบาทหมดไม่ได้กู้เป็นเงินตราต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: อันนี้ต้องบอกก่อนนะเป็นเงินบาทก็ต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของระบบด้วยนะว่ามันมีสภาพคล่องเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราะเราต้องยอมรับนะว่าพันธบัตรกระทรวงการคลังดอกเบี้ยมันค่อนข้างต่ำมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมันไม่มีความเสี่ยงเรื่องดีฟอลต์ไม่มีปัญญาชำระดอกเบี้ยไม่มีปัญญาคืนเงินต้นมันไม่มีความเสี่ยงตรงนี้ก็จริงอ่ะแต่ผลตอบแทนมันค่อนข้างต่ำถ้าคุณเป็นต่างชาติจะมาลงทุนพันธบัตร10ปีดอกเบี้ย 2.8% 3ปีดอกเบี้ย 1.8 อย่างที่ออกอยู่ตอนนี้เขามีทางเลือกอื่นถูกไหมอัตราดอกเบี้ยของเราเนี่ยที่เป็นพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยมันเท่ากับอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นนะคุณ
1: ค่ะ
0: มันต่ำมาก
1: ถ้าพูดถึงเรื่องของดอกเบี้ยเนาะ
0: ผลตอบแทนมันต่ำมากใช่ไหมแล้วที่อีกอันนึงคือถ้าเขามาลงทุนเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้เป็นกำไรจริงๆเนี่ยเงินบาทต้องแข็งเพราะถ้าเงินบาทอ่อนแลกกับเขาได้เงินตาต่างประเทศน้อยลง
1: ค่ะ
0: นี่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องวางให้ดีๆเรามีปัญหาสภาพคล่องเพียงพอไหม ในตลาดเงินบาทเรามีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเหมาะสมไหมในตลาดที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่จะมาสวอปเป็นเงินบาท อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันคิด
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะหลังๆเนี่ยผมก็ติติงนิดนึงว่าทางกระทรวงการคลังเนี่ยทำงานเยอะแต่ทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยดูจะค่อนข้างจะไม่ค่อยแอคทีฟอาจจะไปสนใจเรื่องอื่นหรือมีข้อจำกัดเพราะอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละหนึ่งเนี่ยผมฟังทางท่านรองผู้ว่าทางท่านผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยท่านพูดก็บอกว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ผ่อนปลนมากแล้ว
1: ค่ะ
0: นะเขาลดดอกเบี้ยไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยึดโยงทำให้อัตราดอกเบี้ยอื่นๆเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะมันไม่ขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดลักษณะที่ชอบพูดกันนะว่าประเทศไทยมันเหมือนกับถูกแช่แข็งถูกฟรีซไว้ นะจนมีคนมาบอกว่ามันจะเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นไนเซชันอะไรแต่ละคนนั้นก็
1: เดี๋ยวนุ่นดูตารางก่อนว่าเขาประชุมกันอีกทีเมื่อไหร่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายเท่าเฟดเนี่ยอาจารย์เดือนนี้เขาจะมีการประชุมนะคะ15-16 กันยาแต่กนงของเรา28 ตุลา
0: คือถ้าฟังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐที่เขาไปพูดที่แจ็คสันโฮนะ
1: เควินวอชเหรอ
0: รัฐไวโอมิงไอ้นี่ผมเคยไปที่เมืองนี้แจ็คสันโฮเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แถวไอ้พวกใกล้ๆเยลโลว์สโตน
1: อ่ะถ้าฟังจากที่เขาพูดแล้วอาจารย์มองว่า
0: อัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐคงจะขึ้น
1: ประมาณเขาพูดกัน 0.25 อยู
0: ่ครับตอนนี้มัน 3.75 ถึง4
1: 3.5 ถึง 3.75 ค่ะ
0: 3.5 ถึง 3.7 ก็คิดว่าเขายังมีปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเกินเงินเฟ้อเป้าหมายแต่ก็อย่างที่บอกอ่ะ ว่าประธานธนาคารกลางคนใหม่เนี่ยเขามีวัดปฏิบัติไม่เหมือนคนที่ผ่านมา
1: ไม่เหมือนเจอโรมพาเวล
0: ไม่เหมือนเจอโรมพาเวลไม่เหมือนแบงแดงเก้ไม่เหมือนกับเยเลนเขาไม่เหมือนเขาไม่ให้ตลาดมาเป็นคนชี้นำเขาพูดน้อยแล้วเขาไม่ได้บอกท่าทีของเขาก็ต้องดูแต่ว่าฟังจากสรุปแล้วก็อ่านจากหลายๆสายที่เขาวิเคราะห์คำพูดเนี่ยก็เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเนี่ยคงจะปรับขึ้น
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็อันนี้และ on the way ระหว่างทางเนี่ยญี่ปุ่นก็มีปัญหาเรื่องค่าเงินเยนต้องขายดอลลาร์มาพยุงเงินเยนมันก็เกิดความสับสนโอลหม่านพอสมควรโลกก็แบ่งค่ายจีนรัสเซียอิหร่านอะไรพวกนี้ก็ไปประชุมกันที่เคยจิกสถานแบบหนึ่งไอ้ทางนี้ก็ประชุม G20 ไอ้แบบหนึ่ง
1: รัฐมนตรีคลัง
0: มันก็เลยดูแล้วโลกมันก็แปลกๆสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางแถวอ่าวเปอร์เซียดำเนินมาเข้าปีที่เดือนที่7แล้วยังไม่จบสถานการณ์ในยูเครนรัสเซียติดลมอยู่5ปีขึ้นปีที่6แล้ว
1: ก็ยังไม่
0: จบเห็นไหม
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่พลวันพลเกเราอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเนี่ยอันนี้ต้องเตือนตัวเองตลอดเวลาเลยว่าเราอยู่ในสถานการณ์ทางสากลที่ไม่เป็นใจที่จะทำให้เราทำอะไรได้ง่าย
1: ค่ะ
0: หรือเป็นพูดง่ายๆว่าถ้าเป็นเครื่องบินเนี่ยมันมีเฮดวินลมที่มันเป็นลมต้านมันไม่มีเทลวิลมันไม่มีลมส่งท้ายตอนนี้มีแต่ลมต้านเครื่องบินประเทศไทยที่เป็นเครื่องบินวิ่งไปหน้าน่ะมีแต่ลมต้านข้างหน้า
1: โอ้โหก็จะไปได้
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องออกแรงเยอะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมันมีลมส่งท้ายเงี้ยถึงแม้เราใช้ความเร็วปกติมันจะมีของบวกไงตอนนี้เราไม่มีตัวบวกเลยเรามีแต่ตัวข้างหน้าม
1: ันมีทั้งแรงดึงแล้วก็แรงผลักนะคะแต่อันไหนมันมากกว่ากัน
0: ลมต้านหัวเนี่ยลมต้าน
1: ที
0: ่บิน
1: นุ่นมีคำถามต่อจากที่อาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังค่ะว่าสถานการณ์เนี่ยมันไม่แน่นอนดูจากต่างประเทศและดูจากที่บ้านเราด้วยเนี่ยนะคะแต่เราอ่ะต้องใช้เม็ดเงินในการลงทุนประคับประคองเศรษฐกิจและเราจะกู้เป็นสกุลเงินต่างประเทศเนี่ยมันจะอันตรายหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะจะต้องถามอาจารย์ต่อค่ะที่ทิ้งท้ายเอาไว้อะค่ะว่าสถานการณ์นะคะดูต่างประเทศเนี่ยมันก็ยังผันผวนไม่แน่นอนแบบนี้ขณะเดียวกันในประเทศของเราก็ต้องการการลงทุนต้องการประคับประคองเศรษฐกิจและถ้าเกิดเรามีความจำเป็นต้องกู้เงินเป็นสกุลเงินตราต่างประเทศอะอย่างเงี้ยมันไม่อันตรายหรอ
0: มันอยู่ที่สัดส่วนคือเราต้องมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศซึ่งเราก็มีจากการส่งออก
1: ค่ะ
0: แล้วเราก็มีรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าแล้วเราก็มีเงินที่คนให้เรากู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วที่เราไปกู้เองเป็นเงินตราต่างประเทศคือถ้าเกิดคุณมีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศแล้วคุณจะมีรายจ่ายเป็นเงินต้นและดอกเบี้ยที่เป็นเงินตราต่างประเทศอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาคือมันเพิ่มสภาพคล่องถ้าถามผม
1: ค่ะ
0: เพราะถ้าเกิดเงินบาทมันตันเนี่ยก็เป็นเงินตราต่างประเทศมาก็เติมสภาพคล่องเพราะเวลาเรากู้มาเราก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นเงินบาทก็มาขายให้ธนาคารประเทศไทยธนาคารก็เก็บเงินดอลลาร์ไว้ใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเป็นเงินบาทออกมาสู่ระบบอ่ะ
1: ถ้า ถ้ามันเป็นอย่างนั้น
0: ครับ
1: แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เอื้อนี่มันจะเป็นอีกเคสหนึ่งนะคะอาจารย์
0: คือไม่เอื้อคือกู้ไม่ได้ไม่มีอะไร
1: แต่เราคงไม่ถึงขนาดน
0: ั้
1: นแต่ความไม่แน่นอนค่ะณปัจจุบันเราก็ยังเห็นเรื่องนี้ราคาพลังงานมันยังสวิงอยู่เลย
0: ใช่ใช่แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่ามันไม่ถูกนะตัวเลขราคาน้ำมันล่าสุดเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้ราคาน้ำมันเบนซินเท่าไหร่ล่ะตอนนี้
1: ถ้าหน้าสถานีที่เราไปเติมนะคะแก๊สโซฮอล์95ค่ะ37.69 บาทค่ะส่วนดีเซล38.39 บาทค่ะ
0: ก็คงราวๆแถวๆนี
1: ้
0: แต่ก็ยังมีการชดเชยอยู
1: ่ชดเชยอยู่ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแก๊สโซฮอล์95
0: บ
1: าท12สตางค
0: ์
1: ถ้าเป็นดีเซล4.73 บาทค่ะ
0: ตอนนี้มันประเด็นก็คือว่าเรายังออกจากวงจรนี้ไม่ได้ยังมีการชดเชยอยู่ตอนนี้กองทุนน้ำมันก็ติดลบนะ
1: ค่ะ
0: ประมาณ 80,000 ล้าน
1: 80,000 ล้านเป็นฝั่งของการอุ้มน้ำมันเนี่ย 40,000 กว่าล้านค่ะ LPG 39,000 กว่าล้านค
0: ่
1: ะ
0: อันเนี้ยก็ยังไม่ได้จังหวะจะทำอะไรเพียงแต่ว่าประคับประคองไม่ให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ก๊าซหุงต้มเนี่ยปรับขึ้น
1: ค่ะ
0: ทำได้แค่นี้ก็จะสะสมไปเรื่อยๆจาก 75,000 เป็น 80,000 ผมว่าเต็มที่รัฐบาลคงมีไว้ในใจที่จะประคับประคองซื้อเวลานะสักแสนล้านเราเคยติดลบ 120,000 ล้านน
1: ะ
0: แล้วก็ลงมาอย่างรวดเร็วอยู่ช่วงหนึ่งมันมีช่วงที่เราปรับตัวตอนนั้นก็ลงมาเหลือประมาณ 50,000 กว่าล้านแต่ตอนนี้มันค่อยๆทบรัฐบาลเนี่ยไม่อยากทบเยอะนะถ้าตราบใดที่การชดเชยยังไม่ต่ำกว่า3บาทเนี่ยยังลดราคาน้ำมันไม่ได้แต่ถ้าเกิดมันขึ้นมาเป็น7บาท6บาทเนี่ยต้องปรับราคาหน้าสถานีบริการแต่ค่อยๆปรับนะอันนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีในการประคับประคองไม่ให้ราคาพลังงานเนี่ยมันสูงจนเกินไป
1: ค่ะ
0: อันนี้มันก็เป็นภาระหนี้นอกงบประมาณเรามีภาระหนี้นอกงบประมาณนะหลายก้อนมากแล้วก็ไม่มีเจ้าภาพที่จะจัดการให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าฐานะการคลังไม่เอื้อให้ทำอย่างนั้นเราก็ต้องประคับประคองแหละไม่ใช่เฉพาะเรื่องนี้จริงๆแม้แต่การบริหารจัดการสินทรัพย์ของรัฐบาลซึ่งไม่ค่อยมีคนพูดมากนะคนจะพูดเรื่องงบประมาณรายจ่ายคนจะพูดเรื่องของรายได้ที่ไม่เข้าเป้า
1: ค่ะ
0: คนจะพูดถึงเรื่องหนี้สาธารณะที่พอกพูนพูดถึงเพดานหนี้สาธารณะแต่อันนึงเนี่ยที่เป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยนะก็คือรายการที่เป็นรัฐพาณิชย
1: ์
0: ก
1: ็
0: คือส่วนที่รัฐบาลได้เงินจากการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในรูปแบบต่างๆแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไปโฟกัสรวมกันที่รัฐวิสาหกิจก็ตัวเลขที่ล่าสุดที่ออกมาที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจ
1: ค
0: ุณทิพดีวัฒนกุลเนี่ย
1: ท่านบอกว่า
0: ก็ช่วง11เดือนแรกของปีงบประมาณปี2569เนี่ยรัฐวิสาหกิจเนี่ยส่งเงินเข้าคลังเป็นรายได้ของกระทรวงการคลังเนี่ยเกือบ200,000ล้านนะ
1: ค่ะ
0: 197,356 ล้านบาทถ้ารวมทั้งปีงบประมาณนะผมคิดว่าน่าจะถึง 200,000 ล้าน
1: 203,000 ล้านบาทค่ะ
0: ถ้าเกิด
1: ที่เป็นรายได้แผ่นดินเนาะนำส่งค่ะ
0: น่าจะ 203,000 ล้านบาท
1: ค่ะ
0: นะก็ดูที่ว่าใครส่งมาบ้าง
1: ประกอบไปด้วยใครอะคะ
0: ก็สำนักงานสลากกินแบ่งก็ 47,388 ล้านบาท
1: อันนี้น่าจะเยอะสุดแหละ
0: ปตท.จำกัดมหาชนอันนี้เป็นรูปของเงินปันผล 33,754 ล้านบาทกองทุนวายุภักดิ์1
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นรูปของเงินปันผล 19,202 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตล่ะคะ
0: 18,244 ล้านบาท
1: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: 16,011 ล้านบาท
1: ธนาคารออมสิน
0: 13,389 ล้านบาท
1: บริษัทท่าอากาศยานไทย
0: จำกัดมหาชน 8,100 ล้านบาท
1: ธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ด้วย
0: 6,963 ล้านบาทท
1: กส.เขามีตังค์ไหม
0: ทกส.ก็ 5,552 ล้าน
1: การไฟฟ้านครหลวง
0: 5,104 ล้านบาทอันนี้คือ10อันดับแรก
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นเนื้อนาบุญน่ะรวมๆกันพวกนี้ก็น่าจะได้ประมาณสัก 200,000 ล้าน 200,000 ล้านก็ถือว่าได้มากกว่าที่ตั้งเป้า ได้มากกว่าที่ตั้งเป้าแต่ก็ต้องบอกว่ามันก็มีทั้งปีดีแล้วก็ปีไม่ดีนะอันนี้ก็ต้องดูตามสภาพแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะไปสมทบเป็นรายได้ของภาครัฐในงบประมาณ

0: ซึ่งอันนี้ก็เป็นการจัดการแบบพื้นฐานนะคือรับเงินปันผลกับเงินนำส่งคลังจากที่เขามีกำไรของรัฐวิสาหกิจยังไม่ได้ดำเนินการอย่างจริงจังในการที่จะจัดการกับรัฐวิสาหกิจที่ยังมีปัญหาที่มีปัญหาหนักๆเนี่ยสองที่ขาดทุนเยอะมากขาดทุนสะสมเยอะมากคือขสมก.กับการรถไฟแห่งประเทศไทยสองเจ้าเนี้ยค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสรวมๆกันแล้วก็ขี้หมูขี้หมาก็ต้องมี 2-3 แสนล้าน
1: โอ้หลักแสนล้านนะ
0: ใช่ซึ่งก็ยังรถไฟอาจจะมีอนาคตถ้าทำรางคู่ซื้อหัวรถจักรใหม่ปรับระบบให้เอกชนมาใช้อะไรต่างๆไปแต่กรณีขสมก.นี่ผมนึกไม่ออกว่าจะทำยังไง
1: เออหลายๆโครงการเราก็นึกไม่ออกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีโอกาสเดี๋ยวจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของรัฐวิสาหกิจให้ฟังละกันวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้ร่วมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ Forever Young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสหนีห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนัดกำหนดอาหาร
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
11: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
12: ความมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของสงครามยูเครนคืออยู่ดีๆยูเครนซึ่งเดิมเป็นประเทศที่เป็นผู้ขอความช่วยเหลือจากสหรัฐและตะวันตกวันนี้กลายเป็นผู้สร้างโดรนเป็นเทคโนโลยีโดรนที่แม้กระทั่งอเมริกายุโรป

0: และตะวันออกกลางยังต้องขอซื้อลิขสิทธิ์โดรนที่พัฒนามาจากสงครามจริงเชื่อไหมครับว่าวันนี้ยูเครนสามารถจะส่งกองกำลังโดรนเกินกว่า500-600ลำและบุกเข้าไปถึงมอสโกซึ่งห่างจากพรมแดนของยูเครนไม่ต่ำกว่า 2,000 กิโลเมตรและสามารถไปถล่มโจมตีโรงกลั่นน้ำมันแม้กระทั่งที่ตั้งทางอาวุธและโกดังที่เป็นส่วนสำคัญของธุรกิจซื้อขายออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียจนกระทั่งทำให้คนรัสเซียนั้นสำนึกเป็นครั้งแรกว่าสงครามใกล้กับตัวเองมากกว่าที่คิดจริงๆความสามารถในการสร้างโดรนและสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมโดรนนั้นมันไม่ได้มาชั่วข้ามคืนนะครับไม่ใช่ปาฏิหาริย์ทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บทำได้เป็นการนำจุดแข็งเดิมของยูเครนมารวมกับแรงบีบมหาศาลจากสงครามจนเกิดระบบนวัตกรรมที่เรียกว่าคิดวันนี้ทดลองพรุ่งนี้ใช้จริงอาทิตย์หน้าเลยและห้องแลบทดลองห้องวิจัยพัฒนาโดรนของยูเครนนั้นอยู่ตรงสนามรบครับไม่ได้อยู่ในห้องแลบห้องแอร์หรือว่ากลางกรุงเมืองหลวงแต่ประการใดก่อนสงครามยูเครนมีทุนเดิมสำคัญอยู่แล้วครับยูเครนนี่มีทั้งวิศวกรจากอุตสาหกรรมการบินอวกาศยุคสหภาพโซเวียตโน่นมีมหาวิทยาลัยด้านวิศวกรรมมีบุคลากรด้านไอทีจำนวนมากครับยูเครนเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นฐานของโปรแกรมเมอร์และบริษัทซอฟต์แวร์ที่รับงานให้โลกตะวันตกมาระยะหนึ่งแล้วจึงมีคนที่เข้าใจวงจรอิเล็กทรอนิกส์เข้าใจระบบสื่อสารเข้าใจ AI และการเขียนโปรแกรมควบคุมมีอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นตั้งแต่รัสเซียยึดไครเมียเมื่อปี2014 12ปีแล้วครับก่อนที่รัสเซียจะบุกทางด้านตะวันตกของยูเครนเมื่อ5ปีก่อนฉะนั้นแปลว่ากระบวนการของคนยูเครนที่คิดว่าต้องพึ่งพาตนเองทางอาวุธเนี่ยมันเกิดมาก่อนหน้าสงครามรอบนี้ด้วยซ้ำไปกองทัพยูเครนเวลานั้นขาดทั้งเครื่องบินลาดตระเวนขาดทั้งระบบตรวจการขาดอาวุธแม่นยำฉะนั้นอาสาสมัครก็เริ่มซื้อโดรนถ่ายภาพธรรมดานี่แหละครับเอามาดัดแปลงเพื่อจะค้นหาตำแหน่งทหารรัสเซียและชี้เป้าให้ปืนใหญ่เดิมทีโดรนเนี่ยเป็นงานอดิเรกเป็นของเล่นนะครับซื้อมาก็สำหรับถ่ายรูปจากมุมสูงเท่านั้นเองแต่ว่าพัฒนาไปพัฒนามากลายเป็นว่าวอยใส่ระเบิดและควบคุมการบินได้จึงถูกใช้เป็นอาวุธได้อย่างน่าตกใจแรกเริ่มเดิมทีนั้นยูเครนก็ใช้โดรนมาลาดตระเวนค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของทหารรัสเซียชี้เป้าให้ปืนใหญ่จากงานอดิเรกเล่นๆค่อยๆกลายเป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภาคประชาชนขึ้นมารัสเซียบุกยูเครนเต็มรูปแบบปี2022เมื่อ4ปีกว่าๆ5ปีกระบวนการนี้ก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วเพราะว่ายูเครนเผชิญความเสียเปรียบ3ด้านพร้อมๆกันเมื่อรัสเซียบุกคือ 1. มีกำลังพลและอาวุธหนักน้อยกว่ารัสเซียชัดๆ 2. กระสุนและอาวุธจากตะวันตกมาถึงไม่ค่อยแน่ไม่ค่อยนอน 3. อาวุธนำวิถีแบบตะวันตกมีราคาแพงและก็ผิดทดแทนยากและช้าฉะนั้นโดรนจึงกลายเป็นคำตอบของสมการใช้อาวุธราคาถูกทำลายเป้าหมายราคาแพงโดย FPV คือโดรนราคาหลักร้อยหรือหลักพันเหรียญเนี่ยอาจจะโจมตีรถถังระบบเรดาร์หรือปืนใหญ่ที่มีมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ได้เลยครับฉะนั้นหัวใจความสำเร็จอยู่ที่วงจรพัฒนาที่สั้นมากคือปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บนี่ภายใน 2-3 สัปดาห์ต้องใช้การได้ทหารไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้ครับแต่ทำหน้าที่เสมือนเป็นลูกค้าทดลองผลิตภัณฑ์ในสนามรบจริงถ้ารัสเซียเปลี่ยนความถี่รบกวนสัญญาณผู้ผิดก็เปลี่ยนระบบวิทยุถ้า GPS ถูกตัดก็พัฒนาการนำทางด้วยภาพและ AI แล้วถ้าสัญญาณวิทยุถูกกวนอย่างหนักก็หันไปใช้โดรนที่ควบคุมผ่านสายใหญ่แก้วนำแสงแทนฉะนั้นบางแบบจึงมีอายุใช้งานทางเทคโนโลยีแค่ไม่กี่สัปดาห์ก่อนจะถูกฝ่าตรงกันข้ามสามารถหาวิธีสกัดและจึงต้องปรับรุ่นใหม่อีกครั้งหนึ่งทันทีอีกปัจจัยหนึ่งครับที่ทำให้ยูเครนสามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่มีนวัตกรรมโดรนได้อย่างโดดเด่นคือการผลิตแบบกระจายยูเครนไม่ได้ฝากอนาคตไว้กับโรงงานอาวุธขนาดใหญ่เพียงไม่กี่แห่งอาจจะถูกขีปนาวุธรัสเซียทำลายได้แต่ใช้เครือข่ายครับเครือข่ายบริษัทเล็กโรงงานลับห้องทดลองมหาวิทยาลัยและกลุ่มอาสาสมัครกระจายกันอยู่ทั่วประเทศรัฐบาลยูเครนเข้ามาช่วยจัดระบบผ่านศูนย์เทคโนโลยีกลาโหมที่ชื่อ Brave One ซึ่งทุกวันนี้ก็ระบุว่ามีบริษัทในเครือข่ายเนี่ยทั้งหมดประมาณ 2,500 แห่งและมีผลิตภัณฑ์กว่า 5,000 รายการผู้พัฒนาโดรนมากกว่า500รายครับรัฐก็ให้ทุนรับรองเทคโนโลยีเชื่อมผู้ประดิษฐ์กับทหารและช่วยนำของที่ผ่านการทดลองสอบเนี่ยเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อเร็วขึ้นระบบจัดซื้อก็ถูกเปลี่ยนให้หน่วยทหารสามารถเลือกโดรนตามความต้องการจริงแทนที่จะเป็นการให้ส่วนกลางตัดสินใจทั้งหมดมันมีแพลตฟอร์มที่ชื่อ DOT Chain Defense ซึ่งเคยเปิดให้เลือกโดรน FPV มากกว่า180แบบจากผู้ผลิต40รายฉะนั้นให้ทหารบอกว่าโดรนแบบไหนที่คุณใช้ในสนามรบแล้วได้ผลให้เลือกโดรนแบบนั้นไม่ใช่ส่วนกลางจัดซื้อจัดจ้างก็เลยกลายเป็นว่าผู้ใช้มีสิทธิ์เลือกนี่คือความคล่องตัวที่ทำให้สามารถจะเอาชนะศัตรูได้ฉะนั้นจึงเป็นการแข่งขันที่ใช้ผลงานในสนามรบเป็นตัวตัดสินครับว่าใครจะใช้แบบไหนและจะผิดอะไรต่อกระทรวงกลาโหมยูเครนก็จะเป็นคนเดินตามความต้องการของทหารจากสนามรบผลก็คือการผิดเพิ่มขึ้นจากระดับงานช่างอาสาสมัครเดิมเนี่ยเป็นระดับหลายล้านลำปีที่แล้วปีเดียวกองทัพยูเครนได้รับโดรน FPV ประมาณ3ล้านลำและเพิ่มการผิดโดรนสกัดกั้นสำหรับยิงโดรนรัสเซียเกือบ 1,000 ระบบต่อวันนะครับดังนั้นคำว่าผิดเองต้องเข้าใจนะว่ายูเครนสามารถออกแบบประกอบเขียนซอฟต์แวร์และผิดชิ้นส่วนบางประเภทเองได้มากขึ้นครับแต่ชิ้นส่วนสำคัญจำนวนหนึ่งเช่นมอเตอร์เอ่ยกล้องเอ่ยเซ็นเซอร์ชิปเอ่ยอุปกรณ์สื่อสารยังอาศัยห่วงโซ่อุปทานต่างประเทศโดยเฉพาะชิ้นส่วนเชิงพาณิชย์จากเอเชียนะครับดังนั้นจุดแข็งที่แท้จริงของยูเครนไม่ใช่การผิดทุกชิ้นเองครับแต่คือความสามารถในการนำชิ้นส่วนที่หาได้มาประกอบเป็นระบบอาวุธใหม่รวดเร็วราคาถูกนี่แหละครับบทเรียนที่สำคัญฉะนั้นยูเครนเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอาวุธจากเดิมที่อาวุธทุกแบบหนึ่งแบบต้องสมบูรณ์แบบหรือใช้งานนานหลายสิบปีเป็นแนวคิดใหม่คล้ายโทรศัพท์มือถือครับคล้ายซอฟต์แวร์ผิดเร็วใช้จริงรับข้อมูลแล้วอัปเดตรุ่นต่อไปนี่แหละครับคือที่มาว่าทำไมยูเครนจึงกลายเป็นพระเอกเรื่องการผิดโดรนจากความจำเป็นต้องอยู่รอดเพราะรัสเซียลุยหนักฉะนั้นนวัตกรรมมาจากความจำเป็นที่แพ้ไม่ได้ตายไม่ได้ครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น

0: 102.5 FM The Gate Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูฮิลสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
5: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
4: อย่าบอกนะว่าแม
5: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
4: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เห็นแวบแรกนึกว่าอายุไม่เท่าไหร่แต่ความจริงเขาคนนี้72แล้ว CEO โคซี่สัปดาห์นี้รวมพูดคุยกับดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาผู้บริหารมากความสามารถที่จะมาแชร์เคล็ดลับการดูแลสุขภาพกายและใจการบริหารงานอย่างมีความสุขพร้อมมุมมองในการใช้ชีวิตเติมไฟให้ forever young อยู่เสมอ
7: ผมไม่เคยล้าสมัยนะจะเห็นว่าอะไรที่คนวัยรุ่นทำได้เนี่ยเราก็ทำได้เราต้องทำตามยุคให้ทันไม่งั้นเราจะตกยุคแล้วเราจะรอวันตาย
6: มาค้นหาแรงบันดาลใจไปพร้อมกันในรายการ CEO Cozy ตอนใหม่บน YouTube ช่อง Thinking Radio หรือค้นหา CEO Cozy ก็เจอแล้ว
8: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
9: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
6: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
9: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
6: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
9: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
6: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว้50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญลิมิเต็ดพรีเมียมจองด่วนที่ LINE @thinkingradio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษม

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันอีกไม่กี่เดือนก็จะหมดปีครับสถานการณ์สุขภาพของธุรกิจคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเรามาดูกันนะครับย้อนหลังกลับไปไหมครับว่าตั้งแต่เดือนมกราคมหลายๆสถานการณ์ที่มันเป็นปัจจัยภายนอกมันมีความเปลี่ยนแปลงไปเยอะแยะมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นที่ช่องแคบฮอร์มุสเรื่องของอาหรับเรื่องของอิสราเอลเรื่องอิหร่านสหรัฐอเมริกาจนเดินทางเรื่อยๆมาจนกระทั่งเดี๋ยวกลับไปกลับมาหยุดยิงกันนั่นนู่นนี่นะครับวันนี้การเดินทางของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับเราจำเป็นอย่างยิ่งเหลือเกินครับต้องเรียนถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้คำว่ามีความสำเร็จจับต้องได้ที่เราเห็นและแน่นอนครับท่านเป็นคนไทยที่ต้องช่วยเหลือคนไทยด้วยกันครับเวลาเกิดวิกฤตหรือเกิดสถานการณ์อะไรเราต้องมาหาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ที่มีประสบการณ์ครับวันนี้มาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าปีนี้ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและก็เวียดนามพอดีครับแล้วกลุ่มบริษัทที่เรามาปุยกันก็มีการลงทุนในเวียดนามเกือบ10ปีครับการเดินทางท่องโลกในครั้งนี้อุตสาหกรรมเป็นอย่างไรมีการเปรียบเทียบมีวิสัยทัศน์ที่ท่านจะมาแชร์ให้พวกเราเช่นเคยครับวันนี้เห็นหน้าค่าตากันแล้วเป็นใครไปไม่ได้ครับพี่จูนครับคุณจริพรจารุกรสกุลประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท DHA Corporation จำกัดมหาชนอยู่กับเราอีกครั้งนึงสวัสดีครับคุณจูนครับ
3: สวัสดีค่ะคุณวรพงษ์ค่ะ
2: ครับปีนี้50ปีโอ้โหนี่พอกับความสัมพันธ์ไทยจีนเลยนะฮะความสัมพันธ์ไทยจีนก็51ปีนะครับปีนี้นะครับพี่จูนครับ
3: ค่ะค่ะ
2: ก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่น่าสนใจทีเดียวจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในหลายประเทศที่มองโอกาสมองทิศทางการลงทุนของ WHA

0: เราฉายภาพกว้างก่อนแล้วกันนะครับว่าเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้จนถึงปัจจุบันเนี่ย WHA หรือพี่จูนมองยังไงบ้างครับก่อนเราจะเข้ามาที่เวียดนามครับ
1: คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายประมาณถ้าเกือบ20ปีที่ผ่านมานะคะพ
0: ี่
1: ก็มองเห็นภาพไปแล้วว่าการเติบโตเนี่ยมันจะชิฟต์จากเวสเทิร์นมาอีสเทิร์นจะเห็นว่า WHA ก็เลยมุ่งโฟกัสอยู่ที่ทางด้านตัวเอเชียนะคะพอเราเห็นว่าทางด้านตัวเอเชียเนี่ยจีนนะอินเดียและอินโดนีเซียเนี่ยจะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรเยอะมากเราเห็นการมูฟเมนต์การลงทุนขยายไปที่โซนเอเชียเราถึงตั้งเป้ามองภาพในเอเชียตรงนี้จริงๆขึ้นมาและเห็นว่า10กว่าปีที่ผ่านมาเอเชียก็มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านตัวจีนเอ่ยตัวอินเดียเอหรืออินโดนีเซียกระทั่งทางด้านตัวเซาท์อีสต์เอเชียเราก็รวมกลุ่มกันได้ดีมากนะฮะประชากรเรา 3-400 ล้านคนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงคือเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของการลงทุนของโลกละนะฮะยิ่งเฉพาะเวลามันเกิดสงครามการค้านะฮะไอ้ทางด้านตัวเทรดวอร์ตั้งแต่ปี2018เราก็จะเห็นภาพเลยนะคะว่าไอ้การมูฟเมนต์มาเนี่ยทางด้านตัวเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยเป็นจุดประเด็นที่คนทั่วโลกสนใจในการลงทุนมากเลยจะเห็นเรื่อง FDI มีการเติบโตสูงมากนะคะโดยเฉพาะมาเรื่องทั้ง2ตรงเนี้ยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไป2ไอ้3คือมาเจอทางด้านเรื่องสงครามตอนออกกลางณตรงนี้เนี่ยฮะแต่ว่าประเด็นทางด้านตัว Southeast Asia กลายเป็น The Rise of ASEAN ละในการมองภาพในเรื่องการลงทุนต่างขึ้นมาเนี่ยเราจะเห็นชิป movement ของเงินลงทุนค่อนข้างจะมากแต่ว่าในการลงทุนมันก็ไม่ได้เหมือนอดีตมันก็มีการเปลี่ยนแปลงไปมันมุ่งหน้าสู่ทางด้านตัว New Economy หรือเรื่อง High Technology มากขึ้นมาไอ้ตรงนี้แหละที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปที่เราเห็นนะฮะมันจะไม่ได้เป็นอุตสาหกรรมสมัยก่อนละแต่ว่ามันจะเป็นการต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมที่แต่ละประเทศมีจุดแข็งซึ่งไม่เหมือนกันประเทศไทยก็มีจุดแข็งของประเทศไทยเวียดนามมีจุดแข็งของเวียดนามหรืออินโดนีเซียก็มีจุดแข็งของเวียดนามแต่ละประเทศก็มีจุดแข็งในการดึงดูดเรื่องการลงทุนที่มันแตกต่างกันค่ะ
0: ครับโดยเซกเมนต์ของกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมธุรกิจนี้เนี่ยลักษณะของการลงทุนเวลาโฟกัสว่าจะลงทุนประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยมันเหมือนหรือมันต่างจากการทำธุรกิจในลักษณะแบบอื่นยังไงบ้างครับเช่นเวลาเขาไปเปิดโรงงานอุตสาหกรรมในต่างประเทศเขาก็ลงไปเซอร์เวย์แล้วก็ดูศักยภาพหรือ potential ในส่วนของสินค้าถ้าเรามองว่านิคมอุตสาหกรรมคือ product ตัวหนึ่งของ WHA เนี่ยการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเทศวิธีคิดหรือว่าวิธีลงทุนมันอยู่ตรงไหนในการตัดสินใจครับ
1: มันจะมีความแตกต่างกันอย่างเช่นบางอุตสาหกรรมนะคะไปลงทุนเขาจะดูอาจจะมีเรื่อง domestic demand ต่างๆก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยแต่นิคมอุตสาหกรรมต้องเรียนว่าในนิคมอุตสาหกรรมส่วนมากลูกค้าของเราโรงงานที่มาตั้งอุตสาหกรรมตั้งโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากจะเป็นเรื่องการส่งออกในประเทศไทยก็เช่นกันนะฮะประเทศไทยลูกค้าของเราเนี่ยกว่า 80% นี่คือส่งออกการส่งสินค้าก็มีการกระจายไปทั่วโลกต่างขึ้นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราจะลงทุนที่ประเทศไหนเราจะดูว่าประเทศนั้นเนี่ยมีเรื่องนั้นไปมีจุดแข็งในเรื่องการที่ FDI หรือ Foreign Direct Investment สนใจไปจะลงทุนเพื่อผลิตเพื่อการส่งออกหรือเปล่าตลาด Domestic Demand มันก็คือส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วมันได้เรื่องการส่งออกฉะนั้นเราจะไปดูประเทศไหนเราก็ดูหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรกฎระเบียบภาครัฐเขาเป็นยังไงนะคะหรือรัฐบาลเขามีนโยบายในการส่งเสริมเรื่องการลงทุนประเภทนี้หรือเปล่าการให้สิทธิประโยชน์มีไหมเพราะว่ามันต้องมีสิทธิประโยชน์นะอย่างเช่นเรื่อง BOI ต่างที่ให้มาเนี่ยไม่งั้นเนี่ยโรงงานเราจะลงทุนประเทศไหนต่างๆเขาก็ต้องดูด้วยว่าเขาได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง privilege อะไรบ้างไม่งั้นเนี่ยมันก็ไปลงทุนในประเทศที่ให้ privilege มากกว่าสอง infrastructure ประเทศนั้นๆเหมาะไหมกับอุตสาหกรรมที่จะมาลงทุนพร้อมไหมนะคะต่างๆขึ้นมาเนี่ยอันนี้สำคัญมันเห็นภาพรวมทั้งหมดเลยเนี่ยค่ะขึ้นมาน่าสนใจ
0: เราเวลาเราไปลงทุนในแต่ละประเทศเนี่ยเราดูเรื่อง FDI เป็นหลักด้วยนั่นหมายความว่าเราต้องดึงอุตสาหกรรมหลายๆอุตสาหกรรมไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเราด้วยต้องไปพร้อมกันไหมฮะหรือว่ามันเป็นหน้าที่ของประเทศนั้นๆว่ามีความน่าสนใจสำหรับนักลงทุนต่างชาติด้วยตัวของเขาเองไหมหรือเราต้องเป็นคนดึงไปด้วย
1: ส่วนมากประเทศก็จะมี policy เบื้องต้นนะฮะแต่ว่าเรามักจะทำงานคู่กับรัฐบาลท้องถิ่นหรือรัฐบาลต่างๆเหมือนประเทศไทยอะเราก็ทำงานคู่กับภาครัฐใช่ไหมคะเพราะภาครัฐออกกฎระเบียบแต่เราเนี่ยเป็นคนคุยกับลูกค้า เพราะฉะนั้นเวลาเราจะมีการให้ข้อมูลต่างๆว่าตอนนี้เนี่ยอุตสาหกรรมกลุ่มไหนเขาสนเขากำลังจะย้ายออกจากประเทศนั้นๆหรือจะขยายการลงทุนยังไงขึ้นมาเราต้องให้ข้อมูลกันขึ้นมาเพื่อภาครัฐเนี่ยจะได้ออกทางด้านตัวพิวเรชต่างๆมารองรับหรือบางครั้งอินฟราสตรักเจอร์มันไม่ใช่แค่ในนิคมอุตสาหกรรมนะอินฟราสตรักเจอร์ที่เขาต้องซัพพอร์ตด้วยกลุ่มทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรรมเนี่ยมันต้องซัพพอร์ตยังไงขึ้นมาอันนี้ต้องมีการพูดคุยกันเพราะว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยเวลาเราจะดึงเรื่องการลงทุนเราไม่ได้มองแค่บริษัทนี้เรามองว่าเราจะดึงกลุ่มไหน
0: เราจะดึง
1: มาสักซัพพลายเชนเราจะดึงกลุ่มทางด้านเราจะส่วนมากที่เราวางแผนเราจะดึง
0: มาเป็นคลัสเตอร์อะไรประมาณนั้นนะ
1: เราจะดึงแมกเนตก่อนเลยใช่เพื่อที่จะมองว่าคลัสเตอร์จะเพราะดึงแมกเนตมาแล้วเดี๋ยวคลัสเตอร์ตามมาต่างๆขึ้นมาอันนี้เป็นการทำงานคู่กันเพราะว่าอันเนี้ยมันคือการวางแผนการพัฒนาประเทศระยะยาวขึ้นมาเพราะว่าเวลาเขาจะมาลงทุนก็ต้องอยู่กับเรา20-30ปีแล้วก็ต้องดูด้วยว่าไอ้ตรงเนี้ยความพร้อมของประเทศนั้นที่เขาจะไปลงทุนมีความพร้อมแค่ไหนแล้วเขามั่นใจแค่ไหนว่าเวลาเขาลงไปแล้วประเทศนั้นๆจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบบ่อยทำให้เขามีปัญหาเรื่องการลงทุนอันนี้ก็สำคัญมากหรือมาลงทุนแล้วกำลังคนพอไหม workforce ที่ support industry ของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปริมาณไปถึงเรื่องคุณภาพด้วยมันมีหลายอย่างที่เป็นองค์ประกอบกัน infrastructure ตั้งแต่เรื่องถนนหนทางท่าเรือน้ำไฟต่างๆนี่มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวพันกันหมดเลยค่ะ ecosystem ที่มีอยู่มันเพียงพอไหมอย่างเงี้ยขึ้นมาเหมือนสมัยที่เราดึงเรื่อง EV มาก็เป็นเพราะว่าฐานเก่าเราคือ ecosystem ของยานยนต์ต
0: ั
1: วที่ดึง EV มาได้ดึงแมกเนตมาได้เพราะว่าเขาต้องอาศัยซัพพลายเชนในประเทศไทยขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยคือเรื่อง EV มันไม่ใช่บอกว่ามาแค่รถกับแบตเตอรี่มันไม่ใช่นะ
0: ถูก
1: ไหมคะเรื่องบอกเอ่ยพวงมาลัยทุกอย่างองค์ประกอบมันเยอะมาก
0: ยังคงมีซัพพลายเชนในไทยที่ทำอยู่เกี่ยวเนื่องที่จะซัพพอร์ต EV ได้
1: ใช่ใช่ที่พี่ชอบพูดว่าเรามีบุญเก่าเราถึงสร้างดึงบุญใหม่
0: เข้ามาได้เรามีบุญเก่าใช่ใช
1: ่คราวนี้พอโลกมันเปลี่ยนเนี่ยเรากินบุญเก่าก็ไม่พอเราสร้างฐานบุญใหม่แต่ว่าเราก็ต้องสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างเช่นเราดูเรื่อง PCB มาถูกไหมคะprinted circuit board ต่างๆ semiconductor ดึงตามมามันต้องเกี่ยวพันกันเพราะว่าเราต้องมองอนาคตเอาไว้ขึ้นมาค่ะ
0: ครับเมื่อสักครู่นี้พี่จูนพูดถึงว่ามันเป็น new economy แล้วก็มีการมองภาพที่มันเป็นเทคโนโลยีและต่างจากสมัยก่อนการคิดการพิจารณาเนี่ยมันมีปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปเยอะแค่ไหนว่า WHA จะไปลงทุนประเทศไหนคิดไม่เหมือนอดีตแล้วในปัจจุบันคิดมากกว่านั้นล้ำกว่านั้นยังไงครับซับซ้อนขึ้นไหมครับ
1: จริงๆเราก็มองอย่างเช่นเราไปลงทุนที่เวียดนามนะเรา
0: สมมติเวียดนามก็ได้ครับเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจ
1: เราไปเรื่องปี2017ตอนที่เราปี2017ตอนนั้นเวียดนามยังมีแรงงานมากแล้วแรงงานก็ยังราคาถูก
0: วัยหนุ่มสาวเยอะมาก
1: สาวเยอะมากเราก็ไปลงทุนณตรงนั้นเราถึงเลือกจังหวัดที่เราไปลงทุนเป็นจังหวัดไม่ใช่โฮจิมินห์ไม่ใช่ฮานอยเพราะโฮจิมินห์กับฮานอยเนี่ยค่าแรงก็แพงแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะถึงท่านที่ดินก็ราคาแพงแล้วก็ไอ้พิเศษต่างๆที่ภาครัฐให้มันก็แทบไม่มีละ
0: เนื่องจากว่าสูง
1: เนื่องจากใช่เนื่องจากว่ารัฐบาลเวียดนามเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะเวลาเขาต้องการดึงเรื่องการลงทุนไปมาตรงไหนเนี่ยเขาใช้พิเศษมากอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเมืองเขาเพิ่งเปิดเขาก็ให้หมดที่โฮจิมินห์มากๆใช่ไหมคะพอโฮจิมินห์เริ่มโตแล้วเขาก็ไปให้ที่ฮานอยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้พอฮานอยเริ่มโตเขาก็เริ่มกระจายไปยังภาคกลางต่างๆที่เราไปลงทุนจังหวัดแรกที่เออาร์เนี่ยเพราะมันได้เรื่องอีโคโนมิกโซนได้พิเศษเรื่องผลักดันภาษีที่ดีกว่าจังหวัดอื่นขณะเดียวกันโอแรงงานเยอะมากมีแรงงานเลเบอร์ที่ดูเป็นล้านคนเลยก็ว่ากันไปเราก็เลือกจุดแข็งตรงนี้แต่พอผ่านมา10ปีจุดแข็งตรงนี้เริ่มไม่ใช่แล้วตอนนี้เวียดนามเนี่ยเขาเมื่อ 2-3 ปีก่อนเขาก็บอกเขาประกาศแล้วนะคะว่าเขาเองเนี่ยไม่ต้องการเป็นจุดมุ่งจุดหมายของการลงทุนซึ่งมีแรงงานมากแก่แรงงานราคาถูกอีกแล้วเขาต้องการดึงทางด้านไฮเทคที่มาลงทุนประเทศเขาเช่นกันเหมือนที่ประเทศไทย
0: เราทำครับ
1: ใช่เขาก็มองภาพนี้ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วตอนนี้เวียดนามก็เริ่มมีปัญหาเรื่องแรงงานไม่พอละเพราะเวียดนามเขาห้ามอิมพอร์ตแรงงานใช่ไหมคะอันแรงงานก็เริ่มไม่พอแล้วหลายปีที่ผ่านมาเห็นไหมคะ FDI ไปลงทุนเยอะมากให้มันเกิดการปัญหาเรื่อง1แรงงานแพงขึ้น2เรื่องการขาดแรงงานละโดยเฉพาะทางโฮจิมินห์กับฮานอยเนี่ยที่มีการลงทุนมากๆเนี่ยมันเริ่มเกิดการขาดแรงงานต่างขึ้นมาละตรงนี้รัฐบาลเขากำลังดูในภาพนี้อยู่ใช่ไหมคะและทางด้านตัวอีโคโนมิกต่างๆทางด้านพิเศษต่างๆเขาก็เริ่มลดลงละเพราะเขาบอกประเทศเขาเนี่ยน่าสนใจมากมากพอแล้วทั้งที่อยู่ต่างๆมันก็เริ่มลดลงเนี่ยทั้งเวลาเราลงทุนเราก็มองภาพแล้วทั้งจังหวัดที่เราจะไปลงทุนเพิ่มเติมขึ้น1มันยังมีจุดแข็งยังไงขึ้นมา2เราเป็นด้านตัวไฮเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นละ ต่างๆขึ้นมาเนี่ยเป็นภาพที่เราก็ต้องมองเรื่องการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเวลาเราดึงอุตสาหกรรมที่จะเข้ามาลงท
0: ุ
1: นขึ้นมาเนี่ยเรามองภาพนี้ละหรือเมื่อก่อนซัพพลายเชนเขาได้บางเรื่องยังไม่แข็งใช่ไหมคะแต่หลายปีที่ผ่านมาเราเริ่มดึงรถซัพพลายเชนแค่มันแข็งแรงเพิ่มขึ้นเราก็จะดึงตัวแมกเนตมาได้ง่ายขึ้นต่างๆขึ้นมา
0: เราหาโซลูชันให้ลูกค้าเราด้วยไหมครับกรณีที่พี่จูนยกตัวอย่างน่าสนใจมากคือแรงงานเริ่มที่จะขาดแคลนสองค่าแรงเริ่มเพิ่มสูงขึ้นพิเวเลชก็น้อยลงเพราะเขาคิดว่าประเทศเขาแข็งแกร่งเพียงพอแล้วไม่ต้องมีอะไรสิทธิพิเศษอะไรมากมายเราเห็นปัญหาแบบนี้ความท้าทายแบบนี้เราหาโซลูชันไหมครับหรือว่า
1: อ๋อเราต้องหาโซลูชันเพราะว่าลูกค้าเราดึงมาลงทุนแล้วไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหาเรื่องแรงงานก็ยุ่งละถูกไหมคะเราจะจัดทางด้านตัว
0: กับว่าที่จูนเตรียมพร้อมยังไงครับโทษเดินทาง
1: พี่คุยกับภาครัฐเลยค่ะ
0: คร
1: ับ พี่คุยตั้งแต่ระดับเป็นแชร์แม่ของจังหวัดนะคะหรือกระทั่งเวลามีโอกาสเจอท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศเวียดนามเนี่ยเราจะมีโอกาสได้พบใช่ไหมคะแต่ละครั้งที่ได้พบเนี่ยเขาก็จะมีบอกโอเคมันมีอะไรที่ปัญหาอุปสรรคอะไรต่างขึ้นมาที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยแล้วก็จะเลสปัญหาขึ้นต่างๆขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอ
0: ัน
1: นี้ก็ทราบละทราบเรื่องแล้วว่ามีประเด็นนี้หรือกระทั่งเราพบท่านทูตเนี่ยทูตเวียดนามในเมืองไทยเนี่ยเราก็จะการเลสปัญหาต่างขึ้นมาละเพื่อมองว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงขึ้นมาเพื่อให้เวียดนามยังเป็นประเทศหนึ่งในการดึงดูดเรื่องการลงทุนต่างๆขึ้นมาทำระดับจังหวัดหรือกระทั่งเรื่องอะไรนะมีการจัดทางด้านการจัดงานเรื่องทางด้านเรื่องคนเรื่องต่างๆแรงงานในตลาดแรงงานสร้างตลาดแรงงานในนิคมเลยนะคะต่างๆขึ้นมามีการเขาเรียกประสานกับทางด้านภาคเรื่องการศึกษาของที่ทางเวียดนามเองเนี่ยเพราะบางครั้งหลักที่เขาเรียนมามันไม่ตอบโจทย์ของผู้ประกอบการของเราก็ต้องทำเรื่องแมทชิ่งกันต่างๆขึ้นมาทำมาหลายปีขึ้นมามันก็เริ่มดีขึ้นนะคะกลายเป็นว่าแรงงานที่จบออกมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่จบออกมาทำเรสกิลเวิร์กฟอร์สที่ไม่มีอะไรเลยเขาก็เริ่มได้ถึงด้านตัวมันมีสกิลอัพเกรดขึ้นมาต่างๆขึ้นมาค่ะ
0: ถ้าเปรียบเทียบในหลายๆประเทศที่เดินทางไปแล้วก็เซอร์เวย์แล้วก็ดูแล้วว่ามันน่าลงทุนเนี่ยไทยเวียดนามประเทศอื่นเนี่ยมีอุปสรรคปัญหาความท้าทายอะไรที่แบบเป็นบทเรียนที่อยากจะแชร์ให้พวกเราฟังและเจอกับตัวเองบ้างไหมครับ
1: จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรามุ่งเน้นที่ลงทุนที่เวียดนามเป็นหลักหลังจากที่หลายปีที่ผ่านมาเราดูหลายประเทศมากนะฮะ
0: ค
1: ือว่าเราก็มีดูเรื่องการลงทุนที่อินโดนีเซีย10กว่าปีก่อนเราก็มีเรื่องโลจิสติกเล็กๆที่อินโดนีเซียนะฮะแล้วก็เรามีลงทุนที่ลาวแต่ว่าเป็นลงทุนโรงไฟฟ้าไฮโดรพาวเวอร์แพลนท์ซึ่งก็ทำนานๆมากแล้วนะก่อนหน้านี้เราไปดูพม่าเมียนมาเราไปดูกัมพูชาใช่ไหมคะแต่เมียนมาพอเราไปดูเสร็จแล้วก็เป็นประเทศที่เราสนใจมากอีกประเทศหนึ่งแต่เนื่องจากว่าเราเห็นว่าการเมืองเขาน่าจะมีประเด็นอยู่ตอนนั้นเราเลยตัดสินใจไม่ไปลงทุนก็พอเราตัดสินใจไม่ไปลงทุนก็มีประเด็นที่บอกว่าอะไรนะฮะองซันซูจีโดนยึดอำนาจอ
0: ่
1: ะอันนั้นเราก็ไม่ได้เข้าไป
0: คา
1: โมเดียแล้วก็ไปดูเมื่อ 2-3 ปีก่อนก็มองว่าก็น่าสนใจเพราะว่าเรามองว่ามัน next stage ของการลงทุนคืออย่างนี้ค่ะเวลาอินดัสทรีต่างๆมันจะมีการ movement แล้วแต่ life cycle industry สมัยก่อนญี่ปุ่นใช่ไหมคะ
0: ใหญ่เลย
1: แล้วก็เกาหลีก็มาไทยเพราะเขาก็จะไปไฮเอ็นเพิ่มขึ้นนั้นทางด้านตัวก็มาเมืองไทยตั้งแต่ทางด้านยานยนต์หนึ่งต่างก็มาเมืองไทยเมืองไทยพอมีการเติบโต
0: ก็จะขยับไปไฮเอ็นบ้าง
1: ไปไฮเอ็นไอ้ส่วนที่เราไม่ถนัดละหรือเราไม่มีจุดแข็งเช่นแรงงานเราไม่ได้มากขนาดนั้นราคาเราไม่ได้แข็งขันได้ไอ้นี้ก็จะชิปไปเวียดนามใช่ไหมฮะอย่างเช่นพวกฟู้ดแวร์พวกรองเท้าเลิกรองเท้าหรือเสื้อผ้ากาเมนต์หรือเรื่องที่ใช้แรงงานมากก็ไปเวียดนาม
0: เป็นเลเบอร์เบสประมาณนั้น
1: ใช่เสร็จพอเวียดนามก็เริ่มพัฒนาขึ้นนะเขาก็มองภาพว่าต้องเปลี่ยนแล้วแรงงานก็เริ่มแพงสเต็ปถัดไปมันควรจะเป็นกัมพูชาม
0: ันก็จะเป็นกัมพู
1: ชา
0: ถ้าเสถียรภาพเมียนมาดีก็จะเป็นเมียนมา
1: ใช่ใช่แล้วเรามองภาพนี้นะฮะแต่พอดีว่ามันก็มีประเด็นเรื่องนี้กับกัมพูชาขึ้นมาเราก็ไม่ได้มองเรื่องนั้นละเราก็มามองหลักๆคือมองทางด้านตัวเวียดนาม
0: อินโดนีเซียนี่ที่น่าสนใจเพราะประชากรเขาเยอะอย่างนั้นใช่ไหมครับตอบโจทย์เรื่องแรงงานหรือว่ายังไงครับ
1: เป็นอินโดนีเซียตลาดโดเมสติกใหญ่มากตลาดโดเมสติกใหญ่มากเมื่อไหร่
0: แต่ว่าพี่จูนบอกว่าธุรกิจพี่จูนไม่ได้มองโดเมสติกเป็นหลักขออนุญาต
1: ต้องเรียนว่าอินโดนีเซียที่หลายๆบริษัทที่ไปลงทุนเนี่ยเขามองเรื่องโดเมสติกยานยนต์เขาก็ไปลองเขามองเรื่องตลาดโดเมสติก
0: consumer
1: ก็ลง
0: เรื่องโดเมสติก
1: เพราะฉะนั้นตลาดอินโดนีเซียนะตอน10กว่าปีก่อนที่เราไปดูมันไม่ได้ในเรื่องการส่งออกในตอนนั้นตอนนั้นเป็นอย่างนั้นยานยนต์อุตสาหกรรมพวกจะเล็กมากต่างๆใช่ไหมคะและทางด้านตัวอินโดนีเซียตอนนั้นที่เราไม่ได้ไปเพราะประเด็นเรื่องความชัดเจนเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดิน เราทำนิคมอุตสาหกรรมมันเป็นเรื่อง property ใช่ไหมครับความชัดเจนกรรมสิทธิ์ในที่ดินมันไม่ชัดเจนอะขึ้นมาโฉนดมันมีการออกโฉนดทับซ้อนกันได้เนี่ยเราเลยตัดสินใจที่จะไม่ได้ไปลงทุนนั้นจะเห็นว่าทางด้านตัวผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมที่อินโดนีเซียเนี่ยไม่ค่อยมีรายใหญ่ๆเหมือนไทยต่างกันแต่ตอนนี้เราเริ่มกลับเข้าไปดูแล้วเราเริ่มจะคว้าประเทศอินโดนีเซียแล้วเพราะว่าเขาเริ่มมองภาพเรื่องการส่งออกการต่างเพิ่มขึ้นมาแล้วประเทศก็มีการโตเร็วในหลายปีที่ผ่านมาแต่ตอนนี้ก็จะติดไปเรื่องการเมืองเขาเนี่ยอย่างเวียดนาม
0: พอคุยเรื่องอินโดนีเซียผมขออนุญาตเลี้ยวซ้ายเข้าซอยนิดนึงคือมันมีกระแสข่าวเมื่อสายหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของมาลงทุนที่เราเถอะย้ายจากประเทศไทยมาเถอะไม่ต้องไปพูดเนาะธุรกิจอะไรคงได้ยินข่าวกันเหมือนกันพี่จูนมีความเห็นเรื่องนี้ยังไงมันเป็นไปได้แค่ไหนยังไงครับในฐานะที่เป็นนักธุรกิจระดับโกลบอลแล้วฮะ
1: ต้องเรียนว่าขอพูดในภาพใหญ่แล้วกัน
0: คร
1: ับ ในบริษัทเมื่อ30ปีก่อน40ปีก่อนที่เราดึงการลงทุนจากญี่ปุ่นมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะหรือประเทศอื่นเนี่ยเวลาประเทศไทยหรือที่อื่นอ่ะเวลาเขาต้องการดึงเรื่องการลงทุนเขาก็ใช้พิเรชเยอะ
0: ๆใช้สิทธิประโยชน์เยอะมาก
1: สิทธิประโยชน์เยอะมากให้เรื่องภาษีเงี้ยเวฟกัน5ปี8ปี10ปีก็ว่ากันไปฉะนั้นบริษัทที่มาลงทุนเขาได้เบนิฟิตเรื่องนี้มากแล้ว
0: ครับ
1: ถูกไหมครับเขาได้กำไรเยอะมากมายจากตรงนี้แล้วขณะเดียวกันเวลาเราต้องปรับเข้าฐานอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะเราก็ต้องให้พรีวิเลจเรื่องนั้นแต่ตอนที่เราให้พรีวิเลจเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเราให้ประเทศไหนนะคะอันนี้ผู้แทน BOI นะผู้แทนรัฐบาล BOI ไม่ได้บอกว่าให้ประเทศ A B C BOI ประกาศหมดแล้วแต่ประเทศไหนเนี่ยสนใจเรื่องการลงทุนนี้ก็ได้ privilege กระทั่งบริษัทไทยก็ได้ BOI เยอะมากเพราะเขาไม่ได้จำกัดสัญชาตินะคะเขาให้เป็นกลุ่ม industry ต่างๆเราต้อง fair to BOI นะเขาให้แบบนี้ขึ้นมาบริษัทไทยได้ประโยชน์เรื่องสิทธิพันธุ์ภาษีก็เยอะมาก
0: คร
1: ับ บริษัทต่างๆเขาก็ได้เยอะมากต่างขึ้นมาถูกไหมคะแต่คราวนี้ไอ้เรื่องการแข่งขันอินดัสทรีเนี่ยในเมื่อบางประเทศหรือมีเขาไม่ได้มองเรื่องนี
0: ้
1: เขาก็ไปมองไปอีกอันหนึ่งทำให้เขาเสียโอกาสในการแข่งขันไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ดูนะเพราะพี่เห็นกันตั้งสมัยท่านนายกเศรษฐาละมันก็มีการเลสปัญหาเรื่องนี้ขอโทษเลยพี่ขอพูดตรงๆจากประเทศญี่ปุ่นแล้วกันเขาก็มีการเลสปัญหาเรื่องนี้คุยกับภาครัฐที่อยู่ในเหตุการณ์รัฐบาลก็กลับมามองเรื่องนี้ท่านนายกก็ถึงมีการให้เรื่องไฮบริดเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะ
0: อ
1: ย่างเดิมเราให้ทางด้านตัวเรื่อง EV สมัยก่อนเราให้อีโก้คาร์ตอนหลังเราไปเน้นให้เรื่อง EV ต่างๆเพราะเราต้องการดึงเรื่องการผลิตมาลงในประเทศไทยแต่ท่านลองคิดดูสิคะว่าถ้าเราไม่ดึง EV เข้ามาเราจะไม่มีฐาน EV ถ้า ICE มันลงเราจะต้องอินพอร์ต EV อย่างเดียวนั้นระหว่างนี้มันเริ่มมีเรื่องการ transitionทางด้านท่านนายกเศรษฐาก็ทำมาดูเรื่องนี้ทาง BOI ก็มีการบอกว่าทำไฮบริด
0: ครับ
1: บริษัทใหญ่ๆที่มีการพูดถึงกันเขามีการทำเรื่องไฮบริด EV ไฮบริดเรื่องนี้เขาก็ขายดีมากส่งออกโตมากด้วยไปดูตรงนี้ด้วยไปดูตรงนี้ด้วยนะฮะก็จะเห็นภาพอันส่วนที่บอกว่าจะไปประเทศไหนประเทศไหนต่างขึ้นมาพี่ก็มีการเรียนปรึกษาทั้งเลขา BOI ก็คือเขาก็บอกว่ามันก็มีภาพส่วนหนึ่งถ้าเป็นเรื่อง EV ที่เขาจะขยายการลงทุนก็จะเน้นเรื่องแบตเตอรี
0: ่
1: ต่างๆขึ้นมาใช่ไหมคะแต่ว่าปกติแล้วบริษัทระดับโลกแบบนี้เขามีการขยายลงการลงทุนทั่วโลกเขาไม่ได้อยู่ที่ประเทศเดียวอยู่ที่ว่าว่าจะใช้ประเทศไหนเป็นฐานในเรื่องอะไรต่างขึ้นมานะคะ
0: เป็นเรื่องปกติที่เขาจะคิดหรือว่าขยายฐานการผลิตหรืออะไร
1: ถูกค่ะแต่ว่า
0: คงไม่ถึงขนาดปิดในไทยแล้วไปอยู่ประเทศอื่นเลยคงไม่ถึงขนาด
1: พี่ขอไม่คอมเมนต์แต่พี่พูดทำนองว่า investment ในไทยมหาศาลมากเซอร์ไพรส์เชียนคุณเยอะมากแล้วก็ยอดขายของเมืองไทยคุณก็เยอะมากเช่นกัน
0: ต้นของโลกเลย
1: นะคะขึ้นมาต่างขึ้นมาส่วนมากพี่มองว่าเป็นเรื่องการขยายการผลิตแต่ว่าภาครัฐบาลเองเนี่ยก็อย่านิ่งนอนใจนะคะ
0: ค
1: ือต้องบอกว่าเขามีคุณาประโยชน์กับประเทศเรากลุ่มญี่ปุ่นเป็นการลงทุนเมื่อ30ปีก่อนลูกค้า WHA เนี่ยเป็นญี่ปุ่นก็เยอะมาก
0: แ
1: ล้วเขาเป็นประเทศที่ดีมากเป็นพันธมิตรที่ดีมากเป็นนักลงทุนที่ดีมากๆของเราเราก็ต้องอย่าละเลยเราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเช่นกันขึ้นมานะคะเรื่องนี้พี่ก็ซัพพอร์ตนะคะที่ภาครัฐต้องมาดูแลในเรื่องต่างขึ้นมาอย่าให้มันเกิดความไม่เท่าเทียมกันอย่างเงี้ย
0: อย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันเน
1: า
0: ะ
1: อย่าให้มันเหลื่อมล้ำกันต่างๆขึ้นมาพี่ว่ามันต้องชัดเจนนะคะขึ้นมา
0: ครับการลงทุนของธุรกิจเซกเมนต์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมกลับมาเรื่อง WHA นิดนึงเนี่ยเท่าที่ทราบแล้วคุยกันมานานพอสมควรเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในรอบๆประเทศไทยไหมครับเรามีข้อจำกัดในการลงทุนฟาร์อีสที่มันไกลไปไหมครับเช่นในยุโรปในสหรัฐอเมริกาในตะวันออกกลางถ้ามันสงบประเทศที่มีศักยภาพมันเป็นไปได้ไหมครับหรือเรามองเฉพาะรอบประเทศไทย
1: ต้องมองว่าเวลาเราจะขยายการลงทุนประเภทไหนๆขึ้นมาเราก็จะดูว่าประเทศนั้นน่าสนใจสำหรับเราสำหรับเราขนาดธุรกิจที่เราทำนะคะแล้วเราก็ต้องมองเรื่องรีซอร์สของเราด้วยรีซอร์สเราไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะเรื่องเงินเราโอเคเราพอแต่เรื่องคนเราเช่นกันบางทีมันขยายไปมากๆขึ้นไปแล้วคนเราไม่ทำอย่างเงี้ยขึ้นมามันจะเป็นจุดเสียมากกว่าดังนั้นเวลาขยายการลงทุนต่างๆขึ้นมาเนี่ยเราจะมองไปทั้งกรุ๊ป
0: เ
1: ราจะมาไปทั้งกรุ๊ปเราไม่ใช่บอกไปที่แค่บริษัทนี้เฉพาะโลจิสติกเฉพาะนิคมเฉพาะพลังงานเราจะมองภาพว่าเวลาไปทั้งทีเนี่ยให้มันได้ถึงด้านตัวอีโคโนมิกเซลสร้างอิมแพคได้มากกว่าแต่เราจะเริ่มจากฮับไหนไปก่อนก็ดูที่ว่าประเทศนั้นต้องการฮับไหนอย่างเช่นเวียดนามเรามองภาพแล้วว่านิคมอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่น่าจะลงทุนที่เวียดนามเราไปที่ไปถึงด้านตัววิทยุอุตสาหกรรมก่อนต่อมาน้ำพลังงานตามไปต่อมาโลจิสติกส์ตามไปอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นภาพนี้มันได้เขาเรียกว่ามันได้benefit จากการลงทุนมากกว่าเราไม่กระจายไปทั่วโลกทีเดียวนะฮะเราจะไป as แบบนี้เป็นทั้งกรุ๊ปไปแบบนั้นขึ้นมานะคะส่วนตะวันออกกลางเนี่ยก่อนหน้านี้น่าจะ3-4 ปีก่อนที่ซาอุมาเมืองไทยจำได้ไหมคะ
0: จำได้
1: ที
0: ่
1: จะใช้ซาอุมาตอนนั้นรัฐมนตรี
0: เปิดประเทศเปิดความสัมพันธ์กันใหม่คร
1: ับ ตอนนั้นรัฐมนตรีของทางด้านท่านซาอุก็ขอให้พี่ไปพบนะคะทีแรกเราก็งงเอ๊ะทำไมขอเชิญเราไปพบเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ทำทางด้านตัวพวกอิมพวกเอ็กซ์พอร์ตไปซาอุดิอาระเบียเลยใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับเราเข้าใจละเขาก็บอกว่าเขาเห็นว่า WHA เนี่ยทำเรื่องนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่มากในเมืองไทยเราสามารถและกลุ่มลูกค้าเราเป็นต่างชาติเกือบหมดเราสามารถดึงการลงทุนมาที่เมืองไทยได้เยอะมากเขาเลยไปถามว่าถ้าเราไปลงทุนที่ซาอุดิอาระเบียไหมแล้วก็บอกว่าโดยที่บอกว่าช่วยดึงการลงทุนจากประเทศต่างไปลงทุนที่ประเทศเขาไอ้ตรงนี้เขาจะซัพพอร์ตเราเรื่องการทำนิคมอุตสาหกรรมมันก็มีหลายอย่างที่มีการพูดคุยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มองว่าเราจะไปที่ซาอุดิอาระเบียนะคะเพียงว่ามีการพูดคุยกันถึงบอกว่าจริงๆแล้วกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเป็นกลุ่มที่ประเทศสนใจจริงว่ารัฐบาลประเทศนั้นๆให้ความสนใจมากเพราะไม่ใช่แค่เราไปลงทุนบริษัทเดียว
0: ไม่ใช่แค่ WHA นะไปกันหมดเลย
1: เราไปทีเราดึงลูกค้าไปด้วย
0: ใช
1: ่เชนไปด้วยต่างขึ้นมาเงี้ยแล้วบอกว่าเราลงทุน$1 billion แต่เราสามารถขยายการลงทุนต่างๆเข้าไปได้เป็นประมาณ7-8 เท่าอ่ะลองคิดดูแล้วกันเพราะเราดึงเรื่องการลงทุนเข้าไปอีก7-8 เท่าได้เงี้ยนั่นเป็นสิ่งที่ส่วนมากแต่ละประเทศหรือแต่รัฐบาลเนี่ยให้การซัพพอร์ตมากๆเลยค่ะ
0: ครับตอนนี้เนี่ยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในนี้กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมที่จะไปลงทุนในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยการแข่งขันสูงแล้วก็ประเทศที่มีความท้าทายที่อาจจะอยู่ในระนาบเดียวกับเราเนี่ยคือ WHA ตอนนี้บินสูงมากมีหลายประเทศที่เป็น competitive กับเราอะไรอย่างนี้มีไหมครับ
1: ในการดึงเรื่องการลงทุนใช่ไหมคะแข่งประเทศแข่งกับบริษัทคะองค์เดียวก
0: ันใช่ครับเอาบริษัทก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวค่อยขยายไปประเทศมีเวลา
1: แล้วระดับบริษัทเราไม่ได้มองว่าเป็นเรื่องคู่แข่งนะคะเราก็มองภาพว่าเราจะไปลงทุนประเทศไหนๆต่างๆขึ้นมาแล้วก็มองภาพประเทศนั้นเนี่ยมีสิ่งแวดล้อมอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบน่าสนใจในการลงทุนไหมเพราะว่าเราไปลงเวียดนามอย่างเงี้ยใช่ไหมคะนี่คนเวียดนามมีประมาณ500 แห่งค่ะเยอะมาก
0: ส่วนมากคือของเขาเองเป็นโลคอลใช่ไหมครับ
1: ผสมกันค่ะมันก็จะมีโลคอลก็ปิดเยอะมากเนี่ยซึ่งอันนั้นไม่ใช่คู่แข่งเราละเพราะว่าถึงเรื่องโลคอลมันโคโลสแตนดาร์ดละใช่ไหมครับแล้วก็มีทางด้านพวกเหมือนเราเนี้ยอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วไปลงทุนเนี้ยอันนี้สแตนดาร์ดหรือใกล้เคียงกันจุดแข็งอะไรก็ไม่แตกอะไรเงี้ยก็ต้องรู้สร้างจุดแข็งจุดเด่นในการลงทุนดึงการลงทุนได้ไงขึ้นมานะคะแต่หลักๆเขามี500 กว่านิคมแต่หลักๆเนี่ยที่เป็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จริงๆก็มีเลสเซอร์10กลุ่มบริษัทกันอะไรประมาณนั้นขึ้นมาเราก็ต้องไปดูสิ่งแรกคือจุดแข็งเราคืออะไรเราบอกก่อนต่างขึ้นมาใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องไปดูสร้างหัวดึงที่เราไปลงจังหวัดไหนเราดึงเรื่องการลงทุนได้ยังไงขึ้นมาแต่กลับมองภาพว่าเราจะทำอะไรตรงนั้นมากกว่าแล้วเราเนี่ยความที่ว่าของเราเป็นแบบอีโคซิสเต็มที่ใหญ่มากเวลาเราพิเชไปเราไม่ได้ไปแค่นิคมเราไปแอสกรุ๊ปมันก็มีเซอร์วิสต่างๆโปรดักในการโปรไวลูกค้าได้ครบให้เซอร์วิสลูกค้าได้ครบนะคะและเอ็กซ์พีที่ของเราต่างขึ้นมาทรัคเรคคอร์ดของเราตรงนี้ถือว่าเราก็ได้เปรียบในเรื่องตรงนี้ขึ้นมา
0: ผมว่าในรอบหลาย10 ปีที่ผ่านมาการทำธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะแบรนด์ที่เป็นไทยแลนด์หรือประเทศไทยน่าจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในเวทีโลกไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มทุกเกือบอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมที่ส่งออกหรือแม้แต่ภาครัฐเองก็ดูเหมือนจะแข็งแกร่งมากขึ้นเด็กไทยก็เก่งมากเห็นข่าวเด็กไทยรับรางวัลไปแข่งขันระดับโลกล่าสุดนักวอลเลย์บอลก็ได้แชมป์เอเชียคือเหมือนกับว่า
1: เนเน่ก้าเนี่ยโอ้โหสุดยอด
0: น้องเนเน่นี่สุดยอดมาก
1: สุดยอดพี่ดูแล้วพี่ขนลุกมากเลยอ่ะ
0: ประเด็นคือว่าไทยแลนด์แบรนด์เนี่ยแข็งแกร่งมากพี่คิดว่าไทยแลนด์แบรนด์มันจะทำยังไงให้ มีความยั่งยืนแล้วก็สามารถจะไปได้ในระดับโลกในระยะเวลาอันยาวนานหรืออาจจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกไหมครับยังไง
1: ต้องเรียนว่าต้องขอชื่นชมนะคะกับแบรนด์ต่างๆที่ออกไปสร้างเขาเรียกสร้างอิมเมจที่ดีในประเทศนั้นๆหลายประเทศเลยทั่วโลกเลยขึ้นมาเนี่ยต้องขอบคุณและชื่นชมมากๆเลยพี่ต้องขอพูดอย่างนี้แล้วกันว่าในความที่ว่าพี่เป็นนิคมอุตสาหกรรมเราจะเห็นเรื่องการลงทุนหรือทั้งโลจิสติกเองก็ตามจากต่างชาติเยอะเวลาเราเห็นเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาอย่างเดียวโฮมโรนนะคะ
0: ใช่ครับ
1: เขามาพร้อมภาครัฐ
0: ครับ
1: พี่ขอพูดอย่างนี้นะเข้ามาพร้อมภาครัฐอย่างเช่นสมัยตอนปี2018เนี่ยที่เรามีเรื่อง EEC เนี่ยตอนนั้นเมื่อก่อนประเทศจีนไม่ได้สนใจเรื่องการลงทุนในเมืองไทยเยอะเลยแต่พอเรามีประเด็นเรื่อง geopolitics ขึ้นมาเทรดวอร์ต่างๆขึ้นมาแล้วเรามีเรื่อง EEC ขึ้นมาแต่ว่าภาครัฐของเขาเริ่มมาเวลาเข้ามาเนี่ยทราบไหมคะว่าเลขาพรรคคอมมิวนิสต์ประจำมณฑลนั้นมาเองเลยนะคะมาพร้อมกับเขาเรียกผู้ว่าจังหวัดหรือนายกจังหวัดเข้ามากัน
0: ดับยกกันมาเป็นคณะ
1: ยกกันมาเป็นหมู่คณะไม่ใช่มาแค่บริษัท ABC มากันดับนั้นแล้วเราต้องไปต้อนรับไงเราเห็นภาพมาพร้อมกันแบบนี้ขึ้นมานะคะหรือกระทั่งการลงทุนต่างๆเนี่ยประเทศอื่นเนี่ยก็มาท่านทูตประเทศก็มาช่วยกันหรือที่ญี่ปุ่นก็มีการแบบนี้เราเห็นภาพแบบนี้แต่เมืองไทยเราไม่เห็นภาพภาครัฐจับมือช่วยเอกชนเท่าไหร่นัก
0: อ
1: ันต้องเรียนตรงๆเราต้องไปเหมือนหัวเดียวกับเทียมรีบเหมือนตอนที่เราไปเวียดนามเราไปอินโดเราต้องไป
0: ลุยเองเลย
1: ลุยเองหมดเนี้ยขึ้นมาซึ่งเราเห็นภาพความแตกต่างตรงนี้ซึ่งถึงบอกว่าชื่นชมภาคเอกชนที่ไปสร้างแบรนด์ระดับโลกได้ไปอะไรได้เก่งจริงๆต้องยอมรับ เพราะเราสู้กันหนักจริงๆขึ้นมาของเรายังถือว่าไปทีหลังบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทนะเขาลงไฟท์ลงสู้มากเลยขึ้นมาแล้วเขาสร้างอิมเมจที่ดีแบรนด์ประเทศไทยไม่มีชื่อเสียงนะคะที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยไปทำได้ดีมากไม่มีชื่อเสียงเสียเลยกลายเป็นทุกคนโอเคกับแบรนด์เราขึ้นมาเป็นไทยแลนด์นี่แหละขึ้นมาเรามองภาพจะไปได้ดีกว่านี้รัฐบาลต้องมองภาพว่าเอกชนกับรัฐบาลร่วมมือกัน
0: ไปด้วยกัน
1: นะภาคราชการต้องไปด้วยกันได้ไม่ใช่บอกว่าเป็น conflict of interest แล้วไม่ไปด้วยกันมันไม่ได้มันต้องไปด้วยกันคุณเห็นไหมการเจรจาต่อรองอย่างอเมริกาเนี่ยล็อบบี้ยิสต์ต้องเจรจาต่อรองระดับไหนต้องทำยังไงขึ้นมานะคะเอกชนไม่ใช่ผู้ร้าย
0: ปัจจุบันยังทำไม่เพียงพออาจจะมีให้เห็นอยู่บ้างในการเดินทางพาคณะเอกชนไทยไปต่างประเทศแต่มันยังไม่ชัดยังไม่เพียงพอต้องลึกกว่านั้นใช่ไหม
1: อันนั้นมันก็เป็นภาพผิวเผินมันต้องลงลึกมากกว่านั้นขึ้นนะอย่าทำแค่ PRอย่าทำแค่ PR มันต้องมีทำอะไรที่มันต่อเนื่องชัดเจนไม่ใช่แค่ไปแล้วกลับมาก็หายไปทำ PR เสร็จแล้ว มันต้องลงลึกต่อว่าจะเป็นยังไงต่อขึ้นนะ
0: นั่นคือหมายความว่าสิ่งที่ควรจะต้องเติมเต็มเพื่อให้เกิดความยั่งยืนสำหรับแบรนด์ไทยแลนด์ในอนาคตที่พี่จูนมองว่ามันเป็นช่องโหว่หรือช่องว่างอยู่ถูกไหมครับถ้าอย่างนั้น
1: ถูกค่ะพี่มองภาพตรงนั้นเราคิดว่าภาคเอกชนไทยถ้าเราได้รับความร่วมมือจากภาครัฐนะฮะตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยจะทำให้แบรนด์ไทยโดดเด่นมากกว่านี
0: ้
1: คนไทยไม่ได้ไม่เก่งคนไทยเป็นคนเก่งคนไทยมีความสามารถแต่เราต้องร่วมมือกันในทำเรื่องต่างๆขึ้นมาค่ะ
0: จะยกตัวอย่างใกล้ตัวที่พี่แบทพี่จูนพูดถึงเมื่อสักครู่นี้น้องเนเน่ที่ดีกีตาร์เธอสู้ด้วยตัวเธอเองเลยนะ
1: สุดยอดจริงๆกลายเป็นว่าคนที่สปอร์ตเขาคือต่างชาติต
0: ่
1: างชาติซื้อกีตาร์ให้
0: ถูกครับ
1: ต่างชาติไปสมัคร AGT ให้อ่ะ
0: ถูกครับใช่ครับ
1: สิคะแต่ว่าโอเคต้องยอมรับว่าซัพพอร์ตจากพ่อแม่ครอบครัว
0: ครอบครัว
1: ครอบครัวก่อนพ่อแม่ซัพพอร์ตก่อนโรงเรียนให้ทุนกันเรื่องการศึกษาไม่งั้นในนี้ภาษาอังกฤษไม่ดีขนาดนี้ที่แรกพี่ก็งงว่าในนี้ภาษาอังกฤษดีขนาดนี้พูดถึงเนเจอร์เลยสปีกเกอร์เลยขึ้นมาใช่ไหมในทีแล้วก็งงอ๋อได้เรียนนานาชาติพี่ก็งงอ้าวน้องเขาไม่ได้มีเงินทำไมได้เรียนนานาชาติเพราะเขาได้ทุนใช่ไหมคะมีทางด้านตัวโรงเรียนซัพพอร์ตให้ทุนนักศึกษาได้เรียนนานาชาติทำให้ภาษาอังกฤษได้มีมากใช่ไหมพ่อแม่ซัพพอร์ตขนาดนี้แต่สิ่งที่ซัพพอร์ตคือเนี่ยค่ะกีตาร์จากต่างชาติทางด้านตัวไปสมัคร ACT จากคน
0: ก็ต่างชาติใช่
1: ต
0: ่
1: างชาติขึ้นมานะคะแต่ตอนนี้ในเมื่อ
0: รัฐบาลมาที่หลังทันไหมพี
1: ่ก็ยังทันนะคะก็ขอให้ซัพพอร์ตต่อเนื่องอยากให้มองภาพต่อว่าเด็กๆไทยมีเก่งๆมากมายเด็กโอลิมปิกอย่างเงี้ยไปแข่งขันชนะโอลิมปิกก็ได้แค่มาอะไรนะใส่เหรียญกลับมาโชว์ต้อนรับที่สนาม
0: น
1: ะ
0: ไม่เห็นมีใครพูดถึงจริงครับ
1: สุดท้ายบางทีเราสูญเสียเด็กโอลิมปิกเนี่ยไปต่างประเทศด้วยซ้ำไปเราต้องดูเรื่องนี้ต่ออันนี้คือครีมของประเทศมันคือหัวใจของการจะสร้างต่อขึ้นมาถูกไหมคะนั้นลงแต่เรื่องดีๆกันทางสื่อด้วยกันเนี่ยเด็กโอลิมปิกคุณเอามาลงในนี้คุณเอามาลงต่างเอามาลงโอเวอร์เลนบอลเนี่ยจะไปโอลิมปิกแล้วเอามาลงขึ้นมาไอ้เรื่องที่ทำไม่ดีอย่าเอามาลงเลยค่ะ นะคะไม่งั้นเนี่ย
0: ได้ครับรายการผมไม่เคยเลยครับพี่จูนครับ
1: ขอบคุณมากขอบคุณมากเอาเรื่องดีๆมาลงค่ะคนจะได้มีกำลังใจนะคะเพราะใครว่าดูสื่อก็จะมอมเมาคนละให้ดูแต่เรื่องไม่ดีเป็นตัวอย่างยิ่งกันอะไรกันอันนั้นอย่าลงเลยไปลงเรื่องดีๆให้กับประเทศเราช่วยกันคนละนิดคนละหน่อยประเทศเราจะไปข้างหน้าได้ไกล
0: ครับคำถามสุดท้ายครับจากการเดินทางของ WHA มาตลอดเป็น10ปีเนี่ยถ้าจะมีประโยคนึงให้นิยามการเดินทางของ WHA พี่จูนจะบอกว่ายังไงครับ
1: เราพูดเสมอว่าWHA เวลาไปที่ไหนเวลาทุกคนเห็นโลโก้ของ WHA ทุกคนจะรู้เลยว่าบริษัทนี้มาเพื่อสร้างมาเพื่อ give ไม่ใช่ take นั่นคือสิ่งที่เรามองภาพเรื่อง global มาตลอดเหมือนที่เราไปลงทุนที่เวียดนามจังหวัดที่เราไปเนี่ยเขาไม่ได้เป็น destination ของการลงทุนเขาขอบคุณเรามากแชร์แมนก็ขอบคุณเราทางด้านตัวเขาเรียกว่าบีชอฟนะที่เขาเรียกเป็นผู้นำทางศาสนาขอบคุณเราที่ไปสร้างงานให้ประเทศเขาสร้างงานให้จังหวัดเขาขอบคุณเราที่ทำให้จังหวัดเขามีรถติดเขาคิดว่าเขาบอกว่ารถติดเนี่ยมันคือความเจริญเขาอยากให้จังหวัดเขาหรือประเทศเขารถติดเหมือนกรุงเทพต่างๆ
0: จะได้เจริญแบบนั้นบ้าง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อ give ไม่ใช่ take นะฮะหัวนี้น่าที่จะใช้เป็นนิยามในการเดินหน้าต่อของหลายๆธุรกิจได้วันนี้รบกวนเวลาพี่จูนประมาณนี้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากครับยินดีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณจูนจันทพรจารุกรสกุลครับก็มาให้ทัศนะได้อย่างน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งครับประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท WHA Corporation จำกัดมหาชนครับก่อนพักเบรกครับผมมีกิจกรรมและข่าวสารดีๆที่จะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนใจดีของเราอีกเช่นเคยครับเป็นประจำนะครับสำหรับผู้สนับสนุนใจดีของเราตอนนี้ก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงก็แล้วกันนะครับเป็นเรื่องของทางข่าวสารมาจากทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศครับทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็สื่อสารมาครับบอกช่วงนี้ตามไปดูภารกิจของกรมครับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ที่เดินหน้าสร้างโอกาสใหม่ให้ผู้ประกอบการ SME ครับปลาและผลิตภัณฑ์ปลาไทยครับถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่โฟกัสล่าสุดได้นำ10ผู้ประกอบการไทยสินค้าปลาและผลิตภัณฑ์ปลาที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเติบโตอย่างยั่งยืนด้วย FTA บุกนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนครับโดยทำ3กิจกรรมที่ช่วยสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการครับกิจกรรมที่ว่านี้มีทั้งการสำรวจตลาดห้างพรีเมียมการจับคู่ธุรกิจและเยี่ยมชมงาน World Seafood เซี่ยงไฮ้2026งานเทรดโชว์อาหารทะเลระดับโลกครับรวมทั้งได้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคแนวโน้มตลาดไปจนถึงเทรนด์สินค้าที่สำคัญยังได้จับคู่ธุรกิจกับพันธมิตรและผู้นำเข้าจีนกว่า18บริษัทเพื่อเปิดทางสร้างเครือข่ายและขยายตลาดการค้าในจีนครับขณะเดียวกันยังได้อัปเดตเทคโนโลยีนวัตกรรมและโมเดลธุรกิจใหม่จากผู้แสดงสินค้ากว่า 3,000 รายทั่วโลกเพื่อนำมาต่อยอดและยกระดับสินค้าปลาไทยให้ตรงใจกับผู้บริโภคยุคใหม่ครับนับว่าเป็นโครงการดีๆที่ช่วยสร้างโอกาสเชื่อมโยงการค้าให้กับผู้ประกอบการไทยสู่ตลาดโลกโดยใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนจีนและอาเซบสร้างแต้มต่อทางการค้าปูทางนำสินค้าปลาไทยเติบโตอย่างยั่งยืนในตลาดจีนโอ้แสดงความยินดีด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักก่อนสักครู่ครับช่วงหน้ายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมถอดรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดครับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31 สิงหาคมนี้ 2 ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะ อบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
6: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
7: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ผลความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
0: มาที่ข่าวสารดีๆเพิ่มเติมจากธนาคารออมสินกันบ้างครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินที่เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินครับเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีผู้โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีเลยครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้ครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับถึง31ตุลาคม2569เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยนะครับผมเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศถ้าฟังมุมมองคุณจรีพรเมื่อสักครู่นี้นะครับของ WHA ผมคิดว่าเป็นคำคีได้เลยนะ 3-4 ประเด็นที่สรุปแรปอัพมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังเร็วๆเพิ่มเติมคือประเด็นแรกเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์หรือโครงสร้างพื้นฐานน้ำไหลคล่องไฟไม่ดับสม่ำเสมออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องชัดเจนมากเพราะว่าการไปแบบเป็นกลุ่มเป็นองค์คณะแบบของ WHA ไม่ได้เป็นแค่บริษัทใดบริษัทหนึ่งไปเปิดธุรกิจในบริษัทนั้นๆแล้วก็รันธุรกิจนะครับแต่ไปเป็นองค์คณะคือมีนักลงทุนมีบริษัทห้างร้านที่มีความน่าเชื่อถือและเชื่อมั่น WHA ไปลงทุนด้วยไปด้วยกันเป็น 10-20 บริษัทเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนี่สำคัญมากแรงงานสำคัญที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ใช้แรงงานมีคนทำงานไหมมีคนที่จะเป็นพนักงานในบริษัทในอุตสาหกรรมในโรงงานนั้นๆที่จะไปลงทุนหรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้ใช้กันแค่หลักสิบหลักร้อยนะครับใช้กันหลักพันคนนะครับ ถ้าเราพูดถึงนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆแล้วมีบริษัทโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยกตัวอย่างอย่างบ้านเราก็ได้ถ้าไม่ได้ไปต่างประเทศเนี่ยโอ้โหขับรถเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมตรงไหนของ WHA ของที่อื่นใดๆก็ตามเนี่ยซ้ายก็บริษัทหนึ่งขวาก็บริษัทหนึ่งซอยนั้นซอยนี้ซอย1ซอย2ซอย3ซอย4บริษัททั้งนั้นแล้วพนักงานคนที่ทำงานก็ต้องใช้เยอะมากทักษะสกิลความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกัน3คือเรื่องของการผนึกกำลังเรื่องของภาครัฐ ในแต่ละประเทศนั้นๆ privilege ที่ให้สิทธิประโยชน์ที่ให้เหมือน BOI ในบ้านเราก็มี BOI ในบ้านเราก็ให้สิทธิประโยชน์นักลงทุนโดยเฉพาะต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนไทยด้วยถ้าเกิดว่ามีเข้าข่ายกฎกติกากฎเกณฑ์ของทาง BOI หรือคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในประเทศนั้นๆก็เช่นเดียวกันภาครัฐให้การสนับสนุนซัพพอร์ตนะครับให้ความสะดวกอำนวยความสะดวกในการประสานงานขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานไม่ใช่มี5ใบ10ใบ20ใบเหมือนบ้านเราที่อาจจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันแต่หลังๆก็อาจจะดีขึ้นถ้ามีการอำนวยความสะดวกแบบนั้นเนี่ยการไปลงทุนในแต่ละประเทศก็มันก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเหมือนเราจะทำธุรกิจส่งออกถ้าลดสเกลลงมาเปรียบเทียบกับ SME ก็ไม่ได้บอกว่า WHA โหใหญ่มากแล้วเราจะเปรียบเทียบกับ SME ไม่ได้มันก็เปรียบเทียบกับ SME ได้แม้แต่น้องเนเน่น้องผู้หญิงเล็กๆคนนึงก็ยังเปรียบเทียบได้ว่าไปด้วยตัวเองภาครัฐยังมีการซัพพอร์ตน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่น้องก็ประสบความสำเร็จตอนนี้ก็ถือว่าระดับโลกแล้วโอเคSME เองก็เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังครับ SME จะไปขยายธุรกิจในต่างประเทศจะไปเป็นแฟรนไชส์ในต่างประเทศโอเคไปเปิดร้านอาหารสักหนึ่งร้านน้ำประปาไหลไหมอ่ะมันต้องใช้แน่นอนถูกไหมครับไฟฟ้ามีไหม เสถียรไหมติดดับดับไหมมีคนงานไหมก็โอ้เปิดในประเทศไทยก็หาคนงานยากหาแรงงานยากอยู่แล้วไปเปิดในต่างประเทศไม่แน่อาจจะง่ายกว่าราคาค่าแรงอาจจะถูกกว่า ทักษะสกิลก็อาจจะดีกว่าไหมหรือยังไงใช่ไหมครับไปแล้ว มีการส่งเสริมไหม ขออภัยครับเช่นเขาสนับสนุนว่าเขาอยากจะดึงการลงทุนไปอ่ะโอเคสมมุติในพื้นที่ปั๊มน้ำมันประเทศเขาก็มีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศอยากจะทำให้เป็นปั๊มน้ำมันเป็นเหมือนกับจุดพักรถเหมือนบ้านเราที่เป็นคอมมูนิตี้มอลล์เล็กๆมีร้านอาหาร1 2 3 4เรียงรายกันเขามีพื้นที่ลักษณะแบบนี้ถ้าเขาจะดึงร้านที่เป็นแฟรนไชส์ในบ้านเราไปลงทุนเขาซัพพอร์ตแค่ไหนอำนวยความสะดวกแค่ไหนการเปิดร้านอาหารสักร้านนึงกฎกติกามารยาทใบอนุญาตเรื่องความสะอาดสุขอนามัยรัฐบาลท้องถิ่นเขาต้องเข้ามายุ่งแค่ไหนอย่างไรเขาอำนวยความสะดวกไหมอันนี้มันก็คือปัจจัยที่ต้องพิจารณาแล้วสุดท้ายคือไปพร้อมองค์คาพยพภาครัฐหรือเปล่าไปพร้อมองค์คาพยพภาครัฐหรือเปล่าหน่วยงานภาครัฐมีการซัพพอร์ตมากน้อยแค่ไหนยังไงอย่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีการนำปลาไทยไปออกงานออกบูธที่เชียงไฮ้อย่างที่ผมอ่านข่าว PR สักครู่นี้อันนั้นก็เหมือนกันก็คือถ้าไปพร้อมกับภาครัฐกรุยทางให้มันก็จะสะดวกมากขึ้นง่ายขึ้นแล้วพอไปต่อติดเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐเองก็คงจะไม่ได้เป็นพี่เลี้ยงตลอดไปเวลาเราไปทำธุรกิจในต่างประเทศเป็นแฟรนไชส์แบบนี้สมมติเป็นร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยพอละภาครัฐไปเปิดประตูไว้ให้ต่อติดไว้ให้มี FTA Free Trade Area เขตการค้าเสรีเริ่มต้นเอาไว้ให้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้าด้วยตัวเราเองเราก็ต้องแข่งขันด้วยตัวเราเองแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งด้วยตัวเราเองลองคิดดูว่าถ้าจะลงทุนลักษณะแบบนี้เอารอบๆบ้านเราเนี่ยไม่ต้องคิดอื่นคิดไกลเวียดนามได้ไหมไปเปิดสมมติเป็นร้านอาหารไทยเวียดนามคนเวียดนามก็ชอบอาหารไทยเยอะคนเวียดนามมาทำงานในไทยก็เยอะเหมือนกันแม้ระยะหลังอาจจะกลับไปที่ประเทศตัวเองเยอะขึ้นแต่เขาก็ชินคุ้นเคยกับอาหารไทยรสนิยมมาตรฐานความอร่อยสุขอนามัยบ้านเรามีมาตรฐานอยู่เราก็ไปลงทุนไหมน้ำไหลไฟมาโอเคทำได้ไหมจะไปตามห้างสรรพสินค้าก็ได้หรือตามคอมมอลเล็กๆอย่างที่เป็นปั๊มน้ำมันก็ได้เวียดนามเขาก็มีความแข็งแกร่งในเรื่องของพื้นที่แบบนี้ค่อนข้างเยอะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเราก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นสเกลเล็กสเกลกลางหรือสเกลใหญ่ความท้าทายเงื่อนไขข้อกำหนดกฎกติกาก็ไม่ได้แตกต่างกันประยุกต์ใช้นำมาใช้สามารถจะถอดบทเรียนเขาได้ไหมเข ถอดบทเรียนจากรายใหญ่ๆที่เป็นระดับโลกแล้วอย่าง UHA ได้ไหมแล้วก็ลองมาดูว่าเราจะคิดอ่านอะไรแบบไหนยังไงปลายปีแล้วอีก 3-4 เดือนก็จะหมดปีแล้ววางแผนการเอาไว้ตั้งแต่ปัจจุบันแล้วจะไปปรับหมุดทันทีในปีหน้าก็ไม่ว่ากันแต่มีเวลาตุลาพฤศจิกาธันวาไม่ต้องพูดถึงมีกันยานี้เดือนนี้ลองวางผังดูว่าร้านผู้ประกอบการธุรกิจเราถ้าเรามาพิจารณาตัวเราเองว่าเราแข็งแกร่งเพียงพอไหมเหมือนสุขภาพของคนว่าไปเช็คอัพสุขภาพร่างกายที่โรงพยาบาลก็เหมือนกันเช็คอัพสุขภาพร่างกายของธุรกิจแข็งแกร่งเพียงพอไหมมีจุดอ่อนอะไรจะเติมเต็มอะไรมีเวลา 2-3 เดือนโอเคปีหน้าเราจะไปลงทุนที่ประเทศอื่นเพิ่มเติมนะไปยังไงช่องทางเราติดต่อหน่วยงานภาครัฐไหมเขามีการพาไปทันเป็นองค์คณะไหมกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกรมอื่นช่วยเราได้มากน้อยแค่ไหนยังหาข้อมูลของหน่วยงานที่มีอยู่แล้วของภาครัฐเขาก็ซัพพอร์ตเราเต็มที่เติมเต็มให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นขายในประเทศไม่ได้มันก็ไม่ได้แปลว่าจะขายต่างประเทศไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สเกลหรือมาตรฐานของประเทศไทยเป็นตัวเบนช์มาร์กก็ได้แต่ถ้าเราไปแล้วพื้นฐานเบสิกมีไหมโน้ตฮาวของการทำธุรกิจถ้าไม่ได้วิ่งไปวิ่งมาระหว่างเจ้าของร้านกับตัวร้านหรือไม่ได้เฝ้าร้านค้าเนี่ยเราไปอยู่ที่นู่นไปอยู่สมมติไปอยู่ที่เวียดนามเราจะมอนิเตอร์ร้านเรายังไงโอ้เราต้องบินไปบินมากันทุกเดือนในช่วงแรกไหวไหมกำลังเพียงพอไหมเราต้องไปหรือเราต้องบินไปบินมากันแทบจะทุกอาทิตย์เหมือนเราต้องดูแลร้านในประเทศไทยไหวไม่ไหวยังไงมันจะได้ไม่ต้องมานั่งลังเลใจว่าไปไม่ไปตัดใจ เรื่องที่สองเราสามารถโคลนนิ่งระบบของธุรกิจหรือว่าร้านเราเนี่ยเอาไปวางในแต่ละหมุดหมายของแต่ละเมืองได้ไหมทดลองในประเทศไทยก่อนก็ได้กรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่เยอะแยะมากมายตอนนี้โอ้โหพื้นที่ทิ้งร้างเยอะมากคุณผู้ฟังจริงๆตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสทองนะเพราะพื้นที่ทิ้งร้างเยอะมากลองไปทำดูไปทำเขตนู้นไปทำซอยนี้ไปทำพื้นที่นี้แล้วเราสามารถจะเอาระบบเราไปลงในร้านที่เราเปิดใหม่ได้ไหมโคลนนิ่งมันไปได้ไหมกระจายสินค้ากระจายวัตถุดิบได้ไหมทำให้มีคุณภาพเดียวกันไม่ขาดแคลนในวันที่ลูกค้าเยอะต่อแถวต่อคิวรับประทานได้ไหมแรงงานฝึกแล้วปล่อยให้เขารันเองไหวหรือเปล่าล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราสามารถจะทำแซนด์บ็อกซ์ทดลองก่อนได้คุณผู้ฟังหรือถ้าเราจะขายต่างชาติให้นักท่องเที่ยวไหมเราเอาไปเปิดในหัวเมืองอาจจะไม่ใช่หัวเมืองใหญ่ละหัวเมืองรองก็ได้ต้นทุนจะได้ไม่สูงภูเก็ตอาจจะไม่ไหวเกาะสมุยไม่ไหวราคาต้นทุนสูงเกินไปไปเอาเมืองรองได้ไหมจังหวัดอื่นในลำดับรองลงไปแล้วทดลองดูว่าเราสามารถจะทำระบบเดียวกันกับที่ร้านต้นแบบของเราไปอยู่ในที่ที่นั่นได้ไหมถ้าทำได้ค่อยแสวงหาโอกาสในต่างประเทศเปิดสักร้าน2ร้านให้มีความแข็งแกร่งก่อนได้ไหมถ้าอย่างนั้นคิดพิจารณาดูในระยะเวลาที่เหลืออยู่อีก3เดือนผมไม่ได้มาแนะนำว่าผมกิ่งกาดอะไรแต่ว่าผมมีข้อมูลเยอะเพราะว่าเราสัมภาษณ์นักธุรกิจเจ้าของธุรกิจมาเยอะมากเกือบ20ปีอาจจะว่า20ปีที่จัดรายการมาเนี่ยเป็นหมื่นคนเป็นหมื่นหมื่นคนสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเอาตรงๆนะระดับอย่างคุณจริพรจารุกรสกุลนะผู้บริหารระดับสูงสุดของ WHA ระดับโลกกับ Global ไปแล้วเนี่ยท่านให้เกียรติมาสัมภาษณ์ในรายการเราเป็นรายการเล็กๆรายการนึงแต่เราเป็นสื่อสารช่องทางคุณผู้ฟังฟังเนี่ยนำไปใช้ปรับใช้ประยุกต์ใช้มันก็สามารถจะต่อยอดแล้วก็เดินหน้าธุรกิจได้อย่าให้ไปอย่าให้ปล่อยผ่านไปอย่างเดียวช่วยๆกันครับไม่มีเวลาไม่มีปัญหาคนละไม้ละมือ CEO Ocean Plus ยินดีที่จะเดินหน้าควบคู่กับผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและ CEO ทุกคนหรือแม้แต่คนตัวเล็กๆคนหนึ่งเราก็ยังเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองของธุรกิจนะครับผมหมดเวลาครับ CEO Ocean Plus วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
13: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพจผู้ร่วมก่อตั้ง Google
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
17: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
16: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
17: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

รายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเรื่องของกสทช.ครับคุณหมอสรณะไม่ไปฟังศาลก็งดอ่านคำสั่งคดีชี้ขาดคุณสมบัตินะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็มีการขอให้ทำหน้าที่ต่อไปเดี๋ยวเล่ากันยาวๆถ้ามีเวลาหลักๆก็คือปัญหาที่จะยังคงเกิดก็คือการประชุมวาระอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็ยังคงเป็นแบบนี้ครับ3เสียงต่อ3เสียงขณะที่ฝั่งหนึ่งเข้าอีกฝั่งหนึ่งสแตนบายฝั่งเข้าก็เตรียมออนไลน์ก็ว่ากันไปแต่สิ่งที่จะต้องให้มีการลงมติก็เกินร้อยแล้วก็เกินมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันเรื่องของ Data Center สำหรับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็น่าสนใจเมื่อวานนี้คนถามรัฐมนตรีชัยชนกนักข่าวก็พยายามถามท่านรู้รวบรวมข้อมูลไอ้นี่มีไหมก็ทราบได้ยินได้ข่าวอะไรต่อมีอะไรมาแต่กทม.นี่วันนี้ต้องชมในแบบของการสื่อสารทางการเมืองครับผู้ว่าออกมายืนพร้อมทั้งรองผู้ว่าแล้วก็ทางองค์กรภาครัฐอื่นๆที่เกี่ยวข้องออกมาว่ารู้ว่ามีอยู่ตรงไหนบ้างกฎหมายตรงไหนใช้ได้บ้างตรงไหนสามารถที่จะมีการสั่งระงับยับยั้งได้บ้างนะครับก็มีการสั่งระงับชั่วคราวเรื่องของการออกใบอนุญาตทีนี้มันต้องใช้กฎหมายอื่นๆในการเทียบเคียงในการอ้างอิงขณะเดียวกันครับคนที่เขาอยู่ในฝั่งที่อาจจะเห็นด้วยก็ผมก็อ่านสัญญาณข่าวนั่นแหละก็มีการออกข่าวมีการสื่อสารพูดในทำนองว่าโอ้ยยังใช้ไฟใช้น้ำน้อยกว่าห้างสรรพสินค้าอีกตั้งหลายแห่งในกรุงเทพมหานครแหมมันฟังอย่างนี้มันก็ทำให้รู้สึกว่าโอ้ยเบาๆสบายสบายทั้งที่เรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องเสียงเรื่องความเสี่ยงอันนี้ถือว่าสูงมากนะครับขณะเดียวกันครับเรื่องของการเมืองฝ่ายค้านวันนี้ครับคุณภริศก็ตามติดนะครับเรื่อง229สว.คดีโกงก็อยากจะให้กกต.เนี่ยส่งหลักฐานเนี่ยมีข้อมูลเนี่ยเยอะกกต.ไม่ควรที่จะต้องเป็นศาลเสียเองเรื่องนี้ก็ยังคงมีอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรเปิดเผยข้อมูลต่อเนื่องกับทางฝั่งคุณภริศทางฝั่งคุณไอลอคุณไอติมต่อเนื่องกันนะครับแล้วก็อาจจะเรียกว่าไม่ยุบส่วนเรื่องท้องถิ่นวันนี้คุณรังสิมันโรมเป็นคนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็เรื่องนี้โยงฝ่ายการเมืองชัดเจนอย่าให้จบแค่ทางฝั่งข้าราชการทีนี้ในภาพใหญ่เรื่องของการอภิปรายซักฟอกรัฐบาลครับคุณผลิตก็บอกว่าคุณรังสิมันจะเป็นหัวเรือแล้วก็มีการล็อกเป้าไปแล้วคุณอนุทินคุณชัยชนกครับแล้วก็เริ่มที่จะมีการคุยว่าจะเดินหน้ากันยังไงแบบไหนส่วนพรรคร่วมเองที่เขาจะมีกินข้าวกันใช่ไหมคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์วันนี้ครับบอกว่าก็กินข้าวกันไม่ได้มีการคุยกันเรื่องการปรับครม.เสถียรภาพปึกแน่นแต่ว่าเรื่องของทีมสื่อสารนี่ก็เสียงก็ชัดกันเยอะแล้วแหละว่าน่าจะมีการปรับส่วนนี้ครับอดีตฝ่ายหนึ่งในทีมสื่อสารเก่าของทางรัฐบาลท่านเสนาบดีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติครับโอ้ไม่รู้ใครไปทำให้ท่านต้องตอบเรื่องนี้หรือนักข่าวถามยังไงเดี๋ยวไปหาคำถามกันก่อนรีพอร์เตอร์เขาลงสิริพงษ์โต้ปมครม.สัญจรถูกเรียกบันเทิงสัญจรหากมองด้วยอคติจะเห็นไม่ครบก็อย่ามองด้วยอคติเลยครับจากข่าวเราก็เห็นทั้งเป่าแซกโซโฟนทั้งลุยเรื่องย่านตรงโน้นตรงนี้น่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงค่อนข้างเยอะส่วนเรื่องอนุมัตินู่นอนุมัตินี่นี่ก็ได้ยินกันมาตั้งแต่ก่อนที่จะลงพื้นที่กันอยู่แล้วส่วนวันนี้ครับดีเดย์ตั้งแต่ประมาณสักตีสองตีสามน่าจะขึ้นถึงแล้วมั้งครับน่าจะลงมาแล้วมั้ง
กอง

0: เรือเครื่องบินกองเรือบรรทุกเครื่องบินกองเรือก็คือมีเรือหลักนะครับแล้วก็มีเรือคุ้มกันเรือที่เป็นองค์ประกอบของเรือใหญ่อับราฮัมลินคอนก็เดินทางถึงเมืองไทยแล้วนะครับทหารก็ 5,000 นายจะลงมาหมดหรือเปล่าก็ไม่รู้จะลงมาสัก 3,000 ไหมจะลงมาเท่าไหร่แต่ว่ากติกาที่ห้ามกัญชาห้ามเข้าพื้นที่ตรงนู้นห้ามเข้าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทางเรือทางอเมริกาเขาเป็นคนออกกติกาเองนะครับที่เราฟังกันมาก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนเขาจะมาต้องเรียนตรงไปตรงมาครับเขาจะมาใช้บริการอะไรบ้านเราก็ถือว่าเป็นเงินสะพัดแล้วก็ไม่ได้พูดในแบบดูถูกวิชาชีพครับแหมเดี๋ยวใช้คำวิชาชีพบางคนไม่ได้ดูถูกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแต่เราก็เชื่อกันว่ารายได้ก็จะเข้าสู่บ้านเราด้วยทางตรงทางอ้อมแม้ว่าเราจะพูดอยู่เสมอว่าประเทศไทยเราไม่มีการให้บริการทางเพศแบบนั้นเอาเป็นว่าจะหลับหูจะหลับตาจะอะไรก็ตามเนี่ยดูแลให้มันเข้าที่เข้าทางผมคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ประชาชนคาดหวังแต่ถ้าจะออกมาปฏิเสธว่าไม่มีเนี่ยผมว่าก็เหมือนกับการที่บอกว่าไม่มีลอตเตอรี่ใบละ100ใบละ90ใบละ120เนี่ยอย่าปฏิเสธกันเลยดีกว่าเอาเป็นว่าดูยังไงให้มันได้เกิดประโยชน์กับบ้านเราให้ได้มากที่สุดนะครับวันนี้ผมอยู่โอ้ลืมไป AI Passport ไม่ได้ไปลงกับเขาด้วยเดี๋ยวค่อยมานั่งแตะค่อยมานั่งตามกันต่อวันนี้ผมอยู่คุณมนตรีจอมพันธ์ครับคุณมนตรีครับ
1: สวัสดีครับคุณนายวิรัชสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเริ่มที่แหลมฉบังก่อนก็แล้วกันก็รอตั้ง14ปีนะครับถ้าดูจากข่าวในการเดินทางมาของเรือ USS นะอับราฮัมลินคอนนะครับ
0: ครับ
1: ก็นะมาเทียบท่าที่ไทยอีกครั้งในรอบ14ปีนะไม่รู้ว่าจะเดินทางมาเทียบท่าถึงตอนดึกตอนกลางคืนหรือยังไงแต่ถ้าดูจากข่าวเนี่ย 11:00 นนะก็น่าจะเป็นเวลาเหมาะหรืออย่างไรนะก็เริ่มทยอยขึ้นฝั่งเป็นชุดแรกเดินทางต่อไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะเข้าพักตามโรงแรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือที่พัทยาผมเห็นจากภาพแล้วแน่นอนนะทหารที่อยู่ในวัยชะกันนะครับรูปร่างทะมัดทะแมงสะพายเป้ใส่ขาสั้นก็ทยอยกันเดินกันเป็นทิวเป็นแถวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเขาก็มีการเตรียมรถยนต์รถโดยสารไว้รองรับกำลังพลที่ขึ้นบกอำนวยความสะดวกในการเดินทางออกจากพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังไปยังสถานที่พักผ่อนและก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆในเมืองพัทยาเขาแบ่งคนละครึ่งเนี่ยนะฮะก็ 5,000 ก็ถ้าครึ่งหนึ่งก็ประมาณสัก 2,500 นะชุดแรกจากนั้นชุดที่2ก็จะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นมาพักผ่อนก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวคลึกโครมมาอยู่หลายวันทีเดียวก็มาถึงแล้วและก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยพรุ่งนี้ก็จะคงจะเป็นสีสันเป็นอะไรต่อไม่ไรที่จะมีการรายงานบนหน้าสื่อนะกันตามมาและอาจจะได้เห็นผ่านทางโซเชียลต่างๆด้วยนะก็นี่คือนะเป็นบรรยากาศนะการขึ้นฝั่งของเรือ USS หลังจากที่นะรอนแรมอยู่กลางทะเลอยู่ในเรือกันเขานับวันนะตอนแรกเขาบอกยาวนานกว่า250วัน
0: นะแต่
1: คนบวก200กับ86วันครับคุณเวลากรัมที่นับกับนับตรงนี้ก็เพราะว่าเขาเริ่มออกจากท่าเรือประจำการที่เมืองซานดิเอโกของรัฐแคลิฟอร์เนียในเดือนพฤศจิกายนปี68แล้วก็จากนั้นก็ไปประจำการในหน้าน้ำตะวันออกกลางก็ลอยเรือลอยลำอยู่กลางทะเลนะมีแต่แสงแดดแล้วก็เรื่องก็น้ำทะเลไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรเลยก็เพิ่งมาขึ้นฝั่งนะครับที่แหลมฉบังบ้านเราในช่วงสายๆวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: กับก็หวังนะครับว่าธุรกิจร้านรวงก็คงจะได้เงินได้ทองก็เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของธุรกิจอะไรต่อมีอะไรกันไปก็อยากจะให้เจ้าหน้าที่รับมือกันให้แน่นๆหน่อยนะครับ ขณะที่ครม.สัญจรที่เพิ่งไปแล้วก็กลับมานะครับให้พื้นที่ทางรัฐบาลหน่อยวันนี้รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติโพสต์เฟซบุ๊กกล่าวโต้อาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตก็มีการวิพากษ์วิจารณ์การประชุมครม.สัญจรนี่แสดงว่าคุณมนตรีเราจะเรียกว่าอะไรก็ติดกับนะเพราะว่าอาจารย์วิชัยเองแกก็คอมเมนต์ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันเนี่ยวันนี้เหมือนกับคุณสิริพงษ์นึกออกมานั่งเก็บงานเนี่ยแกบอกว่าเป็นเหมือนกับบันเทิงสัญจรเนี่ยบอกว่าที่มองได้อคติแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเห็นอะไรไม่ครบครม.สัญจรรอบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่มีการทำเวิร์กช็อปกับประชาชนในพื้นที่โดยมีรัฐมนตรีและข้าราชการก็ร่วมด้วย
1: ครับ
0: ท่านนายกมาร่วมกิจกรรมประชุมทุกโครงการไม่ตัดโอกาสคนในทุกพื้นที่หลายกิจกรรมล่วงเลยเวลาท่านนายกบอกเอาให้เต็มที
1: ่
0: ฝ่ายจัดก็พยายามตัดบทแต่นายกก็บอกผมอยากฟังปัญหาคมนาคมปัญหาน้ำท่วมหลายโครงการไม่ได้มีการเตรียมการแต่เกิดจากการนำเสนอหน้างานอันนี้คุณสิริพงษ์บอก
1: ครับ
0: คุณสิริพงษ์บอกว่างานเลี้ยงรับรองท่านนายกเนี่ยเลทจากการฟังปัญหาก่อนมา2ชั่วโมงนายกก็กำชับว่าเขาตั้งใจโชว์ของดีไม่ว่าจะเป็นการแสดงอาหารเนี่ยก็ต้องขอบคุณส่วนที่ดีต่างๆก็จะได้ทำความรู้จักต่างๆทำความรู้จักด้วยกันเพื่อโอกาสทำงานในอนาคตง่ายขึ้นขณะที่ในงานเลี้ยงนายกนั่งเซ็นงานในพื้นที่เลยส่วนการร้องเพลงธรรมดาคุณมนตรี
1: ค
0: ือการร้องปิดงานด้วยไม่ฉะนั้นก็ไม่ได้กลับบ้านกันถ้าไม่ร้องปิดงานก็จะไม่ได้กลับบ้านนะของดีภาคใต้เยอะส่วนการประชุมครม.ก็เป็นการแก้ไขปัญหาภาคใต้รถไฟรางคู่เหนือก็ได้อีสานก็ได้ระบบประกันภัยธรรมชาติเป็นภาพรวมทั้งประเทศคุณสิริพงษ์บอกว่าเนี่ยถ้าดูภาพแล้วเนี่ยไม่รู้คือบางคนไม่เห็นภาพเหล่านี้เดี๋ยวจะมีอคติบางตาหรือจะมีเจตนาที่ปิดตาตัวเองจนเลือกที่จะปิดตามองโดยเฉพาะสิ่งที่ทำมาทั้งหมดดูด้อยค่า ด้วยคำพูดไม่กี่คำภาพถ่ายไม่กี่ภาพการวิจารณ์เป็นสิ่งที่ผู้บริหารรับฟังแต่ปราศจากข้อเท็จจริงและใช้เหตุการณ์บางเหตุการณ์มาทำให้ภาพแคบลงมันเข้าข่ายยกตนข่มท่านแต่ถ้าท่านมีอคติเราคงเปลี่ยนไม่ได้ไม่งั้นก็เข้าข่ายข่มเขาโคขืนให้กลืนย่านจริงๆมีประโยคอันอื่นด้วย เอาเป็นว่าผมก็ใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะอธิบายให้ท่านอดีตทีมโฆษกนะผมจำไม่ได้ตอนนั้นท่านเป็นโฆษกนะโฆษก
1: เป็นโฆษกรัฐบาลในชุดในชุดรัฐบาล MOA เนี่ยที่เขากำลังยกมาโต้กันไปโต้กันมาขอบคุณกันไม่รู้กี่ครั้งนะก็ตรงนั้นแหละท่านเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับ
0: คุณมนตรีจะตกลงโฆษกใหม่จะมีจริงไหมเพราะว่าโฆษกเดิมอย่างคุณสิริพงษ์ก็มาเป็นเสนาบดีไปแล้ว
1: ครับ
0: ทีมงานก่อนอันนี้โฆษกคุณไตรสุรีคุณกวางเมื่อก่อนก็เป็นโฆษกก็เป็นเลขาน
1: ายกรองโฆษกสมัยที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
0: ตอนนี้จะมีคิวใหม่ตกลงมาไหมครับตกลงที่ก่อนต่อหน้านี้เราคุยกันหน้าใหม่หรือหลังใหม่ที่อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบิ๊กแดกที่จะไปลุยช่วยหาเสียงทางใต้แล้วก็โฆษกที่มาจากทางเหนือเนี่ยเขาจะมาผสมทีมกันหรือรวมทีมกันปรับใหม่ไหม
1: ครับเขาไม่มาหรอกครับเขาบินสูงแล้วแล้วก็ที่สำคัญตอนนี้เขาเป็นส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่ด้วยเนี่ยคุณอภิรักษ์กรรม
0: ดังนั้นตำแหน่งนี้เขาไม่เอาอยู่แล้ว
1: หนึ่งเนี่ยถ้าจะไปเนี่ยต้องไปเป็นรัฐมนตรี
0: ประจำสำนักนายกนะ
1: เอาถ้าประจำก็คงอาจจะเป็นลดเกรดท่านเคยเป็นว่าการอุตสาหกรรม
0: โอ
1: ้
0: โห
1: นะก็คงจะมาเสริมทัพในส่วนของภาคใต้มากกว่าเพราะเท่าที่ได้ยินได้ฟังนั้นเนี่ยท่านเป็นหนึ่งในทีมภาคใต้ที่ได้ถูกจัดวางตัวเอาไว้ให้ช่วยตีปี๊บช่วยอะไรต่อมิอะไรในส่วนของแม่ทัพภาคใต้นะคุณพิพัฒน์รัชกิจประการที่แม้ขนาดเมื่อวานน่ะเคาะบิ๊กควิกวินอะไรไปตั้ง 3-4 โครงการนะบางโครงการก็เป็นแสนล้านถ้าทำได้ในช่วงเวลาต่อจากนี้มันจะเป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นชัดเลยว่าสิ่งที่คุณพิพัฒน์ได้หยิบยกขึ้นมาเทียบเคียงกับรัฐบาลในสมัยอดีตนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นคำตอบจากสิ่งที่ท่านลงมือทำนะมอเตอร์เวย์รถไฟรางคู่นะไปถึงนู่นสุไหงโกลกนู่นนะภาพโครงการต่างๆนะถ้าได้เกิดขึ้นในชุดนี้ก็จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับรัฐบาลในอดีตนะที่มีโอกาสได้เข้ามาบริหารบ้านเมืองอยู่หลายครั้งแต่เสร็จแล้วเนี่ยภาคใต้ก็ดูเหมือนจะเป เป็นอะไรที่ถูกลืมไปหรือเปล่าหรือว่าการพัฒนาค่อยๆเป็นค่อยๆไปไหมแต่เที่ยวนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเพราะนั้นคงจะต้องมีการเสริมทัพในส่วนของภาคใต้ในการที่จะตีปี๊บให้เห็นว่ารัฐบาลกำลังจะขับเคลื่อนอะไรบ้างขนาดไปครม.สัญจรครั้งเดียวเนี่ยนะฮะก็ยังมีอะไรต่อไม่ไรออกมามากมายอย่างที่เห็นเพียงแต่ว่านะถ้าอาจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตอาจารย์ฟังอยู่หรือเปล่านะอาจจะมองเห็นอีกด้านหนึ่งนะฮะซึ่งก็ไม่ผิดละครับนะเพราะมันเป็นลักษณะหรือเป็นบุคลิกเป็นอะไรที่ติดตัวท่านนายกรัฐมนตรีร้องรำทำเพลงดีดสีตีเป่านะก็เป็นลักษณะที่ผู้นำท่านอื่นๆอาจจะไม่มีความสามารถเหมือนกับที่ท่านนายกอนุทินท่านเป็นอยู่ณเวลานี้แต่เมื่อนักวิชาการเขาทักออกมาเนี่ยอย่าเพิ่งไปทึกทักหรือตั้งข้อรังเกียจว่าโอ้นะพวกขาประจำเพราะในอดีตเนี่ยจะมีผู้นำบางท่านเนี่ยเวลามีนักวิชาการอีกฝั่งหนึ่งลุกขึ้นมาแสดงความเห็นแทนที่จะมองเห็นเป็นกระจกเนี่ยก็นะบอกเลยว่าเนี่ยพวกเสื้อกั๊กเนี่ยพวกขาประจำก็เลยขาดโอกาสในการที่จะได้รับฟังหรือนำข้อมูลอีกด้านหนึ่งมาปรับจะเป็นไรไปถ้าสมมติว่าถูกมองว่าเป็นครม.บันเทิงสัญจรเนี่ยถ้ามันไม่ใช่นะก็หยิบยกอีกด้านหนึ่งมาเห็นแล้วต่อไปถ้าเกิดว่าไม่อยากจะให้เรื่องที่มันไร้สาระหรือว่าสาระมันน้อยกว่าเนื้อหาเนี่ยก็ลดสิ่งนั้นลงมาสิครับเพื่อที่จะได้เห็นว่าเนื้อหาที่ทำนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้นะส่วนที่สื่อนำมาเสนอนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่โอ้เป็นสีสันเป็นแค่กระพี้เปลือกก็ยังไม่ใช่นะเนื้อนี่คือตรงนี้ก็ต่อไปถ้าเป็นครม.สัญจรจังหวัดลำพูนอย่างเนี้ยก็ไม่ต้องไปสะล้อซอซึงอะไรมากมายนะเน้นเนื้อนะส่วนที่จะมาร้องกันค่อนคืนนะเอาไว้วันที่6กันยายนที่บ้านนายกรัฐมนตรีไอ้ตรงนั้นนะมันเป็นภาคบันเทิงภาคสังสรรค์แต่วันที่ไปตรงนั้นเนี่ยคือเป็นการสัญจรเพื่อที่จะพัฒนาแต่บังเอิญว่ามันช่วงที่สังสรรค์เนี่ยมันกลายเป็นประเด็นเป็นข่าวอยู่บนหน้าสื่อมันก็เลยถูกถ้าอาจารย์พิชัยหยิบยกขึ้นมาว่ามันเป็นนั่นแหละเป็นศัพท์ที่ท่านอาจารย์หยิบยกขึ้นมาก็เลยต้องออกมาชี้แจงต่อไปก็อย่างที่ผมบอกนะฮะก็ลดโทนตรงนั้นและเพิ่มในส่วนที่เป็นเนื้อหาจะได้ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์กันมากมายครับคุณพิรักษ์ครับ
0: คุณมนตรีถ้าเราคิดกันแบบนี้ก็คือว่าถ้าทางใต้เนี่ยอนุมัติกันอย่างเต็มที่แล้วก็ปีกทางใต้เนี่ยให้โกเกียก็ลุยบิ๊กแดกก็มาช่วยเสริมขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีโฆษกใหม่เข้ามาแดงกับเขียวน่าจะเรียกว่าสมาทีมกันหมดแล้วมั้งสมาทีมกันแล้วไม่ต้องสมาทานกันอ่ะแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยววันอาทิตย์นี้เขาคุยกันปาร์ตี้กันก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
1: แดงกับน้ำเงินเนี่ยคุณ
0: แดงกับน้ำเงิน
1: ยังรออยู่เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายคอยอยู่นะฮะ
0: กำลังจะถามเพราะว่าด้วยเหตุนี้เพราะเมื่อวันนี้มั้งครับคุณหมอเลียบเปิดตัวแคร์ท็อปที่จะมาใหม่กับ อาจารย์ชัดชาติแล้วนั่นก็อาจจะเป็นสนามบินที่จะให้ทางคุณทักษิณลงด้วยหรือเปล่าเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นเวทีนู้นเวทีนี้จนรัศมีเนี่ยมันล้ำคุณแพทองธารไปแต่นั่นก็เป็นบริบทนึงแต่บริบทนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าติดชึ่งไปอินโดบ้างไปนู่นบ้างไปนี่บ้างแล้วเดี๋ยวมีพื้นที่ลงกับตัวแคร์ท็อปค่อยๆเลี้ยงกระแสกันไปกลายเป็นว่าคิดเร็วไปไม่คุณมนตรีว่าถ้าจะปูทางเอาไว้สู่รอบไหนๆเนี่ยเอาเป็นว่าแดงกับน้ำเงินต้องไปด้วยกันแล้วแหละในสภาพแบบนี้เพื่อที่จะเอาให้ได้อยู่ในเชิงพื้นที่ฮะ
1: คือดูทรงดูทางแล้วเนี่ยงานเนี่ยคงไม่สมาทานก็เหมือนสมาทานนะว่าต้องไปด้วยกันแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยแต่ละส่วนก็จะต้องออกแบบชีวิตของตัวเองเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจจะคือถ้ามองในมุมการเมืองนะคุณวิรักรรมถ้าผ่านตอนนี้ยังไม่ผ่าน5เดือนเลยนะผมเห็นสื่อบางค่ายก็บอกสื่อก็นับว่าเข้าสู่เดือนที่6ยังไม่เข้าอ่ะนะฮะคือ11เมษายนจะครบ5เดือนก็11กันยายนนะฮะดังนั้นพ้น11กันยายนเมื่อไหร่ก็ก้าวเข้าสู่เดือนที่6ของรัฐบาลชุดนี้นะซึ่งถ้าผ่านไป1ปีซึ่งผ่านดุไม่มีปัญหายังไงก็ผ่านอยู่แล้วพอเข้าสู่ปีที่2ไปนะก้าวเข้าสู่ปีที่2ตรงนี้แหละครับ ที่คงจะต้องมีเสียงกระจองงอแงเกิดขึ้นกันภายในต้องปรับสักครั้งหนึ่งปรับแล้วมันจะลงตัวไม่ลงตัวต่อไปก็อาจจะต้องใช้วิธีปรับอีกสักครั้ง2ครั้งก็ว่ากันไปทีนี้แหละพอพ้น1ปีไปเข้าสู่ปีที่2และยิ่งมาถึงครึ่งทางเนี่ย มันก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการขยับตัวของพรรคเพื่อไทยนะแม้ก็จริงๆอ่ะก็จะบอกว่าเพื่อไทยก็คงไม่ผิดได้บอกมนตรีกลุ่มแคร์เคลื่อนไทยเขาไม่ใช่พรรคเพื่อไทยถูกใช่หรอครับแต่ก็มันก็เป็นเนื้อเดียวกันนั่นแหละถึงแม้จะเอาอาจารย์ชาติชาติมาเป็นแขกคนแรกแต่ก็มองข้ามช็อตไปถึงกทม.ในปี2030ว่าจะเป็นอย่างไรคือนั่นเป็นเวทีที่จะต้องมองไปข้างหน้ามองข้ามช็อตและเวทีตรงนี้ถ้าไม่คิดอะไรอื่นไกลในสมัยอดีตก็คือโทนี่วูดซัมแต่วันนี้ไม่ต้องมาใช้ชื่อโทนี่วูดซัมแล้วก็ถ้าเป็นคุณทักษิณก็จะเป็นตัวขับเคลื่อนคนสำคัญในเวทีนี้ตั้งแต่ในอดีตก็นี่คือเป็นการถ้าจะบอกว่าเป็นการแต่งเนื้อแต่งตัวฟื้นฟูค่อยๆก้าวไปในช่วงจังหวะเวลาที่การเมืองมันยังเดินหน้าต่อไปอย่างเนี้ยไม่เร็วเกินไปหรอกสำหรับการที่จะต้องเริ่มต้นในทางการเมืองเพื่อที่จะฟื้นฟูในช่วงเวลาที่จะเข้าสู่ปีที่2และจากนั้นไม่รู้จะมีอะไรสะดุดหรือไม่สะดุดอันนี้แหละเขาก็เป็นการเตรียมตัวเตรียมการแม้กระทั่งรัฐบาลเนี่ยที่มีการจัดทีมโฆษกใหม่เนี่ยนะลองไปดูความเห็นของคอลัมนิสต์ทั้งหลายเนี่ยก็บอกว่านี่คือเป็นการเปิดแนวรบด้านสื่อของรัฐบาลที่หลังจากตลอด4เดือนเสร็จๆจะ5เดือนเนี่ยอาจจะมองว่ายังไม่อยู่ในสถานการณ์ที่จะรบคือตั้งรับแล้วก็บทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่โทรโข่งใหญ่ก็คือโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ยังอาจจะจำกัดจำเขี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ท่านทำมาซึ่งไม่ใช่บอกว่าได้หรือไม่ได้แต่ต่อจากนี้จะรบแล้วไงพอรบแล้วก็จะต้องเอาคนที่ครบเครื่องผมไม่ได้รู้จักท่านเป็นการส่วนตัวนะคุณหมอเอกภพเพียรพิเศษอดีตส.ส.เขต1เชียงรายเนี่ยนะใครต่อใครเขาก็เรียกว่าคุณหมอเอกสายบูแสดงว่าเอามาบูนะซึ่งคำว่าบูเนี่ยก็คงจะต้องบูกับอีกฝั่งทั้งชี้แจงทั้งอะไรแล้วก็ผมเติมให้นิดหนึ่งลองไปอ่านดูในบางคอลัมน์เขาไปไกลถึงขนาดว่าทันทีที่คุณหมอเอกเข้ามาประจำการแล้วเนี่ยก็จะมีการออกแบบพื้นที่สื่อให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสื่อสารกับสังคมเพิ่มมากขึ้นในรูปของรายการพิเศษนายกรัฐมนตรีพบประชาชนได้เห็นว่ามีการดีลกันกับพิธีกรระดับเบอร์ใหญ่ของประเทศไทยอยู่นะก็รอดูนะครับว่าถ้าเขาเคาะกันลงตัวเมื่อไหร่หมอเอกมาก็น่าจะมีการขับเคลื่อนเปิดแนวรบด้านสื่ออย่างเต็มรูปครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ผมสนใจอย่างนี้คุณมนตรีเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าณตอนนี้ผ่านมาครึ่งปีแล้วเรามองกันว่ารัฐบาลคง4ปีคงไปไม่ถึงอ่ะถ้าจะต้องมีการจัดทัพในเชิงพื้นที่ฝั่งหนึ่งก็ต้องเก็บเสบียงกันของตัวเองแล้วจะต้องลุยกันทั้งประเทศเนี่ยเดี๋ยวจะเหนื่อยก็แบ่งพื้นที่กันใครดูทางเหนือใครดูทางใต้ใครดูอีสานก็ว่ากันไปส่วนสีเขียวก็ค่อยว่ากันใหม่อันนี้ถือว่ามีการจัดพื้นที่กันละขณะเดียวกันไม่รู้เราคิดเยอะไปหรือเปล่าแคร์ทอล์กที่เอาอาจารย์ชัดชาติมาเนี่ยอาจารย์ชัดชาติส่วนตัวผมมองว่าท่านก็ตัวท่านเองก็อิ่มตัวกับกทม.ขณะเดียวกันความป๊อปปูล่าเนี่ยแม้ว่ามันจะมีเหมือนเดิมแต่ถ้าเราไปนั่งวิแคะวิเคราะห์กันเนี่ยไอตัวเนื้อที่มันออกมานอกเหนือกับความนิยมเนี่ยมันยังไม่ชัดเนี่ยถ้าท่านกระโดดในช่วงที่คนยังเชื่อท่านอยู่ตอนนี้มาลงสนามใหญ่อีกทีนึงทางนี้ก็มีแพลตฟอร์มขณะเดียวกันเมื่ออาจารย์ชัดชาติบวกและหรือออกแดงสีไหนๆก็ตามเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ในการที่จะยึดพื้นที่กรุงเทพคืนของทางเพื่อไทยแซะส่วนใดส่วนหนึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเราจะคิดแบบนี้คิดได้ไหมคุณมนตรี
1: ได้ทั้งนั้นนะคุณแล้วครับผมเนี่ยสะดุดเลยนะตอนแรกที่เขายิงภาพ
0: ทำไมแคร์เพราะต้องเอาคุณชัดชาติเนี่ยผมนั่งนึกนะผมไม่อยากผมนึกไม่ออกว่าจะคิดหาอธิบายอย่างอื่นได้ยังไงคุณมนตรี
1: คือตอนแรกเป็นเงาดำๆแล้วผมเนี่ยคุยกับคนที่คุยที่มาทายกันเนี่ย AI เมื่อวานก็ตอบผิดนะผมให้ทีมงานถาม AI นะ AI ก็ตอบออกมาว่า AI เนี่ยก็ถือว่าอัปเดตมากข้อมูลที่บอกว่าโอ้นี่คือเป็นแชร์คิดเคลื่อนไทยของอะไรท ที่จะกำลังจะออกมาสื่อสารในรูปพอดแคสต์อะไรตรงนี้นะครับแล้วก็มีรายละเอียดเสร็จส่วนนะบุคคลที่บอกว่าเป็นใครและเป็นเงานั้นเนี่ย AI บอกว่าคุณทักษิณกับคุณธนาธรอันนี้ AI เมื่อวานลาดนะผมบอก
0: เดี๋ยวใช้ AI ราชการหรือ AI ของฟรีของเดิม
1: เนี่ยไอตรงเนี้ยมันมีเส้นแบ่งด้วยนะแต่เขาบอกว่าถ้าซีกนี้มันอาจจะให้ข้อมูลไม่เหมือนกันเนี่ยไม่ว่ากันนะเห็นคุณรัชนกศรีนอกท่านแจกแจงอยู่พอออกมาอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยผมเนี่ยผมเห็นตั้งแต่ตอนแรกแล้วเอ๊ะดูเข้าหน้าศีรษะโครงแก้มท่านโยยๆออกมาผมบอกผู้ว่าชัดชาตินะคนนี้นะแต่AI ตอบไปอีกทางแต่เอาเถอะนะซึ่งหลายคนก็เดาถูกว่าเป็นอาจารย์ชัดชาตินะแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเดี๋ยวเขาจะเห็นเขาโยนออกมาแล้วเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูนะจะยิงออกอากาศยิงในวันศุกร์นี้นะแต่หลายท่านอาจจะได้เห็นไปบ้างแล้วทีนี้กลับมาที่ว่าถามว่าทำไมเป็นผู้ว่าชัดชาติ
0: เออนะครับผมคิดเยอะไปไหม
1: คือเนื้อหาในรายละเอียดนั้นเนี่ยคือเขาก็ชื่อเขาบอกคิดเคลื่อนไทยยังไงและก็จะมีการพูดถึงอนาคตที่เราอยากเห็นจะสร้างขึ้นมาได้อย่างไรนะฮะเพราะในบางข้อความบอกฝันถึงดวงเดือนเคลื่อนไทยสู่ดวงดาวแล้วพบกันนะฮะและประเด็นที่คุยกับผู้ว่าชาติชาตินั้นเนี่ยเป็นการมองกรุงเทพมหานครปี2030ในอีก4ปีข้างหน้า
0: ไอ้
1: ว่าจะเป็นแบบไหนเพราะนั้นเนี่ย1เนี่ยถ้ามองแบบก็กรุงเทพอีก4ปีข้างหน้าจะเป็นยังไงต้องเอาผู้ว่าชาติชาติมาแต่ทีเนี้ยนะผู้ว่าชาติชาติเคยเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยมาก่อนและกว่าจะแยกออกว่าไม่ได้เฉดสีเนี่ยก็ใช้เวลาระยะหนึ่งเลยทีเดียวพอมาถึงตอนนี้สมัยที่2แล้วซึ่งแน่นอนไม่ลงสมัยที่3กำลังจะเข้าสู่การเมืองใหญ่บ้างก็บอกว่าคงไม่ย้อนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยคงจะตั้งพรรคใหม่แต่นาทีนี้เมื่อเพื่อไทยในอดีตกับเพื่อไทยในวันนี้มันต่างกันแล้วเนี่ยคุณอภิรักษ์เพราะนั้นก็คงไม่ได้เป็นการปิดประตูซะเลยทีเดียวว่าจะเดินไปข้างหน้าหรือว่าจะย้อนกลับไปที่พรรคเพื่อไทยแต่วันนี้การที่มานั่งเป็นแขกในรายการเนี้ยก็ทำให้พอจะมองเห็นอะไรได้ลางๆแม้จะยังไม่ชัดก็ตามครับคุณพิรักษ์ครับ
0: กับไม่รู้เราสองคนคิดมากหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ต้องพักกันก่อนช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
4: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบ บรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
0: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับคุณมนตรีการเมืองเรื่องพรรคต่างๆเรามีตรงไหนต้องเติมกันก่อนอีกไหมครับ
1: ก็เมื่อสักครู่จริงๆไม่ได้ตั้งใจที่จะมาตั้งแต่เบรกแรก
0: รักชวนคุยกันไปกันมา
1: ก็เลยเอาไปต่อภาพมองการเมืองต่อจากนี้นะครับซึ่งก็น่าจะเป็นการเมืองที่ยังปลอดภัยอยู่สำหรับรัฐบาลนะครับก็ความลงตัวความชื่นมื่นนะที่ครม.สัญจรนะจนกระทั่งนัดหมายที่จะพบปะสังสรรค์เป็นการภายในของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วก็แกนนำที่บ้านท่านนายกรัฐมนตรีในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี้ยก็แสดงว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ถึงขั้นต้องวิตกกังวลนะเหตุการณ์ใหญ่ของเดือนกันยายนมี2เหตุการณ์เหตุการณ์แรกก็คือวันที่14กันยายนอันนั้นคือกกต.ที่จะลงมติแต่ผมเนี่ยนะส่วนตัวนะคุณวีระพอเห็นวันนัดหมายวันที่14วันจันทร์เนี่ยนะเคยคุยกับคุณอภิรักษ์หรือคุณวิสุทธ์เอาไว้ก็คือปกติแล้วเนี่ยงานการสำคัญสำคัญเนี่ยเขาจะเอาไปไว้ในวันศุกร์นะจะได้ทิ้งช่วงเสาร์อาทิตย์นะแล้วกว่าจะกลับมาวันจันทร์เนี่ยมันก็คลี่คลายแล้วก็มีอะไรที่สื่อสารกันไปพอสมควรแล้วแต่เนี่ยเริ่มตั้งแต่วันจันทร์เนี่ยถ้าเกิดจับพลัดจับผลูแล้วก็มันมีปัญหาเนี่ยโอ้โหมันจะถูกนะฮะกระนำไปจนถึงวันศุกร์อ่ะซึ่งจะไม่เป็นผลดีอย่างแน่นอนเพราะนั้นวันจันทร์ตรงนี้ก็น่าจะผ่านไปโดยที่คงจะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรและถ้าผ่านวันจันทร์ที่14ไปได้เนี่ยวันจันทร์ที่28กันยายนซึ่งเป็นวันนัดหมายคดีสำคัญของศาลรัฐธรรมนูญอีกคดีหนึ่งนั้นเนี่ยก็ถ้าดูจากกำหนดแล้วเนี่ยก็น่าจะอารมณ์เดียวกันและยิ่งดูในเงื่อนไขทางการเมืองณเวลานี้เทียบเคียงกันในอดีตนะฮะมันก็ไม่ได้น่าจะมีอะไรที่จะทำให้ต้องมีการหักมุมในทางการเมืองเกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่จุดเปลี่ยนนะฮะเพราะนั้นนี่คือ2เรื่องใหญ่ในเดือนกันยายนที่น่าจะไม่ได้เป็นปัญหาในทางการเมืองสำหรับรัฐบาลและเขาคงมองข้ามช็อตไปแล้วตอนนี้นะข้ามช็อตเกี่ยวกับเรื่องของแน่นอนวันอาทิตย์เนี่ยเป็นการเจอกันก่อนที่จะมีการประชุมพิจารณางบประมาณวาระ2วาระ3ในวันที่7คือวันจันทร์7 8 9และจริงๆอ่ะรัฐบาลก็ไม่ต้องไปอยู่โยงไปเฝ้าอะไรแต่ก็ต้องไปนะไปเพื่อที่จะดูองค์ประชุมเพราะนาทีนั้นวาระ2 3เป็นเรื่องของกรรมาธิการเสียงข้างมากเสียงข้างมากกับเสียงข้างน้อยและเป็นเรื่องของผู้แปรยติและที่ประชุมก็จะต้องลงมติว่าจะเอาตามที่มีการแปรยติไหมจะยึดตามเสียงข้างมากหรือเสียงข้างน้อย ก็เท่านั้นเองรัฐมนตรีไม่ต้องไปลุกขึ้นตอบแต่กรรมธิการจะต้องเป็นคนที่อธิบายตลอดทั้ง3วันตรงนั้นเพราะนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรในส่วนของรัฐบาลที่จะต้องเป็นประเด็นสำหรับงบประมาณปี70วาระ2 3ฝ่ายค้านต่างหากครับคุณอภิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: ที่วันนี้ประกาศไว้ล่วงหน้าทั้งที่ประชุมไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี่ยถ้าเราดูจากวิปรัฐวิปฝ่ายค้านจากพรรคประชาธิปัตย์คุณสาธิตวงศ์หนองเตยเนี่ยท่านยังออกมาบอกว่าอาจจะต้องอภิปรายมาตรา152ก่อนคืออภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติเพื่อที่จะสอบถามให้คำเสนอแนะต่อรัฐบาลตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้แต่วันนี้ถ้าดูจากในส่วนของประธานวิปฝ่ายค้านนะครับคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์เนี่ยก็ชัดเจนไปแล้วว่าเป็นการอภิปรายตามมาตรา151ก็คืออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลและเบื้องต้นน่ะคุณพิรักษ์ครับ
0: ครับ
1: ได้มีการตกผลึกเกี่ยวกับเรื่องของ2รายชื่อที่ชัดเจนไปแล้วก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลและอีกท่านหนึ่งก็คือรัฐมนตรีกระทรวงดีอีคุณชัยชนกชิดชอบนะเนี่ยตกลงกันเรียบร้อยแล้วนะยังไงเสียก็เขียนชื่อแปะติดข้างฝานะเอาไว้เลยว่า2คนเนี่ยจะต้องเป็นคนที่ถูกยื่นอภิปรายแน่ๆนะส่วนที่เหลือนะหลังจากนี้ได้มีการตั้งคณะทำงาน โดยมอบหมายให้คุณรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นเจ้าภาพที่จะไปพูดคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกพรรคเพื่อรวบรวมรายชื่อแล้วก็จัดทำยัตติส่วนจะเป็นเมื่อไหร่นั้นเนี่ยก็ยังบอกกรอบเวลาไว้กว้างๆว่าก็จะยื่นยัตติโดยเร็วคาดว่าจะใช้เวลาไม่กี่สัปดาห์พอไม่กี่สัปดาห์อย่างนี้คุณเวลาครับนะถ้ายื่นสักน่าจะเป็นปลายเดือนกันยายนไหมถ้าปลายเดือนกันยายนไปแล้วนะกว่าจะได้พิปรายก็อาจจะมีไปถึงนะกลางตุลาเป็นต้นไปนะนี่คือเรื่องของการพิปรายไม่ไว้วางใจที่ใครต่อใครมองว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ฝ่ายค้านนะจะนำมาเล่นงานรัฐบาลนะและมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งลูกชายคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลคุณพลดอนปริศนานันทกุลฟังแล้วก็คำนับนะในสื่อในผมไม่แน่ใจนะในข่าวเขาบอกว่าคุณพลดอนปริศนานันทกุลเนี่ยพอถูกถามเกี่ยวกับเรื่องของที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญายุทธปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าน่ะคือ
0: แกโค้ง4ทีอ่ะแล้วก็พูดเหมือนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: โอ้โหนี่โค้ง4ทีนะเคยเสนอชื่อคุณอนุทินเป็นนายกได้ก็สามารถเสนอให้ลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เหมือนกันก็คุณพลดอนฟังคำนี้ก็โค้งแล้วโค้งอีกโค้งแล้วโค้งอีก4ครั้งอย่างที่คุณวิรักษ์ว่ามาพร้อมกับคำว่าขอบคุณมากครับขอบคุณและขอบคุณไม่รู้เป็นการสื่อออกมาแบบนี้ก็อ่ะก็เป็นภาษาทั้งภาษากายและภาษาพูดที่ออกมาก็คงขอบ
0: จริงๆมันคือประชดแล้วก็แดกดันนะคุณมนตรี คือภาษาผมอ่ะถ้าดูจากภาษากายก็คือว่าผมเปรียบเทียบผมเขียนเป็นข้อโน้ตเอาไว้สั้นๆในเรื่องของภาษากายคุณมนตรี
1: ครับ
0: ถ้าเราจำกันได้ตอนที่ท่านเป็นรองประธานสภาแล้วท่านก็เสียงแข็งแล้วนี่ก็ยืนขึ้นแล้วก็ตาขมึงทุกคนก็นิ่งทุกคนก็หยุดอันนั้นคือบทบาทในฐานะประธานสภารองประธานสภาบทบาทที่2ตอนที่โดนถามมากๆตอนที่น้ำท่วมภาคใต้ที่มีเรื่องรับบริจาคไม่กวาดกันไปตอนที่ลงไปหัดใหญ่ไปอะไรเนี่ยแหละ แล้วพอนักข่าวถามท่านก็ปิดไมค์แล้วท่านก็มองแล้วท่านก็เดินออกไปไม่ตอบอะไรเลยอันนั้นก็เป็นสายตาที่2รอบนี้เป็นสำหรับผมนะถ้าผมเก็บเรื่องการสื่อสารเนี่ยนี่เป็นสายตาครั้งที่3ก็เหมือนผมว่าปกติท่านเป็นคนค่อนข้างแรงอ่ะคุณมนตรีแต่ว่ารอบนี้มันเหมือนสะกดกั้นความรู้สึกมันก็เลยออกมาเป็นขอบคุณ4ดอกอ่ะแต่นั่นคือการข่มใจที่ดีที่สุดอ่ะข่มใจแกมประชดและก็จะมีแดกดันกันนิดหน่อยมันก็เป็นลีลาของท่านนะคุณมนตรีผมแปลอย่างนี้นะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลองไปดูแล้วกันอาจจะแปลต่างกันก็ได
1: ้ครับก็คงประชดประชันน่ะคุณรักคงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะว่าโค้งซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงๆเนี่ยก็กรณีที่รัฐบาล MOA แล้วก็เป็นไม่รู้จะยอมรับกันหรือเปล่าว่าเป็นความพลาดของพรรคสีส้มณเวลานั้นก็ผ่านไปแล้วแต่พอหยิบเอามาพูดถึงอีกครั้งเนี่ยมันก็เลยยังไม่จบและกลายเป็นประเด็นที่มันเป็นแผลเก่าที่ทำให้คนหยิบยกขึ้นมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีคิดในทางการเมืองของพรรคประชาชนณเวลานั้นแล้วก็เกือบจะลืมไปแล้วพอมาพูดถึงอีกมันก็เลยย้อนกลับไปที่เดิมอีกนั่นก็คือคนก็ยังไม่ลืมครับคุณวิรักษ์ครับ
0: จริงๆถ้าจำตรงนี้เติมตรงนี้นิดหน่อยส้มเนี่ยต้องเขาน่าจะจำได้แล้วมั้งครับว่าไม่น่าจะมีใครจะช่วยส้มได้เลยถ้าส้มไม่สามารถช่วยตัวเองได
1: ้
0: ทั้งแดงทั้งน้ำเงินนี่โดนมาหมดแล้วอ่ะถ้าจะต้องให้ได้จริงๆคือเขาก็ต้องถล่มทลายในทุกๆแมตช์ที่เหลือเท่าที่เขาจะทำได้อ่ะคุณมนตรี
1: ครับ
0: อ่ะคุณมนตรีตรงไหนต่อไหมฮะ
1: จากการเมืองในเรื่องนี้นะครับมาต่อในเรื่องของผมเติมในส่วนของภาคใต้อีกสักนิดหนึ่งก็แล้วกันจริงๆเนี่ยมันมีมุมที่คนก็พูดถึงกันหลายๆคนเลยทีเดียวนะ
0: ครับ
1: ว่าเอ๊ะกรณีที่ในส่วนของภาคใต้นะฮะที่มันมีเนื้อหาสาระกรณีที่เขาเรียกว่าอะไรนะก็เป็นเรื่องของประกันภัยภัยพิบัติคุณพิรักษ์ครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศซึ่งถ้าดูตัวเลขเผินๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นตัวเลขที่โอ้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะเบี้ยประกันป ประมาณสัก 15,000 ล้านบาทซึ่งน้อยกว่างบประมาณที่จะต้องควักมาจ่ายเยียวยาในแต่ละปีนะเยอะเลยทีเดียวเพราะตัวเลขกลมๆที่เขาคิดเอาไว้แต่ละปีจะต้องใช้ประมาณ 40,000 กว่าล้านเนี่ยแต่นี่จ่ายแค่ 15,000 ล้านบาทแล้วครอบคลุมน่าจะสูงถึงเกือบหรือว่า 70,000 ล้านบาทด้วยซ้ําไปเพราะนั้นตรงเนี้ยมันก็คงจะแก้ปัญหาได้ในหลายๆส่วนนะเร็วด้วยนะจ่าย3ขยักที่ว่าทันทีแล้วก็มาพิจารณามาอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้ผมฟังนักวิชาการนะเขาก็มีความเห็นนะครับว่าไอ้หมื่นกว่าล้านเนี่ยจ่ายไปแบบจ่ายแล้วจ่ายเลยจ่ายเป็นรายปีคุณวิรัชครับแต่ทีนี้นะเอาละครอบคลุมอะไรบ้างก็ครอบคลุม3ภัยอย่างอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวแผ่นดินไหวอย่างหลังนานๆคงจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งนะครับพอจ่ายไปหายไปปีละ 15,000 ล้านปีละ 15,000 ล้านอย่างเนี้ยเขาก็กังวลว่าแล้วเรื่องของการที่จะต้องดูแลจัดการเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือปัญหามันบรรเทาเบาบางไม่ว่าจะเรื่องของการที่เขาเรียกว่าต้องมีการเตือนภัยต้องออกแบบตรงนั้นนะสองก็คือต้องหาทางในการป้องกันยกตัวอย่างอย่างอำเภอปัวจังหวัดน่านเพราะรู้ว่าเป็นทางน้ำน้ำจะต้องมาทางนั้นจะต้องเบี่ยงต้องกักต้องอะไรยังไงมันก็จะต้องไปลงทุนตรงนั้นเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาระยะยาวก็เลยไม่แน่ใจว่าพอมีตรงนี้แล้วมีคนรับผิดชอบมีคนจ่ายไอ้กลไกต่างๆที่จะออกแบบตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการจัดการอีกกี่มากน้อยเพราะว่าไอ้ที่จ่ายแล้วจ่ายไปแล้วก็มีคนรับผิดชอบตรงนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องที่จะต้องไม่ต้องไปดูแลตรงนั้นอีกหรือเปล่านี่คือประเด็นหนึ่งสองก็คือเรื่องของถ้าพูดแบบเราท่านเนี่ยโอ้ถ้าเกิดว่ารัฐต้องดูแลมากมายขนาดนี้นะในแต่ละปีแต่เราได้มาแค่ 15,000 ล้านบาทนะถ้าจะต้องจ่ายเนี่ยมันก็คงจะต้องมาคิดคำนวณถ้าไม่คุ้มอ่ะไม่ต้องเปรียบเทียบอะไรมากนะเอา AI ตอนนี้คุณมิรักนะ AI ที่ตอนแรกบอกว่า 1,600 ล้านบาทนั่นคือ5ล้านคนนะเหมาจ่ายแต่พอตอนหลังมามีการวิพากษ์วิจารณ์ก็บอกไม่ใช่นะฮะนั่นคือวงเงินแต่ได้มีการทำข้อตกลงกันใหม่แนบท้ายว่าใช้เท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นนี่ก็วกมาถึงตรงนี้แต่พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บปรากฏว่าตัวเลขเดิมที่เคยตกลงกันเอาไว้นั้นเนี่ยมันอาจจะได้ไม่ถึงนะเพราะมีผู้มาลงทะเบียนกลมๆประมาณสักล้านห้าตอนนี้ไม่ได้ถึง5ล้านนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าคนที่เข้ามาใช้งานวันละประมาณ 100,000 แต่คนที่เข้าไปใช้งานที่จะต้องได้เงินที่เขาจะต้องจ่ายหัวละ25บาทกลมๆเนี่ยมันมีหลักประมาณสัก 5-60,000 ไอ้เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของหนังสือเอกสารที่มีไปยังองค์กรปกครองท้องถิ่นต่างๆว่าช่วยหน่อยให้ลูกให้หลานใครที่มีอายุครบ15ปีมาลงทะเบียนกันเยอะๆคือจะต้องให้ตัวเลขมันสูงนะไม่ถึงก็ใกล้เคียงไม่ใช่แค่ล้านห้าอย่างนี้อย่างน้อยเอาตัวเลขมาส่วนจะใช้ไม่ใช้นั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นอีกปัญหาหนึ่งวกกลับมาที่เรื่องของอภัยพิบัติตรงเนี้ยถ้าจ่ายไปเนี่ยถ้าไม่คุ้มนะไม่รู้ว่าจะมีใครสนใจไหมและถ้าเกิดว่ามันเกินกว่ากรมธรรม์ไอ้วงเงินที่หลวงจ่ายให้เนี่ยแล้วจะเอามาจากไหนจ่ายก็เลยกลายเป็นคิดทั้งสองด้านก็คือคุ้มหรือไม่คุ้มถ้าเข้ามาแล้วคุ้มนะมันก็ถูกมองไปอีกแบบหนึ่งว่าใครจะได้งานตรงนี้ล็อกไว้หรือเปล่ามีคนคิดกันไปหมดนะครับคุณไปรักประเด็นเรื่องของการประกันภัยพิบัตินะแบบที่ครม.อนุมัติเมื่อวานนะครับ
0: คุณมนตรีผมแยกเป็น 2-3 เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของวงเงินน่ะ 15,000 ผมไม่แน่ใจว่าคิดดีหรือคิดรอบมายังเพราะปกติแล้วเนี่ยถ้าภัยประกันภัยในแต่ละอย่างถ้ามันยังไม่เคยเกิดขึ้นมันไม่มีตัวโมเดลไม่มีรูปแบบเนี่ยมันจะคำนวณเบี้ยไม่ได้บริษัททั้งหลายเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่านักคณิตศาสตร์ประกันภัยอย่างตอนโควิดเนี่ยเขาคำนวณกันไม่ได้นะว่าตกลงไอ้ที่เจอจ่ายจบเจอกันเท่านี้แล้วเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ยบริษัทประกันภัยเจ๊งกันไป7-8-90บริษัทเพราะว่าคนติดโควิดมากกว่าอันนี้คืออันที่หนึ่งก่อนว่าไอ้ตัวเลขหมื่นกว่าล้านเนี่ยเอามาจากไหนแล้วมันจะมีคนมาได้จริงหรือเปล่าต ัวเลขที่2คุณมนตรีไอ้เรื่องที่2ก็คือว่าเมื่อมีประกันภัยแล้วเนี่ยมันต้องกลับมาดูว่าพฤติกรรมคนเปลี่ยนมั้ยรถคุณมนตรีถ้าไม่มีประกันเวลาขับก็ขับอย่างนึงเวลาคุณมนตรีมีประกันขับก็คือขับอีกอย่างนึงทีนี้เราพูดถึงประเทศไทยภาคใต้ก็แล้วกันถ้าจะมีน้ำท่วมหรือไม่มีน้ำท่วมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาจะทำงานหรือไม่ทำงานเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ทำงานนะแต่การที่จะป้องกันไม่ให้น้ำท่วมอ่ะมันจะคนละฟังก์ชันกันทีเนี้ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนเพราะรู้อยู่แล้วว่าเสียหายยังไงก็มีการจ่ายเงินแล้วชาวบงชาวบ้านเขาจะมีพฤติกรรมยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะมีพฤติกรรมยังไงอันนี้คือคำถามที่สองแล้วคำถามที่สามก็คือแล้วหน่วยงานที่ชื่อว่าปภ.หน่วยงานที่จะเข้าไปเสริมสร้างนู่นนี่นั่นแปลว่าเหมือนกับว่าเอ้าท่วมก็ท่วมไม่ท่วมก็ไม่ท่วมก็ไม่เป็นไรยังไงก็จ่ายไปแล้วหมื่นกว่าล้านทีนี้ประชาชนจะมีมุมมองต่อพื้นที่ของตัวเองยังไงจะพัฒนายังไงจะดูแลกันยังไงแบบนั้นอันนี้โจทย์มันก็เปลี่ยนไปหมดผมมั่นผมเชื่อว่าไม่น่าที่จะทำตรงนี้ได้นะครับกับการประกันภัยตรงนี้มันค่อนข้างที่จะยากหรือจะหาสูตรให้ลงตัวส่วนไทย iPassport ที่คุณมนตรีพูดเมื่อสักครู่อ่ะผมไปตามดูคุณรักชนกเมื่อเช้าคือไทย AI Passport เนี่ยก็เริ่มที่จะมีอินฟลูแล้วก็มีเพจเนี่ยอย่างเมื่อเช้าผมมีเพจวิ่งก็มาหาผมชื่อ AI Pass TH เนี่ยก็เขียนรู้หรือไม่รัฐบาลสนับสนุน24.7 บาทต่อผู้ใช้งานจริงต่อเดือนไม่ใช่ 1,600 ล้านนะคนไทยเข้าถึง AI ระดับสูงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายอันนี้ก็เป็นอย่างที่คุณมนตรีแล้วก็หลายคนได้ตามกันนั่นแหละเพราะตอนแรกเนี่ยเขาเหมาจ่าย 1,600 แต่ตอนหลังเนี่ยพอโดนมากๆเนี่ยเขามาเหลือ20-25 บาทต่อหัวต่อคนทีนี้คุณไอรัชนกก็บอกว่าอินฟลูที่เหมือนกับทาง AI เนี่ยเขาเริ่มที่จะทำงานละกลายเป็นว่านะตอนนี้เวลานี้เนี่ยสิ่งที่เป็นตัวประกันความสำเร็จของรัฐบาลตัวประกันความสำเร็จของคุณชัยชนกด้วยก็แล้วกันว่าจะมีคนเข้าไปลงทะเบียนใช้งานขนาดไหนผมเองเนี่ยพอรู้ว่าจ่ายตามใช้งานจริงผมไม่ใช้เลยคนมนตรีเพราะผมใช้ของฟรีใช้ของฟรีก็เพียงพอกับการใช้งานในปัจจุบันอยู่พอสมควรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้ามันเหมาว่าถ้าไหนๆก็1,600ล้านไปแล้วซื้อมาแล้วเราก็ไปช่วยใช้ก็หน่อยแต่ณตอนนี้เวลานี้มันไม่ได้แบบนั้นแล้วนี่ผมก็คิดว่าถ้าผมไม่มีความจำเป็นใช้จะ25บาท1เดือน2เดือน3เดือนผมก็ไม่ใช้เพราะว่าฟังก์ชันหรือความสามารถมันแทบไม่ต่างกันหรือจะน้อยกว่าในบางเรื่องบางประเด็นด้วยซ้ำอย่างนี้ครับคุณมนตรี
1: ครับก็ต้องติดตามดูต่อว่าตัวเลขจะเพิ่มขึ้นมากไหมครับคุณอิบรักหลังจากที่ได้มีคุณอิบรักก็คงได้เห็นเอกสารที่มีไปที
0: ่เดี๋ยวเขาจะเช็คเดี๋ยวเขาจะเช็คกันเป็นเขตสิเพราะลงทะเบียนเนี่ยมันบอกไม่หนีว่าคุณจังหวัดไหนจังหวัดไหนแต่เข้าใจว่าสามารถจิ๊กได้ด้วยนะว่าไม่ระบุจังหวัดไม่ระบุอะไรได้ถ้าเป็นไปได้ไม่ต้องระบุก็ได้นะหรือถ้าจะระบุเดี๋ยวมันจะลำบากท้องถิ่นเอานี่ว่าทำไมตรงนี้ทำยอดถึงหรือไม่ถึงคุณมนตรี
1: ก็ปัญหาเฉพาะหน้าก็คือคงจะต้องมาเติมในเรื่องของตัวเลขอย่าให้ห่างจากเป้ามากมายนักนะส่วนเรื่องถัดไปก็คงเป็นเรื่องของการใช้จ่ายที่จะต้องมีการเบิกจ่ายตามจริง active user ตรงนั้นที่จะมีคนเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
0: ครับหมดเวลาของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุณมนตรีและผมลาเจอกับข่าวเด่นพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
7: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์เกาะติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผู้นำที่ยอดเยี่ยมจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกน้องเมื่อพนักงานมีพลังบวกและเชื่อมั่นในตัวเองพวกเขาจะสร้างปาฏิหาริย์ให้ธุรกิจได้อย่างน่าทึ่งแซมวอลตันผู้ก่อตั้งวอลมาร์ท
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมมากกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: มีซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เมื่อปัจจัยรอบตัวกลายเป็นสารสูงที่น่ากลัวหนี้สูงต้นทุนสูงความเสี่ยงสูงสวนทางกับสารต่ำที่กำลังฉุดรั้ง GDP ต่ำกำลังซื้อต่ำและศักยภาพการแข่งขันต่ำเศรษฐกิจไทยต่อจากนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขแต่คือเรื่องการอยู่รอดของคุณมองผ่านวิกฤตค้นหาทางรอดและโอกาสพลิกฟื้นใหม่ในรายการ CEO Vision Plus ช่วงพาโลกเศรษฐกิจ3สูง3ต่ำสแกนจุดดับปรับจุดรอดพบการวิเคราะห์เจาะลึกแบบไม่กักเผยกลยุทธ์ตั้งรับและรุกข้ามทุกความท้าทายโดยกูรูเศรษฐกิจชั้นนำเริ่ม17สิงหาคมนี้ 8:30 นที่ Thinking Radio บนทุกช่องทาง
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ครับ
1: yes
0: ลบไป 13.61 จุดนะครับคิดเป็น 0.86% วันนี้มูลค่าการซื้อขาย 64,337.82 ล้านบาทนะครับวันนี้จุดสูงสุดของวันอยู่ที่ 1,589.88 จุดครับจุดต่ำสุดของวัน 1,572.44 จุดอย่างที่บอกครับวันนี้มีแรงขายหุ้นใหญ่เข้ามานะครับมาฟังการวิเคราะห์กันครับในช่วงนี้กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้กรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณวรินทร์สวัสดีท่านฟังครับผมตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะฮะแล้วอ่อนตัวในทุกตลาดนะไม่ว่าจะเป็นในเอเชียที่ลงมาจากญี่ปุ่นนะ 2% นะ 1,889 จุดนะครับในเกาหลีลงไป 2.3% นะครับแล้วก็ทางไต้หวันลบไป 7.84 ลบไป 1% สาเหตุที่รายงานตรงนี้เนี่ยเนื่องจากนักลงทุนบางท่านขับรถกลับบ้านนะฮะไม่ได้ดูตลาดทั้งวันก็เลยอยากรายงานว่าสภาพตลาดโดยทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะของการอ่อนตัวรวมถึงตัวออสเตรเลียด้วยนะฮะติดลบไป100จุดตลาดติดลบหมดฮะมีตลาดที่บวกอยู่เป็นตลาดเซตามสิงคโปร์บวก33จุดแล้วก็ตัวของมาเลเซียนะบวกมาประมาณ8จุดนะครับในขณะที่เราออกอากาศเนี่ยตลาดที่ลงอย่างต่อเนื่องนะครับคือตลาดทางเยอรมันนะเยอรมันนั้นลงไป230จุดครับในขณะที่ฝรั่งเศสลง59จุดในตัวลอนดอนลงไป69จุดแล้วก็อิตาลีลงไป268ครับสเปนลงไป11นะครับโปรตุเกสลงไป53เบลเยียมลงไป24เนเธอร์แลนด์ลงไป5ตลาดหุ้นยุโรปขณะนี้ติดลบหมดนะครับโปรดักต์ในแง่ของตัวซิงค์ในแง่ของตัวคอตตอนในแง่ของตัวยางเป็นลักษณะการอ่อนตัวหมดนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยขณะนี้ดาวตัวล่วงหน้าเนี่ยอ่อนตัวลงไป78จุดนะครับ Nasdaq ลงไป161จุดแล้วก็ S&P ลงไป18จุดในขณะที่หั่งเส็งล่วงหน้าติดลบไป77จุดนะครับตลาดทุกตลาดเนี่ยเป็นลักษณะอ่อนตัวในขณะที่ราคาทองวันนี้ทองเล่นอยู่ที่ 4,308 นะฮะหลุดจาก 4,350 ลงมาอีก18เหรียญ นะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวบิตคอยน์ก็เป็นลักษณะของการขยับในทิศทางแบบตัวช่วงแคบๆนะฮะตัวค่าบาทนะฮะณขณะนี้ค่าบาทที่เรากำลังรายงานอยู่เนี่ยนะครับ อยู่ที่แข็งค่านะฮะบาทนั้นแข็งค่าUS ต่อดอลลาร์เนี่ย33.30 นะฮะ 33.30 ทปท.ประกาศ 33.20 ตอนนี้มาเป็น 33.31 นะอ่อนค่าลงเล็กน้อยนะครับในขณะที่เมื่อกี้ผมรายงานบิตคอยเนี่ยจาก 80,000 นะลงมาขณะนี้ณวันนี้ลงอีก745นะลงมา 7,600 76,800 นะปัจจุบันนะครับทุกโปรดักต์นั้นเป็นลักษณะอ่อนตัวหมดนะครับรองรับจากการที่ขณะนี้ตลาดโดยส่วนใหญ่นั้นใช้ตัวงานวิเคราะห์ตัวเดียวกันนะฮะก็คือกลัวเรื่องเกี่ยวกับภาวะสงครามที่จะมีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นภาวะของการที่ขาดดุลของทางตัวเลขทางสหรัฐอเมริกาดูการจ้างงานคืนนี้นะในสหรัฐอเมริกาว่าจะส่งผลอย่างไรบ้างนะครับในแง่ของเนื้อข่าวเนี่ยมีลักษณะของการที่มองในแง่ของตัวตลาดเป็นลักษณะของการในตลาดในสหรัฐอเมริกาเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงนะครับเพราะบอนด์ยิลด์นั้นเป็นลักษณะของการแข็งค่านะครับมอบอนด์ยิลด์แข็งค่าทำให้ทุกโปรดักต์นั้นเป็นลักษณะของการอ่อนหมดคาดการณ์กันว่าจะมีลักษณะของการที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยแต่เนื่องจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยต้องมีการประชุมเฟดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องดูว่าvaluation ของราคาหุ้นทั่วโลกเนี่ยจะมีการถูกกดลงนะฮะแล้วก็จะทำให้ตลาดอ่อนตัวในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รายงานยันหนึ่งก็คือรายงานของตัวราคาน้ำมันราคาน้ำมันเบนซ์ขณะนี้อยู่ที่95เหรียญ นะฮะในขณะที่ตัว WTI นั้นอยู่ที่90เหรียญค่าบอติกเนี่ยค่าระวังเรือเนี่ยขณะนี้อยู่ที่3157นะอ่อนค่าลงไปบอติกไม่ได้มีการปรับนิทางได้เพิ่มขึ้นนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตัวราคาน้ำมันเป็นโปรดักต์เดียวนะขณะนี้เนี่ยนะที่มีลักษณะของการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นพึงในแง่ของการขายเนี่ยแม้ว่าวันนี้จะเห็นเพียงแค่foreign ขาย655เนี่ยแต่ตัวกองตัวป๊อปเทรดเนี่ยช่วยกระหน่ำขายอีก 1,638 ความหมายของป๊อปเทรดที่ขาย 1,600 เนี่ยก็คือกลุ่มพวกอยู่การตลาดของตามโบรกต่างๆนะฮะตัวสถาบันต่างๆเนี่ยไม่เชื่อมั่นกับสภาพของตลาดมากนักนะฮะก็เลยมีลักษณะการขายเป็นลำดับ 1,600 กว่าล้านในขณะที่ตัวforeign นะขายลงมาอีก

0: 655ล้านแต่เส้นอินเด็กซ์นั้นอาจจะเป็นลักษณะของการปรับตัวลงขณะนี้อยู่ที่1575นะฮะในแง่ของ1575เนี่ยถ้าไปมองลักษณะระดับเดย์เนี่ยหาจุดรับเนี่ย1550จะเป็นจุดรับแรกสำหรับดัชนีนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในระดับวีคเองเนี่ยทางเทคนิคเนี่ยมีจุดรับที่สำคัญที่เส้น Moving Average ใน25วัน25วีคนะ25วีคเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1553นะ1553ในขณะที่ขณะเนี้ยดัชนีปิดที่1575นะฮะเพราะฉะนั้นตลาดมีแนวโน้มเป็นลักษณะของการอ่อนตัวในแง่สโลว์สโตร์ในระดับวีคที่มีการปรับตัวลงเนี่ยนะฮะตัวเลขของตัวสโลว์สโตร์อยู่ระดับ39แม้ว่าจะมีการอ่อนตัวแต่ก็ยังสามารถที่จะปรับตัวลงไปใกล้ๆบริเวณ1570ได้นะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักทุนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากตัวหุ้นเนี่ยหุ้นที่มีลักษณะอ่อนตัวนี้เดลต้าอ่อนไป5บาทนะฮะในขณะที่ตัวกราฟนั้นอ่อนไป75สตางค์ในตัว BDMS อ่อนไป20ตังค์ในทูอ่อนไป20ตังค์แล้วก็แอดวานซ์อ่อนไป5บาทนะครับนั่นคือตัวใหญ่ๆที่มีลักษณะการอ่อนตัวไทยพาณิชย์นั้นอ่อน50ตังค์ในขณะที่ตัวหุ้นที่เป็นบวกของตัวแบงค์เนี่ยก็คือ K-Bank ยืนตรงตัวแบงค์กรุงเทพยืนตรงตัวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงราคาแบงค์กรุงเทพนั้นยืนอยู่ที่ระดับราคา192บาท K-Bank ยืนอยู่ที่248กรุงไทยยืนอยู่ที่43บาท75บวกมา25สตางค์ในขณะที่ไทยพาณิชย์อยู่151บาท50ตังค์บวกมา50สตางค์ใน20อันดับเนี่ยหุ้นที่บวกนั้นประกอบด้วยหุ้นของ K-Bank ขอประทานโทษครับ KTB บวก25ตังค์บางจากบวก1บาท TTB บวก66สตางค์ TTB เนี่ยปิดไปที่3บาทบวก6สตางค์นะครับ KCC KCE นะ58บาท50ตังค์บวก75ตังค์แคลคอมบวก30ตังค์นอกนั้นเนี่ยเป็นลักษณะการแกว่งแล้วอ่อนตัวลงโดยทั้งนั้นนะครับบรรยากาศตลาดนะเป็นลักษณะของการอ่อนตัวปรับในตลอดชั่วโมงเทรดของการเทรดเลยนะครับเพราะนั้นฝากเตือนเพื่อนนักลงทุนว่าช่วงนี้เนี่ยพอมีตัวไหนที่พอจะได้กำไรอยู่บ้างนะครับปรับสักหน่อยหนึ่งแล้วการที่จะเพิ่มหนักเนี่ยขอให้ดูขณะนี้บรรยากาศในตลาดโดยส่วนใหญ่ภาพใหญ่ทั้งหมดของตลาดไม่ว่าจะเป็นในเอเชียในยุโรปในตะวันออกกลางนะครับรวมถึงทางอเมริกาส่วนใหญ่เป็นลักษณะของการอ่อนตัวหมดนะครับจากเกิดขึ้นจากสถานการณ์ของทางด้านสงครามเกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นณปัจจุบันนะครับเพราะนั้นและยิ่งอยู่ในกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดด้วยนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนนักทุนโปรดระมัดระวังนะครับอย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักสำหรับการลงทุนหุ้นที่จะเข้ามาสู่ตลาดณตอนนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นแบงค์นะครับรับด้วยสถานการณ์ของการจ่ายดิวิเดนด์นะครับในแง่ของตัววิเดนก็มีหุ้นไม่ว่าจะเป็น K-Bank แบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์เนี่ยตอนนี้นะฮะเขากำลังคิดถึงเรื่องการจ่ายดิวิเดนของกลุ่มอุตสาหกรรมแบงก์กันทั้งนั้นแต่การเพิ่มน้ำหนักของกลุ่มนี้เนี่ยลักษณะของการโดยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแคปิตอลเกนไม่เกิดนะแต่เกิดในแง่ของการที่ทรงตัวเท่านั้นเองนะครับเพราะนั้นข้อแนะนำที่น่าจะพิจารณาสำหรับการลงทุนคือส่งตัวฮะอย่าเพิ่งไปเพิ่มหนักในการลงทุนครับคุณวาลินครับ
1: ครับผมขอบคุณมากครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขารองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอันพันบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับกับตลาดวันนี้ที่ปิดลบไป 13.61 จุดครับปิดไปที่ 1,575.07 จุดนะครับดัชนีเนี่ยปรับตัวลงแรงในช่วงบ่ายนะครับขณะที่วันนี้ในภาพรวมนั้นหลักทรัพย์ปรับขึ้น117หลักทรัพย์ลดลง359หลักทรัพย์และไม่เปลี่ยนแปลง176หลักทรัพย์ครับท็อป5 5หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดในวันนี้นะครับอันดับที่1 PTT ครับราคาล่าสุดนั้น41บาทลดลงไป50สตางค์ด้วยค่าการซื้อขาย 5,161 ล้านบาทนะครับอันดับที่2 Delta ราคาล่าสุด246ครับลดลงไป5บาทค่าการซื้อขาย 3,244 ล้านบาทอันดับที่3 PTTEP ครับราคาล่าสุดนั้น149บาท50สตางค์ลดลงไป1บาท50สตางค์ค่าการซื้อขาย3,215 ล้านบาทอันดับที่4 Gulf 61บาท25สตางค์ครับลดลงไป75สตางค์มูลค่าการซื้อขาย 2,428 ล้านบาทอันดับที่5 KTB ครับราคาล่าสุดนั้น43บาท75สตางค์ บวกขึ้นมา1สลึงนะครับมูลค่าการซื้อขาย 2,187 ล้านบาทนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับแนวโน้มการลงทุนเนี่ยก็คาดว่าดัชนีจะมีโอกาสพักตัวครับแต่ว่ายังมีจังหวะรีบาวด์ทางเทคนิคนะครับคำแนะนำของนักลงทุนคำแนะนำสำหรับนักลงทุนจากนักวิเคราะห์นะครับก็แนะนำให้ติดตามตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนของสหรัฐรวมถึงทิศทางฟันโฟลต่างชาติอย่างใกล้ชิดนะครับดูแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่ก็จะให้แนวรับ1570ถัดไปก็จะเป็น1560จุดนะครับและแนวต้าน1582จุดถัดไปก็1590จุดนะครับส่วนภูมิภาคในวันนี้ชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบครับเนื่องจากนักลงทุนหลีกเลี่ยงการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงหลังจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางได้ผลักดันราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก็ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและอาจจะส่งผลให้ธนาคารกลางทั่วโลกพากันปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับชางไฮคอมโพสิตวันนี้ปิดไปที่ 3,941 จุดครับลดลงไป 38.50 จุดคิดเป็น 0.97% หางเซ็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบนะครับโดยสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นหลังจากที่อเมริกาและอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งก่อให้เกิดความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อและอาจจะผลักดันให้เฟดนั้นขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับหางเสียงก็ปิดไปที่ 25,311 จุดลดลงไป18กว่าจุดนะครับคิดเป็น 0.07% นิเคอิโตเกียววันนี้ร่วงลงอย่างหนักเลยครับโดยเฉพาะระหว่างวันเนี่ยดัชนีดิ่งลงชั่วคราวกว่า 3% นะครับหลังตลาดเผชิญแรงกดดันจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นที่พุ่งสูงขึ้นและความวิตกกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการที่สหรัฐกับอิหร่านเปิดฉากปะทะกันระลอกใหม่จนดันราคาน้ำมันแพงขึ้นนะครับนิเคอิปิดไปที่ 64,325 ครับลดลงไป 1,889 จุดคิดเป็น 2.85% คอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดร่วงเกือบ 4% ในวันนี้นะครับหลังจากที่อเมริกาอิหร่านเปิดฉากปะทะกันรอบใหม่ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งนักลงทุนวิตกเรื่องเงินเฟ้อคอสปีปิดไปที่ 6,562 ลดลงไป273จุดคิดเป็น 3.99% ครับส่วนออสเตรเลียวันนี้ปิดลบติดต่อกันเป็นวันที่3ปิดที่ระดับต่ำสุดในรอบ4สัปดาห์เนื่องจากสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นรอบใหม่ได้ส่งผลให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นซึ่งก็ทำให้นักลงทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อและความเสี่ยงที่ธนาคารกลางจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับนักลงทุนให้โอกาสมากถึง 60% นะครับที่ Reserve Bank of Australia RBA นะครับธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ครับ S&P ASX 200วันนี้ปิดไปที่ 8,978 ลดลงไป 88 จุดนะครับคิดเป็น 0.97% ส่วนดัชนี All Ordinary ปิดไปที่ 9,160 จุดลดลงไป 100.60 จุดคิดเป็น 0.09% ครับคือความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและภูมิภาคนะครับส่วนในแง่ของเศรษฐกิจและธุรกิจของบ้านเราในวันนี้นะครับข่าวต่างๆที่น่าสนใจก็มีตั้งแต่เปิดฉาก GCNG Expo 2026ผนึก3พลังรัฐ UN และเอกชนพลิกวิกฤตโลกช็อคเปลี่ยนผ่านสู่ไทยยั่งยืนนะครับวันนี้ครับคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีอว.ไปเป็นประธานเปิดงาน GCNG Expo 2026นะครับซึ่งก็ย่อมาจาก Global Compact Network Thailand นะครับภายใต้แนวคิดจากวิกฤตโลกสู่ธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน From Shock to Shift Thailand's Sustainable Transition in a Fractured World นะครับก็เปิดพื้นที่ครับให้ผู้นำจากภาครัฐภาคธุรกิจสหประชาชาติภาคการเงินภาควิชาการภาคประชาสังคมและคนรุ่นใหม่ร่วมหาคำตอบโจทย์ใหญ่เมื่อโลกไม่เหมือนเดิมประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับระหว่างวันนี้จนถึงวันที่4กันยายนนี้ครับจัดกันที่ชูจิจูพาร์คกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งคุณสุภชัยเชียรวนนท์นายกสมาคมเครือข่าย Global Compact แห่งประเทศไทยและรองประธานอาวุโสบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด คุณมิเคล่าฟิลแกรสตอเร่ผู้ประสานงานสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือทูต UN นะครับแล้วก็มีผู้แทนบริษัทชั้นนำของไทยนักธุรกิจนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งเลยครับซึ่งคุณสุภชัยเนี่ยบอกว่าจากวันนี้เนี่ยเราเหลือเวลาไม่ถึง4ปีก่อนจะถึงพฤศจิกายน2030ที่ต้องบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDGs ของสหประชาชาตินะครับ Sustainable Development Goals 17ข้อแต่โลกเนี่ยกลับกำลังกระเทือนกับความเสี่ยงที่ซับซ้อนมากขึ้นส่งผลกระทบต่อคนในรูปความไม่เท่าเทียมหรือ inequality นะครับไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ห่างออกไปหลายพันกิโลกลายเป็นราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นในทุกหมู่บ้าน climate changeกลายเป็นความแห้งแล้งที่ลดทอนรายได้ของเกษตรกรน้ำป่าที่ทำลายชุมชนในพริบตาอาชญากรออนไลน์และการค้ามนุษย์ทำให้หลายคนนั้นเสียเงินทั้งชีวิตทำให้หลายคนถูกกักขังถูกบังคับให้หลอกลวงผู้อื่น AI อาจจะสร้างโอกาสใหม่แต่ก็อาจจะขยายช่องว่างระหว่างผู้ใช้ AI กับผู้ที่ใช้ไม่เป็นนะครับกฎกติกาด้านความยั่งยืนใหม่ๆนั้นอาจจะยกระดับมาตรฐานโลกแต่ก็อาจจะผลักดัน SME และคู่ค้ารายเล็กออกจากตลาดเพราะแข่งไม่ไหวเศรษฐกิจสีเขียวอาจจะสร้างงานสร้างอุตสาหกรรมแบบใหม่แต่ก็อาจจะทิ้งแรงงานจากอุตสาหกรรมแบบเดิมไว้ข้างหลังสิ่งสำคัญเนี่ยคือเราจะสร้างศักยภาพความมั่นคงและโอกาสของคนที่เติบโตให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจของเทคโนโลยีและของความเสี่ยงที่ตามมาได้อย่างไรนะครับขณะที่อาจารย์ยศชนันเนี่ยนะครับก็บอกว่าเราไม่สามารถบอกได้ไม่สามารถบอกให้คนทำ nature positive ในขณะที่ไม่มีข้าวกินนะครับ nature positive เนี่ยก็คือเป็นมิตรกับธรรมชาติเองนะครับในขณะที่เขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบด้านและต้องทำให้เร็วในบางที่นะครับจึงไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่อย่างเดียวแต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาแล้วเขารู้ว่าอะไรคือหน้าที่พลเมืองที่ดีของเขาเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องกำไรแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มองว่าเราจะทำอะไรให้โลกใบนี้ได้บ้างเพื่อให้ลูกหลานของเรานั้นเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับในขณะที่คุณมิเคล่าก็เน้นย้ำสามประเด็นสำคัญนะครับท่านทูตยูเอ็นบอกว่าเปลี่ยนจากความมุ่งมั่นสู่ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้นะครับ from ambition to accountability เปลี่ยนจากการให้คำมั่นสัญญาทางการเงินสู่การนำเงินทุนไปปฏิบัติจริงนะครับ from committed capital to capital at work แล้วก็ทั่วโลกเนี่ยนะครับยังมีช่องว่างของเงินทุนสำหรับ SDGs อยู่ที่ประมาณ4ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีครับซึ่งงบประมาณภาครัฐปีอย่างเดียวนั้นไม่สามารถช่องว่างนี้ได้นะครับโลกและไทยต้องการภาคเอกชนเช่นเดียวกับที่โลกต้องการประเทศไทยนะครับซึ่งเครือข่าย UNGC United Nations Global Compact นี่นะครับก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับและข้อที่3ครับเปลี่ยนจากบริษัทชั้นนำสู่ระบบนิเวศชั้นนำ from leading companies to leading ecosystems จากการเปลี่ยนผ่านของประเทศไทยจะแข็งแกร่งที่สุดด้วยความก้าวหน้าของบริษัทขนาดใหญ่ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแรงงานธุรกิจและชุมชนรอบข้างบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับซึ่งก็เป็นสัดส่วนมหาศาลของธุรกิจไทยและฝั่งรากลึกอยู่ใน supply chain ครับเดี๋ยวก็เป็นวันนี้เป็นหนึ่งในข่าวที่อยู่ในกระแสนะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแนะให้ออกพรบ.คุม data center โดยเฉพาะปลดล็อกช่องว่างเพื่อใช้ local content ครับนี่เป็นมุมมองจากทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์ลุดหมอนนะครับอาจารย์จากเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเหมือนประตูเปิดกว้างรับอุตสาหกรรม data center โดยยังไม่มีมาตรการกำหนดเงื่อนไขว่านักลงทุนนั้นต้องผ่านอะไรบ้างจึงจะเข้ามาได้นะครับต่างจากหลายประเทศที่เขาเริ่มมีมาตรการชะลอการไหลเข้าของอุตสาหกรรมนี้แล้วโดยเฉพาะในอาเซียนแหล่งลงทุนของ data center ด้วยกันในอย่างสิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนั้นเขาเริ่มมีมาตรการแล้วนะครับไทยเนี่ยเป็นประเทศเดียวที่ยังไม่มีกรอบเรื่อง data center สีเขียวหรือความยั่งยืนออกมานะครับดังนั้นคณะกรรมการนโยบายการประกอบกิจการ data center ต้องเร่งประสานหน่วยงานต่างๆเพื่อวางกรอบนโยบายที่มีความชัดเจนผลักดันให้เกิดการปรับกฎระเบียบให้สามารถส่งเสริม และกำกับควบคุมได้อย่างเหมาะสมนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยแม้ไทยจะมีกฎหมายหลายส่วนที่เกี่ยวข้องแต่ยังไม่มีความเฉพาะเจาะจงในเรื่อง Data Center หรืออีกแนวทางนึงก็คืออาจจะพิจารณาผลักดันออกกฎหมายควบคุมโดยเฉพาะเป็นพรบ. Data Center เลยดีไหมที่จะช่วยลดความซับซ้อนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและความกระจัดกระจายของกฎหมายที่สำคัญเนี่ยยังจะเป็นการประกาศอย่างชัดเจนว่าไทยมีเป้าหมายเรื่อง Data Center อย่างไรนะครับให้นักลงทุนรู้ถึงประโยชน์ที่จะได้รับและต้นทุนที่ต้องเสียนะครับและควรจะเดินหน้าจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบเพราะปัจจุบันเนี่ยยังขาดหลักฐานทางวิชาการที่จะคาดการณ์ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับอาทิแหล่งที่ตั้งทั้งหมดของ Data Center ความต้องการใช้น้ำและไฟฟ้าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดจนข้อมูลอย่างความต้องการทางเทคโนโลยีของ Data Center และแต่ละแห่งนะครับที่เข้ามาลงทุนเนี่ยคืออะไรผู้ผลิตในประเทศรายไหนสามารถผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรม Data Center ได้บ้างเพื่อนำไปสู่การกำหนดสัดส่วนอย่างชัดเจนว่าการจะมาลงทุนตั้ง Data Center ในไทยนั้นจะต้องมีการใช้วัตถุดิบผลิตในไทยหรือว่า Local Content เท่าไหร่และเชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ Supply Chain เพื่อให้การเปิดรับ Data Center ครั้งนี้นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มภายในประเทศระยะยาวด้วยนะครับคือกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้ประกอบการของไทยที่ผลิตเทคโนโลยีใช้ใน Data Center ก็ต้องเข้าไปหาตลาดในผู้มาลงทุน Data Center เองจะพบว่าหลายครั้งในผู้มาลงทุนใช้การก่อสร้างโดยใช้รูปแบบการนำเข้าเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์สำเร็จรูปมาเลยทำให้เกิดผลแค่ในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้นเท่านั้นถ้ายังเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยผลประโยชน์ต่างๆเกิดกับเศรษฐกิจไทยก็จะน้อยลงตามไปด้วยนะครับเพราะถึงแม้เมื่อมีการกำหนดเงื่อนไขแล้วจะทำให้ปริมาณผู้มาลงทุนตั้ง Data Center ลดลงจากการถูกมองว่าเป็นมาตรการที่เข้มงวดเกินไปแต่มันจะส่งผลดีกับไทยที่จะได้คัดกรองผู้ที่จะเข้ามาลงทุนเพื่อควบคุมการเข้ามาของ Data Center หรือพูดง่ายๆก็คือการเปลี่ยนกลยุทธ์จากการรับการลงทุนด้วยความรวดเร็วและจำนวนเยอะเป็นการเลือกรับการลงทุนที่พร้อมจะอยู่กับประเทศไทยภายใต้เงื่อนไขต่างๆที่เหมาะสมนะครับอาจารย์นนท์เนี่ยมองว่าไทยควรจะคำนึงถึงเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะครับนะจะไม่ถึงขั้นจะต้องปิดประตูรับอุตสาหกรรมนี้เลยแต่ควรจะมีมาตรการกำกับควบคุมผลในระยะยาวเพราะหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วและ Data Center เริ่มดำเนินการเนี่ยผลต่อเศรษฐกิจจะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นการจ้างงานก็จะเน้นไปที่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและจ้างในปริมาณที่ไม่มากอีกทั้งจะต้องมีการจัดหาทรัพยากรน้ำและไฟฟ้ามารองรับเพิ่มขึ้นเพื่อมารองรับอย่างกรณีไฟฟ้าตอนนี้ก็ยังอาศัยจากเชื้อเพลิงฟอสซิลปล่อยก๊าซเรือนกระจกและอาจทำให้ไทยนั้นไม่สามารถบรรลุเป้าหมายด้านการลดการผลิตก๊าซเรือนกระจกได้นะครับรวมไปถึงในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทางเลือกของไทยนั้นก็ยังไม่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นพลังงานหลักสำหรับรองรับ Data Center ครับการจะลงทุนเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็เป็นโจทย์ที่ต้องคิดให้รอบคอบเช่นหากจะตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมจูล่านะครับเพื่อมารองรับนอกจากนี้เนี่ยการเข้ามาของ Data Center จำนวนมากยังอาจส่งผลกระทบในเรื่องราคาที่ดินพื้นที่ที่ได้รับความสนใจมากจะเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC นะครับ Eastern Economic Corridor ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ถูกจับจองไปค่อนข้างมากแล้วรวมถึงยังมีเรื่องผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการจัดการชิ้นส่วนต่างๆที่หมดอายุการใช้งานหรือของเสียที่หลายคนกำลังมีความกังวลนะครับภาครัฐเนี่ยควรจะเป็นผู้ที่มองผลกระทบเหล่านี้ล่วงหน้าครับผ่านการประเมินสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ SEA นะครับStrategic Environmental Assessment หรือประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจในเชิงแมโครเป็นเท่าไหร่อาจจะเปิดให้คนสนใจเนี่ยสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการประเมินได้ด้วยนะครับเพื่อให้ทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันและจะช่วยให้ทิศทางต่างๆนั้นมีความชัดเจนเร็วขึ้นนะครับนั่นคือ recommendation จากผู้ช่วยศาสตราจารย์นนท์นุชหมอนอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับในเรื่องของ Data Center กสทช.ออกใบอนุญาต Data Center 26รายนะครับย้ำไม่ใช่ยอดทั้งประเทศจ่อถกกรอบกำกับสัปดาห์นี้ครับจะทันการเปล่านะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความกังวลกันอยู่นะครับสำนักงานกสทช.เนี่ยก็พูดถึงการกำกับดูแลกิจการ Data Center ในไทยว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายฉบับใดกำกับกิจการ Data Center โดยตรงแบบเป็ดเสร็จนะครับ อำนาจและหน้าที่จึงกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานตั้งแต่การก่อสร้างอาคารการใช้ไฟฟ้าการประกอบกิจการโรงงานการลงทุนไปจนถึงระบบสื่อสารและการรับส่งข้อมูลโดยเฉพาะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แม้มีภารกิจเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและข้อมูลแต่ยังไม่มีกฎหมายให้อำนาจกำกับ Data Center ทั้งหมดโดยตรงนะครับขณะที่กสทช.เองเนี่ยมีอำนาจออกใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนที่เข้าข่ายกิจการโทรคมนาคมข้อมูลณ27กรกฎาคมเนี่ยมีผู้ได้รับใบอนุญาตไปแล้ว26รายนะครับเป็นแบบที่1 23รายและแบบที่3จำนวน3รายบางรายก็อยู่ระหว่างรอลงนามในใบอนุญาตหรือการตรวจสอบเอกสารนะครับจำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตจากกสทช.ไม่สามารถใช้สะท้อนจำนวน Data Center ทั้งหมดในประเทศได้เนื่องจากใบอนุญาตครอบคลุมเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใต้อำนาจกำกับด้านโทรคมนาคมขณะที่การจัดตั้งและดำเนินงาน Data Center ยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายและการอนุญาตจากหลายหน่วยงานนะครับทั้งการใช้ไฟฟ้าการก่อสร้างการประกอบกิจการโรงงานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนการจัดเก็บเชื้อเพลิงทำให้ Data Center แต่ละแห่งนั้นมีชุดใบอนุญาตที่มันแตกต่างกันบางแห่งอาจจะต้องมีทั้งใบอนุญาตจากกสทช.การใช้ไฟฟ้าและ DOI ขณะที่บางแห่งอาจไม่เข้าข่ายต้องขอใบอนุญาตบางประเภทจึงไม่สามารถใช้ใบอนุญาตใดใบอนุญาตหนึ่งตัดสินได้ว่าได้รับอนุญาตครบทุกมิติแล้วนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่มาสักครู่เราก็ได้เห็นอาจารย์นนท์ก็สะท้อนแล้วนะครับว่าเราต้องเร่งในเรื่องนี้นะครับการบินไทยเปิดตารางบินช่วงฤดูหนาวครับครอบคลุม66เส้นทางเชื่อมโยงเอเชียยุโรปและออสเตรเลียนะครับการท่าเรือโชว์ผลงาน9เดือนกำไรอู้ฟู่ 5,400 ล้านตู้สินค้าผ่านท่าพุ่งกว่า 9.06 ล้าน TEU นะครับพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้าวันนี้เราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ซึ่งจะชวนเรามาเปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างสกอตต์เบสเซนต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐนะครับกับเควินวอชประธานเฟดเนี่ยใครน่าเชื่อมากกว่ากันใครน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับช่วงหน้ากลับมาฟังการวิเคราะห์ก่อนอื่นตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ถ้ามัวแต่กังวลว่าคนอื่นจะคิดอย่างไรหรือกลัวคำวิจารณ์ธุรกิจจะไม่มีวันเติบโตการคิดบวกคือการเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตัวเองไม่ใช่ไปสะดุดกับไอเดียคนอื่นทาดาชิยานาอิผู้ก่อตั้งยูนิโคล
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณ เยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
1: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนกันต่อนะครับออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ย 1.3% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.52% ต่อปีครับเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาทฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะครับและไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดระยะเวลาฝาก3ปีครับและสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดฝากไปแล้ววันนี้ถึง31ตุลาคม2569นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับและสำหรับนักธุรกิจท่านไหนที่สนใจอยากจะไปเปิดวิสัยทัศน์ไปต่อยอดธุรกิจนะครับไปดีลธุรกิจรวมถึงได้เที่ยวพักผ่อนแบบหรูหรามีระดับด้วยนะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งแล้วครับสำหรับโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่และทริปพักผ่อนเหนือระดับ20ถึง26กันยายนนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะครับแล้วบินลัดฟ้าไปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟชิงเต่า7วัน4คืนที่จะเปลี่ยนมุมมองธุรกิจของคุณไปตลอดกาลนะครับเจาะลึกเทคโนโลยีแห่งอนาคตครับดูงานยักษ์ใหญ่ระดับโลกอย่าง Hisense และสัมผัสกับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุของจริงที่สำคัญนะครับนี่คือโอกาสทองที่คุณจะได้นั่งลงเจรจาธุรกิจแบบเอ็กซ์คลูซีฟกับแมวมองและนักธุรกิจแนวหน้าของจีนรวมถึงแขกคนสำคัญดีลตรงต่อยอดจริงไม่ใช่แค่ไปดูงานนะครับและแน่นอนนะครับระดับคุณนั้นต้อง VVIP เท่านั้นครับเราจะบินสบายด้วยสายการบินชั้นนำเช็คอิน Fast Track ไม่ต้องเสียเวลารอคิวนะครับไปนั่งจิบกาแฟชิลๆใน VIP Lounge นอนหรู5ดาวทุกคืนนะครับนำทริปโดยดร.กฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานอนุกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยผู้ที่เยือนชิงเต่ามาแล้วเป็น10ครั้งนะครับเรื่องการท่องเที่ยวเราก็จัดเต็มครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นไปแตะขอบฟ้าชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81เช็คอินที่บ้านพักเจียงไคเช็คย้อนเวลาสู่เมืองโบราณจีโม 1,400 ปีและแน่นอนจิบเครื่องดื่มฟองนุ่มระดับโลกสดๆจากต้นตำรับเลยนะครับ 20-26 กันยายนนี้ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งสิทธิพิเศษแบบ VVIP รับจำนวนจำกัดแบบสดๆนะครับอยากเปิดประตูสู่โอกาสใหม่แอดไลน์แล้วทักด่วนเลยครับ Line Official ของเรา @thinkingradio ย้ำนะครับ @thinkingradio ช้าหมดเปลี่ยนชีวิตแน่นอนนะครับและนี่คือช่วงเวลาที่เราจะมาปิดท้ายกันนะครับเกาะติดเศรษฐกิจวันนี้อาจารย์สมภพอยากจะพาเราเปรียบเทียบครับว่าระหว่างสกอตต์เบสันต์รัฐมนตรีคลังของสหรัฐกับเควินวอชใครน่าเชื่อถือมากกว่านะครับช่วงนี้ครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วงอีคอนเวิลด์เกาะติดเศรษฐกิจโลก
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
1: ครับอาจารย์มองการประชุมที่แจ็คสันโฮลยังไงบ้างครับแล้วรวมไปถึงหัวข้อวันนี้ครับที่อยากจะเปรียบเทียบสกอตต์เบสันต์กับเควินวอชทั้งคู่ก็เป็นเด็กทรัมป์ทั้งคู่นี่ฮะอาจารย์
9: ใช่ครับแต่ดูเป็นหนึ่งว่าคนที่มาทีหลังนะฮะพึ่งขึ้นมาเป็นประธานเฟดได้เพียงแค่ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยนะฮะเวลาพูดอะไรต่างแล้วเนี่ยดูเป็นหนึ่งว่าจะได้รับการเงี่ยหูฟังแล้วก็มีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะทั้งที่เขาต้องการให้มี the quiet Fed คือเฟดที่เงียบนะไม่ใช่ว่าถึงเวลาก็ออกมาแถลงข่าวกันนะครับไม่รู้ว่าใครต่อใครไม่เฉพาะประธานเฟดบางทียังมีเป็นpresident ของเฟดสาขาต่างๆซึ่งมีอยู่ถึง12สาขาในสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะครับแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยอีกคนหนึ่งที่ออกมาพูดเยอะกว่าพูดบ่อยกว่าทำมากกว่านะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังมาแล้วเนี่ยถึงไม่ต่ำกว่าปีครึ่งนะครับนะก็คือตั้งแต่เริ่มสมัยของทรัมป์เมื่อครั้งที่2เมื่อปีที่แล้วนะแต่ดูเหมือนว่าขณะเนี้ยนะความศรัทธาความเชื่อมั่นนะครับความน่าเชื่อถือเนี่ยจะถูกกระทบอย่างไม่ใช่น้อยเลยนะครับนะในหลายๆเรื่องนะครับตัวอย่างเช่นเลยครับนะครับกรณีของการพยายามเข้าไปแทรกแซงตลาดบอลตลาดเทชเชอรี่บอลนะฮะนะครับก็คือพยายามที่จะไปเหนี่ยวรั้งให้ผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปี30ปีซึ่งถือว่าเป็นพันธบัตรระยะยาวของสหรัฐอเมริกานี่นะฮะให้ลงมาจากเดิมนะครับแต่ว่าตอนนี้นอกจากมันไม่ลงมาจากเดิมแล้วเนี่ยมันกลับเพิ่มมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะฮะนะครับปฏิบัติการในนี้เขาเรียกว่าเป็นปฏิบัติการโอเปอเรชั่นนะครับฟิสโคทวิสต์นะนะครับเรียนแบบมาจากไอ้โอเปอเรชั่นทวิสต์ในสมัยที่สกอตแบสเซนน้ำตีครั้งเนี่ยยังเป็นฟันเมนเจอร์อยู่นะเช่นไปทำงานให้เฮชฟันของจอร์จโซลอสนะครับนะติดต่อกันหลายปีนะฮะก็มักจะมีปฏิวัติการที่เชี่ยวชาญของการบริหารจัดการเรื่องการเงินนะฮะที่เรียกว่าโอเปอเรชั่นทวิสต์ก็คือเลยครับก็คือไปทำช็อตแอนด์ลองในขนาดเดียวกันนะถ้าคาดว่าสินทรัพย์ตัวไหนราคามันจะตกลงในอนาคตก็ไปขายล่วงหน้านะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันถ้าคาดว่าสินทรัพย์ตัวไหนนะครับเช่นหุ้นตัวไหนพันธบัตรตัวไหนหรืออะไรทั้งหลายนี่นะฮะมันจะมีราคาดีขึ้นแน่เลยก็ไปทำรองก็คือไปซื้อล่วงหน้านะครับแล้วอาจจะซื้อและขายล่วงหน้าในขณะเดียวกันเพื่อบริหารความเสี่ยงอันนี้เป็นสิ่งที่เฮดฟันจำพวกglobal macro fund นะฮะก็คือเฮดฟันที่จอร์จโซลอสนะตั้งมานะฮะบริหารจัดการนะก็คือไอ้ตั้งแต่สมัยควอนตัมฟันนะซึ่งเป็นเฮดฟันกองแรกที่จอร์จโซลอสตั้งขึ้นมาแต่หลังจากที่ในช่วงไล่เลี่ยกับที่สหรัฐอเมริกาลอยตัวข้างเงินก็คือในช่วงสมัยของนิกสันนะครับนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่คือปฏิบัติการที่เป็นเส้นเองมีความเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จหลายครั้งจนกระทั่งเรียกว่าคงจะติดเนื้อต้องใจนะครับตัวอย่างเช่นไปปฏิบัติการโจมตีค่าเงินปอนด์ในปี1992นะครับสมัยที่จอห์นเมเจอร์เป็นนายกตรีอยู่จอห์นเมเจอร์เนี่ยเป็นนายกตรีต่อจากนะครับมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์นะหรือว่าเป็นคนที่สร้างขึ้นมาโดยมาร์กาเร็ตแทชเชอร์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีอันโด่งดังของอังกฤษในช่วงก่อนหน้านั้นนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยก็ยังไปเป็นไงครับปฏิวัติการก็คือเลยครับไปทำลองไอ้เงินเยนในช่วงปี1994นะครับนะซึ่งในขณะนั้นเนี่ยนะครับบิลคินตันเพิ่งจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีได้สักปี2ปีนะบิลคินตันที่ขึ้นมาในปี1993แล้วก็ไปขัดแย้งกับญี่ปุ่นอย่างมากไปกล่าวหาว่าญี่ปุ่นเนี่ยเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเยอะแยะมากมายหรือเกินดุลการค้าแก่อเมริกาเนี่ยเป็นอันดับที่1ของโลกเหมือนกับที่จีนเกินดุลการค้าแก่อเมริกามากๆเช่นที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้นะฮะก็พยายามที่จะไปไงครับไปเล่นงานญี่ปุ่นนะครับพยายามหาทางให้ญี่ปุ่นเนี่ยลดทอนการขายดุลการค้านะครับของอเมริกาลงนะนะครับเช่นไปตั้งเป้าว่าคุณส่งรถยนต์เข้ามาขายอเมริกาแค่นี้คุณก็จะต้องซื้อรถยนต์อเมริกาไปเท่านั้นนะครับเพื่อจะได้ลดทอนการขายดุลการค้าของอเมริกานะเป็นไงครับตอนนั้นก็เรียกว่าน่าจะมีการสงสัยมีการคาดเดากันว่านะครับนะฮะว่ากองทุนของจอร์จโซลอสเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรทางการเมืองที่ใกล้ชิดกับดิโมแครตภายใต้การนำของบิลคินตันที่ต้องการไปโจมตีญี่ปุ่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยลดทอนการเกินดุลค่าของตัวเองที่มีต่อสหรัฐอเมริกานะฮะเป็นไงครับก็ไปขนาดนั้นเศรษฐกิจญี่ปุ่นย่ำแย่อยู่แล้วนะครับนะ เพราะว่าฟองสบู่มันแตกแล้วในปี94กำลังแตกหนักเลยนะแต่ว่าเป็นไงครับเศรษฐกิจมันย่ำแย่มีปัญหาเนี่ยเป็นไงครับกลับปรากฏว่านะครับกลับปรากฏว่านะครับมีการเข้าไปไล่ซื้อเงินเย็นเป็นว่าเล่นตั้งแต่ปี1993ตั้งแต่ปีแรกของบิลคลินตันนะครับนะครับไปไล่ซื้อเงินเย็นจนกระทั่งเงินเย็นแข็งค่ามากมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางเศรษฐกิจไม่ดีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเมื่อแข็งค่ามากๆมันก็กระทบต่อความสามารถในการบริหารจัดการการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่นใช่ไหมครับเพราะญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในสมัยนู้นเนี่ยต้องพึ่งพาการค้าต่างประเทศเป็นอย่างมากเลยใช่ไหมฮะนะครับเล่นงานญี่ปุ่นจนงอมพระรามนะครับทำให้ญี่ปุ่นไม่เพียงเกิดวิกฤตการทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะฮะยังเกิดวิกฤตการทางการเมืองด้วยนะครับคุณวรินทร์จำได้นะครับว่าในช่วงกลางปี1993เนี่ยนะนายงสริคีชิมิยาซาวะในขณะนั้นนะครับนะเป็นไงครับต้องลาออกนะครับนะเนื่องจากว่าเกิดปัญหานะครับก็คือหลังจากคลินตันขึ้นมาได้ประมาณสักไม่ถึงครึ่งปีดีนะครับนะเป็นไงครับก็เพราะปัญหาฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับนะตั้งแต่มีพรรค LDP ปกครองประเทศมาในปี1955เป็นต้นมานะฮะแล้วมาถึง1993นี่นะครับเป็นไงครับก็เป็นครั้งแรกที่เป็นไงครับต้องยุบสภาเลือกตั้งใหม่และก็แพ้เลือกตั้งครับแล้วก็ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางการเมืองทำให้การเมืองญี่ปุ่นไร้เสถียรภาพอย่างมากนับแต่นั้นเป็นต้นมานะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยการเมืองของญี่ปุ่นก็จะค่อนข้างจะมีเสถียรภาพเพราะว่า LDP พรรคเดียวเนี่ยปกครองประเทศมาตั้งหลายสิบปีใช่ไหมครับตั้งแต่ปี1955อย่างที่ผมกล่าวถึงนี่แหละนะครับเป็นไงครับฉะนั้นก็จะเห็นเลยนะว่าปฏิบัติการของบรรดาเฮดฟันพวกนี้นะครับมันก็จะมีปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างผลกำไรเยอะแยะมากมายแต่แค่นั้นไม่พอครับหลังจากปี 93-94 แล้วเนี่ยอีก3ปีต่อมาเนี่ยนะครับกองทุนของชอสโซลอสถูกกล่าวหาว่าไปโจมตีใครครับคุณบาลีครับพอจำได้ไหมครับ
10: ใครครับอาจารย
9: ์ก็มาโจมตีค่าเงินบาทไงครับ
10: ปี97ใช่ไหมฮะ
9: ปี97นะครับจนกระทั่งทำให้ต้องเกิดโรคต้มยำกุ้งในประเทศไทยเราก็เสียหายยับเยินแทบจะประเทศแทบจะล่มเลยในขณะนั้นนะฮะนะครับนะตอนนี้ว่าต้องขายสมบัติของชาติจีนเนี่ยไปไม่รู้เยอะแยะมากมายธนาคารก็ต้องล้มไปเยอะแยะมากมายบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์นะฮะธนาคารถูกเทคโอเวอร์โดยต่างชาติไม่รู้ต้องกี่แห่งถูกแย่งเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะฉะนั้นแล้วสกอตเป็นเส้นก็เอาความเชี่ยวชาญอันนั้นเนี่ยยังไงครับที่ตัวเองทำในเรื่องของแมกโครไมโครนี่แหละครับไฟแนนซ์นี่นะฮะมาบริหารจัดการเรื่องของแมกโครอีโคโนมิกหรือว่าแมกโครไฟแนนซ์ของสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ก็คิดว่าเออเนี่ยนะถ้าลองถ้าพันธบัตรรัฐบาลอเมริการะยะยาวเนี่ยมันมีราคานะครับต่ำเมื่อราคามันต่ำก็เท่ากับว่ายิวมันก็จะสูงยิวสูงก็คือดอกเบี้ยสูงเป็นไงครับตัวเองก็ไปไล่ซื้อกลับมานะครับนะแต่ว่าเมื่อไปไล่ซื้อกลับมาเนี่ยตัวเองไม่รัฐบาลไม่มีเงินนะครับไปเรื่องไปราวนะครับก็เป็นไงครับก็ไปขายไอ้พันธบัตรระยะสั้นนะก็คือไปขายพันธบัตรระยะสั้นแล้วมาซื้อพันธบัตรระยะยาวแต่ปรากฏว่าไม่ช้าวันนี้นะครับนะผมดูไอ้พันธบัตรอายุ10ปีนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยมันเคยอยู่ที่ 4.6 4.7% เนี่ยมันขึ้นไปเป็นทะลุ 4.8% นะขณะที่พันธบัตรอายุ30ปีนะครับปกติแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสักเต็มที่ 5.25% เนี่ยมันพุ่งไปเป็นร่วม 5.3% นะครับนะเหล่านี้เป็นต้นนะครับนะก็เห็นได้ชัดเลยว่าปฏิบัติการในสิ่งที่เบสเซนทำเนี่ยนะครับมันก็ค่อนจะล้มเหลวอย่างเห็นอยู่ขนาดนี้และแค่นั้นไม่พอครับนอกจากมีโอเปอเรชั่นฟิสิคอลทวิตแล้วเนี่ยโอเปอเรชั่นอันต่อมาของสกอตเบสเซนก็คือเลยครับก็คือโอเปอเรชั่นอีโคโนมิกเอาท์คัสอันนี้เขาไปทำอะไรครับคุณดารินครับไอเรื่องที่สองนี่นะฮะ
10: ครับ
9: ก็ไปทำอะไรครับ
10: เชิญครับเชิญครับ
9: ก็ไปกำหนดว่าชาติต่างๆที่เคยค้าขายกับอิหร่านเนี่ย
10: อิหร่าน
9: ขอให้เลิกค้าขายนะครับไม่งั้นแล้วก็ตัวเองก็จะเล่นงานจะมีประกาศดีเดย์ทั้งหลายใช่ไหมครับนะครับอันนี้แหละครับอันนี้คือโอเปอเรชั่นอันที่สองแต่ปรากฏว่าก็คาดหวังไว้ว่าเมื่อดำเนินการไปแล้วนี่อิหร่านคงจะต้องยอมเช่นยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซราคาน้ำมันจะได้ร่วงหล่นลงมาแต่ว่าราคาน้ำมันในวันนี้เนี่ยคุณวารินได้ติดตามด้วยหรือเปล่าครับราคาน้ำมัน
10: ทั้งเส้นทั้ง
9: เวเท็กซัสเนี่ยมันทะลุเท่าไหร่ครับวันนี้ครับ
10: ไม่ได้ดูรายละเอียดครับอาจารย์แต่รู้ว่า
9: เบรนท์นี่แหละครับมันทะลุ95เหรียญต่อบาเรล
10: อ๋อครับ
9: ขณะที่ไอ้เวทเท็กซัสเนี่ยมันทะลุ90เหรียญต่อบาเรลนะมันขึ้นไปโอ้โหหลายเปอร์เซ็นต์ต่อหลายเปอร์เซ็นต์เลยในที่ประชุมก่อนหน้านี้นะครับไม่อยู่วันก่อนนี่นะ
10: คร
9: ับครับจากนั้นก็เห็นว่าเรื่องที่2นี่ล้มเหลวอีกและเรื่องที่3ครับที่มีปัญหาก็คือเลยครับก็คือพยายามไปช่วยญี่ปุ่นนะครับเพื่อจะแทรกแซงค่าเงินเยนเพราะว่าในช่วงหลายเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยค่าเงินเยนมันร่วงอย่างน่าตกใจมากมันทำท่าจะหลุด164เยนต่อยูเอสดอลลาร์ใช่ไหมครับฉะนั้นญี่ปุ่นก็พยายามแทรกแซงไอ้ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราก็คือเงินอย่างเงินเยนของตัวเองเนี่ยนะครับใช้เงินในช่วงกรกฎาคมสิงหาไม่ประมาณสักเดือนนึงเลยหมดเงินไปร่วมแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะก็คือไปไล่ซื้อเงินเยนแล้วก็ขายดอลลาร์ก็ยังไม่เคยได้ผลก็เลยได้สกอตเป็นเส้นมาช่วยคืออะไรครับเช่นตั้งวงเงินว่าจะเข้าไปช่วยจะให้เฟดเนี่ยนะครับสาขานิวยอร์กเปิดไอ้หน้าต่างเปิดวินโดว์เพื่อให้ญี่ปุ่นเนี่ยเอาพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่ตัวเองถือไว้เยอะแยะมากมายเนี่ยนะครับแทนที่จะขายก็เอามาจำนองซะเพราะขายเนี่ยยิ่งขายไอ้ราคาพันธบัตรมันก็ยิ่งร่วงยิวมันก็ยิ่งเพิ่มสูงใช่ไหมครับทำให้ operation fiscal twist มันก็ยิ่งล้มเหลวใช่ไหมครับนะฉะนั้นเมื่อไม่ต้องการให้ญี่ปุ่นขายไปครับก็ต้องเข้ามาช่วยนะครับแต่ปรากฏว่าไปครับเข้ามาช่วยญี่ปุ่นก็เสียเงินไปเป็นร่วมไม่กี่สัปดาห์ร่วมแสนล้านเหรียญสหรัฐนะฮะประมาณ9.7 บิลเลียนยูโดลลาร์นี่นะครับนะด้านอเมริกาเข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันแต่ปรากฏว่าเงินเยนก็แทบไม่ได้มีการแข็งค่าขึ้นอย่างมีเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะก็ยังอยู่ที่ประมาณสัก160เยนต่อดอลลาร์บวกลบนี่นะครับนะ
10: คร
9: ับก็เห็นได้ชัดและขณะเดียวกันมันยังไปดันให้ราคาพันธบัตรทั่วโลกเนี่ยพุ่งทะยานนะครับอย่างพันธบัตรญี่ปุ่นเนี่ยอายุพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยนะมันไม่น่าเชื่อว่ามันทำมันขึ้นไป 3% ต่อปีนะอัตราดอกเบี้ยนะด้วยหรือว่ายิวนี่นะครับนะซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เคยเป็นอย่างนี้มาแล้วเนี่ย30ปีนะฮะครั้งสุดท้ายที่อัตราดอกเบี้ยในญี่ปุ่นมันถึง 3% เนี่ยนะครับมันก็คือตั้งแต่สมัยเดือนกันยายนของปี1996นะก็คือเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับนะครับและขณะเดียวกันปรากฏว่าราคาบอลในเยอรมนีก็ดีในฝรั่งเศสก็ดีนะครับในออสเตรเลียในอังกฤษนี่หนักเลยอังกฤษเนี่ยบอลอายุ10ปีนะครับนะปรากฏว่ายิวหรือว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันขึ้นไปถึงร่วม 5.3% นะครับของอเมริกาเนี่ย 4.8% ก็ถือว่าสูงมากแล้วนะครับอังกฤษหนักกว่าอีกนะครับขณะที่ฝรั่งเศสก็อยู่ที่ 4% กว่านะฉะนั้นตลาดบอลทั่วโลกเนี่ยมันก็เตลิดเปิดกันทั่วหน้านะครับนะฉะนั้นก็กล่าวได้เลยนะว่าความน่าเชื่อถือของสกอตเป็นเส้นเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนนะว่า credibility เนี่ยผมว่าถูกกระทบเป็นอย่างมากและแค่นั้นไม่พอครับพอไปเป็นประธานในการจัดไอ้ประชุมนะครับรัฐมนตรีคลังแล้วก็แบงก์ชาตินะครับที่ของการประชุมของ G20 นะที่เขาจัดที่เมืองแอสวิลที่นอร์ทแคโรไลนาดีนะปรากฏว่าเป็นไงครับแทนที่จะหาทางแก้ไขปัญหาเรื่องไอ้การขาดดุลการคลังเรื่องอะไรเรื่องพันธบัตรเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับกับไปประกาศว่าไงครับไปประกาศบอกว่าจีนเนี่ยเป็นชาติที่เอาเปรียบชาวบ้านจีนเนี่ยนะครับมีโอเวอร์แคปซิตี้จีนเนี่ยเกินดุลการค้าไก่ทั่วโลกถึงปีละ 1.2 ล้านล้านเหรียญเนี่ยเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสมาชิกของ G20 เนี่ยจะต้องหาทางไปปรับสมดุลเรื่องการค้าอันนี้คำถามอยู่ว่าไอ้เรื่องบริหารจัดการเรื่องการค้าเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเลยครับคุณวารินทร์ครับน่ามาช่วยคิดใช่ไหมฮะ
10: มัน
9: น่าจะเป็นหน้าที่ของใครมากกว่าครับ
10: จะเป็นของจีนป่ะฮะ
9: มันก็น่าจะเป็นหน้าที่ของไอ้ USTR หรือไม่ก็กระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับนะมันต้องเป็นเรื่องที่เจมีสันเคลียร์ก็ดีหรือว่าโฮวาร์ดรัตนิกนะจะต้องเข้ามาถ้าเขาจะมีเป็นฝ่ายพูดเนี่ยก็คงไม่มีใครติดใจใช่ไหมครับแต่ขณะเดียวกันแทนที่คุณจะมาทำเรื่องการเงินการคลังของคุณซึ่งเป็นปัญหาเศรษฐกิจในช่วงมหาภาคที่สำคัญนี้นะฮะเป็นไงครับคุณกับจัดการงานนอกสั่งไงก็ไปทำเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองใช่ไหมครับฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ย credibility หรือว่าความน่าเชื่อถือระหว่างสกอตเบนเซนกับเควินรอสเนี่ย ของใครน่าจะมีความน่าเชื่อถือมากกว่าครับคุณแมนนิ่งครับ
10: นาทีนี้ก็น่าจะเป็นเควินนะฮะครับ
9: ครับนะซึ่งอันนี้ก็ก่อนเราก็จะเห็นเลยว่าโอ้ผมเวสเซนเนี่ยสนองตอบนโยบายทางด้าน geopolitics ของทรัมป์เนี่ยเรียกว่าเต็มตัวเลยทั้งท่านตัวเองเป็นรัฐมนตรีคลังนะฮะนะครับก็เลยทำให้อินเตอร์ภูมิที่เคยสั่งสมมาสมัยที่ประสบความสำเร็จในการไปโจมตีข้างเงินชาวบ้านเนี่ยนะไม่รู้กี่รอบเนี่ยก็ถูกสั่นคลอนอย่างมากอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้ครับ
10: ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
9: กราบยินดีครับครับ
10: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับพูดถึงความน่าเชื่อถือระหว่างสกอตต์ เบสันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเควินวอชอดีตกรรมการธนาคารกลางสหรัฐนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นประธานเฟดแล้วนะครับเคยเป็นกรรมการมาก่อนเนี่ยคือจริงๆแล้วฟังดูแล้วเนี่ยนะครับก็ผมจะเห็นภาพเลยนะครับว่านักลงทุนรายใหญ่และก็นักวิเคราะห์บางส่วนเนี่ยก็มองว่าแผนการอุ้มบอนหรือว่าแทรกแซงราคาของเบสเซนนั้นเป็นการแทรกแซงราคามากกว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยซ้ำซึ่งอาจจะทำลายความน่าเชื่อถือของกระทรวงการคลังในระยะยาวครับไม่แก้ปัญหาการขาดดุลความแท้จริงนะครับในขณะที่เควินวอชเองนะครับก็จะถูกมีความกังวลเรื่องของสไตล์การบริหารและการสื่อสารที่ไม่ค่อยคำแนะนำล่วงหน้าหรือว่า forward guidance ซึ่งก็อาจจะสร้างความไม่แน่นอนและความผันผวนให้กับตลาดการเงินในระยะสั้นได้นะครับฝ่ายที่มองว่า watch น่าเชื่อถือกว่านี่ก็มักจะเป็นมุมมองของสายตาของสายตลาดการเงินและนักเศรษฐศาสตร์ที่ต้องการเห็นนโยบายการที่เป็นอิสระกับปล่อยให้กลไกตลาดทำงานและกังวลกับการแทรกแซงราคาพันธบัตรของกระทรวงการคลังหรือฝั่งเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ผมวารินสัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยกลับมาติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
11: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
12: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
13: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: คนคิดบวกจะไม่จมอยู่กับความบ่นเสียดายเขาจะรีบหมุนใบเรือเพื่อรับลมใหม่เพื่อไปได้ไกลกว่าลีกะซิงมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของฮ่องกง
15: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
16: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
17: เพไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
16: โอ้ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
17: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยางใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
18: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
19: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

ำหน้าที่หรือว่าประกอบอาชีพอื่นอยู่นะซึ่งในข้อตกลงหรือว่าในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งกสทช.เนี่ยต้องทำอย่างเดียวนะฮะหลังจากนั้นก็ส่งเรื่องนะคุณหมอเขาก็ส่งเรื่องไปให้ศาลปกครองชั้นต้นนะพิจารณานะฮะว่าคำสั่งดังกล่าวเนี่ยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะซึ่งเขาก็ยกคำร้องนะคุณหมอก็ส่งเรื่องอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดตอนเช้านะประมาณ10โมงกว่าๆนะผมก็ตามอยู่เพราะว่าทางด้านของศาลปกครองเขามีนัดที่จะอ่านคำสั่งวันนี้นะตอนช่วงประมาณสัก 10:30 นนะแต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าคุณหมอไม่ได้มาด้วยตัวเองนะทางประธานกสทช.ไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มีการส่งใครมาเนี่ยนะแต่ว่ามีหนังสือมาว่าขอร้องนะว่าขอไม่ให้เปิดเผยนะเรื่องของคำสั่งที่จะออกมาในวันนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดจนแล้วจนรอดเมื่อสักครู่เนี้ยนะประมาณสักเที่ยงหรือว่าบ่ายโมงเนี่ยนะก็มีรายงานข่าวนะฮะว่าทางศาลปกครองสูงสุดนะให้รับคำฟ้องคดีที่คุณหมอสรณะนะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมนะไว้พิจารณานะฮะสาระสำคัญเนี่ยนะที่บอกว่าให้รับคำฟ้องไว้พิจารณาเนี่ยนะศาลปกครองเห็นว่าคำวินิจฉัยนะของคณะกรรมการสรรหากสทช.ที่1ทับ2569ลงวันที่21กรกฎาคม2569เนี่ยนะมีผลกระทบโดยตรงต่อสถานะสิทธิและก็หน้าที่ของคุณสรณะนะครับจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่สามารถนำมาฟ้องและขอให้ศาลเนี่ยตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายได้นะหมอสรณะจึงเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในครั้งนี้เนี่ยเป็นการวินิจฉัยเฉพาะเรื่องของการรับคำฟ้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณายังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นนะก็คือศาลปกครองสูงสุดบอกแล้วบอกว่าอ่ะให้รับไว้พิจารณาหลังจากนั้นศาลปกครองชั้นต้นนะเขาก็จะต้องหรือว่าศาลปกครองกลางเนี่ยนะเขาก็จะต้องพิจารณาว่าคำสั่งของหรือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาเนี่ยนะที่1ทับ2569เนี่ยที่ลงวันที่20เท่าไหร่21กรกฎาคมอะไรเนี่ยนะก็ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะตอนนี้เขาต้องมาดูแล้วนะว่าเป็นหมอแล้วก็ไปอะไรล่ะไปช่วยโรงพยาบาลเนี่ยนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยอันนั้นอะทำหน้าที่ตรงนั้นได้หรือไม่นะผิดกับระเบียบผิดกับข้อกำหนดตามกฎหมายหรือไม่อย่างไรนะอันเนี้ยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการแล้วก็ยังต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกสักพักหนึ่งส่วนการประชุมกสทช.นะฮะเรื่องที่ค้างพิจารณาเนี่ยนะโอ้โหเยอะมากนะเป็นร้อยเกือบ200เรื่องมั้งนะ170กว่าเรื่องนะแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่มีคำสั่งหรือว่าคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากสทช.เนี่ยนะนัดประชุมทีไรก็ต้องบอกนะล่มทุกทีโดยเฉพาะเดือนสิงหาคมเนี่ยประชุมกี่ครั้งล่ะ4ครั้ง6ครั้งนี่ล่มหมดทุกครั้งนะเพราะว่ามีกสทช.บางท่านที่บอกเห็นว่าอันนี้มันยังไม่ถูกต้องมันยังไม่ได้รับการพิจารณาแล้วถ้าเข้าไปในการพิจารณาด้วยเนี่ยแล้วถ้าคุณประธานกสทช.เนี่ยนะไม่ได้เป็นกสทช.เนี่ยนะจะประชุมได้หรือไม่ยังไงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงนะที่กสทช.ก็เกิดขึ้นนะแล้วก่อนหน้านี้อาจจะมีคนไปเชื่อมโยงนะกับ เรื่องของการซักซ้อมทำความเข้าใจของสลค.สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่เวียนหนังสือไปถึงกระทรวงทบวงกรมอะไรต่างๆเนี่ยนะเรื่องของการจะพิจารณาแต่งตั้งหรือว่าการพิจารณาส่งรายชื่อเนี่ยนะให้เสนอเนี่ยก็ต้องดูว่าถูกต้องครบถ้วนไหมตรวจสอบคุณสมบัติให้เข้มข้นอ่ะนะผมต้องใช้คำนี้นะต้องเข้มข้นเลยนะต้องดูว่าอยู่ระหว่างอะไรหรือไม่อย่างไรนะไม่งั้นมันก็จะมีปัญหานะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงก็เป็นอีกเรื่องนึงนะถึงแม้ว่าในหนังสือดังกล่าวเนี่ยนะที่สลค.ส่งไปเนี่ยจะมีการอ้างอิงนะถึงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ย

ก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่บริสุทธิ์นะเพราะว่ายังไม่ได้รับการพิพากษาหรือว่ายังไม่ได้รับการตัดสินจากศาลว่าเป็นผู้กระทำความผิดนะเขาก็เลยมีการตีความกันว่าอย่างนี้เอ๊ะมันจะเป็นยังไงนะสำหรับเรื่องนี้นะครับอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะก็อัปเดตเพราะว่านี่เป็นข่าวที่ล่าสุดเลยนะแต่ว่าที่ผมสนใจนะที่ผมต้องบอกเลยผมสนใจนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานเนี้ยอย่างที่เรียนคุณผู้ฟังไปว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะเขามีการพิจารณาอนุมัติตามที่ทางกระทรวงการคลังเสนอเข้ามาบอกแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลจะต้องจ่ายเงินในการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะจากเหตุภัยพิบัติต่างๆอุทกภัยน้ำท่วมฝนตกน้ำป่าไหลหลากวาตภัยลมพายุพัดเข้าทำให้บ้านเรือนเสียหายใช่ไหมหรือแม้แต่แผ่นดินไหวก็ตามทีนะปีนึงเนี่ยคือตัวเลขของทางกระทรวงมหาดไทยแล้วก็อย่างที่ผมบอกประมาณสัก 30,000-40,000 ล้านบาทแต่ว่าเมื่อวานนี้ตัวเลขที่เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าความสูญเสียแล้วก็รัฐบาลที่จะต้องช่วยเยียวยาดูแลตรงนี้ตกประมาณ 45,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังก็เสนอว่าอาจจะอย่างนั้นปรับเป็นรูปแบบของการใช้ลักษณะของการประกันภัยอุบัติภัยเนี่ยประกันเหตุเนี้ยแล้วก็ส่งเบี้ยประกันให้กับทางบริษัทประกันภัยและให้ทางบริษัทประกันภัยเป็นผู้ที่จะชดเชยหรือว่าช่วยเหลือจ่ายเงินเยียวยาคิดง่ายๆครับเหมือนซื้อประกันภัยรถยนต์นี่แหละครับแล้วถ้ารถชนรถไฟไหม้รถสูญหายอะไรเนี่ยนะก็บริษัทประกันภัยก็จะต้องเป็นคนรับผิดชอบตรงนั้นถูกไหมเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยใช้เบี้ยประมาณสัก 15,500 ล้านบาทเมื่อวานที่ประชุมครม.ก็พิจารณาอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยนะหลังจากนั้นก็คงจะต้องไปดูต่อแล้วว่าเงื่อนไขของกรมธรรม์จะเป็นยังไงเงื่อนไขของการประกันภัยจะเป็นยังไงนะซึ่งวันนี้ฮะทางด้านของกรมการปกครองนะกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกทันทีเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือจะต้องเป็นไปตามเรื่องของการดูแลเนี่ยนะประชาชนแบบซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปดูถูกไหมจะต้องไปดูว่าที่อยู่อาศัยนะมันจะเป็นประเภทไหนอย่างไรมีทะเบียนบ้านไม่มีทะเบียนบ้านจะได้รับความดูแลแต่ว่ามีประชาชนอยู่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็ต้องไปกำหนดไปดูอะไรพวกเนี้ยนะทางปลัดกระทรวงมหาขออภัยครับทางอธิบดีกรมการปกครองนะคุณณฤชาโคษาศิวิไลเนี่ยนะก็บอกเลยบอกว่าตามมติครม.สัญจรเมื่อวันที่1กันยายนเนี่ยนะที่สงขลาเนี่ยที่จะให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะก็คือใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยสำหรับการเปลี่ยนจากการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนที่ได้รับการฟื้นฟูเยียวยาแล้วก็ซ่อมแซมบ้านเรือนเนี่ยอันนี้จะได้รวดเร็วขึ้นและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเขาทำหนังสือเลยฮะด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการในการสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยแล้วก็ข้อมูลบุคคลในพื้นที่โดยเฉพาะกรณีที่ไม่มีเลขที่บ้านนะเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัตินะหรือว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยนะถามว่าไปดูตรงไหนบ้างนะเขาบอกว่าเน้น2พื้นที่เน้น2ลักษณะคือ1ก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะแต่มีบุคคลที่อาศัยอยู่เป็นประจำมีนะมีเยอะ2ก็คือที่พักอาศัยที่มันไม่มีสภาพความเป็นบ้านอ่ะตามกฎหมายทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำนะเพราะฉะนั้นก็พูดง่ายๆคือก็ไปดูที่พักอาศัยแหละนะถ้าบ้านมีบ้านเลขที่แล้วก็คงไม่มีปัญหาเพราะว่าในบ้านเลขที่ส่วนใหญ่เขาก็ทำทะเบียนไร่เขาก็จะมีใช่ไหมว่าใครเป็นเช่าบ้านใครเป็นผู้อยู่อาศัยอะไรพวกอย่างเงี้ยนะแต่ว่าถ้าบ้านไม่มีเลขที่อย่างเงี้ยนะมันอาจจะมีบางส่วนที่เขาก็ยังก็อยู่อาศัยเป็นปกติขอไฟฟ้าได้นะขอได้นะติดมิเตอร์อะไรของเขาแล้วคิดราคาเท่าไหร่เนี่ยเห็นก็ว่าทำได้นะคุณผู้ฟังก็เคยโทรศัพท์มาบอกว่าทำได้นะเลยกลุ่มหนึ่งก็คือบ้านที่แบบสภาพมันไม่ได้เป็นบ้านหรอกแต่มันผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันหมายความว่ายังไงเป็นเพิงไหมใช่ไหมบางทีเขาก็มีเนี่ยมันเราขับรถผ่านนะไม่ได้เป็นลักษณะของบ้านอาจจะทำเป็นเพิงนะแต่อยู่อาศัย
นะเนี่ยเขาบอกว่าต้องไปดูนะแล้วก็จัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มของที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดนะเพื่อให้ได้ข้อมูลพื้นฐานที่แท้จริงแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยนะก็บอกเลยนะก็ต้องไปให้ดูด้วยนะทั้งปกครองท้องถิ่นนะทั้งเทศบาลทั้งพัทยาทั้งอบตเนี่ยนะก็ไปดูด้วยนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็ไปสำรวจข้อมูลแล้วให้เร่งส่งมาภายในวันที่15 กันยายน 2569นะเพราะว่าเมื่อวานที่ประชุมครม.เนี่ยเขาพิจารณาออกมาแล้วนะว่ามันจะครอบคลุมประมาณสัก30 ล้านหลังคาเรือนคนไทยมีประมาณสัก70ก็ได้อ่ะก็หลังคาเรือนหนึ่งก็ประมาณ2 คน 3 คนถูกไหมนะก็ประมาณ30 ล้านหลังคาเรือนอันนี้คือทั่วประเทศนะฮะส่วนเขาจะช่วยเหลือยังไงอันนี้หลายท่านอาจจะสนใจนะถ้าคุ้มครองพวกอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเขาบอกว่าวงเงินสูงสุดนะ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งไม่จำกัดจำนวนครั้งต่อปีนะฮะถามว่าเร่งจ่ายเนี่ยที่บอกว่ามันจะช่วยการจับจ่ายไอ้การช่วยเหลือเยียวยาและจ่ายเงินจากรัฐบาลลงไปที่ประชาชนได้เร็วขึ้นถ้าใช้ระบบประกันภัยเนี่ยนะระบบเบื้องต้นเนี่ยก็คือพอได้รับภัยพิบัติเนี่ยนะวาตภัยอุทกภัยแผ่นดินไหวเนี่ยเบื้องต้นนี้ต้องได้รับความช่วยเหลือก่อนเลย15 วันภายใน15 วันถ้าน้ำท่วมนี่จะได้ก่อนเลย 10,000 บาทต่อครัวเรือนถ้าเป็นวาตภัยนี่เขาบอกว่าได้ประมาณสัก 5,000 บาทต่อครัวเรือนนะฮะและหลังจากนั้นก็จะมีการช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกภายใน15 วันอันนี้จะจ่ายตามจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาทนี่ที่ประชุมครม.เขาผ่านมาเมื่อวานเพราะฉะนั้นการดำเนินการหลังจากนี้เนี่ยก็คงต้องดูว่า1คือไปสำรวจเพิ่มเติม2คือเข้าใจว่าคงไม่ได้ใช้ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งนะไปดำเนินการทำประกันภัยนะแต่จะใช้ผ่านทางความร่วมมือของคปภ.มั้งนะคณะกรรมการประกันภัยที่ตั้งอยู่ตรงเนี้ยตรงอะไรตรงถนนรัชดาภิเษกอ่ะที่ตรงข้ามกับศาลน่ะนะตรงข้ามกับศาลอาญาตรงข้ามกับศาลแพ่งอ่ะนะตรงนั้นน่าจะมีคปภ.เขาตั้งอยู่ใช่ไหมเขาก็น่าจะใช้ตัวคปภ.นี่แหละนะไปดูว่าจะทำ1 2 3ยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เพิ่มเติมนะส่วนวันนี้ที่มีข่าวอู้เมื่อเช้าลืมไปมีใครเติมน้ำมันบ้างไหมครับเมื่อเช้านี้น้ำมันขึ้นเนาะใช่ไหมราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ดูในตลาดสิงคโปร์สำเร็จรูปสิงคโปร์ก็เพิ่มขึ้นน้ำมันดิบดูไบก็เพิ่มขึ้นนะ เมื่อเช้านี้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยดีเซลเพิ่มขึ้น75 สตางค์นะครับเบนซินเพิ่มขึ้น60 สตางค์ทำให้ดีเซลเนี่ยนะ เมื่อเช้า39.14 บาทส่วน B20อยู่ที่34.14 บาทนะนี่ก็ใกล้ๆจะไป40อีกแล้วสำหรับน้ำมันดีเซลแก๊สโซฮอล์91ฮะ37.92 บาทโซฮอล์95 38.29 บาทแล้วก็ E20 นะ33.29 บาทนะฮะอันนี้สำหรับเบนซินนี่มันเพิ่มขึ้นมา60 สตางค์นะดีเซลเพิ่มขึ้น75 สตางค์นะเพราะว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่เท่าไหร่ล่ะโอ้ติดลบอยู่ต้อง 80,000 ล้านน่ะถึงแม้ว่าจะมีการปรับราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยแต่ว่ากองทุนยังชดเชยอยู่นะยังชดเชยอยู่4บาท5บาทเหมือนกันนะครับอ่ะสำหรับเรื่องของน้ำมันนะพอดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยมันก็ยังปรับตัวสูงขึ้นนะเพราะว่ามันมีเรื่องของการโจมตีนะในช่วงวัน2วันเนี้ย เบนทะเลเหนือเดี๋ยวดูสักนิดนึงนะผมไม่แน่ใจอินเทอร์เน็ตมันจะพอจะใช้ได้ไหม นะแต่ว่าเมื่อเช้านี่ดูแล้วเหมือนกันนะมัน90 กว่าเหรียญนะต่อบาร์เรลนะครับแล้วก็รวมถึงทางเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องของไอ้โจมตีเนี่ยนะฐานแถวเนี่ยแถวบาเลนแถวคูเวตอะไรพวกเนี้ยนะก็มีได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกันแล้วก็ทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมันปรับเพิ่มขึ้นนะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบแล้วก็สำเร็จรูปที่เราอ้างอิงที่ตลาดสิงคโปร์เนี่ยนะก็เพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ
ส่วนนอกจากเรื่องของน้ำมันจริงๆสัปดาห์หน้านะมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือในวันที่8กันยายนนะทางสนพ.สำนักนโยบายและแผนพลังงานเนี่ยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นร่าง PDP 2026ซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจเพราะว่ามันจะเป็นแผนระยะยาวนะแผนที่มาของไฟฟ้าเนี่ยนะจะเอาอะไรมาผลิตเป็นไฟฟ้าเนี่ยมันจะมาจากกลุ่มไหนอย่างไรมาจากโซล่าเซลล์เท่าไหร่มาจากพลังงานลมเท่าไหร่พลังงานหมุนเวียนเป็นยังไงพลังงานสีเขียวเป็นยังไงพลังงานน้ำอะไรเป็นยังไงนะมาจาก LPG เป็นยังไงหรือว่ามีทิศทางที่จะหาแหล่งพลังงานอื่นๆเพื่อมาจัดสรรกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยยังไงบ้างเนี่ยแผนเขาจะมีรับฟังความคิดเห็นผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่8กันยายนนะตั้งแต่8โมง9โมงอ่ะจนถึงเกือบบ่าย3อ่ะบ่าย2โมงครึ่งอ่ะนะเนี่ยเบื้องต้นที่ผมได้ข้อมูลมาอ่ะสำหรับแผน PDP 2026นะช่วงที่1ก็คือปี2569คือปีนี้ถึง2580นะเป้าหมายกำลังผลิตไฟฟ้ารวมเนี่ย 5,900 เมกะวัตต์ถามว่าทำไมต้องสนใจเพราะตอนนี้เราพูดกันเยอะใช่ไหม data center ใช่ไหมบอกใช้ไฟเยอะนะแล้วไฟมันจะมาจากไหนนี่ก็ต้องดูแผนก็จะให้มาจากตรงไหนยังไงนะนี่มาจากพลังงานแสงอาทิตย์โซลาร์เซลล์เนี่ยนะ 24,300 เมกะวัตต์นะมาจากก๊าซธรรมชาติโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 9,100 เมกะวัตต์พลังงานลม 2,700 เมกะวัตต์นะการจัดการและตอบสนองด้านโหลดอะไรเนี่ยนะอีกประมาณสัก 2,600 เมกะวัตต์นะแล้วก็มีส่วนอื่นๆด้วยนะแล้วก็รวมไปถึง เขาจะไปเริ่มใช้ตอนปี2580นะนี่ก็ปีสุดท้ายของแผนเลยนะก็คือ SMR นะโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กนะ300เมกะวัตต์นะอันนี้ก็อาจจะเริ่มต้นยังไงไม่ทราบละนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นวันที่8กันยายนนะอันนี้ก็ใครที่สนใจนะก็ต้องติดตามนะเพราะว่าร่าง PDP 2026นี่เขาประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะถึงเท่าไหร่ล่ะจาก 57,273 เมกะวัตต์นะในปี2580สู่ 79,696 เมกะวัตต์เมื่อสิ้นสุดแผนนะโอ้โหใช้เยอะนะแล้วก็มีการตั้งเป้าด้วยนะว่าจะใช้พลังงานสะอาดเนี่ยสัดส่วนประมาณสัก 49% ของระบบไฟฟ้าในปี2580นะก่อนที่จะเพิ่มขึ้นขยับไปเป็น 65-89% นะของปลายแผนเพราะปลายแผนก็จะมีช่วงที่2ด้วยเมื่อกี้ผมพูดเฉพาะช่วงที่1นะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมขอไปดูก่อนขอให้เห็นแผนก่อนนะอันนี้มันเป็นสรุปมานะก็เลยฝากให้ใครที่สนใจเนี่ยนะเรื่องนี้ต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะต้องติดตามสักนิดหนึ่งนะว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเยอะนะแล้วเราสนับสนุน data center ใช่ไหมแล้วยิ่งตอนนี้มีปัญหา data center บอกโอ้มีหลายที่มีการสร้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่เนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยนะกรุงเทพมหานครนี่มีหลายแห่งนะแล้วก็บอกว่ามันมีบางแห่งเนี่ยอยู่ใกล้ๆเนี่ยตรงพระราม9เนี่ยแถวเนี้ยโอ้โหใหญ่เลยนะบางที่เนี่ยนะคือด้วยความที่มันเป็น data center อ่ะมันกังวลสุดก็คือเรื่องระบบไฟฟ้ากับน้ำคือใช้ไฟเยอะไม่ใช้ไฟเยอะครับ1อันที่2คือถ้าไฟมีปัญหาเขาจะต้องมีแผนสำรองมีพวกแบ็คองแบ็คอัพมีเขาจะต้องถามบางที่เนี่ยมีรายงานข่าวนะซึ่งผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงที่เขาเกี่ยวข้องเขาลงไปตรวจสอบหรือยังบอกโอ้โหเขาทำเป็นเตรียมเครื่องปั่นไฟฟ้าไว้อะแล้วก็มีการสำรองน้ำมันเป็นแสนลิตรนะ 300,000 400,000 ลิตรอะนะพอพูดอย่างนี้แล้วหลายคนก็ตกใจสิถูกไหมก็กังวลใช่ไหม
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งน้ำอีกน้ำก็ใช้เยอะก็ต้องไปถามการประปานครหลวงแหละถ้าสมมติมันอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครไฟก็ต้องไปถามการไฟฟ้านครหลวงว่ามันจะมีปัญหาไหมมาแย่งไฟบ้านคนใช้หรือเปล่านะนะวันนี้คุณชัดชาติสิทธิพันธ์นะทางด้านของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะก็พูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะมีตัวแทนจากกรมธุรกิจพลังงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแถลงเรื่องนี้เลยนะเรื่องของdata center เนี่ยนะเนี่ยกทมสั่งระงับการตั้งแล้วก็ใบอนุญาตอาคาร data center ตรงพระราม9เนี่ยนะบอกว่าทบทวนข้อกฎหมายร่วมกับกระทรวงพลังงานเนี่ยนะนะเขาบอกว่ามันคือเรื่องหนึ่งก็คือความกังวลระบบไฟนะแล้วก็มีการทดสอบเรื่องของการปั่นไฟฉุกเฉินด้วยในตอนกลางคืนมันก็ทำให้เกิดเสียงดังได้นะแต่กลางวันนี่มันไม่มีปัญหาหรอกนะแล้วมันมีเรื่องของกลิ่นน้ำมันที่ประชาชนร้องเรียนมาอีกที่ผมบอกไปอ่ะนะคุณชัดชาติก็บอกเนี่ยอันเนี้ยเป็นปัญหาส่วนที่จะมีการจัดตั้งอาคาร Data Center เป็นลักษณะคลังสินค้านะทำให้ต้องมีการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA หรือไม่เนี่ยส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีส่วนร่วมเนี่ยยอมรับเลยว่ากฎหมายอาจยังมีช่องโหว่ยังไม่มีข้อกำหนดที่ชัดเจนนะฮะส่วนโครงการขนาดใหญ่ในอนาคตบอกว่าจำเป็นที่จะต้องชะลอการพิจารณาใบอนุญาตออกไปก่อนเพื่อทบทวนความเหมาะสมในทุกมิตินะกทม.ก็บอกจะประสานงานร่วมกับทางการประปานครหลวงนะตรวจสอบเรื่องของการใช้น้ำนะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ชี้แจงนะบอกว่า data center ที่อยู่ในกรุงเทพมหานครรายใหญ่ๆเนี่ยใช้น้ำไม่เกิน 7,000 ถึง 8,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่คือใช้น้ำถึง 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนห้างสรรพสินค้าใช้ 30,000 ถึง 40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนเพราะฉะนั้นเบื้องต้นก็ยืนยันเลยว่าไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาในพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนอนาคตนะบอกว่าจะเตรียมการคัดกรองพวก data center ด้วยนะเพื่อจะไม่ให้ผลกระทบมีเกิดขึ้นนะกับประชาชนนะครับส่วนกรณีที่มี data center ย่านรามคำแหง28มีการกักเก็บน้ำมันสูงถึง 400,000 ลิตรนะอันนี้กรมธุรกิจพลังงานแล้วก็กรุงเทพมหานครยังไม่ได้มีการอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวนะฮะและจากการตรวจสอบใบอนุญาตก็บอกว่าไม่ได้มีการอนุญาตให้กักเก็บในปริมาณสูงขนาด 400,000 ลิตรถ้าหากพบว่ามีการเก็บน้ำมันเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตจริงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะลงพื้นที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะนะเรื่องไฟฟ้าจริงเขาก็บอกนะบอกว่าก็ตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหานะเพราะว่าถ้าดูแล้วปริมาณการใช้ไฟเนี่ยนะมันยังเพียงพอนะอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าถ้ารู้ว่ากฎหมายมีช่องโหว่หรือว่ามันยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะผมเข้าใจว่าก็ต้องให้คนที่เขาเกี่ยวข้องอ่ะนะแล้วเรามีบอร์ด data center แล้วเนี่ยนะก็คงต้องพิจารณาต่อว่าจะทำยังไงหรือว่าจะต้องไปมีการแก้ไขว่าบางคนอาจจะใช้ช่องทางใช่ไหมยื่นเห็นบอกว่ายื่นผ่านทางBOI อย่างเงี้ยนะแต่ว่า BOI เขาก็อนุมัติมันไม่ได้ครอบคลุมถึงมิติอื่นๆเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมาทบทวนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเพิ่มเติมนะครับมีอะไรอีกไหมวันนี้เยอะนะหลายเรื่องมากนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะแล้วเป็นเรื่องน้ำหรอน้ำโขงสูงขึ้นเฝ้าระวังที่ไหนหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารนะรับมือน้ำล้นตลิ่งช่วง 3-6 กันยายนอ่ะโอเคนะอื่นๆไม่น่าจะมีอะไรนะหรือว่าถ้ามีนะเดี๋ยวผมไปเพิ่มเติมช่วงหน้าแล้วกันนะช่วงที่2โอ้นัดกินข้าวแหมเรื่องนี้จะลืมได้ไงนะกอการเมืองนี่ห้ามพลาดเลยใช่ไหมเห็นท่านนายกรัฐมนตรีบอกจะเชิญหรือว่าจะนัดรัฐมนตรีนะพรรครวมรัฐบาลนี่แหละนะบอกว่าจะรวมถึงสสด้วยนะสสพรรครวมรัฐบาลด้วยนะไปทานอาหารร่วมกันนะที่บ้านพักส่วนตัวของคุณอนุทินนะของท่านนายกที่ย่านบางพลีนะเข้าใจว่าน่าจะเป็นวันที่6กันยายนนะวันที่6กันยายนนะเขาจะไปคุยอะไรกันหรือเปล่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะมีการ
อภิปรายไหมแต่ว่าถ้าดูวันที่6ก็ผมว่าก็ใกล้เคียงกับวันที่ที่จะมีการพิจารณาวาระ 2-3 นะใช่ไหมของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหมฮะเนี่ยวันที่7วันที่8วันที่9เนี่ยนะแล้วก็ของสวก็ช่วงนี้แหละ11นะ10หรือ11เนี่ยนะอันนี้ก็เป็นของสวใช่ไหมอันนี้ก็อาจจะมีประเด็นเนี้ยที่อาจจะต้องหารือกันนะอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจของทางสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะที่ตอนนี้ชัดเจนแล้ว2ชื่อเขาบอกแล้วชัดเจนแล้ว2ชื่อคือ1ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินนะและคนที่2ที่จะมีการอภิปรายก็ใครล่ะคุณชัยชนกชิดชอบใช่ไหมเพราะว่ามันก็เชื่อมโยงนี่เมื่อวานนี้คุณไอซ์รักชนกสีนอกก็ไปเอาสำนวนของทางกมธ.ติดตามงบประมาณนะที่มีการเรียกสอบเรียกถามถึงการทำโครงการไทย AI Passport นะอันไหนที่มันชอบมาพากลข้อมูลใน TO องค์ TOR เนี่ยเขาก็ไปยื่นกับทางปปช.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแล้วนะอันนี้ก็น่าจะมีความเชื่อมโยงนะว่าจะต้องเป็นอีกหนึ่งท่านนะถ้าหากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะต้องมีรายชื่อนี้นะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อย่าไปอายกับความผิดพลาดในอดีตให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาของการทำธุรกิจยืดอกยอมรับเรียนรู้และเริ่มต้นใหม่อย่างสง่างามริชาร์ดแบรนสันผู้ก่อตั้ง Virgin Group
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 น.ถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงที่2นะของคุยได้คุยดีนะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้ไม่น่ามีอะไรนะถูกไหม
0: ครับ
1: ดูแล้วใจเย็นๆนะประเทศนี
0: ้
1: อย่าใจร้อน การเมืองการแมง

0: ว่ากันไปเศรษฐกิจก็ว่ากันไปแต่มันจะอย่างเงี้ยคุณณัฐพงษ์มันจะไม่ปรูดปราดหรอกคุณณัฐพงษ
1: ์
0: นะโดยเฉพาะเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยไม่ปรูดปราด
1: ครับ
0: นะแล้วบางทีเราก็ติดตามข้อมูลแบบไม่ค่อยรอบด้านเราก็รีบมีความเห็นมีความมีท่าทีทันทีอย่างเงี้ยร้อยละ90อ่ะมันจะไม่ได้ดังใจ
1: ครับ
0: แล้วมันจะขัดกับความรู้สึกของตัวเองมันก็จะเป็นทุกข์อันนี้พื้นๆเลยไม่ได้ดังใจนี่แหละตัวหลักนะ
1: ตัวหลัก
0: อ่ะวันนี้เดี๋ยวขอเปิดสายคุยเลยก็แล้วกัน
1: ได้ครับ
0: นะวันนี้ผมมาเร็วก็คุยยาวเลย3ช่วงเลย
1: ครับ
0: อ่ะใครจะเป็นสายประเดิม
1: ครับ
2: รู้สึกน้ำมันจะขึ้นราคาเมื่อวานนะ
1: ใช่ครับ
2: ตอนนี้ดีเซลนี่จะจ่อ40บาทแล้วดีเซลหมุนเร็ว39บาท14สตางค์นี่ดีว่ารัฐบาลช่วยลิตรละ5บาทนะ
1: ครับ
2: แล้วก็ให้โรงกลั่นช่วยลิตรละ2บาท40ตังค์นะรวมแล้ว7บาท40ถ้าว่ากันตามจริงก็ต้องราคาประมาณ46บาทลิตรนึง
1: ครับ
2: นะส่วนแก๊สโซฮอล์95 E10 นี่38บาท29สตางค์รัฐบาลก็ช่วยนิดหน่อยช่วยนิดละบาท
1: ครับ
2: นะก็มันก็ราคาประมาณนี้นะอย่าไปพูดถึงต่างประเทศ
1: ครับ
2: ต่างประเทศอะแพงกว่า
1: แพงกว่า
2: แพงกว่าแพงกว่าหลายอย่างเลย
1: ครับ
2: นะมีอย่างหนึ่งที่มหัศจรรย์มากรัฐพงศ์ผมลืมพูดไปเมื่อวานนี้บุหรี
1: ่
2: ที่นิวซีแลนด
1: ์ครับ
2: คุณรู้ไหมว่าซองเท่าไหร
1: ่ซองไม่รู้ครับ1,000 บาทซองละ 1,000 บาท
2: ครับ
1: โอ้โห
2: 50นิวซีแลนด์ดอลลาร
1: ์
2: นิวซีแลนด์ดอลลาร์ใน20
1: บาท
2: ไม่เห็นคนสูบบุหรี่เลย น้อยน้อยจนเรียกว่าน้อยมากๆเลย
1: ครับ
2: น้อยจนชนิดที่เรียกว่าแทบจะไม่เห็นเลยนะมีบ้างแต่น้อยมากน้อยจริง
1: ๆ
2: นะแล้วก็ไม่ต้องจัดที่เป็นสโมกกิ้งแอร์ลงแอร์เรียอะไรทั้งนั้นละไม่ต้องเลยเพราะมันไม่ค่อยมีคนสูบ
1: ครับ
2: นะถ้าซองละ50บาทไอ้ซองละ50 UA นิวซีแลนด์ดอลลาร์นะเท่ากับ
1: 1,000บาท
2: ผมว่าอย่างผมก็เลิกถ้าเกิดผมไปอยู่ที่นั่นผมก็ต้องเลิกสูบดุมาก
1: ดูมาก
2: ดูจริงๆดูจริงๆดูจริงๆนะ
1: อ่ะคุณเอมฮะสาย3
0: คุณเอมเชิญ
3: ท่านอาจารย์สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์
1: ครับ
3: อาจารย์ผมไปถามคณะกรรมการมันก็คำนวณสูตรเดิมไม่แหละก็คือยังไม่ได้คำนวณสูตรใหม
0: ่ใช่ถูกต้อง
3: เอ๊ะ 2,000
0: ใช่
3: สูตรเก่าคร
0: ับ ใช่ๆสูตรเก่ายังไม่ได้เปลี่ยนใช
3: ่สูตร33อ่ะ
0: เออยังเหมือนเดิม
3: ยังเหมือนเดิมผมเลยถามว่าแล้วสูตรแคร์อ่ะแล้วสูตรแคร์ผมถามว่า
0: เขายังไม่ทำยังไม่ทำ
3: ใช่ครับใช่ครับยังไม่ทำที่ว่าผมก็ดูรายการเอหูฟังหูไว้หูที่คุณที่ว่ารัฐมนตรีเข้ามาแจงกันนะ
0: ยังกำลังทำอยู่ในขั้นตอนกำลังทำแต่ยังไม่ได้ทำ
3: อาจารย์ไอ้คนละครึ่งนี่ไม่มีเฟสสองไหม
0: ไม่รู้
3: อ
0: ๋
3: อครับ
0: ถาม
3: แค่นี้อาจารย์แล้วก็อยากฟังไอ้เรื่องของที่ว่าคุณสุทธิชัยกับคุณที่ว่าเอาจมูกไปชนกันอาจารย์อยากฟังเรื่องนั้นอ่ะ
0: ไม่เข้าใจคืออะไร
3: เรื่องเผ่าเมารีอาจารย์ที่ว่าเขา
1: ทักทายกัน
3: เขามีความหมายเขาแบบความหมายเขาคืออะไร
0: โอ้ไม่ได้สนใจเลย
1: ครับ
3: โอ้ครับผม
1: ครับ
3: แค่นี้ครับอาจารย
0: ์ได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ไม่ได้สนใจเลยใครจะบุกชนกัน
1: เผ่าเมารีไงเวลาที่เจอกันทักทายกันเขาจะเอาหน้าผากกับจมูกคล้ายๆกับชนกันเคียวล่าอะไรสักอย่างนึงอ่ะ
0: เพื่อ
1: แล้วสวัสดีเป็นการทักทายฮะสวัสดี
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ใช่ใช
0: ่คุณฟังท่านอื่น
1: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
0: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
1: คร
0: ับตอนนี้ก็หลักๆพูดกันเยอะๆก็จะเป็นเรื่องแผนผลิตไฟฟ้าเนาะ
1: อ๋อ PDP ใช่ไหม
0: แล้วก็พูดเรื่อง Data Center
1: ครับ
0: เรื่องน้ำเรื่องไฟอะไรพวกนี้ช่วงนี
1: ้
0: เพราะมันเกี่ยวข้องกับมีต่างชาติจะมาลงทุนอะไรด้วยเลยด้วยเยอะแยะ
1: ครับ
0: นะแต่ว่าบอกก่อนนะ
2: ไม่มีความรู
1: ้
2: ไม่มีความรู้เรื่อง AI
1: ครับ
2: ไม่มีความรู้เรื่อง data center นะไม่มีความรู้จริงๆนะก็ได้แต่อ่านได้แต่ฟังได้แต่อ่านได้แต่ฟังได้แต่ว่าไม่มีเหมือนกับเรื่องอีกเรื่องนึงอ่ะเหมือนกับบล็อกเชนน่ะ
1: ครับ
2: เหมือนกับเรื่องบล็อกเชนเหมือนกับเรื่องคริปโตเคอเรนซีเหมือนกับเรื่องสเตเบิลคอยน์อะไรพวกนี้พวกนี้ไม่รู้เรื่องใครมาถามเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกว่าไม่รู้เรื่องจริง
1: ๆครับ
2: นะไม่สันทัดนะคือมันเป็นเรื่องของโลกชนิดใหม่ที่ผมไม่เข้าใจมันยังไอดีนติฟายไม่ถูกจัดเข้าพวกที่จะเข้าไปเชื่อมต่อกับความรู้เดิมที่มีมันไม่ได
1: ้ครับ
2: เพราะงั้นผมก็โบไว
1: ้
2: แต่ว่ารู้ว่ามีอะไรแต่ว่าถามว่าเข้าใจไหมไม่เข้าใจนะทำอะไรไม่รู
1: ้ครับ
2: แล้วต้องทำแล้วต้องไปเกี่ยวข้องด้วยยังไงไม่รู
1: ้คุณกุ้งครับสายสอง
2: คุณกุ้งเชิญครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: เชิญค่ะ
4: ก็กำลังจะถามว่าเห็นฟังทั้งวันมีแต่ data center
2: เออ
4: ก็ใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะแล้วเขาทำอะไรกันนะ
2: ไม่ทราบ
4: แล้วมีคนงานอะไรไหมหรือยังไง
2: ไม่ทราบ
4: ไม่ทราบ
2: ก็นี่ไงก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ว่าไม่รู้เรื่องเออถามให้ตายก็ตอบไม่ได้อันนี้ไม่อับดุลน่ะ
4: ค่ะคร
2: ับขอบพระคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ง่ายที่สุดก็คือไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคุณครับผม
1: เออ
2: เออแต่ถ้าเกิดเรื่องเที่ยวเนี่ยรู
1: ้ครับเรื่องเที่ยวนี่รู
2: ้เรื่องเที่ยวนี่รู้ว่าชอบก็ถือโอกาสระหว่างที่รอคุณผู้ฟังโทรศัพท์มาเนี
1: ่
2: ยนะถ้าใครว่างตรงกันนะถ้าใครว่างตรงกันอันนี้เป็นเรื่องของเดือนตุลานะคุณณัฐพงศ
1: ์
2: ตอนนี้เดือนกันยาใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
2: ่วันนี้วันที่
1: สอง
2: วันที่สองกันยานะเอาว่าเดือนตุลานะเพราะว่ากันยาเนี่ยผมมีคิวเรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
2: อันนี้พูดสำหรับใครที่ว่างตรงกันเดือนกันยานะเดือนกันยาถ้าใครว่างตรงกันนะเดือนกันยานะเดือนกันยาผมจะไปญี่ปุ่น
1: ครับ
2: นะเป้าหมายคือเกาะชิโคกุคือญี่ปุ่นมันมีเกาะใหญ่4เกาะฮอกไกโดฮอนชูคิวชูแล้วก็ชิโคกุถ้าฮอกไกโดเนี่ยมันก็เมืองที่คนรู้จักกันก็ฮากะอะไรฮาโกดาเตะซัปโปโร
1: ซัปโปโรซัปโปโร
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้าเป็นเกาะฮอนชูที่รู้จักกันมากๆก็โตเกียวโอซาก้าอะไรล่ะนารา
1: ครับ
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: ถ้าเกาะฮอนชูอะไรคิวช
1: ู
2: คิวชูที่รู้จักกันก็อะไร
1: ฟุกุโอกะ
2: ฟุกุโอกะฟุกุโอกะนะฟุกุโอกะที่เอาเครื่องไปลงนะแต่มันมีที่อื่นอีกนะไอ้สามเกาะนี่เที่ยวมาพรุนแล้วคุณณัฐพง
1: ศ
2: ์ปีกไหนรอบไหนพรุนแล้วไม่เอาละก็จะไปเที่ยวที่อื่นนะจะไปเที่ยวเกาะที่ยังไม่เคยไปคือเกาะชิโคกุในเบื้องต้นนี่ขอแจ้งในเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนว่าจะไปช่วงวันพฤหัสบดีที่15ตุลาค
1: ม
2: กับวันพุธที่21ตุลาคม7วัน5คืนเบื้องต้นแค่นี้ก่อนเพราะมีคนโทรศัพท์มาแล้วขอคุยก่อน
1: โอเคคุณยันยงครับสายหนึ่ง
2: คุณยันยงครับยันยง
5: ครับคุยเรื่องเที่ยวชอบครับ
2: ชอบ
5: อาจารย์ไปนิวซีแลนด์มาหนาวไหมครับ
2: หนาวครับแต่ว่าก็พอได้นะไม่ได้แบบว่าถ้าอยู่ข้างล่างก็ประมาณสักต่ำ10นิดหน่อย
5: ครับอาจารย์ไปลงแจ็คโบ๊ทป่ะครับ
2: ไม่ลงครับเพราะว่าน้ำเยอะลงไม่ได
5: ้อ๋อเขาไม่ให้ลง
2: ใช่เขาไม่ให้ลง
5: อาจารย์โชคร้ายพอเจอฝนก็ไปในแบบ
2: บันจีจัมป์ก็ไม่ได้
5: ครับ
2: บันจีจัมป์ก็ไม่ได้แล้วขึ้นไปข้างบนที่จะไปล่องไอ้ฟยอร์ดไอ้ที่มิลฟอร์ดซาวก็ไม่ได้
5: ไม่ได
2: ้แล้วก็อะไรแม็กฟานซิสกาเซียอะไรนั้นก็ไปไม่ได้ขึ้นไปไม่ได้ถือถ้าขึ้นไปก็ไม่ต้องลง
5: ติด
2: อยู่ข้างบน
5: แน่นอน
2: คนขึ้นไม่ได้คนลงไม่ได้ติดแงกก็เขาก็ต้องจัดระบบกันใหม่แต่ว่าก็มีแค่2ที่นะที่ไม่ได้ไปที่เหลือก็ครบหมดจบปิดโปรแกรมด้วยการดู ปลาวาฬเออมันก็ขึ้นมาให้เห็นนะนะมีหางแล้วไปเห็นเออ
5: ก็โอ้ผมแค่นั้นก็ดีใจแล้วจ้ะ
2: เออไปโอ้โหไปรอมันเป็นครึ่งชั่วโมงเลยนะกว่ามันจะแสดงตัวนี่นะ
5: จันเคยดูปลาวาฬของไทยไหมจันไอ้ที่ก็ไปดูตรงบางตะบูนก็ออกไปกันแล้วแถวสมุทรสงครามแถวเพชรบุรีเนี่ยก็เดินเขาแม่งเรือไปดูปลาวาฬ
2: ไม่เคยแต่อันนี้เรารู้ยังไงก็ต้องเจอเพราะว่ามันใช้ซาวน่าหา
5: อ๋อ
2: เออมันมีเครื่องมือแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแบบซาวน่านะมีเครื่องมือที่จะฟังเสียงมันอยู่แถวๆไหนเลยประมาณนี
5: ้ครับ
2: แต่มันไม่ห่างจากฝั่งเลยนะ
5: อ๋อ
2: ออกไปประมาณสัก3กิโลเท่านั้นเองนะ
5: แสดงว่าน้ำมันลึก
2: โอ้โหคุณ
5: น้ำมันลึกมาก
2: มันเทลงเลยอ่ะ
5: ครับมันเป็นหุบผา
2: เออตรงนั้นน่ะลึกตั้งกิโลนึงอ่ะ
5: ครับ
2: ลึก 1,000 เมตรอ่ะออกจากฝั่งมาได้หน่อยนี่มันสโลปลงเลย
5: มองไปมีแต่ความมืดมิด
2: เออแบบสีน้ำทะเลคนละสีเลยเห็นชัดๆแล้วว่าเป็นอย่างนั้นใช่ใช่ใช่แต่ว่าจะ
5: ประจำชาติครับครับฝากก่อนจัน
2: ปีหน้าจะไปอีก
5: โอ้ไปแก้มือใช่ไหมประจัน
2: ไม่จะเกาะเหนือยังไม่ได้เที่ยวเลยอ
5: ่
2: ะ
5: ไปเหนือไปใต้
2: คือเกาะเหนือที่ยังไม่ได้เที่ยวเนี่ยจัดสักส่วนหนึ่งแล้วเกาะใต้ที่ไปแล้วก็ไม่ไปซ้ำไปอีกที่หนึ่งอะไรเงี้ยก็คิดว่าน่าจะไปแล้วคือรอการบินไทยบินตรงไปโอ๊กแลนด์ก่อนเอออันนี้ถึงจะไปถ้าไม่บินตรงไม่ไปไม่อยากนั่งสองทอด
5: ผมมาไปเที่ยวนิวซีแลนด์นี่มันรัดสิบกว่าปี
2: ใช่
5: คือให้ไปอีกผมก็ไปจันคือจริงๆไม่ได้เที่ยวที่อะไรแค่นั่งรถดูวิวธรรมชาติก็มันก็สวยมาก
2: มันผมว่าวิวธรรมชาติมันดิบดิ
5: โ
2: อมันไม่ปรุงแต่งมากคือบรรยากาศก็คล้ายๆกับที่ผมไปอาร์เจนตินาตอนใต้ไปอเมริกาล็อกกี้แคนาดาอะไรพวกนี้คล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่ามันไม่ปรุงแต่งไงแล้วก
5: ็มัน
2: รถเล็กน้อยคนเงียบโอ้โหกลางคืนนี่ไม่มีเสียงรถในโรงแรมที่ผมพักไม่มีเสียงเลยเงียบกริบเลย
5: ท่านเห็นไหมบางเส้นเนี่ยมันเป็นเลนเดียวอะ
2: เออ
5: ส่วนมันไม่มีรถสวน
2: ใช่
5: เป็นเลนเดียวไป
2: แต่ว่าผมได้ไปนั่งไอ้ซาฟารีนะเลาะเขาอ่ะโอ้โหอันนี้ดีมากเอออันนี้โอ้โหแต่มันน่ากลัวมากนะ
5: ไปไม่มี
2: ระยะทาง13กิโลนี่มันปีนเขาเลยอ่ะแล้วต้องใช้รถ 4 wheel อย่างเดียวนะ
5: โ
2: อ้เออแล้วก็ไปล่องลำธารเป็นที่เขาร่อนทองอ่ะอยู่ในหุบเขาเลยไปในหิมะตกข้างบนนะกำลังตกเลยรถมันก็พาเลาะไปตามหลืบเขามองทางขวานี่เป็นเหวอ่ะถนนก็ลื่นด้วยนะมันก็ขับเก่งนะเออมันน่ากลัวแต่มันก็โอเคเราผมมาสวดอิติปิโสนะตอนนั่งเนี่ยกลัวเหมือนกันไม่ใช่กลัว
5: ต้องมองนะต้องมองตรงหน้า
2: ไม่มองตรงอ่ะก็ต้องมองด้วยอ่ะมองเขาโอ้ยมันอย่างที่ว่าอะไรเงี้ยเออ
5: ช่วยกันลุ้น
2: แล้วบอกด้วยมันก็ชี้ให้ดูนะตอนที่เราอยู่ข้างล่างมันชี้ให้ดูนะว่าประมาณตรงนู้นน่ะที่หิมะกำลังตกเนี่ยเราจะไปตรงนั้นเออน่ากลัวมากโอเค
5: อาจารย์อาหารประจำชาตินิวซีแลนด์มีไหมครับผมในทีมผมนั่งคิดว่ามัน
2: ไม่มี
5: เนาะ
2: เออไม่มีเป็นอาหารฝรั่งอ่ะเป็นพวกแกะพวกแพะแล้วพวกแกะ
1: พวกแกะ
2: เออแกะกับเนื้ออะไรเงี้ย
5: แต่ผมชอบว่าคนนิวซีแลนด์เวลามันพูดอังกฤษมันพูดชัดดีกันมันพูดชัดกว่าคนออสเตรเลีย
2: ไม่รู้แต่ก็เขาต้องค่อยเงี่ยหูฟังผู้ฟังตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
5: เออแต่ผมก็ชอบผมว่าเออมันเงียบแต่มันเงียบไปนะอาจารย์ถ้าไปอาศัยอยู่เนี่ยไปอยู่เลยเนี่ยมันคงเหงา
2: เที่ยวได้เที่ยวได้เที่ยวได
5: ้เที่ยวได้แต่อยู่นี่คงไม่ไหวแต
2: ่ที่
5: โกกูขออาจารย์เนี่ยจริงๆอ่ะผมไม่อยากไปมานานแล้วแต่ที่อาจารย์ไปเนี่ยผมไปติดเที่ยวอื่นอยู่
2: อ๋อเพ
5: ิ่งกลับมาสดๆ2วันเนี่ยผมเด้งไปไม่ไหวอ่ะเพราะว่าทริปก่อนหน้านี้ผม2อาทิตย
2: ์
5: คือกลับมาเจ้านายด่าแน่นอนต่ออาจารย์แต่ที่โกกูผมก็อยากไปผมไม่ไปอยู่แบบอาจารย์ถูกแล้วครับ
2: ใช่
5: หมดทุกที่
2: ใช่ใช่อันนี้ถ้าเกิดที่โคกุก็จบละโอเคครับขอบพระคุณครับ
5: ได้ครับขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ก็อย่างที่บอก
1: ครับ
2: ว่าช่วงกลางเดือน
1: ตุลาน
2: ะจะไปญี่ปุ่นนะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะหลักๆก็เกาะชิโกกุนะก็ไปวันพฤหัสที่15แล้วก็กลับวันพุธที่21ตุลาคม7วัน5คืนใน5คืนเนี่ยที่นอนที่ญี่ปุ่นเนี่ย4คืนจะเป็นโรงแรมที่มีออนเซ็น
1: อ
2: ันนี้พูดง่ายๆไปเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเอง
1: ครับ
2: เป็นสำคัญแล้วก็คิดว่าคนที่ชอบแบบผมมีแล้วผมก็ไม่ได้ต้องการคนไปเป็นกองทัพนะประมาณสัก23คน25คนเนี่ยก็พอดีนะนั่งรถสบาย
1: ๆครับ
2: ตอนนี้มีแล้วอ่ะ19คน19คน20คนเนี่ยเหลืออีก5คน6คนเนี่ยนะ ถ้าใครพร้อมจะไปด้วยกันก็ช่วงวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมเราจะบินไปลงโอซาก้าใช้การบินไทยนะ
1: ครับ
2: ตั๋วการบินไทยมันค่อนข้างแพงแต่ว่ามันสะดวกอ่ะเราก็ไปบินตอนกลางคืนแล้วก็ไปถึงเช้าแล้วหลังจากนั้นก็จะมาที่เกาะชิโคกุแล้วก็เที่ยวอยู่ในนั้นน่ะ
1: ครับ
2: โดยเฉพาะจังหวัดโคจิเนี่ยซึ่งผมอยากไปธรรมชาติมากน้ำนี่ใสแบบเห็นแบบเป็นลำธารนะคุณตะพ
1: ง
2: เขาเรียกว่าแบบน้ำกินได
1: ้อ
2: เออไม่ใช่มันยิ่งกับน้ำประปายนะเขาว่านะเออแล้วก็เนี่ยแต่ว่ารายละเอียดมันมีเยอะจะไปไหนเงี้ยเดี๋ยวคุณถ้าใครสนใจก็ไปขอโปรแกรมที่บริษัทวันเดอร์แลนด์ก็แล้วกัน
1: ครับ
2: นะเบอร์โทรศัพท์นะโทรไปสอบถามรายละเอียดขอโปรแกรมการเดินทางแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยโทรไปที่เบอร์02-934-8546นะครับ02-934-8546หรือจะใช้ไลน์แอดก็ได้นะไลน์ OA อ่ะ
1: ครับ
2: ไลน์ ID ก็ @ Wonderland Travel นะบอกเขาว่าโปรแกรมที่จะไปเที่ยวโอซาก้าไอ้โทษเที่ยวเกาะชิโกกุนะกับผมเนี่ยขอรายละเอียดเขาก็แล้วกันแล้วก็ตัดสินใจกันเดี๋ยวผมจะถ้าผมมีเวลาผมจะมาอัปเดตว่าไปไหนบ้างกันแล้วกัน
1: ครับผม
2: แต่ตอนนี้ไม่ได้ละ
1: พักสักครู่ครับ

0: 94.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การมองโลกในแง่ดีและกรอบคิดแบบเติบโตคือกุญแจสำคัญในการฝ่าฟันช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดบ๊อบอีเกอร์ CEO ของ The Walt Disney Company
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เดี๋ยวเทปยืดปะเนี่ย
6: ก็มีบ้างครับไม่ได้แช่เย็นแต่ถ้าเกิดว่าอยากฟังเพลงจากเทปยืดๆนิดๆนะครับได้ฟิลด้วยมาฟังที่นี่ได้ครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk ครับ
7: ทุกวันเสาร์3ทุ่มครับเราจะขนเทปคาสเซ็ตจากบ้านเพลงในความทรงจำมาเปิดให้คุณฟังกันนะครับ
6: พร้อมพานักดนตรีมาด้วยบางวีคครับมาร่วมแจมกันในรายการให้ฟังกันครับแล้วพบกันครับบอกเล่า965ช่วง Vintage Talk กับผมจอห์น Vintage
7: และผมอ้นเมธีในวันเสาร์3ทุ่มที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
6: หรือเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: นที่2นะครับของคุยได้คุยดีทอล์กนิวส์แอนด์มิวสิกนะ
1: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญ
0: ครับครับ
1: ตอนนี้สถานการณ์น้ำนี่กลับมาเรื่องแม่น้ำโขงอีกรอบแล้วนะครับรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เพราะว่าน้ำท้ายเขื่อนไซยาบุรีตอนนี้ที่จริงตอนที่มันพีคๆเนี่ย18,000นะ18,000ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีท้ายเขื่อนตอนนี้12,000ตอนนี้เหลือประมาณ12,000
0: ครับ
1: 12,000

0: ม่น้ำโขง
1: มันดันอยู
0: ่มันดันอยู่ค่ะอ่ะมา
1: คุณปัญญาครับสายสอง
2: คุณนัทพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
2: สองเรื่องครับอาจารย
0: ์ครับ
2: เรื่องที่หนึ่งถ้าอาจารย์มีเงินเย็นมีเงินเย็นๆสักสิบปีเนี่ยนะระหว่างหยวนกับดอลลาร์เนี่ยอาจารย์จะซื้ออะไรสิบปีสิบปี
0: ผมก็ต้องซื้อดอลลาร์นะ
2: ครับเพราะมันต้องเรา
0: ไม่ต้องไม่ต้องเพราะหรอกเพราะว่ายังไงคือดอลลาร์มันจะอ่อนมันจะแข็งมันจะอะไรก็ตามทีแต่ว่ามันยังเป็นรีเสิร์ฟเคอร์เรนซี
2: ครับ
0: อืมแต่ถ้าถามจริงๆเนี่ย มันน่าจะเกลี่ยนะคือมันน่าจะเกลี่ยเป็นเยนสักหน่อยยูโรสักนิด
2: ครับ
0: แล้วก็ดอลลาร์คือไม่อยากให้แทงหวยตัวเดียวครับ
2: ครับ
0: แต่ผมก็ต้องแลกไว้นะเงินหยวนเพราะว่าผมก็ไปเที่ยวเมืองจีนยังไงก็ต้องมีเงินสดไว้หน่อยตอนนี้หยวนละประมาณ5บาท
2: 4บาทกว่าเข้า5
0: เอาว่า5บาทแล้วกันหยวน5บาทดอลลาร์33
2: ครับกว่า
0: เยนประมาณ20 100เยน20บาท
2: ครับ
0: ยูโร35 36อะไรแถวๆนั้นก็เกลี่ยครับ
2: ให้ผมมันจะซื้อให้หลานสาวคนแรกในตระกูล
0: อ้าว
2: ก็เลยจะคิดจะซื้อไว้งั้นแหละเดี๋ยวเอาเรื่องที่สองดีกว่า
0: ได
2: ้ไอ้ AI พาสปอร์ตเนี่ยนะอาจารย
0: ์ครับ
2: ที่เขามีปัญหาคนนี้เขาไม่ได้มีปัญหาว่าดีหรือไม่ดีนะเขามีปัญหาที่ POR ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง
0: ถาม
2: ไอ้ใบสั่งซื้อสั่งจ้างนี่มันยกเลิกยากเหรออาจารย
0: ์มันไม่ใช่ยกเลิกยากอ่ะ
2: ครับ
0: มันเรียบร้อยไปแล้วหมายความว่า TOR แล้วได้คนแล้ว
2: ครับ
0: มันจะไปยกเลิกไอ้ที่มันจบแล้วได้ยังไงประเด็นอยู่ตรงนี้คือหมายความว่าเราให้มีการประมูลมีเอกสารในการประมูลแล้วมีคนมาประมูลแล้วได้แล้วเซ็นสัญญาแล้วมันก็จบ
2: ไม่แต่มันเข้าใจถ้าเราจะยกเลิกเนี่ยมันยกเลิกยากไหมอาจารย
0: ์ยกเลิกไม่ยากอ่ะแต่ว่าก็คู่ความเขาก็ต้องฟ้องสิครับ
2: เข้าใจ
0: ก็ถึงบอกไงยกเลิกได้แต่ว่ามันก็จะมีคดีความตามมานะ
2: ครับ
0: ครับ
2: แสดงว่าที่ไม่ยกเลิกเนี่ยเพราะกลัวว่าจะกลับไปที่แล้วตัวเองจะไม่ได้
0: ไม่ทราบอันนี้ผมบอกตรงว่าไม่รู้จริงไม่ได้ตามเลยเพราะคือมันเป็นคือเรื่องบางเรื่องผมต้องบอกคุณปัญญาและคุณผู้ฟังนะว่าเรื่องบางเรื่องผมไม่สนใจ
2: ครับ
0: อะไรที่ผมไม่สนใจผมก็ไม่ไปตามดูอ่ะมันจะมีความซับซ้อนยังไงมันจะบอกว่าเป็นการตกลงกันมาก่อนอะไรอย่างนี้มี yeah. เรื่องอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยอยากรู้อ่ะเพราะว่าคือไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจอ่ะ
2: ครับ
0: อันนี้ผมเลยตอบไม่ได
2: ้จบ
0: จบจริงๆก็คือต้องตอบอย่างนั้นอ่ะจริงๆก็คือจริงๆก็คืออย่างนั้นถ้าถามคนอื่นอาจจะได้คำตอบดีกว่าผมแต่ถ้าเกิดผม
2: เนี่ยอาจารย์มาที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนี่คือคำตอบละ
0: ก็นี่แหละตอบอย่าง
2: น
0: ี้ครับ
2: เออเนี่ยคือคำตอบหมดที่มันมีปัญหาเพราะไอ้ที่อาจารย์พูดเนี่ยคือคำตอบแล้วเนี่ยที่มีปัญหาทุกวันนี้อาจารย์ก็ค่อยพูดทีละน้อยละน้อยละน้อยเนี่ยคือคำตอบทั้งหมดอ่ะตะกี้เนี่ยไอ้ที่ว่าอาจารย์ก่อนแล้วจะก่อนก็นั่นแหละก็ได้คือคำตอบละใช่ป่ะ
0: ก็ได้ยิน
2: อาจารย์บอกไม่รู้แต่อาจารย์ตอบว่า
0: ก็ได้ยิน
2: ผมก็ไม่ได้ดันทุลังถามนะแต่ผมถามแล้วผมรู้ไงผมเพราะอาจารย์ตอบผมรู้ไงผมรู้อาจารย์ตอบแต่อาจารย์บอกอาจารย์ไม่ได้ตอบแต่จริงๆอาจารย์ตอบ
0: ก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นผมก็ไม่ปรงใจเชื่อนะแต่ว่าก็ได้ยินได้ฟังมาอย่างนั้นแต่ครั้นี้พอมันเป็นประเด็นการเมืองเนี่ยมันก็ไปอีกแบบแล้ว
2: อ
0: ันนี้คือมันมีสองชั้นนะเรื่องที่ว่าเอกสารในการที่จะจัดซื้อจัดจ้างมันโอเคไม่โอเคนั่นเรื่องนึง
2: อ
0: ีกเรื่องนึงเนี่ยมันยกระดับกลายเป็นเรื่องการเมืองใช่ไหมครั้นี้ทางพรรคประชาชนเนี่ยคุณไอซ์ก็ออกตัวแรงมาก
2: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีจุดอะไรต่ออะไรว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงตัวเนื้อหาสาระเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากนะคือแค่ว่าใครอยากจะได้เงินจากรัฐบาลเอาไปพัฒนาตัวเองทางด้าน AI ก็ได้สิทธิ์นั้นก็แค่นั้นนะถ้าถามผมแต่ถามถ้าตัวผมเองผมไม่สนใจไง
2: อยู่ที่การพรีเซนต์อาจารย์
0: ไม่รู้มันยังไงเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องรีสกิลคือพัฒนาตัวเองให้มีความรอบรู้มากขึ้น
2: ถูกเพราะลงทุนที่ถูกต้องลงทุนที่ดีที่สุดคือลงทุนในการศึกษา
0: ใช่แต่คราวน
2: ี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นใครต้องระบายไม่ได้
0: ก็เข้าใจแต่คราวนี้ว่ามันก็คราวนี้ตัวรัฐมนตรี

0: ที่มาเกี่ยวข้องด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันหลายอย่างก็เนี่ยแหละก
1: ็อาจารย์ว่ารัฐมนตรีอ่ะผมว่าประหลัดมากกว่านะ
0: ผมรู้จักประหลัดนะ
1: ครับผมรู้ว่าจะเพราะมาจากสายการเงินผมรู
0: ้ผมรู้จักประหลัดนะ
1: ครับ
0: ผมรู้จักประหลัดก็แล้วกันโอเคนะโอเคนะโอเคนะโอเคนะ
1: คร
0: ับผมครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: ถามมากไม่ได้นะพยายามถนอมเนื้อถนอมตัวคุณณัฐพงศ
2: ์ครับคุณไซมอนไซสาม
0: คุณไซมอนครับ
3: ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญเชิญ
3: ครับ
0: เชิญเชิญเชิญ
3: ขอฉลับมาที่ M4 นิดนึงครับว่า M4 ตรงมอเตอร์เวย์ครับ
0: ครับ
3: กรมทางหลวงเขามีสามารถทำประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปใช้เยอะๆเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนนี้เนี่ยเวลาผมไปใช้เนี่ยไม่ว่าจะเป็น Easy Pass ช่องซ้ายเนี่ยส่วนใหญ่ช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยโอ้ติดเป็นกิโลบางทีเร่งด่วนจริงๆติดหลายกิโลในขณะที่ 4-5 ช่องขวานี่โอ้โหโล่งมองเขาบางทีมาคันวิ่งเลยเป็นร้อยเลยเขากรมทางหลวงเขาจะประชาสัมพันธ์ให้คนเข้าไปใช้เยอะขึ้นเป็นไปได้ไหมครับ
0: มันขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของคนใช้ด้วย
3: ครับ
0: คือเอาง่ายๆอย่างทางด่วนเนี่ยก็ยังมีคนสมัครใจที่จะจ่ายเงินสดเอาทางด่วนนี่มันใกล้ตัวกว่านะไอ้นั่นมันวิ่งลอกไอ้นั่นมันวิ่งมอเตอร์เวย์นะไอ้ทางด่วนเนี่ยคนยังคือบางคนก็ไม่ได้ใช้ประจำเขาก็ไม่อยากเอาเงินไปเก็บไว้ตรงนั้นแต่คราวนี้ผมไม่รู้ M4 มันใช้ระบบตัดเงินหรืออะไรผมก็ไม่แน่ใจ
3: ไม่ได้ตัดเงินนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผ่านไปแล้วก็ไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกเนี่ยเขาก็จะบันทึกทะเบียน
0: ไม่สิถ้าเราไม่ได้เป็นสมาชิกเราก็ไม่ควรจะไปใช้อยู่แล้ว
3: ครับ
0: ถ้าเราไม่ได้ก็เขาก็เดี๋ยวคนพอมันติดมากๆก็คงขยับมาเองนะผมว่า
3: โอ้ทางช่องไฟนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ผ่านตรงมอเตอร์เวย์ตรงนี้ได้ผ่านไหมครับ
0: ไม่ผมใช้มอเตอร์เวย์น้อยมากไม่มีธุระอะไรที่จะไปใช้มอเตอร์เวย์เลยยกเว้นจะไปสนามบินนั่นเองที่เหลือผมไม่เคยใช้ครับ
3: มอเตอร์เวย์ที่ผ่านด่านทับช้างนั่นนะครับ
0: ไม่จะผ่านจะผ่านด่านไหนก็ตามทีผมแทบไม่ได้ใช้ครับ
3: โอ้ครับเพราะว่าท่านจะเห็นว่า 4-5 ช่องทางขวานี
0: ่เห็นฮะเห็นเวลาผมไปผมก็เอ๊ะมันโฟลไงมันไม่ต้องมาหยุดมันก็ไปได้ก็ถูกแล้วถ้ามันมีไม้กั้นมันก็ไม่โฟลก็ถูกแล้ว
3: ตามชื่อนะครับ
0: เออชื่อมันบอกอยู่แล้วเนี่ยถ้าใครอยากโฟลก็ไปเป็นสมาชิกเขาไปเข้าแอปเข้าเอิบแล้วก็ว่ากันไป
3: เวลาผมเข้าไปผมก็จ่ายนะครับแต่ว่าไอ้เรื่องของเรื่องก็คือโดนปรับ10เท่าเนี่ยก็คือเวลาที่ผมผ่านปุ๊บผมก็ไปจ่ายทันที
0: ไม่คุณตัวคุณอะไปสมัครซะให้มันจบไปเอาง่ายๆนี่ก่อนตัวคุณอะตัวคุณสมัครยัง
3: ไม่ได้สมัคร
0: เออคุณก็ไปสมัครสิตัวคุณอะคุณไปสมัครซะจะได้จบ
3: ส่วนหนึ่งลูกน้องผมที่เขาผ่าน
0: นั่นแหละทุกคนอ่ะที่เกี่ยวข้องอ่ะไปสมัครซะให้มันจบคุณมารณรงค์ให้เขาคุณยังมาพูดว่าทำไมกรมเขาไม่ไปประชาสัมพันธ์ให้คุณไปก็คุณยังไม่ไปเลยอ่ะตัวคุณเองที่เป็นคนเห็นปัญหายังไม่สมัครเลยแล้วคุณจะมาพูดอะไร
3: คร
0: ับ ถูกไหม
3: ครับ
0: เออคุณก็ถามตัวคุณเองนี่ทำไมคุณไม่ใช้ M-Flow อ่ะผมถามคุณดีก็แล้วกันทำไมคุณไม่ไปใช้ M-Flow
3: ผมไม่ค่อยได้ใช้คร
0: ับ ก็นี่ไงก็คนจำนวนหนึ่งเขาไม่ได้ใช้เขาก็ไม่อีนังขังขอบไงกูก็รอจ่ายเงินบ้างใช้ Easy Pass บ้างก็คุณไม่ค่อยได้ใช้เหมือนผมจะสมัครหาพระแสงอะไรล่ะครับ
3: คร
0: ับแล้วมันจะช่างมันเถอะไอ้เรื่องนั้นมันขี้หมาเอาเป็นว่าคุณยังไม่สมัครแล้วคุณจะมาพูดให้คนไปสมัครทำไม
3: ครับ
0: มันขัดกันมันไอรอนี่มันขัดแย้งในตัวเอง
3: ครับงั้นเดี๋ยวผมรีบไปสมัครเลย
0: เออนั่นแหละไปสมัครแล้วก็ไปชวนคนอื่นสมัครด้วยครับ
3: ครับได้ครับ
2: ครับสวัสดีครับ
0: มาบ่นว่าทำไมกรมทางหลวงไม่ประชาสัมพันธ์ให้คนไปสมัครไอ้ตัวคุณเองที่มาพูดอ่ะก็ไม่สมัครอ่ะ
2: ครับ
0: ผมแทบไม่ได้ใช้นะคุณณัฐพงศ์
2: ครับ
0: แล้วเวลาผมไปสนามบินเนี่ยผมก็ใช้บริการรถที่เขามี M-Flow เราจะต้องไปมีทำไมอย่างเลวก็คือใช้ Easy Pass ซึ่งผมมีอยู่อันนี้ผมใช
2: ้
0: ทางด่วนเนี่ยผมเป็นโอ้โหผมตั้งแต่แรกๆเลยนะตั้งแต่มันมีช่องเดียวจนมันมีหลายช่องแล้วนะ
2: ครับ
0: เออแล้วผมก็ว่ามันก็สะดวกดีบางทีอาจจะมีคนเข้าช่องผิดแล้วมันคาอยู่ผมก็เฉยๆนะเออบางทีผมก็เป็น
2: ครับ
0: เคยเข้าช่องผิดเหมือนกัน เอาเดี๋ยวเอาต่ออ่ะเออมันขัดแย้งในตัวเองอ่ะนะณัฐพงษ
2: ์
0: ผมก็ไล่ไปไล่มาอ้าวทำไมก็ขนาดพี่เป็นคนมารณรงค์ให้คนไปสมัครพี่ยังไม่สมัครแล้วพี่จะมารณรงค์อะไร
2: แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ต้องแล้วไงเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไม่ต้องสมัครแล้วคือผ่านเข้าไปได้เลยแล้วก็หลังจากนั้นเวลาเราผ่านเสร็จแล้วก็คีย์เข้าไปในไอ้แอป M4 อ่ะ
0: แล้วก็เปิดแอป M4 ไว้ที่มือถือเราแล้วก็จ่าย
2: แล้วก็จ่ายเงินเลย
0: โอเค
2: เออที่ไม่ต้องแล้วเพราะว่าไอ้ M80 เท่าไหร่81อ่ะ
0: เออ
2: ไอ้ที่ไปกาญจนบุรีอ่ะ
0: เออ
2: มัน M4 หมดนะครับเขาไม่ต้องฮะคุณพีครับสาย1
0: คุณพีครับ
4: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: เชิญครับเชิญ
4: อาจารย์ครับเมื่อปีที่แล้วผมโทรมาหาอาจารย์แล้วก็ถามเรื่องปลายปีฮะถามเรื่องไอ้เศรษฐกิจปี69ว่าทิศทางจะไปทางไหนอาจารย์บอกหนักกว่าปี68
0: อ
4: ันนี้ตอนนั้นผมก็นึกแบบเปะใจอาจารย์ผมก็เลยคือผมมีหนี้อยู่2ตัวตอนนั้นผมมีหนี้รถอยู่กับหนี้บ้านคนนี้ผมก็ไปนึกยังไงไม่รู้อาจารย์บอกหนี้รถผมติดอยู่ประมาณ 500,000 กว่าผมก็ทยอยผ่อนติดอาจารย์แต่ว่าผมไม่ได้ปิดเป็นก้อนนะอาจารย์ค
0: ือ
4: ว
0: ่
4: า
0: จ่ายมาก
4: เดือนนึงใช่คือมันจ่ายงวดละ 13,000 แต่ว่าเดือนนึงเราก็จ่าย 13,000-14,000 งวดเนี้ยอาจารย์จ่ายไปจนหมดอาจารย์ปีแล้ว
0: เออ
4: ตอนนี้โอ้โหอาจารย์ช่วยชีวิตผมไปเลยเนี่ย
0: ค
4: ือมันเบามากเลยอาจารย์เพราะอาจารย์ช่วยผมมานะตอนนี้นะคือผมยังย้อนคิดกลับไปว่าถ้าผมจะต้องจ่ายหนี้รถด้วยกับหนี้บ้านตอนนี้นี
0: ่
4: เหมือนจะไม่ไหวเลยนะอาจารย
0: ์เออ
4: เพราะว่าตอนนี้แบบโอ้โหแบบมันยิ่งกว่าตอนที่แล้วเลยคือเดือนนี้แบบมันไอ้สองเดือนนี้อาจารย์มันเงียบแบบผมขายของได้นะอาจารย์ขายได้ไม่ถึงแสนอาจารย
0: ์
4: คือแบบลบคืนเหลือหักเหลือแล้วนี่เหลือไม่เท่าไหร่แต่โชคดีที่แบบว่าผมเหลือหนี้บ้านอยู่แบบจ่ายเดือนละ10,000กว่ามันก็ยังพอไหวอาจารย
0: ์
4: โอ้โหแบบโทรมาถามอาจารย์ว่าปีหน้าจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์
0: เอาไว้สัก2อาทิตย์ค่อยโทรมาแล้วกัน
4: 2อาทิตย์เลย
0: อีกสัก2อาทิตย์ค่อยโทรมาเรื่องปีหน้าน
4: ะอาจารย์ผมอยากทราบจริงๆว่ารัฐบาลเขาทราบไหมการ
0: ทราบ
4: แต่ผมเห็น
0: ขนาด
4: โอ้แบบ
0: ขนาดผมยังรู้เขาจะไม่รู้ได้ยังไง
4: ไม่เขาลงข่าวแบบโอ้เมืองไทยมียอดฝรั่งลงทุนสูงเป็นตำรวจการเราชาวบ้านธรรมดานั่งอยู่เอ๊ะแล้วมันไปอยู่ตรงไหนวะ
0: มันไม่อยู่ตรงที่เราอยู่กัน
4: นะใช่ดิจ้าครับ
0: มันมาจริงมันมาจริงแต่มันไม่ได้อยู่ตรงที่เราอยู่เท่านั้นเอง
4: ของเนี่ยอาจารย์ลดราคานะแบบลดจนแบบเหลืออีกนิดหน่อยแล้วแจกฟรีได้อาจารย์
0: แจกเลย
4: แจกมีคนซื้อเลย
0: แจกเลยโอเคนะโอเคอีกสักสองอาทิตย์ค่อยโทรมานะขอบพระคุณ
4: ได้ครับครับ
2: ต่อครับคุณอเล็กครับสาย3
0: อเล็ก
5: สวัสดีครับอาจารย
0: ์เชิญ
5: ไม่เห็นมีใครพูดเรื่องยิวเลย
0: เรื่องอะไรนะ
5: เรื่องยิว
0: ยิวคืออะไร
5: หมายถึงว่าย
0: ิวคืออะไร
5: ที่เขายิวที่เขาเข้ามาอยู่บ้านเราครับ
0: ยิวที่มาอยู่บ้านเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหน
5: ก็ทั้งที่ปายพังงานสมุยภูเก็ต
0: แล้วเขามาอยู่ได้ไหม
5: เขาก็มาอยู่ได้เหรอครับ
0: แล้วถ้าเขามาอยู่ได้แล้วมันถ้าเขามาอยู่ได้แล้วมันมีปัญหาอะไร
5: ก็
0: เพราะบอกทำไมคนไม่พูดถึงยิวแล้วเขามาอยู่ได้ก็เหมือนเราไปอยู่ประเทศอื่นได้ทำไมจะอยู่ไม่ได้หรอปัญหาอยู่ตรงไหน
5: แต่ว่าคนที่บ้านนั้นเขาเดือดร้อนไงอาจารย
0: ์บ้านไหนครับที่เดือดร้อน
5: ก็คนที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับ
0: ที่ไหนล่ะครับ
5: ก
0: ็ที่ไหนฮะที่ไหนฮะ
5: ทางที่ปลาย
0: มาที่ปลายเอาที่ปลายก่อนที่ปลายคุณรู้จักกับใครที่ปลายที่เขามาพูดกับคุณไหม
5: มีครับ
0: เขาว่าไง
5: เขาบอกว่าทำตัวนิสัยแย่มาก
0: แย่ยังไง
5: หนึ่งพูดจาไม่ดีแล้วก็ดูถูกแล้วก็เขาเรื่องการจ่ายสตางค์อ่ะ
0: เรื่องการหมายความว่าไงเรื่อง
5: แบบต่อรองแบบคือพยายามจะไม่จ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับมัน
0: แม่คุณฟังมาจากใครครับเนี่ยเพื่อนคุณเหรอครับ
5: ใช่ครับเพื่อนครับ
0: เพื่อนคุณทำอะไรที่ปลายครับโทษ
5: เขาเปิดร้านอาหารครับ
0: โอ้เขาเปิดร้านอาหารครับ
5: ใช่ครับ
0: ก็ไม่ต้องขายมันสิครับบอกเพื่อนกูเลยครับแม่งยุ่งอย่างนี้ไม่ขายแม่งเลยครับไม่ต้องขายมันถ้ามันวุ่นวายก็ไม่ต้องขายมันไม่รับครับไม่รับแขกแบบนี้ร้านอาหารเป็นของเรานะครับ
5: คร
0: ับ เราก็ไม่ขายได้นี่ครับครับ
5: แล้วรัฐบาลเขาจะเลิกฟรีวีซ่า
0: ไอ้เรื่องวีซ่ามันก็เป็นเรื่องวีซ่าครับเขาเข้ามาถูกกฎหมายเราก็ไล่เขาไม่ได้นะครับ
5: ครับ
0: เอาให้ชัดๆก่อนนะครับว่าเขาเข้ามาถูกกฎหมายไหมก่อนเขาไม่อยู่เนี่ยถูกต้องไหมถ้าเขาอยู่ไม่ถูกต้องก็ไล่กลับได้ไม่มีปัญหาครับไม่ใช่เฉพาะยิวฮะจีนแจนอะไรทั้งนั้นแหละครับถ้ามาอยู่แล้วมันโอเวอร์สเตย์ก็ไล่กลับได้ทุกคนครับ
5: อนาคตเราจะไม่ม
0: ีไม่ทีละอย่างฮะทีละอย่างเอาทีละอย่างคุณพูดแบบรวมๆคลุมๆไม่ได้เอาทีละประเด็นถ้าเรื่องร้านอาหารของเพื่อนคุณน่ะติดป้ายแม่งเลยว่ากูไม่ขายมึงจบไปแนะนำมันอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดเขาอยู่ถูกกฎหมายคุณไล่เขาไม่ได้นะเหมือนคุณไปเที่ยวต่างประเทศอ่ะคุณขอวีซ่าถูกต้องอ่ะคุณอยู่ได้มันไล่คุณไม่ได้นะคุณต้องแยกก่อนว่ามันถูกกฎหมายไม่ถูกกฎหมายก่อน
5: ผมก็เข้าใจนะว่า
0: ถ้าเข้าใจแล้วมันมีประเด็นอะไรแล้ว
5: มันก็มีคนดีคนเลว
0: อ้าวก็ใช่ก็ถูกต้องอ้าวก็ถูกต้องไง
5: ส่วนใหญ่มันแบบโอ้โห
0: ไม่ผมว่าพี่ถ้าไม่ไหวพี่ลองไปอยู่ที่ปลายแล้วกันจะได้รู้ของจริงเป็นยังไงนะครับ
2: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
5: ได้ครับ
0: ข้อมูลน้อยเกินไปกว่าที่จะคือทำไมไม่มีคนพูดเรื่องนี
2: ้
0: ก็ต้องถามว่ามันใกล้ตัวเราไหมอ่ะถ้าเราอยู่ที่พังงานเราอาจจะรู้สึกแถวนี้เรารู้สึกคนจีนเดินเกะกะไปหมดแต่มันไม่ใช่เป็นปัญหาระดับที่จะต้องเราเป็นใครอ่ะถ้าแม่งอยู่ไม่ถูกก็ตำรวจไปจับชิวะใช่ไหม
2: ใช่ใช
0: ่มันมาตั้งร้านขายของไม่มีใบอนุญาตก็จับแม่งดิใช่ไหมมาบ่นทำไมอ่ะ
2: เ
0: จ้าหน้าที่อ่ะถ้าเกี่ยวข้องก็เข้าไปทำถ้าเกิดเจ้าหน้าที่มันช่อฉนก็เล่นงานเจ้าหน้าที่ไปใช่ไหมส่วนว่าเขาจะนิสัยดีไม่ดียังไงภาษาแม่งคนละภาษากันการสื่อสารบางทีมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะมันอาจจะเคยโดนคนไทยเอาเปรียบมันมาก่อนแล้วมันก็เลยอะไรก็เราก็ไม่รู
2: ้
0: แล้วอย่าลืมนะเรามีคนไทยไปทำงานที่อิสราเอลเนี่ยประมาณ 50,000 คนนะ
2: ครับ
0: อย่าลืมนะอย่าลืมตรงนี้ด้วยนะ
2: จริงจริง
0: ไม่เป็นขี้ข้าเขาเก็บผลไม้อะนะ
2: ทำเกษตรนะ
0: ทำเกษตรเห็นไหมมองอย่ามองเฉพาะรูเดียวดิวะ
2: อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคุณวิระชาบัตรอะไรใช่ไหม
0: ผมไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้ผม
2: ไม่คุณวิระรู้ที่มันแบ่งเป็นเขตเป็นโซนอะไรอะ
0: ไอ้นั่นเขาเรียกอะไรล่ะอะไรทำไมผมจะเขาเรียกอะไรบุ๊ดอะ
2: เหร
0: อคิมบุสยังไง
2: อ๋อคิมบุส
0: แต่นี่ผมไม่รู้นะไอ้ชาบัตชาแบดนะผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้เรื่องศาสนายิวเลยเอางี้แล้วกันมันทำอะไรผมไม่รู้เรื่องผมไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่รู้แต่ว่าพุ่มกับหนังแม่งคนยิวเยอะหนังที่ดูอ่ะคนยิวสร้างเยอะ
2: โอ้อ่
0: ะเดี๋ยวยังไม่ต้องโทรมา
2: ครับ
0: เอาเรื่องผมไม่จบก่อนเมื่อกี้
2: ใช่ไหม
0: เดี๋ยวเอาเรื่องผมให้จบก่อนนะ
2: ครับ
0: เรื่องที่ผมจะไปญี่ปุ่นนะเน้นเกาะเดียวเลยเกาะชิโกกุถ้าใครไม่เคยไปกับผมแต่ต้องว่างตรงกันนะผมจะไปวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมบอกล่วงหน้าเดือนครึ่งนี่แหละนะบินจากกรุงเทพก็ไปลงที่โอซาก้านะออกจากกรุงเทพคืนวันพฤหัสพอเช้าวันศุกร์ก็ถึงสนามบินคันไซที่โอซาก้าจากนั้นเราก็นั่งรถมานี่เลยมาชิโกกุเลยแล้วก็เที่ยวในชิโกกุมีทั้งพิพิธภัณฑ์ศิลปะมีทั้งออนเซนมีทั้งสวนที่เขาจัดสวยๆมีทั้งที่เที่ยวทางธรรมชาตินะมีอันหนึ่งที่เขาเป็นหมู่บ้านนะหมู่บ้านอันหนึ่งหมู่บ้านฮิดากะนะ
2: อ
0: ันนี้อยู่ในจังหวัดโคจิจังหวัดโคจิบนเกาะชิโกกุนี่แหละที่ผมอยากไปคุณณัฐพงษ์ ลำธารใสแบบเหมือนเป็นสีเงินเลยคุณณัฐพงษ
2: ์อือ
0: แล้วก็น้ำสะอาดเขาว่าผักนี่มันโคตรเลยคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: อาหารพื้นเมืองที่มาจากการปรุงด้วยผักแผกอะไรของเขาเนี่ยนะพวกผักพวกของป่าพวกปลาพวกอะไรพวกเขาว่าดีมากนะมันเป็นที่ที่คนไม่ค่อยได้ไปหรอกคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: นะมันนอกเส้นทาง
2: ใช่
0: ไอ้ด้วยความที่ผมเนี่ยมันไปญี่ปุ่นเป็น10ครั้งแล้วมันมีที่จะเที่ยวแล้ว
2: ครับ
0: นะเกาะใหญ่ก็ไปมาหมดแล้วมันจะเป็นคิวชิวคิวชูคิวชิวเนี่ยฮอนชูฮอนชิวฮอกไกโดฮอกไกแดอะไรเนี่ยฝั่งไหนก็ไปมาหมดแล้วนะเหลือนี่แหละเกาะชิโคกุเนี่ยครั้งที่แล้วไปเนี่ยผมอยู่บนเกาะคิวชิว
2: ครับ
0: มันมีสะพานสูงเหมือนสะพานโกลเด้นเกตข้ามเกาะนั่นอยู่ในโรงแรมมองเห็นนะแล้วก็เลยถามว่าตรงนั้นอะไรพวกนั่นแหละชิโคกุโอเครอบหน้ากูจะมา นั้นก็ไปนะแล้วที่สำคัญก็ที่นั่นก็พูดง่ายๆว่ามันยังดิบอยู
2: ่
0: ถ้าเทียบกับที่เราไปกันมาเยอะๆนะ
2: ครับ
0: คนญี่ปุ่นเองก็น้อยคนจะเที่ยวนะเพราะมันก็ค่าใช้จ่ายสูงเพราะมันเป็นเมืองรองอ่ะ
2: ครับผม
0: แต่ว่าที่ผมชอบอีกงานก็คือว่าที่นี่มีบริการออนเซ็นทั้ง4คืนที่ผมไปนอนเลยผมนอนที่เกาะชิโคกุเนี่ย4คืนโรงแรมที่ไปพักทั้งเรียวกังไม่เรียวกังเลยเนี่ยนะออนเซ็นทั้ง4คืนเลย
2: อ
0: าหารโอเคบรรยากาศดีช่วงที่ไปปลายฤดูใบไม้ร่วงจะเข้าฤดูหนาวก็คงจะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีเป็นของแถมแล้วอากาศเย็นๆลบต่ำกว่า10นะไอแบบเนี้ยเหมาะมากสำหรับออนเซ
2: ็
0: นนะก็ใครที่ชอบอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนแล้วไม่เคยไปเกาะชิโกกุไม่เคยไปจังหวัดโคจิ
2: ครับ
0: เรียนเชิญจะไปกันแม็กซิมัม25คน
2: ครับ
0: มินิมัม20คนตอนนี้มีแล้ว19คนแต่ผมอยากได้สัก23คนนะคุณณัฐพงษ
2: ์ครับ
0: ขออีก 4-5 คนก็ติดนะก็ใครที่สนใจต้องการจะทราบโปรแกรมซึ่งเอาไปแล้วจะไปเองก็ได้ไม่ว่านะบินทีจีนะ
2: ครับ
0: ไปกับใช้การบินไทยสะดวกสุดละก็ท่านที่สนใจจะไปด้วยกันนะครับโทรศัพท์ไปขอโปรแกรมการเดินทางมันมีทั้งหมด6หน้าเนี่ยนะรายละเอียดการเดินทางสถานที่ที่จะไปนะก็โทรศัพท์ไปที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์02-934-8546ถึง5002-934-8546ถึง50ส่วนท่านที่มี LINE @Line OA นะใช้ Line ID เวลาเซิร์ชแล้วก็พิมพ์คำว่า @wonderlandtravel @wonderlandtravel ขอโปรแกรมเข้ามาดูก่อน
2: ครับ
0: ดูค่าใช้จ่ายก่อนดูโปรแกรมรายละเอียดเนี่ยถูกใจไหมค่าใช้จ่ายเราไปได้ไหมนะแต่ว่าต้องบอกนะว่าค่าเครื่องบินการบินไทยนี่ค่อนข้างสูงนะอันนี้เป็นที่เข้าใจกันแล้วที่เราไปเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงไฮซีซัน
2: ครับ
0: เพราะฤดูใบไม้ร่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงเนี่ยคนก็ไปเที่ยวญี่ปุ่นเยอะแต่ที่คนไปเจอกันอยู่เมืองไทยไม่เจอกันแล้วไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ว่าจะไปโอซาก้าโตเกียว เกียวโต
2: นาราน
0: ารา
2: ซัปโปโร
0: ซัปโปโรอะไรพวกเนี้ยถ้าไปกับผมเนี่ยไม่เจอไปกับผมนี่ไม่ได้เจอคนไทยแน่นอนน้อยมากที่จะไป
2: ครับ
0: ก็คิดว่าถ้าใครสนใจก็โทรศัพท์ไปขอโปรแกรมนะที่บริษัท Wonderland Travel 02-934-8546ถึง50หรือแอดไปที่ LINE OA @wonderlandtravel ขอโปรแกรมเข้ามาดู
2: ครับ
0: แล้วก็ดูค่าใช้จ่ายแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือต้องว่างตรงกันนะ15ถึง21ตุลาคม
2: ครับ
0: ผมบอกท่านล่วงหน้าเดือนครึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะจัดตารางเวลาได้นะใครที่สนใจก็5คน6คนสุดท้ายจริงๆเขาก็เก็บสะสมมาจนตลอดแล้วนะ5 6คนสุดท้ายหลายท่านบอกว่าเดี๋ยวนี้ผมไปไหนแทบไม่รู้เลยจริงครับปกติทาง บริษัทวันเดอร์แลนด์เขาก็มีลูกค้าเขาอยู่แล้วนะท่านผม
6: ครับ
0: วันเดอร์แลนด์ทราเวลเขาก็บอกสายตรงกับลูกค้าเขามันก็เต็
6: ม
0: ผมก็เลยไม่ได้มาพูดมาบอกแต่อันนี้เป็นรายการพิเศษจริงๆนะคือตอบสนองความต้องการของอาตมาเป็นหลัก คือปีหนึ่งต้องมีคุณนัทพงศ
6: ์ญี่ปุ่นใช่ไหม
0: ต้องมีญี่ปุ่นไปอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนออนเซ
6: ็
0: นต้องมีหนึ่งครั้งยังไงก็ต้องมีไม่เป็นฤดูใบไม้ผลิก็ต้องฤดูใบไม้ร่วง
6: ครับ
0: ถ้าหน้าหนาวก็ไปนู่นเลยปีที่แล้วไปเองนะ
6: ที่ไหนฮะ
0: ฮอกไกโด
6: ฮอกไกโด
0: นะไปเองเลยนั่นแหละบทไปประมาณ 400,000 อันนั้นไปกับเพื่อน
6: ครับ
0: ไปกับเพื่อน 3-400,000 เราโอเคไม่มีปัญหาโรงแรมที่พัก6ดาวอ่ะไม่ใช่5ดาว6ดาวนะ
6: โอ้เยี่ยมเลย
0: ในโรงแรมต้องใส่รองเท้าแตะ
6: ครับ
0: ตั้งแต่เข้าโรงแรมเลยต้องใส่รองเท้าที่เขาเตรียม
6: ไปให้
0: เออแล้วก็มีอาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนในห้องของตัวเองของแต่ละคน
6: ครับ
0: เออไอ้มันก็เกินไปไอ้นั่นมันก็เกินไปไอ้จังหวัดที่ไปเคยไปแล้วแต่มันมีอย่างนี้เว้ย
6: ครับ
0: เอออันนี้เราก็ไม่รู้แต่ผมคิดว่าอันนี้พอแบบท้วม
6: ๆครับ
0: นะไปอันนี้เป็นเกาะที่ผมไม่เคยไปผมอยากไปอันนี้จริงพุ่งตรงอะอะไรที่ไม่เคยไปก็อยากไปส่วนที่ไปแล้วชอบก็คือออนเซ็นก็ต้องมีด้วย
6: ครับ
0: แล้วก็ปนงานพวกไปดูนอกเหนือจากธรรมชาติชีวิตผู้คนบ้านเมืองเขาอาหารการกินแล้วเนี่ยนะมีของแถมเป็นไปดูพวกศิลปะนิดหน่อยเขาก็มีเหมือนกันนะมีพิพิธภัณฑ์ของเขาน่าสนใจเพียงแต่ผมไม่เน้น
6: ครับ
0: นะมีก็ดีไม่มีก็ได้เพราะว่าเราไม่ได้เน้นอย่างนั้นเหมือนไปนิวซีแลนด์น่ะบอกไม่เตรียมอะไรเลยบอกผมไม่เล่าประวัติศาสตร์นะเพราะประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์สั้นมากเริ่มประมาณปี1850ปีนี้2020ก็170ปี
6: ครับ
0: มันสั้นเกินจนจะไม่จะพูดอะไรแล้วเราไม่รู้เรื่องเมารีก็ว่าไม่ต้องคุยแล้วที่เหลือไม่ต้องคุยใช่ไหมเออ
6: ต้องเกาะเหนือต้องเกาะเหนือ
0: ไม่รู้ว่าเกาะไหนก็น่ะ
6: เกาะเหนือเมารีเยอะ
0: เออเกาะเหนือที่เมารีเยอะแต่ว่าที่เที่ยวน้อย
6: ใช่ใช่
0: เกาะใต้เนี่ยที่เที่ยวเยอะเออคนเขาเน้นเกาะใต
6: ้ครับ
0: แต่เมืองหลวงเนี่ยอยู่เกาะเหนือเออมันก็เหมือนซ่อนๆอยู่นะญี่ปุ่นนี่ก็ไปกันจนปุแล้วเนี่ยแต่ว่าอันนี้ผมคิดว่าไม
6: ่
0: นะผมคิดว่าชิโคกุนี่เพิ่งจะเริ่มจริงๆอย่างโคจินี่คนเพิ่งมาเริ่มเที่ยวประมาณสัก 3-4 ปีที่ผ่านมา
6: ใช่เพราะว่ามันเป็นเส้นทางที่มันมีพระอะไรคูไคอ่ะที่เขาเดินเดินรอบเกาะชิโคกุ 1,200 กิโลเมตร
0: เ
6: ป็นเจ้าของนิกายนิงอนอะไร
0: นิงอน
6: ใช่มั้ย
0: เออไม่รู้พระพวกเซนน
6: ่
0: ะ
6: เซน
0: อะไรนะBuy Now Pay Laterลัทธิตะเว้ยผมเรียกอย่าเรียกเซนเลยลัทธิตะดีกว่าอ้าวใครสนใจก็ไปนะ15ถึง20
6: รู้ฟังจะงงเซนนะคำว่าเซน
0: 15ถึง21ตุลา
6: ครับ
0: นะไปญี่ปุ่นไปเกาะชิโคกุนั่งเครื่องไปลงโอซาก้าแล้วขากลับก็มานอนที่โอซาก้าคืนนึงใครอยากจะซื้อคงซื้อของก็มาซื้อที่โอซาก้าตอนขากลับอ่ะ
6: ครับ
0: มีที่ให้ช้อปปิ้งด้วยก็ต้องไปเที่ยวกันก็ต้องมีช้อปปิ้งนิดๆหน่อย
6: ๆ
0: ติดไม้ติดมือถ้าไปช่วงต่อมอยากใช้เงินทำงานเนี่ยกระเป๋าฉีกนะผมอ่ะถ้าต่อมใช้เงินผมทำงานนี่กระเป๋าฉีกนะผมบอกคุณณัฐพงษ
6: ์ครับ
0: 20 century ฟุบเลยอ่ะกลับมาต้องมาเปิดบัตรดูแล้วไม่จ่ายไปเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดช่วงไหนไปต่อมใช้เงินไม่ทำงานก็ไม่อะไรก็ไม่กินอะไรก็ไม่ซื
6: ้
0: อผมก็เป็นคนแบบนั้นนะนะก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปด้วยกัน
6: ครับ
0: เบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วนะบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลไอ้โปรแกรมที่จะไปบอกเขาว่าโปรแกรมที่จะไปเกาะชิโคกุกับผมช่วง15ถึง21ตุลา6ท่านสุดท้ายน่าจะประมาณสัก23คน24คนละลาวเนี่ยนะครับพอดี
6: ครับ
0: เพราะถ้าเยอะเกินรถแน
6: ่
0: นอันนี้เผื่อใครอยากนั่งคนเดียวก็ได้นั่งนะก็โทรศัพท์ไปนะถ้าต้องการโปรแกรมการเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆ029348546029348546ถ้าใครใช้ LINE อยู่ก็แอดไปที่ LINE ID @wonderlandtravel เป็นภาษาอังกฤษนะครับ @wonderland ไม่ต้องมีแอดนะ A sign นะ @wonderlandtravel ที่เหลือก็เป็นเรื่องของท่านแล้วนะครับผมพูดวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับ 5-6 ท่านสุดท้ายนะแค่ไหนก็แค่นั้นละนะส่วนที่เหลือก็ไปว่ากันเองก็แล้วกันคุยกันทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลเขาจะวางมัดจำจะจ่ายเงินกันยังไงจะจองจะมีใครไปด้วย ห้องคู่ห้องเดียวอะไรเงี้ยว่ากันไปบางคนก็จะนั่งชั้นธุรกิจก็ต้องคุยเขาต่ออันนี้เป็นราคาชั้นเอคโนมี่อะไรอย่างเงี้ยต้องคุยเขาเองก็แล้วกันที่เหลือผมไม่เกี่ยว
2: ครับ
0: ผมไปเที่ยวไม่ต้องเสียเงินเท่านั้นที่เหลือไม่เกี่ยวกับผม
2: เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: พลังบวกไม่ได้การันตีว่าทุกอย่างจะเพอร์เฟกต์แต่มันจะช่วยให้คุณรับมือและทำทุกอย่างได้ดีกว่าการปล่อยให้ความคิดลบเข้ามาครอบงำระบบสมองซิกซิกล่าสุดยอดนักขายและนักสร้างแรงบันดาลใจทางธุรกิจ
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ทุกวันเสาร์และอาทิตย์นะครับช่วง 7:00 น.ถึง 7:30 น.นะครับพบกับข่าวเข้มสุดสัปดาห์ผมประจักษ์มุ่งสานะครับรับหน้าที่ในการที่จะสรรหาเรื่องราวข่าวคราวที่เป็นประเด็นร้อนเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับจากวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็มาต่อกันวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับรวมไปจนกระทั่งถึงบทวิเคราะห์และก็จะจับเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญเด่นๆนะครับมาพูดถึงเรื่องที่มาที่ไปรวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่าลืมติดตามนะครับ
5: ข่าวเข้มสุดสัปดาห์เสาร์และอาทิตย์7โมงเช้าที่คลื่นความคิด 96.5 FM
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจันยาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบๆกับโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ช่วงสุดท้ายนะครับ10นาทีนะเปิดสายคุยกันนะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะครับอ่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะคุยกันต่อนะวันนี้วันอะไรวันพุธนะกลางสัปดาห์แล้วนะพุธที่2กันยายนนะ2569นะครับอ่ะก็แป๊บๆเหมือนกันเนาะวันแต่ละวันนี่ผ่านไปเร็วนะช่วงนี้ถ้าอยู่แถวบึงกาฬใช่ไหมนครพนมอะไรต้องดูเรื่องน้ำแม่น้ำโขงนะสูงขึ้นนะครับอันนี้ต้องระวังหน่อยนะผมไม่แน่ใจว่าวันนี้เนี่ยนะพอเลิกงานไป4โมงเย็นเนี่ย คืออาทิตย์เนี้ยนะตั้งแต่วันจันทร์วันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยฝนมาตามนัดเลยนะครับ4โมงเย็นนี่ตกเลยโอ้โหบางวันนี่ตกหนักด้วยใช่ไหมในกรุงเทพมหานครหลายพื้นที่เลยนะเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังที่โทรศัพท์มาบอกอ่ะแถวไหนแถวพระลาพุทธมณฑลสาย4สาย5อะไรฝนตกอ่ะผมก็ยังคิดโอ้โหไกลนะออกไปไม่น่าจะตกเมื่อวานนี้มาถึงเลยนะแป๊บเดียวเข้ามาถึงตรงแถวอะไรล่ะหลัก4ใช่มั้ยโอ้โหตอนนั้นนี่ฝนนี่ตกหนักเลยนะไม่รู้วันนี้จะมาตามนัดหรือเปล่านะอ่ะนะเดี๋ยวคุณผู้ฟังครับเชิญครับ10นาทีสุดท้ายนะมาคุยกันนะครับว่ามีประเด็นไหนนะมีเรื่องอะไรนะที่อยากพูดอยากคุยอยากถามนะก็เชิญนะครับรอสักนิดหนึ่งนะหรือไม่บางท่านอาจจะไปนั่นแล้วนะไปดูไปติดต่อกับทาง Wonderland Travel นะเอ๊ะสำหรับโปรแกรมวันที่15ถึงวันที่21ตุลาคมเนี่ยนะที่คุณวีระจะไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะเป็นยังไงนะแต่ว่าของเราก็ไม่มีอะไรนะของเราก็วันนี้ก็ปกตินะวันพุธกลางสัปดาห์นะไม่มีอะไรเพราะประเด็นมันก็อยู่นี่แหละนะเรื่องของ data center ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งนะครับมาไหมอ้าวเกิดอะไรขึ้น อยู่ๆก็หายไปเลยนะอ้าวเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ฟังครับอย่าให้เหงาครับคุณตั้งครับสายสองสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: เชิญครับ
1: จะมาคุยเรื่องชาวอิสราเอลครับ
0: ชาวอิสราเอลครับ
1: ใช่ใช่ชาวยิวนั่นแหละครับที่มีท่านหนึ่งเขาโทรเข้ามาก่อนหน้านี้ครับ
0: ครับผม
1: คือว่าเพื่อนผมครับเขาเปิดร้านอาหารอินเดียอยู่ที่ภูเก็ตหาดป่าตองแล้วชาวอิสราเอลเนี่ยเขาก็มาเที่ยวกันเยอะครับพอมาเที่ยวกันเยอะปุ๊บเนี่ยก็จะมีเขาก็จะมาหาพวกบ้านเช่าหรือแบบสถานที่เช่าแบบใหญ่ๆครับ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำเป็นพื้นที่ส่วนตัวครับเขาจะเรียกว่าชาบัตครับในชาบัตเนี่ยก็จะแบบว่าจะมีร้านอาหารของคนยิวครับมีสันทนาการข้างในนั้นโดยเป็นพื้นที่ปิดที่แบบว่าเขาจะไม่ให้คนภายนอกเข้ามาเลยแม้แต่คนไทยเขาก็ไม่ให้เข้าเหมือนกัน
0: แล้วเขาไปเช่าบ้านเข้าพื้นที่อะไรถูกต้องใช่ไหมล่ะไม่ได้ผิดไม่ได้อะไรถูกไหม
1: ส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นลักษณะแบบนอมินีอย่างเช่นแบบว่าผมเป็นคนยิวใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: อย่างคุณณัฐพงศ์เนี่ยเป็นแบบเจ้าของรีสอร์ทอ่ะคุณณัฐพงศ์ต้องการจะแบบว่าให้เช่ากิจการรีสอร์ทเนี่ยครับ
0: อืมอ้าวก็แสดงว่าถ้าอย่างนั้นมันต้องมีระยะเวลาสิก็ต้องนานเหรอ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: เขาเช่ายังไงเขาเช่าเป็นปีเลยหรือเขาจะอยู่เป็นปีได้หรอในเมื่อวีซ่ามันเข้ามาได้แค่2เดือนอะไรอย่างเงี้ย
1: เขาเป็นลักษณะแบบเช่ากิจการเพื่อที่จะดำเนินกิจการต่อครับเป็นลักษณะแบบนั้นครับ
0: คุยที่ภูเก็ตฮะ
1: เรื่องใช่ใช่ครับ
0: เรื่องชาวอิสราเอลที่เข้ามาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาเช่าเป็นแบบเช่าเป็นคล้ายๆเป็นเช่าเป็นรีสอร์ทเนาะอย่างนั้นเนาะเช่าเป็นพื้นที่ปิดเองใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับแล้วเขาจะบริการให้กับคนที่เป็นชาวอิสราเอลด้วยกันแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องนึงที่เป็นปัญหาในภูเก็ตนะครับแล้วก็ปัญหาอีกเรื่องนึงคือว่าคนอิสราเอลเนี่ยพวกคนชาวยิวครับอันนี้ผมได้ยินจากเพื่อนเล่ามานะครับเขาบอกว่าศาสนาเขาสอนว่าชาบัตถ้าตั้งได้ในโลกนี้อยู่ที่ไหนเขามองว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นของเขาครับหนึ่งเลยแล้วก็อีกอย่างก็คือนิสัยที่แบบว่าไม่น่ารักก็คือว่าชอบแบบว่าไปทานอาหารแล้วชอบไปตินั่นตินี่แล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินอันนี้จะเจอกันบ่อยมากครับ
2: อ้าวไม่จ่ายเงินก็เรียกตำรวจจับสิวะ
1: ใช่ใช่ครับตอนนี
2: ้
1: แจ้งตำรวจจับกันวุ่นวายเลยครับ
2: ก็จับ เดี๋ยวรัฐบาลจะออกประกาศเรื่องเนรเทศแล้ว
1: ครับ
2: คือก็อย่างนี้แหละ
1: ครับผมก็เห็นมท.2ลงตรวจอยู่เข้มเลยครับช่วงนี้ครับ
2: ก็มีปัญหาก็แก้ไป
1: ครับครับ
2: ไอ้ชาบัตรเลยผมไม่รู้เรื่องนะผมไม่รู้เรื่อง
1: ครับครับครับ
2: ผมไม่รู้เรื่อง
1: อันนี้ผมก็โทรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเพื่อนผมมาเป็น
2: ไม่เอาจริงๆเนี่ยทางตรวจคนเข้าเมืองต้องมีจำนวนนักท่องเที่ยวยิวที่อยู่ในประเทศไทยณขณะนี้เป็นจำนวนเท่าไหร่
1: ครับ
2: มันต้องมีตัวเลขไอ้ที่ว่ามาทำธุรกิจก็ต้องดูว่ามันได้ไหมถ้าทำไม่ถูกก็ต้องเอาออกอ่ะมันก็มีแค่นั้นน่ะ
1: ใช่ใช่ครับ
2: คือมันก็คือก็ว่ากันตรงไปตรงมาใช่ไหม
1: ครับ
2: อย่าไปคือไม่ใช่เฉพาะยิวอ่ะทุกชาติอ่ะ
1: ครับ
2: ที่มาอยู่เยอะๆแล้วมันไม่ได้เรื่องก็ถ้ามันผิดกฎหมายก็ต้องเอาออกหมดอ่ะมันไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่คือเห็นพวกกันหลายเนี่ยมาคุณคนที่สองเนี่ยบอกเรื่องกินอาหารเนี่ยแล้วไม่ชอบใจเนี่ยมันก็ต้องทำแดกเองว่าพูดหนึ่งผมไอ้ห่ามึงกินไปเที่ยวประเทศเขาแล้วมึงกินไม่ได้มึงก็ต้องทำเองแล้วไอ้ห่ามึงจะมาให้เขาทำให้มึงอย่างที่มึงอยากกินได้ยังไงนี่พูดแบบหยาบๆแบบนี้นะเราก็สำหรับเราเนี่ยที่เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยทัศนคติของเราต่อนักท่องเที่ยวก็คือหวานหมูไอเราก็มีทัศนคติอย่างนี้ด้วยนะหวานหมูมันก็เป็นอย่างนี้ด้วยนะไม่ใช่คือต้องมองทั้งสองฝั่งนะ
1: ใช่ครับ
2: เราอย่ามองว่าถ้ามันเป็นปัญหาก็ต้องแก้เอางี้แล้วกันหลักไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก
1: อันนี้ผมโทรมาเล่าให้ฟังจากที่
2: เข้าใจคือผมก็ตามข่าวอ่ะพี่แต่ว่าผมไม่รู้รายละเอียดเพียงแต่ว่าถ้ามันเยอะมันมีปัญหารัฐบาลก็ต้องแก้มันมีตำรวจท่องเที่ยวมันมีฝ่ายปกครองมันมีอะไรมันเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจคนต่างด้าวมันก็ต้องเอามาบังคับใช้มันถูกต้องน่ะ
1: คร
2: ับ แล้วทำไปทำมาเนี่ยเดี๋ยวก็จะเห็นเจ้าหน้าที่เราแม่งช่อฉน
1: นั่นแหละครับ
2: เนี่ยก็เป็นปัญหาซ้อนลงไปอีกใช่ถึงบอกไงบอกว่าอย่าได้แตะเลยแตะแม่งหนองแตกทั้งนั้นนะประเทศนี้
1: คร
2: ับ ไม่ค่อยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอยากพูดอะไรแล้ว
1: ก่อนหน้านี้ก็หนองแตกไปรอบแล้วจ้ะ
2: ไม่รู้ว่าขี้เกียจพูดเนี่ยเบื่อว่ามันอะไรแม่งก็ไม่รู้จะอยู่กันอย่างสงบสุขไม่ได้ไงวะแล้วเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวมาจ่ายเงินในบ้านเราคนหนึ่งก็โปรโมทไปใช่ไห
0: ม
2: แต่ก็กีดกันนะเราก็อยากได้นักท่องเที่ยวแบบว่าแบบนึงแต่เรามันเจออีกแบบนึงในเงี้ยใช่ไหมเมื่อก่อนก็มีปัญหาคนแขกมาในอินเดียนี่ก็มีปัญหาที
1: ่ใช่ครับก่อนหน้านี้อินเดียเข้ามาเยอะนะ
2: มาเยอะๆแม่งมีปัญหาทั้งนั้นมาอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นพวกแล้วมันก็เกิดวัฒนธรรมประหลาดแล้วมันภาษาด้วยเรื่องของภาษาด้วย
1: ครับ
2: พูดกันไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: ครับ
2: เราแม่งก็เราก็แม่งก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่รู้เรื่องเหมือนกัน
1: มันก็พูดภาษาอังกฤษไม่รู
2: ้
1: เร
2: ื่
1: อง
2: นั่นแหละแม่งพูดกันไม่รู้เรื่องสื่อสารกันไม่ถูกอ่ะใช่ไหมมันก็มีปัญหาซ้อนลงไปอีกคือมันคงหลายเรื่องอ่ะมันคงขยุ่มกันจนแบบว่ากายมันเป็นหนองแตกแบบนี้ดีแล้วล่ะมีหนองแตกให้แม่งแก้กันไป
1: ดีครับผมจะได้เห็นอะไรแบบนี้อีกเยอะ
2: ไม่ใช่แค่นี้ยังมีเรื่องอื่นอีกบ้านนะยังไม่ต้องพูดถึงไอ้ data center แม่งก็วุ่นวายจะที่กรุงเทพก็วุ่นวายมากในเรื่อง data center เนี่ยโอ้ย
1: ได้เลยผมรอฟังอาจารย์อย่างน
2: ี้ไม่เอาไม่ต้องฟังผมไม่มีความรู้ผมก็บอกผมไม่มีความรู
1: ้ไม่ใช่แค่เรื่อง data center หมายถึงหนองแตกเรื่องอื่น
2: มันแตกทุกวันโอเค
1: โอเคขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณ
0: ครับ
2: ขอ
0: บ
2: ค
0: ุ
2: ณ
0: ครับ
2: ก็ขออนุญาตไม่ต้องรับสายแล้วแต่ย้ำท้ายรายการนะว่า15ถึง21ตุลาว่างตรงกันไปเที่ยวญี่ปุ่นหรือดูใบไม้ร่วงออนเซนเน้นเกาะเดียวเลยชิโกกุแล้วก็เน้นจังหวัดโคจิแต่ว่าใครที่จะช้อปปิ้งก็มีเวลาให้ที่โอซาก้าลงโอซาก้ากับโอซาก้าการบินไทยรายละเอียดก็โทรศัพท์ไปสอบถามบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลขอโปรแกรมการเดินทางค่าใช้จ่าย029348546เบอร์โทรศัพท์นะครับ
0: ครับ
2: 029348546ใครที่ใช้ LINE ก็ใช้ LINE ได้นะแอดไปที่ LINE ID Wonderland Travel สำหรับ6ท่านสุดท้ายที่จะไปประมาณ 23-25 คนแต่ตอนนี้มีคนมาจองเรียบร้อยแล้ว19คนนะ5ท่าน6ท่านก็จะได้ครบปิดสำหรับหมดเวลา
0: ครับผมพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ

0: 105.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: คุณสามารถล้มเหลวกับการทดลองกี่ครั้งก็ได้ขอแค่คุณคิดถูกและสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่เพียงแค่ครั้งเดียวทุกความพยายามที่ผ่านมาก็คุ้มค่าแล้วดรูว์ฮิวสตันผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Dropbox
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ฮะเสียงใครมาทำอะไรในครัวตอนดึกๆอ่ะหรือว่าจะเป็น
4: ไพศาลหมูทุบไงล่ะของดีดั้งเดิมกว่า30ปีจะกี่โมงกี่ยามก็หยุดกินไม่ได้เพราะทำจากเนื้อหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งย่างแบบไร้น้ำมันครบรสเนื้อนุ่มเก็บได้นาน
3: อุ๊ยหอมอ่ะกินเพลินไม่อ้วนด้วยแบ่งบ้างสิ
4: ไม่ซื้อเองล่ะไพศาลหมูทุบขนาด100กรัมถุงยังใหญ่2ห่อซื้อ2ห่อแถมฟรีอีก2ห่อเพียง888บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร021143990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนรินทร์ณัฐติสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการขอดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์เทอญ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ
2: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพที่รับฟังกันอยู่ทั้งทางวิทยุ 96.5 และผ่านแพลตฟอร์มอื่นๆซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลกในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเป็นช่วงเวลาบอกเล่าประสาประสานทาง 96.5 FM ของอสมท.ใช้ชื่อว่าประสาประสานก็เพื่อที่จะเปิดทางให้เกิดความหลากหลายในการทำความเข้าใจในการศึกษาในการเรียนรู้และวันนี้เป็นความหลากหลายทางชีวภาพที่ได้รับความเอื้อเฟื้อจากผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพก็คือดร.ชวลิตวิทยานนท์สวัสดีครับอาจารย์ชวลิตครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากๆที่กรุณามาร่วมรายการวันนี้นะครับอาจารย์ครับไอ้คำว่าหลักความหลากหลายทางชีวภาพนี่ขอทำความเข้าใจให้ตรงกันคือฟังแล้วมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับอาจารย์อธิบายว่าไงครับความหลากหลายทางชีวภาพที่อาจารย์มีความสันทัดถนัดอยู่ตรงนี
3: ้ครับก็คือจริงๆโดยคำเนี่ยเขา

0: พราะในปัจจุบันเนี่ย
1: สิ่งที่เดี๋ยวถามแทรกตรงนี้นิดนึงที่บอกผ่านการคัดเลือกเนี่ยหมายความมันเป็นไปเองถูกไหม
0: ครับ
1: มันเป็นเองครับโดยธรรมชาติมันเป็นไปเองมันเป็นข้อนอย่างเองเนี่ยไม่มีใครไปทำคือมันคัดเลือกกันตัวมันเองจนกระทั่งมาเป็นปัจจุบันอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับการคัดเลือกนี้ก็จะผ่านสิ่งแวดล้อมทางโลกที่เปลี่ยนไปเช่นอากาศเมื่อก่อนเป็นยุคน้ำแข็งปัจจุบันเป็นยุคที่แห้งแล้งหรือว่าเป็นเรื่องของโลกร้อนแบบนี้นะครับภูมิอากาศเหล่านี้รวมถึงสภาพทางธรณีของโลกเนี่ยในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะไม่เหมือนกันฮะแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในเขตร้อนนะฮะทั้งฝั่งเราหรือฝั่งอเมริกาใต้แอฟริกาก็ตามเขตร้อนมักจะมีความหลากหลายทางชีวภาพมากกว่าเขตหนาวครับ
1: เพราะฉะนั้นความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยมันก็คือนิเวศทั้งหมดไม่ว่าพืชสัตว์คนป่าเขาลำเนาไม้อะไรต่างๆทั้งหมดทั้งภูมิอากาศด้วยอะไรด้วย
0: ครับ
1: มันรวมทั่วทั้งหมดเลยเหรอฮะ
0: ครับคือทุกอย่างทุกสรรพชีวิตเลยตั้งแต่ตัวเล็กๆอย่างจุลินทรีย์นะครับที่อยู่ตามรากไม้นะครับในดินนะฮะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยก็ถือเป็นความหลากหลายทางชีวภาพครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามองด้วยสายตาของคนใช้ประโยชน์โดยตรงเนี่ยอาจจะมองว่าแมลงในดินสัตว์ประเภทกุ้งปูหอยตัวเล็กๆนะฮะเราไม่ได้ทานไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันนี่แต่ว่ามันเป็นกลไกอย่างหนึ่งมันช่วยกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้ดินนะทำให้ต้นไม้ทำให้ป่าไม้เนี่ยมีสภาพอยู่ได้แล้วสิ่งเหล่านี้สิ่งใหญ่ๆเหล่านี้บางอย่างก็ซ่อนในเรื่องของความสำคัญเอาไว้ครับตัวอย่างเช่นจุลินทรีย์ตัวเล็กๆเนี่ยที่มันเติบโตตามใบไม้ที่ร่วงเนี่ยอยู่ในรู้สึกจะประเทศแคนาดาหรือเปล่าผมไม่ทราบผมจำไม่ได้นะครับขอประทานโทษด้วยเขาพบว่าเจ้าจุลินทรีย์ที่เป็นเชื้อราพันธุ์เนี้ยมันเอามาสกัดเป็นสารยาที่รักษาโรคมาลาเรียที่ขึ้นสมองหรือไร้แรงได้ครับนั่นหมายถึงว่าสิ่งเพียงเล็กๆเนี่ยมันอาจจะนำมาสู่การช่วยชีวิตของมนุษย์นับแสนนับล้านเลยจากโรคภัยต่างๆครับหรือเอาง่ายๆร้านที่ขึ้นขนมปังนะฮะก็มาทำเป็นเพนิซิลินที่เป็นยาที่เรารับประทานแล้วก็รักษาโรคอักเสบการติดเชื้อต่างๆช่วยคนได้หลายร้อยล้านคนมั้งครับจากการที่บาดเจ็บนะฮะในสมัยสงครามโลกที่หนึ่งหรือว่าติดเชื้อต่างๆนานาเนี่ยให้หายโรคจากโรคได้ครับ
1: ครับอาจารย์ถ้าฉะนั้นเราพูดถึงพืชคนพืชสัตว์คนก็เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายทางชีวภาพใช่หรือไม่
0: อ๋อใช่ครับแน่นอนเลยครับแต่ก็ความเป็นคนในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีหรือมีกิเลสหรืออะไรต่างๆนะครับกลายเป็นว่าตอนนี้มนุษย์มีส่วนในการทำร้ายและก็ทำลายความหมายทางชีวภาพของโลกเนี่ยมากที่สุดครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนครับ
1: ครับครับอาจารย์ครับในฐานะที่เคยร่วมงานกับอาจารย์ชลิตมาตอนที่ผมทำงานในวุฒิสภาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของแม่น้ำโขงเรื่องของปลาเรื่องของสัตว์น้ำดูเหมือนอาจารย์ชลิตจะเป็นผู้ที่มีความชำนิชำนาญมากเรื่องปลาอาจารย์เรียนมาเรื่องปลาโดยตรงแล้วก็สอนเรื่องปลาในมหาวิทยาลัยหรืออาจารย์สอนสัตว์น้ำทั้งหมดหรือยังไงครับ
0: ผมเรียนทั้งตรีโทเอกเนี่ยฮะก็ทำเรื่องปลาครับทำปลาน้ำปลาทะเลบ้างปลาน้ำจืดบ้างนะครับแล้วก็พอจบมาเนี่ยก็มาทำงานในกรมประมงฮะทำเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลพิพิธภัณฑ์เก็บตัวอย่างปลาแล้วก็สำรวจพันธุ์ปลาที่พบในประเทศไทยครับแล้วจากนั้นเนี่ยผมก็ย้ายที่ทำงานไปทำทางด้านเกี่ยวกับความหลากหลายชีวภาพของพื้นที่ชุ่มน้ำครับก็ใช้ปลาเป็นส่วนหนึ่งนะในองค์ประกอบว่าเราจะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยเพราะว่าเหตุผลคือเขาจะมีเป็นแหล่งอาหารหรือแหล่งปลานานาชนิดนะฮะที่คนรอบๆข้างได้ใช้ครับแล้วก็จากนั้นก็ย้ายที่ทำงานเรื่อยๆนะฮะมาจนถึงที่คณะกรรมการแม่น้ำโขงก็มีความเกี่ยวข้องกับปลาบ้างเล็กน้อยในเรื่องของการดูแลระบบแม่น้ำโขงเราใช้ปลาเป็นตัวบ่งชี้ครับ
1: อาจารย์สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยด้วยถูกไหมครับ
0: ครับสอนที่มหาสารคามนะฮะเมื่อก่อนสอนที่มหาสารคามวิชาเรื่องปลาโดยเฉพาะเลยครับ
1: อ๋อ

0: อาจารย์เป็นคณะทำงานของ MRC นะฮะคณะกรรมการรุ่มน้ำโขงใช่ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมตอนที่เป็นคณะทำงานใน MRC แม่โขง River Commission เนี่ยอาจารย์เน้นหนักเรื่องปลาหรือยังไงครับ
1: อ๋อตอนอยู่ MRC ไม่ได้เน้นเรื่องปลาเป็นหลักครับก็ทำเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพในแม่น้ำโขงครับเช่นการใช้สิ่งมีชีวิตบางอย่างเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพน้ำนะฮะแล้วก็การดูแลเรื่องของความเป็นทางชีวภาพในภาพรวมฮะให้แก่สมาชิกประเทศครับซึ่งจะเอามาประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายของการจัดการลุ่มน้ำอีกทีนึงครับ
0: ครับอาจารย์ครับจะเรียนถามอาจารย์ว่ามันสำคัญยังไงปลากับมนุษย์เนี่ยมันสำคัญยังไงมันตั้งแต่โบราณกาลมาเป็นต้นมาจนกระทั่งบัดนี้เลยในขณะที่อะไรล่ะกุ้งหอยปูหรือสัตว์อื่นๆที่เป็นอาหารมนุษย์จะเป็นหมูเป็นไก่เป็นเป็ดอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งเนื้ออย่างนี้เป็นต้นทีนี้อาจารย์เห็นความสำคัญของปลายังไงต่อความดำรงอยู่ของมนุษยชาติ
1: จริงๆนะครับปลาเนี่ยฮะหรืออาจจะรวมถึงสัตว์น้ำที่เมื่อกี้อาจารย์ประสานกล่าวถึงนะครับสัตว์น้ำชนิดต่างๆนะครับกุ้งปูหอยต่างๆพวกเนี้ยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เนี่ยเขาดูแลเป็นแหล่งอาหารของมนุษยชาตินะเอาว่ามนุษยชาติโฮโมเซเปียนก็แล้วกันนะครับมาเป็นเวลานานนับหลายแสนปีแล้วครับตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์เนี่ยเราต้องพึ่งพาแหล่งโปรตีนจากปลากับสัตว์น้ำเนี่ยเป็นอาหารหลักเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งที่มนุษย์เข้าถึงไปเก็บเกี่ยวได้เร็วแล้วก็ง่ายที่สุดครับซึ่งเราก็คงทราบดีนะครับว่ามนุษย์โบราณเนี่ยจะมีแหล่งโปรตีนคือเขาต้องไปล่าสัตว์นะครับต่างๆเนี่ยนั่นหมายถึงว่าต้องใช้แรงนะต้องใช้แรงคนต้องสรรหาพรรคพวกเนี่ยไปเยอะแยะรวบรวมกันแล้วก็เดินทางออกไปล่าสัตว์อย่างใหญ่ๆอย่างแมมมอธหรือสัตว์ป่าตัวใหญ่ๆนะครับกว่าจะได้มาทานสักปีนได้ครั้งสองครั้งแต่ว่ากรณีของปลาเนี่ยหรือสัตว์น้ำต่างๆเนี่ยเขาสามารถคือตัวแม่บ้านเนี่ยก็คงจะไปหาเก็บตามแหล่งน้ำใกล้ๆได้เกือบทุกวันครับในแล้วแต่ฤดูกาลว่าฤดูกาลบางช่วงมีเยอะบางช่วงมีน้อยนะครับแต่ว่าหลักฐานโบราณคดีเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยจะพบว่าก็จะมีการมีหลักฐานการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำโดยเฉพาะยิ่งปลาแล้วก็หอยปูเนี่ยอยู่ในแหล่งโบราณคดีเยอะแยะแม้แต่ประเทศไทยเราเองเนี่ยแหล่งโบราณคดีที่โคกพนมดีชลบุรีนะครับหรือว่าแม้แต่บ้านเชียงแล้วก็ในที่โคราชต่างๆเนี่ยเราจะพบว่ามีซากของหอยปูปลาเนี่ยอยู่ในการใช้เป็นอาหารมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลครับ
0: ก็แปลว่ามีน้ำที่ไหนก็มีจัดน้ำมีปลาที่นั่นอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าเราจะพบว่าการก่อกำเนิดวัฒนธรรมต่างๆนะครับก็มักจะเกิดบริเวณที่มีน้ำอยู่ริมน้ำนะครับอยู่ใกล้น้ำใกล้แม่น้ำใกล้ลุ่มแม่น้ำต่างๆครับ
0: คือไม่จำเป็นต้องลงทะเลไม่จำเป็นต้องลงแม่น้ำในคลองก็มีในนาก็มี
1: ครับ
0: นะอย่างที่เรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่ามันอยู่ใกล้ตัวม
1: ัน
0: ออกใช้แรงเหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้แรงหนักขนาดที่ไปล่าสัตว์ใหญ่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของชีวิตมนุษย์ที่เป็นโปรตีนถูกไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับถูกต้องเลยครับ
0: ครับนะแล้วอาจารย์มีตัวเลขอะไรที่บ่งบอกไหมครับทั้ง UN ทั้ง FAO ทั้งอะไรนี่เขามีการบ่งบอกอะไรไหมครับว่ามันมีความหมายยังไงต่อมนุษย์แต่ละคนอะไรต่างๆ
1: ครับตัวเกณฑ์ FAO เนี่ยเขาก็กำหนดไว้ว่ามนุษย์ทุกคนนะครับโดยเฉพาะยิ่งเด็กเนี่ยควรจะได้รับโปรตีนนะครับเป็นอาหารประจำวันเนี่ยอย่างน้อยปีละไม่ต่ำกว่า20 กิโลกรัมครับ
0: ครับครับ
1: เราก็จะพบว่าประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเองหรือว่าประเทศที่อยู่ใกล้น้ำนะฮะจะพบว่าเด็กเนี่ยก็จะมีข้อได้เปรียบในประเด็นนี้ครับคือว่าเขาจะหาแหล่งโปรตีนมาบำรุงเลี้ยงดูให้เขาเจริญเติบโตเนี่ยได้เป็นจำนวนที่เรียกว่าเพียงพอตามเกณฑ์ของโลกนะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าเด็กที่อยู่ในจุดที่ไกลน้ำมากๆเนี่ยก็จะมี จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนอาหารอะไรพวกนี้ครับมากกว่าคนที่อยู่ใกล้น้ำครับ
0: ครับยังเมืองไทยเรามีเนี่ยประเทศไทยเรามีสองฝั่งนะฮะอันดามันอ่าวไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็มีปลานะทั้งนั้นแหละฮะแล้วยังมีแม่น้ำสายต่างๆ25สายมีคูคลองเต็มไปหมดเป็นพันเป็นหมื่นคูคลองก็คือมีปลานะฮะมีกุ้งหอยแสดงว่าประเทศไทยเป็นแหล่งที่มีธรรมชาติที่เอื้ออำนวยต่อการดำรงอยู่ของชีวิตปลาอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ใช่ครับถูกต้องเลยครับเพราะว่าก็จะมีคำตั้งแต่ยุคพระขุนรามนะฮะในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว
0: ครับครับแล้วทีนี้มันมีปลาประเภทปลาข้ามประเทศก็คือแม่น้ำโขงถูกไหม
1: ครับ
0: แม่น้ำโขงกับแม่น้ำสารวินและแม่น้ำโกลกเหรอฮะเรื่อยไ
1: ปแม่น้ำโกลกก็เป็นแม่น้ำนานาชาติอีกแห่งนึงครับแต่ว่าเขาอาจจะมีพื้นที่ลูกน้ำไม่เยอะนะฮะมีระยะทางการไหลเนี่ยก็ไม่กี่กิโลเมตรฮะ
0: ครับครับที่กว้างใหญ่ไพศาลยืนยาวระยะทางไกลก็คือแม่น้ำโขงถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: แม่น้ำโขงก็ตั้งแต่จีนลงมา
1: ครับ
0: ลงมาเลยนะครับพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามถูกไหมครับ
1: ครับใช่ครับ
0: ตรงนี้นะมัน 5,000 กิโลเมตรถูกไหมประมาณนั้น
1: ประมาณนั้นครับ
0: ก็ไปลงที่อ่าวตังเกียใช่ไหมครับ
1: ไม่ครับแม่น้ำโขงนี่เขาจะลงที่เทอร์จินใต้ครับที่แหลมยวนนะที่เรียกแหลมยวนนะหรือประเทศเวียดนามตอนใต้ครับ
0: ครับครับ
1: อ่าวตังเกียนั้นเป็นแม่น้ำแดงฮะ
0: ครับครับทีนี้อาจารย์ฮะอาจารย์เองก็เคยพูดหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่พูดธรรมราร่วมต่อสู้ด้วยเรื่องของสิ่งที่คุกคามต่อการดำรงอยู่ของปลาโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเขื่อนต่างๆเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: นะก็ได้ยินว่าทางจีนเขาเดี๋ยวนี้มี8เขื่อนแล้วกำลังจะสร้างรวมแล้วสัก20เขื่อนในร้านช้างนะครับคือส่วนแม่น้ำโขงส่วนบนแล้วก็เดี๋ยวนี้ในลาวก็มีหลายเขื่อนนะครับแล้วได้ยินว่าทางกัมพูชาก็จะมีด้วยเว้นของไทยนี่แหละที่มีเสียงคัดค้านทั้งอาจารย์ทั้งผมทั้งชาวบ้านนะความพยายามที่จะสร้างเขื่อนบ้านกลุ่มที่อุบลราชธานีหรือสร้างเขื่อนปักชมที่จังหวัดเลยก็ไม่สามารถจะสร้างได้เขาก็เลยต้องไปสร้างเขื่อนไสยบุรีสร้างเขื่อนหลวงพระบางอาจารย์ตรงนี้เนี่ยการคุกคามแม่น้ำโขงโดยสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่อย่างนี้อาจารย์มีความเห็นยังไงครับณวันนี
1: ้ครับก็คงเป็นปัจจัยคุกคามหลักต่อความหลากหลายทางชีวภาพในลุ่มน้ำโขงครับตั้งแต่จุดที่สร้างจนอาจจะเหนือน้ำด้วยนะฮะเหนือน้ำต้นน้ำของจุดที่สร้างเขื่อนแล้วก็ลงไปถึงท้ายน้ำครับเพราะว่าทุกวันนี้ฤดูการขึ้นลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงเนี่ยมันลวนก็คือว่ามันไม่ขึ้นลงตามฤดูการแล้วทีนี้พันธุ์พืชเอาพันธุ์พืชก่อนนะครับพันธุ์พืชเนี่ยบางช่วงที่เขาต้องการให้โผล่พ้นน้ำหรือบางช่วงที่เขาต้องการพักตัวอยู่ใต้น้ำเนี่ยพันธุ์พืชหลายชนิดจะทำแบบนั้นไม่ได้ละเพราะว่ากำลังผลิดอกออกใบอยู่น้ำมาท่วมมิดก็ตายนะหรือว่าช่วงที่เรียกว่าต้องการน้ำกับเป็นช่วงที่น้ำแห้งอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทำให้เรื่องสังคมพืชเนี่ยมีความลำบากทีนี้ปลาก็เหมือนกันครับปลาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาวางไข่ในช่วงที่น้ำเริ่มใกล้ๆสูงนะครับแล้วก็ตัวอ่อนก็จะไปเลี้ยงตัวตามพื้นที่แหล่งน้ำรอบข้างแม่น้ำโขงแล้วก็ช่วงที่น้ำลงก็จะกลับมาที่ในแม่น้ำโขงมาเลี้ยงตัวให้เป็นตัวโตนะฮะทีนี้พอน้ำขึ้นลงแบบจากการบริหารเขื่อนทั้งต้นน้ำทุกประเทศเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบของแม่น้ำการขึ้นลงฤดูกาลเนี่ยรวนผิดไปนะก็จะมีผลกระทบต่อปลาหลายชนิดทีเดียวในแม่น้ำโขงครับก็ ที่ชนิดที่เห็นค่อนข้างจะน่ากลัวคือปลาบึกครับปลาบึกเนี่ยก็ยังไม่ทราบว่าเขาสามารถที่จะฝากเขื่อนสายบุรีขึ้นไปวางไข่แถวเชียงของได้หรือเปล่าในปัจจุบันนะครับแล้วก็ปลาอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายครับที่มันอาจจะไม่สูญพันธุ์แวบเดียวภายในไม่กี่วันจากการสร้างเขื่อนครับแต่ว่าระยะยาวเนี่ย5ปี10ปี20ปีเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าปลาชนิดอาจจะเริ่มลดลงไปครับ
0: การมีตัวเลขมั้ยครับผมได้ยินว่าปลาแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีถึง265ชนิดนะแต่พอมีเขื่อนจีนเกิดขึ้นเขื่อนสายบุรีเขื่อนหลวงพระบางอะไรเกิดขึ้นเนี่ยชนิดของพันธุ์ปลามันลดลงตรงนี้อาจารย์มีตัวเลขบอกกล่าวกันไหมครับ
1: ยังไม่ทราบตัวเลขแน่นอนครับเพราะว่าการที่เราสำรวจในแต่ละครั้งแล้วไม่พบปลาชนิดนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่ามันสูญพันธุ์นะแต่ว่าเราอาจจะไปเก็บตัวอย่างมันไม่ได้นะฮะแต่อันนี้ต้องมีข้อมูลที่สำรวจอย่างจริงจังในระยะยาวครับว่า
0: แต่ปลาบึกนี่ลดลงแน่นอนถูกไหมครับ
1: ครับครับปลาบึกเนี่ยก็จริงๆก็เราก็มีกฎเกณฑ์ห้ามจับด้วยนะฮะแล้วก็เลยไม่มีข้อมูลสำรวจว่าปลาบึกเนี่ยมันมีการขึ้นไปวางไข่มากน้อยแค่ไหนแต่ตอนเนี้ยบางคนจะคิดว่าปลาบึกก็ยังจับได้บ่อยๆนะฮะในท้ายน้ําแต่ว่ามันจะเป็นประชากรจากการที่คนเพาะเลี้ยงแล้วทําหลุดบ้างหรือเจตนาปล่อยลงน้ําบ้างฮะแต่ปลาบึกธรรมชาตินี่ก็ไม่แน่ใจว่ายังสามารถที่จะมีวงจรชีวิตตามปกติในแม่น้ําโขงได้หรือไม่ครับ
0: ครับเมื่อสักหนึ่งเดือนล่วงมาแล้วผมเห็นแม่สมปองเวียงจันทร
1: ์
0: สมัชชาคนจนที่ต่อสู้เรื่องเขื่อนปากมูลต่อสู้เรื่องการสร้างเขื่อนดีอกดีใจเพราะว่าการเขื่อนปากมูลของไฟฟ้าฝ่ายผลิตนั้นเปิดเขื่อนเพื่อให้น้ำโขงไหลอย่างเป็นธรรมชาติเขาก็สามารถจับปลาได้อะไรได้ก็ใช้ชีวิตอย่างที่เขาเคยใช้มาแต่โบราณกาลนะแต่ก็ถูกปิดกั้นด้วยเขื่อนไประยะเวลาหนึ่งอาจารย์ข้อมูลตรงนี้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ยังไงครับ
1: จริงๆในการปิดเปิดเขื่อนปากมูลเนี่ยฮะก็มันมีมติมาแล้วว่าให้ปิด4แล้วก็เปิด4แล้วก็ปิด8นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่สอดคล้องกับธรรมชาติครับเพราะว่าช่วงที่ปลาอพยพวางไข่ต่างๆเนี่ยมันมีช่วงมากกว่านั้นครับนะครับฉะนั้นการเปิดเนี่ยก็ต้องเปิดให้สอดรับกับฤดูกาลวางไข่ของปลาที่มีช่วงกว้างกว่านี้ครับนะแล้วก็การเปิดในระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้วงจรชีวิตของปลาเนี่ยมันยังไม่ครบเช่นสมมติว่าอพยพขึ้นไปแล้วในลุ่มน้ํามูลเสร็จแล้วกําลังจะลงมาก็ถูกปิดเขื่อนแล้วก็ลงไม่ได้เป็นต้นนะครับเพราะว่าบรรดาปลาจนที่มีอยู่เนี่ยก็ประสิทธิภาพอย่างที่เราทราบกันอยู่ครับก็ใช้ไม่ได้เพราะไม่ได้ออกแบบมาสำหรับความหลากหลายและขนาดต่างๆของปลาที่พบในประเทศไทยครับ
0: บรรดาปลาจนที่เขื่อนปากมูลเนี่ยใช้การไม่ได้เลยถูกไหมครับคือไม่สามารถปฏิบัติไม่ใช้การได้น้อย
1: ครับถือว่าใช้การคือปีปลาขึ้นนะไม่กี่ชนิดครับ
0: เหรอฮะปลาขึ้นได้อยู่
1: บางชนิดขึ้นได้ครับบางช่วงน้ำเขาขึ้นได้แต่ว่าไม่เยอะนักแล้วก็ไม่ใช่ชนิดสำคัญนะ
0: อ๋อฮะฮะฮะครับครับแล้วก็ถ้าฉะนั้นแล้วอาจารย์ผมถามต่อว่าความรับรู้ของอาจารย์ที่จากส่วนที่เป็นล้านช้างซึ่งมีเขื่อนจีนหลายเขื่อนอะไรต่างๆเนี่ยปลาเขาลดลงไหมครับ
1: ลดลงครับอย่างกรณีของประเทศจีนเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดมีการสำรวจปลาในประเทศจีนเนี่ยข้อมูลต่างๆที่ว่าพบปลาต่างๆในลุ่มน้ำของล้านช้างในคุนหมิงไม่ใช่ยุนนานนะครับก็มีข้อมูลน้อยลงหรือลดลงครับจากสอบถามจากคนที่เคยไปสำรวจปลาในแถบนั้นนะรวมถึงในประเทศลาวเองเนี่ยปลาต้นน้ำไม่ปลาที่อยู่ในแม่น้ำสายหลักก็พบว่ามีได้น้อยลงนะหาตัวอย่างได้น้อยลงครับ
0: ครับคือมันขัดแย้งกันนะใช่ไหมครับอาจารย์
1: ค
0: ือการสร้างเขื่อนเนี่ยเขาต้องการผลิตไฟฟ้าเนี่ยเขาต้องการไฟฟ้าแต่ว่าไอ้แม่น้ำโขงเนี่ยมันก็คืออะไรล่ะวิถีชีวิตของการอยู่อาศัยหรือการเดินทางของปลา
1: ครับ
0: เพราะนั้นพอปิดเขื่อนไม่ตรงเวลามันก็กลายเป็นไม่เป็นไปตามธรรมชาติมันก็กระทบ ผมได้ยินว่าตอนที่ส่วนเหนือของเชียงรายที่เชียงแสนนะตอนที่มีการปิดเปิดเขื่อนแล้วมันกระทบเนี่ยถึงขนาดที่ว่าเอาเบ็ดไปปักเพื่อตกปลานะแต่ปรากฏว่านกมากินเบ็ดอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยปลาน้ำมันลดลงแล้วอะไรเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์มีคำอธิบายตรงนี้เพิ่มเติมไหมอย่างนี้แล้วกันครับขอเบรกช่วงนี้เลยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้ามากลับมาต่ออีกทีนึงครับขอเบรกสักครู่นะครับประมาณ 5-6 นาทีครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเหลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
0: กลับมาต่อกันนะครับเรื่องของปลากับแม่น้ำกับการดำรงอยู่ของมนุษย์นะก็ผมอยากคุยกับอาจารย์โชลิตต่อเนื่องนะครับเพราะเหตุว่าในฐานะที่มีประสบการณ์ร่วมกันนะครับอาจารย์ครับตอนที่เราเคลื่อนไหวต่อสู้นะฮะทั้งวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรนะครับหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระซึ่งเป็นสว.อุบลราชธานีอาจารย์ไกรศักดิ์ชินวัตรเป็นประธานของกรรมาธิการการมีส่วนร่วมของประชาชนผมก็เป็นประธานอนุกรรมการด้านสิ่งแวดล้อมของวุฒิสภาเป็นอนุกรรมธิการนะครับด้านธรรมาภิบาลด้านสิ่งแวดล้อมก็จะมีการสร้างเขื่อนพันกลุ่มที่อุบลราชธานีคำฝั่งสองฝั่งลาวไทยแล้วก็เขื่อนปากชมที่จังหวัดเลยนะก็คำสองฝั่งลาวไทยแล้วในที่สุดก็ไม่สามารถจะสร้างได้ตรงนี้ก็เข้าใจว่าบทบาทการต่อสู้ของภาคประชาชนรวมทั้ง สภาทั้งสองทั้งวุฒิสภาทั้งสภารัฐผู้แทนราษฎรเนี่ยมีส่วนนะอาจารย์ก็เป็นคนหนึ่งที่ได้ให้ความเข้าใจเรื่องปลาอย่างมีคุณค่าอย่างมีความหมายก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ร่วมกันทีนี้อาจารย์อย่างนี้ครับแม่น้ำโขงมันเป็นแม่น้ำ international river นะจีนพม่าลาวไทยเวียดนามกัมพูชามันผ่านทั้ง 5-6 ประเทศเพราะฉะนั้นมันเป็นแม่น้ำซึ่งทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันแต่พอเกิดเขื่อนขึ้นมาเนี่ยมันก็กลายเป็นประเด็นปัญหาเพราะว่าผลงานของประเทศหนึ่งย่อมกระทบไปถึงประเทศโดยเฉพาะประเทศท้ายน้ำอย่างนี้เป็นต้นนะปลามันควรจะเดินทางได้จากล้านช้างในเขตจีนมาถึงปลายทางแม่น้ำโขงเนี่ยนะในเวียดนามผ่านไทยได้ผ่านลาวได้อะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะผ่านได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ก็เป็นอดีตคณะทำงานของคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง MRC เขามีบทบาทยังไงและถามต่อเนื่องนะครับผมได้ยินว่าคือลาวไทยกัมพูชาเวียดนามนี่ก็มีตัวแทนอยู่ใน MRC คณะผมแม่น้ำโขงแต่พม่า กับจีนเนี่ยไม่มีตัวแทน
1: ครับ
0: ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้มันก็มีนัยยะเหมือนกันว่ามันมีนัยยะยังไงทำไมเขาไม่ส่งตัวแทนเข้ามาแล้ว5ประเทศที่เป็นกรรมการอยู่เนี่ยไม่สามารถที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนให้ตกขอให้รู้เรื่องกันว่าเอ๊ะมันต้องรักษาแม่น้ำโขงนะมันต้องให้ไหลตามธรรมชาตินะในยุโรปเนี่ยนะที่เขาสร้างเขื่อนเดี๋ยวนี้ทุบเขื่อนไป 3-4 พันแล้วในปีเนี้ยที่ปี69อย่างนี้เป็นต้นนะแล้วมันจะยังไงต่อไปแล้วถ้าฉะนั้นบทบาทของ MRC ต่อเรื่องนี้เนี่ยเขาไม่สามารถทำอะไรได้หรืออย่างไรอาจารย์มีแง่มุมยังไงที่จะพูดถึงได้บ้างกับประเด็นที่ผมยกขึ้นมานี้
1: ครับกรณี MRC เนี่ยฮะก็เป็นเพียงเหมือนฝ่ายเลขาครับผู้จัดเวทีนะแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆแล้วก็สนับสนุนทางวิชาการให้กับประเทศสมาชิกนะฮะที่เป็นภาคีอยู่ถ้าเป็นพูดภาษาเราก็เรียกไทยเขมรลาวยวนนะฮะทีนี
0: ้
1: อีก2ประเทศที่อยู่ต้นน้ำโขงเนี่ยเขาก็ยังตัดสินใจว่าไม่เข้าร่วมเป็นภาคีแต่เป็นแค่คู่เจรจาในบางกรณีเท่านั้นครับเป็นคู่เจรจาเพราะว่าอย่างกรณีจีนก็คงจะเห็นทราบประเด็นอยู่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอ้างว่าแม่น้ำส่วนที่อยู่ในประเทศเขาเนี่ยมันไม่ใช่แม่น้ำโขงเขาเรียกแม่น้ำล้านช้าง
0: ครับ
1: ล้านสังนะล้านสังเจียงนะครับส่วนกรณีพม่าก็บอกว่าเขามีแค่สาขาเล็กๆสาขาหนึ่งอยู่ในรัฐฉานตนเองก็เลยคิดว่ายังไม่สะดวกที่จะเป็นสมาชิกเต็มนะฮะขอแค่เป็นผู้สังเกตการหรือคู่เจรจาในบางประเด็นเท่านั้นเองครับครับสองประเทศก็มีเหตุผลอย่างนี้ครับ
0: แล้วประเทศที่เหลือเขมรไทยเรายวน
1: ประเทศที่เหลือเราก็คือทุกประเทศก็ต้องพยายามรักษาผลประโยชน์ของประเทศตัวเองนะให้ดีที่สุดนะครับอันข้อหนึ่งข้อสองก็คือถ้าหากเกิดเหตุการณ์ใดๆเนี่ยที่จะมีผลกระทบต่อต้นน้ำไทยน้ำที่เป็นของภาคีเนี่ยใน MRC ก็จะมีเกณฑ์อันหนึ่งคือจะต้องมีการปรึกษาหารือล่วงหน้านะครับก่อนในทั้ง4ประเทศเช่นว่าถ้าเราจะสร้างเขื่อนเราก็ต้องมาแจ้งไทยแล้วก็มีการประชุมตั้งแต่ทุกสมาชิกเลยไทยเขมรลาวยวนเนี่ยต้องมาประชุมปรึกษาหารือกันว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยในทางวิชาการเนี่ยเมื่อวิเคราะห์พบมาแล้วว่ามันดีมาเท่านี้เนี่ยแต่ละประเทศจะยอมรับไหมหรือว่าจะมีข้อแก้ไขเงื่อนไขที่จะยื่นข้อเสนอใดๆนะฮะให้ลดผลกระทบหรือว่าจะให้สร้างหรือไม่สร้างเนี่ยก็คงต้องคุยกันอีกยาวทำนองนี้นะครับครับทีนี้ประเด็นที่ว่าถ้าเป็นเขื่อนที่ระหว่างประเทศเช่นระหว่างไทยกับลาวนะฮะหรือลาวกับกัมพูชาเป็นต้นนะครับถ้าอันเนี้ยถ้าสองประเทศยังตกลงกันไม่ได้ในเรื่องทุกประเด็นทั้งเรื่องของเขตแดนเรื่องของการจัดการอะไรต่างๆเนี่ย ก็ต้องมาคุยกันในเวทีของ MRC นะฮะแต่ว่าในกรณีที่เป็นเขื่อนข้ามชายแดนเนี่ยการตกลงต่างๆความเป็นไปได้ยังเป็นไปได้ช้าหรือยากมากกว่าที่จะเป็นเขื่อนภายในประเทศครับนะฮะอย่างกรณีเขื่อนบ้านกลุ่มหรือว่าปักชมเนี่ยมันก็ต้องสร้างระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวซึ่งเป็นชายแดนกันนะครับทีนี้ทั้งฝ่ายความมั่นคงเองก็ยังไม่มีความมั่นใจหรือไม่แน่ใจว่าตกลงการแบ่งเขตแดนเนี่ยจะให้ประเทศลาวหรือประเทศไทยเนี่ยใครมีสิทธิสภาพจุดใดของแม่น้ำโขงเพราะเนื่องจากว่ากรณีแม่น้ำโขงทุกวันนี้ทางลาวยึดถือเกณฑ์ของสัญญาสัญญาของฝรั่งเศสก็คือ
0: ครับ
1: เขาไม่ได้แบ่งครึ่งแม่น้ำนะอย่างที่เราเข้าใจกันสมมติว่าโดยทั่วไปในระดับประเทศเนี่ยแม่น้ำกว้าง1กิโลเมตรฝั่งไทยครึ่งกิโลเมตรก็จะเป็นฝั่งนั้นที่ครึ่งกิโลเมตรก็เป็นฝั่งเราแต่กรณีของสัญญาที่ฝรั่งเศสเนี่ยก็แกงทุกอย่างเขาบอกว่าให้เป็นของเรานะครับแล้วก็ล่องน้ำลึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นของเราทีนี้ล่องน้ำลึกส่วนใหญ่เนี่ยมันมักจะผ่านฝั่งเรามากกว่าฝั่งเราข้อหนึ่งนะฮะข้อสองเนี่ยไม่แน่ใจว่าเขาเอาถึงระดับน้ำสูงสุดต่ำสุดอะไรด้วยนะครับพอทีนี้ถ้าเอาตามตัวหนังสือที่ว่ามาเนี่ยหมายถึงว่าถ้าจะมีการสร้างเขื่อนอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราประเทศไทยอาจจะเป็นผู้เสียเปรียบนะครับประเทศไทยก็ยังไม่มั่นใจที่จะอนุมัติให้สร้างเพราะว่าไปที่เกี่ยวกับความมั่นคงเกี่ยวกับเขตแดนชายแดนเนี่ยเขาก็ยังมีข้อกังขาอยู่ครับว่าเรื่องนี้ยังตกลงกันไม่ได้กับเรานะฮะทุกวันนี้ที่เรามีการใช้ประโยชน์ในแม่น้ำโขงคนไทยวิ่งเรือลงไปได้อะไรได้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางประเทศลาวเนี่ยเขาอารมณ์อร่อยว่าโอเคก็เหมือนกับครึ่งต่อในทางปฏิบัติดูเหมือนกับครึ่งๆแหละถ้าดอนไหนนะฮะอยู่ใกล้ฝั่งลาวมากกว่ากันอันนั้นเป็นดอนของลาวดอนไหนอยู่ใกล้ฝั่งไทยมากกว่ากันอันนั้นเป็นดอนที่คนไทยขึ้นได้ขึ้นไปทำใช้ประโยชน์ได้แล้วก็ถ้าในยามสงบเนี่ยยามที่ไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเนี่ยคนไทยชาวบ้านนะครับพี่น้องไทยลาวก็เดินทางข้ามไปข้ามมาได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับ
0: ห
1: มายถึงว่าข้ามไปใช้ประโยชน์ในแต่ละดอนเนี่ยได้เท่าที่เรียกว่าในท้องถิ่นตกลงกันเอง
0: ครับ
1: ปัญหาก็เกิดขึ้นตอนที่เกิดความขัดแย้งทะเลาะเบาะแว้งขึ้นมาเช่นกรณีของดอนชิงชู้มั้งอันนั้นน่ะก็จะมีความเข้มงวดคือเป็นเรื่องของการปะทะกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยของไทยลาวเนี่ยในกรณีการปะทะเราก็ว่างเว้นกันมานานนับเกิน20ปีแล้วนะครับ
0: ครับครับอันนี้อาจารย์ครับผลการศึกษาของ MRC เนี่ยอาจารย์พอได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็มีการประเมินไหมครับว่าเอ๊ะระหว่างการสร้างเขื่อนกับการไม่สร้างเขื่อนในแม่น้ำโขงเนี่ยอย่างไหนมันส่งผลบวกต่อมนุษยชาติมากกว่ากันนะตรงนี้มีบทศึกษายังไงไม่เข้าใจครับ
1: เท่าที่เห็นเคยมีการศึกษามีผู้เชี่ยวชาญประเทศมาให้คำแนะนำด้วยครับเขาก็จะมีฉากชัดว่าถ้าสร้างเขื่อนแบบเต็มที่เลยเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นสร้างแบบอะไรล่ะคิดถึงเรื่องมาตรการลดผลกระทบนะครับจะเกิดอะไรขึ้นหรือว่าไม่สร้างเลยทีเนี้ยมันก็จะมีเหมือนกับข้อตกลงหรือเป็นที่ยอมรับกันไกลๆนะฮะในภาคีสมาชิกว่าถ้าจะสร้างเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็พยายามให้อยู่ในระดับที่เรียกว่าสันเขื่อนเล็กลงหรือว่ามีช่องทางต่างๆที่จะทำให้น้ำผ่านมากขึ้นหรือมีช่องทางให้ปลาว่ายน้ำผ่านไปได้อะไรเงี้ยมีทางปลาผ่านทำนองนี้นะครับก็คือไม่ได้กะว่าจะกัดน้ำแบบปิดตายเลยนะครับก็มีการเปิดบางช่วงอะไรพวกนี้ก็เป็นมาตรการที่เรียกว่าทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็แนะนำให้ประเทศลาวทำแบบนั้นฮะแต่ทีนี้ในทางปฏิบัติเขาจะทำมาได้แค่ไหนเนี่ยก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่า เวลาที่เราอยากจะได้ข้อมูลว่าโอเคเขื่อนชัยบุรีเนี่ยปลาบึกวิ่งผ่านกี่ตัว อยากจะเห็นว่ามีปลาอะไรวิ่งผ่านบ้างตามที่เขาบอกว่ามันมีทางปลาผ่านนะครับอะไรเงี้ยปรากฏว่าทางผู้จัดการเขื่อนเขาก็ไม่สะดวกที่จะให้เราไปเห็นผลกระทบต่างๆอย่างชัดเจนนะเขาบอกต้องขออนุญาตรัฐบาลลาวก่อน
0: อ๋องั้นนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ อาจารย์เมื่อตะกี้นี้ผมพูดผ่านไปผ่านไปทีอาจารย์ยืนยันหรือไม่ว่าในยุโรปอยู่เนี่ยทุบเขื่อนไปเป็นพันๆแห่งแล้วเพื่อที่จะให้น้ำไหลอย่างมีอิสรภาพนะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักธรรมชาติเพื่อที่จะการดำรงอยู่ของชีวิตปลาหรือคืนชีวิตสัตว์น้ำคืนสู่วิถีปกติของเขาอันนี้เป็นเรื่องจริงใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: จริงครับจริงครับเพราะว่าจริงๆเขื่อนในประเทศยุโรปหรือแม้แต่สหรัฐเองเนี่ยหลายเขื่อนนะครับมันถึงการหมดอายุครับหมดอายุละหมดอายุการใช้งานละแล้วก็การศึกษาเรื่องผลกระทบต่างๆเนี่ยเขามีข้อมูลที่ชัดเจนแล้วว่าเขาวิจัยชัดว่าการไม่มีเขื่อนกับการมีเขื่อนเนี่ยมันพอๆกันหรือว่าไม่มีเขื่อนจะดีกว่าตรงที่ว่าระบบนิเวศเขาดีกว่าปลาวิ่งขึ้นลงได้ตามอิสระแล้วก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะในการที่ไม่มีเขื่อนเนี่ยผลกระทบต่างก็จะไม่มีก็จะเริ่มห่างหายไปนะก็เป็นเรื่องจริงครับที่ยุโรปกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการทุบเขื่อนหรือที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่าดีคอมมิชชั่นนะการดีคอมมิชชั่นครับจริงๆเขื่อนปากมูลเนี่ยเท่าที่ผมได้ยินกับท่านอาจารย์ชัยอนันต์สมุทรวณิชเนี่ยตอนสมัยที่ท่านเป็นประธานบอร์ดการไฟฟ้าเนี่ยท่านก็เคยให้ข้อแนะนำว่าเขื่อนปากมูลควรจะดีคอมมิชชั่นไปนานแล้วเพราะว่าเรามีแหล่งพลังงานทางเลือกเช่นแหล่งไฟจากประเทศเพื่อนบ้านนะฮะแล้วก็แหล่งผลิตทางเลือกต่างเนี่ยมากมายทีเดียวซึ่งต้นทุนของเขื่อนปากมูลวันนี้ไม่คุ้มกับค่าไฟที่ได้จำนวนน้อยนิดนะฮะแล้วก็ต้องไปชดเชยหรือว่าเยียวยากับความเดือดร้อนของชุมชนเนี่ยทุกปีหรือว่าดูเสมือนกับว่าจะต้องชดเชยความเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยไปช่วยนิรันดร์การนะก็คือทุกปีก็ต้องมีการชดเชยมีมาตรการต่างๆนะครับมากมายทีเดียวซึ่งอันเนี้ยมันก็ไม่คุ้มกับจำนวนไฟฟ้าน้อยนิดที่จะได้นะแล้วเขื่อนปากมูลเองนะครับก็มีพันธสัญญากับทางจังหวัดอุบลราชธานีว่าต้องเปิดในช่วงฤดูท่องเที่ยวหยุดการใช้ในช่วงฤดูท่องเที่ยวก็คือให้น้ำผ่านแก่งตะนะได้นะแล้วก็มีการท่องเที่ยวแก่งตะนะในจังหวัดอุบลราชธานีคือถ้าปิดเนี่ยน้ำก็จะไม่สามารถที่จะผ่านในแก่งตะนะได้นะครับก็เกิดความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอาชีพในการอะไรล่ะขายสินค้าหรือต่างๆนะครับในการบริการของการท่องเที่ยวเขื่อนแก่งตะนะครับเขื่อนปากมูลเองก็จะผลิตไฟได้ปีนึงไม่มากเท่าไหร่นักจากเงื่อนไขต่างๆที่มีอยู่มากมาย
0: แต่ดูเหมือนเป็นข่าวมาตลอดว่าถึงกำหนดที่จะต้องเปิดเขื่อนเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ยังไม่เปิดนะชาวบ้านก็ต้องต่อสู้ต้องเรียกร้องต้องอะไรมันก็เลยเลทไปอาจจะเลทไปครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นผลกระทบอีกเหมือนกันนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านเขาต้องเผชิญอยู่ทั้งที่มันมีข้อตกลงแล้วว่าปิด8เดือนเปิด4เดือนใช่ไหมครับอาจารย์คร
1: ับใช่ครับ
0: ครับอาจารย์ฮะเวลาที่เหลือเนี่ยหันกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่ง
1: ครับ
0: นะเรื่องความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยเนี่ยนะก็ต้องถามอาจารย์ว่าไอ้กุ้งหอยปูปลาเนี่ยมันน้อยหรือไงถึงความสำคัญถึงไม่เทียบเท่ากับปลากุ้งหอยปูเนี่ยนะเราพูดกุ้งหอยปูปลาแต่ว่าดูเหมือนปลาจะปริมาณมันมากใช่ไหมฮะกุ้งกับหอยก็เลยน้อยลงหรือยังไง
1: จริง
0: กุ้งหอยปู
1: จริงๆในเอาตัวอย่างในภาคอีสานเนี่ยฮะเขาก็มีการบริโภคปูต่างๆเหมือนกันครับปูน้ำจืดปูบกนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเอาเชิงปริมาณอย่างที่อาจารย์ว่าครับเชิงปริมาณเนี่ยมันมีไม่เยอะเท่าปลาฮะแต่ว่ามวลธาตุประกาศวิชาการและมวลชีวภาพของกุ้งหอยปูเนี่ยมันไม่เยอะเท่าปลาเวลาคนเอามารับประทานเนี่ยก็มีโอกาสเข้าถึงตัวกุ้งตัวปลาได้มากกว่าส่วนจะจับกุ้งจับปูเนี่ยเป็นแค่บางฤดูถึงจะจับแล้วจับได้มาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบกันอยู่เนื้อเขาน้อยฮะสมมติจับปลาได้หนึ่งตัวเนี่ยนะครับปลาตัวเนื้อเยอะๆนะฮะหนึ่งตัวเนี่ย หนักกิโลกรัมเท่ากันนะ1กิโลกรัมเขาจะได้โปรตีนได้ตัวเนื้อหนังของมันเนี่ยเยอะอาจจะได้7ขีด8ขีดที่เหลือเป็นกระดูกไปแต่พอสมมติเทียบว่าเป็นปูนะฮะ
0: ครับ
1: 1กิโลกรัมนะฮะหรือหอย1กิโลกรัมถ้าเป็นหอยเปลือกหนาด้วยเขาก็จะได้เนื้อเพียง 2-3 ขีด
0: เป็
1: นส่วนที่ทานไม่ได้จะเลือกส่วนไหน
0: นึกภาพออกอยู่เพราะฉะนั้นก็เลยปลาก็เลยกลายเป็นอาหารหลักเพราะมีเนื้อเยอะกว่า
1: ครับครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ครับแต่คนก็นิยมทานหอยทานปูอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจุดเด่นนะฮะของหอยปูเนี่ยตรงที่ว่ามันวิ่งหนีไม่ได้ไม่เร็วก็เข้าถึงเก็บได้พอน้ำลงน้ำแห้งเขาก็ไปขุดหาหอยมาทานได้เลยนะครับ
0: ครับทีนี้มาถึงปลาอีกชนิดหนึ่งที่เขาเรียกปลาพิฆาตที่กำลังระบาดอยู่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากการนำเข้าของบริษัทใหญ่แห่งหนึ่งนี่อาจารย์มีความเห็นยังไงครับปลาหมอคางดำ
1: ครับในเรื่องของการที่จะเรียกร้องฟ้องร้องค่าเสียหายเนี่ยก็ให้ดำเนินการไปตามหลักฐานเท่าที่มีนะฮะแล้วก็คงต้องหาทนายหรือฝ่ายกฎหมายที่มีฝีมือจริงๆนะครับแล้วก็จะต้องเก็บหลักฐานความเดือดร้อนให้ชัดเจนให้เรียกว่าใช้ประโยชน์ในศาลได้นะอันนั้นขอให้เป็นเรื่องของทางการดำเนินคดีกับการฟ้องร้องไปนะฮะสิ่งที่ผมอยากให้ความเห็นหรือว่าอยากให้ข้อแนะนำอย่างยิ่งเลยเนี่ยคือใครก็ได้นะฮะมาร่วมลงทุนกำจัดมันให้หมดหรือว่าให้สิ้นผลกระทบไปให้เร็วที่เขาจะทำได้ครับหมายถึงว่าทุกวันนี้เราทำเหมือนไฟไม่ฟางบ้างหรือว่าแอคทีฟในบางจังหวัดสมุทรสาครแอคทีฟหน่อยเพราะบางจังหวัดเขามีฝีมือแต่จังหวัดอื่นๆเนี่ยผมก็ติดใจว่ามีคำถามอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมไม่ทำในสมุทรสาครล่ะที่เขาเก็บได้จำนวนมากมีศูนย์มีการรับซื้อมีการแปรรูปต่างๆเพราะว่าปลาหมอคางดำเนี่ยจริงอยู่มันไม่ได้เป็นปลาที่ทานไม่ได้ไร้ประโยชน์หรือว่ามีพิษมีภัยน่าเกลียดน่ากลัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขาน่าเกลียดน่ากลัวในปลาหมอคางดำเนี่ยคือตอนที่เขามีชีวิตนะถ้าเขามีชีวิตเนี่ยมันก็จะไปแทนที่มวลชีวภาพของสัตว์น้ำเศรษฐกิจอื่น
0: ๆ
1: จนเกือบหมดต้องบอกเกือบหมดนะหรือหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นการวิจัยของทช.มีผลออกมาชัดเจนแล้วว่าปลาหมอคางดำเนี่ยกินลูกปลาและไข่ปลาชนิดอื่นๆเป็นอาหารส่วนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 20% นะครับ
0: ครับครับ
1: ก็จะพบว่าในแหล่งน้ำใหม่ๆที่คุณภาพยังดีและมีความหลากหลายเนี่ยก็จะพบอาหารในท้องปลาหมอคางดำหลากหลายมีลูกหอยลูกปลามีลูกกุ้งลูกปลาอยู่ในท้องแต่ว่าข้อสำรวจผลจากการสำรวจในฝั่งอ่าวไทยตอนในนะฮะเช่นแถวแม่กลองท่าจีนเนี่ยก็มีข้อบอกว่าอ้าวทำไมแถบนี้เราไม่พบอาหารลูกหอยลูกปลาต่างๆไข่ปลาเลยเหมือนแบบที่ผลการสำรวจที่คุ้งกระเบนจันทบุรีก็เนื่องจากว่าพื้นที่แถบนี้ความหลากหลายทางชีวภาพมันหายไปแล้วหอยลูกปลาคงโดนกินไปหมดก่อนที่จะมีการสำรวจวิเคราะห์แล้วเราก็เลยพบแต่ว่ามันกินแต่โคลนเศษขยะน้ำเน่าพัดสาหร่ายสาหร่ายไปนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยปลาหมอคางดำเนี่ยถ้าอยู่ในแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายมีการเลี้ยงตัวของกุ้งหอยปูปลาต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภัยก็จะคือทำให้ความหลากหลายชีวภาพของแหล่งน้ำที่นั่นเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญครับ
0: เท่าที่ผมเรียนรู้ก็คือมันไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะพื้นที่สมุทรสาครสงครามอะไรเท่านั้นโน่นไปทะเลน้อยเนี่ยที่สงขลาพัทลุงผมไประยองมาเมื่อ4เดือนที่แล้วอ้าวปากน้ำประแสที่ระยองก็มีปลาหมอคางดำเลยม
1: ัน
0: กระจายไปทั่ว
1: ถึงตราด
0: ที่ไหนมีน้ำมันก็ไปหมดนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะก
1: ็
0: ค่อนข้างจะอันตราย
1: นะอาจารย์ไปแค่สองทางครับ
0: เหรอฮะ
1: คือถ้าก้นอาเซียนในเนี่ยจะไปเองนะฮะลูกปลาหมอคางดำเนี่ยจุดแข็งของเขาก็คือเขาอยู่ได้ทุกน้ำฮะน้ำจืดน้ำเค็มนะฮะน้ำกร่อยน้ำเปรี้ยวน้ำเป็นกรดน้ำปลุแม้แต่น้ำเน่า
0: อยู่ได้หมดโอ้ทรหดมากทรหดมาก
1: ออกลูกหลานได้ด้วยนะครับไม่ให้อยู่ได้อย่างเดียวครับ
0: เหรอฮะอ๋อครับอาจารย์ครับ4ทุ่มแล้วได้ประโยชน์มากเลยเพราะว่าอาจารย์ จริตได้กรุณาตอบคำถามที่นะแสดงถึงเป็นผู้มีความรู้จริงๆในเรื่องของปลานะครับและชีวภาพนะครับต้องขอบคุณอาจารย์มากที่ให้เวลาประมาณ45นาทีที่เราได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากเรื่องปลากับความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทยอาจารย์วันหลังขอรบกวนในประเด็นที่เกี่ยวข้องนะฮะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ดร.ชวิตวิทยานนท์อย่างยิ่งครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การคิดบวกคือการยินดีกับก้าวเล็กๆในทุกวันเพราะการเดินช้ายังดีกว่าการหยุดอยู่กับที่และไม่ยอมพัฒนาอะไรเลยเลยจุนผู้ก่อตั้งเซี่ยวมี
3: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่งThinking Radio, Thinking Wealth. เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio.Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
7: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
6: อย่าบอกนะว่าแม
7: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
6: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
9: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
8: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
9: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
8: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
9: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
10: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออมมัลเจลสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยชนิดแท้งที่เซเว่นชนิดหลอดที่ร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
12: คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
13: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05สวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมีย83วันแห่งการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระองค์ผ่านแล้วก็มาถึงข้อกำหนดกรุงเทพที่65ครับ นี่คือผลงานระดับสากลหรือระดับโลกระดับสหประชาชาติของเจ้าหญิงองค์น้อยของไทยที่เทพเจ้าเรียกร้องต้องการเร็วเกินกว่าที่ประสบนิกรจะคิดถึงหรือยอมได้แต่เมื่อจากไปแล้วเราก็ยังคงรำลึกถึงผลงานของพระองค์พาในข้อกำหนดกรุงเทพว่าด้วยการปกป้องดูแลผู้หญิงที่ต้องโทษจองจำทั่วโลกนะครับเป็นหลักปฏิบัติที่สหประชาชาติแนะนำที่เรียกว่า Bangkok Rules ข้อกำหนดกรุงเทพสำหรับสหประชาชาติ Office and Drug and Crime สำนักงานว่าในเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมเวลาผู้หญิงทั่วโลก เกิดปัญหาได้รับโทษหรือต้องคดีได้รับโทษและถูกจองจำในหรือนอกเรือนจำก็ต้องพิจารณาว่าความเป็นผู้หญิงหรือความเป็นเพศหญิงต้องมีอะไรที่เป็นเรื่องจำเพาะที่จะต้องดูแลต่างไปจากกฎเกณฑ์ทั่วไปในเรือนจำหรือในฝ่ายราชทัณฑ์ถ้าบริบทนี้เป็นของไทยนะครับตอนนี้ก็มาถึงข้อกำหนดที่65อันนี้เฉพาะเจาะจงสำหรับเยาวชนที่ต้องโทษเยาวชนที่เป็นผู้หญิงนะครับเด็กเยาวชนที่เป็นผู้หญิงหรือ juvenile female offender ที่ต้องคดีหรือแล้วก็ต้องโทษการที่จะจับกุมคุมขังจองจำเด็กและเยาวชนที่ต้องโทษตามกฎหมายนั้นจะต้องมีการหลีกเลี่ยงโทษสูงสุดสำหรับเด็กและเยาวชนเท่าที่จะทำได้ถ้ากฎหมายบอกว่าโทษสูงสุดสำหรับเด็กและเยาวชนเป็นอย่างไรนี่พูดเฉพาะถึงผู้หญิงนะครับก็จะต้องคำนึงถึงว่าอย่าให้เด็กและเยาวชนต้องได้รับโทษสูงสุดไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าในเรื่องข้อกำหนดกรุงเทพเนี่ยจะเน้นเรื่องผู้หญิงโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงหรือเยาวชนหญิงเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนต่อสถานการณ์บีบคั้นชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นผู้ที่แม้ว่าจะได้รับการตัดสินว่าต้องโทษกระทำความผิดก็จะต้องคำนึงถึงเวลาลงโทษนะครับคำนึงถึงเรื่องนี้ในการตัดสินใจว่าอย่าให้เด็กต้องโทษสูงสุดไม่ว่าจะยังไงก็ตามดูให้ดีนั่นคือ Bangkok Rule 65ต่อไป66เลยนะครับถ้าแต่ละข้อนี้จะกระชับหน่อยกระชับหมายความว่าเขียนเท่าที่เห็นบนจอนะครับก็ปี้ตัดปักมาทั้งหมดไม่มีการย่นย่อแล้วหน่วยงานของแต่ละประเทศทางด้านราชทัณฑ์ก็ไปขยายความออกกำหนดระเบียบหรือกฎหมายกันต่อไปข้อกำหนดกรุงเทพที่66ว่าด้วยเรื่องนักโทษสตรีชาวต่างชาติที่บังเอิญต้องมาโผผินบินจรมาอยู่ในวาระที่ต้องโทษนี่จะรวมถึงพวกอิสราเอลหรือพวกที่มาแสดงอำนาจในแหล่งท่องเที่ยวไทยแล้วไม่ยอมกลับบ้านตัวเองพวกนี้ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะต้องพิจารณาข้อ66เหมือนกันนะครับคือถ้าต่างชาติต้องโทษและถูกจองจำในประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยใช้ข้อ66จะต้องมีความพยายามอย่างสูงสุดที่จะต้องพิจารณาตัดสินและให้การรับรองอนุสัญญาสหประชาชาติว่าได้เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติแล้วก็จะคำนึงถึงพิธีศาลที่เกี่ยวข้องที่จะปกป้องหรือว่าลงโทษการค้ามนุษย์และเมื่อถ้าเกิดเป็นเด็กและเยาวชนหรือเป็นชนต่างชาติที่เป็นผู้หญิงด้วยนะครับพิจารณาเป็นการเฉพาะพิเศษเพราะเพศสภาพโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงและเด็กอันนี้ก็จะคำนึงถึงเขาเรียกว่า United Nations Convention หรืออนุสัญญาสหประชาชาติที่ต่อต้านการ

ู้ที่ต้องโทษได้รับเคราะห์กรรมชั้น2หรือรอบ2คือโดนแล้วโดนอีกซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับผู้หญิงต่างชาติในอีกประเทศหนึ่งถ้าไม่คำนึงถึงความเป็นมาโดยละเอียดเรื่องนี้อาจจะต้องอธิบายเวลาขึ้นศาลหรือเวลาตัดสินเวลาพิจารณานะครับแต่ว่าข้อกำหนดเนี้ยจะเป็นข้อกำหนดกว้างๆครอบคลุมว่าอย่าให้นักโทษต่างชาติที่เป็นผู้หญิงได้รับโทษสมมติว่าในประเทศไทยคำนึงว่าเธอได้รับโทษมาก่อนแล้วที่อื่นใช่ไหมอย่าให้เกิดการต้องลงโทษเธอซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งครั้ง avoid secondary victimization ซึ่งมักจะมีเหตุเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับนี่คือข้อกำหนดที่65โลก16จากผลงานของพระองค์ภาวันนี้อากาศโอเคนะครับฝนแถวๆบ้านผมเท่านั้นนะครับก็ถือว่าเย็นสบายลมโชยอ่อยเอ่ยเย็นสบายในอุณหภูมิเหมือนติดแอร์แต่ไม่ต้องเสียค่าแอร์ค่าไฟนะครับเมื่อไม่ใช้แอร์เป็นเวลาแรมปีก็จะเสียค่าซ่อมมันก็ไปอีกแบบหนึ่งแต่เย็นสบายนะครับแล้วก็ฝนฟ้าในประเทศไทยก็จะอ้อยอิงอยู่สองสมัยในตอนนี้แล้วเดี๋ยวพายุลูกใหม่เข้ามาค่อยว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนก็น่าจะเป็นเดือนหลังสุดแล้วสำหรับชีวิตที่จะเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมเมื่อวานได้พูดถึงData Center ผลการประชุมครม.เมื่อวันอังคารก็ดูมันจะเป็นบวกดีนะครับแต่ก็ยังไม่ไวที่จะมีผู้คนบางท่านที่เป็นนักวิชาการมองมุมลบของการไปกินเลี้ยงไปประชุมนอกสถานที่ที่สงขลาหรือการแต่งตัวเมื่อเขาก็แต่งตัวสวยนะครับเมื่อเขาจะโชว์ผ้าพื้นเมืองนะครับเพราะฉะนั้นครม.ก็ต้องตัดเสื้อตัดชุดผู้รัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงก็จะต้องใช้ผ้าเดียวกันซึ่งบางทีมันก็ไม่ค่อยจำเป็นนะครับแต่ว่าเขาต้องการจะโปรโมตสินค้าพื้นเมืองสินค้าท้องถิ่นเพราะฉะนั้นก็เอาหน้าแหมคณะรัฐมนตรีพิจารณาปัญหาประชาชนต้องการอะไรก็จัดให้แต่พวกนี้จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้ามากกว่าที่จะไปตัดสินหน้างานนะผมคิดว่าการตัดสินไม่ใช่ฉาบฉวยแต่เป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องทำผมจึงแอบคิดอยู่ในใจว่าดีแล้วที่ไปที่ภาคใต้ครม.ไปประชุมสัญจรที่ภาคใต้แล้วก็แก้ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานทั้งที่คุยกันมาก่อนหน้าเตรียมมาแล้วคือไม่ใช่ว่าไปถึงปุ๊บคิดแล้วตัดสินใจตัดงบประมาณได้เลยนะครับหรือให้งบประมาณได้เลยพวกนี้ต้องคุยกันนานส่วนการเดินทางไปพื้นที่ก็เป็นการไปสมทบเพิ่มเติมซึ่งปัญหาที่อาจจะไม่เคยเจอก็ไปเจอก็จะได้เพิ่มเติมอะไรที่ทำได้เร็ววิธีนี้จะดูเหมือนฟุ่มเฟือยในการเดินทางแล้วก็อาจจะลำบากในการจัดการข้อมูลการบันทึกการประชุมการหาเอกสารแต่ว่าทีมงานมักจะคุ้นเคยแล้วนะครับทีมงานของสำนักนายกรัฐมนตรีคุ้นเคยตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยละนะครับก็นานๆไปทีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็แอบหวังๆอย่างที่ภาวนาไว้เมื่อวานว่าอีกไม่นานจะต้องมีการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรไปยังภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือก็เร่งด่วนโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญยิ่งไม่ต้องการเปรียบเทียบกับเมืองใหญ่อย่างหาดใหญ่สงขลาแล้วก็5จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งมีทั้งปัญหาการเมืองนั่นคือโครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจหาดใหญ่โครงสร้างพื้นฐานทางการเมืองทางภาคใต้รัฐบาลไหนๆจนถึงรัฐบาลนี้ก็ยังไม่ได้ทำและยังไม่ได้คิดเรื่องนี้ผมก็ช่วยคิดไปเรื่อยๆนะครับว่าจะแก้ปัญหาภาคใต้ยังไงนะครับก็แก้ปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐานค่อยๆอย่างที่ทำเรื่องน้ำเรื่องอะไรนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งปัญหาทำยังไงให้ภาคใต้5จังหวัดภาคใต้เนี่ยเจริญรุ่งเรืองเหมือนยังกับเป็นเขตพื้นที่แบบภาคตะวันออกพัฒนาอุตสาหกรรมให้ยิ่งใหญ่ทำให้คนภาคใต้มั่งคั่งขึ้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรหรือมีอุดมการณ์ความคิดทางการเมืองแยกย่อยยังไงไม่เป็นไรมันอยู่ในพรมแดนเดียวกันแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานทางศาสนาในภาคใต้ผมก็เพ้อฝันไปว่าภาคใต้น่าจะมีแบบความรุ่งเรืองเป็นศูนย์ของวัฒนธรรมอิสลามที่ใครไปเที่ยวไปดูก็จะต้องหลงไหลใฝ่ฝันแล้วอาจจะมีเงินสมทบแล้วก็ให้ชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยรวมตัวกันบริจาคแล้วสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไม่ได้แพ้มัสยิดกลางของมาเลเซียที่อยู่ที่ปุตราจายะโอ้ผมเคยไปปุตราจายะไปมัสยิดกลางของบรูไนแล้วมันสวยยิ่งใหญ่ประทับใจนะครับ
แล้วพอเข้าไป

0: ต่อให้เรานับถือศาสนาพุทธพอเข้าไปในสถานที่อันโอ่าโอรานแบบที่บรูไนดารุสสลามแล้วก็ที่ปุตตราจายาเมืองหลวงเขตราชการส่วนราชการใหม่ของเขาอาจจะเรียกว่าเมืองหลวงใหม่ก็พอได้นะครับเรียกปุตตราจายาที่มาเลเซียนั้นก็สวยงามเป็นอิฐสีแดงๆนะครับเมืองไทยอยากเห็นอ่ะมันก็ต้องลงทุนกันสองฝ่ายนะครับฝ่ายชาวมุสลิมบริจาค กันมาออกแบบกันมาแล้วก็รัฐบาลก็โปะเข้าไปให้มันแบบถึงใจจะได้รู้ว่าภาคใต้ของไทยเอาจังหวัดไหนก็ได้นะครับท่านไปกันกรองกันเอาเองนะครับไม่จำเป็นต้องใต้สุดมันก็ใต้สุดหมดแล้วนะครับแต่ว่าปัตตานีไหมยะลาไหมนราธิวาสสงขลาสตูลผมว่าปัตตานีน่าจะเข้าขายมากกว่าให้เป็นที่ตั้งของมัสยิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศไทยไม่ต้องถึงขนาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอกเดี๋ยวมาเลเซียเขาจะค้อนเอาอันนี้ยังไม่ได้มีการคิดกันนะก็ฝากให้ฝันกันไปเรื่อยๆแต่ถ้าครม.ไปประชุมสัญจรที่ภาคเหนือภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะผมว่าเดาว่าท่านก็คงจะคอยให้เคลียร์โคลนเคลียร์บ้านต่างๆให้เข้าที่เข้าทางสักหน่อยนึงแล้วก็เตรียมงานไว้เตรียมงบประมาณไว้เตรียมแผนโครงสร้างพื้นฐานลุ่มน้ำยมตอนบนไว้นะครับแล้วก็ไปประชุมภายใน 2-3 เดือนข้างหน้าอาจจะเป็นต้นหน้าหนาวก็ได้นะครับไม่รู้ตามดูแล้วกันอันนี้ผมฝันไปวันนี้ต้องเป็นจริงแน่นอนหวังว่าอย่างนั้นนะครับตอนนี้ไอ้ที่ขึ้นจอไว้นานก็คือต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานได้คุยถึงเรื่องปัญหา Data Center ในอเมริกาในรัฐมิชิแกนรัฐอื่นๆโอเรกอนมิชิแกนแล้วก็ปัญหานี้ก็กลายมาเป็นปัญหาการเมืองระหว่าง2พรรคผู้สมัครที่จะเป็นตัวแทนพรรคไปชิงตำแหน่งสว.อเมริกาในเดือนพฤศจิกายนทั้ง2พรรคก็ปรับเปลี่ยนถอยหลังโกรธท่าทีในเรื่องการให้มีการสร้าง Data Center หรือศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของบริษัทยักษ์ใหญ่ AI ทั้งหลาย Amazon Microsoft อะไรพวกนี้นะครับก็กรอกหรือว่า SpaceX ที่เป็นเจ้าของกิจการ AI กรอกพวกนี้ก็จะไปสร้างในอเมริกาบ้างในต่างประเทศบ้างก็เริ่มมีจิตสำนึกห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำเรื่องไฟเรื่องชุมชนเรื่องเมืองที่อยู่ใกล้ๆนะมลภาวะก็มีมลภาวะทางเสียงนะครับถ้าจะเป็นศูนย์ Data Center ขนาดใหญ่ตอนนี้เราก็พบว่าประเทศไทยเนี่ยก็ตื่นตัวมานิดหน่อยในช่วงเวลาที่โลกกำลังถกเถียงกันอย่างที่ผมคุยไปเมื่อวานแต่ว่าก่อนหน้าที่โลกจะถกเถียงเนี่ย data center มันก็จะเป็นศูนย์เล็กศูนย์น้อยก็อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็น data center ขนาดใหญ่ในความหมายหรือนิยามปัจจุบันนี้มันใหญ่มากมาอย่างที่ให้ดูภาพไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับมันหมายถึง data center ที่จะเป็นศูนย์กลางจัดระเบียบคิดแทนมนุษย์เป็น artificial intelligence หรือ AI มันความคลุมเครือความไม่แน่นอนกฎเกณฑ์ที่ไม่มีนิยามก็ยังไม่เกิดว่าไอ้ data center มันคืออะไรเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าบริษัทใหญ่ๆก็จะมีศูนย์มีคลังข้อมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดยักษ์อยู่ในตึกเดียวกันอันนั้นก็เป็น data center หรือ data section department ของบริษัทก็ใช้น้ำใช้ไฟตามระบบของเขาแต่ไม่ใช่ขนาดมหึมา 20-30 สนามฟุตบอลอะไรประมาณนั้นไม่ใช่นะครับแต่มันก็มีบริษัทใหญ่ขึ้นแต่ไม่ได้สร้างตึกdata center ขึ้นมาเป็นการเฉพาะขนาดใหญ่มันการเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่มีใครถกเถียงเรื่องนี้จนกระทั่งเมื่อวานนี้นะครับกรุงเทพมหานครก็แถลงร่วมกับตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงตัวแทนของประปานครหลวงตัวแทนของกระทรวงพลังงานตัวแทนครม.พวกเนี้ยก็ยืนแถลงข่าวโดยท่านผู้ว่าชัดชาติเนี่ยเป็นแกนหลักในการแถลงซึ่งก็ราบรื่นไปด้วยดีแต่ว่าผมก็ติดตามดูข้อมูลหรือสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยก็ถือว่าเมื่อสังคมถกเถียงกันมากขึ้นผมก็เพิ่งมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวเมื่อวานนะครับเป็นหลักใหญ่เพราะมันมีข่าวเข้ามาเรื่อยๆจากศูนย์ข่าวต่างๆที่ผมพร้อมที่จะเอามาทำรายการนี้เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าส.ส.ในสภาเขาพูดเรื่องนี้กันมาพักใหญ่รัฐบาลก็ตามเรื่องนี้มาแต่ไม่มีการเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการเมื่อวานนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็เลยแถลงนะครับผมก็สรุปคร่าวๆเฉพาะหัวใจของมันก็คือว่าผู้ว่าและคณะแถลงเรื่อง Data Center ท่านผู้ฟังไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้หมดแหละนะครับอันนี้ถ้าเพื่อความสะดวกของผมก็จะอ่านรายงานข่าวจาก BBC Thailand นะครับ เว็บไซต์อื่นก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสรุปก่อนนะครับก่อนที่จะอ่านรายละเอียดก็คือว่า Data Center ในเมืองไทยเนี่ยที่เป็นขนาดใหญ่ขนาดใหญ่ก็ยังไม่สามารถจะอธิบายเป็นนิยามตามกฎหมายได้ว่าใหญ่คืออะไรนะครับก็ใหญ่กว่าที่เคยมีที่เคยมีก็จะมีเล็กๆน้อยๆในตึกที่เป็นบริษัททั้งตึกอะไรแบบนี้นะครับเขาก็เรียกว่า Data Center เหมือนกันเพียงแต่ว่าโลกปัจจุบันเนี้ยเวลาพูดถึงว่า Data Center ก็คือกิจการขนาดใหญ่ของ Amazon ของ Microsoft หรือของบริษัทอื่นๆที่ทำ AI มันต้องการอาคารพื้นที่ขนาดใหญ่มหึมาอยู่ในกรุงเทพในเมืองก็ไม่ได้หรอกที่มันแพงก็ไปอยู่กลางทุ่งไร่ทุ่งนาแต่ต้องมีน้ำมีไฟอย่างเหลือเฟือพอเพียงเพราะว่าต้องใช้น้ำหล่อเย็นเกิดความร้อนมากทุกครั้งที่เรากด AI ถามคำถามสวัสดีตอนเช้าวันนี้มีอะไรบ้างที่โลกยามเช้าเนี่ยครับ AI ก็จะวิ่งไปหาข้อมูลใช้ความร้อนใช้พลังงานเยอะนะครับมันจึงต้องใช้น้ำมันเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าถ้าตั้งโรงไฟฟ้าเองในบริษัทในตึกใช้น้ำหล่อเย็นให้มากเหมือนรถเราร้อนมันก็มีเครื่องหล่อเย็นใช่ไหมคูลเลนต์อะไรพวกนี้ของเขาก็จะมีระบบคล้ายๆอย่างนั้นแหละเพราะว่ามันความร้อนเกิดขึ้นแต่สิ่งที่โลกไม่ค่อยได้พูดถึงกันหมายถึงโลกเมืองไทยนะก็คือมลภาวะทางเสียงเมื่อวานผู้ว่าชาติชาติก็บอกมันก็ถ้าเป็นกลางวันก็ไม่ได้ยินถ้าเป็นกลางคืนเงียบๆก็พอได้ยินบ้างนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ขนาดใหญ่มากมาแบบ20-30สนามฟุตบอลนะครับdata center ขนาดใหญ่ในกรุงเทพโดยเฉพาะเนี่ยผ่านการอนุมัติไปแล้ว3แห่งแต่ขนาดใหญ่ใหญ่แค่ไหนมันไม่ได้หมายความว่ามีนิยามชัดเจนว่าใหญ่คืออะไรนะก็ใหญ่กว่าเดิมที่มันมีเล็กมีกลางอยู่เท่านั้นเองนะครับอย่างที่เขาเอาตึกนี้มาให้ดูเป็นตัวอย่างเท่านั้นแหละนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะใช้กฎหมายนิยามว่ายังไงตึกนี้ก็อยู่ติดกับเห็นไหมครับโรงพยาบาลโรงพยาบาลพระรามเกล้าใกล้ๆกับสมทเนี่ยครับอโศกดินแดงโรงพยาบาลพระรามเกล้าเนี่ยก็มีตึกแบบเนี้ยนะเขาก็เอามาเป็นภาพสะท้อนเป็นตัวอย่างว่านี่คือลักษณะของ data center ขนาดที่เรียกว่าใหญ่ว่าจริงถ้าเทียบกับที่โลกทำกันอยู่อันนี้ถือว่าไม่ใหญ่นะครับแต่ก็ใหญ่สำหรับเมืองหลวงมันมีปัญหาตรงนี้ครับคำนิยามหรือ definition นิยามของ data center คืออะไรขนาดอย่างไรแล้วก็ผู้ว่าก็แถลงว่าอนุมัติไป3แห่งแล้วไม่กระทบเรื่องน้ำเรื่องไฟทั้งฝ่ายน้ำไฟฟ้าก็แถลงควบคู่กันไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้ได้มีการอนุมัติให้สร้าง Data Center ซึ่งเป็นขนาดแยกย่อยต่างๆนะครับกระจายไปทั่วกรุงเทพประมาณ30-40แห่งท่านผู้ว่าใช้ตัวเลข30-40ก็คือไม่ได้บอกเป๊ะๆชัดๆว่ามัน40เท่าไหร่นะครับประมาณนี้เพราะว่ามันมีหลายขนาดมันอธิบายลำบากในเรื่องคำนิยามนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลก็มีกรรมการบริหารพิจารณาเรื่อง Data Center ไปแล้วล่ะมีกรรมการแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ประชุมกันเพราะฉะนั้นเรื่อง Data Center จึงยังไม่เป็นโลเป็นพายอย่างเป็นทางการและยังไม่มีการปรับแก้หรือทำกฎหมายหรืออธิบายคำนิยามว่ายังไงยังไงจะประชุมกันครั้งแรกวันที่4คือวันพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์เนี้ยจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของประเทศไทยที่จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารเรียกว่าบอร์ดกรรมการบริหารที่รัฐบาลตั้งขึ้นมานะครับเป็นฝ่ายพิจารณาเรื่อง Data Center ว่ามันคืออะไรยังไงใหญ่แค่ไหนสร้างที่ไหนยังไงน้ำไฟพิจารณายังไงผลประโยชน์ปกป้องเรื่องเสียงมลภาวะพื้นที่ห่างจากชุมชนเท่าไหร่ชุมชนต้องมีการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมหรือไม่ต้องมีการไม่รู้อันนี้ผมก็ตั้งประเด็นที่จะต้องพิจารณากันในวันพรุ่งนี้เขาคงถกเถียงกันเยอะเพราะตอนนี้ข่าวสารมันประดังเข้ามาเยอะรัฐบาลก็ต้องรีบทำแต่จะเห็นว่ามันช้าไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้นะครับหมายความว่ากระบวนการทำความเข้าใจกับ AI แล้วก็ Data Center น่ะมันช้าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยรายการโลกยามเช้าก็ได้พูดถึงว่าโอ้โหมาเลเซียเขาก็จะให้ Microsoft ให้Amazon ไปตั้ง Data Center แล้วก็จะได้รับผลประโยชน์ในการลงทุนจะได้งานเพิ่มขึ้นจะมีคนมีความชำนาญมากขึ้นแล้วก็ผู้มาตั้ง Data Center ก็จะให้ความรู้ให้การฝึกฝนอบรมเป็นตัวเลขคร่าวๆก็อิจฉากันอินโดนีเซียก็มีอะไรแบบนี้นะครับประเทศไทยทำไมจึงไม่มีมาเลเซียก็มีเพราะฉะนั้นในตอนนั้นเนี่ยโลกยังไม่ได้เข้าใจถึงปัญหาของ AI และ Data Center ขนาดใหญ่ว่ามันสร้างมลภาวะทางเสียง มันใช้ไฟฟ้าเยอะมันใช้น้ำเยอะแล้วโดยเปรียบเทียบแล้วประเทศไทยต้องใช้น้ำและใช้ไฟในเมืองและในทุ่งไร่ปลายนามากก็ต้องคิดกันว่าพอหรือไม่พอเท่าที่แถลงเมื่อวานนี้นะผู้เฉพาะกรุงเทพฝ่ายการไฟฟ้าและฝ่ายประปาก็บอกว่าดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีอยู่ขนาดเล็กๆขนาดกลางๆหรือจะเรียกว่าขนาดอะไรก็แล้วแต่รวมทั้งที่อนุมัติไปแล้ว3แห่งเนี่ยไม่มีผลกระทบทางด้านน้ำทางไฟแต่ด้านเสียงเนี่ยกลางวันไม่ค่อยได้ยินเพราะว่ากรุงเทพก็มีเสียงวุ่นวายโด่งดังเสียงจราจรเสียงสารพัดอยู่แล้วกรุงเทพนี่เป็นเมืองที่มีมลภาวะทางเสียงจากการจราจรและอื่นๆเยอะอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนแถวผมที่ปากช่องก็จะมีมลภาวะทางเสียงเป็นระยะเป็นรถ2แถวขายพุ่มพวงกับข้าวเข้ามาหรือแม้กระทั่งหมู่บ้านเมืองทองธานีที่ผมอยู่ก็จะมีมลภาวะทางเสียงเป็นระยะเสียงกลิ่งรถขายไอติมหรือไม่ก็รถขายกับข้าวเข้ามาในซอยเขาจะร้องกับข้าวอย่างเงี้ยครับ อันนั้นก็เป็นมลภาวะสำหรับคนที่กำลังนั่งอ่านหนังสือพอรถกับข้าวมาก็งงเลยแต่แถวที่ผมอยู่นี่มันที่อยู่ห่างไกลจะไม่ค่อยมีนะครับอาจจะมีเสียงหมาเสียงวัวผ่านเข้ามานะครับอันนี้ก็ไม่ใช่มลภาวะเป็นความปกติของชีวิตในดงป่าชายขอบของเขาใหญ่เพราะฉะนั้น Data Center ก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะครับโดยคร่าวๆแต่ถ้าไปดูรายละเอียดที่ขออ่านหน่อยแล้วกันนะครับจาก BBC ไทยก็บอกว่าBBC ไทยรายงานบอกว่าผู้ราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ามีกิจการศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขนาดใหญ่ในเมืองหลวง3แห่งเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตแล้วยืนยันว่าไม่กระทบต่อการใช้ไฟและน้ำของคนกรุงแล้วก็บอกว่าท่านผู้ว่าแล้วก็ตัวแทนของการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงเลขานุการรัฐมนตรีพลังงานแถลงข่าวเมื่อวานนะครับยืนกันในแถวเลยผมก็ดีใจว่าตื่นตัวเร็วดีนะครับแต่ไม่ได้ดีใจว่าสร้างไปแล้วแล้วเรายังไงกันเพราะว่าท่านผู้ว่าอธิบายบอกว่าการสร้างไปแล้วมันเป็นการอนุมัติของส่วนท้องถิ่นเพราะว่ามันตามกฎหมายเดิมตอนนี้จึงต้องว่ากันใหม่อนุมัติแล้วไปที่ยังไม่อนุมัติตอนนี้ปิดไม่มีการอนุมัติ Data Center ใหม่ใดๆทั้งสิ้นจนกว่าจะมีกฎระเบียบที่คณะกรรมการบริหารของรัฐบาลที่ตั้งไว้เนี่ยจะประชุมกันวันศุกร์นี้แล้ววันต่อไปแล้วจะได้ความยังไงจะกี่เดือนกี่ปีตามตัวอีกทีหนึ่งนะครับผู้ว่ากทม.บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนับจากได้รับแจ้งว่ามีการตั้ง Data Center ใกล้กับโรงพยาบาลพระราม9แล้วสั่งให้หยุดไม่ให้อนุญาตเพิ่มเติมตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อนแล้วก็ยังแจกข้อมูล Data Center ที่พบว่ามี 30-40 แห่งนั้นส่วนหนึ่งมีมานานแล้วเป็น Data Center ที่ให้บริการหน่วยงานในเครือของตัวเองเป็นศูนย์ข้อมูลที่อยู่ในตัวอาคารของตนเองเวลาขออนุญาตจึงเป็นการขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่ได้ขอแยกเพราะเราไม่ได้มีกฎหมายว่าต้องขอตั้ง Data Center แยกนะครับแต่ระยะหลังเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเกิด Data Center ขนาดใหญ่ที่ให้บริการหน่วยงานอื่นภายนอกมีอยู่6แห่งที่มาขออนุญาตแบบแยกเป็น Data Center ต่างหากจากทางกทมจำนวนนี้มี3แห่งได้รับใบอนุญาตไปแล้วตั้งแต่ปี2565ถึง66อีก3แห่งที่เหลือให้หยุดเพื่อไปทบทวนตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องก่อน Data Center ยังไม่กระทบการใช้น้ำใช้ไฟนะครับก็ชี้แจงข้อกังวลที่ห่วงกันจากการเกิดขึ้นของ Data Center เนื่องจาก Data Center ไม่เคยมีนิยามในกฎหมายผู้ประกอบการจึงขออนุญาตก่อสร้างในรูปแบบคลังสินค้าไม่ต้องจัดทำรายงานประเมินผลการกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษย่อว่า EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment ก็คือผลกระทบสิ่งแวดล้อมแหละครับไม่ต้องขออนุญาตเป็นโรงงานอุตสาหกรรมดังนั้นก็ขออนุญาตสร้างตึกธรรมดาและในตึกนั้นก็มีคนทำงานและมีงานต่างๆมีห้องนั้นห้องนี้แล้วมีห้อง Data ดังนั้นต้องทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมดซึ่งก็มีประกาศระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center ออกมาแล้วการใช้ไฟฟ้า Data Center มีขนาดแตกต่างกันไปถ้าอยู่ในกรุงเทพมีขนาด20เมกะวัตต์ถ้าอยู่ต่างจังหวัดอาจจะหลายร้อยเมกะวัตต์เช่นอยู่ที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC Eastern Economic Corridor ดังนั้นในส่วนของ Data Center ที่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพการไฟฟ้ายืนยันว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับยืนยันว่าไม่มีผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของคนกทม.ต่อไป ที่จริงท่านผู้ว่าก็อธิบายบอกว่าโอ้ห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆอ่ะก็ใช้ไฟฟ้ามากกว่าการ data center ขนาดที่ยังไม่มีนิยามตามกฎหมายในกทม.ที่มีอยู่เสียอีกก็เอาเป็นว่าไม่มีปัญหาไฟตกไฟขาดนะครับยกเว้นปากช่องผมจะมีไฟตกไฟดับอยู่เป็นระยะไม่เกี่ยวกับ data center มั้งมันเกี่ยวกับอะไรก็ไม่รู้นะครับอาจจะแปลว่าชุมชนขยายตัวใหญ่ขึ้นอย่ามาตั้ง data center ในปากช่องแล้วกันนะครับเพราะว่าไฟฟ้ายังตกอยู่บ้างเป็นระยะนะครับเมื่อก่อนLotus จะมาสร้างห้างสรรพสินค้าที่ปากช่องหลายปีมาแล้วคนปากช่องก็ต่อต้านไม่เอา Lotusแต่พอสร้างมาแล้วก็เอาโลตัสไปเที่ยวโลตัสซื้อโลตัสกันเป็นประจำผมก็เป็นขาประจำอยู่เพราะว่าซื้อกับข้าวที่นั่นซื้ออะไรที่มันไม่มีในตลาดเทศบาลเอาละครับแปลว่าภาพรวมๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับการใช้น้ำเนาะต่ออีกนิดนึง Data Center ต้องใช้น้ำป้อนระบบหล่อเย็นซึ่งการประปานครหลวงบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อประชาชนไม่มีนัยยะสำคัญข้อกังวลเรื่องน้ำเสียก็ไม่พบว่าก่อให้เกิดมลพิษอะไรต้องติดตามต่อไปว่าจะมีการปล่อยน้ำอุณหภูมิสูงลงคูคลองต่างๆหรือไม่คือ data center มันไม่ใช่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตสินค้าแล้วทำให้น้ำเสียมันเป็นน้ำหล่อเย็นครับส่วนอาจจะมีสารเคมีหรือไม่ก็ไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวคงมีคนติดตามไปเรื่อยๆนะครับในรองผู้ว่ากปน.การประปานครหลวงคือคุณสุพิเชษฐ์ถาวรทวีพงศ์บอกว่าdata center รายใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพมีการใช้น้ำเฉลี่ย 7,000 ลูกบาศก์เมตรขณะที่โรงพยาบาลใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาศก์เมตรห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรจึงยืนยันว่า data center ในกรุงเทพไม่เกิดผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าในกรุงเทพหรือเรื่องน้ำนะครับส่วนเรื่องน้ำมันก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเขาก็ต้องสะสมน้ำมันเพื่อปั่นเครื่องไฟฟ้ายามฉุกเฉินสำรองนะครับตึกใหญ่ๆพวกนี้จะมีแล้ว data center ก็ต้องมีนะครับการสะสมน้ำมันจะข้อกำหนด data center ต้องมีไฟสำรอง48ชั่วโมงจึงต้องสะสมน้ำมันแต่กฎหมายของกรมธุรกิจพลังงานกำหนดว่าถ้าจะสะสมเอาไว้เพื่อใช้ภายในตัวเองให้ได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรถ้าเกินก็ถือเป็นคลังน้ำมันจะอยู่ในผังเมืองไม่ได้ถ้าต่ำกว่า 500,000 ลิตรไม่ใช่คลังน้ำมันแต่เป็นน้ำมันกักเอาไว้ในยามฉุกเฉินปั่นไฟฟ้าสำหรับบริษัทหรืออาคารนั้นเป็นเรื่องที่ดีที่กรมกำหนดขั้นสูงเอาไว้ว่าเกินไม่ได้จึงเป็นการกำหนดขนาดของ data center ไกลๆว่า data center ในกรุงเทพจะใหญ่มากไม่ได้ท่านผู้ว่าชัดชาติกล่าวนะครับตอนนั้นก็มันจะมีรายละเอียดถึง data center ต่างๆผมก็คิดว่าเอาประมาณนี้นะครับสำหรับปัญหา data center ของเราในประเทศไทยแต่ว่าก่อนจะจบขอพาดพิงมันจะมีเรื่อง data center ที่เคนยาก็คือในเว็บไซต์ของอัลจาซีราเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมเอามาคุยวันนี้เพื่อให้เชื่อมโยงกันก็คือว่าที่ประเทศเคนยาเนี่ยก็มีโครงการจะตั้ง data center นะซึ่งเป็นหนึ่ง data center ในทวีปแอฟริกาครับนะประเทศที่อยู่ไกลๆแล้วอาจจะยังไหวไม่ทันอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับคือว่าถ้าอเมริกาเขาไม่เอาแล้วพวกเราเป็นชาวอเมริกันจะไปลงทุนก็ไปหาประเทศที่เขายอมได้ส่วนเขาจะเกิดผลกระทบยังไงก็ไปปล่อยไปก่อนถ้าเขาท้วงขึ้นมาเหมือนกรุงเทพตอนนี้หรือเมืองไทยตอนนี้ก็ค่อยว่ากันไปแต่ถ้าเผลอได้ใบอนุญาตแล้วเราก็สร้างไปในที่สุดก็ต้องทะเลาะกันอีกนะครับแต่นี้ที่เคนยาเขาก็เริ่มถกเถียงอาจจะไม่ต้องใช้คำว่าทะเลาะนะครับในขณะที่ประเทศเคนยาเนี่ยเป็นทางการในนามนโยบายของรัฐบาลนะครับ อย่างที่พาดหัวของอาจาซิราก็บอกว่าเคนยาสนับสนุนการลงทุนในโครงการ Data Center แต่ว่าชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับศูนย์ Data Center เนี่ยก็เริ่มมีความหวั่นเกรงห่วงใยเพราะว่าปัญหาใหญ่ของเขาก็เป็นปัญหาเรื่องน้ำนะส่วนเรื่องไฟเนี่ยก็ถกเถียงกันได้เพราะว่ามันจะมีเขาจะไปตั้ง data center ใกล้ๆกับแหล่ง geothermal หรือแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานความร้อนใต้ความร้อนใต้ดินภาพที่เห็นบนจอนี้จะเป็นสถานีไฟฟ้าพลังงานความร้อนใต้ดินชื่อโอการีอา geothermal field ก็คือเป็นพื้นที่ที่ข้างใต้ดินมันมีไอ้น้ำมีความร้อนเยอะมันก็พุ่งขึ้นมาก็มาดัน เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะครับก็ทำให้เกิดสถานีไฟฟ้าแล้วก็แจกจ่ายไปยังหมู่บ้านชุมชนเมืองต่างๆอันนี้ก็อยู่ประมาณเมืองที่ชื่อว่าไนวาชาของประเทศเคนยาโครงการนี้ก็เตรียมจะตั้ง Data Center อยู่นะครับเป็นโปรเจกต์หรือเป็นโครงการของบริษัทชื่อ G42เป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง Microsoft กับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับแต่ว่ามันเริ่มต้นมาแล้วปรากฏว่าชุมชนเขาก็ต่อต้านการต่อต้านเนี่ยไม่ใช่เหมือนว่าจะเข้าไปบุกพังทลายต่อต้านที่ยังคิดไม่รอบคอบก็ขอให้คิดใหม่นะคิดให้เสร็จก็เลยโครงการนี้ก็ชะงักไปเมื่อปี2024นะครับนะชะงักไปเป็นโครงการที่เริ่มปีนั้นแหละเพราะฉะนั้นประเทศไทยจะช้ากับพวกที่เคนยาอยู่สัก2ปีแหละนะครับคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาชุมชนห่วงใยเรื่องน้ำเรื่องไฟว่าจะกระทบชุมชนแต่รัฐบาลเคนยาคิดว่าไม่กระทบเพราะฉะนั้นก็ถกเถียงกันไปนะครับเพราะว่ามันถ้ากระทบเรื่องน้ำอย่างที่ผมคุยเมื่อ2วันก่อนเรื่องโรงไฟฟ้าพลังไบโอแมสหรือแกลบซึ่งเถียงกันพักใหญ่อาจจะนานหลายปีแล้วนะสังคมอาจจะจำไม่ได้แล้วผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่มาแทนรุ่นเก่าหมดแล้วไอ้รุ่นผมซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่สุพรรณบุรีและนครชัยศรีนครปฐมแล้วกันนะครับที่คุยกันเรื่องโรงไฟฟ้าพลังแกลบเนี่ยแล้วผมก็เป็นสว.อยู่ก็ตะเวนดูแล้วก็ประชาชนก็ถกเถียงกันในหลักวิชาการที่ถูกต้องแล้วพบว่าเดี๋ยวนี้ก็มีโรงไฟฟ้าพลังแกลบเกิดขึ้นหลายแห่งในเมืองไทยแปลว่าชุมชนรับได้น้ำไม่ขาดปัญหาเราอาจจะมีน้ำมากเกินไปในยามที่เราไม่มีแหล่งกักเก็บนะครับปัญหาที่เคนยาก็กำลังเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันต่อเนื่องยังไม่จบแต่เขาหยุดสร้างโรงไฟฟ้าหยุดสร้างศูนย์ Data Center ของ Microsoft กับ UAE ชื่อบริษัทหรือโปรเจกต์ G42 อันนี้เป็น AI เลยนะครับ AI Data Center ตั้งแต่เมื่อ2ปีที่แล้วก็หยุดชะงักไปก็ยังไม่จบเพราะฉะนั้นถ้ากทม.รัฐบาลหรือบอร์ดคณะกรรมการบริหารปัญหา Data Center ที่รัฐบาลตั้งขึ้นมาให้คุณเอกนิติท่านรัฐมนตรีคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสเป็นประธานดูแลเนี่ยครับโอ้ประธานและกรรมการเขาคงรู้เยอะกว่าผมอยู่แล้วนะครับก็เราไปเช็คดูนะครับว่าเพื่อนบ้านประเทศอื่นก็ทำยังไงเคนยาเป็นยังไงแล้วก็สิงคโปร์มาเลเซียหรืออินโดนีเซียที่จะมีเป็นยังไงเขาคงรู้แหละนะครับตอนนี้ประชาชนก็เติบโตมากขึ้นเท่านั้นเองนะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังก็กำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติพรพิมลอยู่นะครับกำลังเข้าสู่ครึ่งรายการนะแล้วก็ขอพักรายการกลางทางนิดนึงทาง FM 96.5 ของสมทคลื่นแห่งความคิดเดี๋ยวมานะครับสักครู่ครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติพรพิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
4: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ค้นความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
4: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหารวิชาชีพ
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
4: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว 50 ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radion
5: ี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
6: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
5: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
8: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสนอีซี่ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
10: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
11: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติ อ่อนวิมล
12: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
0: ขณะนี้เวลาครึ่งหลังของโลกยามเช้า 5:43 นาทีนะครับไม่ใช่กีฬาฟุตบอลครึ่งแรกครึ่งหลังนะครับแต่เมื่อกี้พักให้น้ำให้กาแฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็มาคุยกันต่อนะครับโลกยามเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปลายสัปดาห์แล้ววันศุกร์จะได้ไม่ต้องทำงานแต่ว่าทำงานต่อไปอีก2วันแล้วกันนะครับแต่ว่าคนที่ไม่มีอะไรทำมากนักก็ดูกีฬาไปนะครับผู้สูงอายุทั้งหลายจะมีงานทำก็ได้นะครับมาบอกแล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้ที่จริงอารมณ์ความรู้สึกภูมิใจมีความสุขจากการที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้แชมป์ทวีปเอเชียแล้วก็จะไปโอลิมปิกได้โดยอัตโนมัติเลยนะครับอีก2ปีข้างหน้าที่ไป LA โอลิมปิก2028ความสุขความตื่นเต้นและข่าวสารมันไม่หายไปจากสื่อสารมวลชนทั้งหลายเลยนะครับนะถ้าเราหมกมุ่นใฝ่ใจก็จะตามดูไม่หยุดหย่อนนะครับมีคนเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยมาเล่าให้สู่กันฟังพวกยูทูบเบอร์แล้วก็โทรทัศน์ช่องหลักหนังสือพิมพ์หลักๆไม่หยุดเลยเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์ก็ทำทีวีในช่อง YouTube ของเขาอยู่แล้วมันก็จึงไม่หยุดแต่วันนี้ดึกๆช่องมืดมางานตอนกลางคืนนะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยทั้งหมดนะตัดออกไป2คนเพราะว่าเอเชียนเกมเขารับเขาให้ลงเล่นเพียง12เพราะฉะนั้นก็จะหายไป2คนที่หายไปเท่าที่ผมหมู่นี้ผมชักจะจำได้มากขึ้นนะครับพอดูเป็นระยะจะเริ่มจำชื่อนะน้องกายกับอะไรล่ะอีกคนหนึ่งพนิดาโอเคเอาใหม่แล้วกันนะครับ2คนนะครับที่ถูกตัดออกไปนะจิดาภาหน้าหัวหนองนะครับก็ถูกตัดออกไปเนื่องจากว่าเขารับเพียง12ชื่อเพราะฉะนั้นเรามี14คนก็เลยตัดไป2คนซึ่งก็น่าเสียดายแต่ว่ามันไม่มีที่นะครับเท่านั้นเองเดี๋ยวกลับมาเล่น14คนได้ก็คงจะเจอกันอีกก็จะไปเตรียมตัวแข่งเอเชียนเกมในวันที่19นะครับแต่ก็จะไปล่วงหน้าคืนนี้เพราะฉะนั้นก็ใครโบกมืออำลาโค้ชออสเนี่ยก็จะบอกว่าก็พัก2วันหลังจากกลับมาจากเมืองจีนเนี่ย ทุกคนก็จะมีเรื่องบนบานศาลกล่าวก็จะไปกันให้มันเรียบร้อยใครบนอะไรไว้คือนักกีฬาเด็กๆ เขาเรียกว่าสายมูใช่ไหมคือมันต้องบนบานอะไรไว้บ้างนะครับอย่างนักวอลเลย์บอลหญิงเราสองคนนะปิยนุชแป้นน้อยแล้วก็อะไรล่ะกัปตันทีมชมพู่ก็เล่าให้ฟังแกก็พูดถึงว่าป้าเขียวชอบเราป้าเขียวลากเราให้เราไปอเมริกาเนี่ยครับตอนแรกเราก็งงว่าป้าเขียวคืออะไรก็หมายความว่าปียุนเป็นน้อยกับชมพู่เนี่ยพรพันธ์เกิดปราดเนี่ยเอาไปนิวยอร์กแล้วเขาไปบนบานศาลกล่าวเทพีแห่งเสรีภาพลิเบอร์ตี้เลดี้ลิเบอร์ตี้ที่เกาะเอริสไอแลนด์ที่ใครไปเที่ยวนิวยอร์กก็ต้องลงเรือข้ามไปที่อนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพแล้วก็ชมพู่ก็เรียกว่าป้าเขียวนะครับไอ้เราก็เพิ่งรู้ตอนหลังแกก็บอกว่าป้าเขียวก็หมายถึงเทพีเสรีภาพไปบนไว้ว่าอยากไปโอลิมปิกต้องชนะแชมป์ทวีปเอเชียก็ได้อย่างจริงนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคงกลับไปหาป้าเขียวป้าเขียวรักเราป้าเขียวแปลว่า Lady Liberty หรืออนุสาวรีย์เทพีแห่งเสรีภาพที่นอกเกาะแมนฮัตตันนิวยอร์กเกาะเล็กๆเกาะIris Island นะครับที่เป็นอนุสาวรีย์ที่การเวลาผ่านไปเป็นโลหะผสมก็เหมือนกับเป็นสนิมสีเขียวๆสวยครับเอาละครับนั่นก็เป็นเอเชียนเกมนะครับก็จะเริ่มภายในวันที่19แต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็จะมีรอบรองแล้วรอบไฟนอลวันนี้ก็มีนะครับแบดมินตันรายการใหญ่มากเพราะว่าเงินรางวัลสูงถึง 1,250,000ดอลลาร์อเมริกันแต่คิดเป็นเงินไทยเอาเองแล้วกันนะครับจัดที่เมืองจีนเป็นรายการที่เรียกว่าหลี่หนิงไชน่ามาสเตอร์ท่านที่ชอบแบดมินตันผมก็จะชอบกีฬาทุกประเภทที่คนไทยเก่งในระดับสากลหรือระดับภูมิภาคมันดูสนุกกว่าถ้าเราไม่ค่อยเก่งบางทีก็ไม่ค่อยได้ดูเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยที่เซินเจิ้นวางตุ้งเมืองจีนนะครับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเงินรางวัล 1,250,000 ดอลลาร์เป็นแบดมินตันแข่งมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วก็เดี๋ยวจะจบวันอาทิตย์นะครับมันก็วันนี้ก็จะเป็นวันศุกร์นักกีฬาไทยรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นดั้งเดิมทยอยกันเข้ารอบไปนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ของหลี่หนิงไชน่ามาสเตอร์ได้เลยผมจะสรุปว่าวันนี้จะมีอะไรให้ดูนะครับเพื่อท่านผู้ฟังเกิดว่างๆไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจะเชียร์ก่อนจะถึงเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวมันจะมีฟุตบอลเยาวชนอะไรที่อาเซียนเอเชียเขาก็แข่งกันอยู่นะนะจริงวอลเลย์บอลชายแข่งระดับทวีปก็ยังแข่งกันอยู่เพียงแต่ทีมชายเราไม่โด่งดังเท่ากับทีมหญิงเท่านั้นเองก็ตามดูให้กำลังใจพวกนักกีฬาวอลเลย์บอลชายด้วยนะครับสำหรับแบดมินตันนะคนไทยที่เก่งๆนะฮะทั้งหญิงและชายทั้งคู่และเดี่ยวเนี่ยก็เข้ารอบไปเรื่อยๆทุกครั้งที่มีการแข่งขันแบดมินตันของแบดมินตันเวิลด์เฟเดเรชั่นสหพันธ์แบดมินตันโลกเนี่ยแทบจะทุก2สัปดาห์หรือบางทีก็ติดกันต่อสัปดาห์เลยก็มีนะครับสัปดาห์นี้จะเป็นหลี่หนิงไชน่ามาสเตอร์เข้ามาถึงรอบลึกๆแล้วนะครับรอบ16ทีมหรือ16คนสุดท้ายถ้าจะดูวันนี้นะครับจะถ่ายทอดสดนั่นก็ดูจากอันนี้ผมดูจาก True Vision เป็นสมาชิกอยู่ประมาณสักก่อนบ่าย2โมงนิดหน่อยคร่าวๆนะครับในคอร์ต3รัชนกอินทนนท์รัชนกอินทนนท์หรือน้องเมย์นะหลานเมย์ละกันครับเข้ามาสู่รอบ16คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวยังเก่งอยู่อายุ30นิดๆแล้วนะครับก็ยังแข็งแรงเข้มแข็งแต่ถ้าเล่น3เซตแต่บางทีเธอก็จะเหนื่อยเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้กำลังใจเดี๋ยวต้องดูนะครับวันนี้ประมาณดูตัวเลขบนจอนะครับผมก็ไปก๊อปมาจากกราฟิกของWBF นี่แหละนะครับก็จะพบกับผู้เล่นจากบัลกเรียนะครับเห็นไหมนาวบันโตวาพบกับรัชนกอินทนนท์คอร์ต3ในเวลาประมาณก่อนบ่าย2โมงรอบ16คนสุดท้ายเพราะฉะนั้นหลานเมย์ก็ยังเก่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คนเก่งรุ่นใหม่ที่ไปโอลิมปิกมาแล้วนะครับก็คือกุลวุฒิพิทิสารก็จะเข้ารอบ16คนสุดท้ายอยู่ในคอร์ด1คอร์ด1ก็จะมีการถ่ายทอดนะครับถ่ายทอดสดทางทีวีประมาณก่อนบ่าย3โมงต้อง estimate นะคร่าวๆนะครับแข่งกับจีนนะแล้วก็นี่บอกเฉพาะที่นักกีฬาไทย เข้าแข่งในรอบ16คนสุดท้ายหรือ16ทีมสุดท้ายนะครับจีนก็จะพบกับฝ่ายไทยเป็นคู่ผสมนะครับคู่ผสมอะไรนะครับ2คนนี้นะครับธีรรัตนสกุลกับธีรรัตนชัยป้อๆนะครับก็2คนนี้ก็ใกล้แข่งประมาณสักก่อนเที่ยง 11:30 นาทีแล้วก็2พี่น้องเอี่ยมสะอาดไม่ได้เป็นฝาแฝดแต่ว่าเป็นพี่สาวน้องสาวนะครับก็จะแข่งกับคู่มาเลเซียนะชื่อธีรธรามแล้วก็ตันนะก็บ่ายโมงหน่อยๆนะเขาก็ต้องไม่ให้กำลังใจแต่ดูท่าทางผมก็ตามดูมาเป็นระยะระยะน่าจะสูสีมากๆนะครับอย่าเชื่อผมนะครับผมก็ดูแบบฉับฉวยไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญดูตามความรู้สึกว่าให้กำลังใจทีมไทยมากกว่าแล้วกันนะครับแต่ว่าเพอริตันกับอีกคนหนึ่งทินาฮารัมเนี่ยเป็นชาวมาเลเซียแต่เชื้อสายอินเดียนะครับเพอริตันก็จะเป็นเชื้อสายจีนแต่ว่าเป็นมาเลเซียทั้งนั้นแหละนะครับก็มีหลายเชื้อชาติอยู่ในประเทศเขาคู่นี้จะเก่งนะดูสถิติก็จะดีกว่าแต่ว่าเดี๋ยวให้กำลังใจกันนะครับในเวลาแถวๆบ่ายโมงอันนี้อยู่คอร์ดสองคอร์ดสองมันก็ไม่ถ่ายทอดนะครับนอกจากนั้นเวลาในคอร์ดที่สามแถวๆเก้าโมงเช้าสุพนิราเกตทองนะครับอันนี้ก็เป็นหญิงเดี่ยวที่เก่งอีกคนหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเมซายเห็นพวกเด็กๆหนุ่มๆสาวๆเขาวิจัยเขาเรียกว่าเมซายเนื่องจากว่าชื่อเล่นชื่อเมย์เหมือนกันนะสุพนิดาเกียรติทองแต่ว่าถนัดซ้ายถ้าเมย์ต้นตำรับดั้งเดิมก็จะเป็นรัชนกอินทนนท์พี่เมย์นะครับหรือน้องเมย์นั่นเขาเมย์ขวามั้งนะครับก็แข่งกับดอกท้อสีขาวนี่ก็จะต้องเป็นไต้หวันนะถ้าเป็นสีแดงก็จะเป็นฮ่องกงนะก็จะเป็นการแข่งขันแบดมินตันที่เมืองจีนในวันนี้พรุ่งนี้และมะรืนถึงวันอาทิตย์ก็จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับวงการแบดมินตันไทยเนี่ยผมรู้สึกว่าในครั้งนี้จะมีชื่อเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆที่เล่นมาตั้งแต่สมัยเด็กได้แชมป์เยาวชนในประเทศต่างๆในเอเชียหรือในโลกนี้เหมือนกันนะครับเข้าไปอ่านดูข้อมูลก็พบว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่ติดตามอ่านดูจากที่เว็บไซต์อื่นเขาทำเอาไว้นะครับก็จะเว็บไซต์แบดมินตันไทยทุเดย์วันนี้นะครับก็ขอยืมภาพแล้วก็ข้อมูลมาเล่าให้ฟังในฐานะผมเป็นผู้ติดตามอยู่ห่างๆแล้วใกล้ชิดมากขึ้นเมื่อเข้าสู่รอบลึกๆนะครับนักแบดมินตันไทยตอนนี้มีหน้าใหม่มีรุ่นใหม่มีสายเลือดใหม่โดยเฉพาะหญิงเดียวเกิดขึ้นมาหลายคนนะครับในปัจจุบันนี้13ปีที่ผ่านมาที่เมย์คว้ารางวัลสารพัดอย่างก็ไม่มีหมิวมีพรปวีเข้ามาแทนนะครับสุพนิดาเกตทองเมย์ซ้ายก็ติดอันดับโลก10-11เรื่อยมานะครับแล้วก็ครีม บุษนันท์อึ้งบำรุงพันธ์พวกนี้ก็จะเป็นเลือดใหม่ซึ่งกำลังจะมีเลือดใหม่กว่าเข้ามาแทนอีกหลายคนก็จะเห็นชื่อนักกีฬารุ่นใหม่ๆขึ้นมาแต่ว่ายังเป็นพวกจูเนียร์เป็นเยาวชนอายุยังต่ำกว่า20อยู่ก็มีหลายคนนะครับรวงข้าวยาตาวีมินเกตเลี้ยงพลอยใสพิมพ์ชนกสุทธิวิริยกุลแล้วก็มีคลื่นลูกใหม่ลูกเก่ามาผสมผสานกันมากมายหนูแหวนอันชพัฒน์พิชิตปีชาศักดิ์แชมป์หญิงเดี่ยวเยาวชนโลกคนล่าสุดเนี่ยมีอีกเยอะเลยนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งพี่น้องนะพี่สาวกับน้องสาวนะต้นรักสะเฮงน้ำหวานนี่พูดเฉพาะหญิงนะครับน้องชายของต้นรักก็จะเป็นฝ่ายชายเดี๋ยวชื่อต้นอะไรสักอย่างครับก็นึกชื่อไม่ออกแต่ว่าต้นขออภัยนะครับต้นรักเนี่ยเป็นเด็กผู้หญิงนะครับต้นรักสะเฮงนะอยู่อันดับที่93ของโลกชื่อเล่นชื่อน้ำหวานนะต้นรักแล้วก็มีน้องชายก็เล่นเป็นคู่ผสมกันอยู่ก็ยังได้ก็ยังเด็กอยู่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยๆไต่เต้าขึ้นมานะครับมันกีฬาก็มีอะไรให้ดูอยู่เสมอโดยเฉพาะยิ่งที่ไต่เต้าไปสู่ระดับโลกแบดมินตันฟุตบอลพอได้ระดับภูมิภาคหรือทวีปเอเชียพอสนุกสนานแต่ว่าวอลเลย์บอลนี่ไประดับโลกหมดแล้วนะครับครับมาสู่โลกที่รบราฆ่าฟันหรือทำสงครามหรือเล่นกีฬากันด้วยขีปนาวุธนะครับอิหร่านได้ขึ้นบัญชีดำเรือเดินทะเลเรือสินค้า11ลำไม่ให้ผ่านช่องแคบฮอร์มุซถ้าขัดขวางโดนยิงนะครับ หรือถ้าใครร่วมมือให้เรือเหล่านี้ผ่านไปก็จะโดนขึ้นบัญชีดำเช่นเดียวกันนะการสงครามระหว่างอเมริกากับอิหร่านกลับมายิงกัน 3-4 วันที่ผ่านมานะครับยิงไปยิงมาเมื่อวานนี้มีการยิงไปตั้งใจก็จะยิงไปที่หอโทรคมนาคมอเมริกานะครับเขาก็ยิงไปโดนงานแต่งงานตายไป4คนเจ้าบ่าวเจ้าสาวคือข่าวไม่ลงรายละเอียดถึงขนาดว่าใครตายชื่ออะไรแต่ว่าคนตาย4คนในงานแต่งงานที่อิหร่านนะครับที่เมืองซิริกแล้วทรัมป์บอกว่าการยิงครั้งใหม่นี้ก็จะยิงต่อไปอีกไม่นานนะอะไรประมาณนั้นนะครับก็แล้วแต่เขาก็เป็นคนที่ชอบยิงนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์รายงานเมืองไทยก็รายงานกันเต็มสตรีมนะครับว่าเรือบรรทุกเครื่องบินอับราฮัมลิงคอนถูกแทนที่โดยเรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันในอ่าวเปอร์เซียแล้วแล้วก็อยู่กันมาแบบ 8-9 เดือนไม่ได้ขึ้นฝั่งเลยบางคนก็กระโดดน้ำฆ่าตัวตายตามข่าวลือรัฐมนตรีกลาโหมเขาก็ปฏิเสธเครียดน้ำอาหารห้องน้ำห้องส้วมเละเทะไปหมดนะเพราะฉะนั้นมันเหนื่อยมากตอนเมื่อวานนี้ก็มาแวะสัตหีบอยู่ 2-3 วันนะครับหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ก็ลงในผมอ่านจากนิวยอร์กไทม์ก็คือพวกทหารอเมริกันทั้งหลายอยู่บนเรือนี้ประมาณ 4-5,000 คนครับอยู่กันอย่างนั้นนะครับตลอดเวลาเกือบปี 8-9 เดือนนะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาจะต้องพักเลือกมาพักเรือก็จอดแถวๆสัตหีบแล้วก็นั่งรถมาก็มาเที่ยวพักผ่อนกัน 2-3 วันนะครับบนบกพัทยาภาพนี้เป็นภาพที่นิวยอร์กไทม์อธิบายไว้ว่าพวกทหารแต่ภาษาอังกฤษของผมเองข้างล่างนะครับผมเรียกว่า GI ก็ไปพักที่โรงแรม Hard Rock Hotel ที่พัทยาแล้วก็จะมีกฎเกณฑ์ว่าห้ามเข้าไปในร้านที่เขาขายกัญชาเสรีในเมืองไทยห้ามไปในพื้นที่บางอย่างที่ไม่ควรไปซึ่งไม่ต้องอธิบายรายละเอียดทหารก็จะรู้เองถ้าเราอธิบายใช้จินตนาการเอาแล้วกันนะครับเพราะพวกนี้เขาก็จะไปเฮฮาสนุกสนานฟังเพลงร้องเพลงแล้วก็กินเหล้ากินเบียร์อะไรกันไปนะครับและอย่างอื่นๆที่ต้องห้ามก็ห้ามนะครับลองดูแล้วกันนะครับแต่ดูภาพที่หญิงสาวไทยที่ทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่แถวนั้นเดินเห็นขาเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ว่าผิวเหมือนกันก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็เหนื่อยหน่อยนะคือเราจะเป็นศัตรูกับอเมริกาก็ไม่ได้เขามาแวะพักมันก็ได้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจนะเจ้าเมืองพัทยาก็ต้อนรับอย่างดีทหารก็เฮฮาแล้วก็พอใจที่มาอยู่เมืองไทยปลอดภัยดีนะครับเราก็โอเคส่วนคู่อริของอิหร่านทีมวอลเลย์บอลหญิงอิหร่านก็มาอยู่เมืองไทย3เดือนนะครับซ้อมกับโค้ชออสแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย14เซียนของผมเนี่ยครับที่กำลังจะไปนาโกย่าในคืนวันนี้นะครับทีมหญิงอิหร่านเนี่ยมาซ้อมกับทีมหญิงไทย3เดือนแล้วก็ขอบคุณไทยมากว่าได้รับความรู้ได้การดูแลเป็นอย่างดีแบบสุดๆเลยนะอิหร่านก็ต้องพึ่งไทยเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เทคนิคการเล่นวอลเลย์บอลเราก็ช่วยแล้วอิหร่านจึงได้มาเป็นที่4อ่ะครับนั้นอิหร่านเป็นศัตรูกับอเมริกาก็อาศัยไทยเป็นที่พักพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราพูดถึงว่าทหารอเมริกันนาวิกโยธินฐานอากาศฐานเรือและก็แต่ที่ใช้เครื่องบินรบต่างๆที่เห็นบนจอเนี่ยเรือนี่ก็โทรมนะครับเราเข้าไปเที่ยวไม่ได้นะครับเพราะมันเป็นเขตรักษาความมั่นคงปลอดภัยดูไกลๆก็โทรมมากนะครับแต่ก็ยังแล่นอยู่นะครับถ้าเจอรอฟอร์ดได้กลับไปซ่อมแล้วนะแต่ถ้าอับราฮัมลินคอนนี่ไม่ต้องซ่อมยังมาได้แล้วเดี๋ยวก็จะกลับไปพักขณะนี้เรือบรรทุกเครื่องบินจอร์จวอชิงตันก็รักษาการอยู่ในอ่าวเปอร์เซียยิงกับอิหร่านมันทหารอเมริกันเหนื่อยในอ่าวเปอร์เซียก็มาหาความปลอดภัยและสนุกเพลิดเพลินพักผ่อนชั่วคราว R&R Rest and Recreation ที่พัทยานักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติอิหร่านไม่ปลอดภัยที่จะซ้อมอยู่ในประเทศตัวเองก็มาซ้อมกับทีมชาติไทยอาศัยโค้ชออสและฝึกคุณภรรยาโค้ชออสช่วยให้ความรู้เป็ด เรื่องการเล่นกีฬาต่างๆจนกระทั่งอิหร่านเก่งก็ไม่ได้แปลว่าเราทำให้เขาเก่งผิดหูผิดตาเขาได้รับประโยชน์จากการที่ประเทศไทยเอื้อเฟื้อเอื้ออารีให้ความปลอดภัยและให้ความรู้ความคิดเป็นเพื่อนร่วมซ้อมด้วยนะครับประเทศไทยน่ารักนะเพราะฉะนั้นขอให้ประเทศไทยจงเจริญนะครับขอพักสักครู่ไม่พักสักครู่ไปดีกว่านะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่โชคดีและสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติก่อนวิมลสวัสดีครับ
10: สนับสนุน
12: นโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: 96.5 FM The Green Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: ความคิดเจ๋งๆใครก็คิดได้แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนโลกธุรกิจได้จริงคือการลงมือทำอย่างมุ่งมั่นและมองโลกในแง่ดีว่าจะผ่านอุปสรรคไปได้กายคาวาซากิอดีตหัวหน้านักการตลาดของ Apple
13: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
14: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
15: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
16: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: โดนครับซื้อครับ
17: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
18: เธอทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยหวานเลยอ่ะ
19: จะหวานได้ยังไงชีวิตมันต้องจี๊ดจ๊าดหลากรสชาติแม่เราสอนมา
18: อย่าบอกนะว่าแม
19: ่แม่รัศมีของดีบ้านบึงทั้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกปลาย่างน้ำพริกแมงดาน้ำพริกปลาป่นจะกินเป็นเครื่องเคียงหรือเป็นกับข้าวก็อร่อยน้ำพริกแม่รัศมีขนาดกลางรวม12กระปุกแถมฟรีน้ำพริกแม่รัศมีขนาดเล็ก12กระปุกแค่890บาทสั่งเลยที่ช็อปมาเนียโทร02-114-3990
18: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
20: เมื่อวิกฤตกำลังพุ่งชนโลกและโลกกำลังพุ่งเข้าหาวิกฤตโลกจึงบังเกิด Climate Game เกมที่โลกบังคับให้ทุกคนต้องลงแข่งท่ามกลางโลกที่ร้อนขึ้นฤดูกาลที่วิปริตค่ามลพิษที่สูงขึ้นโดยมีปากท้องและการดำรงชีวิตเป็นเดิมพันใครจะรอดจากเกมนี้และใครจะหยุดเกมนี้ร่วมทรหัสหาทางรอดวิกฤตโลกเดือดพร้อมกันในรายการเวทีความคิด Hot Issue ตอน Climate Game โลกเดือดเฉียดดาบสู้สุดรับปรับเพื่ออยู่รอดเริ่ม31สิงหาคมนี้2ทุ่มทาง Thinking Radio ทุกช่องทาง
3: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
21: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
3: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
21: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
3: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
21: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radio
22: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
12: สนับสนุนโดย
23: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเที่ยวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเที่ยว
24: เครื่องกรองน้ำต้องเที่ยว
25: อรุณสวัสดิ์ค่ะต้อนรับสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสตินะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569นะคะก็เข้าสู่เดือนใหม่แล้วแล้วก็เรื่องที่ยังคงน่าติดตามจะเป็นอะไรไปไม่ได้ก็คือการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันที่ประเทศเราเนี่ย มีความตั้งใจมากๆว่าเอ๊ะเราเมื่อไหร่จะผ่านประเด็นตรงนี้ไปได้สักทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างในเกาหลีใต้กับจีนที่ล่าสุดเนี่ยตามจับถึงฝั่งประเทศเลยนะคะหรือว่าเอกชนก็ไม่ละเว้นบิ๊กสตอรี่เราจะเจาะลึกเรื่องนี้แล้ววันนี้นะคะเราก็จะมีคุณกนิกากิติเวชกุลแล้วก็คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดังนะคะมาร่วมในรายการด้วยคุณกนิกาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสังกมาสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
25: ค่ะคุณวัชรินทร์ก็จะมาร่วมกับเราช่วงอาเซียนเราอัพเช่นเคยนะคะมาดูว่าโหเวียดนามต่อไปนี้เขาไม่เอาแล้วนะคะเป้าหมายผลิตที่ใช้แรงงานราคาถูกแต่จะเน้นคุณภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ World Update เรื่องแรกเราไปเริ่มกันเลยคุณกนิกาเต็มอยู่แล้วช่วงนี้ทั้งสหรัฐกับอิหร่านนะคะก็เรียกว่าต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะมีการเริ่มโจมตีกันไปมาแต่เรื่องของราคาน้ำมันนะสิคะเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่ายิ่งพุ่งสูงขึ้นฝั่งที่ได้กำไรก็ได้กำไรอย่างมหาศาลด้วยไปติดตามเรื่องแรกอัปเดตเลยค่ะ
5: World Update
4: ค่ะตอนนี้เรียกว่าสงครามในตะวันออกกลางการแลกเปลี่ยนการโจมตีรอบใหม่ระหว่างอิหร่านนะคะที่ส่งอาวุธไปทำลายผลประโยชน์ของสหรัฐรอบตะวันออกกลางสหรัฐก็โจมตีในอิหร่านก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะคะการโจมตีครั้งล่าสุดเนี่ยช่องแคบฮอร์โมสก็ขยายตัววงกว้างไปยังฐานทัพของสหรัฐในภูมิภาคนะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็บอกว่าจะมีการโจมตีอิหร่านหนักหน่วงกว่ารอบแรกซึ่งรอบแรกเนี่ยสื่ออิหร่านระบุว่ามีผู้เสียชีวิต11รายในภาคใต้และภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะคะแต่คุณสังกมาคะประเด็นนี้เนี่ยต้องสนใจในบ้านเราเพราะว่าทางกระทรวงพลังงานเนี่ยบอกเลยบอกว่าคือหลังจากที่ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านกลับมาประทุเนี่ยมันจะดันราคาน้ำมันดิบเบรนท์แล้วก็เวสเท็กซัสเนี่ยรวมทั้งดูไบพุ่งไปถึง 7-8% เดินทำให้ตอนนี้ต้องพยายามเดินหน้าลดราคาหน้าโรงกลั่นนะคะแล้วก็จะใช้กลไกกองทุนน้ำมันในการลดภาระค่าครองชีพแม้สถานะกองทุนจะติดลบอยู่ 80,000 ล้านบาทแล้วก็ออกมารณรงค์ประชาชนให้หันใช้ E20 ราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล91เนี่ย91-5 บาทต่อลิตรแต่คุณสังกมาคะจะสังเกตได้ว่าเราจะไม่ค่อยได้ยินเนาะว่าเอ๊ะจะมีการเก็บ windfall tax นะคะคือภาษีราบลอยหรือว่าไปจัดการกับเรื่องของการหัวราคาของบรรดาโรงกลั่นถ้าเราดูอย่างฝั่งเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อช่วงต้นกรกฎาเนี่ยทางการเกาหลีใต้เนี่ยสั่งฟ้อง4บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ข้อหาหัวราคาช่วงสงครามสหรัฐอิหร่านเนาะคือเขาบอกว่ามีทั้ง HD Hyundai Oil Bank SK Energy GS Caltech นะคะแล้วก็ S Oil นะคะคือทั้งที่น้ำมันในสต็อกเนี่ยมีมาร่วงหน้าแต่ขึ้นราคาสร้างเรื่องสงครามแล้วก็ยังใช้อำนาจเหนือตลาดบีบบังคับให้ปั๊มน้ำมันอิสระต้องรับน้ำมันจากบริษัทของตนเท่านั้นที่แพงกว่าราคาตลาดด้วยนะคะก็ไปทำลายกลไกตลาดซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตอนนี้อัยการเกาหลีใต้เขาเริ่มดำเนินการอยู่ทีนี้ดูในฝั่งประเทศไทยบ้างด้วยในฝั่งตอนตกเนี่ยก่อนหน้านี้ The Guardian เคยรายงานออกมาแล้วว่า8บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยนะคะมีกำไรรวมกันในช่วงเดือนเมษาถึงมิถุนาก็คือช่วงที่สหรัฐและอิสราเอลโจมตีอิหร่านเนี่ยอยู่ที่คิดเป็นเงินไทยก่อนนะคะคิดเป็นเงินสหรัฐเนี่ย 3.9 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐแต่คิดเป็นเงินไทยเนี่ยคุณสังมามันอยู่ที่ 3.1 ล้านล้านบาทอ่ะเกินงบประมาณแผ่นดินเราไปนิดเดียวอ่ะแต่บริษัทนี้ก็ได้แก่ BP Shell Equinor นะคะ Total Eni Chevron Exxon Mobil นะคะ Saudi Aramco ซึ่งกำไรเนี่ยเฉพาะกำไรเนี่ย 700,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะต่อนาทีนะคุณสังกมา23ล้านบาทต่อนาทีอ่ะในช่วงนั้นน่ะซึ่งทรัมป์ก็ออกมาพูดนะบอกว่าโอ้ยมันจะเกินไปแล้วเนี่ยช่วยลดราคาให้ประชาชนหน่อยแต่ก็ไม่มีกลไกอะไรทีนี้มาดูตัวเลขในบ้านเราเดี๋ยวรอคอยตัวเลขนี้มาพักหนึ่งแล้วนะคะก็ในที่สุดค่ะศาสตราจารย์ภายพลคุ้มทรัพย์นะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานนี่แหละค่ะเมื่อวานอาจารย์โพสต์นะคะบอกว่าโรงกลั่นไทยกับกำไรจากสงครามอิหร่านนะคะจะบอกว่าครึ่งปีแรกของปีนี้เนี่ยบริษัทน้ำมันโรงกลั่นน้ำมัน5แห่งของไทยเนี่ยมีกำไรสุทธิรวมกว่า86,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้เนี่ยจะพบว่า 28,000 ล้านบาทเนี่ยเป็นกำไรส่วนเพิ่มจากสงครามและภาวะราคาน้ำมันแพงคำถามไม่ใช่ว่าโรงกลั่นควรมีกำไรหรือไม่แต่อาจารย์ไพพลบอกว่าสำคัญก็คือว่ากำไรส่วนใดเป็นผลตอบแทนผิดปกติแล้วส่วนใดเป็นราบรอยที่สังคมควรมีส่วนแบ่งนะคะอาจารย์ไปดูผล

0: ถ้าเราดูเนี่ยจะเป็นทางน้อยสองทางก็คือทางแรกก็คือค่าการกลั่นมันสูงขึ้นหากราคาน้ํามันสําเร็จรูปดีเซลและน้ํามันอากาศยานเพิ่มขึ้นมากกว่าราคาน้ํามันดิบทางที่2เนี่ยก็คือ stock gain คือราคาน้ํามันคือน้ํามันดิบและผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเก็บไว้ก่อนหน้าเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นนะคะถ้าดูไตรมาสแรกของปี69 stock gain เนี่ยมีบทบาทสูงมากอย่างตัวไทยออยล์เนี่ยมีผลบวกจาก stock และการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยประมาณ 16,000 ล้านขณะที่ IRPC บางจากStar Refining แล้วก็ PTT Global Chemical ต่างก็มีผลบวก stock หลายพันล้านบาทนะคะแต่ stock gain เนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ใช่กำไรจากประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยตรงเนาะแล้วก็เมื่อราคาน้ำมันลดก็สามารถพลิกเป็น stock loss ได้นอกจากนี้เนี่ยหลายบริษัทยังทำ hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงด้านราคาทำให้กำไรจากราคาน้ำมันขาขึ้นบางส่วนเนี่ยถูกหักล้างด้วยการขาดทุนดังนั้นเนี่ยหากดูเพียงกำไรสุทธิก็จะพบว่าโรงกลั่นเนี่ยกำไรมหาศาลแต่ก็อาจจะง่ายเกินไปเพราะเมื่อแยกกำไรออกจากการกลั่นกำไรอื่นๆ stock loss stock gain hedging อัตราแลกเปลี่ยนรายการพิเศษอื่นๆภาพก็จะชัดขึ้นนะคะก็คืออาจารย์บอกกล่าวง่ายๆควอเตอร์แรกก็คือไตรมาสแรกเนี่ยกำไรมาจากน้ำมันในถังและธุรกิจจริงส่วนควอเตอร์ที่2เนี่ยไตรมาสที่2กำไรเริ่มมาจากค่าการกลั่นจริงนะคะมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ดูว่าหากนำตัวเลขมาแล้วก็หักไอ้ส่วนที่เขาควรจะทำธุรกิจเนี่ยนะคะก็จะพบว่ากำไรจากสงครามเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 28,600 ล้านบาทนะคะจาก5บริษัทก็คือว่าถ้ากำไรสมมุติหากไม่มีสงครามเนี่ยคุณสมมาคะมันอยู่ที่ประมาณ 58,000 ล้านบาทฉะนั้น War Windfall ที่อาจารย์พูดถึง War Windfall Profit เนี่ยนะคะก็คือกำไรจากราบรอยในช่วงสงครามเนี่ยก็คือ 28,600 ล้านบาทฉะนั้น Windfall เนี่ยมันจะตกเฉลี่ยก็คือลาภลอยเนี่ยตกเฉลี่ยวันละ236ล้านบาทต่อวันน่ะคุณสังมา236ล้านบาทต่อวันซึ่งไม่มีรัฐบาลไหนนะคะหรือว่านักการเมืองหรือผู้บริหารประเทศคนไหนเนี่ยที่จะคิดถึงเรื่อง Windfall Tax นะคะซึ่งก็บอกว่า Windfall Tax เนี่ยมันเป็นกำไรส่วนเกินจากภาวะปกตินะคะนี่ก็ฝากให้คิดกันไว้ในขณะที่ประชาชนเนี่ยยังต้องแบกรับเพิ่มขึ้นแม้ว่าคุณจะบอกว่ามันไปแบกรับโดยกองทุนน้ำมันแต่สุดท้ายมันก็มาลงที่ประชาชนอยู่ดีค่ะคุณสังกมาคะ
1: และนี่คือเรื่องแรกที่น่าติดตามค่ะค่ะอีกเรื่องนึงนะคะที่ทั่วโลกเนี่ยก็เรียกว่าเผชิญปัญหาร่วมกันก็คืออัตราการเกิดเด็กต่ำนะคะแต่ละประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นก็ตามนะคะหรือว่าแม้กระทั่งประเทศไทยเราเองนะคะยุโรปนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะก็จะมีปัญหานี้อันนี้น่าสนใจเพราะว่าฝั่งสิงคโปร์เนี่ยเขาเปลี่ยนวิธีการจัดการปัญหาก็เลยทำให้สื่อต่างประเทศเนี่ยได้มาเกาะติดเรื่องนี้บอกว่าตอนเนี้ยไอ้ที่เราเคยได้ยินเบบี้โบนัสมีลูกออกมาแล้วได้หัวละกี่บาทกี่บาทเนี้ยนะคะคุณกนิกาเขาบอกว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นนโยบายแบบเขาเรียกสร้างแรงจูงใจนะคะซึ่งถามว่ามันพอไหมสิงคโปร์มองว่าไม่พอเพราะว่าอะไรเพราะว่าพอลูกเกิดมาแล้วเนี่ยลูกก็ต้องอยู่ในการดูแลของพ่อแม่ไปอีกเกือบ20ปีก็ว่าได้นะคะอย่างน้อยเนี่ย10กว่าปีละก็เลยทำให้สิงคโปร์เนี่ยเขาเปลี่ยนนะคะเป็นการให้การช่วยเหลือนะคะเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือพ่อแม่เลยในการเลี้ยงดูเด็กเอาจนถึงอายุ17ขวบเลยอ่ะคุณกานิกาคิดดู17ปีอ่ะฮะต้องบอกอย่างนั้น17ปีเลยนะคะเรื่องนี้มันเป็นประเด็นตอนที่นายกรัฐมนตรีลอเรนซ์วอมส์เนี่ยไปพูดนะในงาน Press Club นะคะโดยได้บอกว่าตอนนี้จะต้องเปลี่ยนวิธีการใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าจะต้องตอบโจทย์ให้ได้เพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยบอกว่าจะต้องสร้างบรรยากาศให้สิงคโปร์เนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีความเป็นมิตรกับการเป็นครอบครัวก็คือบรรยากาศที่ทำให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยรู้สึกว่าการที่ต้องแบกรับความกดดันคนเดียวในเรื่องของการศึกษาลูกก็ตามเรื่องของการเลี้ยงดูบุตรศูนย์เลี้ยงดูบุตรหรือว่าบ้านก็คือแฟลตนั่นเองนะคะคืออย่างสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะทราบว่า 90% ของประชากรเขาอาจจะ95ก็ได้นะคุณกนิกาอยู่ที่แฟลตอาศัยอยู่ที่แฟลตคล้ายๆการเคหะแห่งชาติเนื่องจากว่าพื้นที่ของเขาไม่พอพื้นที่ราบไม่พอก็ขึ้นแนวตึกสูง

0: เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นหน่วยงานที่รัฐบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะคะเป็นตัวสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนโยบายนี่คือการเคหะแห่งชาติเขาก็จะเร่งผุดโครงการแฟลตเพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยจองแล้วได้ง่ายขึ้นเพราะว่าของเขาเนี่ยก็คือไม่ได้ซื้อขาดนะคะก็คืออยู่อาศัยแล้วก็เช่าไป90กว่าปีกว่าไปบางที่ก็50ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคุณกนิกามันก็เลยทำให้เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่บอกเอาละอย่างน้อยเรื่องที่อยู่อาศัยเมื่อช่วง 2-3 วันที่แล้วก็เพิ่งมีนโยบายออกมาบอกว่าโอ้ถ้าคุณอยากจะได้แฟลตจองแล้วก็จะได้ไวขึ้นรัฐบาลจะพยายามผุดแฟลตสูงๆขึ้นมาให้เพิ่มนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งจากนั้นเนี่ยทางสิงคโปร์เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยจะเข้าไปเหมือนช่วยเหลือในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรไปเลยนะคะเอาอย่างเช่นว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยจะต้องลาออกมาเลี้ยงลูกก็จะได้เงินสนับสนุนอย่างไรจะไม่ถูกตัดเงินตัดวันหยุดอันนี้อันหนึ่งแล้วก็ค่าเลี้ยงดูเด็กในเรื่องของศูนย์เลี้ยงดูเด็กอย่างเงี้ยค่ะคุณกนิกานะคะเขาก็จะลดราคาให้ต่ำลงนะคะแล้วก็พ่อแม่เนี่ย ก็จะมีเป็นเซตความช่วยเหลือเลยเขาก็จะทำเป็นกลุ่มช่วยเหลือที่เรียกว่า work group นะคะเป็นกลุ่มเลยเข้าไปช่วยในจุดต่างๆเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆที่สิงคโปร์เนี่ยเขาได้เริ่มในจุดนี้ก็คือเปลี่ยนนะคะจากที่รัฐบาลต่างๆจะใช้วิธีเนี่ยพอมีลูกออกมาก็ให้โบนัสเป็นรายหัวเพราะตอนนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าแต่ละปีเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าทั่วประเทศทั่วโลกละกันก็ใช้วิธีการนี้แต่ว่าถามว่าพอไหมมันก็ยังไม่พออยู่ดีไงคะคุณกนิกาคุณผู้ฟังคะมันก็เลยเป็นเขาใช้คำน่าสนใจบอกว่าโอ้โหเลี้ยงดูเด็กเลี้ยงดูลูกเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ยาวไกลเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันที่หนึ่งเลยก็บอกว่ามันมีความแตกต่างยังไงบ้างนะคะอันนี้นักวิเคราะห์ก็บอกว่าอันแรกเลยเนี่ยมันเหมือนแค่คุณให้โบนัสคลอดลูกไรหัวเนี่ยแต่ว่ามันไม่ได้ยั่งยืนเลยในการช่วยเหลือพ่อแม่นะคะแล้วอันที่สองเขาบอกว่าไอ้การที่เป็นคล้ายๆเหมือนกระตุ้นแรงจูงใจอย่างแรกที่เคยทำกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้เกิดสิ่งที่เชื่อมโยงกับผลลัพธ์เลยนะคะเพราะว่ามันกลับกลายเป็นโฟกัสไปที่จำนวนคนเกิดตัวเลขการเกิดเท่านั้นแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะโฟกัสเนี่ยคือคุณต้องไปดูต่างหากว่าพ่อแม่เนี่ยไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรกันแน่เพราะฉะนั้นมันจะต้องทำสิ่งที่ให้มันดึงดูดใจมากที่สุดนะคะแล้วก็เขาใช้คำว่าเหมือนแบบเหมือนพ่อแม่สมัยก่อนเนี่ยนั่งดูลูกวิ่งเล่นอยู่บนสนามหญ้าแล้วพ่อแม่ก็นั่งดูอยู่ให้มันมีความสุขแบบนั้นนะคะแล้วก็ยังย้ำในสุดท้ายบอกว่าสิ่งที่แต่ละประเทศเนี่ยล้มเหลวในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดเนี่ยเพราะว่าคุณไม่ได้มองเรื่องนี้ให้ลึกลงไปในเชิงวัฒนธรรมเชิงสังคมเงื่อนไขในเชิงโครงสร้างอย่างเช่นการแข่งขันในการเล่าเรียนอย่างเงี้ยสมัยนี้คือพ่อแม่สุดๆนะคะการสนับสนุนลูกไปเรียนพิเศษเข้าโรงเรียนดีๆเรียนโรงเรียนอินเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยคือสิงคโปร์ก็เป็นแบบนั้นทั่วโลกก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เรื่องที่คนรุ่นใหม่จะรู้สึกว่าฉันยังเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีพอลูกออกมาจะลำบากไหมโลกมันไม่ได้เหมือนเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต่างหากนะคะที่รัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการสนับสนุนเรื่องไรหัวไปเป็นเรื่องสนับสนุนพ่อแม่สนับสนุนเขาเรียกความเป็นพ่อเป็นแม่ parenthood นะคะบอกว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่จะชี้วัดได้เป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่าโดยสรุปนะคะเขาก็เลยบอกว่าไอ้ที่เพิ่งประกาศงบประมาณไปของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาให้8,000ถึง 10,000 เหรียญนะคะลูกคนแรกแล้วก็ลูกคนที่สองเนี่ยก็จะมีการจ่ายเงินเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกแพ็กเกจเนี้ยต่อไปนี้เนี่ยจะขยายไปจนถึงเด็กที่เกิดตั้งแต่ปีคศ2026นะคะหรือ1ขวบไปถึงอายุ17ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่ามันย้อนหลังกันดีกว่านะคะย้อนหลังเลยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่เรื่องแพ็กเกจในการช่วยเหลือเนี่ยได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากนักเศรษฐศาสตร์บอกว่าน่าสนใจว่าapproach นี้แนวทางนี้จะสามารถเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่นๆได้หรือไม่และนี่คือเรื่องที่2ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เรื่อง data center ของประเทศไทยนี่ก็โอ้โหพลังมากเหมือนกันนะคะคุณสังกมาเมื่อวานนี้ทางทีมผู้ว่ากทม.อาจารย์ชัชชาติ ศิริพันธ์ก็ร่วมกับกระทรวงพลังงาน กฟน.กปน.นะคะประกาศชะลอการอนุมัติโครงการ Data Center ขนาดใหญ่เนี่ยในกรุงเทพ3จาก6แห่งเพื่อทบทวนกฎหมายแล้วก็จัดโซนนิ่งหลักเกณฑ์ใหม่หลังจากที่เริ่มมีการประกาศออกมาว่าเนี่ยมี Data Center แถวพระราม9นี่แหละค่ะคุณสังกมาคะที่มีการจัดเก็บน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีประมาณ 200,000 ลิตรเนอะซึ่งก็ทำให้ประชาชนแถบนั้นเนี่ยได้รับผลกระทบแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยหลังการแถลงข่าวเนี่ยทางทีมสำนักงานเขตนะเขาก็ไปลงพื้นที่เลยนะคะสำนักงานเขตห้วยขวางก็ไปลงพื้นที่ก็พบว่าคือฝาท่อระบายน้ำเนี่ยมันพบว่ามีคราบน้ำมันลอยบนผิวแล้วก็มีลักษณะเป็นสีดำมีกลิ่นนะคะน้ำมันในท่อระบายน้ำแต่มันยังระบุไม่ได้ชัดว่าเป็นมาจากผู้ประกอบการหรือเปล่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นในช่วง2เดือนที่ผ่านมาทีนี้ถ้าเราดูในต่างประเทศเนี่ยคุณสังกมาคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่รัฐเท็กซัสที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นรัฐขนาดใหญ่แห่งแรกเนาะที่ส่งตรวจสอบคำขอเชื่อมต่อ Data Center กับโครงข่ายไฟฟ้าเนี่ยอย่างเข้มงวดเพราะว่าผู้ว่าการรัฐบอกว่าคือมันมีคำขอใช้ไฟเนี่ยพุ่งถึง474กิกะวัตต์ซึ่งสูงกว่าสถิติใช้ไฟสูงสุดของรัฐเนี่ยประมาณ5เท่าคุณสังกมาถ้าประมาณ5เท่าอย่างนี้เนี่ยมันก็จำเป็นต้องมีการลงทุนโครงข่ายเกินจำเป็นใช่ไหมมันไม่รู้ว่าจำเป็นหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติลงทุนโครงข่ายเกินจำเป็นเนี่ยมันก็จะผลักภาระต้นทุนสู่ประชาชนใช่ไหมคะฉะนั้นรัฐเท็กซัสก็บอกว่าขอตรวจสอบก่อนทีนี้เนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันมีหลายชุมชนที่เริ่มตั้งคำถามเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้พวกที่ต่อต้าน Data Center เนี่ยเป็นพวกชอบความล้าหลังแล้วก็ยากจนนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ในสหรัฐอเมริกาแต่คำถามคือคุณสังกมาคะคุณสังกมารู้ไหมตอนแรกเมื่อก่อนเนี่ยตอนที่ทำข่าว Data Center ใหม่ๆดิฉันคิดว่าแถบ EEC เนี่ยจะมากที่สุดแต่คุณสังกมารู้ไหมคะว่าในกทม.เนี่ยเขตไหนเนี่ยเรามี Data Center อยู่ในกทม.เนี่ยกี่แห่ง
0: มากกว่า10หรือยังคุณกนิกา
1: คุณสังกมา34โครงการดำเนินการแล้ว24โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง7โครงการมีแผนจะสร้างอีก3โครงการที่ถูกระงับไปก่อนเนาะแล้วเขตที่มี Data Center มากที่สุดเนี่ยคุณสังกมาคะคือเขตคุณสังกมานี่แหละห้วยขวาง
0: นะมณฑลใช่มณฑลดิฉันอีกแล้วเหรอ
1: มณฑลคุณสังกมานี่แหละมีไป9แห่งนะคะมีไป9แห่งมากที่สุดเลยบางนาเนี่ยรองลงมา6แห่งไม่น่าเชื่อบางรักแต่เพราะว่ามันรวม NT Headquarter ด้วยไงเนาะบางรักเนี่ยอีก3อีก5แห่งนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยต้องก็บอกก่อนว่า data center ในกรุงเทพเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใหญ่เกิน20เมกะวัตต์แบบที่ใน EEC ใช่ไหมคะพื้นที่ตรงนั้นกว่าว่าก็เรียกว่ารองลงมาแต่ว่าก็เรียกว่าไม่น่าไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็มีไอ้3โครงการที่มีแผนจะก่อสร้างเนี่ยคุณสังกมามีแบบ25เมกะวัตต์ด้วยนะคะทีนี้น่ะตรงนี้แหละก็เลยเป็นคำถามว่าคือมันต้องเดินเครื่องอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นมันจึงมีการสำรองน้ำมันไงแล้วก็คนก็ถามว่าเอาแล้วทำไมถึงปล่อยให้มันเหมือนกับโอ้โหมีคลังน้ำมันอยู่ในชุมชนน่ะได้ประเด็นสำคัญก็คือว่ากฎหมายเราตามไม่ทันคุณสังกมาคะอย่างอาคารพวกนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นอาคารที่ต้องถูกรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA เนาะโดยอ้างว่าเป็นแค่ส่วนใหญ่เขาจะเขียนว่าเป็นคือโรงงานหรือว่าเป็นอาคารคือเป็นคลังสินค้าแต่ไม่ได้บอกว่าเป็น data center แล้วก็ data center มันก็ไม่มีนิยามนะคะซึ่งวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคุณเอกนิติธรรมภาสนะคะซึ่งก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าจะมีการคุยกันในคณะกรรมการในบอร์ด Data Center นะคะอย่างละเอียดว่าจะต้องมีกฎหมายเพิ่มอะไรยังไงแต่คุณสังกมาคะประเด็นเนี่ยที่ทางพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตมาตลอดบอกว่าถ้าบอร์ด Data Center จะคุยนะต้องกล้าตัดสินใจใน4เรื่องใหญ่คือ1ต้องกล้าบังคับใช้ย้อนหลังเพราะว่าถ้าดูจากที่ออกมาแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังกมาในปี2ปีเนี่ย BOI อนุมัติโครงการไปแล้ว57โครงการมูลค่าเนี่ย800,000 ล้านถ้าไม่คุมย้อนหลังเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประเมินการใช้ไฟใช้น้ำผลประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะคะหรือเรื่อง local content ก็คือการใช้ชิ้นส่วนในประเทศเนี่ยจะไม่สามารถควบคุมโครงการ data center ให้อยู่ในกรอบมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแล้วก็ประเด็นที่สองอย่าปล่อยให้เกิดรูโหว่ใหม่นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรียกว่าสุญญากาศเนอะที่ไม่มีกฎหมายไม่ครอบคลุมถึงล่าสุดเนี่ยมันยังเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่ารูโหว่ซ่อนรูโหว่อีกในประเภทกิจการเพราะว่ากรณีบริษัทอย่าง TikTok เนี่ยการลงทุนหลักแสนล้านในปีนี้แต่กลับไม่รวมอยู่ในข้อมูลของ BOI เพราะเขาบอกว่าเป็นแค่ data hosting เป็นบริการให้เช่าพื้นที่เก็บข้อมูลแต่คุณสังกมาหน้าตามันไม่ได้ต่างกันนะระหว่างไอ้ data hosting กับไอ้ data center เนี่ยซึ่งมันก็ควรถูกพิจารณาเรื่องการใช้ไฟน้ำแล้วก็ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกันและที่สำคัญ local content เนี่ยก็คือสิ่งที่บอกว่าประเทศจะได้ควรใช้วัตถุดิบในประเทศเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราไปดูเกณฑ์ที่รองนายกเอกนิติเคยประกาศเนี่ยมันรวมเอาเรื่องของเจ้าของที่ดินผู้รับเหมาไปด้วยซึ่งตรงนั้นเนี่ยคือทางพรรคประชาชนเขาบอกว่า local content มันควรสะท้อนในยะที่จะพาเศรษฐกิจไทยเข้าสู่ supply chain high tech นะคะเช่นประเภทของ data center เช่นพวกที่เขาเรียกว่าเป็น cloud เฉยๆหรือมีไว้เพื่อ AI machine training machine learning นะคะตรงนั้นจะได้ประโยชน์มากกว่าแค่เป็น cloud เฉยๆและที่สำคัญเนี่ยเราต้องเป็นผู้กำหนดเกมได้ที่ผ่านมาเนี่ยจะทำแค่เหมือนเราเป็นแค่ที่ให้เช่าอ่ะคุณสังกมาไม่ได้เนาะส่วนอื่นๆเนี่ยบอร์ด Data Center เนี่ยก็ควรจะตั้งหลักให้มั่นว่าประเทศไทยเราอยู่ในสถานะที่สามารถต่อรองและต้องต่อรองกับบรรดาบริษัท Data Center เพื่อเลือกประเภทของ Data Center ที่เชื่อมโยงกับผู้ประกอบการไทยได้จริงนะคะไม่ใช่แค่ศูนย์เก็บข้อมูลทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดของไทยด้วยเพราะว่าไอ้ 800,000 ล้านที่ขอมาไม่มีเจ้าไหนเลยที่ขอพลังงานสะอาดแต่คุณสังกมาคือเรากับรู้ว่าประเทศไทยไม่มีพลังงานสะอาดก็เลยไม่ขอแทนที่จะใช้โอกาสพวกนี้ในการพัฒนาขึ้นเนี่ยเราก็แทบจะไม่มีอะไรตกเหลือแผ่นดินเลยค่ะ
0: ค่ะและทั้งหมดนี้คืออัปเดตข่าวเช้าทันโลกค่ะ World Update ค่ะแล้วเราไปต่อกันที่ประเทศเพื่อนบ้านเราบ้างนะคะในช่วงอาเซียนเราอัพค่ะช่วงอาเซียนเราอัพค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะวันนี้จะพาเราไปเวียดนามสวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
2: สวัสดีค่ะดร.สัตตมาคุณนิกาและคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้จะพาไปดูเวียดนามในมิติใหม่นะคะเขาเพิ่งจะกำหนด positioning ของตัวเองค่ะคือถ้าหากว่าพูดถึงเวียดนามในสมัยก่อนเนี่ยภาพที่หลายๆท่านคุ้นชินก็คือเวียดนามเป็นฐานการผลิตสินค้าที่ใช้แรงงานราคาถูกอย่างเข้มข้นนะคะแล้วก็พึ่งพาแรงงานราคาถูกนี่แหละค่ะเพื่อที่จะดึงดูดเอาเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติเข้าประเทศแต่ว่าวันนี้ยุทธศาสตร์ของเวียดนามกำลังเปลี่ยนไปแล้วค่ะหลังจากที่มีการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งชุดที่14ครั้งที่3ที่ผ่านมานะคะซึ่งโตหลําเลขาธิการพรรคและประธานาธิบดีเวียดนามนะคะประกาศวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์นะคะที่เรียกกันว่า Four Strategic Shifts นะคะก็คือ4การเปลี่ยนผ่านเชิงยุทธศาสตร์อันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญค่ะดร.สกบาคุณจริการและผู้ฟังที่เวียดนามจะพลิกโฉมประเทศคือการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้มองแค่เรื่องเทคโนโลยีหรือว่าการศึกษาเท่านั้นแต่ว่าเป็นการยกเครื่องโครงสร้างประเทศอย่างรอบด้านรอบทุกมิตินะคะนักวิเคราะห์และก็สถาบันเศรษฐกิจระดับโลกก็พากันจับตาดูค่ะว่ายุทธศาสตร์4อย่างที่โตเหลิมได้พูดในที่ประชุมคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเนี่ยจะมีความเข้มข้นอย่างไรอันนี้เดี๋ยวขอแจกแจงให้ฟังนะคะคือยุทธศาสตร์แรกก็คือเขาจะยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและการกระจายอำนาจค่ะคือที่ผ่านมาเราทราบอยู่แล้วนะคะว่าช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเวียดนามปรับโครงสร้างระบบการบริหารราชการแบบ360องศาเลยทีเดียวนะคะจาก30กว่ากระทรวงก็หดลงควบรวมนะอะไรที่คล้ายกันอะไรที่มันล้นมันโตเกินไปอุ้ยอ้ายเถอะทะก็ยุบลงนะคะแล้วก็เอามารวมกับกระทรวงที่มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกันอันนี้ถือได้ว่าเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการครั้งใหญ่จาก30กว่ากระทรวงเหลือเพียงแค่ 10ปลายๆกระทรวงเท่านั้นนะคะประมาณเกือบ20กระทรวงเท่านั้นอันนี้เนี่ยก็เพิ่มมิติเข้าไปอีกก็คือให้ส่วนท้องถิ่นนะคะมีอำนาจตัดสินใจและใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนประเด็นปัญหาคอขวดด้านกฎหมายหรือว่าระเบียบราชการที่ล้าสมัยเนี่ยอันนี้ก็จะรื้อถอนหมดให้หมดสิ้นด้วยเช่นกันนะคะเพื่อปรับปรุงให้มีความทันสมัยแล้วก็ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพื่อเอื้อต่อบรรดานักลงทุนต่างชาตินะคะที่จะเข้ามาลงทุนในมิติใหม่ส่วนยุทธศาสตร์ที่2นะคะก็คือการบริหารจัดการพื้นที่ทรัพยากรรวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติแบบองค์รวมค่ะคือเขาเลิกมองการพัฒนาแบบแยกส่วนนะคะแต่ว่าเขาจะนำข้อมูลดิจิทัลผังเมืองแล้วก็ทรัพยากรเนี่ยมาบูรณาการร่วมกันเพื่อดึงศักยภาพของแต่ละภูมิภาคออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัดแล้วก็จับต้องได้มากที่สุดนะคะอันนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าผู้นำของเวียดนามนะคะต่อหลุนเนี่ยซึ่งอายุก็70แล้วนะคะยังคงมีความคิดทันสมัยในความคิดเรื่อง Big Data นะคะเขาให้ความสำคัญกับเรื่องข้อมูลดิจิทัลมากส่วนยุทธศาสตร์ที่3นะคะก็คือเขาวางโมเดลการเติบโตฐานความรู้และนวัตกรรมค่ะคือจะเลิกพึ่งพาโมเดลแรงงานราคาถูกแต่ว่าจะเน้นการขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพหรือว่า productivity เน้นการใช้ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และก็มุ่งสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงอันนี้เราได้เห็นความคิดที่อัปเกรดไปอีกหลายๆขั้นเลยนะคะของเวียดนามและยุทธศาสตร์ที่4ค่ะก็คือการตั้งรับเชิงรุกเวลาที่จะเกิดภัยพิบัติหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความทันสมัยทางความคิดด้วยเช่นกันนะคะชี้ให้เห็นว่าเวียดนามซึ่งเป็นประเทศที่เพาะปลูกข้าวแล้วก็ส่งออกข้าวเป็นเบอร์ต้นๆของโลกคู่ขี้กับไทยและมีบางครั้งบางปีที่แซงหน้ายอดการส่งออกข้าวของไทยไปด้วยซ้ำเนี่ยเขาเห็นถึงความสำคัญของสภาพภูมิอากาศโลกที่มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็เล็งเห็นถึงภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เกิดขึ้นแล้วด้วยแหละจากปรากฏการณ์โลกร้อนโลกเดือดนะคะเราเห็นได้ว่าเวียดนามในช่วงที่ผ่านมามีมาตรการต่างๆเพื่อที่จะเอื้อให้ชาวนาและเกษตรกรที่ทำไร่ทำสวนเนี่ยค่ะมีทางออกได้มากยิ่งขึ้นเพื่อรับมือกับสภาพภูมิอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงเขาจะเปลี่ยนผ่านจากการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การคาดการณ์แล้วก็วางแผนป้องกันล่วงหน้าเป็นแบบ preemptive นะเพื่อให้การพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวนะเติบโตไปพร้อมกับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะการประกาศยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้ของโตเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะคะแต่ว่ามันสอดรับกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่ร้อนแรงค่ะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้นะคะเวียดนามมีตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP นะคะโตถึง 8.18% ซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในรอบ16ปีจนทำให้รัฐบาลเวียดนามเนี่ยเริ่มตั้งเป้าการเติบโตทั้งปีให้ใกล้เข้าไปแตะระดับ 10%ซึ่งตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจระดับ 10% เนี่ยเราเคยได้เห็นมาแล้วเมื่อประมาณ10ปีก่อนหน้านี้ก็คือตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจีนนะและเช่นในแถบนี้เนี่ยไม่เคยมีประเทศไหนที่ตั้งเป้าตัวเลขคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากขนาดนี้มาก่อนแต่ว่าเวียดนามกำลังจะก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านและก็การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะคะในด้านการเพิ่มผลิตภาพเลยค่ะรองผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของเวียดนามนะคะชี้ให้เห็นค่ะว่าความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดก็คือการก้าวข้ามข้อได้เปรียบด้านต้นทุนไปสู่ข้อได้เปรียบด้านมูลค่าเพิ่มดังนั้นทุกขั้นตอนในห่วงโซ่การผลิตเนี่ยค่ะจะต้องได้รับการปรับปรุงมีการวัดผลิตภาพซึ่งจะมองเฉพาะแค่แรงงานราคาถูกกับเงินทุนไม่ได้อีกต่อไปละแต่ว่าต้องเอาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับที่ดินน้ำพลังงานและต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเนี่ยเข้ามาคำนวณร่วมด้วยนะคะอย่างจริงๆจังๆค่ะและก็เมื่อวันที่4สิงหาคมปีนี้เองนะรัฐบาลเวียดนามภายใต้การนำของประธานาธิบดีต่อหลมและก็นายรัฐมนตรีของเวียดนามคนปัจจุบันเนี่ยค่ะได้อนุมัติแผนแม่บทครั้งใหญ่นะคะในการที่จะจัดตั้งศูนย์วิจัยห้องปฏิบัติการทดลองและก็ห้องปฏิบัติการระดับชาตินะคะเพื่อที่จะมุ่งเน้นการสร้างอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นซีมิคอนดักเตอร์เทคโนโลยีชีวภาพวัสดุขั้นสูงแล้วก็ยังผลักดันโมเดลความร่วมมือ3ฝ่ายระหว่างรัฐบาลสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนค่ะเพื่อดึงเอางานวิจัยจากห้องทดลองออกมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ให้เป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังก็จะเห็นได้นะคะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามกำลังเดินหน้าอย่างเต็มสูบเลยแล้วค่ะดร.กนิกาดร.สังกมาคุณกนิกาคะเพื่อที่จะสลัดภาพประเทศที่กำลังพัฒนาเน้นการรับจ้างผลิตไปสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแถวหน้าของภูมิภาคเอเชียอันนี้เนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่นะที่รัฐบาลไทยคงจะต้องหันมาสำรวจตัวเองแล้วล่ะว่าในสภาวะที่การแข่งขันในตลาดโลกเป็นแบบนี้ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์เกิดขึ้นทุกวันนะเราคงไม่สามารถที่จะมานั่งเลือกข้างได้ว่าเราจะอยู่ข้างใครข้างใครเราควรจะมองที่ผลประโยชน์ของประเทศตัวเองเป็นหลักนะคะว่าเราจะก้าวไปทางไหนเพื่อให้เราอยู่รอดได้ในสภาพปัจจุบันนี้ค่ะดร.สังกมาคุณยติการและคุณผู้ฟังคะ
3: โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะของเพื่อนบ้านเราวันนี้ขอบคุณคุณวัชรินทร์มากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะคุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันนะคะพบกับเราทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะในช่วงอาเซียนค่ะ
4: ช่วงอาเซียนเราอัพ
3: ค่ะไปดูเฮดไลน์ข่าวทั่วโลกกันค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะเมื่อวานนี้นะคะที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีไทยกับสิงคโปร์ก็จับมือยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เดินหน้า4เสาหลักเศรษฐกิจพลังงานความมั่นคงอาเซียนนะคะซึ่งในปี70ปี71เนี่ยทางสิงคโปร์จะเป็นประธานอาเซียนและเราเป็นประธานต่อใช่ไหมคะเขาเรียกว่าจะทำงานร่วมกันเพื่อให้เรียกว่าราบรื่นนะคะแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เมื่อวานนี้กองเรือ USS อับราฮัมลินคอนนะคะก็ได้มาถึงประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งตัวอับราฮัมลินคอนเนี่ยก็จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ในทีมเดียวกันเนี่ยนะคะก็คือเรือพิฆาตติดอาวุธ USS Frank B Frank E Peterson Jr. นะคะก็เข้าเทียบท่าที่ศรีราชาส่วนเรือราตเวนอีก2ลำเนี่ย USS Small นะคะ Robert Small เนี่ยก็ถึงท่าที่มาบตาพุธแล้วด้วยนะคะเนตันยาฮูค่ะยังยืนยันอิสราเอลจะไม่ถอนตัวออกจากฉนวนกาซาขณะที่ทรัมป์นะคะก็ประกาศว่าอยากจะเปลี่ยนชื่อช่องแคบฮอร์มุสเป็นช่องแคบทรัมป์คุณสังกมาเนื่องจากปัจจุบันช่องแคบดังกล่าวเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐแล้วเขาคุยว่าอย่างนั้นนะน้ำมันยังปิดตัวแคบนะคะทองคำฟื้นตัวส่วนหุ้นสหรัฐเนี่ยปิดบวกจากแรงช้อนซื้อนะคะส่วนเยอรมนีก็ซัดโจมตีรัสเซียนะคะกล่าวหารัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังส่งโดรนติดระเบิดก่อวินาศกรรมโจมตีสนามบินไลป์ซิกค่ะจากมาค่ะ
3: แล้วก็เรื่องของค่าเงินบ้างนะคุณกนิกาตอนนี้ก็มีการวิตกกันเรื่องค่าเงินเยนญี่ปุ่นนะคะถึงแม้ว่ามีการประกาศอุ้มกันเป็นระยะล่าสุดนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ทางด้านของฝั่งนักลงทุนนะคะอยู่ในขั้นระมัดระวังสูงสุดนะคะในเรื่องค่าเงินเยนนะคะแล้วก็มีบริษัทเป็นญี่ปุ่นอีกเรื่องนึงบริษัทในญี่ปุ่นตอนนี้นะคะกำลังพิจารณาในการที่จะขายพวกสินทรัพย์นะคะเนื่องจากว่าการที่มีหนี้นะคะในขณะที่ค่าเงินเยนผันผวนเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ต้นทุนหนี้ต้นทุนของเขาเพิ่มสูงขึ้นค่ะส่วนการแข่งขันนะคะทางด้าน AI ก็ยังคงไม่หยุดยั้งเลย Meta ประกาศล่าสุดนะคะบอกว่ามีโมเดลตัวใหม่มาอีกแล้วนะคะตัวนี้จะแซงคู่แข่งทุกสำนักเลยในขณะที่ทาง Anthropic อีกบริษัทหนึ่งก็บอกว่าเริ่มมีความสัมพันธ์ปรับที่จะเข้ามาพูดคุยกับรัฐบาลมากขึ้นนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกกดดันจากรัฐบาลในทรัมป์ค่ะคุณกันนิกา
1: ค่ะขอเพิ่มอีก 2-3 ข่าวนะคะ Times of Israel ค่ะได้รายงานข่าวการประท้วงของคนไทยที่เกิดขึ้นที่ป่าตองเกาะภูเก็ตนะคะภายใต้สโลแกน Save ภูเก็ตค่ะซึ่งบอกว่าเป็นการต่อต้านพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปนะคะแต่ว่าป้ายการชุมนุมประท้วงเนี่ยก็คือเป็นภาษาฮิบรูด้วยนะมีภาษาฮิบรูอยู่ด้วยซึ่งก็โดยเฉพาะต้องการสื่อว่าเฉพาะนักท่องเที่ยวอิสราเอลเป็นสำคัญน่ะนะคะก็ความเคลื่อนไหวนี้ก็มีขึ้นนะคะแล้วก็ทางอิสราเอลเนี่ยก็ได้รายงานค่ะส่วนเนปาลนะคะออกมาเรียกร้องเงินชดเชยด้านสภาพภูมิอากาศกรณีภัยพิบัติทุกน้ำท่วมครั้งใหญ่เนี่ยจาก3ประเทศนะคะที่ใช้พลังงานแล้วก็ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากที่สุดก็คือจีนอินเดียแล้วก็สหรัฐอเมริกาค่ะแล้วก็คุณสังกมาคะเกิดเหตุน่าตกใจที่มีการแทงเสียชีวิตในไทม์สแควร์เนาะคุณสังกมาปรากฏว่าคนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นรองประธานแบงก์ออฟอเมริกา สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดอันดับ2ของสหรัฐนะคะเขาบอกว่าเป็นการโจมตีแบบสุ่มกลางวันแสกๆนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าไม่ได้มีการแบบสุ่มจริงๆหรือเปล่าเนาะโอ้เพราะว่าตัวใหญ่เลย
3: นั่นน่ะสินะคะค่ะเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเรามาติดตามเรื่องการปราบคอร์รัปชันในเชิงนโยบายเมื่อสักครู่คุณกนิกาพูดถึงเกาหลีใต้ไปแล้วเดี๋ยวจะมีเพิ่มเกาหลีใต้ที่เขาเน้นไปที่เอกชนด้วยส่วนจีนนั้นก็คือไปตามล่าบรรดาข้าราชการเลยที่กอบโกยเงินแล้วเอาไปหลบหนีอยู่ต่างประเทศพักครู่หนึ่งแล้วกลับมาค่ะ
5: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
6: สนับสนุนโดย
7: เที่ยวเครื่องกรองน้ำต้องเที่ยวถ้าดื่มน้ำต้องเพียวผ่านเครื่องกรองน้ำจากเพียว
8: เครื่องกรองน้ำต้องเพียว
9: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
10: อ้าวสายต่อไป
11: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
10: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
12: เลือกนี่สิครับ
10: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
12: ปลอดภัย
10: กินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลท์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
13: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
14: เบาหวานไขมันความดันอ้วนลงพุงโรคหลอดเลือดเหล่าโรคร้ายที่เกิดง่ายนามว่า NCD หยุดฟังทางนี้ก่อนที่ชีวิตจะจอดมาเข้าคอร์สถอดรหัสนี้ห่างโรคเสี่ยงนี้ไปด้วยกันในงานเสวนาประสาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD
13: พบคุณหมอเจาะลึกรู้ภัยตรงไปตรงมากับนายแพทย์นิธิวัฒน์ศรีกาญจนวัฒน
14: ์ขนความรู้ระดับท็อปของพลังสมุนไพรไทยโดยเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
13: เข้าครัวปรับจานอร่อยให้ห่างไกลโรคโดยนักกำหนดอาหาร
14: เรื่องจริงยิ่งกว่าละครฟังเคสสุดพีคจากผู้เคยป่วยหนักจนเกือบไม่รอด
13: อย่าปล่อยให้ร่างกายร้องขอชีวิตเสวนาภาษาหมอตอนกินอยู่เป็นหนีโรค NCD เคลียร์คิวให้พร้อม3ตุลาคมนี้ที่โรงแรม The Emerald รัชดาพิเศษจองไหว50ท่านแรกรับไปเลยของขวัญ Limited Premium จองด่วนที่ LINE @thinking radioอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
6: สนับสนุนโดย
15: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
1: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะไปกันเลยค่ะที่ Big Story ค่ะ
16: Big Story
1: ในขณะที่บ้านเรานะตอนนี้เขาเรียกกันคุณสังกมาช่วงวางบินเพราะว่ามีการตั้งข้อสังเกตเรื่องทุจริตคอร์รัปชันการที่มีบริษัทเอกชนแล้วก็บอกว่าท่านผู้บริหารคนนั้นสั่งมาคนนี้สั่งมาให้ซื้อนู่นซื้อนี่ซื้อนั่นอะไรอย่างเงี้ยพวกตอนนี้พวกโรงพยาบาลก็ออกมาโวยกันเยอะนะคะกล้าโวยบ้างกล้าไม่กล้าโวยบ้างก็เลยเป็นช่วงวางบินเรียนคิดว่าไม่ใช่แค่ในกระทรวงสาธารณสุขแล้วค่ะคงมีอีกหลายที
3: ่
1: นะคะที่เรียกว่าพอมีอำนาจมากๆเนี่ยคือคุมได้ทั้งสองสภาคุมองค์กรอิสระด้วยเนี่ยมันก็มีการวางบินเนาะก็คือเก็บค่าด้านแหละนะคะทีนี้ในต่างประเทศที่คุณสังกมาบอกที่จีนเกาหลีใต้ตอนนี้เขาเอาจริงเอาจังกันมากเลยเป็นยังไงบ้างคะ
3: ค่ะก็ถ้าเป็นจีนเนี่ยเราก็จะเห็นการประกาศเป็นระยะมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเริ่มมีการรายงานเพิ่มมากขึ้นในการที่เขาตั้งทีมเรียกว่าเป็นส่งเจ้าหน้าที่ไล่ล่าโดยเฉพาะเนี่ยนะคะคุณกนิกาโดยทางปปช.ของจีนเนี่ย องค์กรปราบทุจริตเนี่ยสักช่วงปี2ปีเนี่ยเขาได้ใช้วิธีการว่าพวกที่แบบโกงเงินไปนะคะเป็นข้าราชการก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยพูดตรงๆคณิกาบรรดาพวกทหารนอกแถวใช้คำนี้แล้วกันเนาะที่มาเกี่ยวข้องกับรัฐประหารบ้างอะไรบ้างสุดท้ายเราไปเห็นไปโอ้ไปร่ำรวยอยู่ต่างประเทศเปิดร้านอาหารได้รับเกียรติศักดิ์ศรีอะไรอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะคะแต่ที่จีนเนี่ยไม่ได้จีนเนี่ยคือเขาใช้วิธีให้ไปจับถึงที่เลยนะคะโดยสำนักข่าว South China Morning Post เนี่ยก่อนหน้านี้ได้รายงานไว้บอกว่าทางการจีนเนี่ยจะลงโทษข้าราชการทุกวิถีทางเลยคือจะไปอยู่ในสมมติจะไปอยู่ในประเทศตะวันตกของไทยเนี่ยคุณกนิกาไปดูที่อังกฤษเนี่ยดิฉันเดินอยู่ที่ลอนดอนบอกโอ้โหนี่มันนายทหารคนดังทั้งนั้นเลยไปเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ยนะคะจีนเขาก็เห็นเหมือนกันบอกโอ้ชอบไปตามประเทศตะวันตกนะแล้วเขาใช้วิธีการอย่างนี้ค่ะส่งข้อมูลนะคะดูปปช.เขานะคะส่งข้อมูลความกระทำผิดของข้าราชการที่โกงเงินไปเนี่ยไปยังประเทศที่ข้าราชการเหล่านี้ไปหลบหนีอยู่นะคะแล้วก็ให้เหตุผลบอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้ต้องหาคดีหนีทุจริตนะแล้ววิธีการก็คือนำทรัพย์สินเอาไปเจรจากับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นบอกว่าให้ดำเนินคดีแบบพลเรือนได้ไหมแต่ว่ามันก็มีประเด็นเหมือนกันนะคุณกนิกาเพราะว่าจีนใช้วิธีไปคุยกับครอบครัวผู้กระทำผิดด้วยแล้วก็ครอบครัวที่ยังหลงเหลืออยู่ที่จีนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็มีความแบบสุ่มเสี่ยงเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนเหมือนกันเนาะแต่ว่านั่นแหละวิธีการเนี้ยทางการจีนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีการนำสำนักงานส่งตัวผู้ต้องหาในคดีแล้วก็การเรียกคืนทรัพย์สินคือเวลาที่จะแก้ไขปัญหาจะมีลักษณะแบบนี้ค่ะคือจีนเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเรียกว่าเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกเป็นสถาบันนะกันนี่ค่ะคือตั้งหน่วยงานตั้งเจ้าภาพใช้คำนี้แล้วกันตั้งเจ้าภาพขึ้นมาเพราะนั้นเขาก็ให้งานเนี้ยสำนักงานส่งตัวผู้ต้องหาในคดีแล้วก็เรียกคืนทรัพย์สินคือเจาะจงเลยถามว่ามีใครบ้างไม่ใช่เจ้าหน้าที่หน่วยงานเดียวเหมือนที่ดิฉันเมื่อวานเพิ่งบ่นให้คุณกันนิกาฟังว่าเฮ้ยทำไมเรือที่เสียงดังอ่ะแล้วก็มีควันพิษตลอดทางแล้วทั้งนักท่องเที่ยวทั้งคนต่างชาติคนไทยเนี่ยต้องดมควันแล้วก็กลิ่นของเรือที่ดังแต่ไปดูว่าพอมีหลายหน่วยงานเข้ามาเนี่ยจะเกี่ยงกันประเทศไทยจะเป็นอย่างนี้นะคะจีนเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าสำนักงานเฉพาะที่เขาตั้งมาเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานต้องมาสำนักงานความมั่นคงต้องมาด้วยฝ่ายกฎหมายต้องมาด้วยกระทรวงยุติธรรมคุณต้องมากระทรวงการต่างประเทศมาด้วยและที่สำคัญแบงก์ชาติก็ต้องมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการเนี้ยมันก็เลยทำให้เวลาประชุมอ่ะคุณกนิกาเจ้านายก็จะสำนักงานนี้รายงานสิหัวหน้างานก็จะต้องรายงานโดยที่มีการบูรณาการกับทุกหน่วยงานแล้วก็จะสามารถเรียกเอกสารสามารถที่จะพูดง่ายสั่งการข้ามหน่วยงานได้ซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเงื่อนไขสำคัญว่าทำไมประเทศไทยเนี่ยเราอะนโยบายดีถูกไหมกันนิกาที่ประชุมดีโต๊ะดีหัวหน้าระดับนักการเมืองออกมาพูดดีหมดเลยจะทำนู่นทำนี่แต่กลไกเอาไปปฏิบัติของประเทศเราเนี่ยมันไม่มีมันแล้วก็ที่คุณกันนิกาพูดเมื่อวานคือการประเมินผลเนี่ยมันก็ประเมินแบบรูปหน้าปะจมูกอะเอาตัวเลขมาถ่ายรูปแต่ว่ามันไม่ได้มีการประเมินติดตามอย่างจริงจังเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าช่วง10ปีหลังที่ผ่านมาเนี่ยเขาจริงจังกับเรื่องนี้มากๆก็คือโมเดลในการไปตามล่าข้าราชการขี้โกงนะคุณนิกาแล้วก็มันมีถึงขั้นเคยประหารข้าราชการใหญ่ที่แบบว่าโอ้โหคุณเล่นโกงทีเป็นหมื่นล้านอ่ะเพราะฉะนั้น เมื่อเดือนที่แล้วเนาะเราก็เพิ่งเห็นเขาออกกฎเหล็กทั้งเรื่องของก่อนหน้านี้อะไรนะใช้ของฟุ่มเฟือยเหล้าบุหรี่อย่างเงี้ยไม่ได้เอางบหลวงไปใช้ดิฉันเซ็งมากเคยไปงานข้าราชการท่านหนึ่งคุณกนิกาเชื่อไหมแค่หันไปซื้อผลไม้อะถุงละ10-20บาทอย่างเงี้ยไม่ควักเงินตัวเอง
1: ไม่ยอมจ่ายตังค์เลย
3: ไม่จ่ายตังค์ดิฉันแบบเอ๊ะขนาดนี้เลยเหรอมีอะไรก็เรียกข้าราชการตัวเล็กๆมาจ่ายลักษณะนี้เพราะฉะนั้นของจีนเนี่ยเขาสะท้อนเลยว่าเอาข้าราชการเนี่ยแหละพวกตัวใหญ่เนี่ยแหละเอาให้หนักเลยแล้วก็คนล่าสุดที่ถูกตัดสินประหารชีวิตก็คือระดับคนที่ดูแลเขตเศรษฐกิจในนครหนานจิงนะคะอันนั้นก็อย่างโยหลินโหโดนไปรับสินบนไป 2,000 ล้านอ่ะเพราะฉะนั้นแล้วฟ้องเงินด้วยนะคะเขาก็บอกว่าสังคมแบบรับไม่ได้ค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะทางข้าราชการของจีนนี่พุ่งเป้าที่ข้าราชการและที่เกาหลีใต้ล่ะคะเป็นยังไงบ้าง
3: โอ้เกาหลีใต้เนี่ย ก้าวหน้าคุณกานิกาเพิ่งเล่าเคสอะไรนะน้ำมันใช่ไหมกักตุนหรือว่าอะไร
1: หัวน้ำมันหัวน้ำมันหัวราคาน้ำมันค่ะงั้นเรียนเล่าให้ฟังก่อนเรื่องนี้เกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมก็ช่วงที่ราคาน้ำมันมันสูงๆเนาะอัยการเกาหลีเนี่ยเขาฟ้องโรงกลั่นน้ำมัน4แห่งเลยนะคะแล้วจะมี HD Hyundai Oil Bank SK Energy GS Caltech แล้วก็ S Oil นะคะบอกว่าผู้บริหารของ4เจ้าเนี้ยหารือกันในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันนะคะแล้วก็โดยคือปรับเนี่ยสองเจ้าปรับก่อนแล้วอีกสองเจ้าเนี่ยตามขึ้นมาอีกสามเจ้าปรับตามขึ้นมานะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นกลไกการบิดเบือนราคาน้ำมันภายในประเทศสูงอย่างไม่เป็นธรรมสร้างภาระให้กับผู้บริโภคในวงกว้างแล้วก็เขาจับกลุ่มพนักงานรายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าส่งข้อมูลด้านราคาให้คู่แข่งเนี่ยจะได้แบบว่าหัวขึ้นพร้อมๆกันไงคุณสังหารประชาชนจะได้ไม่มีทางเลือกไม่ไปใช้เจ้าใดเจ้าหนึ่งก็ทุกเจ้าขึ้นเหมือนกันซึ่งงานนี้เนี่ยคณะกรรมการการค้าเสรีของเกาหลีใต้ซึ่งจริงๆก็ใกล้ๆกขคบ้านเรานะคะเขาถูกเพิ่มบทลงโทษด้วยนะคุณสังมาว่าจากเดิมเนี่ยถ้าคุณหัวกันเนี่ยขั้นต่ำจะปรับที่ 0.5% ของยอดขายที่เกี่ยวข้องแต่ตอนนี้เป็น 10% ของยอดขายที่เกี่ยวข้องอ่ะก็คือปรับให้มันแบบสมน้ำสมเนื้อต่อไปคุณจะได้ไม่ทำแบบนี้อีกนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เกาหลีใต้กำลังทำ
3: คิดแบบว่าประเทศไทยจะกล้าจัดการกับทุนน้ำมันน่ะไม่กล้าไง
1: โอ้ไม่มีทางเลยไม่มีทางไม่มีทางแบบที่เมื่อกี้เล่าให้ฟังไงว่าในช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยไอ้วินฟอร์วอลก็คือลาบลอยจากช่วงสงครามเนี่ยวันละ286ล้านต่อวันนะคะ
3: ซึ่งเกาหลีใต้เนี่ยมีเคสล่าสุดนะเพิ่ง 2-3 วันที่แล้วนี่เองคือศาลเนี่ยตัดสินคนที่เป็นฝั่งเอกชนนะคะที่แบบว่าไม่ได้เป็นข้าราชการเนี่ยแต่ไปเอี่ยวกับเรื่องติดสินบนอดีตภริยาของประธานาธิบดีเอ้าประเทศไทยเนี่ยคุณกันนิกาเวลาเขาจะมีการมีวิธีการวางบินอะไรอย่างที่คุณกันนิกาว่ามันจะมีคำฮิตคำหนึ่งชอบบอกว่าผู้ใหญ่บอกมาผู้ใหญ่สั่งมาดิฉันเนี่ยเคยถามบอกว่าเอ้ยดิฉันก็แก่แล้วนะยังมีผู้ใหญ่กว่าดิฉันนี่มันอยู่ที่ไหนเหรออยากทราบมากๆเลยนะคือพออ้างว่าผู้ใหญ่ปุ๊บเนี่ยคนไทยข้าราชการหยุดหมดเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนตอเข้าใช่ไหมกรณีนี้ก็เหมือนกรณีเกาหลีใต้เนี่ยมาอ้างระดับอดีตภริยาประธานาธิบดีด้วยก็คือตัวของนายยุนซอกยอนอดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้คือคนกระทำผิดเนี่ยเป็นผู้นำโบสถ์นะคะก็คือนางฮักจะฮันโอ้โหโบสถ์นี้เนี่ยเป็นโบสถ์เขาเรียกว่าผู้นำโบสถ์แห่งความสามัคคีนางฮักอายุ83ปีเนี่ยโดนเข็นรถเข็นมาแต่สังคมก็ไม่ยอมไงเกาหลีใต้ก็ไม่ยอมบอกว่าเอ้ยก็เขากระทำผิดน่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีทั้งคดีทุจริตด้วยโดยที่มาแอบอ้างนะคะในเรื่องของการที่จะบอกเอาเงินทุนเนี่ยไปใช้ในกิจการศาสนานะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมีการนำเงินทุนไปทั้งติดสินบนยักย่อเงินของคริสตจักรด้วยเอาไปสนับสนุนทุนการเมืองเพื่อปกป้องตัวเองว่าอย่างนั้นของเราไม่แตะทุนพลังงานใช่ไหมช่วงนั้นนะเขาไม่แตะทุนที่เกี่ยวกับศาสนาว่าอย่างนั้นนะฮะตัวของภรรยาเนี่ยก็เป็นภรรยาของนายซันเมืองมุนผู้ก่อตั้งโบสถ์แห่งความสามัคคีหลายคนเนี่ยอ๋อเลยเพราะเขาเคยมาตั้งโครงการมารีครูทเด็กไทยไปด้วยนะคะซึ่งก็หลังจากถูกเปิดโปงออกมาเนี่ยก็ทำให้ถูกจับตามองแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกนะคะว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะจริงจังเอาแค่ว่าคุณกนิกาเนี่ยอยู่ดีไปให้เงินหรือมอบของขวัญที่ดูหรูหราเกินจริงให้กับบรรดานักการเมืองเนี่ยคุณกนิกาก็โดนเพราะฉะนั้นน่าสนใจมากๆคือคำวินิจฉัยของศาลนะคะของกรุงโซเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่านางฮันอายุ83ปีคนนี้ผิดในข้อหาอะไรคุณไปจัดหาเงินมอบของขวัญหรูหราเกินจริงกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อ Chanel สร้อยคอเพชรให้กับภริยาของประธานาธิบดีเนี่ยไม่ได้โอ้ถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยการเอาเงินไปให้ผู้มีอำนาจเนี่ยจะถูกถ่ายออกโทรทัศน์ถูกไหมคุณกานิกาเป็นอะไรที่แบบโอ้โหฉันได้เชื่อมโยงกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแหมมีการออกสื่อออกอะไรต่างๆแต่เกาหลีใต้นี่ไม่ได้ถือเป็นเรื่องที่แบบหน้าไม่อายคุณไปมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้ยังไงนะคะเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เลยทำให้คดีที่ถูกอัยการจับตาแล้วก็สั่งฟ้องทำให้ตัวประธานาธิบดียุนซึ่งเป็นอดีตไปแล้วแล้วก็นางคิมเนี่ยก็กลายเป็น มีส่วนถูกเกี่ยวข้องไปด้วยและประธานาธิบดีของเกาหลีใต้ในยุนเองเนี่ยก็หนักเลยใช่ไหมตอนที่แบบอยู่ดีๆประกาศกฎอัยการศึกเมื่อ2ปีที่แล้วอ่ะแล้วก็ทำให้แบบโชคดีที่ประชาชนเกาหลีใต้ก็เห็นคุณค่าของการต่อสู้ประชาธิปไตยก็ที่ช่วยกันผลักนักการเมืองปีนกำแพงไปโหวตสู้กับการประกาศกฎอัยการศึกอ่ะคุณกนิกาหลายคนเห็นแล้วแบบโอ้โหนี่มันไม่ยอมจริงๆนะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นศาลรัฐธรรมนูญแบบโดยตรรกะจริงๆเนี่ยก็ตัดสินให้ตัวของอดีตประธานาธิบดีเนี่ยพ้นตำแหน่งไปเลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็เรียกว่าตัวภรรยาของผู้ที่เอาเงินมาคือนางฮันเนี่ยนะคะที่เอาเงินมาเป็นทุนการเมืองมาจัดหาเงินทุนจะมาทำเป็นเลี้ยงโต๊ะจีนแล้วรอดแบบประเทศไทยนี่ไม่ได้คือจัดหาทุนมาให้ส.ส.พรรครัฐบาลก่อนเลือกตั้งในต่างๆทุกคนเกี่ยวข้องหมดเลยโดนมีความผิดหมดเลยและภาพที่ปรากฏเนี่ยอย่างที่บอกว่าเข็นรถเข็นมาพอโดนคดีเนี่ยส่วนมากพวกนี้จะใช้มุกเดียวกันคือเขาจะให้ทนายความยื่นว่าเหตุผลเรื่องการป่วยด้านสุขภาพอ่ะแบบนี้มันมีใบรับรองแต่ว่ามันหมดอายุไปแล้วไงคะกนิกาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องยังไงก็ต้องโดนแหละเพราะว่าศาลเขาลงโทษนะคะขอให้ลงโทษจำคุก13ปีก็เดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่าทนายจำเลยก็อาจจะยื่นอุทธรณ์ในคำตัดสินนี้แต่นี่คือยี่ห้อของเกาหลีใต้ค่ะคุณกานิกา
1: ค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
8: Big Story
1: คุณสังกมาเคยเจอไหมคะแบบที่คนที่แบบชอบก๊อปเอาคำตอบของ AI แล้วก็มาโพสต์ทั้งดุ้นหรือว่าเวลาเราถามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็มาตอบแบบเนี้ยแต่ว่าก๊อปมาจาก AI หรือพูดว่าก็ใช่ไหม AI บอกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปอกมายาวๆ ไปเจอไหมคะ
3: เจอบ่อยอะ
1: เดี๋ยวนี้เขามีคำศัพท์เรียกเลยนะเรียกคนประเภทนี้ว่า meat proxy meat ที่แปลว่าเนื้อค่ะแล้วก็ proxy ก็คือตัวแทนคือเรียนชอบคำแปลของแบนติงนะคะเขาบอกว่าถ้าแปลเป็นไทยเนี่ยก็ต้องเรียกพวกนี้ว่าพวกตายเนื้อของ AI พี่ป้าบอกไหมคะคือไม่ได้ใช้สมองอ่ะเอาแค่มาก๊อปอย่างเดียวคือบอกว่าคำทำนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากคุณผู้ชายคนหนึ่งนิคลาสกรุนนะคะเขาเนี่ยเป็นนักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เขาเขียนบทความสั้นๆในบล็อกของเขาเนี่ยชื่อว่า Don't be a meat proxy ลงวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมานะคะทำให้คำนี้เนี่ยโอ้กระจายไปทั่วเลยคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยเจอปรากฏการณ์ที่ไปตั้งคำถามแบบไอ้ประเด็นที่เรื่องของงานของเขาเนี่ยแล้วก็ไปถามไม่ว่าจะใน WhatsApp หรือใน Slack นะคะแล้วก็มีคนตอบมาตอบมายาวๆเนี่ยแล้วก็คลอสก็บอกว่าเนี่ยอุ้ยคำตอบพวกนี้ก๊อปมาทั้งดุ้นเลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าเขาอยากจะถามพวกGen AI อ่ะเขาก็ไปถามได้อันนี้เขาต้องการความรู้ความคิดจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันจริงๆเนาะพอเสร็จปุ๊บทีนี้เนี่ยก็เลยคนก็เลยมาเขียนบอกเขามีประสบการณ์ร่วมเหมือนกันนะว่าไปดูตามช่องกระดานสนทนาช่องคอมเมนต์น่ะจะเจอพวกนี้เต็มไปหมดเลยนะไม่ใช่แค่เรื่องคอมพิวเตอร์ผมก็เรื่องประวัติศาสตร์สังคมเศรษฐกิจอะพวกนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะคุณถึงมา
3: บางทีมันมีอาชีพที่อยู่พวกก่อนนั้นที่เด็กวัยรุ่นเขาเรียกกันบอดแขกไงคุณกฤติกาเหมือนกับเขาได้เงินมาจากอินเดียมันเขาได้เงินมาด้วย
1: อ่
3: ะแล้วก็ที่ตลกคือก็มาแปลภาษาไทยแล้วก็มาเขียนความเห็นอะภาษาก็จะแตกๆกันคันนิกา
1: คือประเด็นเนี่ยคือเขาบอกว่าการไปถาม AI แล้วนำคำตอบมาไม่ผิดแต่สิ่งที่ควรทำคืออ่านคำตอบของ AI ก่อนแล้วเช็คว่ามันมั่วไหมแล้วก็สรุปที่มันเขียนยืดยาวลุงลังอะไรอย่างเงี้ยหรือวิจารณ์คำตอบของ AI สักหน่อยคือใช้สมองนิดนึงเดี๋ยวบางทีเราจะลืมไปว่าเรามีสมองเดี๋ยวเราเป็นแค่ตายเนื้อของ AI เท่านั้น
3: ตายเนื้อตายเนื้อ
1: เรียกชอบคำนี้ตายเนื้อของ AI meatproxy นะคะเผื่อคุณผู้ฟังจะเอาไปใช้กันค่ะค่ะวันนี้กนิกากิติเวชกุลค่ะ
3: สังฆมาสารวัตรขอบพระคุณที่ติดตามรายการค่ะวันนี้เป็นวันดีๆอีกวันนึงของทั้งคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
12: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food
16: สนับสนุนโดย
17: บ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำบ้านกรองน้ำกรองน้ำบ้านเดียวครบจบเรื่องน้ำบ้านกรองน้ำ
18: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: อย่าให้ข้อจำกัดเรื่องทุนหรือขนาดของธุรกิจมาหยุดคุณเพราะทัศนคติและความคิดสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่สามารถเปลี่ยนโลกได้แลรี่เพย์ผู้ร่วมก่อตั้ง Google
19: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
20: จากความว่างเปล่าอันไกล